0: นที่รวยแล้วก็มีบ้านเยอะนะครับแต่ไม่ได้อยู่จริงเนี่ยก็คงจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นอย่างที่เขาต้องการกันนะครับเพื่อมาช่วยใช้เป็นค่างบประมาณของเมืองนิวยอร์กครับ
1: ค่ะไปต่อกันอีกข่าวนึงนะคะแบบเร็วๆเช่นกันนะคะก็คือตอนนี้นะคะมีรายงานค่ะว่าทางการตำรวจของจีนเนี่ยค่ะเร่งปราบปรามแล้วก็ทลายแก๊งนะฮะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไม่ข้ามชาตินะคะทั่วประเทศค่ะถือได้ว่าเป็นการดำเนินความพยายามนะคะอย่างหนักของทางการจีนค่ะที่จะปราบปรามกลุ่มแก๊งอาชญากรอาชญากรรมนะคะแล้วก็สามารถทลายแก๊งอาชญากรรมได้มากกว่า 1,000 แก๊งค่ะฟังแล้วขนลุกนะคือมีตั้งเป็นพันน่ะอันนี้ยังไม่หมดนะน่าจะมีมากกว่านี้อีกค่ะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางการสามารถปราบไปได้แล้ว 1,000 กว่าแก๊งนะคะแล้วก็สามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เข้าไปมีส่วนพัวพันเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรอาชญากรรมเนี่ยได้มากถึงราวๆ 8,000 กว่าคนนะคะซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมานะคะทางการตำรวจของจีนเนี่ยค่ะยังคงเดินหน้าปราบปรามแล้วก็ทลายแก๊งอาชญากรรมนะคะที่ใช้แทคติกเทคนิคต่างๆในการหลบเลี่ยงการจับกุมแล้วก็ไปก่อคดีก่อความผิดเนี่ยค่ะในประเทศนะคะทั้งในรูปแบบออนไลน์นะคะหรือรูปแบบต่างๆทั้งที่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้ความรุนแรงแต่ว่าใช้เป็นการล่อลวงแทนเนี่ยนะคะทางการก็ยังคงเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดแล้วก็เอาจริงเอาจังและในขณะเดียวกันนะคะกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็คือกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยในสาธารณะเนี่ยค่ะก็ยังคงยืนยันในจุดยืนแล้วก็พันธสัญญานะคะว่าจะดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อปราบปรามกลุ่มแก๊งทุจริตนะคะแล้วก็กลุ่มแก๊งอาชญากรรมต่างๆทั้งที่ก่อเหตุในประเทศแล้วก็มีสาขาอยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะเราก็ได้แต่หวังค่ะว่าความพยายามครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยปีกสยายปีกมาถึงหลายๆประเทศนะคะในประเทศที่กฎหมายหรือพื้นที่ในบางพื้นที่ที่กฎหมายเอื้อมไปไม่ถึงค่ะ
0: ครับผมเอาละครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจะพาเราไปถอดบทเรียนเรื่องของเหตุรุนแรงในโรงเรียนตั้งแต่ฟิลิปปินส์ไล่มาถึงไทยมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
6: ฉันโชคดีอะไรขนาดนี้
7: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
8: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา

0: MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแต่เป็นช่วงที่อัดแน่นไปด้วยสาระและก็การสะท้อนความคิดเห็นของนักวิชาการของเรานะคะซึ่งวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาถอดบทเรียนเหตุรุนแรงในโรงเรียนจากฟิลิปปินส์ถึงไทยค่ะติดตามกันได้เลยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับคุณเจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์คะเช้าวันนี้อาจารย์อยู่ที่อินโดนีเซียหรือเปล่าคะ
4: อยู่ที่อินโดนีเซียครับวันนี้พอดีเมื่อเช้านี้มาส่งลูกไปที่โรงเรียนครับแล้วตอนนี้กำลังจะไปที่ทำงานของตัวเองแล้วครับ
2: ค่ะ
4: ว
2: ันนี้เดินทาง
4: เทอมวันแรกครับครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องสื่อโซเชียลมีเดียพูดถึงเรื่องผลกระทบที่มาจากสื่อโซเชียลมีเดียในอินโดนีเซียรุนแรงไหมคะมีเหตุรุนแรงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมคะ
4: คืออินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากนะครับเพราะว่าเรื่องของการคุมอาวุธเนี่ยเขาคุมได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นประเทศใหญ่มีประชากร290ล้านคนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วที่ผ่านมามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบรุนแรงมากๆในช่วงปลายทศวรรษ1990ถูกไหมครับที่เราเห็นเหตุการณ์ที่ออกมาฆ่าฟันกันกลางเมืองแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนที่เนี่ยเข้มงวดมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องท้าความกลับไปนะครับอย่างที่เราจัดกันรายการในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเราคุยกันเรื่องหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ถูกต้องไหมครับแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้สอนซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เหลืออีกไม่ถึง10ที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนฟังอยู่ต้องรีบนะครับถ้าจะสมัครเราก็เตรียมข้อมูลให้คุณผู้ฟังที่จะสมัคร CEO of ASEAN แล้วเราก็รู้ว่าการทำธุรกิจในอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้โลกสวยนะในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีเครือข่ายอาชญากรร
2: ม
4: ในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีการเขาเรียกอะไรล่ะเลือกแค่กินสินบาททาบสินบนนะครับเรื่องของเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์อันนี้มันมีทุกประเทศแหละหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราก็เตรียมข้อมูลเรื่องพวกนี้ให้กับคุณผู้ฟังที่จะเข้าหลักสูตรด้วยเพื่อที่จะได้รู้ได้ทุกมุมจริงๆนะครับแล้วพอเราเตรียมข้อมูลอยู่เนี่ยเราก็ไปเห็นข้อมูลชิ้นนึงนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์แต่การหลอกลวงออนไลน์อันเนี้ยมันไม่ใช่การหลอกลวงออนไลน์เพื่อเอาเงินแต่มันหลอกลวงออนไลน์เพื่อให้เด็กและเยาวชนไปกระทำให้เกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนไอ้นี่น่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับแล้วเหตุการณ์นี้พอเรากำลังติดตามข่าวอยู่แล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมมันก็เกิดเหตุการณ์แบบกลาดยิงขึ้นในประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปนี้เรื่องของการระวังเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่22มิถุนายนครับผ่านมา เดือนเศษๆเนี่ยนะครับ22มิถุนายนนะครับที่โรงเรียนนะครับชื่อว่าซานโฮเซ National High School นะครับอยู่ที่เมืองแทกโลบานจังหวัดเลเตนะครับก็คือทางตอนทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์นะครับช่วง9โมงเช้าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ครับว่านักเรียนชาย2คนคนหนึ่งอายุ14ปีอีกคนหนึ่งอายุ15ปีไปเอาปืนถึงอัตโนมัติ9มม.ยี่ห้อกร็อกขโมยมาจากญาติที่เป็นตำรวจหญิงนะครับแล้วก็ปืนรีวอลเวอร์จุด38บุกเข้าไปกราดยิงในโรงเรียนครับยิงไป40นัดนะครับมีผู้เสียชีวิต3รายนะครับรายหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคริสรอเลนส์ซาเบียงนะครับอายุ15ปีคนนี้เป็นฮีโร่เลยเพราะว่ากันเพื่อนๆให้เข้าไปอยู่ในห้องเรียนแล้วปิดประตูล็อกแล้วตัวเองเนี่ยเอามือดันประตูไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นต้องได้รับบาดเจ็บแล้วตัวเองก็เสียชีวิตตรงประตูตรงนั้นนะครับแล้วก็อีก2คนนะครับก็คือเด็กผู้หญิงชื่อว่าจอยันซีเซปารานะครับแล้วก็อันยาซีนิโคดาโซเท่านั้นยังไม่พอยังมีเด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูบาดเจ็บอีก20กว่ารายบางรายเนี่ยสาหัสนะครับเพราะว่าถูกยิงเข้าที่ช่องท้องถูกยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็พบปลอกกระสุนเนี่ย40กว่าปลอกนะครับแล้วสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นคืออะไรสิ่งที่มันน่ากลัว

กว่านั้นก็คือเมื่อเหตุการณ์สงบลงเนี่ยตำรวจค่อยๆสืบสาวย้อนรอยกลับไปว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้เยาวชนชาย2คนนี้เนี่ยก่อเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนซานโฮเซ National High School ตรงนี้นะครับแล้วเขาพบว่าเด็กพวกนี้เนี่ยอยู่ในเครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่ม764ทุกคนเริ่มงงฮะอะไรคือ764ถูกต้องไหมครับณวันนี้เนี่ยอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันฉลาดของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันฉลาดแล้วมันก็พยายามที่จะปกป้องคุ้มครองพวกเราถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ากราดยิงไอ้คำว่าจะไปแนะนำกันให้ก่ออาชญากรรมหรือว่ากลายเป็นแก๊งหรือเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยคำพูดพวกนี้ถ้าจะเป็นภาษาตากล็อกเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะถูกจับได้โดยระบบแล้วระบบจะเอาโพสต์จะเอาข้อความจะเอาคลิปวิดีโอแบบนั้นลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พวกเครือข่ายอาชญากรรมเครือข่ายหลอกลวงพวกนี้มันจะเปลี่ยนชื่อตัวเองให้กลายเป็นตัวเลขครับในประเทศไทยเราอาจจะเคยได้ยินหรือไม่ครับพวกแก๊งวัยรุ่น888 357ต่างๆนานาพวกนี้หรือว่าเว็บโป๊เว็บการพนันซึ่งมันใช้ตัวเลขกันเนี่ยนาทีนี้เนี่ยพวกเครือข่ายอาชญากรรมก็ใช้ตัวเลขพวกนี้ครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเขาเรียกอะไรล่ะอัลกอริทึมหลีกเลี่ยงการตรวจจับของระบบโซเชียลมีเดียนะครับกลุ่ม764เนี่ยมันเป็นกลุ่มแนวคิดที่เขาเรียกว่า Nihilistic Violence Extremist ครับ Nihilistic Violence Extremist หรือว่า NVE นะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าสุญญนิยมสุดโต่งครับเวลาเราพูดถึงกลุ่มสุดโต่งเนี่ยบางทีเรานึกว่ามันจะต้องเป็นกลุ่มทางด้านศาสนาใช่ไหมตีความศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามแบบสุดโต่งเราก็ไปคุยกันเรื่องนรกสวรรค์คุยกันเรื่องอะไรต่อมีอะไรถูกต้องไหมครับบางคนก็ถูกกลุ่มสุดโต่งพวกการเมืองถูกต้องไหมขวาสุดโต่งซ้ายสุดโต่งสังคมนิยมสุดโต่งประชาธิปไตยสุดโต่งเป็นเผด็จการเป็นนาซีมีอุดมการณ์ทางการเมืองแต่กลุ่มนี้ไม่มีอุดมการณ์อะไรเลยครับกลุ่มนี้มีเพียงแค่บอกว่าการทำลายล้างคือเป้าหมายในตัวของมันเองครับมันคือแค่ต้องการให้ทุกอย่างกลายเป็นศูนย์ต้องการให้ทุกอย่างเซตซีโร่ต้องการให้ทุกอย่างถูกทำลายไปหมดครับ เพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันเน้นเรื่องของการสร้างเขาเรียกวิกฤตอัตลักษณ์อ่ะเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้เขาจะมุ่งเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชนที่มีภาวะโดดเดี่ยวทางสังคมครับเครียดซึมเศร้าถูกบูลลี่มันจะเริ่มดีเทคคนที่มีลักษณะแบบนี้พอเริ่มดีเทคคนที่มีลักษณะแบบนี้ได้มันจะเริ่มเกลี้ยกล่อมครับ แล้วทำให้การที่จะโดนยอมรับในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม764หรือว่า NVE พวกนี้เนี่ยก็คือการที่คุณออกไปสร้างความรุนแรงแล้วการที่คุณออกไปสร้างความรุนแรงแล้วถ่ายเป็นคลิปวิดีโอกลายตกเป็นอยู่ในข่าวแล้วมีตัวเลข764แฝงอยู่ในเหตุการณ์อย่างเช่นอาจจะมีสัญลักษณ์ติดตัวเป็นตัวเลข764เขียนไว้ที่กำแพงว่าตัวเลข764หรือแม้แต่เอาใบมีดโกนกรีดแขนกรีดตัวเองเป็นรูปเป็นแผลเป็นให้เป็นเลข764เพื่อที่จะได้เป็นภาพแล้วเมื่อคุณก่อเหตุการณ์แบบนั้นคุณจะได้รับความนิยมชมชอบและได้รับการเขาเรียกอะไรเคารพยกย่องในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวกันแบบนี้ครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมันใช้วิธีการเขาเรียก gamification of violence ครับเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นเกมครับก็คือใครทำความรุนแรงกับสัตว์เลี้ยงมาแข่งขันกันว่าใครรุนแรงกว่าแล้วลงคลิปแข่งกันแล้วได้คะแนนเพิ่มขึ้นได้กดไลค์มากขึ้นได้ไต่ยศได้ไต่แรงมากขึ้นได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มลับของกลุ่มที่อยู่ในแฝงของ764มากยิ่งขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะครับถ้าไปดูจากเหตุการณ์นี้เนี่ยอาชญาวิทยาพวกนี้เนี่ยมันเป็นเครือข่ายที่แขนงแตกแยกออกมาจากเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่นะครับเครือข่ายใหญ่กว่า764เนี่ยชื่อว่า CVLT เห็นไหมฮะมันจะเริ่มใช้ตัวที่เราไม่เข้าใจอ่ะ CVLT ย่อมาจากอะไรแต่มันจะเป็นภาษาที่พวกเขาเองเข้าใจกันในกลุ่มครับแล้วเขาจะเริ่มหาเหยื่อโดยเน้นหาเด็กเยาวชนอายุ11 ถึง 17ปีที่มีสัญญาณโรคซึมเศร้าที่ต้องการเรียกร้องความสนใจที่มีปัญหาครอบครัวที่ถูกบูลลี่เขามีความเชี่ยวชาญในการหาคนพวกนี้ครับแล้วก็จะติดต่อกับคนพวกนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียที่มันควบคุมยากมันไม่เหมือน LINE มันไม่เหมือน WhatsApp ถูกต้องไหมครับมันไม่เหมือน WeChat ที่มันมีคนมอนิเตอร์แต่มันจะผ่าน Discord ผ่าน Telegram

0: ทาง Roblox แล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มใช้วิธีการล่อลวงครับล่อลวงแน่นอนพอเด็กอาจจะทำความไม่ดีในระดับเบาๆแต่พอโพสต์ไปปุ๊บไอ้ภาพความไม่ดีในระดับเบาๆพวกนั้นน่ะเดี๋ยวมันได้รับการสรรเสริญเยินยอมันได้รับการไต่แรงไปเรื่อยๆมันจะมีคนมายุอยากให้ทำแรงขึ้นแล้วพอแทงถึงแรงถึงระดับนึงไอ้ภาพพวกนั้นน่ะมันจะถูกเอามาใช้แบล็คเมลเด็กพวกนี้ครับแล้วมันก็จะมาใช้กดดันว่าถ้าคุณอยากไปต่อคุณต้องทำแรงกว่านี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันปลูกฝังความเกลียดชังมนุษย์ครับมันเริ่มเป็นต้นตอทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นในหลายๆพื้นที่เนี่ยนาทีนี้เนี่ยโรงเรียนเวลาคัดกรองเนี่ยเขาไม่ใช่แค่คัดกรองว่าเด็กมีอาวุธหรือเปล่านะครับแต่เขาต้องเริ่มคัดกรองแล้วแหละว่ามีสัญลักษณ์อะไรประหลาดติดตัวอยู่กับเด็กพวกนี้หรือเปล่าติดตัวอยู่กับคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอเด็กเยาวชนเขาถูกบูลลี่พอเขามีปัญหาพอเขาขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วเขามีกลุ่มก้อนที่มันชวนกันไปในทางที่เสียเนี่ยเหตุการณ์ที่มันน่าเสียใจที่สุดอย่างที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่22มิถุนายนที่โรงเรียนซานโฮเซเนี่ยหรือว่าที่ประเทศไทยที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนใกล้ชิดของเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนของลูกเป็นเพื่อนของหลานเนี่ยมีอะไรสักอย่างนึงที่เราเห็นแล้วมันดูแปลกๆตาเพราะว่าเขาทำให้มันเป็นความลับแต่เขาก็ต้องในขณะเดียวกันเขาก็ต้องสร้างความโดดเด่นด้วยถูกต้องไหมครับเพื่ออวดว่าเฮ้ยฉันอยู่แกงนี้นะลักษณะแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อยกระจายตัวมามันเริ่มจากในโลกตะวันตกแล้วก็ไปรุนแรงครั้งหนึ่งในกลุ่มของประเทศเกาหลีในญี่ปุ่นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยในอาเซียนแล้วครับ
1: คือฟังแล้วน่ากลัว
2: คนพวกนี้เคยได้มีการได้จับได้ไหมครับหรือว่าอะไรไหมครับว่าเขามีจุดประสงค์อะไรเขาเอาเงินทุนจากไหนมาทำพฤติกรรมแบบนี้เพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงจรของเขาอะครับ
0: ก็มันเป็นกลุ่มเขาครับมันเป็นกลุ่มเขาที่มันก็รู้ช่องโหว่ทางกฎหมายด้วยถูกต้องไหมครับมันก็เลยตามจับตัวกันยากยกตัวอย่างเช่นในกรณีของฟิลิปปินส์เนี่ยกลุ่มนี้รู้เลยว่ากฎหมายของฟิลิปปินส์นะครับที่เรียกว่า Republic Act หมายเลข9344มีกฎหมายว่ามันจะมีการยกเว้นโทษทางอาญาสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเพราะฉะนั้นพอเขารู้ช่องแบบนี้เขาก็จะไปปลุกปั่นเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีให้ก่อเหตุแล้วพอเด็กพวกนี้ไม่ถูกลงโทษก็ตามเรื่องต่อยากถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ในโลกออนไลน์เวลาคนเขาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยเขามีวิธีการที่เขาจะแฝงตัวผ่านช่องว่างทางระบบเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับทำให้ไม่รู้หรอกว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นใครฐานที่มันอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นกลุ่มความเชื่อมันเป็นเขาเพราะฉะนั้นมันรณรงค์เรื่องพวกนี้ผ่านออนไลน์นี่มันต้นทุนต่ำมากนะฮะมันไม่ได้เป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสแกมออนไลน์ที่จะเอาเงินมหาศาลนะครับเพราะวัตถุประสงค์ของเขาคือสุญญานิยมคือนิฮิลิสติกก็คือแค่ต้องการทำลายเพื่อให้ทุกอย่างมันสูญสลายไปเท่านั้นเองอ่ะมันเป็นเอ็กซ์ตรีมิซึมในกลุ่มซึ่งแบบมีความรุนแรงว่ามันเอาความเปราะบางที่สุดของมนุษย์ที่มีปัญหากับสังคมที่อยู่รอบตัวมาเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความรุนแรงครับเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มเค้ามันเป็นกลุ่มเค้านี่ภาษาไทยเขาใช้คำว่า CULT ลัทธิความเชื่อบ้าๆบอๆนึกออกมั้ยเหมือนในอดีตหลายๆท่านอาจจะยังจำได้ที่กรุงโตเกียวมีคนเอาแก๊สซารินไปปล่อยในสถานีรถไฟใต้ดินน่ะแล้วก็เป็นไปเกี่ยวโยงกับลัทธิอย่างเช่นโอมชินริเกียวอย่างเงี้ยเค้าก็ทำไปเพียงเพราะว่าเค้ามีความเชื่อแล้วคนพวกนั้นคือคนที่เปราะบางที่สุดถูกต้องมั้ยถึงถูกล่อลวงให้ไปเข้าพวกลัทธิคลั่งหรือว่าเขาพวกนี้ได้ครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยโลกมันอยู่ยากครับแล้วเราเองก็คงจะต้องสอดส่องด้วยเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเรายิ่งเอาเรื่องพวกนี้ไม่ให้พูดกันไม่ให้ทำความเข้าใจกันพยายามที่จะกดกันเนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นไปเปิดช่องทางให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าถึงเรื่องพวกนี้ในทางที่ไม่มีทางเราสามารถเราผู้ใหญ่อะยากมากที่จะไปติดตามเขามันมีรายงานเยอะนะครับ

0: อย่างเช่นในบางประเทศที่เขาห้ามเด็กและเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียอย่างเช่นในออสเตรเลียเนี่ยมันเริ่มมีผลงานศึกษาออกมาแล้วว่าถ้าคุณมีกฎหมายแต่คุณบังคับใช้ไม่ได้จริงๆเนี่ยในที่สุดเด็กพวกนี้เขาก็ยังต้องการใช้แล้วเขาจะไปหาช่องทางที่มันควบคุมไม่ได้เพราะอย่างช่องทางปกติอะถ้ามันผ่าน Google ผ่าน Microsoft ผ่านเครือข่ายที่มันเป็นเครือข่ายที่มันเป็นทางการอะมันมีเรื่องของศีลธรรมมันมีโค้ดมันมีวิธีการป้องกันในอัลกอริทึมถูกต้องไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่พอมันกลายเป็นเครือข่ายเปิดที่อยู่ใต้ดินน่ะ Roblox Telegram พวกนี้เนี่ยมันติดตามไม่ได้แล้วอ
1: ่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันยิ่งทำให้ติดตามยากมากยิ่งขึ้นเพราะมันเตลิดจากช่องทางที่เป็นทางการไปสู่ช่องทางที่มันอยู่ใต้ดินครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าแนวโน้มในการที่จะตั้งมือหรือว่ารับกับปัญหานี้ในประเทศไทยเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรก่อนครับอาจารย
0: ์ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีเวลาให้กับครอบครัวของเรามากขึ้นนะครับเราคงจะต้องใส่ใจดูแลคนใกล้ชิดของเรามากยิ่งขึ้นนะครับโลกที่ตอนนี้หุ่นยนต์ AI Physical AI Algorithm มาแทนคนได้อะสิ่งที่จะทำให้คนแตกต่างจากคอมพิวเตอร์คือ Sense of Empathy นะฮ
1: ะ
0: คือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับความมีมนุษยสัมพันธ์ความมีเยื่อใยกันในครอบครัวไอ้เรื่องพวกนี้คือเรื่องที่คอมพิวเตอร์ไม่มีทางที่จะแทนที่มนุษย์ได้นะฮะสัตว์เดรัจฉานก็แทนที่มนุษย์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องหันกลับมาแล้วใส่ใจคนในครอบครัวมองไปที่เพื่อนเรามองไปที่ลูกศิษย์เรามองไปที่ลูกหลานเราแล้วให้ความใส่ใจกับเขามากยิ่งขึ้นน
1: ะ
0: แล้วเอาตัวของเราออกจากหน้าจอให้มากขึ้นนะครับอย่างที่อาเซียนฟาวเดชั่นของเราเนี่ย เรื่องที่ผมต้องทำด้วยแล้วก็ทำให้ต้องติดตามข่าวนี้ก็คือเรามีโปรแกรมชื่อว่า Scam Ready ASEAN เพื่อที่จะสอนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนอาเซียน3ล้านคนให้ปกป้องตัวเองจากเครือข่ายสแกมออนไลน์เรามีโปรแกรมชื่อว่าอาเซียนดิจิตอลเวลบีอิ่งเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยมีบาลานซ์มีสมดุลมากยิ่งขึ้นระหว่างห้วงเวลาคุณภาพที่เราจะได้อยู่กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับลูกหลานกับญาติพี่น้องมากกว่าที่เราจะใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์เรื่องพวกนี้คือแน่นอนเราในฐานะสถาบันระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ทำงานอยู่แต่ว่าระดับที่มันสำคัญที่สุดจริงๆอ่ะมันคืออยู่ที่ระดับครอบครัวและชุมชนโรงเรียนเพื่อนร่วมงานเรื่องพวกนี้คือคนใกล้ชิดซึ่งเราจะต้องมีเซนส์ออฟเอมพาธีครับมีความเห็นอกเห็นใจมีความคือถ้ามากเกินไปนี่มันก็จะกลายเป็นเผือกนะแต่ว่า
1: พอดีพอดี
0: มันก็ต้องหาสมดุลเหมือนกันอยู่แล้วไงเซนส์ออฟเอมพาธีแบบเกินเหตุเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเอ็กซ์ตรีมอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันแย่นั้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยจะได้ฟังอะไรแบบนี้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องการค้ากันอะไรถือว่าเป็นของแถมใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมันเหลืออีกไม่ถึง10ป
1: ีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นติดต่อได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะถ้าหากว่าสมัครแล้วรับรองว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าที่น่าสนใจแบบนี้จากอาจารย์ปิติแน่นอนและวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะก็คงจะต้องไปขอเริ่มกันที่ข่าวที่เป็นประเด็นพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับนะคะก็เป็นกรณีจากนายฉลองเรียวแรงอายุ71ปีอดีตส.ส.นนทบุรี3สมัยได้ชักอาวุธปืน9มม.ประกบยิงพันตำรวจเอกธงชัยหรือว่านายกเดเย็นประเสริฐอายุ71ปีนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนะคะซึ่งความคืบหน้าเมื่อวานนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนได้นำตัวนายฉลองผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรไปยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกที่ศาลจังหวัดนนทบุรีท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายสิบนายพร้อมอาวุธครบมือทั้งนี้ระหว่างการควบคุมตัวนายฉลองไปขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาเจ้าตัวยังคงปิดปากเงียบค่ะไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแต่เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่ามีความเครียดหรือว่าเป็นห่วงลูกหรือไม่นายฉลองได้พยักหน้าแทนคำตอบนะคะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังค่ะทางผู้ต้องหาก็ได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวขณะที่ศาลจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงนำตัวนายฉลองส่งเข้าไปควบคุมตัวในเรือนจำจังหวัดนนทบุรีค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายภกินทร์วรวรรณปรีชาประธานสภาอบจ.นนทบุรีนางสาววิลาวัณวรวรรณปรีชาเลขานุการนายกอบจ.นนทบุรี

0: ั้นก็แสดงว่าที่ไปคุยไม่มีเรื่องเงิน11ล้านบาทถ้านายฉลองให้กู้ยืม11ล้านบาทจริงต้องมีหลักฐานไม่ใช่มาพูดลอยๆซึ่งหากไปดูบัญชีทรัพย์สินนายฉลองที่ยื่นเมื่อปี2554มีเงินสดอยู่ไม่เกิน 200,000 บาทขณะที่พันตำรวจเอกธงชัยมีเงินกว่า300ล้านบาทท่านคิดว่าใครจะเป็นคนกู้เงินใครตนเองจึงอยากมาทวงศักดิ์ศรีทวงความเป็นธรรมให้กับนายกธงชัยและส.ส.ณรงค์ที่เป็นพี่ชายค่ะประเด็นนี้นะคะแน่นอนว่ายังคงเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับค่ะขอหยิบยกมาจากเดลีนิวก่อนนะคะศาลชี้เหตุอุกอาจโทษสูงฉลองคอตกบืดประกันหิ้วเข้าเรือนจำสังหารนายกอบจ.นนท์ลามจ่อสุ่มตรวจบอดี้การ์ดรัฐมนตรีฉลองเรี่ยวแรงบืดประกันศาลนนทบุรีชี้พฤติการอุกอาจเกรงหลบหนีก่อเหตุอื่นส่งนอนคุกนิติเวชเผยผลชนสูตรศพนายกเดถูกคมกระสุนตัดเส้นเลือดใหญ่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจเพื่อนสนิทแจงปมเงิน11ล้านระอุเคยแนะคู่กรณีคุยกันดีๆในฐานะคนรู้จักกันแย้มพบสัญญาณอันตรายแต่คาดไม่ถึงอดีตส.ส.ดังจะก่อเหตุสลดครอบครัวนายกเศร้าขอรับร่างตั้งสวดอภิธรรม9วันลูกสาวลั่นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวไม่ตอบโต้ข้อกล่าวหามือปืนประธานสภาอบจ.นนท์เต้นนำทีมตั้งโต๊ะแถลงสวนปมฉลองแจงทรัพย์สินเน็บใครกู้ใครกันแน่ผบ.ตร.ยอมรับนายกโทรติงปมฆาตกรสูบบุหรี่ไร้กุญแจมือสั่งเจรตำรวจสอบด่วนแอนอกรับตรวจค้นอาวุธเป็นเรื่องยากด้านอนุทินสั่งมหาไทยห้ามต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 ป.12 จ่อสุ่มตรวจผู้ติดตามรัฐมนตรีและคนในทำเนียบค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็พาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะห้ามพกปืนห้ามพกปืน 100% หนูสั่งรื้อกฎหมายเข้มโทษหนักฉลองนอนคุกเซฟโซนโรงเรียนอนุทินร่ายยาวคุมอาวุธปืนใหม่จ่อเปิดช่องส่งมอบปืนเถื่อนลั่นห้ามต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 ป.12 จนกว่ามีมติครม.เป็นอย่างอื่นสั่งตรวจทำเนียบเข้มคนใกล้ชิดคนติดตามพร้อมกำชับกลางที่ประชุมภูมิใจไทยห้ามรัฐมนตรีและส.ส.พกปืนรัชดาแจงครม.เคาะ10มาตรการสั้นยาวเข้มหวัง60วันเสนอกฎหมายใหม่หลองงูเห่าพ่นพิษบิ๊กต่ายสั่งตั้งกรรมการสอบปมปล่อยผู้ต้องหาชิวลูกสาวรับร่างพันตำรวจเอกธงชัยยันความจริงมีหนึ่งเดียวศึกษาธิการชงวาระแห่งชาติให้สถานศึกษาเป็นเซฟโซนค่ะ
1: ครับต่อกันที่นายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยสั่งการให้ยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ที่เพิ่มบทลงโทษรุนแรงและเด็ดขาดครอบคลุมถึงเครื่องกระสุนและอุปกรณ์ครบทั้งหมดนะครับพร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติงดการต่อใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งใบป.3 ป.4 และป.12 โดยย้ำชัดเจนครับว่าไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาอีกต่อไปและห้ามประชาชนพกพาอาวุธปืนออกจากบ้านโดยเด็ดขาด 100% หากพบจะดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและคัดค้านการประกันตัวส่วนกรณีปืนถูกกฎหมายและปืนสำหรับนักกีฬายิงปืนก็ต้องเก็บไว้ในบ้านหรือว่าสนามยิงปืนเท่านั้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมออกกฎหมายนะครับให้นำปืนเถื่อนมาคืนรัฐโดยเว้นโทษให้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาเหยื่อเหตุการณ์กราดยิงโรงเรียนอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ได้เตือนในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยห้ามรัฐมนตรีและส.ส.ของพรรคพกพาอาวุธปืนโดยเน้นย้ำว่าถ้าหากฝ่าฝืนจะถือว่าผิดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงและทั้งหมดต้องหมดอนาคตทางการเมืองทันทีทางด้านของนายอนาลโยกรสกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่ครอบครองอาวุธปืนจำนวนมากอาทินายอนุชาสะสมทรัพย์ครอบครองอาวุธปืน40กระบอกนายวีรศักดิ์สวังสุภกิจโกศล26กระบอกนายชาดาไทยเศษ23กระบอกนายพานุวัฒน์สะสมทรัพย์15กระบอกนายธีรวัฒน์ตั้งมั่นก่อกิจ13กระบอกและนายสุชาติชมกลิ่น12กระบอกครับก็มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับทั้งในแนวหน้าและมติชนมติชนบอกว่าอนุทินจี้บิ๊กต่ายผู้ว่าเข้มทั่วประเทศห้ามพกปืน 100% หึ่มฝ่าฝืนติดคุกสถานเดียวสั่งห้ามต่อใบอนุญาต ป.3ชะร้องเรียว

0: แรงเข้าเรือนจำตำรวจเอาผิด4ข้อหาหนักทีมทนายเดโต้ปมหนี้11ล้านขณะที่แนวหน้าครับหนูลั่นห้าม 100% พกปืนติดคุกชี้ฝ่าฝืนเจอโทษหนักมากเร่งดันออกกฎหมายใหม่ศึกษาธิการเคาะ7ข้อโรงเรียนปลอดภัยครับ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของโรงเรียนเหตุการณ์ยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ครม.พิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและครม.มีมติเห็นชอบตามที่เสนอโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะโรงเรียนปลอดภัยครม.ยกวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธเผาศพปู่ย่าเด็กม.3 ผ่านฉลุยครม.ไฟเขียวตามข้อเสนอศึกษาธิการยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติมีผลทันทีทุกโรงเรียนคุมเข้มคัดกรองอาวุธให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยเดินหน้ามาตรการเชิงรุกมีผลทันทีทุกโรงเรียนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจี้โรงเรียนทั่วประเทศตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางทางกฎหมายถึงวันที่9กันยายนเรื่องยกระดับความปลอดภัยเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศก่อนเสนอสภาหวังให้มีกฎหมายแม่บทรองรับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนขณะที่ญาติสุดเศร้าจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพปู่ย่าเด็กม.3 คลั่งค่ะ
0: ครับพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีแผนเรื่องของการปฏิรูปกำลังพลภาครัฐครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียอยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวแผนปฏิรูปกำลังพลภาครัฐสั่งตรึงอัตราข้าราชการเป็นเพดานสูงสุดนะครับพร้อมกับเลิกตั้งสำนักงานส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มนะครับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับถึงมาตรการในการบริหารจัดการกำลังพลภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันงบประมาณมากกว่า 70% เป็นรายจ่ายประจำส่งผลให้สัดส่วนงบประมาณสำหรับการลงทุนนั้นลดน้อย

0: ลงรัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบมาตรการฟรีซค่าราชการครับโดยกำหนดให้อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นจำนวนสูงสุดพร้อมเร่งปรับโครงสร้างอัตราโครงสร้างองค์กรนะครับให้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดภาระงบประมาณนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังเห็นชอบให้ยุติการจัดตั้งสำนักงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมโดยทันทีในขณะที่หน่วยงานเดิมที่มีอยู่มากกว่า 10,000 แห่งจะให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.นะครับร่วมกับแต่ละหน่วยงานทบทวนและทยอยยกเลิกอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อไม่ให้กระทบกับการบริการประชาชนทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายระยะยาวนะครับในการลดภาระงบประมาณรายจ่ายประจำจาก 70% เหลือไม่เกิน 30% ซึ่งก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน8ปีเพื่อสร้างความมั่นคงทางการคลังในอนาคตครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปกรณ์เผยครม.รับทราบแผนปฏิรูปกำลังพลภาครัฐกำหนดอัตราค่าราชการปัจจุบันเป็นเพดานสูงสุดพร้อมกับหยุดตั้งสำนักงานส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่กว่า 10,000 หน่วยทยอยทบทวนยุบลดภาระงบประจำจากร้อยละ70ให้เหลือร้อยละ30ตั้งเป้าดำเนินการภายใน8ปีครับ
1: ค่ะซึ่งมีการยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุจำนวน11สายงานภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2570เป็นต้นไปค่ะได้แก่1เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง2เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3ขออภัยค่ะ2เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3เจ้าพนักงานสื่อสาร4เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา5เจ้าพนักงานห้องสมุด6นายช่างขุดลอก7นายช่างพิมพ์8นายช่างภาพ9นายช่างศิลป์10บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและ11ผู้ประกาศข่าวและรายงานข่าวให้ส่วนราชการทยอยยุบเลิกตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการและพิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนควบคู่กับการวางแผนและบริหารกำลังคนในระยะยาวค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้รวมไปถึงเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยค่ะยกเลิกบรรจุข้าราชการ11สายงานเกษียณจ้างวิธีอื่นชะลอจัดสรรใหม่ลดอัตรากำลังคนครม.เห็นชอบนโยบายลดอัตรากำลังคนยุบเลิกข้าราชการ11สายงานเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณแล้วให้ใช้การจ้างงานรูปแบบอื่นให้หน่วยงานตรึงอัตรากำลังชะลอขอรับจัดสรรข้าราชการใหม่ทุกกรณีศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งชะลอเลือกบอร์ดประกันสังคมให้ใช้กำหนดการเดิม27กันยายนนี้หากจะใช้งบเพิ่มให้ขออนุมัติจากบอร์ดค่ะ
0: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมปลดสรณะพ้นประธานกสทช.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยย้ำว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของทีมกฎหมายทั้งนี้ในส่วนของการทำงานของกสทช.ที่อาจจะเกิดภาวะสุญญากาศนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่ากสทช.เป็นองค์กรอิสระยังมีคณะกรรมการคนอื่นปฏิบัติหน้าที่อยู่และรัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือหากมีข้อติดขัดครับการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการประชุมบอร์ดกสทช.ต้องประสบภาวะประชุมล่มเป็นครั้งที่4เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบครับโดยกรรมการกสทช.3คนได้แก่พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชราสายนะครับเดินออกจากห้องประชุมทันทีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะเดินเข้าห้องประชุมโดยกรณีกรรมการ walk out ก็ยืนยันว่าไม่สามารถร่วมประชุมกับบุคคลที่หมดสภาพการเป็นกรรมการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาได้และไม่อยากจะให้เกิดความขัดแย้งเป็นของบุคคลเพียงคนเดียวส่งผลกระทบต่อการทำงานของทั้งองค์กรทางด้านของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะ บุญใบชัยพฤกษ์นะครับก็ยังคงยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมกับระบุว่าถ้าหากหยุดปฏิบัติหน้าที่อาจจะเข้าข่ายละเว้นการ

0: ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157และเตรียมทำหนังสือแจ้งข้อมูลหลักฐานใหม่ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหานั้นไม่ถูกต้องนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับบอกว่าทูลเกล้าสรณะพ้นกสทช.อนุทินยันทำตามขั้นตอนประชุมบอร์ดล่มครั้งที่4หมอหายยื่นอุทธรณ์ศาลประกรณ์ชี้ไม่กระทบมติเก่าครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์รวมไปถึงเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นและโกงเลือกสว.ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News วันนี้ค่ะทุจริตท้องถิ่นโผล่โกงสอบปี64ปปช.ลุยขยายผลล็อกแก้คะแนนสรรหาผู้บริหารจากตกเป็นผ่านคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นปี2568รุ่นหน้ากองปราบหอบสำนวน2ลัง10แฟ้มส่งปปช.พิจารณาดำเนินการไต่สวนเองหรือส่งกลับให้ทางบกป.เป็นผู้ทำคดีต่อเชื่อด17ผู้ต้องหา2กลุ่มอดีตอธิบดีสถ.ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.โดนด้วย6ข้อหาหนักสถ.เปิดศูนย์รับคำร้องให้ผู้สอบท้องถิ่นตรวจสอบคะแนน 13-31 สิงหาคมนี้หากรายชื่อหลังประกาศบัญชีใหม่ล็อตปี68ยื่นได้ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนด้านปปช.ทำฉงนโพสต์ข่าวขยายผลรับไต่สวนคดีพิเศษทุจริตสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นปี64พบหลักฐานใหม่ล็อกแก้คะแนนสอบดันคนสอบตกให้ผ่านแต่ไม่นานกลับลบข่าวทิ้งไปค่ะ
4: ครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะครับก็ออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคดีเลือกสว.นะครับหลังจากฝ่ายค้านเปิดหลักฐานเส้นทางการเงินจากนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญโอนไปยังเจ้าหน้าที่กกต.รวมเป็นเงินกว่า860,000 บาทในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมปี67ครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.โดยทวงถามกกต.ว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้วหรือไม่และผลการสอบสวนเป็นอย่างไรนอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังได้มีการตั้งข้อสังเกตไปยังปปช.ครับเกี่ยวกับการตรวจสอบและการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนางยานีสีฟ้าสมาชิกอบจ.อำนาจเจริญครับที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อต้นปี68แต่ว่าปัจจุบันยังไม่พบการเผยแพร่ผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินบนเว็บไซต์ของปปช.ขณะที่สอบจ.รายอื่นในพื้นที่เดียวกันอีก18คนกลับได้รับการเผยแพร่ผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดปปช.จึงดำเนินการล่าช้าหรือว่าพบความผิดปกติในบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่พร้อมระบุว่าได้ส่งทีมงานเดินทางไปยังสำนักงานปปช.เพื่อยื่นขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินตามสิทธิทางกฎหมายแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์กระแสข่าวสมาชิกส.ส.จากพรรคอื่นจะย้ายเข้ามาทำงานกับพรรคภูมิใจไทยว่าตนเองไม่ได้อยู่ในวงพูดคุยและไม่ทราบข้อเท็จจริงโดยมองว่าการตัดสินใจทางการเมืองเป็นสิทธิและก็ความคิดของบุคคลพร้อมกับระบุว่าเรื่องทิศทางของพรรคและรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ในการตัดสินใจของผู้บริหารพรรคครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าพฤทธิ์ประธานวิปฝ่ายค้านเดินหน้าบี้

0: กกต.ปปช.สอบทรัพย์สินกลุ่มสว.ที่ถูกกล่าวหาคดีโกงสว.หลังฝ่ายค้านเจาะลึกหลักฐานอ้างมีเส้นทางการเงินถึงกกต. 8.6 แสนล้านบาทนะครับสิ้นเกรียงกิตตินันท์แม่ทัพอีสานเพื่อไทยปิดฉากนักการเมืองวัย73ปีนายกอนุทินปัดคุยการเมืองเศรษฐาหลังควงแขนดูมวยเวทีราชดำเนินแจ้งรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนเมืองนอกด้านสุชาติปัดไม่รู้ดีลงูเขียวย้ำรัฐบาลอนุทินแข็งแรงยืนหยัดด้วยการทำงานลั่นโควิดหนักกว่านี้เยอะยังผ่านมาได้ครับ
1: มีประเด็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะเพิ่มงบสู้ภัยพิบัติธรรมชาติฝนถล่ม12จังหวัดอ่วมจับตาน้ำโขงวิกฤตหวั่นล้นทะลักตลิ่งสุริยะกำชับชลประทานเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่อง12จังหวัดในภาคเหนือและอีสานเร่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเตรียมอุปกรณ์กำลังพลตลอด24ชั่วโมงชี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และกลางทั่วประเทศยังรองรับน้ำได้อีกมากด้านเจเศษย้ำปภจับตาแม่น้ำโขง5จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารนครพนมหลังระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องหวั่นล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่อุตุเตือนทั่วไทยยังเย็นชุ่มฉ่ำฝนถล่มภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้อ่วมนายกเพิ่มงบฉุกเฉินให้รองนายกคนละ100ล้านสู้น้ำท่วมและภัยแล้งทั่วประเทศค่ะขณะเดียวกันนะคะมีภาพของสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเป็นพาดหัวข่าวเล็กๆนะคะแผ่นดินวิปโยคประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันค้นหาผู้ประสบภัยในซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 7.4 แมกนิจูดในเมืองเปเรราประเทศโคลอมเบียค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว132รายค่ะ
0: ครับนอกจากนี้มีคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบมาตรการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐอย่างเข้มงวดครับเพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากกรณีบัญชีผู้ใช้งานสวมรอยนะครับตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเสนอโดยกำหนด3มาตรการหลักครับได้แก่การบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีสั่งการตรวจสอบและปิดระบบสารสนเทศเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานกว่า 30,000 ระบบโดยต้องทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบหลังบ้านถาวรภายใน15วันและการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัยนะครับหรือว่า MFA ให้ในหน่วยงานรัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติดำเนินการประสานเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันท่วงทีนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในมติชนครับมติครม.ล้อมข้อมูลรัฐรั่วสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านล้าง 30,000 ระบบใน15วันบังคับใช้ MFA ยกระดับมาตรฐานสากลตั้งปิยพงษ์นั่งปลัดคมนาคมอาลัยสูญเสียเกรียงกันตินันท์ศาลชี้เลือกบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ครับ
1: ทางด้านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ค่ะรัฐบาลเน้นเอกภาพดับไฟใต้ยังไม่เปลี่ยนเลขาสมช.อนุทินแจงยังไม่คิดเปลี่ยนตัวเลขาสมช.ขณะที่ชัดชัยไม่กักอยากเกษียณตำแหน่งเดิมศรีหศักดิ์นั่งหัวโต๊ะผู้แทนพิเศษรัฐบาลถกแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเอกภาพเน้น4ประเด็นหลักนำร่องใน14อำเภอชายแดนไทยมาเลเซียเลขาสมช.เยือนมาเลเซีย 17-18 สิงหาคมนี้หารือคุมเข้มชายแดนค่ะ
0: ปิดท้ายที่พาดหัวย่อยของมติชนนะครับครม.เคาะ6มาตรการปลอดภัยสกัดความรุนแรงวาระแห่งชาติเชียงใหม่ผวาแชทขู่ยิงทั้งโรงเรียนนายกครม.รับลูกศึกษาธิการออกมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนสกัดความรุนแรงยกระดับเป็นวาระแห่งชาติครับ
1: ค่ะขออีกนิดนึงนะคะในเดลีนิวมีภาพข่าวครอบครัวประชาชนและแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาร่วมส่งร่างนายบวรทัศน์เป็งสุหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังที่วัดรังสีชัชวาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าววันนี้ครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งห้ามพกปืนออกจากบ้าน 100% นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเร่งดำเนินการควบคุมอาวุธปืนโดยสั่งการให้นายประกรณ์นิ่มประพันธ์โดยสั่งการให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งร่างพรบอาวุธปืนขึ้นมาใหม่และมีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามการต่อใบอนุญาตป.3 ป.4 และป.12 ในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นซึ่งร่างพรบฉบับใหม่เน้นควบคุมเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงเด็ดขาดมากขึ้นขณะเดียวกันให้ฝ่ายปกครองตำรวจเน้นตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดหากถูกจับไม่ให้ประกันต้องเข้าไปนอนห้องขังย้ำประชาชนอย่าเชื่อใครให้พกพาอาวุธปืนเอาไว้เพื่อป้องกันตัวส่วนเครื่องกระสุนไม่สามารถพกพาได้เพราะกฎหมายใหม่จะครอบคลุมทั้งหมดรวมถึงการซื้อขายปืนออนไลน์ด้วยส่วนกรณีปืนมีใบอนุญาตจดทะเบียนอยู่แล้วต้องเก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวห้ามนำออกมานอกบ้าน 100% แม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ห้ามนำออกมาพื้นที่ซ้อมเด็ดขาดต้องฝากไว้ที่สนามเท่านั้นส่วนกรณีที่เป็นปืนเถื่อนต้องศึกษาการออกกฎหมายให้นำมาคืนภายในเวลาที่กำหนดส่วนปืนที่โอนไม่ได้เป็นมรดกตกทอดผู้ที่รับโอนผู้ที่รับไม่อยู่ในสภาวะที่รับได้ก็ให้นำมาคืนโดยจะมีบทยกเว้นหากนำมาคืนตามเวลาที่กำหนดเตรียมสั่งการคนใกล้ชิดคนติดตามรัฐมนตรีห้ามพกพาอาวุธปืนในขณะที่พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่พกปืนในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีการกำชับเจ้าหน้าที่หรือไม่ว่าตามระเบียบภายในมีบางส่วนที่สามารถพกปืนได้โดยต้องมีใบพกพาและอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และต้องมีใบยืนยันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นระบบ2ชั้นส่วนพอมีนโยบายเช่นนี้จะกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่พลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ DSI เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีอาวุธปืนทั้งในส่วนของปืนราชการที่เบิกจ่ายและเรื่องปืนส่วนตัวที่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีตัวรัฐมนตรีก็เป็นตำรวจเก่ามีปืนหรือไม่จะจัดการอย่างไรพลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่ามีเอาไว้ที่บ้านไว้ปกป้องทรัพย์สินตามกฎหมายมีใบป.4 เอาไว้ที่บ้านตั้งแต่รับราชการมาไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้มีพกปืนขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ปรากฏมีปืน12กระบอกแต่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายห้ามพกพาอาวุธปืนจะทำอย่างไรว่าเป็นการสะสมในอดีตประกอบกับตนเคยเป็นนักกีฬาเหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบพระชอบอะไรต่างๆอยู่ที่ว่ามีแล้วต้องมีสติและใช้ถูกวิธีส่วนนโยบายแก้ปัญหาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าต้องฟังนโยบายนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเพราะต้องยอมรับว่าการมีอาวุธ

0: ปืนไว้ในครอบครองมีไว้เพื่อสะสมและการกีฬาและเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผ่านมาตนสะสมตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองและมีความชอบส่วนผู้ติดตามของคณะรัฐมนตรีจะทำอย่างไรในการรักษาความปลอดภัยนายสุชาติกล่าวว่าส่วนตัวไม่ได้พกอาวุธปืนอยู่แล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เท่านั้นโดยกฎหมายต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มีอาวุธปืนหรือมีใบ12ใบป.12ในการพกพาอาวุธปืนก็ไม่มีทางออกให้รัฐบาลนี้เชื่อว่าทุกคนที่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนอยู่ในขณะนี้ก็หมดอายุแล้วส่วนที่เหลือไม่มีใครที่จะมีได้นอกจากตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จะกำชับข้าราชการอย่างไรเรื่องนี้นายสุชาติกล่าวว่าในกระทรวงของตนมีบางหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและอุทยานซึ่งก็สามารถพกพาอาวุธปืนได้คือปฏิบัติหน้าที่และปะทะกับผู้ที่ลักลอบตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกพื้นที่แต่ข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาได้ส่วนการออกมาตรการนี้จะทำให้กังวลไปไหนมาไหนหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าเราไม่ได้ทำร้ายใครแล้วเขามาทำร้ายอะไรเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่ของเราเขาจะมาทำร้ายเราก็ถือเป็นความโชคร้ายของเราไปเท่านั้นเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะหมอสรณะลั่นเป็นหมอตลอดชีวิตยืนยันทำหน้าที่ต่อมีทางเลือกในใจแล้วย้อนถามรักษาคนไข้กระทบกสทช.อย่างไรมั่นใจไม่ได้ทำอะไรผิดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานในกสทช.ว่าเอาวันนี้ก่อนวันนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในฐานะประธานกสทช.ด้วยความจงรักภักดีและทราบจากข่าวแล้วว่านายกรัฐมนตรีได้นำชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งส่วนในการประชุมบอร์ดกสทช.ครั้งต่อไปจะดำเนินการอย่างไรนั้นเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปเอาวันนี้ก่อนอย่างปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกสทช.ในวันแม่แห่งชาติด้วยความจงรักภักดีพรุ่งนี้ค่อยคิดส่วนการประชุมก่อนหน้านี้มีการวอล์กเอาท์ขึ้นหลายครั้งกสทช.จะเดินหน้าอย่างไรต่อไปนายแพทย์สรณะกล่าวว่าขอให้รอวันที่13สิงหาคมส่วนได้ตัดสินใจในทางเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแล้วใช่หรือไม่นายแพทย์สรณะกล่าวว่าคงมีออปชันให้เลือกหลายทางคนเราต้องมีทางเลือกส่วนจะตัดสินใจอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตนเป็นหมอก่อนที่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทำหน้าที่อย่างสุจริตชุนไม่ได้ขโมยใครไม่ได้ทำร้ายใครแต่รักษาคนไข้ด้วยความมั่นใจเมื่อถามว่าผู้รู้กฎหมายระบุว่าไม่ได้มีข้อยกเว้นเรื่องอาชีพต้องรวมทั้งหมดที่ขาดคุณสมบัตินายแพทย์สรณะกล่าวว่าตนประกอบวิชาชีพที่ขัดหรือแย้งก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งแต่ยังคิดไม่ออกว่าการรักษาคนไข้ของตนไปกระทบกับกสทช.นายแพทย์รณะย้ำว่าเป็นหมอตลอดชีวิตและไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิจพระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและ volume ซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดู series ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
3: จะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
6: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
5: ครับก็พบกันเช้าวันพุธนะครับ12สิงหาคมเป็นวันหยุดราชการนะแล้วก็เป็นวันหยุดเชื่อว่าทุกท่านแม้กระทั่งภาคเอกชนด้วยนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็มีปรากฏการณ์ซึ่งไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยครั้งนักนะคุณเอกพรก็คือเป็นวันหยุดแต่ว่ามีการปรับขึ้นราคาน้ำมันนะ
6: ครับ
5: โดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยเขาจะรอไปก่อนเขาจะอั้นไว้สักนิดนึงนะให้คนเขาสบายใจในการที่จะวันหยุดแล้วก็จะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวไปกิจธุระหรือไปอะไรกันสักพอหอมปากหอมคอแล้วก็เปิดทำการมาค่อยปรับขึ้นอันนี้ปรับขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นมีผลเช้านี้เลยนะครับ
6: มันคงอั้นไม่ไหวแล้วจริงๆฮะเพราะว่าในรอบประมาณสัก 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมาจริงๆฮะ
5: ครับ
6: อย่างเวสเท็กซัสเนี่ยที่เคย70กว่านะ70

0: กวาดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็83นะเช้านี้นะครับหรือว่าเบรนท์เนี่ยเคยอยู่ที่80ต้นๆเมื่อสักวันศุกร์ที่แล้ว
1: เกือบจะ90แล้วนั้น
0: มาตอนนี้ 88.9 นะครับก็ตลาดโลกมันขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์นะขึ้นมาประมาณสักดูๆเนี่ยผมว่ามี 6-7% นะฮะในรอบ 2-3 วันที่ผ่านมา
1: สูงสุดในรอบ1สัปดาห์ก็คือวนลูปไปสัปดาห์ที่แล้วนู้นน่ะที่มันขึ้นมาพีคแตะ90เหรียญทะลุ90เหรียญเบนแล้วก็เกิดมีสัญญาณบวกขึ้นมาแล้วก็ลดลงมานะกลับขึ้นใหม่ๆ
0: ครับ
1: ในช่วง
0: นี้ก็ทำให้มันขึ้นใน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก6-7ดอลลาร์นะก็ประมาณตีๆรวมๆเนี่ยผมว่าน่าจะร่วมๆ 10% นะเกือบ 10% ได้เกือบนะประมาณ 7-8%
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้กบน.เนี่ยก็เลยประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์นะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับในเช้าวันนี้เนี่ย B20 ก็มาอยู่ที่32.54 ดีเซลมาอยู่ที่37.54E20 มาอยู่ที่31.84 Gasohol 91 36.47 สตางค์ Gasohol 95 36.84 สตางค์เบนซิน100อยู่ที่45.85 สตางค
1: ์
0: นะครับก็พร้อมใจกันขึ้น
1: ครับ85สตางค์ทุกชนิดเลยนะทั้งเบนซินทั้ง Gasohol
0: ครับ
1: ถ้าดูจากที่กบน.คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเขาแถลงเนี่ยนอกจากจะมีมติเห็นชอบให้บรรดาผู้ค้าปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรเนี่ยเขายังเอาเงินกองทุนเข้าช่วยอุ้มอีกส่วนหนึ่งด้วยนะก็คือพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาน้ำมันที่ผู้ค้าเขาจะต้องขอปรับขึ้นเนี่ยมันสูงกว่า85สตางค์นะผมดูตัวเลขแล้วน่าจะเฉลี่ยแล้วน่าจะมีอย่างน้อยก็90ขึ้น90บาทกว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เนี่ยเขามีมติเอาเงินกองทุนไปช่วยอุ้มส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ปรับขึ้นได้เนี่ยให้ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นได้เนี่ยทุกชนิดแค่85สตางค์
0: ผมเข้ามาดูเว็บไซต์กบน.แล้วนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะฮะจากก่อนหน้าเนี่ยเอาน้ำมันเบนซินร้อยเบนซินร้อยจากที่เคยส่งเงินเข้ากองทุน6.96ก็ลดลงเหลือ6.58แล้วก็โซฮอล91กับ95เนี่ยเท่ากันจากที่รัฐเคยชดเชยให้43สตางค์เพิ่มขึ้นมาเป็น70สตางค
1: ์43ขึ้นอีกเพิ่มก็ช่วยอุ้มอีก30สตางค์นะ
0: ครับ E85 เนี่ยจากที่เคยชดเชย4.36ขึ้นมาเป็น4.52อันนี้ E20 นะครับขออภัยต่อไป E85 จากชดเชย4.17แต่อันนี้ลดลงเหลือ3.67
1: ครับ
0: ขณะที่ดีเซลหมุนเร็วธรรมดานะครับจากที่รัฐเคยช่วยอุดหนุนเนี่ย4.48ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น5.39วันนี้เกือบบาทหนึ่งส่วน B20 จากที่เคยอุดหนุนรัฐช่วยอุดหนุนเนี่ย9.38เพิ่มมาเป็น10.08สตางค์ก็ถือว่าโอ้ชดเชยเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับ
1: ครับ
0: ในแต่ละชนิด
1: ครับเขาบอกว่าก็คงจะอุ้มได้ไม่ได้ทั้งหมดนะจึงต้องให้ขึ้น85สตางค์เพราะว่าสถานะสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ343ล้านบาทครับวันหนึ่งเนี่ยลบ343วันหนึ่งลบ343จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการต้องปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้นะก็คือทำไมต้องปรับให้ปรับราคาขายปลีกขึ้น85อธิบายว่าอย่างนี้นะ โดยบอกว่า

0: น้ำมันตลาดโลกเนี่ยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานเนี่ยที่ทำให้ตัดสินใจที่จะต้องยอมให้ปรับราคาขายปลีกขึ้นทุกชนิด85สตางค์แม้ว่าจะพยายามเข้าไปชดเชยเพิ่มให้ในผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนใช้กันเยอะๆแล้วก็ตามเนี่ยนะเพราะว่าราคาที่สิงคโปร์เนี่ยน้ำมันดีเซลไปแตะ160เหรียญต่อบาร์เรลส่วนเบนซินก็116เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะก็ถือว่าขยับขึ้นมาค่อนข้างสูงอันนี้น้ำมันสำเร็จรูปนะทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินผมเข้าใจว่าดีเซลเนี่ยตอนพีคช่วงสงครามตอนแรกๆเนี่ยเคยทะลุ200นะคุณเอกพ
1: งศ์ใช่เคยแตะ200ใช่ครับที่สิงคโปร์อ
0: ันนี้160นะฮะก็เป็นสิ่งที่วันนี้เช้าวันนี้เข้าปั๊มน้ำมันก็เจอราคาใหม่กันนะฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับ
1: เมื่อวานผมเสร็จงาน3ทุ่มกว่าเกือบ4ทุ่มเนี่ยก็เห็นคนออกมาต่อคิวเติมน้ำมันกันเยอะเลย
0: ส่วนสถานการณ์สงครามก็ดูแบบข่าวมามันก็คือในขณะนี้เขาวิตกกังวลว่าการเจรจาคือมันยังไม่ล่มหรอกแต่ว่าเขาดูแล้วว่ามันน่าจะตกลงกันยากนะ
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีข่าวออกมาที่ดูฝ่ายสหรัฐก็จะสูญเสียอำนาจต่อรองกันไปเรื่อยๆแม้กระทั่งข่าวที่ผมว่าถูกดิสเครดิตอย่างมากเลยนะแล้วเป็นความจริงด้วยมาตรวจสอบก็คือทรัมป์เองก็ต้องมีการแบบสับขาหลอกใช่ไหม
1: คร
0: ับ อันนี้ดิสเครดิตอเมริกาแล้วทรัมป์มาก
1: แต่ผมฟังแล้วผมว่ามันก็ยังแปลกๆอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข่าวดิสเครดิตหรือว่าเป็นข่าวที่มันมีมูลความจริงกันแน
0: ่
1: เพราะข่าวที่ออกมาเนี่ยมันบอกว่าตอนที่ทรัมป์เขาไปประชุมนาโต้ที่ตุรกีเนี่ยนะครับขากลับเนี่ยคือเขาต้องกลับ Air Force One อยู่แล้วคือภาพมันก็จะเห็นแหละว่าเขาขึ้นเครื่องไปแล้วแต่มันมีรายงานออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งเหมือนเวลาขึ้นมันจะขึ้นประตูเครื่องบินฝั่งซ้ายใช่ไหมแต่ฝั่งที่อยู่ด้านหลังก็คือฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีตู้ที่ไว้โหลดอาหารก็มีรายงานว่าทรัมป์ขึ้นฝั่งซ้ายแต่ไปลงฝั่งขวานะลงเข้าไปในตู้ที่เขาเอาอาหารเนี่ยขึ้นมาเติมในเครื่องบินแล้วเขาพอเติมเสร็จเขาก็ออกใช่ไห
0: ม
1: ก็มีรายงานว่าออกไปทางนั้นแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินทหาร
0: ก็ไปขึ้นเครื่องลำใหม
1: ่ครับแต่ที่ผมบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตอนขากลับที่ทรัมป์เขาก็ลงจากเครื่องกลับจากการประชุมนาโต้เนี่ยมันก็มีภาพเขาลงจากเครื่องบิน Air Force Oneเขาก็ลงจาก Air Force One มันก็เลยเอ๊ะถ้าเกิดมันทำตามข่าวจริงๆเนี่ยแปลว่าไอ้ระหว่างทางเนี่ยที่ไปไม่รู้ว่ามันจะมีแวะที่ไหนหรือเปล่านะจะต้องไปแอบกลับมาขึ้น Air Force One อีกรอบหนึ่งซึ่งผมว่ามันก็ค่อนข้าง
0: ครับ
1: มันก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะอันนี้แค่ตั้งข้อสังเกตไว้ก็แล้วกัน
0: ส่วนสถานการณ์ความตึงเครียดก็ปรากฏว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเนี่ยก็ออกแถลงการว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือสหรัฐได้ยิงขีปนาวุธเฮลฟายสองลูกเข้าใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกสินค้าเวลาโนวาสัญชาติปานามาบริเวณหน้าน้ำสากลในอ่าวโอมานนะฮะโดยระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวทำให้เรือเวลาโนวาเนี่ยไม่สามารถเดินทางต่อไปยังท่าเรือเป้าหมายในอิหร่านได้อีกต่อไปหลังเรือลำดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามเดินเรือมุ่งหน้าไปยังท่าเรือของอิหร่านซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐในขณะที่อีกด้านหนึ่งที่ทะเลแดงนี่ก็เรือสินค้าขนาดเล็กของอียิปต์นะชื่ออิฮามะถูกกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธและโดรนเข้าใส่ขนาดลอยลำอยู่กลางช่องแคบเบบเอลมันเดฟเนี่ยนะจนเกิดเพลิงไหม้และสูญเสียการควบคุมส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิตทันทีอย่างน้อย3คนเป็นชาวปากีสถาน2และอินโดนีเซีย1นะอันนี้ก็เป็นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะทั้งที่ทะเลแดง

0: ที่แถบอ่าวเปอร์เซียครับ
1: ครับผมย้อนไปเรื่องทรัมป์นิดนึงนะฮะพอดีเมื่อกี้ยังค้างอยู่นิดนึง
0: ครับครับ
1: คือที่บอกว่าทรัมป์เขาสลับเครื่องบินเนี่ยนะครับคือจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทรัมป์เขาหวาดผวามากนะหวาดผวาแบบขั้นสุดอะคือเอาเป็นว่าตั้งแต่ก่อนสงครามเนี่ยเป็นที่ที่คนที่โดนหมายหัวที่จะโดนลอบสังหารมาก่อนอยู่แล้วแล้วพอเกิดสงครามขึ้นไปสังหารอาลีคาเมเนอีสร้างความโกรธแค้นให้แก่ไม่ใช่แค่ชาวอิหร่านแต่เป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะเนี่ยนะมันก็มีภาพรายงานมาว่าคือเราจะเห็นว่าสุดสัปดาห์ทุกสุดสัปดาห์เขาจะบินไปตีกอล์ฟที่สนามบินของตัวเองไอ้ที่สนามกอล์ฟของตัวเอง
0: ที่ฟลอริดา
1: คือแน่นอนมันมีการ์ดอยู่แล้วมันมีการ์ดในการป้องกันดูแลอยู่แล้วแต่ว่าไอ้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มอีกอย่างนึงนะมันมีอุปกรณ์ระบบป้องกันภัยทางอากาศคือทรัมป์เนี่ยมันเป็นภาพที่สุดยอดมากตีกอล์ฟอยู่ตรงสนามหญ้าแต่ขอบอ่ะมีรถเคลื่อนที่ที่ไว้ยิงต่อต้านขีปนาวุธระยะสั้นเนี่ยลายล้อม
0: หรือว่าพวก
1: รถสนาม
0: ชีพนะ
1: ครับป้องกันขีปนาวุธป้องกันโดรนอะไรต่างๆนานาเรียกว่าโอ้โหมันเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วก็โอ้โหนะฮะมันก็น่าสะดุ้งอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: คือเดิมก็มีประเภทที่ภายในประเทศนั่นแหละกลุ่มที่มีพวกกลุ่มหัวรุนแรงอะไรต่างๆที่ไม่ชอบทรัมป์เองก็มีโอกาสปฏิบัติการแต่ลักษณะก็เป็นแบบโลนวูฟนะคือไม่ได้เป็นขบวนการอะไรแต่มันก็อย่างเงี้ยก็เป็นอันตรายแต่พอไปเจออิหร่านคราวนี้มันก็จะเป็นขบวนการแล้วซับซ้อนขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวต่างประเทศที่เอามานำเสนอนะครับเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตของทุกคนรวมทั้งคนไทยของเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้ายัง
1: ผมเห็นวันนี้นะข่าวก็อีกด้านหนึ่งมันก็จะมีภาคทะเลแดงเนี่ยมันก็ยังพบว่าโจมทางกลุ่มฮูตีก็ยังโจมตีใส่เรือบรรทุกสินค้า
0: ใช่
1: ที่ช่องแคบบับเอลมันเดฟอย่างต่อเนื่องก็มีภาพเนี่ยว่าโจมตีเรือซึ่งติดธงชาติอียิปต์นะทำให้ลูกเรือเสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย4 ราย
0: ครับ
1: นะก็เข้าไปช่วยเหลือกันก็พบว่ามีการโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตกลุ่มแรกในทะเลแดงตั้งแต่เกิดสงครามเลยนะก่อนหน้านี้แค่ยิงโจมตีแต่รอบนี้มีคนตายครั้งแรกตั้งแต่เกิดสงครามเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนบ้านเราครับก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของเมื่อวานเราก็คุยกันนะเรื่องของพิษภัยอาวุธการครอบครองอาวุธปืนการพกพาอาวุธปืนจนนำไปสู่การก่อเหตุรุนแรงโดยมีอาวุธปืนเป็นในสื่อมรณะเนี่ยนะก็ทำให้นายกเองก็ต้องคือสั่งการเข้มเลยนะให้ทั้งใหโฆษกรัฐบาลแถลงทั้งตัวนายกตอกย้ำอะไรต่างๆเนี่ยผมเห็นมติชนก็พาดหัวข่าวใหญ่นะอนุทินจี้บิ๊กต่ายผู้ว่าเข้มทั่วประเทศห้ามพกปืน 100%
1: ครับ
0: แล้วนายกก็มาให้สัมภาษณ์แต่ว่าไปมาเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นดราม่า
1: ใช่
0: เรื่องที่ผู้สื่อข่าวจะไปถามว่าเอ๊ะถ้าจากนี้ไปมีปืนก็ต้องเก็บไว้ในบ้านเฉยๆใช่ไหมนายกจะไปตอบอยังไงว่าแม้กระทั่งว่า
1: คือ
0: เป็นยิงโจรก็ผิดนะ
1: คือนายคือนักข่าวเนี่ยถามว่าอ้าวถ้าเกิดมีปืนเนี่ยแล้วอยู่ที่บ้านตัวเองนะแล้วเอามาป้องกันตัวอยู่ที่บ้านได้ไหมเพราะนายกโอ้สั่งเข้มเลยห้ามนะห้ามมาใช้เด็ดขาดกฎหมายบอกยิงในบ้านก็ไม่ได้ลองไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตามนั้นที่ผ่านมายังไงไม่รู้แต่ตนถือว่าปืนไม่ใช่ของดีใครมีอยู่ใกล้ตัวก็คิดว่าตัวเองมีกำลังเหนือคนอื่นถ้าเกิดเหตุกดดันบันดาลโทสะทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ปรากฏว่าพอนายกพูดมาอย่างเงี้ยบรรดานักกฎหมายต่างๆนี่มาแย้งกันเต็มเลย มาแย้งแบบเยอะมากนะไอ้อย่างผมยกตัวอย่างนะทนายไพศาลเนี่ยทนายไพศาลช่วยด้วยเนี่ยนายกครับคุมปืนได้แต่กฎหมายอย่าพูดผิดครับอย่าให้ถึงขั้นโจรพูดว่ายิงผมผิดกฎหมายนะพี
0: ่
1: แล้วก็ติดแฮชแท็กมาตรา

0: 18คือสิทธิ์ป้องกันตัว
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งอันนี้อัยการนะอัยการคุณพิชิตเนี่ยนะบอกผู้ตายบุกรุกบ้านจำเลยเวลาประมาณ4 ทุ่มจำเลยร้องถามว่าใครใครแต่ผู้ตายไม่ตอบการที่ใช้อาวุธปืนยิงไป1 นัดเป็นการป้องกันสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนพอสมควรแก่เหตุถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายก็อ้างอิงดีคำพิพากษาของศาลออกมาเลยนะแล้วก็ยังมีอีกทนายเดชานะทนายคลายทุกข์เนี่ยนายกให้สัมภาษณ์เรื่องอาวุธปืนยิงโจรในบ้านยังมีความผิดก็ยกตัวอย่างอ่ะปอมาตรา68ถ้าป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุไม่มีความผิดแต่ถ้าเกินสมควรแก่เหตุมีความผิดเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าว่าโอ้นายกพูดอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนมันจะยังไงก็มีคนหนึ่งฮะที่โพสต์แรงหน่อยสาธิตปงหนองเตยประชาธิปัตย
1: ์การเมืองเขาก็ฝ่ายตรงข้ามด้วยโอเค
0: คุณสาธิตวงหนองเตยโพสต์ว่านายกบอกโจรขึ้นบ้านยิงไม่ได้ให้ทำไงครับกราบโจรเหร
1: อ
0: ปรากฏผมเห็นบางซุปอ่ะคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยก็โพสต์เหตุการณ์นะโพสต์เหตุการณ์สองเหตุการณ์เขาบอกถ้าโจรขึ้นบ้านไม่มีอาวุธไม่มีปืนแต่เห็นว่าเป็นบ้านคนมีตังจะมาขโมยทรัพย์สินแล้วสสมุทรสสยิงโจรตายไปเนี่ยกฎหมายเห็นว่าป้องกันเกินสมควรแก่เหตุมีความผิดฆ่าคนตายกับเหตุการณ์ที่สองถ้าโจรขึ้นบ้านมีอาวุธแล้วเชื่อได้ว่าขณะกำลังงัดตู้เซฟสอสอเพื่อจะเอาเงินที่เก็บไว้และสอสอตื่นมาฉี่และโจรเห็นสอสอก็เลยเอาปืนมาเล็งเพื่อจะยิงกรณีนี้สอสอย่อมยิงโจรได้ไม่มีความผิดเป็นหลักสำคัญในกฎหมายอาญาไทยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ที่บัญญัติเอาไว้ผู้ใดจำต้องกระทำการเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดทั้ง1 และ 2ไม่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าไม่ต้องถูกดำเนินคดีผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ซึ่งต้องไปพิสูจน์ในศาลปลอกรณีนี้ถ้าโจรนั้นเอาปืนจ่อหัวสสแล้วบอกให้กราบก็จงกราบเถอะแต่ประเด็นของเรื่องเนี่ยอันนี้นี่ก็ต้อง
1: แม่นายกใช้ไปใช้คำไปตัดสินแล้วไงว่า
0: ใช่
1: ก็ผิดคือถ้าบอกว่าไอ้ถึงยิงยังไงก็ต้องเป็นคดีต้องไปพิสูจน์ที่ศาลไอ้อย่างเงี้ยคือความหมาย
0: ต้องบอกคือต้องบอกบางซุปว่าที่มาเนี่ยที่มาเนี่ยมันมาจากว่าที่คุณอนุทินดันพูดว่ายิงในบ้านก็ไม่ได้
1: ยิงแล้วผิด
0: ลองไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีนายกไม่ได้บอกว่ายิงโจรในบ้านโอ้ยโดนดำเนินคดีนะ
1: อันนี้สื่อสารไม่สื่อสารผิดพลาด
0: ซึ่งคือที่บางซุปพูดอะไม่ผิดหรอกแต่ที่เขาพูดกันขึ้นมาเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะนายกพูดอย่างนี
1: ้
0: นายกไปตีขลุ่มตีหมดว่าเฮ้ยไม่ว่ายิงกรณีไหนก็ผิดหมดถูกไห
1: มครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะเป็นเรื่องคอจะมีรายละเอียดเยอะทีเดียวนะครับแต่ช่วงนี้ขออนุญาตพักก่อนสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำ

สูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร

0: ่อมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: 8:36 นครับคุณเอกพรครับคุยกันต่อนะครับ
4: ครับ
3: คือจะไปตีความจะไปอ่านใจนายกว่ามีเจตนาอย่างไรก็คลานที่จะไปทำอย่างนั้นนะเพราะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทราบว่านายกก็ดูจากความเคลื่อนไหวเนี่ยดูจะมีความกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องข่าวการใช้อาวุธปืนหรือการครอบครองอาวุธปืนเพราะมันมีการนำอาวุธปืนไปก่อเหตุที่สะเทือนขวัญมันติดกันแล้วมันมีผลกระทบต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของรัฐบาลมากว่าควบคุมไอ้เรื่องของอาวุธปืนไม่ได้แล้วที่สำคัญเลยก็คือว่าคนที่ครอบครองอาวุธปืนมากๆแล้วมักจะมีการพกแบบผิดกฎหมายกันนะเพราะใบอนุญาตพกไม่มีแล้วเนี่ยก็คือบรรดาพวกนักการเมืองแล้วคนนักการเมืองผู้ติดตามทั้งหลายเนื่องจากมีรายงานข่าวว่าในที่ประชุมของพรรคเมื่อวานเนี่ยคือประชุมครม.เสร็จก็ไปประชุมส.ส.พรรคต่อเนี่ยนายกมีการกำชับเรื่องนี้เลยนะเรื่องว่าให้มีความระมัดระวังมากสั่งติดตามสอดส่องผู้ติดตามส.ส.หรือว่ารัฐมนตรีทั้งหลายเลยถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องเรียกว่าตอนนี้ขอให้อย่ามีการพกพาอาวุธเด็ดขาด
4: ครับก็มันมีสื่อเขานำเสนอไงฮะว่าในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินหนี้สินในปี66ถึง68เนี่ยเอาแค่นายกก่อนนะนายกไม่มีแต่ภรรยานายกมีหนึ่งกระบอก
3: นายกบอกเคยมีแต่ว่าหายแล้วก็ไปแจ้งความไว้แล้วว่าหายครับ
4: ไม่อันนั้นคือตัวของนายก
3: อะตัวนายก
4: อันนั้นของนายกแต่ไอ้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือ
3: ภรรยาภรรยาเนี่ยยังมีอยู่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่
4: จะมียื่นทรัพย์สินอยู่หนึ่งกระบอกแล้วมีสื่อไปรวบรวมมาอีกว่าในปี66ถึง68เนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินคนที่มีปืนมากที่สุดคือส.ส.เนี่ยผมไม่แน่ใจตัวเลขนะจะใช้คำว่าถึงเกินครึ่งไหมว่าจะมีปืนเกินครึ่งไหมหมายถึงที่มีการยื่นทรัพย์สินจะเอาไปว่าคนที่มีปืนเยอะที่สุดอนุชาสะสมทรัพย
3: ์40กระบอก
4: พรรคภูมิใจไทย อันดับ2วีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศล
3: เสียแป้งมันนะ
4: แป้งมัน
3: เคยอยู่ภูมิใจไทยเคยเป็นรัฐมนตรี
4: ภูมิใจไทยเคยอยู่ภูมิใจไทยอ
3: ันดับ3อยู่เพื่อไทย
4: 26กระบอกนะส่วนอันดับ3 23กระบอกชาดาไทยเศษก็คืออ่ะก็พูดตามตรงอ่ะว่าไอ้ที่ปืนเยอะๆเนี่ยอันดับ4อ่ะผมอ่านอันดับ4ให้อนุชานาคาใสพรรคเพื่อไทย23กระบอกอันดับ5นพดลปฐมะพรรคเพื่อไทย14กระบอกอันดับ6สุชาติชมกลิ่นภูมิใจไทย12กระบอกอันดับ7สุชาติตันเจริญเพื่อไทย11กระบอกอันดับต่อมารุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรม10กระบอกอันดับต่อไปธรรมนัสพรหมเผ่า7กระบอกคือก็จะเห็นว่าไอ้ที่ติดอันดับทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็เกินครึ่งก็เป็นส.ส.ภูมิใจไทยเกินครึ่งก็ส.ส.ภูมิใจไทย
3: ครับ

0: ใช่ยังไงดี
1: เออ
0: นายกสัดซะแรงเลยว่า
1: เออ
0: ุ้ย
1: อ
0: ไม่ได้นะปืนอะไรเนี่ยผมถึงบอกไงตอนนี้การจัดการเนี่ยมันเลยกลายเป็นคล้ายกัญชาคล้ายกัญชานะเพราะว่าอ้าวมันก็ปล่อยให้เขามีได้อะแต่โอเคตอนนี้มันก็มาล้อมคอกตรงที่ว่ามีนะแต่ห้ามเอามาใช้นะ
1: อืม
0: มันก็เลยน่าสนใจว่าแล้วทำไมไม่เอาปืนออกจากระบบหรือว่าทำให้การได้ปืนมาเนี่ยมันยากมันน้อยลงเหมือนกัญชา
1: อืม
0: คุณไปปล่อยฟรีให้มันมีอ่ะแต่มาห้ามเพราะว่ามีแต่ห้ามใช้ผิดกฎหมายนะ
1: ครับ
0: ทั้งที่ก็รู้กันอยู่ว่าการมีกัญชาหรือมีปืนเนี่ยมันไม่ได้นำมาซึ่งสิ่งดีสักเท่าไหร่หรอก
1: คือต้องไปปัดฝุ่นทบทวนนโยบายไอ้การอนุญาตต่างๆนะอย่างผมก็ทราบว่ามันมีไอ้เรื่องนั้นไอ้เรื่องปืนสวัสดิการอย่างเงี้ยนายกก็ต้องสั่งการนะซึ่งก็รู้อยู่มันเป็นการทุบหม้อข้าวของข้าราชการเขาพูดตรงๆอ่ะมันมีการได้ประโยชน์กันเยอะมากไอ้ปืนสวัสดิการได้โควต้ามาขายกันอะไรกันมันอุตลุดไปหมดผมสมัยหลายปีมาแล้วผมมีเพื่อนเขาเป็นอยู่มหาไทยเนี่ยโทรมาคุยเราเลยจะชวนหุ้นชวนอะไรต่างๆอันนี้พูดเลยนะได้โควต้าปืนสวัสดิการมาเท่านั้นเท่านี้จะต้องเตรียมลงทุนเท่านั้นเท่านี้อะไรต่างๆมันจะมีเอเจนต์ที่เตรียมขายอยู่เราก็ตัดโควต้ามันเล่าให้ฟังหมด
0: ครับ
1: ไอ้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้ไอ้การไอ้ข้าราชการอะไรต่างๆก็แต่ละคนก็พอรับราชการระดับหนึ่งก็มีซื้อปืนกันมีไฟแนนซ์มีอะไรต่างๆให้พงให้ผ่อนไปเรียบร้อยครับ
0: ผมเห็นข้อมูลจากคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรน่าสนใจมากคุณวิโรจน์เนี่ยโพสต์ข้อความนี้ข้อมูลนี้เมื่อวานบอกว่ารู้หรือไม่ครับจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้จำนวนใบอนุญาตร้านค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนหรือใบป.5เพิ่มขึ้นอย่างมากเกิดขึ้นในปี2552สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งรัฐมนตรีมหาไทยตอนนั้นก็คือคุณชวรัตน์ ชาญวีรกูลซึ่งก็คือคุณพ่อคุณอนุทินแต่เดิม10กุมภา35กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเคยมีคำสั่งที่109กำหนดให้จำกัดการเพิ่มจำนวนของร้านค้าอาวุธปืนเครื่องกระสุนรวมถึงร้านประกอบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนโดยมิให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นหากเห็นสมควรก็สามารถลดจำนวนได้โดยก่อนที่จะมีคำสั่งนี้ใบป.5มีทั้งสิ้น335ใบจนกระทั่ง8กันยา52ก็คือที่คุณชวรัตน์มาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วเนี่ยก็มีการออกคำสั่งที่289/52ให้ยกเลิกไอ้คำสั่งเดิมก็คือ109/35เดิมเปิดทางให้สามารถพิจารณาออกใบอนุญาตร้านค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเพิ่มขึ้นได้อีกครั้งหลังจากนั้นใบอนุญาตก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอ้างอิงคำตอบกระทู้ถามที่1594รอของคุณวัชระเพชรทองที่เคยถามเอาไว้เมื่อ26มกราคม54ซึ่งนายชวรัตน์ ชันวิรกูลในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นคนตอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา12เมษายน54ระบุว่าหลังมีคำสั่งที่289/52มีการออกใบอนุญาตเพิ่มขึ้นถึง150ใบจากเดิม335เพิ่มเป็น485ใบแบ่งเป็นกรุงเทพ367จังหวัดอื่น118เท่ากับว่าในห้วงเวลา2ปีปีกว่า2ปีจำนวนใบอนุญาตเพิ่มขึ้นถึง 44.8% และจำนวนใบอนุญาตก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อโดยข้อมูลมหาดไทยที่นำมาตอบกระทู้ถามที่558รอเรือในปี55ระบุว่าจำนวนใบอนุญาตเพิ่มเป็น502แบ่งเป็นกรุงเทพ381จังหวัดอื่น121เท่ากับว่าจากเดิมเลยที่มี335ก็เพิ่มขึ้นอีก167ก็คือประมาณ 49.9% ประเด็นดังกล่าวมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับ1มิถุนา53ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะฝ่ายค้านก็เอาเรื่องอนุมัติใบอนุญาตร้านค้าอาวุธปืนเพิ่มเติมขึ้นอภิปรายและตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์จากการอนุมัติใบอนุญาต

0: ซึ่งคุณชวรัตน์ชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมอธิบายเหตุผลที่อนุญาตให้ร้านค้าอาวุธปืนที่ออกใบอนุญาตให้ร้านค้าอาวุธปืนเพิ่มขึ้นว่าต้องการเพิ่มการแข่งขันลดการผูกขาดของผู้ค้ารายเดิมและทำให้ราคาปืนลดลงคุณวิโรจน์ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเหตุผลที่ผมหยิบเอาประวัติศาสตร์ทางการเมืองเรื่องใบอนุญาตร้านค้าอาวุธปืนมาเล่าให้ฟังเพราะเห็นว่าช่วงนี้คุณอนุทินใส่ใจต่อปัญหาอาวุธปืนเป็นอย่างมากดังนั้นการทราบข้อมูลว่าประเทศไทยของเรามีปืนและร้านค้าอาวุธปืนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากได้อย่างไรจำนวนร้านเพิ่มขึ้นในยุคสมัยใดด้วยเหตุผลอะไรจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนครับ
1: โอ้โหคือมันก็เป็นรายละเอียดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าผมเห็นด้วยในหลักการว่าอย่าไปควบคุมที่เฉพาะที่ปลายเหตุกวดขันให้เจ้าหน้าที่ตรวจเข้มตั้งด่านตรวจการพกพาอาวุธปืนอะไรต่างๆเหล่านี้ในขณะที่ไอ้เรื่องของต้นน้ำอ่ะต้นน้ำกลางน้ำเนี่ยไม่ไปแก้ไขให้มันมีไอ้ผลที่จะทำให้ไอ้การควบคุมเรื่องอาวุธปืนเนี่ยมันรัดกุมขึ้นนะคือถ้ายังปล่อยให้มีการซื้อการเพิ่มอะไรโดยแบบที่ไม่ควบคุมอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่ควรอยู่แล้ว
0: ครับคือผมว่ามันต้องจัดการหลายๆอย่างควบคู่กันไปฮะก็คือหนึ่งไอ้คนที่มีอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้มันลดลงและทำยังไงให้ไม่ให้ใช
1: ้ครับ
0: แล้วก็ในระบบเนี่ยไอ้สถิติที่เราเคยมีตอนปี2017เนี่ยเกือบ10ปีที่แล้วที่บอกมีอยู่ 10.3 ล้านกระบอกเนี่ยซึ่งตอนนี้มันน่าจะเพิ่มขึ้นเนี่ยทำยังไงให้มันลดลงนะแล้วก็ไม่ให้เติมเพิ่มเข้ามาในระบบก็คือให้ขอปืนได้ยากขึ้นผมเห็นคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์นะเสนอน่าสนใจคุณจตุพรเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้ออกพรก.เหมือนนิรโทษนะแต่เป็นนิรโทษให้มาคืนปืนเถื่อนไม่ผิดกฎหมายเอามาคืนซะแล้วก็นิรโทษได้ไป
1: คือไม่ใช่มาขึ้นทะเบียน
0: ขอให้เอามาคืน
1: ให้มาคืนเลยครับใครมีครอบครองให้มาคืนจะได้ไม่ต้องมีความผิด
0: ให้เอามาคืนเลยให้เอาปืนออกจากระบบไปซะผมว่าอันเนี้ยก็เป็นไอเดียที่ดีไอเดียหนึ่ง
1: มันจะจูงใจได้ไหม
0: ทางมากคือแต่ถ้าพูดตามตรงอะนะฮะไอ้คนที่มันมีปืนเถื่อนเนี่ยผมว่าก็คงมีจำนวนหนึ่งแหละที่อยากคืนเป็นของร้อนอ่ะจะไปทิ้งอเมริกาหรืออะไรผมว่าก็มีนะคงพอมีอยู่แต่ไม่น่าจะเยอะแต่ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ที่พกที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันก็เพื่อความอุ่นใจหรือเพื่อเป้าประสงค์อะไรสักอย่างแต่ผมว่าก็ยังดีกว่าไม่ทำนะก็ยังเปิดอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นช่องทางเปิดโอกาสแล้วก็บอกเลยว่าหลังจากนี้ตรวจเข้มนะฮะเจอทีเอาหนักเจอทีเอาตายอะไรเงี้ยเอาดำเนินคดีแบบสุดทางอะไรเงี้ยจะต้องขู่กันขนาดนี้แล้วก็ต้องทำให้จริงเพื่อจูงใจให้คน
1: เอามาคืนเลยแค่ปรับโดยมากแค่ปรับ มั้งโดยมากแค่ปรับที่มันก็ต้องไปแก้กฎหมายให้มันมีติดคุกจากหนักจริงๆอย่างถึงแค่นั้นใช่ไหม
0: ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะมันมีโทษถึงขั้นจำคุกนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับมีปืนครอบครองโดยผิดกฎหมายแต่เราไม่ค่อยที่จะเอาผิดกันถึงขั้นนั้นไงเราไม่ค่อยเห็น
1: ส่วนใหญ่ก็จะปรับ
0: มันก็ต้องยกระดับกันขึ้นมาแล้วก็เนี่ยมีมาตรการจูงใจให้เขาทำให้ถูกกฎหมายด้วย
1: แล้วยิ่งยุคใหม่เนี่ยนะมันแก้ปัญหามันทับถมเข้าไปคือพวกซื้อออนไลน์นะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปป.3 ป.4 ป.5 ป.12 อะไรไม่ต้องปซื้อออนไลน์มาแล้วก็เหมือนเด็กที่ไปก่อเหตุที่ไอ้ห้างพารากอนไงอันนั้นก็ซื้อออนไลน์มานะก็เห็นได้ไหมเด็กรุ่นใหม่ซื้ออาวุธปืนซื้อออนไลน์มายังเข้าถึงหมด
0: มันก็เป็นเรื่องมันจะมีแบบ
1: มันก็เป็นเรื่อง
0: มันจะไทยประดิษฐ์อ่ะแล้วก็เอามาขาย
1: มันก็เป็นเรื่องยากขึ้นมันมีอะไรที่มันต้องทำกันอย่างครบเครื่องรอบด้านจริงๆอ่ะนะคราวนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับที่นายกพูดแล้วโดนถล่มหนักเลยนะโดยเฉพาะพวกทนายที่เขา
0: เป็นเซเลบ
1: ทั้งหลายเนี่ยนะเขามา

0: แบบจัดแถวมาเลยนะโอ้คุณรณรงค์แก้วเพชรนี่ซัดแบบโอ้โหหนักหน่วงมาก
1: ทั้งนายรณรงค์ว่าไงฮะ
0: ผมจำไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เป็นคำแบบเน็บแนมอ่ะคำแบบคือไม่ใช่เป็นเรื่องของการแบบเอาเรื่องข้อกฎหมายมาพูดอะไรเป็นการเน็บเป็นการอะไรคือโพสต์แล้วก็มีคนแชร์ได้เยอะเพราะมันเป็นคำเป็นคำ
1: เน็บแนม
0: เรียกแขกผมเข้าไปดูถ้าเซิร์ชไปเลยนะให้ AI มันตรวจดูเลยนะกรณียิงโจรเข้าบ้านเนี่ยผิดไหมถามแค่นี้นะAI ตอบเลยนะตามกฎหมายไทยการยิงโจรเข้าบ้านจะไม่ผิดหากเป็นการป้องกันตัวที่พอสมควรแก่เหตุตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68แต่จะมีความผิดหากเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือยิงซ้ำหลังจากที่โจรหมดสภาพหรือวิ่งหนีไปแล้วโดยศาลจะพิจารณาจากพฤติการและภัยที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นอันนี้ถ้าจะคุ้มครองได้เนี่ยก็คือมันมีเรื่องของมาตรา68ว่าด้วยหลักเกณฑ์การป้องกันตัวตามกฎหมายก็จะประกอบไปด้วยมีพยันตรายใกล้ถึงนะต้องกระทำต้องกำลังจะถูกทำร้ายคุกคามชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินอย่างกระชั้นชิดหรือว่ามีความจำเป็นเช่นเป็นหนทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงภัยนั้นได้โดยไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าพอสมควรแก่เหตุก็คือใช้กำลังหรืออาวุธในระดับที่ได้สัดส่วนกับภัยที่ได้รับไม่รุนแรงเกินกว่าเหตุนะฮะส่วนกรณีไหนบ้างที่ไม่มีความผิดก็โจรบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายเราหรือคนในครอบครัวแล้วเรายิงเพื่อหยุดการคุกคามนั้นยิงขู่เพื่อให้อีกฝ่ายหยุดการกระทำหรือถอยหนีไปหรือคนร้ายมีอาวุธและแสดงท่าทีจะทำร้ายต่อชีวิตของเจ้าบ้านยิงเพื่อป้องกันอันตรายถึงชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดหมดอ่ะในข้อยกเว้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการกระทำที่สมควรแก่เหตุเนี่ยมันจะมีแต่ยังไงก็แล้วแต่เป็นคดีสิ่งที่นายกพูดเนี่ยนะถ้าจะต้องการสื่อคือว่าอ๋อถึงยิงยังไงก็ต้องไปขึ้นศาลนะครับเป็นคดีแล้วก็ไปพิสูจน์
1: จะป้องกันตัวก็ตาม
0: ถึงจะป้องกันตัวอะไรต่างๆคุณก็ต้องไปเอาเหตุไปพิสูจน์ตำรวจเขาต้องไปสอบดูคนร้ายมีอาวุธปืนพกพาติดตัวอยู่ไหมอะไรนะแต่ผมบอกได้เลยนะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าถือว่าดูแล้วเนี่ยเป็นเหตุป้องกันตัวเนี่ยไม่ผิดอันนี้ชัดสองแม้ว่าจะทำเกินกว่าเหตุนะแม้ว่าจะทำเกินกว่าเหตุนะเช่นว่าคนร้ายมันวิ่งหนีแล้วยิงก็กระสุนเข้าข้างหลังเลยล้มคว่ำเลยไอ้อย่างเงี้ยมันก็ดูแล้วชัดเจนอะคนร้ายหันหลังแล้วอะไรแล้วก็ลักษณะว่าวิ่งหนีจริงแล้วเรายิงก็ถือว่าทำเกินกว่าเหตุแต่ถึงทำเกินกว่าเหตุเนี่ยกรณีก็คือว่าคนร้ายมันบุกเข้าบ้านยังมีเหตุให้บรรเทาโทษนะ
1: ครับ
0: เท่าที่ผมฟังมาเนี่ยศาลเนี่ยท่านยังคือกรณียังไงเนี่ยก็ยังต้องปกป้องเจ้าของทรัพย์สินเจ้าของบ้านถึงว่าจะทำเกินกว่าเหตุแต่ก็ยังต้องมีเหตุลดโทษให้อยู่เนี่ยกฎหมายจะเป็นลักษณะอย่างนี
1: ้ที
0: ่ถ้านายกมีเวลานั่งอธิบายก็คงจะชัดเจนขึ้นแต่เวลาท่านฟันธงฉับมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอยู่ใช่ไหมฟันมาบอกว่าถึงจริงยิงโจรก็ผิดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องแน่นอนครับฉันใดฉันนั้นบอกว่าถ้ายกเว้นเราป้องกันมาโจรมันเข้าบ้านมาเรายิงมันอย่างเงี้ยโอเคอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนี้ผมว่าเชื่อว่าก็คงจะมีคนมาแย้งท่านอยู่บ้างเหมือนกันนะใช่ไห
1: ม
0: เพราะว่ากรณีอย่างเงี้ยมันต้องอธิบายกันยาวอย่าไปพูดสั้นๆถ้าจะยกกรณีอย่างเงี้ยนะครับ
1: ตอนนี้มันเหมารวมหมด
0: มันเป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าเรื่องอย่างนี้มันก็ต้องดูกรณีอย่างเงี้ยก็ต้องหาทางให้มันตอบหรือว่าให้สัมภาษณ์ที่มันรัดกุมมากกว่านี้ถ้าไปฟันธงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามันก็เป็นอย่างนี้แหละ
1: ก็ผมว่าก่อนอื่นถ้านายกต้องการแก้ปัญหาปืนก็เริ่มที่สสพักท่านก่อน
0: เอาใกล้ตัวก่อนใช่ไหมไม่ต้องไปไกลตัว
1: ต้องเริ่มที่สสพักท่านก่อนเพราะท่านสั่งได้นี่ท่านเป็นทั้งนายกเป็นทั้งหัวหน้าพักเนี่ยท่านก็สั่งลูกพักสั่งรัฐมนตรีซึ่งอันดับสองก็เพื่อไทยนะที่เมื่อกี้ลำดับที่เราอ่านมาก็หลายคนก็เพื่อไทยก็พักร่วมท่านสั่งเลยปืนทิ้งทำลายให้หมด
0: ครับ
1: ทุกคนห้ามมีปืน

0: แล้วก็บอกเมียท่านด้วยบอกภรรยาท่านด้วยอ่ะมีได้ก็ได้อ่ะไม่เกินหนึ่งกระบอกอ่ะ
1: คื
0: บา
1: อง
0: คนอาจจะ
1: ใน
0: มี
1: รายละเอีย
0: ค
1: ด
0: วา
1: เ
0: ม
1: นี่
0: จ
1: ย
0: ําเป็นส่วนตัวแล้วมันไม่ผิดกฎหมายอ่ะก
1: ค
0: ็
1: ือ
0: ต
1: ถ
0: า
1: ้ามป
0: น
1: ร
0: ั
1: ะ
0: ้
1: เ
0: น
1: ภทหนึ่งกระบอกอะไรเงี้ยหนึ่งกระบอกสองกระบอกอะไรเงี้ยบางทีผมก็พยายามทําความเข้าใจนะว่าบางทีมันก็ไม่ได้มีความประสงค์อยากจะไปซื้ออาวุธปืนครอบครองบางครั้งเป็นมรดกตกทอด
0: ใช่บางทีเป็นมรดก
1: ก็คือมีคุณสมัยปู่ย่าพ่อแม่อะไรก็มีแล้วก็ท่านวายชนแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็มีทรัพย์สินเหล่านี้มันก็ต้องตกทอดมันถึงทายาทอย่างในครอบครัวผมก็มี
0: ครับ
1: ตั้งแต่สมัยปู่ครอบครองมาคุณพ่อครอบครองมาเงี้ยก็ต้องตกทอดมาแต่เพียงว่าโอเคไม่
0: แล้วอันนี้เลือกที่จะขายจริงได้ไหมฮะอันนี้ผมอยาก
1: ได้ก็ต้องเอาคนที่เขามีใบเอกสารพร้อมนะถ้าทำให้ถูกต้องนะถ้าทำให้ถูกต้องนะไม่ใช่ทำแบบคุณฉลองที่ว่านะผมโอนลอยทิ้งไปหมด
0: โอนลอย
1: ไอโอนลอยมันผิดหมดแล้วไม่รู้เขามีไอใบป.3ป.4ป.5อะไรเขาหรือยังคือคนที่จะซื้อจากเราเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานครบถ้วนเนี่ยที่จะไปซื้อและครอบครองปืนได
0: ้ต้องมีใบอนุญาตที่จะสามารถครอบครองแล้วก็ซื้อได้ด้วย
1: ถ้าทำให้รัดกุมมันต้องเป็นอย่างนั้นมันจะได้โอนกันไปได้ถูกต้องแต่ถ้าโอนลอยเนี่ยมันก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปวิ่งเต้นเอาใบต่างๆได้หรือเปล่าหรือเผลอเอาไปยิงแล้วก็ยังไปชื่อคุณฉลองอยู่อ่ะยังโอนใช่ไหมไปยิงแล้วก็โยนปืนทิ้งเอาไว้ในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเขาตรวจดูอ้าวทะเบียนก็ยังเป็นคุณฉลองอยู่อ่ะเพราะแกบอกว่าเอาโอนลอย8กระบอกขายอ่ะแต่ยังไงจะซวยเอาซื้อขายเปลี่ยนมือได้อยู่แล้วแต่ก็ต้องเป็นคนที่เขาก็มีใบอนุญาตทำได้ใบอนุญาตมาพร้อมนะเพราะก็หลายคนเขาก็บางทีปืนมันราคาสูงใช่ไหมไปซื้อจากตามห้างไปซื้อของใหม่มาเนี่ยราคามันสูงก็ไปดูพวกมือสองคนที่เขาขายซื้อมือสองราคาก็ย่อมเยาว์มาหน่อยถ้าได้ใบอนุญาตมาครบแล้วก็ไปหาซื้อตามตลาดตัวนี้มันก็จะมีอยู
0: ่ครับก็เนี่ยฮะก็กลับมาเนี่ยถ้าท่านนายกอยากจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังก็เริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะอันนี้พูดนี่ไม่ได้ประชดนะพูดตามตรงการที่ท่านบอกว่าห้ามนะห้ามมีอะไรอย่างเนี้ยผมว่าบางคนมันมี30-40กระบอกอะไรเงี้ยมันเยอะเกินไปอ่ะคือโอเคท่านจะอ้างสะสมอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าในแง่ปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะครับ
1: คือดูคล้ายๆกับว่าจะไปกวดขันเพราะพวกโจรพวกก่อเหตุจะพกพาไอ้พวกเหล่านั้นเขาไม่มองไปตรงนั้นอ่ะเขามองเอาคนที่ประเภทที่มันมีอะไรมีคนไม่กล้าตำรวจไม่กล้าตรวจอ่ะมากกว่าใช่ไหมมองไปที่กลุ่มเหล่านี้มากกว่าพวกนักการเมืองพวกคนที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาเกรงอกเกรงใจทั้งหลายตรงนี้มากกว่า
0: และจริงๆคนที่พกปืนเยอะสุดที่ผมทราบก็บิ๊กโจ๊กนะมีอยู่200กระบอกท่านเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าก็มีจริงๆตอนนั้นเนี่ยท่านโดนพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าถูกกล่าวหาฟอกเงินเวลาเอาเงินที่ไหนมาซื้อปืนตั้งเยอะอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็เลยต้องชี้แจงกัน
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติวันนี้เวลา 7:00 น.ณ บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีย้ำไม่ได้ห้ามเฉพาะส.ส.ภูมิใจไทยแต่ขณะนี้ทุกคนพกปืนไม่ได้เหตุใบอนุญาตพกพาหมดอายุเตือนนักการเมืองต้องทำตัวเป็นแบบอย่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการสั่งการหรือกดดันส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนว่าเป็นไปตามนั้นแต่ไม่ใช่สั่งการเฉพาะส.ส.เพราะขณะนี้ใครก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เนื่องจากใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วจึงไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ส่วนกรณีที่พบว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนมีการสะสมอาวุธปืนเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนและมีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินแล้วไปไว้แล้วพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่เฉพาะส.ส.รวมถึงผู้ที่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งทางการเมืองหากเข้าไปมีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระทำผิดกฎหมายก็อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองเนื่องจากอาจมีประเด็นด้านจริยธรรมและอาจถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ในอนุทินกล่าวว่าทางที่ดีที่สุดในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะควรทำตัวเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะการไม่พกพาอาวุธปืนเพราะนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามาจึงควรทำตัวเป็นตัวอย่างส่วนจะไม่สามารถซื้ออาวุธปืนได้แล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมระบุว่ารัฐบาลจะต้องมีการจัดระเบียบอาวุธปืนที่อยู่ในมือประชาชนเพราะปัจจุบันมีอาวุธปืนประมาณ10ล้านกระบอกขณะที่ประเทศไทยมีประชากรกว่า70ล้านคนส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นการพิสูจน์หรือยืนยันด้วยตนเองหรือตำรวจหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยิงบุคคลที่มีเจตนาร้ายก็จะต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาคือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะอาวุธปืนไม่เคยทำให้เกิดผลดีทั้งกับคนที่ถูกอาวุธปืนและคนที่ใช้อาวุธปืนโดยผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ยิงก็ต้องไปขึ้นศาลสิ่งที่พูดเป็นเพียงการเตือนสติไม่ใช่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะกฎหมายยังมีอยู่และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทิ้งท้ายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยันคุมขังฉลองเรียบแรงไม่มีอะไรเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงการคุมขังนายฉลองเรียบแรงอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีที่ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีว่าการฝากขังก็ไปฝังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีตามปกติเป็นขั้นตอนระเบียบการควบคุมของเรือนจำไม่มีอะไรเป็นพิเศษส่วนจะต้องดูแลเป็นพิเศษหรือไม่เพราะเป็นนักการเมืองพลตำรวจโทรัฐพลกล่าวว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะผู้คุมมีระบบการดูแลภายในเรือนจำดูแล้วไม่ได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะระบบภายในต้องดูแลผู้ต้องขังเป็นระบบที่ทำมานานแล้วชัยชนกแจงเขตโรงเรียนนนทบุรีเด็กดูคลิป YouTube ปกติไม่ใช่ดาร์กเว็บนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนย่านนนทบุรีโดยระบุว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเนื้อหาที่เยาวชนเข้าถึงไม่ใช่ดาร์กเว็บตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แต่เป็นการใช้งาน YouTube ตามปกติโดยเป็นการค้นหาและรับชมคอนเทนต์ประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงในรูปแบบที่หลายคนจินตนาการจึงไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับหลายแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อผลักดันนโยบายคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงการป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดจากการพูดคุยกับ Apple ได้มีการตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กซึ่งในอุปกรณ์โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆจะกำหนดให้โหมด Child Protectเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานทันทีโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าเองในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นยังอยู่ในระหว่างการหารือเมื่อถามถึงประสิทธิภาพในการป้องกันนายชัยชนกยอมรับว่าท้ายที่สุดแล้วเด็กยังเข้าถึงเด็กยังอาจเข้าถึงได้ผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50

0: บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: การนาฬิกา11นาทีนะครับเอาละครับมาคุยกันต่อนะฮะคุณเอกพรครับคุณเอกพรนะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับ
3: ครับ
2: เมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงก็รายงานนะนายกก็วันนี้มีภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อที่เกี่ยวเรื่องกับเรื่องอาวุธปืน
3: วันนี้มีงานทำบุญที่สนามหลวง
2: ใช่ฮะบอกเมื่อวานก็ได้กำชับไปแล้วก็ตามนั้นไม่ได้สั่งการแค่ส.ส.แต่กำชับทุกคนขณะนี้ไม่ว่าใครไม่สามารถพกพาปืนได้เพราะไม่มีใบอนุญาตพกปืนอีกแล้วในประเทศไทยพกปืนทุกใบในประเทศขณะนี้หมดอายุไปแล้วฉะนั้นไม่สามารถพกปืนได้ถามว่าลูกพรรคภูมิใจไทยหลายคนมีการสะสมปืนจำนวนมากจะดำเนินการอย่างไรนายกบอกเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาชี้แจงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินและตนเองก็ได้เน้นย้ำโดยเฉพาะผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.แต่รวมถึงใครก็ตามที่คิดจะลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องการพกอาวุธปืนขึ้นมาก็ผิดกฎหมายและก็อาจถูกตีความเรื่องจริยธรรมคราวนี้ก็จะยุ่งกันไปอีกและก็จะยุ่งไปถึงอนาคตของพวกเขาเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเรื่องจริยธรรมจะถูกห้ามลงรับสมัครเลือกตั้งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ดังนั้นคือดีที่สุดคือทำเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในเมื่อกฎหมายห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องเป็นตัวอย่างแค่นั้นเมื่อถามว่ามติคณะรัฐมนตรียกเลิกใบอนุญาตซื้อปืนหรือป.3ซื้อไม่ได้อีกไม่ว่าใครก็ตามใช่หรือไม่นายกบอกว่าครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงต้องจัดระเบียบปืนเมืองไทยขณะนี้มี10ล้านกระบอกแบบนี้ไม่ไหวประชากรมีแค่70ล้านคนเองถามว่าเมื่อวานนี้มีดราม่าเรื่องยิงโจรในบ้านก็ไม่มีความผิดเนี่ยก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากนายกบอกว่าไม่มีการเข้าใจผิดหรอกครับหลักที่สำคัญคือพยายามที่จะให้ทุกคนคิดว่าอาวุธปืนไม่มีประโยชน์ต่อใครหากถูกใช้เมื่อไรไม่ว่าจะเกิดเหตุสุดวิสัยหรือควรเกิดเหตุก็แล้วแต่ก็ต้องไปพิสูจน์ในศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเองหรือไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจหากมีเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นยิงคนที่มาประสงค์ร้ายก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วไปพิสูจน์ตัวเองในศาลเมื่อวานอาจจะสื่อสารสั้นไปแต่จุดประสงค์และเจตนารมณ์คือไม่อยากให้ทุกคนอยู่ใกล้อาวุธปืนเพราะไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับผู้ใช้อาวุธปืนและผู้ถูกอาวุธปืนเลยคนที่ถูกอาวุธปืนก็บาดเจ็บคนที่ใช้อาวุธปืนก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลดังนั้นกว่าจะหลุดกว่าจะมีคำพิพากษาว่าป้องกันตัวเองหรือควรแก่เหตุแล้วก็ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลประกันตัวต่างๆมากมายก็ได้แต่เตือนสติเท่านั้นไม่ใช่ว่าใครต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะมีกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายไม่ได้ไปไหนและไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงดังนั้นอยากเข้าใกล้ดีที่สุดอธิบายว่าอย่างนั้นอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างนั้นนะ
3: ก็เห็นว่าประเด็นนี้เนี่ยเห็นคุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยนะก็เตรียมที่จะแก้เรื่องพรบอาวุธปืนอาจจะวางมาตรการเชื่อมโยงอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้มันชัดเจน

0: แล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นนะครับก็เห็นบอกว่าอาจจะต้องมีการให้ต่อใบอนุญาตนะทุกๆ3ปีอะไรก็ว่ากันไปที่เห็นว่ามันจะมีหลักเกณฑ์อยู่เรื่องการโอนอาวุธปืนอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการเข้มงวดอะไรมากขึ้นนะครับเห็นว่าเดี๋ยวจะวางกรอบใหม่หมดเลย
1: ครับ
0: เราก็ผมก็ไม่กล้าพูดนะคือมันก็มีการพูดกันมาเบื้องต้นแหละแต่ผมว่าเดี๋ยวรอกรอบจริงๆก่อนรอกฎเกณฑ์อะไรจริงๆก่อนครับ
1: ฮะคราวนี้ที่ย้อนไปดูที่ว่านายกเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายประชุมรัฐมนตรีและส.ส.ภูมิใจไทยนะนายกก็เขาบอกว่านายกเตือนกลางที่ประชุมห้ามรัฐมนตรีส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพกปืนออกนอกบ้านนะบอกว่าถึงแม้ว่าไอ้เรื่องของกฎหมายอาญาอาจจะไม่ได้ผิดอาจจะมีโทษแค่ปรับอะไรก็ตามแต่ว่าที่สำคัญคืออาจจะโดนเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมแล้วจะทำให้เสียอนาคตทางการเมืองได้เพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยคืออย่าไปทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นก็คืออย่าไปพกพาโดยที่ไม่มีใบอนุญาตแล้วใบอนุญาตก็ไม่มีอยู่แล้วขนาดนี้นะนายกกำชับว่างั้นนะผมก็ดูปฏิกิริยาต่างๆคุณสุชาติชมกลิ่นนี่สื่อไปรีบถามเลยสุชาติเด้งรับนโยบายห้ามพกปืนรับยอมรับว่ามีหลายกระบอกแต่เป็นของสะสมแล้วก็ตัวเองก็เล่นกีฬาด้วยคงจะยิงปืนหมายถึงว่ากีฬายิงปืนนะแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยยังไม่มีตำแหน่งก็ไม่กังวลนะก็ที่ท้องสนามหลวงเช่นกันนะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงกรณีมีการเปิดเผยว่าตนได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินกับปปช.ปรากฏว่ามีอาวุธปืนถึง12กระบอกขณะที่นโยบายนายกเนี่ยเตรียมออกกฎหมายห้ามพกพาอาวุธปืนจะดำเนินการอย่างไรคุณสุชาติบอกว่าเรื่องปืนเนี่ยเป็นเรื่องสะสมในอดีตของตนเหมือนผู้ชายที่ชอบพระเครื่องก็ถือเป็นความชอบตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองประกอบกับการเป็นเรื่องที่ใช้ในการกีฬาเพราะเมื่อก่อนตนเป็นนักกีฬาด้วยตนคิดว่าเรื่องนี้อยู่ที่ว่าเรามีสติในการใช้ถูกวิธีตอนนี้ตนก็พร้อมสนองนโยบายของนายกอยู่แล้วถามว่าแล้วจะกำชับทีมงานคนใกล้ชิดอย่างไรให้สนองนโยบายนี้หรือไม่คุณชาติบอกว่าส่วนตัวก็ไม่มีอยู่แล้วมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวที่สามารถพกพาได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและคนทั่วไปก็ไม่สามารถพกอาวุธได้อยู่แล้วใบป.12ก็ไม่ได้ออกมาหลายรัฐบาลและคนที่ไม่เคยมีก็หมดอายุไปแล้วคนที่เคยมีก็หมดอายุไปแล้วนอกจากนี้กำชับข้าราชการกระทรวงนะโดยเฉพาะบางหน่วยงานที่จะเช่นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและอุทยานซึ่งสามารถพกปืนได้ตามกฎหมายก็คือปฏิบัติหน้าที่และปะทะกับผู้ลักลอบตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกพื้นที่ต่างๆแต่ข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาได้อันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์คุณสุชาตินะ
0: ครับ
1: มีว่าประมวลเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนที่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้นะครับฮะ
0: จริงๆคุณสุชาติเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าเพิ่มเติมเนี่ยก็ดูท่าทีก็ดูอ่อนนะต่างอย่างที่คุณไพศาลได้อ่านให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็บอกว่าเรื่องใบป.12เป็นของสะสมในอดีตเนี่ยก็ดูมีท่าทีอ่อนลงผมว่าก็ถ้าสมมติแต่ละคนประกาศแล้วโอเคงั้นผมประกาศขายหมดเลยฮะทำนำร่องให้ดูผมประกาศขายนะครับไม่เอาแล้วผมสนองนโยบายนายกโอ้ยนายกรักตายเลยนะนายกรักตายเลยทำประกาศให้ดูกันอย่างเงี
1: ้ยครับครับฮะเรื่องของประธานกสทช.ในแพทย์สรณะก็สถานการณ์ล่าสุดนี่ก็คือนายกก็ยอมรับนะว่าได้ลงนำความขึ้นกราบบังคมทูลให้ทรงโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้สื่อก็สัมภาษณ์หมอสรณะอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานประชุมแล้วก็ล่มแล้วก็นั่งแถลงข่าวใหญ่รู้สึกจะเปิดหลักฐานใหม่ของไม่ดนได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเมื่อวาน
1: ว่ามีไอ้มันเกิดผิดพลาดทางเทคนิคเจ้าหน้าที่ไปใส่เขียนข้อมูลผิดอะไรเงี้ยว่ายังเป็นเจ้าหน้าที่ของบ มหิดลอยู่แล้วทั้งนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่

0: ครับ
1: นะ
0: เหมือนเป็นใบรับรองเหมือนเป็นใบรับรองว่าหมอสรณะเนี่ยได้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็พยายามจะให้ไอ้ใบเนี่ยต้องการจะยืนยันว่าไม่ใช่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว
1: ครับ
0: นะแล้วก็ท่านพยายามจะบอกว่าเหมือนท่านเป็นฟรีแลนซ์นะฮะเพราะว่าตอนยื่นใบกำกับภาษียื่นจ่ายภาษีปลายปีเนี่ยม
1: ัน
0: ก็ไม่ได้มาในฐานะลูกจ้างมันมาในฐานะ40วงเล็บ1ไม่ใช่40วงเล็บ1แต่เป็น40วงเล็บ6เป็นอาชีพอิสระ
1: ครับก็คือเวลามีเคสคนไข้เพราะว่าคุณหมอสรณะเขาเป็นหมอส่วนหัวใจใช่ไหม มีเคสคนไข้ที่จะมาทำบอลลูนเนี่ยหมอส่วนหัวใจนี่ต้องเป็นหมอที่ฝึกเฉพาะทางนะแล้วก็มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยหมอสรณะเขาก็อยู่ประมาณเบอร์ต้นๆของหมอส่วนหัวใจ
0: ต้นรักษาลุงป้อมมา
1: ผมเนี่ยโดนส่วนหัวใจมาผมจะทราบดีว่าหมอที่จะทำส่วนหัวใจเนี่ยเขาอย่างผมไปอยู่นอนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาต้องไปเอาหมอส่วนหัวใจจากโรงพยาบาลรามามาทำนะท่านก็จะมาแล้ววันนั้นเขาจะนัดเคสเลยว่าโรงพยาบาลเอกชนอันเนี้ยมีกี่เคสแล้วท่านก็จะมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเคสเสร็จท่านก็กลับไปเพราะว่าท่านงานประจำของท่านก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลรัฐที่รามาคุณหมอสรณะก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่นี่งานคุณหมอสรณะเนี่ยเขาบอกเขาเป็นฟรีแลนซ์เขาคล้ายๆงานที่คุณเอกพรว่านะคือมีเคสท่านก็ไปทำแล้วก็ท่านก็รับค่าจ้างตามอัตราของท่านนะสมมติว่าคิด1,000บาทเนี่ยท่านรับ600โรงพยาบาลรับ400อันนี้ก็แบ่งกันไปก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างนั้นเขาก็ทำหนังสือรับรองมาทั้งใหญ่อย่างนั้น
0: แต่ประเด็นของเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแต่ในการตีความกฎหมายเนี่ยเวลาเขารับไม่ว่าคุณรับเงินจากใครก็แล้วแต่คุณจะรับในฐานะลูกจ้างคุณจะรับเงินในฐานะฟรีแลนซ์พนักงานเงินเดือนในทางกฎหมายเขาถือว่ามันได้รับผลประโยชน์มันได้รับเขาถือว่าเป็นลูกจ้างในทางกฎหมาย
1: คุณสมบัติ
0: ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ก็ตาม
1: คุณสมัคร
0: เนี่ยผมกำลังจะพูดเรื่องคุณสมัครนี่เลยฮะ ว่ามันเคสชิมไปบ่นไป
1: อ
0: ่ะมันคล้ายๆกันคือผมเข้าใจในทางปฏิบัตินะว่าเอาก็มันไม่ได้เป็นพนักงานประจำแล้วก็รับเป็นจ็อบๆอ่ะแต่ในเชิงทางกฎหมายก็อาจจะมองว่าโอเคมันอาจจะมีได้มีเสียผมว่าเคสเนี่ยมันก็ในเมื่อคณะกรรมการสรรหาเขาตีความเอาไว้แล้ว
1: ครับ
0: มันตีความแล้วตัดสินไปแล้วเนี่ยผมว่ามันเลือกยากนะ
1: หมอสรณะบอกว่าเป็นตนเองเป็นหมอก็ต้องเป็นหมอตลอดชีวิตก็ยืนยันจะทำหน้าที่ประธานกสทช.ต่อนะแต่ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็มีทางเลือกในใจอยู่แล้วย้อนถามรักษาคนไข้กระทบต่อผลประโยชน์กสทช.อย่างไรโอ้ถ้าถามอย่างนี้เดี๋ยวมีคนตอบอื้อเลยนะท่านใช่ไหมเขาบอกเอาก็ท่านรักษาคนไข้ก็ดีอยู่แล้วทำไมจะต้องมาเป็นกสทช.ก็ให้คนที่เขาไม่ต้องมีภาระงานด้านอื่นมาทำหน้าที่โดยตรงไม่ดีกว่าเลยใช่ไห
0: ม
1: ก็คงจะ
0: รักษาคนไข้มันไม่กระทบกสทช.หรอกฮะแต่ถ้าเรามองแบบแง่ร้ายมากอะแต่เมื่อถ้าท่านรับประโยชน์จากฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยองค์กรใดองค์กรหนึ่งมันก็ย่อมผ่านคิดได้ว่ามันก็อาจจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได
1: ้ครับ
0: แม้ว่าเอาจริงๆมันก็จะพูดว่ามันทับซ้อนลำบากในเคสเนี้ยแต่ว่ามันในข้อกฎหมายมันก็พูดยาก
1: นะนายกก็นำความขึ้นกราบบังคมทูลแล้วเมื่อวานนี้รู้สึกสื่อก็จะถามคุณประกรณ์ด้วยนะถามคุณประกรณ์ว่าดูแล้วจะมีปัญหาไหมเนี่ยคุณประกรณ์ก็บอกว่ามันเป็นคำสั่งทางปกครองเราก็ดูเรื่องข้อกฎหมายทุกขั้นตอนละตอนนี้ถามว่าถ้าโปรดก้าวลงมาแล้วแบบนี้แล้วสิ่งที่คุณหมอสรณะเขาเข้าร่วมประชุมแล้วก็มีมติไปต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมคุณประกรณ์เขาก็บอกว่าอันนี้ไปดูไอ้เรื่องของระเบียบว่าด้วยคำสั่งทางปกครองเนี่ยมันชัดเจนนะว่ามันไม่มีผลย้อนหลังมันไม่มีผลก็คือเป็นเรื่องที่ว่า

0: คณะกรรมการที่เขามีอำนาจหน้าที่เนี่ยเขาพบปัญหาเรื่องคุณสมบัติเขาก็มีมติทางปกครองว่าขาดคุณสมบัติแต่มันก็เป็นไปตามขั้นตอนนี้ส่วนว่าหมอสรณะเขาจะไปร้องศาลปกครองขอความเป็นธรรมแล้วก็เป็นกระบวนการที่ต้องว่ากันไปมันก็ไปห้ามปรามอะไรกันไม่ได้คุณประกรณ์ก็ชี้แจงนะมันก็แยกกันเป็นคนละเรื่องกันไปแต่ทุกขั้นตอนเนี่ยคุณประกรณ์ก็ยืนยันว่าก็ทางรัฐบาลโดยนายกก็ต้องอิงเรื่องข้อกฎหมายทุกจังหวะนะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะโปรดเกล้าลงมาหรือไม่เมื่อไหร่นะ
1: ครับก็มันมีเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะกันเยอะเลยอย่างเคสของคุณหมอเนี่ยว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยมันจะต้องยังไงต่อนะครับเพราะว่าณตอนนี้ศาลปกครองเราทราบข่าวกันแล้วว่ามันเป็นข่าวเมื่อวันเสาร์นะแต่จริงๆแล้วตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยศาลปกครองไม่รับคำฟ้องของหมอสรณะไปแล้วเพราะมองว่ายังไม่ใช่ผู้เสียหายทีนี้ยังไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะว่านายกยังไม่ได้นำเรื่องขึ้นทูลเกล้าแต่ก็ไม่รู้ล่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนายกนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าก็รอโปรดเกล้ามาแล้วเนี่ยอันนี้มันจะยังไงต
0: ่อ
1: นะครับ
0: คือก็อาจจะตีความได้ว่าศาลปกครองมองว่าท่านยังไม่ได
1: ้ยังไม่ได้ผู้เสียหาย
0: โปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆกับเหตุมันยังไม่เกิดอ
1: ่
0: ะจะบอกว่าท่านเสียหายก็ยังไม่ได้เพราะท่านก็ยังเป็นประธานกสทช อยู
1: ่
0: คราวนี้ถ้าสมมติว่ามีนายกกราบบังคมทูลแล้วโปรดเกล้าลงมาให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยอันเนี้ยถ้าไปยื่นอีกครั้งก็น่าลุ้นอ่ะว่าศาลปกครองท่านจะรับคำร้องไหมรับแล้วท่านจะพิจารณาว่าอย่างไรก็ต้องว่ากันต่อไป
1: แต่ก็น่าสนใจนะถ้าสมมติมันมีคำสั่งโปรดเกล้าลงมาให้ท่านพ้นจากตำแหน่งเนี่ยมันควรหรือเปล่าที่หมอสรณะจะไปยื่นที่ศาล
0: ก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ต้องรอดูแบบอันนี้อ่านใจยากเลยล่ะแต่ว่าสถานการณ์มันก็ในขณะนี้ไม่ว่าหมอสรณะท่านจะดิ้นสู้ได้ว่าอะไรยังไงนะทุกอย่างก็ไปรวมอยู่ที่นี่แหละว่านายกก็ได้กราบคมทูลไปแล้วก็รอขั้นตอนนี้อย่างเดียวซึ่งก็คงจะไม่มีใครไปสามารถยืนยันได้ว่าจะอะไรยังไงจากนี้ไปคงต้องว่าเป็นขั้นๆไปนะคงต้องว่าเป็นขั้นๆไปหลังจากที่นายกได้ยื่นไปอย่างที่ว่าเนี่ยนะเอ๊ะมีการเมืองนิดนึงทำไมคนไปจับประเด็นว่าเกิดอะไรขึ้นนะถึงขั้นนายกต้องมาชี้แจงว่าอนุทินปัดคุยการเมืองกับเศรษฐาหลังควงดูมวยที่ลานดำเนินจะรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนต่างประเทศว่างั้น
1: ครับ
0: นะ
1: คือมันมีข่าวยังไงฮะว่าเอ๊ะต้องการจะสยบเพราะก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าอะไรนะแดงกับเขียวเตรียมมาล้มน้ำเงินอะไรเนี่ยแล้วพอมันมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยไปดูมวยที่ราชดำเนินกับคุณเศรษฐาบอกก็เป็นลักษณะเหมือนเอ๊ะคุยกันเพื่อต้องการจะเคลียร์ใจในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเคลียร์ใจในเรื่องนี้ท่านนายกก็ปฏิเสธข่าวแล้วว่าเฮ้ยมันรู้จักกันมานานแล้วและเคสนี้เนี่ยมันไปเจอกันเพราะว่าไปงานศพแม่ยายใช่ไหมแม่ยายคุณเศรษฐา
0: พ่อตา
1: พ่อตาขออภัยพ่อตา
0: คนดู
1: แลศพแล้วก็เจอกันก็เลยมีการนัดแนะกันเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: คร
0: ับ แต่อายุเขาใกล้ๆกันนี่นะก็เรียนต่างประเทศรุ่นใกล้ๆกันเรียนที่สหรัฐด้วยกัน
1: ครับ
0: โอเคเอาละครับวันนี้วันหยุดนะครับแล้วก็รายการเราหมดเวลานะครับพบกันพรุ่งนี้นะครับคุณเอกพร
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับ

0: กัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
7: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
8: 9นาฬิกา34นาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้เราอยู่กันวันพุธที่12สิงหาคม2569ค่ะคุณฟังอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมานค่ะวันนี้12สิงหาคมนะคะก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะคะก็ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะรวมไปถึงวันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะก็ขออนุญาตสุขสันต์วันแม่กับคุณแม่ทุกท่านนะคะก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็เป็นพลังเป็นเบื้องหลังนะในการเติบโตของ

ลูกๆกับหลานของทุกๆบ้านเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนนะคะทุกวันพุธนงก็จะไม่ได้มาคนเดียวกับการติดตามข่าวคราวทางด้านข่าวเศรษฐกิจแล้วก็โลกการลงทุนนะคะทุกวันพุธก็จะมีอาจารย์สุเชษสุขแท้แล้วก็อาจารย์ชอแต่ว่าวันนี้อาจารย์ชอขอ

รือว่าจะเข้ามาที่ LINE ก็ได้ค่ะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่ @mcot news หรือใน Facebook นะคะมาพูดคุยกันที่ mcot news fm 100.5 ค่ะเรื่องของภาพของตลาดเงินตลาดทุนนะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นประเด็นของการติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็รวมไปถึงรอตัวเลข CPI ของทางฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาเพื่อจับสัญญาณนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้หรือไม่นะคะแต่ว่าราคาน้ำมันกันก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเช้าวันนี้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มบ้านเรานี่คือปรับขึ้นทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรนะคะก็โอ้โหกว่าจะทราบกันเมื่อคืนนี้ไม่รู้ใครเติมทันหรือเปล่านะคะประกาศแล้วก็ทราบกันประมาณสัก3ทุ่มครึ่งเกือบ4ทุ่มเห็นจะได้นะคะก็เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะก็บอกว่าเหตุผลของการปรับขึ้นราคาครั้งนี้ก็มาจากผลมาจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นสอเขาจะถึงทางตันจริงๆมันตันอยู่แล้วนะคะคือที่ไปๆมาๆว่าจะเปิดจะปิดจะเปิดจะปิดเนี่ยนะคะก็เป็นการออกมาส่งสัญญาณนะคะชงเองตบเองของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าทางอิหร่านเองเขาก็ปักเลยเพราะว่าสามารถที่จะควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้นะคะซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อช่วงของสุดสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องเมื่อวานนี้นะคะก็เช้าวันนี้เนี่ยบ้านเราขึ้นไปนะคะแล้วก็ย้อนไปดู WTI แล้วก็ Brent เมื่อวานนี้ก็ยังคงปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดย WTI งวดส่งมอบเดือนกันยายนนั้นปิดเพิ่มขึ้น1.07 เหรียญค่ะหรือว่า 1.3% ปิดที่ 83.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วน Brent นะคะก็ปิดเพิ่มขึ้น1.19 เหรียญหรือว่า 1.36% ค่ะมาปิดที่ 88.91 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็ทางมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาลองมูฮัมหมัดบาเกอร์นะคะซึ่งก็เป็นเลขาธิการของสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านนั้นบอกว่าฮอร์มุสยังคงปิดต่อไปตราบใดที่สหรัฐยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านในการยุติสงครามค่ะซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ก็รวมไปถึงการยุติการข่มขู่อิหร่านยุติการรุกรานอิหร่านและพันธมิตรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเลบานอนปาเลสไตน์เยเมนแล้วก็อิรักตลอดจนยกเลิกการปิดล้อมและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านแล้วก็ยังต้องปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านอีกด้วยนะคะก็เป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะคะว่าช่องแคบฮอร์มุสยังไม่เปิดให้เรือสัญจรหากสหรัฐยังไม่ปฏิบัติตาม MOU เพื่อยุติความขัดแย้งที่ทั้งสองชาตินั้นได้ลงนามร่วมกันไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลการเดินเรือล่าสุดนะคะบอกว่าตอนนี้เรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสนั้นลดลงเหลือแค่6ลำนะคะนี่เป็นช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยอยู่ที่11ลำนะคะและก่อนเกิดสงครามกับอิหร่านเนี่ยการจราจรทางเรือผ่านฮอร์มุสนะคะอยู่ที่วันละ125ถึง140ลำต่อวันนะคะก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะผ่านได้ก็คือร่อยหรอลงไปเรื่อยๆเหลือ6ลำแค่นั้นเองในล่าสุดนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับราคาพลังงานที่น่าสนใจก็คือว่าCNBC มีการรายงานนะคะว่าสหรัฐอเมริกานะคะโดยคลังน้ำมันสำรองยุทธศาสตร์ของอเมริกาที่เรียกว่า Strategic Petroleum Reserve หรือว่า SPR ล่าสุดนี้ปรับลดลงจนมีปริมาณเหลือต่ำกว่า300ล้านบาร์เรลซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี1983นะคะก็เป็นผลพวงมาจากที่ฮอร์มุสปิดเนี่ยแหละนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีการสั่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยรวมๆแล้ว172ล้านบาร์เรลเพราะว่ามีการปิดช่องแคบฮอร์มุสใช่ไหมคะก็ไม่สามารถที่จะนำเข้าแล้วก็ส่งออกน้ำมันได้ก็เลยต้องใช้ตัว SPR เนี่ยระบายออกไปนะคะซึ่งทางฝั่งของกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าน้ำมันสำรองในระดับปลอดภัยเนี่ยต้องมีอยู่ที่70ล้านบาร์เรลนะคะก็ตอนนี้ล่าสุดคือ300ล้านบาร์เรลคืออาจจะยังไม่ถึงขั้นว่า70นะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างจะต่ำนะคะแล้วก็ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี1983และนอกเหนือจากนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยนำเข้าน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็น0

ือนำเข้าไม่ได้เลยนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ40ปีนะคะก็เป็นเหตุผลสำคัญมาจากเรื่องของการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าซาอุดิอาระเบียผลิตน้ำมันไม่ได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าผลิตแล้วเนี่ยขนส่งไม่ได้ผ่านฮอร์มุซไม่ได้นะคะแล้วก็ไปไม่ไปไปไม่ถึงอเมริกานะคะก็เลยโอ้โหตัวเลขนำเข้าเป็นศูนย์เป็นครั้งแรกในรอบ40ปีนะคะจากอันนี้เป็นตัวเลขเดือนกรกฎาคมนะคะที่ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยออกมาค่ะเราไปเรื่องน้ำมันกันสักเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะคะที่สร้างแรงกดดันให้กับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเพราะว่าถ้าสป라이ขาดแคลนแบบนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็จะไปที่เรื่องของเงินเฟ้อและดอกเบี้ยในที่สุดค่ะเอามาดูทองคำกันบ้างนะคะในช่วงโอ้โหเรียกได้ว่าดีดกลับขึ้นมายังทรงพลังกันต่อไปล่าสุดเมื่อวานนี้สัญญาทองคำโคเม็กซ์เมื่อส่งมอบธันวาคมปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3ค่ะโดยเพิ่มขึ้นไป21เหรียญ40เซนต์นะคะเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์มาปิดที่ 4,441.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็ยังได้แรงหนุนจากความคาดหวังเรื่องของตัวเลขงานฟาร์มเพโรเมื่อสุกที่ผ่านมาว่าเฟดจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ยังใจจดใจจ่อกับการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาในช่วงกลางสัปดาห์นี้อีกด้วยนะคะซึ่งถ้ามาดูราคาทองในบ้านเราเมื่อวานประกาศเปลี่ยนแปลงถึง26รอบบวกไป850บาทต่อบาททองคำค่ะเช้าวันนี้เปิดมานะคะประกาศ2รอบบวกมาโดยรวม300บาทต่อบาททองคำนะคะโดยรอบล่าสุดทองแท่งขายออกอยู่ที่ 69,000 บาทแล้วทองแท่งกำลังจะแตะ 70,000 อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะใครติดอยู่ที่ดอยนี้บ้างนะทองแท่งขายออกวันนี้ 69,000 บาทค่ะแล้วก็โกลด์สปอตวันนี้อ้างอิง 4,400 เหรียญและเงินบาทนะคะโค้ดที่ 33.16 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะทีนี้เราขยับมาดูกันที่เรื่องของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะสำหรับเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ที่นิวยอร์กปิดลบนะคะโดยตลาดปรับลดลงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อนะคะแล้วก็เรื่องฮอร์มุซค่ะดาวโจนส์นั้นลบไป 0.3% S&P 500ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน 0.3% Nasdaq ปรับลดลงไป 0.6% นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีหุ้นรายตัวนะคะซึ่งก็มีน้ำหนักเยอะในตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลดลงด้วยอย่างเช่นราคาหุ้นของ Amazon เมื่อวานนี้ร่วงลง 2.1% ค่ะ Alphabetลงไป 3.8% นะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยที่กดดันดัชนี S&P 500และ Nasdaq นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งคือ SpaceX นะคะเมื่อวานก็กลับมาปรับราคาปรับลงไปอีก 4% ด้วยนะคะก็อันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะมาดูคาดการณ์การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกากันบ้างนะคะ12สิงหาคมตามเวลาบ้านเขาก็คือจะเป็นบ้านเราในวันพรุ่งนี้จะรับข่าวนี้นะคะก็คาดการณ์กันว่า CPI อเมริกาประจำเดือนกรกฎาคมนั้นน่าจะปรับเพิ่มขึ้นไป 3.4% เมื่อเทียบรายปีค่ะหลังจากที่เพิ่ม 3.5% ในเดือนมิถุนายนนะคะก็ต้องดูว่าจะออกมาเป็นไปตามคาดการณ์หรือไม่นะคะคือที่ตลาดจะกังวลมากๆก็คือว่าตลาดแรงงานอ่อนแอแต่เงินเฟ้อเนี่ยยังพุ่งต่อเนี่ยอันเนี้ยตลาดอาจจะทำให้มีการรับนะคะแล้วก็มองว่าเป็นความเสี่ยงก็ได้นะคะเพราะว่าการจัดการกับเงินเฟ้อนะคะก็จะต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งท้ายที่สุดมันก็จะเป็นต้นทุนทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกับรัฐบาลกับภาคธุรกิจหรือว่าภาคประชาชนค่ะมาดูที่ตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างเมื่อวานนี้นะคะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปก็ปิดบวกเพียงเล็กน้อยท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนค่ะก็กังวลเรื่องของฮอร์มุซเรื่องตะวันออกกลางนะคะแล้วก็อุปทานน้ำมันโดยสต็อกยุโรป600นั้นปิดบวกขึ้นไปเล็กน้อยค่ะ 0.01%ส่วน CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสนะคะปรับลดลง 0.1% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีบวกได้ 0.26% ค่ะและดัชนี FTSE 100ตลาดหุ้นลอนดอนเมื่อวานนี้ปรับลดลงนะคะ 0.17% นะคะนี่ก็เป็นภาพของที่ยุโรปนะคะโดยที่ลอนดอนนะคะ FTSE 100นี่ปรับลดลงติดต่อกันเป็นวันที่2ที่นั่นเนี่ยเขานักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มประกันนะคะแล้วก็พร้อมกับจับตาตัวเลข GDP ของอังกฤษที่จะประกาศในสัปดาห์นี้อีกด้วยอังกฤษเองก็เจอประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อ เช่นเดียวกันนะคะส่วนถ้ามาดูภาพของตลาดในช่วงเช้าวันนี้นะคะสำหรับเอเชียนะคะญี่ปุ่นเมื่อวานปิดไปวันนี้กลับมาเปิดญี่ปุ่นวันนี้บวกเบาๆค่ะ 0.1% หางเสงของฮ่องกงบวก

0: ไทยเป็นสีแดงนะคะหางเสียงของฮ่องกงปรับลดลง 1% และเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็แกว่งอยู่ในกรอบแคบๆบวกไป 0.1% ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเราไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกันนะคะกับเป็นเศรษฐกิจต่างประเทศก่อนค่ะกับท่านอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณน้องดีคนเดียวใช่ไหมคะวันนี
0: ้ค่ะ
1: ก็สุขสันต์วันแม่นะคะโดยเฉพาะคุณน้องดีซึ่งคุณจะสุดสดชื่นมากนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ก็มีข่าวมาจากนิวยอร์กค่ะอันนี้เขาทำจริงนะเพราะเราเห็นประเทศไทยเนี่ยก็มีการปลูกสวนมะนาวผุดขึ้นกลางไอ้ที่ดินราคาแพงของกรุงเทพมหานครแล้วก็ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ property tax หรือว่าไอ้ภาษีอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นบ้านหลังที่หนึ่งก็เสียระดับหนึ่งแล้วหลังที่สองก็เสียเท่ากับหลังที่หนึ่งเนี่ยแต่ที่นิวยอร์กตอนนี้มีการปรับแล้วนะคะซึ่งเขาก็ทำตามเหมือนกับยุโรปเหนืออันนี้ก็คือท่านนายกเทศมนตรีคนใหม่คือโซแรนแมนดานี่เขาก็ทำตามที่เขาได้สัญญาไว้ก็ผลักดันเรื่องนี้ผ่านสภาแห่งมลรัฐนิวยอร์กนะโดยท่านผู้ว่าแคทลีโฮเกลก็เห็นด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือว่าบ้านหรือว่าอสังหาชิ้นที่สองนะคะเป็นต้นไปเนี่ยจะเสียภาษีสูงขึ้นอันนี้ก็เพื่อว่าเขาเสนองบประมาณเลยแล้วมันก็ออกมาเป็นกฎของนิวยอร์กแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเขาบอกว่าต้องเป็นราคาตั้งแต่1ล้านขึ้นไปนะหลังที่สองหรือชิ้นที่สองอัพเนี่ยก็จะมีเวทต่างๆเป็นบันไดนะคะถ้าหากว่าราคามัน1ถึง3ล้านเนี่ยก็จะเสียภาษีเพิ่มจากภาษีอสังหาพอไปเช็คเติมเนี่ยอีกเท่าไหร่นะฮะ 4% แล้วถ้าราคาตั้งแต่3ล้านอัพจะถึง5ล้านก็จะเสียเพิ่มขึ้นอีก 5.25% แล้วถ้าราคาสูงกว่า5ล้านก็จะเสีย 6.5% แท็กเพิ่มจากอันเดิมนะอันนี้ปรากฏว่าเมื่อวานวันอังคารของเราเนี่ยก็เป็นวันจันทร์ของนิวยอร์กเนี่ยศาลชั้นต้นก็ได้รับฟ้องจากเจ้าของproperty 3รายที่ Staten Island ในนิวยอร์กเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยเมืองนิวยอร์กเนี่ยเขาส่งจดหมายไปถึงคนที่มีเจ้าของไอ้ second property ขึ้นไปเนี่ยนะทุกรายเลยนะแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่1กรกฎาคมกฎหมายอันนี้ที่ผ่านสภานิวยอร์กมันเริ่มแล้วมีผลใช้1กรกฎาคมนี่เราสิงหาคมแล้วนะคะเขาก็บอกคุณต้องจ่ายเงี้ยเข้าจารณาสิทธิ์เลยแล้วเขาก็พิมพ์แผนที่อันนี้นะคะให้ประชาชนทุกคนรู้หมดเลยว่าที่ดินมันอยู่ตรงไหนที่เป็น second property ของคนนั้นคนนั้นโอ้โหรายละเอียดหมดเลยก็มีพิธีฟ้องประชาชนนั่นเองครับศาลชั้นต้นเมื่อวานนี้ที่นิวยอร์กตัดสินว่าให้หยุดกฎอันนี้ของรัฐนิวยอร์กก่อนนะแล้วก็คุณทรัมป์ก็ออกมาแผดเสียงเลยบอกไม่ได้อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เลวร้ายมากของอเมริกานิวยอร์กเป็นเมืองที่ผมรักแล้วแต่เขาก็ย้ายไปอยู่ที่มาลาโกนั้นเป็นบ้านของเขาแล้วตรงนั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าเศรษฐีก็ไม่ถึง 1% ดีที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ใหญ่โตในนิวยอร์กแล้วมันก็แพงที่สุดในโลกแดงนี้นะฮะเขาก็ขู่ว่าเขาจะย้ายออกเพราะว่าเขาจะโดนไอ้ property tax แบบนี้นะฮะซึ่งก็จะถือว่าเป็นรัฐแรกในสหรัฐแต่ที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กยุโรปเนี่ยเขาทำแล้วและประเทศไทยเนี่ยเราจะขึ้นแต่ภาษี VAT etc แต่ไม่เจาะที่ประเด็นสำคัญคือภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่อยู่อาศัยนี่แหละซึ่งซารายมันเดนี่เนี่ยเขาทำตรงในเรื่องนี้เพราะจะเอาเงินไปใช้ซึ่งคาดว่าจะรายรับภาษีที่เพิ่มขึ้นปีละ500ล้านนะคะซึ่งมันก็เยอะแยะเลยนะและที่สำคัญคือบอกรายละเอียดฟ้องประชาชนเลยมันอยู่ตรงไหนแล้วใครเป็นเจ้าของบ้างตอนนี้ก็ร้อนกันใหญ่เลยที่นิวยอร์กต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปค่ะคุณหนงก็ดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะพอพูดถึงเรื่องภาษีที่อาจารย์สุดาทิพย์พูดให้ฟังนะคะบ้านเราเองเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องของภาษีนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเราฟังแล้วก็ตกลงแล้วประเทศไทยเราจะไปทางไหนดีนะจะซ้ายหรือจะขวาดีนะคะก็คือเป็นประเด็นเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนะคะคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยท่านก็สั่งการให้กรมสรรพสามิตเนี่ยไปยกเครื่องภาษีสรรพสามิตนะคะเพื่อไปสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็น EV สันดาปไฮบริดที่เข้ามาตั้งโรงงานนะคะมาลงทุนตั้งโรงงานแล้วก็ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการในประเทศนะคะบอกว่าโครงสร้างภาษีศุลกากรปัจจุบันของเราเนี่ยลักลั่นสำหรับบางกลุ่มประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มี FTA กับ ประเทศไทยถ้าจะพูดจะให้เจาะจงลงไปก็คือรถจีน

0: จีนนั่นแหละเนาะที่มีความได้เปรียบเพราะว่ามี FTA กับประเทศไทยส่วนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอื่นอย่างเช่นญี่ปุ่นเอยที่มาตั้งโรงงานในไทยนานแล้วเนี่ยกลับไม่ได้มีคือกลับได้ภาษีที่สูงกว่าก็คือเป็นต้นทุนของเขานะคะทีนี้เนี่ยรองนายกเอนิติก็เลยไปดูแล้วก็สั่งให้ยกเครื่องตรงนี้นะคะอ่ะก็มันเป็นภาษีเหมือนกันแต่ว่ามันเอ๊ะตกลงแล้วเราจะไปทางไหนแล้วฮะผลที่จะเกิดกับผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นอย่างไรหรือว่าคนไทยจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้เราไปคุยกับท่านอาจารย์ธนวัฒน์กันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอมรดีทั้งสองครับ
0: อาจารย์ประเด็นนี้เลยนะคะเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะคือ FTA เราก็เรียนมาว่ามันคือการขจัดอุปสรรคทางด้านภาษีแต่ในขณะเดียวกันพอเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวเรามีภาษีสรรพสามิตเนี่ยมาจะมาเก็บเพิ่มแบบนี้อาจารย์ตกลงมันจะไม่ย้อนแย้งกันหรอคะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆภาษีของ FTA เนี่ยคือภาษีที่นำเข้านะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะงั้นการนำเข้าและมี FTA ภาษีศูนย์เนี่ยผมเชื่อมันก็เป็นเรื่องปกตินะ
0: ค่ะ
1: ที่จะดำเนินการดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงทุกค่ายเนี่ยตอนนี้เราอาจจะยังไม่ทำ FTA กับสภาพยุโรปนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังจะเสร็จสิ้นซึ่งตอนนี้เชื่อว่าท่านรองนายกสุปฏีรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านก็เจรจาอยู่นะครับแต่เดียวกันเนี่ยไทยกับสหรัฐเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มี FTA กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าตอนนี้เรามี FTA กับใครผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามี FTA กับจีนที่เราพูดกันอยู่นะครับผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าเรามี FTA กับญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยย้ายฐานการผลิตมาในไทยเพราะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นจึงไม่เสียภาษีนำเข้าถูกไหมครับ FTA นะฮะแต่เดียวกันเองเนี่ยจีนก็กำลังย้ายฐานการผลิต EV และทุกเทียร์ก็คือ1 2 3ก็คือคงจะเอาชิ้นส่วนมาด้วยนะครับเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องมาเสีย FTA อีกแล้วในอนาคตอันนี้คือการตีความแต่ปัจจุบันเนี่ยพอรถ EV ของจีนเข้ามาเนี่ยก็ไม่เสียภาษีเพราะว่าได้ FTA นะฮะเพราะนั้นแต้มต่อก็พอๆกับค่ายอื่นๆที่ผลิตในไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงส่วนเนี้ยก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นสารตั้งต้นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เหมือนกับโอ้โหเป็นแบบคือเราเป็นพี่น้องกันมานานเลยทำมานานเขาก็ทำให้ไทยเป็นดีทรอยต์เอเชียนะครับพอท้ายสุดเนี่ยพอFTA ปั๊บแล้วพอเราสับสน EV ปั๊บเนี่ยปรากฏรถยนต์ EV เนี่ยเขาได้ภาษีที่ต่ำนั่นคือภาษีสรรพสามิตขณะที่รถยนต์สำหรับภายในเนี่ยก็ถ้าแนวของโลกเนี่ยก็อัตราภาษีเดิมก็แล้วกันนะแต่ถ้าไฮบริดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันก็ประหยัดพลังงานนะและมันก็เป็นเรื่องของการที่ดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกน
0: ะ
1: ผมตีความนะว่านั่นแหละทุกค่ายเนี่ยคือญี่ปุ่นเขาอยู่เรามานานเนี่ยจะผลักเข้าไปถอนการลงทุนรถยนต์ไปอยู่ที่อื่นเพราะเขารู้สึกว่าไอ้ไทยดูแลเขาไหมเขาอุตสาห์สร้างสิ่งเรียกว่าร่วมกันกับไทยมานานนะครับผมตีความเอานะไม่ใช่ว่ารักพี่เสียดายน้องหรือว่ารักน้องไม่รักพี่อยู่เนี่ยแต่ผมตีความว่าเอ๊ะโครงสร้างภาษีเนี่ยปรับดีไหมเพราะ EV มันก็ปรับโครงสร้างพลังงานนะนะครับแล้วก็ไฮบริดก็ปรับโครงสร้างพลังงานผมตีความเอาเพราะนั้นการปรับภาษีสรรพสามิตมันไม่น่าจะผูกพันกับตัวไอ้คำว่า FTA ผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้า FTA มาทะลุมาเนี่ยยังไงก็เข้ามาก็ต้องเสียภาษีสรรพสามิตอยู่ดีแหละ
0: ค่ะที่หมายถึงว่าแสดงว่าคือทางคุณเอกนิติท่านบอกว่าภาษีสรรพสามิตเนี่ยจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการภายในประเทศนะอาจารย์คือตรงนี้มันทำให้เกิดความเป็นธรรมหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีทำให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมขึ้นจริงๆหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: คืออย่างที่ผมเอาเบื้องต้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรักษาการติวแล้วนะเมื่อกี้คือการบรรยายนะครับอันนี้การติวให้เข้มข้น
0: คือ
1: เวลาที่มีภาษีนำเข้านะครับมันก็ทำให้คนเนี่ยย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่ไทยเพราะว่าไม่งั้นก็เสียภาษีนำเข้าแพงเพราะเมื่อก่อนรถยนต์เสียภาษีนำเข้าโอ้200-300%นะครับเมื่อก่อนใช้รถญี่ปุ่นนี่แพงมากนะฮ
0: ะ
1: แต่พอท้ายสุดเราดึงเข้ามาลงทุนในไทยเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ผลิตภายในประเทศเขาไม่เสียภาษีนำเข้าภาษีส่วนประกอบ
0: ค่ะ
1: แต่เดียวกันค่ายจีนเนี่ยถ้าเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยเขาส่งสินค้าเข้ามาเขาต้องเสียภาษีนำเข้านะแต่บังเอิญเขามี FTA ภาษีศูนย
0: ์ค่ะ
1: สังเกตนะเพราะนั้นการที่เอารถที่ผลิตในจีนเข้ามาในไทยเปรียบเสมือนกับผู้ผลิตในไทย
0: ค่ะ
1: อ่ะเพราะนั้นเนี่ยพอ FTA กับอาการผลิตในไทยเนี่ยแต้มต่อเท่ากันละในเรื่องภาษีส่วนประกอบก่อนแต่พอมาดูชั้นภาษีสรรพสามิตเนี่ยปรากฏรถ EV เนี่ยเป็นรถที่ดูแลสิ่งแวดล้อมภาษีต่ำมากแต่รถสันดาปภายในอันนี้คือผมไม่ได้ใช้

0: ไฮบริดผมก็ไม่รู้แต่เชื่อว่าไฮบริดก็น่าจะเสียภาษีสูงกว่า EV อ่ะ
1: อือค่ะ
0: สามมิตรนะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นปรับใหม่ดีกว่าอันในเมื่อแต้มต่อ FTA กับผลิตในประเทศอ่ะมันไม่ได้สร้างแต้มต่อซึ่งกันและกันเราจะดึงดูดการลงทุนมาในไทยมันไม่ง่ายนี่เดี๋ยวผู้ผลิตในไทยก็เสียหายหมดเพราะนั้นพอ FTA มาปั๊บแต้มต่อมาเท่ากับผู้ผลิตในไทยละเพราะนั้นมาปรับภาษีสัมปทานมิติไหมอย่างนั้นเนี่ยเราเชิญใครมาลงทุนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะเขาจะไม่มาลงทุนเขาเอา FTA ดีกว่าผมตีความนะแล้วก็ผู้ผลิตภายในที่เขาตั้งใจมาลงทุนในประเทศไทยและลงทุนเป็นหมื่นล้านแสนล้านต่อเนื่องเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะล้มหายใจจากได้เพราะโครงสร้างภาษีที่มันทำให้เขาแข่งไม่ได้นั่นคือภาษีสัมปทานมิตร
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเราเอาในมุมของประชาชนหรือว่าผู้บริโภคบ้างล่ะคะ
0: ก็คือได้ประโยชน์ทั้งคู่ฮะ
1: ได้ประโยชน์
0: รถยนต์ราคาถูกลงแล้วเราก็จะดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกนะครับเราส่งสินค้าเกษตรไปสินค้าอุตสาหกรรมไปยังสหภาพยุโรปโอ้เราดูแลสิ่งแวดล้อมนะภาพลักษณ์ดีแต่เราก็ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะสินค้าอื่นๆนะเช่นเกษตรกรที่ปล่อยก๊าซมีเทนในการปลูกข้าวก็ต้องลดขั้นตอนในการปล่อยก๊าซมีเทนแห้งผสมเปียกในการเพาะปลูกนะครับหรือว่ายางพารานะครับก็อย่าปลูกบนที่ที่ตัดไม้ทำลายป่าเพราะเจอ deforestation แบบเนี้ย
1: อ
0: ันนี้มันก็ต้องทำควบคู่กันไปแต่ว่าภาพลักษณ์คือไทยเป็นประเทศที่1 2.5 PM ไม่มีแล้วนะเพราะเราใช้พลังงานที่ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นแบบนี้ฮะภาพลักษณ์เราก็ดีขึ้นในการดูแลสิ่งแวดล้อมประโยชน์กับผู้บริโภคคือใช้รถยนต์ราคาถูกและช่วยกันปรับโครงสร้างการใช้พลังงานเหมือนที่รัฐบาลเขาสนับสนุนให้เราเนี่ยถ้าทำโซลารูฟท็
1: อ
0: ปได้โซลารูฟนะฮะก็คือหลังคาโซลาแบบนี้ฮะ
1: อาจารย์ราคารถมันจะถูกลงหรอคะเขาจะเก็บภาษีเพิ่มไม่ใช่หรอคะอาจารย์คะ
0: เปล่าก็คือถ้าสมมติเขาปรับคือเราต้องแยกว่าถ้าเขาปรับรถยนต์ EV ก็คือถ้าเขาดึงจากนำเข้าเนี่ยแล้วก็ผลิตในประเทศมันแล้วเขาก็ใช้ภาษีต่ำเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาจะปรับถูกปรับแพงผมไม่แน่ใจนะครับปรับอะไรแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยการจูงใจเนี่ยสำหรับภายในกับ EV หรือไฮบริดเนี่ย EV กับไฮบริดควรจะมีภาษีสัมปทานมิตรที่จูงใจให้คนปรับโครงสร้างพลังงานเพราะการจะปรับขึ้นปรับลงเนี่ยคนไทยก็จะได้ใช้รถยนต์ที่ปรับโครงสร้างพลังงานคือรถที่ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยในอัตราภาษีที่ไม่แพงเป็นทางเลือกประมาณนั้นแหละครับ
1: ก็คือเราเอาเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานเป็นธงอย่างน
0: ั้
1: น
0: อ๋อแน่นอนฮะเพราะเราต้องมีไปทางไปที่ทางนั้น
1: แต่ว่าอย่างทางรัฐบาลอาจจะเอาเรื่องของการทำให้เกิดความลดความลักลั่นที่เกิดขึ้นปักตรงนั้นเป็นธงมากหรือเปล่า
0: แล้วผมว่าเท่นะเราเป็นเจ้าภาพประชุม World Bank กับ IMF เนี่ย12-18 ตุลาเนี่ยโอ้โหเราประกาศลั่นเลยตอนนี้เราสนับสนุนการปรับโครงสร้างพลังงานเพื่อจะดูแลสิ่งแวดล้อมตามCOP 26นะฮะ Net Zero Carbon เนี่ย2050ประมาณเนี้ย
1: ค่ะเอาละค่ะอาจารย์ขาวันนี้ขอบพระคุณนะคะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็เรื่องนี้คือยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมาอย่างชัดเจนนะคะแต่ก็อาจจะมีความเห็นจากทางฝั่งบรรดาค่ายรถยนต์ตามออกมานะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรแต่ว่าในฝั่งของผู้บริโภคเองก็อาจจะงงๆนิดนึงว่าอ้าวก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพราะตรงนี้ไงแล้วก็อย่าลืมว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาได้สิทธิพิเศษในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นคำถามปลายสุดท้ายก็คือว่าอ่ะประเทศไทยหรือว่าคนไทยเนี่ยได้อะไรได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างนะคะทั้งที่ผู้ผลิตเหล่านั้นเนี่ยเขาได้สิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของ FTA สิทธิประโยชน์จากทางเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันกับคุณสุเชษฐ์กันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

นี้เวลา 10:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทีมกู้ภัยโคลอมเบียช่วยชีวิตผู้หญิงวัย31ปีออกมาจากซากอพาร์ตเมนต์ในเมืองกะลิได้อย่างปลอดภัยเมื่อวานนี้หลังติดอยู่ใต้ซากอาคารนานกว่า16ชั่วโมงจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในภูมิภาคแหล่งปลูกกาแฟทางตะวันตกของประเทศตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์ทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางความเสียหายอย่างหนักของอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและสถานพยาบาลยอดผู้เสียชีวิตสะสมอย่างเป็นทางการอยู่ที่181 คนแต่ทางการท้องถิ่นคาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า250

0: 50คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ 2,600 คนสูญหายเกือบ200คนถนนสายน้ำเพียงดินถูกตัดขาดเตือนนักท่องเที่ยวงดเส้นทางรถไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวห้วยปูแกงใช้เส้นทางเรือแทนหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 20:10 นเพจ365วันเพจ365วันที่แม่ฮ่องสอนรายงานว่าถนนทางหลวงชนบทมศ3018สายบ้านแม่สะกึดบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดเหตุดินหินและต้นไม้สไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางบริเวณก่อนถึงด่านอสรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้กระทบเช้าวันนี้ทำให้ชาวบ้าน5หมู่บ้านชายแดนได้แก่บ้านห้วยแก้วล่างบ้านห้วยแก้วบนบ้านห้วยปูแกงบ้านน้ำเพียงดินบ้านห้วยขี้เส้นทางทะลุห้วยต้นถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าเมืองได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกงไม่สามารถเดินทางโดยรถได้ในขณะนี้หากจะต้องไปในเส้นทางอื่นโดยขึ้นเรือที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแทนรัฐบาลเผยผลสำเร็จ2เดือนแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเดินหน้าเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งหรืออีกเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายนถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการได้แล้วกว่า 75%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะซาบิดาปลุกทุนวัฒนธรรมเหนือตอนล่างรวมพลังนครสวรรค์อุทัยธานีกำแพงเพชรพิจิตรยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ทุนเศรษฐกิจนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นมณฑลนครหลวง

0: นครสวรรค์ย้อนรำลึก120ปีประจำปี2569และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านอาหารและผ้าทอท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยมีนางสาวชุติพรไสสังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นางสาวลิปิกากำลังใจผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนายชนนท์ไทยเศรษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดนครสวรรค์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่วัดพระปรางเหนืออำเภอพยุหคีรีจังหวัดพระนครจังหวัดนครสวรรค์นางสาวสบิดากล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ซึ่งประกอบไปด้วยนครสวรรค์อุทัยธานีกำแพงเพชรและพิจิตรมีทุนทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตอาหารผ้าทอศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์สามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายไทยๆที่มุ่งนำพลังวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าให้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นทุนเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างสุขสร้างอนาคตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป้าหมายสำคัญคือทำให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตของคนและสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ปริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: สิบนาฬิกาสิบนาทีนะคะเรากลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะเดี๋ยวเรียนแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะคะวันนี้อาจารย์สุเชษจะมาอยู่กับเรานะคะเพราะฉะนั้นท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนนะคะก็ส่งคำถามของท่านมาได้เลยค่ะที่ SMS หมายเลข4689399หรือว่าทาง LINE นะคะแอดมาได้เป็นเพื่อนกันที่ @mcot news ค่ะหรือเข้ามาใน Facebook ก็ได้นะคะก็จะได้เห็นหน้าตานงกับคุณสุเชษนะคะก็พิมพ์มาได้ค่ะ search ว่า mcot news fm 100.5 มาวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการนะคะกลางสัปดาห์พอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเปิดใหม่แต่ว่าเมื่อวานนี้เซ็ตอินเด็กซ์เรา

0: ปิดปรับตัวลดลงไป 11.74 จุดนะคะ 0.7% มาปิด 1,612.62 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 69,950 ล้านบาทนะคะซึ่งก็รู้สึกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีแรงขายทำกำไรหุ้นของเดลต้าแล้วก็มีกลุ่มธนาคารและกลุ่มค้าปลีกอีกด้วยถึงแม้ว่ากลุ่มพลังงานกับปิโตรเคมีจะรับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่มาช่วยค้ำภาพใหญ่ของเส้นอินเด็กซ์เมื่อวานนี้แต่ว่าก็มีแรงขายเดลต้าก็เลยปิดอยู่ในแดนลบ11จุดนะคะขณะที่การประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็อยู่ในช่วงน่าจะโค้งสุดท้ายละเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเปิดทำการนี่หลายบริษัทเลยนะคะปตท.ปตท.อะไรก็จะประกาศพรุ่งนี้นะคะอันนี้ก็จะได้มาตั้งหลักกันก่อนนะคะว่าอ่ะวันพุธเราได้หายใจหายคอนะคะแล้วก็เส้นอินเด็กซ์เองจริงๆเนี่ยก็มาอยู่แถวๆ 1,600 กว่าจุดแบบนี้แล้วก็เงินต่างชาติก็ยังไหลเข้าอยู่นะคะยังเป็นซื้อสุทธิอยู่ถึงว่าอาจจะมีสลับขายออกไปบ้างค่ะก็เป็นจังหวะดีนะคะที่จะได้มาทำการบ้านรอไปก่อนนะคะหรือว่าจะมาปรับกลยุทธ์กันในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เรามองไปยาวๆก็ได้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีนะคะช่วงนี้ก็ต้องขอต้อนรับอาจารย์สุเชษฐ์สุขแท้มาอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านฟังครับผมก็มีการบ้านนะฮะเอาการบ้านมาฝากผมไปงานโคราชมาน้องที่โคราชที่บอกว่านั่งฟังผมเนี่ยนะยังไม่ได้ส่งเมลมานะฮะเพราะนั้นผมบอกแล้วว่าถ้าไม่ส่งเมลมาผมจะบอก ผมจะว่าผ่าน 100.5
0: น้องนี่คือลูกระดับหลานเลยใช่ไหม
1: เป็นนักศึกษาเป็นแต่งชุดนักเรียนเลย
0: นักเรียนเลยอ่ะ
1: แต่งชุดนักเรียนไม่ใช่แต่งชุดหมาลัยนะฮะแต่งชุดนักเรียน
0: นักเรียนเลย
1: ผมว่าอย่างมากก็อยู่แค่ม.4 ม.5มั้งไม่รู้จริงเปล่านะ
0: ม.4 ม.5 ม.6 อ่ะ
1: นั่นแหละฟังรายการตลอดนะฟังรายการตลอดแล้วมากับคุณแม่มาขอถ่ายรูปด้วย
0: ครู
1: ผมประทับใจเรียกว่าประทับใจกอดคอเลยกอดคอถ่ายรูปเลยนะฮะแล้วก็มีหลายท่านมีบางท่านนี่ลงทุนอยู่ในกองทุนก็จะเปลี่ยนการลงทุนมาเป็นตลาดทุนข้อแนะนำของผมก็คือโอเคให้ไปเปิดบัญชีก่อนแล้วก็ไปดูสิ่งที่ให้ไว้กับทางโคราชเนี่ยก็คือ1ให้ดูปัจจัยพื้นฐานให้ดูปัจจัยพื้นฐานให้ดูไอ้คำว่าปัจจัยพื้นฐานของผมเนี่ยให้ดูถ้าเป็นตัวของการลงทุนเนี่ยให้ดูบริษัทที่มีผลการดำเนินงานนะฮะอย่างน้อย2 ปีอย่างน้อย2ปีดูผลการงานว่ามีการเติบโตต่อเนื่องไหมให้ดูอุตสาหกรรมก่อนไปดูตัวหุ้นนะแล้วก็บอกว่าโอเคไปฟังใครก็ได้ใครเขาบอกหุ้นอะไรมาก็โอเคจดไว้แล้วก็มาดูผลการงานซะแล้วค่อยลงทุนวันนี้เลยเอาการบ้านมาฝากนะฮ
0: ะ
1: ผมมีกราฟอยู่ทั้งหมดเนี่ย120ตัวหุ้นใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหุ้นที่ดีผมใช้คำว่ากู๊ดนะฮะกู๊ด1ถึง10ถึง11เลยแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเอาวันนี้เอามาฝากสำหรับคนที่ยังรักเราอยู่ยังฟังเราอยู
0: ่ฟังอยู่ในวันแม
1: ่นะฮะ
0: เพราะวันนี้วันแม
1: ่ของฝันนะวันนี้นะฮะ11กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นเรียลไทม์อยู่แล้วเพราะว่าผมอยู่ในโปรแกรมนะฮะเพราะนั้นราคาเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนไปเอานี้ไปฝากที่โคราชแล้วเนี่ยเอามาฝากที่กรุงเทพเนี่ยนะใครที่ฟังรายการอยู่ก็ส่ง SMS มานะครับแล้วก็ท่านจะเห็นกายกลุ่มอุตสาหกรรมเลยแล้วสิ่งที่อยากให้ดูในกลุ่มอุตสาหกรรมหุ้นมันก็ดูความต่อเนื่องของมันนะฮ
0: ะ
1: ถ้าเป็นลักษณะของการขึ้นๆลงๆหุ้นตัวนี้ก็เล่นรอบไปถ้าเป็นลักษณะขึ้นอย่างเดียวก็โอเคซื้อถือไปถ้าเป็นแบบขึ้นไปถึงตรงจุดหนึ่งแล้วมีลักษณะอ่อนตัวลงมานะครับก็เป็นลักษณะของการดูว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ผลการงานเป็นอย่างไรแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลการงานจะเสร็จสิ้นเนี่ยวันที่15ก็คืออีก2วันเนี่ยนะฮะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคงเสร็จหมดพุธหน้าแจกผลการงานคนที่ส่งมารอบที่แล้วนะฮะคนที่ส่งมารอบที่แล้วเมื่อพุธที่แล้วเนี่ยที่ส่งมาเอาข้อมูลไปแล้วตอบมาผมส่งเมลไปแล้วบอกว่าช่วยตอบทีว่าท่านได้รับข้อมูลไหมคนที่ตอบมาเดี๋ยวจะให้ของพิเศษไปให้เป็นเพราะว่าเขาใส่ใจไงนะอย่างน้อยได้ตอบเราว่าเขาได้รับข้อมูลนะ
0: ได้รับไฟจากคุณสุเชษฐ์แล้วค่ะ
1: แล้วก็ปลื้มใจนะส่งไปนะเขาได้เอาไปดูนะเขาได้ไปใช้นะแล้วเดี๋ยวเราจะหาทีเด็ดนะให้เข้าไปนะครับก็ไม่ต้องมาแป้งเปิดบัญชีกับผมเอาข้อมูลไปดูไปศึกษานะครับก็ส่ง SMS มา
0: ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวน้องขออนุญาตแจ้งกติกาสักเล็กน้อยก่อนนะคะก็ใครที่อยากได้ไฟล์เป็นกราฟ120

0: 20ตัวหุ้นนะคะใน11อุตสาหกรรมที่คุณสุเชษอันนี้ต้องบอกนะน้องก็คุยกับคุณสุเชษหลังไมค์นะฮะต้องบอกว่าคือแอสเซทของคุณสุเชษก็คือข้อมูลความรู้ที่ติดตามมาตลอดต่อเนื่อง40กว่าปีที่ว่าเนี่ยนะคะคือมองเห็นหุ้นแล้วก็ตัวเลขตัวเลขผลการดำเนินงานคุณสุเชษจะย้อนภาพได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคือไม่ใช่ว่าเป็นข้อมูลแบบที่ว่าง่ายๆนะจะมานั่งทำอะไรกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็พิเศษมากๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่นะคะด้วยการอดนอนของคุณสุเชษอย่างมากเลยนะคะก็ใครที่อยากได้ไฟล์ตัวนี้นะคะเป็นกราฟ120ตัวหุ้น11อุตสาหกรรมค่ะกติกาง่ายๆเช่นเคยก็คือส่งอีเมลของท่านนะคะเฉพาะแค่อีเมลโดยไม่ต้องมีข้อความใดๆอื่นๆเลยนะคะเอาแค่อีเมล address ส่งมาที่ SMS หมายเลข4689399นะคะย้ำนะคะอีเมลนะคะส่งอีเมลมาที่ SMS 4689399และถ้าใครได้รับไฟล์ของคุณสุเชษแล้ว reply กลับมาว่าได้รับแล้วค่ะได้รับแล้วครับนะคะขอบคุณค่ะคุณสุเชษจะมีของขวัญพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นเนื่องในโอกาสวันแม
1: ่ฮะเมื่อคนที่โคราชท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะครั้งนี้เนี่ยบอกว่าช่วยส่งเมลมาเนี่ยผมเอาอีเมลเขาเนี่ยขึ้นบล็อกไว้แล้วฮะขึ้นเก็บไว้เลยมีข้อมูลทำข้อมูลเมื่อไหร่เขาได้รับเมื่อนั้น
0: โอ้โหนี่ไง
1: ต้องเป็นอย่างนั้นฮะเพราะว่าเขาจะได้คืออยากให้เอาข้อมูลมาใช้นะฮ
0: ะ
1: ว่าจะเป็นอย่างไรนะก็อยากใช้ข้อมูลแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลกราฟมันเป็นกราฟมันเป็นความนิยมในการลงทุนอย่างนั้น
0: อ
1: ีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นวันพุธหน้าเนี่ยที่ได้ผลการงานทั้งหมดแล้วเนี่ยแต่ท่านที่ส่งมาแล้วรีพลายกลับมาหาผมเนี่ยจะได้ข้อมูลก่อนคนอื่นครับ
0: ได้ก่อน
1: เพราะว่าพอวันพุธเนี่ยเรามาเจอกันแค่วันพุธแต่พวกนี้เวลาผมทำเสร็จวันจันทร์วันอังคารผมส่งไปแล้วนะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไม
0: มีบางท่านจะได้ก่อนเพราะว่าอยู่ในเรคคอร์ดของคุณเชษฐ์อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: โอเค
0: ก็ตามนี้นะคะค
1: ่ะครับผมโอเควันนี้เนี่ยผมเอาในแง่อุตสาหกรรมขึ้นมาแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมให้ดูก่อนแล้วกันนะครับไว้ท่านไปดูเอาเองวันนี้ผมขออนุญาตนำหุ้นในกลุ่มของกลุ่มเกษตรหุ้นอะไรดีในกลุ่มเกษตรถ้ามองในแง่ของการลงทุนในระยะลองเทอมสักนิดหนึ่งนะฮะในแง่ของการลงทุนในกลุ่มเกษตรเนี่ยมีคำถามส่งมาได้นะครับเดี๋ยวเราตอบคำถามกันได
0: ้
1: กลุ่มเกษตรขณะนี้ที่ดูมากๆนะฮะที่ดีมากๆในแง่ของการลงทุนเนี่ยมันมีหุ้นอยู่มันเป็นเซ็ต50ในกลุ่มเกษตรเซ็ต50ในกลุ่มเกษตรเนี่ยหุ้นที่ดูแน่นๆแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มในทิศทางที่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างดีเนี่ยเป็นหุ้นยูแวนเป็นหุ้นทียูแวนฮ
0: ะ
1: TECS อีกตัวหนึ่ง2ตัวนะเป็นหุ้น2ตัวนะฮะในกลุ่มเกษตรนะฮ
0: ะ
1: ที่มีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับหุ้นในกลุ่มของคอมเมอร์สนะในกลุ่มคอมเมอร์สนะฮะที่มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีเนี่ยนะครับเป็นหุ้นเมก้านะเมก้านะครับเมก้าเป็นค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าเป็นหุ้นในกลุ่มประกันนะครับในกลุ่มประกันไม่ใช่ TLI เป็นหุ้น BLA นะครับ BLA ส่วนหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของแบงค์นะฮะแบงค์นะฮะแบงค์หุ้นที่เพิ่งออกผลการงานมาดีมากก็ตัวหนึ่งก็คือตัว TCAP นะ TCAP ออกผลการงานมาดีมาก TCAP ดูจากรอบนี้แล้วเนี่ย TCAP จะไปแตะเอา3หลักซะด้วยซ้ำไปนะแต่หุ้นที่ยังเป็นเมนเทนในทิศทางค่อนข้างดีในแบงค์เนี่ยประกอบด้วยตัว KBank ประกอบด้วยตัว KTB และประกอบด้วยตัว KKP นะนี่คือแบงค์นะฮะหุ้นในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างนะฮะในกลุ่มวัสดุก่อสร้างหนีไม่พ้นฮะเป็นหุ้นของตัวปูนใหญ่นะปูนใหญ่ที่มีการรีเวิร์สกลับมาค่อนข้างที่จะหนาแน
0: ่
1: นในกลุ่มปิโตรเคมนะฮะมีหุ้นของตัว GC นะ GC กับตัวของ PTT GC ในกลุ่มของตัว ICT นะ ICT หนีไม่พ้นครับเป็นตัวนำของตัว lead ก็คือตัว Advance นะครับเดี๋ยวไปซะหลายกลุ่มแล้วนะฮ
0: ะ
1: ไปซะหลายกลุ่มแล้วนะครับในกลุ่มของพลังงานนะครับในกลุ่มพลังงานในกลุ่มพลังงานเนี่ยเดี๋ยวผมขอแยกนะฮะในแง่ของตัวกลุ่มของน้ำมันนะครับในกลุ่มน้ำมันเนี่ย ในกลุ่มน้ำมันหุ้นที่เด่น

0: นะฮะเด่นคือตัวบางจากนะครับปตท.พิเทพไทยออยล์ SPRC นะครับ SPRC นะครับในกลุ่มของในกลุ่มของไฟฟ้านะครับมี GPSC มี EGO มีราชบุรีมีกัฟนะครับอันนี้ประเด็นก็คือมันมีหุ้นพอเนี้ยเอาแค่พูดพลังงานน้ำมันกับไอตัวไอเนี้ยมันมีหุ้นต้องทั้งหมดเนี่ยต้อง8ตัวท่านก็เลือกเอาน้ำมันสักตัวหนึ่งสองตัวเอาอะไรนะเอาไฟฟ้าสักตัวหนึ่งสองตัวนะฮะนะฮะอันนี้คือหุ้นที่เรียนแนะนำให้นะครับว่าจะได้ท่านจะได้ไว้สำหรับดูเป็นแนวทางไปนะครับแล้วตัวอื่นล่ะท่านก็ดูผลการงานเอานะฮะดูผลการงานเอานะครับหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะมีหุ้นตัวหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะฮะตัวเมโก้ METCO นะ METCO ที่เมโก้นะฮะตัวนั้นใช้ได้เลยนะครับตัวนั้นใช้ได้เลยนะครับในตัวฮานาคงเจริญก็ทดแทนกันได้นะครับแล้วก็ตัวเดลต้าส่วนหุ้นตัวหนึ่งที่มันพึ่งขึ้นมาแล้วมีคนเชียร์เยอะมากนะครับคือหุ้น SMT SMT จะเด่นกว่าตัว Qualcomm นะ SMT จะเด่นกว่าตัว Qualcomm นะครับนั่นคือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับใครมีคำถามเรียนเชิญนะครับหุ้นในกลุ่ม Finance พึ่งออกผลการงานมาเมื่อคืนนี้นะฮะ MTC ใช้ได้สวัสดิ์ใช้ได
1: ้
0: นะ MTC ใช้ได้สวัสดิ์ใช้ได้พึ่งออกผลการงานมาเมื่อคืนนี
1: ้
0: นะครับก็ออกผลการงานมาดีส่วน Ncap ยังหุ้นตัวเล็กๆพวกเฮงพวกอะไรต่างๆยังไม่ดีนะครับพวก Eon พวก ASK ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับเป็นลักษณะของการยังเป็นลักษณะต้องเฝ้าติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวผมกำลังพยายามดูเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูในหมวดกำลังพยายามดูในหมวดอาหารอยู
1: ่
0: นะฮะว่าอาหารนั้นจะเป็นอะไรนะครับ
1: เดี๋ยวคุณอยู่เชษดูกันนะคะก็คือนี่คือคุณอยู่เชษหยิบมาว่าตัวไหนที่เด่นๆในแต่ละกลุ่มถูกไหมคะ
0: ครับ
1: โอเคนะคะ
0: ในแต่ละกลุ่ม
1: ในแต่ละกลุ่ม
0: หมวดอาหารเนี่ยในผลการงานที่มีลักษณะการขยับขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวคาราบาวนะคาราบาวเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวของอิชินะครับคาราบาวกับอิชินะครับหุ้นที่คิดว่าจริงๆแล้วตัว TU เนี่ยมันดูเหมือนดีแต่ยังไม่ทำนิวไฮใหม่เป็นแค่รีเวิร์สกลับเฉยๆนะฮะยังไม่สามารถที่จะขยับต่อไปได้นะครับหุ้นกลุ่มเกี่ยวกับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขอดูอีกสักทีหนึ่งพยายามจะดู ICT เพิ่มเติมนะฮะว่ามันจะเป็นยังไง ICT
1: ค่ะ
0: ICT ก็ตัวเดิมฮะไม่มีอะไรมีตัว Advance กับ True ฉะนั้นเองฮะส่วนตัวของที่ดินมีขุนพลอยู่4ขุนพลหลักนะฮะ แต่ไม่ใช่เป็นขุนพลที่อยู่ในบ้านพร้อมที่ดินอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
1: เป็นนิคม
0: เป็นอมตะนะฮะเป็นอมตะเป็นวาเป็น CPN นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะฮะที่อยู่ในตัวที่อยู่ในตัวในตัวในตัวของนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะฮะก็โอเคเดี๋ยวผมตามให้ทีหนึ่งว่ามันจะเดี๋ยวดูผลการงานทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูผลการงานอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะดีมากน้อยขนาดไหนหุ้นของตัวเนี่ย
1: เดี๋ยวให้คุณสุเชษเปิดไฟล์ดูนะคะ
0: ขนาดนี้ไล่เปิดไฟล์อยู่นะ
1: คุณสุเชษมีไฟล์อยู่หน้าจอเนี่ยนะคะนี่ประมาณ
0: มันเยอะฮะมันเยอะเนี่ยฮะมันมี
1: 600ตัวหุ้น
0: 600ตัวหุ้นนะฮะมันเยอะมากนะฮะไอ้ที่บอกว่าจะแจกเนี่ยมันก็จะอยู่คือพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไอ้10ตัวหุ้นเนี่ยเข้าไปแจกเข้าไปดูเอาแล้วกันนะฮ
1: ะ
0: นี่ผมกระจายออกไปในเซต50กับเซต100
1: นะ
0: เซต50กับเซต100นะหุ้นในธีมของตัวกลุ่มอื่นๆนะฮะไอหุ้นกลุ่มเหล็กยังไม่มีอะไรดีเลยนะฮะออกผลการงานมาไม่ดีหุ้น property ไอไม่ใช่หุ้น property หุ้นท่องเที่ยวจะมีหุ้นของตัวหุ้นท่องเที่ยวเนี่ยจะมีหุ้นของตัว BAนะฮะม
1: ี
0: BA มี AOT แล้วก็มีเรือฮะเรือเนี่ยจะประกอบด้วย PIM PCS

0: RCL นะฮะที่ดูเด่นมากนะครับแล้วก็หุ้นไปอีกกลุ่มหนึ่งคือ SJWD นะ SJWD ส่วนในหุ้นเนี่ยไอหุ้นอะไรนะไอที่เคอร์ลงเคอรี่ไอพวกเคงเฮิงอะไรพวก
1: ขนส่ง
0: ไม่ดีขนส่งไม่ค่อยดี
1: เดลิเวอรี่ทั้งหลาย
0: ไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยดีครับผม
1: ค่ะค่ะนี่นะฮะก็หลายกลุ่มหลายตัวเลย
0: หลายตัวแล้วนะ
1: เช่นหยิบ
0: มีตัวหนึ่งที่จำได้แล้วค่อยให้เครดิตเขามากคือดาต้าแมทไม่ใช่ดาต้าแมท DMT ไอ้นะโทเว DMT ดอนเมืองผมไปเรียกว่าดาต้าแมทอยู่เรื่อยเลย
1: DMT
0: DMT
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นหุ้น DMT เป็นหุ้นที่โอ้โหสุดยอดเลยฮะหุ้นตัวนี้สุดยอด
1: เรียกว่าสุดยอดเลยเหรอ
0: โคตรโคตรค่อนข้างคืออาจจะเป็นเพราะว่า BTS กับ BEM ไม่ค่อยดีนักนะฮ
1: ะ
0: รถไฟฟ้าใต้ดินกับรถไฟฟ้า BTS กับ BEM เนี่ย BEM ดีกว่า BTS BTS เป็นหุ้นที่เหนื่อยหน่อยนะฮะเหนื่อยหน่อยใครมีเหนื่อยหน่อยเปลี่ยนการลงทุนนะฮะไม่อยากจะว่าอะไรเขามากเปลี่ยนการลงทุนนะฮะเป็นการลงทุนฮะ
1: ค่ะนะคะ
0: โอเค
1: คุณสุเชษฐ์ค่ะโดยรวมแล้วมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาประกาศผลการดำเนินงานน่าจะเกือบจะสุดท้ายละนะคะโดยรวมนี่คือภาพเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ภาพใหญ่ของตัวผลการงานออกมาในทิศทางค่อนข้างดีนะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังออกผลการงานมาไม่ดีเนี่ยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลนอกนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยเป็นลักษณะการฟื้นตัวโดยส่วนใหญ่นะฮะยิ่งในกลุ่มที่ออกผลการงานมาดีมากเนี่ยนะฮะดีมากโดยสิ้นเชิงเลยเนี่ยเป็นปิโตรเคมกับตัวของน้ำมันอันสืบเนื่องจากตัวราคาผิดพันของตัวปิโตรเคมเนี่ยออกมาค่อนข้างดีกลุ่มไฟฟ้าเป็นลักษณะเติบโตเหมือนกันนะฮะแต่เป็นลักษณะกลางๆนะครับหุ้นที่ขึ้นแบบพีททั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเลยคือกลุ่มแบงค์นะกลุ่มแบงค์แล้วก็มาด้วยน้ำมันนะกลุ่มแบงค์กับกลุ่มน้ำมันแล้วก็มาปิโตรเคม
1: ปิโตร
0: ปิโตรเคมฮะสามกลุ่มฮะเป็นที่ออกมาแบบพีทเลยนะทั้งกลุ่มนะเราพูดถึงกลุ่มนะอย่างเช่นถ้าเป็นแอดวานซ์เป็นตัวแอดวานซ์เมก้ากลุ่มไอซีทีอะไรทั้งหมดพวกเนี้ยนะมันเป็นแค่บางตัวแต่ถ้าพูดถึงกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มพวกนี
1: ้
0: กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยโรงแรมเนี่ยมีหุ้นเซนเทลที่เด่นมากตัวเดียวนะฮะแล้วตัวเซนเทลที่เด่นเนี่ยมันมาพร้อมกับตัวของ CPN นะเป็นมันมาในเชิงเดียวกันน
1: ะ
0: แล้วพอตัว CPN เสร็จมันมาด้วยตัวของอมตะ WSA แต่ตัวพลังงานไฟฟ้าที่ดีพอมีวาเนี่ยก็เลยมีวาอัพวาอัพนี่หูขึ้นเยอะมากนะวาอัพนี่ขึ้นเยอะมากนะขึ้นจนหน้าตกใจน
1: ะ
0: ฮะขึ้นจนหน้าตกใจวา
1: ก็โดยรวมคือส่วนใหญ่แล้วออกมาดี
0: ออกมาดีฮะ
1: แต่ว่าอาจจะมีส่วนน้อยอย่างเช่น
0: กลุ่มอาหารยังไม่ดีนะฮะ
1: ตัวอาหาร
0: ตัว S อะไรนะเซเป้ตัว S&P ตัว S อะไร SNNP ตัวพวกเนี้ยในเซเป้เนี่ยไม่ค่อยดี
1: บรรดาพวกร้านอาหารทั้งหลายแล้วก็ที่ผลิตเครื่องปรุงอาหารนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะ
0: ยังไม่ดียังไม่ดี
1: โรงพยาบาลก็ยังไม่โอเค
0: ยังไม่โอเคฮะ
1: ค่ะนะคะ
0: กลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะฮะไปดีไอตัว S ทั้งหมดนะฮะตัว S S Staycon S Cinex S STPI S พวกศรีราชาตัว S ทั้งหมด
1: ในกลุ่มรับเหมา
0: ถ้าใครเปิดตัวศรีราชาเนี่ยนะ SSI CSA เนี่ยศรีราชาเนี่ยมันมีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะมันเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่างานเขาเนี่ยมันทำไมถึงเป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางต่อเนื่องก็แต่ก็โอเคนะฮะ
1: ค่ะได้เลยค่ะรู้สึกว่าวันนี้น่าจะมีคำถามอยู่สักพอสมควรเลยนะคะ
0: งั้
1: น
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยว
0: ล
1: งงั้นเดี๋ยวผู้เชี่ยงั้นลงขออนุญาตเบรกแป๊บเดียว
0: โอเคครับ
1: ขอเบรกแป๊บเดียวประมาณแป๊บเดียวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณฟังกันนะคะ
0: ครับได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกัน

0: ติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง econ news update
4: แล้วค่ะ 10:32 นะคะก็กลับมาคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวนงลุยตอบคำถามกับคุณสุเชษเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็ส่งอีเมลมาได้นะคะแล้วบางท่านที่บอกว่าส่งอีเมลมาแล้วยังไม่ได้รับฟังนะคะ
5: เนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมส่งข้อมูลครั้งนี้เนี่ยอยากให้รีบายกับผมจะได้รู้ว่าเออเนี่ยเป
4: ็
5: นหล
4: ัก
5: ฐานเออว่าได้ไม่ได้นะถ้าใครที่ส่งมาแล้วไม่ได้ไม่ได้รีบายกลับเนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านได้หรือไม่ได้นะผมไม่สามารถทำอะไรได้
4: ใช่
5: แล้วถ้าเกิดใครรีพายกลับเนี่ยไว้ผลการงานออกมาเนี่ยไม่เกินวันเอาวันที่17แล้วกัน15 16 17 18เนี่ยไม่เกินวันพุธหน้าเนี่ยคุณได้ผลการงานไปเลย
4: ทั้งหมดเลยนะคะส่วนใครที่บอกส่งอีเมลมาแล้วยังไม่ได้ไฟล์นะคะท่านแอดไลน์มาแล้วก็ติ้งมานิดนึงว่าอีเมลท่านคืออะไรแล้วเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานเนี่ยประสานไปอีกทีนึงนะคะส่งไฟล์ไปอีกทีนึงนะคะ
5: แล้วมีบางเวลาผมส่งไปเนี่ยมันมีอย่างนึงฮ
4: ะ
5: บางทีอาจเข้าไปอยู่ในถังขยะ
4: ใช่จังเมล
5: เนี่ย
4: ลองไปดูลองไปดูในโฟลเดอร์ที่เป็นจังเมลอะไรแบบเนี้ยนะคะบางทีมันจะไปอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มีอยู่สองท่านนะคะส่งมาแต่ว่าไม่ส่งอีเมลของท่านมานะคะก็เลยจะไม่รู้จะส่งกลับไปทาง
5: ขออีเมลหน่อยนะครับ
4: ส่งอีเมลกลับมานะคะส่งอีเมลกลับมานะคะโอเคงั้นเดี๋ยวนงใครเช็คเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวค่อยแวะกลับมาใหม่เรื่องอีเมลแอดเดรสนะคะเอามาที่คำถามนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าติดบ้านปูนานมาก
5: เดี๋ยวฮะไอเดี๋ยวท่านที่ส่งเมลมาถามขออนุญาตอย่างหนึ่งคือหนึ่งผมไม่บอกไม่ถามจำนวนนะฮะขอราคา
4: ขอราคาด้วย
5: เราไม่รู้ว่าไอที่นานมากของท่านเนี่ยไอบ้านปูเนี่ยนะฮะถ้าบ้านปูในนานมากๆเนี่ยนี่ผมก็เปิดกราฟตั้งแต่ปี2520 2020นะฮะท่านติดอยู่40บาทหรือว่าติดอยู่25บาทนะฮะบ้านปูเนี่ยโอกาสของการฟื้นของบ้านปูอันแรกก่อนผมพูดแบบด่าผมก็ได้ผมไม่ว่าอะไรนะ
4: ฮะ
5: อันหนึ่งอย่าเพิ่งเพิ่มการลงทุนห้ามเพิ่มการลงทุนเลยเพราะว่าอุตสาหกรรมในแง่ของตัวบ้านปูเนี่ยในแง่ของตัวถ่านหินเนี่ยเขาต่อต้านกันทั่วโลกนะเพราะนั้นโอกาสที่จะฟื้นกลับเนี่ยลำบากแต่บ้านปูขนาดนี้เขากำลังเปลี่ยนแนวความคิดใหม่เขากำลังจะทำ data center เขาจะทำพลังงานเพื่อไปรองรับกับพวก data center ใหม่ๆข้างหน้านะที่เขาไปรวมตัวกับ BPP เพื่อไปรวมอันเนี้ยศักยภาพเขาเนี่ยอาจจะทำให้ระดับราคาหุ้นเขาอาจขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปได้อย่างไรก็ตามใน1ปีที่ผ่านมาราคาสูงสุดของตัวบ้านปูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16บาทนะฮะเพราะนั้นท่านอย่าคาดหวังอย่าเพิ่งคาดหวังว่ามันจะไปที่เกินกว่า16บาทเอา16บาทไว้เป็นเกณฑ์ก่อนปีต่อไปเนี่ยเอาเป็นดูผลการงานอีกสักนิดนึงไว้ผลการงานครึ่งปีเนี้ยไอเนี้ยเดี๋ยววันพุธเนี่ยเราออกได้ผลการงานเดี๋ยวเราจะดูบ้านปูกันว่าถ้าผลงานครึ่งปีอย่างเนี้ยทั้งปีเนี้ยบ้านปูจะไปราคาเท่าไหร่และทำใจเย็นๆไว้แต่แรกก่อนอย่าซื้อบ้านปูเพิ่มนะครับห้ามซื้อเพิ่มนะฮะอย่าใช้ทฤษฎีว่าเวลาลงซื้อเพิ่มเวลาลงซื้อเพิ่มเดี๋ยวเราลงซื้อเพิ่มอย่างเดียวไม่ได
4: ้ไม่ได้
5: มีลูกค้าผมคนหนึ่งท่านหนึ่งดูแล้วตกใจแล้วก็ท่านคงฟังรายการอยู่ผมไม่กล้าพูด

ตรงๆนะฮะท่านซื้อเดลต้าทั้งพอร์ตเงินทั้งก้อนซื้อเดลต้าอย่างเดียวเนี่ยซึ่งมันผมเจอแล้วตกใจมันพลาดคือมันเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วเวลาพอเดลต้ามันลงมาจาก300กว่าบาทลงมาเหลือ200กว่าบาทเนี่ยจะให้ท่านทำอะไรมันผมก็ที่ทำไมเราผมมาว่าตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เตือนท่านนะ

0: ฮะเพราะว่าไม่มีหุ้นตัวใดที่สามารถขึ้นได้อย่างเดียวนะครับอ่าฮะ
1: ค่ะอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว
0: อย่าใส่
1: ประมาณนั้นค่ะนะคะถัดมาค่ะขอแนวรับแนวต้านแล้วก็ขอช่วยดูพื้นฐานของปตท.กับ BDMS ว่า
0: ปตท.
1: จะซื้อเอาปันผลดีไหม
0: ไม่อ่ะปันผลเนี่ยไม่ต้องไปนั่งพูดเลยฮะในปตท.เนี่ยเดี๋ยวท่านซื้อหรือยังถ้ายังไม่ซื้อราคาปตท.ขณะนี้ยืนราคา40บาทคุณลงดูอย่างเงี้ยราคาสูงสุดเมื่อปี2021เนี่ย
1: ค
0: ือ45บาทแล้วราคาตรงเนี้ยมันคือราคาที่ใกล้หายแล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันมันคงขึ้นไปที่90เหรียญ100เหรียญเนี่ยราคาของปตท.อาจจะขึ้นจาก40บาทไปมากที่สุดนะเมื่อปี2เนี่ยย้อนหลังไป6ปีเนี่ยราคาสูงสุดเขายืนอยู่45บาทเพราะนั้นเอา45บาทเป็นเกณฑ์ตอนนี้40บาทราคาเหลือ5บาทฮะท่านต้องเข้าใจว่าเวลาท่านขนาดนี้เนี่ยท่านซื้อกำลังซื้อค่อนข้างสูงอยากซื้อได้แต่ต้องเพิ่มต้องจำกัดวงเงินนะ
1: ฮะ
0: เอา 20% ที่ในพอร์ตที่ท่านมีอยู่ค่อยซื้อปตท.นะห้ามซื้อเกินกว่านั้นนะฮะถ้าท่านติดแล้วเดี๋ยวจะติดยาวนะราคามันขึ้นมาจาก30บาทนะมันราคาขึ้น30บาทและถ้าสงครามยุติราคาน้ำมันโลกอ่อนตัวลงมาจาก80เหรียญลงมาเหลือ30เหรียญลงมาเหลือ50เหรียญ30เหรียญเนี่ยท่านต้องเปลี่ยนการลงทุนในตัวปตท.นะครับเหรียญให้ทราบก่อน1ปตท. 2
1: BDMS
0: เป็นหุ้นโรงพยาบาลที่ผลการงานมาออกมายังไม่ดีราคาตอนนี้ถ้าท่านซื้อBDMS เนี่ยผมให้ราคาไว้2ราคาตอนนี้19บาท70เนี่ยให้ราคาไว้ที่ระดับราคาอ่ะโอเคอันแรกก่อนก้อนแรกก่อนท่านแบ่งวงเงินเสร็จก้อนแรก 25% หรือ 30% ท่านเคาะเลย19บาท70 20บาทเนี่ยเคาะเลยแล้วเสร็จแล้วถ้าจะซื้อต่อต้องซื้อที่19บาทกับ18บาทนะฮะเข้าใจความหมายนะฮะให้ซื้อถอยลงข้างล่างแล้วเสร็จแล้วให้ถือเป็นระยะเวลาผมคิดว่าหุ้นตัวกลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเนี่ยปีนี้ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลออกผลการงานมาไม่ดีหมด
1: นะ
0: ออกมาไม่ดีหมดเพราะนั้นคงจะต้องใช้ระยะเวลาของการถือเนื่องจากเศรษฐกิจมันแย
1: ่
0: คนไปใช้สถานที่ประกอบการอื่นชาวต่างชาติยังไม่เข้ามาเพราะนั้นคงจะต้องรออีกประมาณ1ปีข้างหน้าถึงจะมีระดับราคาปรับในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะแต่เป็นหุ้นคือซื้อแล้วไม่ไปไหนอ่ะท่านต้องแบ่งเงินว่าต้องทำใจให้ได้ว่าซื้อแล้วไม่ไปไหนเพราะนั้นทั้ง2ตัวเนี่ยถามว่าดีวิเดนด์ในกลุ่มพลังงานให้ผลตอบแทนดีกว่ากลุ่มโรงพยาบาลครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ถัดมานะคะซื้อ KCE ไว้ตอน80กว่าบาทค่ะทำยังไงดีคะ
0: ก็80กว่าบาทตอนนี้ราคา40กว่าบาทมันเป็นโลกของเป็นโลกของชิปฮะ
1: ค่ะ
0: นะไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องซื้อเพิ่มนะไอ้80กว่าบาทเนี่ยไม่ต้องซื้อเพิ่มละนะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็ถือไปนะเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไป
1: ลืมไปก่อน
0: ลืมไปก่อน
1: ถือไว
0: ้ไปสักอีกสักครึ่งปี
1: ครึ่งปี
0: พอสิ้นปีแล้วเนี่ยค่อยมาดูอีกทีว่ามันไป60 70หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะถ้ามันไป60 70ก็ถือต่อไปนะแล้วท่านจะไปซื้อเพิ่มหรือไม่ซื้อเพิ่มก็อีกเรื่องนึงในอีกครึ่งปีข้างหน้าเนี่ยเราคงรู้แล้วว่าโลกของ IT ทั้งหมดโลกของ Data Center ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงในประเทศไทยด้วยครับผม
1: ค่ะถัดมานะคะก็ WHA ติดอยู่ที่5บาท
0: 5บาทไม่ได้ถือว่าติดฮะเป็น5บาทถือว่าเป็นการลงทุนเพราะในขณะนี้ราคา4บาท80ฮะ
1: ไม่ได้ติดอย่างนี
0: ้โอ้โหราคาขึ้นมาจาก3บาทแล้วท่านมาซื้อ5บาทโอเคเป็นอย่างนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในแง่ของ data center ท่านต้องเข้าใจก่อนว่า data center ที่จะเข้ามาเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่เยอะมากแล้วคนที่คุมในด้านของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีโรจนะมันจะมี WSA มันจะมีตัว
1: NAC อมตะ
0: อมตะแล้วก็มี NACL มีอะไรที่อีกที่หนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้นะฮะนะเป็นนิคมอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่เพราะนั้นภาพของนิคมอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ในโลกข้างหน้าในอีกสักปี2ปีข้างหน้ามันจะเต็มด้วยมูลค่าดีวิเซดีกว่าตัวอื่นอย่างหนึ่งก็คือดีวิเซมีพลังงานไฟฟ้าวาอัพเป็นตัวรองรับเพราะนั้นมันจะเหมาะกับตัว data center เยอะมากในขณะที่อมตะมีที่เวียดนามนะมีลักษณะการเติบโตอมตะก็จะแข็งแรงนะฮะก็2ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ได้ลงทุน long term investment ได้ฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าจะซื้อเพิ่มระดับราคาเป้าหมายเขาเนี่ยขณะนี้ราคา

0: คาสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อปี2024เนี่ยคือ6บาทตอนนี้ราคาเป้าหมายวิ่งไปที่6บาทละนะขณะนี้งานวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่มองไปที่6บาทละเพราะนั้นที่ระดับราคา5บาทเนี่ยแต่ประเด็นของท่านเนี่ยท่านซื้อที่มันไม่ได้ถูกนะฮะท่านซื้อที่แพง3บาทโอ้โหเยอะมาก3บาทเป็นระดับ1ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาถูกมากลูกค้าผมซื้อ3บาทเนี่ยตอนนี้เนี่ยนั่งอยากจะขาย5บาทกันเยอะแยะเลยนะแต่ผมอยากให้ขาย10บาท
1: ค่ะค่ะถัดมานะคะหุ้นตัวนี้ค่ะ TACC น่าสนใจไหมคะ
0: อะไรนะ
1: TACC คือ TAC Consumer
0: มันอยู่ในไอ้นั่นฮะมันอยู่ในกล
1: ุ่
0: มของMAIมันเป็นหุ้นตัวที่คือเนื่องจากในตลาด MAI เนี่ยมันเป็นลักษณะการเติบโตในลักษณะอันหนึ่งเป็นคอนซูเมอร์นะฮะก็โอเคฮะมีลักษณะการเติบโตในหลายปีใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาจาก4บาทเป็น6บาทถ้าตัวนี้มาอยู่ในตลาดใหญ่นะตัวนี้จะไปได้ไกลแต่ตัวนี้เนื่องจากอยู่ในตลาดย่อยในตลาดย่อยและในตลาดย่อยในโดยส่วนใหญ่เขาเล่นเก็งกำไรกันหุ้นในตัวนี้เนี่ยเมื่อปี2021นะฮะย้อนหลังไปประมาณ7ปีเนี่ยนะฮะราคาหุ้นเขาอยู่8บาทเพราะฉะนั้นตัว6บาท50 6บาท60ตรงเนี้ยเป้าหมายก็คือ8บาทดูผลการงานฮะดูวันที่15ดูวันที่15วันสุดท้ายเดี๋ยว15 1617 18ดูวันที่18ท่านได้ผลการงานท่านไปดู ATACCT ว่าผลการงานมันดีขึ้นหรือเปล่านะครับขณะนี้ถ้าเล่นตามกราฟผมดูกราฟระดับวีคเนี่ยสโลว์สโตร์มันอยู่ที่ระดับ88ความหมายคือตรงนี้ไม่ซื้อเพิ่มละมันเต็มถือดังนั้นดูผลการงานอีกทีหนึ่งนะครับ
1: โอเคค่ะตัวนี้ลงเพิ่มเติมข้อมูลนะคะเขาเป็นบริษัทที่มีคู่ค้าของเขาคือเขาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำกดในเซเว่นน่ะแบบนั้นนะคะเป็นเครื่องดื่มโถกดนะคะ
0: เหนื่อย
1: ออกคาเฟ่
0: เหนื่อยอันนี้คือเนื่องจากเขาเป็นหมวดอาหารเนี่ยเข้าไปหมวดอาหารเนี่ยการแข่งขันมันสูงฮะนะแต่เขาดีตรงที่เขาได้อยู่ในเซเว่น
1: อยู่ในเซเว่นใช่ค่ะนะคะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะถัดมานะคะบอกไทยออยน่าจะไปถึงที่เท่าไหร่คะคุณเชษฐ์คะ
0: ตอนนี้ราคาคือขนาดนี้ผมออกงานให้เพื่อนๆให้ลูกค้าผมหมดเนี่ยนะฮะราคามันแพงราคาตอนนี้มัน68บาทฮ
1: ะ
0: นี่คุณนงนี่ตั้งแต่5ปีที่ผ่านมานี่คือราคาสูงสุดของมันนะ70บาทนี่ราคาสูงสุดของมันในรอบ6ปีที่ผ่านมานะฮะ
1: เขากำลังจะกลับไปที่ยอดของเขาแล้ว
0: ยอดของเขาอยู่ที่ประมาณ75บาทนะฮะเพราะนั้นราคาตรงนี้คือราคาแพงนะฮะถามว่ามันจะไปไหนก็ผมว่าราคาคือมันขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันโลกคือขนาดนี้ถามผมเนี่ยซื้อเพิ่มไหมไม่ให้ซื้อเพิ่มเตรียมขายอย่างเดียวจะขายไหมก็แล้วแต่แบ่งขายได้นะฮะแล้วก็มาซื้อใหม่ราคาที่น่าจะเล่นกันของตัวไทยออยล์คือระหว่าง40บาทถึง60บาทไม่ใช่ราคา70บาทฮะ
1: ค่ะนะฮะตัวนี้นะถัดมาคำถามค่ะขอ OR หน่อยนะคะ
0: แย่ฮะแย่เปลี่ยนการลงทุนฮะ
1: ไม่มีอยู
0: ่ซื้อการลงทุนเลยฮะ
1: ซื้อตั้งแต่ IPO 18บาท
0: 13บาทเท่าไหร่นะฮะ
1: ซื้อ IPO ที่18บาทไง IPO OR 18บาทค
0: ่ะอันเนี้ยราคามันลงมาจาก OR นะฮะ OR เนี่ยมันลงมาจากระดับราคาเนี่ยตั้งแต่35บาทปี21แล้วเหลือตรงนี้เหลือ12บาทเนื่องจากข้างในเนี่ยมันมีการเปลี่ยนธุรกิจค่อนข้างเยอะนะฮ
1: ะ
0: ทำนู่นทำนี่ทำนั่นตอนนี้กำลังจะไปเอาไก่อีกยี่ห้อหนึ่งเข้าสู่ตลาดละนะฮะเอา S&P เข้าสุดละมันเยอะฮะมันปวดหัวเพราะนั้นระดับราคา12บาทเนี่ยมันมีหุ้นหลายตัวที่ใกล้เคียงกับราคา12บาทเดี๋ยวผมส่ง120ตัวไปให้ดูแล้วไปเลือกเอา12บาทเนี่ยอุตสาหกรรมไหนที่มันลง12บาท15บาทเนี่ยเปลี่ยนซะนะฮะอย่าเชื่อผมหมดนะเอาเป็นอย่างนี้อันแรกก่อนผมให้ทดลองอย่างนี้ครึ่งหนึ่งของตัวที่มีอยู่ในพอร์ตเนี่ยขายแล้วเอาครึ่งหนึ่งนะไปลงหุ้นตัวอื่นแล้วถือในระยะ1ปีที่เท่ากันผมเข้าใจว่าตัวอื่นจะไปได้เร็วกว่าตัว
1: นี
0: ้ OR
1: OR
0: เพราะ OR ไม่ได้คือในกลุ่มน้ำมันกับกลุ่มปิโตรเคมเนี่ยเขาดีทั้งหมดแต่ OR เป็นกลุ่มค้าปลีกคือเข้าใจความหมายไหมครับปีการแข่งขันมันเยอะมากมันไอตัวที่มันดีคือราคาน้ำมันที่มันพุ่งไม่ใช่เป็นค่าปีกที่พุ่ง
1: อัน
0: เนี้ยโออาจะเหนื่อยตรงเนี้ย
1: นะคะมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาแต่

0: ไม่ได้ส่งอีเมลมานะคะขออนุญาตนะคะมี2ท่านนะคะส่งอีเมลมานะไม่งั้นเดี๋ยวไม่แน่ใจจะส่งไฟล์กลับไปยังไงนะคะท่านที่มีหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย4493 4493นะคะและ6023นะคะ4493ท่านหนึ่งแล้วก็6023ท่านหนึ่งนะคะส่งอีเมลมา
1: พี่ที่ฟังในรายการอยู่เงี้ยไปบอกเพื่อนๆมาเอาผลการงานไปฮะไปเอากราฟไปดูนะถ้าอยากลงทุนเนี่ยผมไม่แนะนำให้ลงทุนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะเอากราฟไปดูแล้วไปดูซิสิ่งที่ต้องการให้ดูเนี่ยมันมีหลายปีเพราะนั้นเวลาท่านดูเนี่ยท่านอย่าไปดูแค่เฮ้ยมันขึ้นดูซิว่ามันขึ้นแบบเนี่ยอย่างโออาร์เงี้ย
0: คือดูแบ็คกราวด์มันด้วย
1: ดูเทรนมันด้วย
0: ดูเทรนมันด้วย
1: แต่ว่ามันขึ้นมันเพิ่งขึ้นหรือมันขึ้นมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะค่ะโอเคถัดมานะคะปตท.สผ.พี่เทพไปต่อไหมครับ
1: หน้าตีฮะถามเนี่ยหน้าตีนะราคาเป้าหมายของตัวพี่เทพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลงานครั้งนี้ออกมาดีมันดีหมดนะฮะในหมวดพลังงานนะมันเนื่องจากราคาน้ำมันโลมเพิ่มน
0: ะ
1: เพราะนั้นราคาของปตท.พี่เทพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสงครามมันจะจบเมื่อไหร่ราคาน้ำมันโลกมันจะไปถึงไหนราคาน้ำมันโลกจะไปที่100เหรียญหรือ120เหรียญถ้าเราอนุมานว่ามันไปที่100เหรียญราคาจะยืนอยู่ที่ประมาณ160บาทถึง180บาทนะฮะราคาจะอยู่ประมาณนั้นนะฮะแต่ให้คอมเมนต์นะอย่างนึงนะฮะระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าราคาน้ำมันโลกมันอ่อนตัวขนาดนี้ที่มันอยู่ตรงเนี้ยประมาณ80เหรียญเนี่ยถ้ามันลงไป60เหรียญ50เหรียญเมื่อไหร่ท่านต้องยอมแพ้กับมันนะพี่เทพก็จะหลุดลงมาอยู่เล่นข้างล่างนะฮะ
0: ค่ะค่ะท่านนี้ก็ถามเกี่ยวกับพี่เทพเหมือนกันนะคะแบบว่าอย่างพี่เทพเนี่ยเก็บไม้แรกวันที่ขึ้น XD วันที่หุ้นลงได้ไหม
1: วันนั้นคือวันที่ท่านต้องการ XD หรือเปล่าว่าหรือวันที่ประกาศ XD แล้วว
0: ันที่14เก็บไม้แรกวันที่ขึ้น XD
1: วันที่14ท่านเก็บก่อนวันแรกได้ไหมก่อนปิด XD เพื่อท่านจะได้ XD ไปด้วยเข้าใจความหมายผมนะแล้วพอเสร็จแล้วอย่าไปเชื่อนิยามอย่างหนึ่งก็คือพอ XD แล้วราคามันจะลงตาม XD เป็นเพราะว่าเนื่องจากอุตสาหกรรมมันไปคือเข้าใจความหมายผมนะฮะมินนิ่งก็คือพอ X แล้วบางทีอาจจะไม่ลงเพราะว่าเนื่องจากมันมีอุตสาหกรรมมันถูกบังคับโดยราคาน้ำมันโลกที่ยังกลับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอาจจะไม่เป็นใจตามแบบในอดีตที่ผ่านมานะครับเผื่อเหลือเพื่อขาดก็ได้นะฮะซื้อครึ่งนึงก็ก่อนวันนึงนะครับแล้วก็ได้ XD ด้วยแล้วก็อีกวันนึงก็ซื้อตอนเครื่องหมาย XD ก็ได้นะครับแต่ราคาอย่าลืมนะครับเมื่อท่านเล่นพี่เทพแล้วท่านต้องเข้าใจว่าท่านเล่นพี่เทพเนี่ยเล่นกับราคาน้ำมันโลกนะครับต้องเข้าใจมันนะฮะในกลุ่มพลังงานทั้งหมดถ้าราคาน้ำมันโลกมันหลุดลงมาเล่นที่50เหรียญนะฮะ60เหรียญ50เหรียญเมื่อไหร่ราคาน้ำมันที่ท่านซื้อนะวันนี้จะแพงหมดนะฮะโอเค
0: ค่ะค่ะถัดมานะคะ
1: เดี๋ยวจะแพงหมดแล้วเอาให้ชัดก่อนจะแพงหมดแล้วท่านต้องขายนะท่านอย่ามานั่งหูไอตัวปตท.ไอไทยออยที่70บาท80บาทนี่ครับห้ามโหเด็ดขาดนะราคามันจะลงเยอะมากครับ
0: ค่ะได้ค่ะคุณตั้มทวิสตี้นะคะส่งอีเมล address มาที่ SMS หมายเลข4689399นะคะคุณตั้มทวิสตี
1: ้มีอีกอันนึง
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้ขี้โกงส่งอีเมลไปที่ตาออสไปที่สุเชษผมไม่แจกนะ
0: ให้ส่งอี
1: มันต้องเข้าเอ็มคอร์ดมามาหาผมไม่ลักรอบผมไม่แจกนะหลายท่านมากที่ลักรอบมาผมไม่แจกนะผมถือว่ามันผิดกติกาเพราะว่าคนที่เข้ามาที่นี่เนี่ยเขายอมที่จะนะฮะผมเราตกลงกันที่เราจะส่งมาเข้ามาที่เนี่ยฮะที่SMS เนี่ยนะฮะโอเคครับ
0: เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือการทำงานของง่ายของทีมงานด้วยนะคะเพราะว่าจำนวนอะไรเนาะจะได้
1: มีคนตามผมจะได้มีเวลาผมมีเรื่องอะไรผมได้มีหลักฐานว่าเออมาจากตรงนี้ ไม่งั้นไม่มีหลักฐานเดี๋ยวผมโดนเล่นซะอย่างเดียว
0: โอเคได้เลยค่ะถัดมานะคะตัวนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงนานแล้วคุณเชษฐ์
1: ค
0: ่ะล็อกสเล่บอกติดสอยห้อยตามา12ปีแล้วแบบหายไปเลยเงียบๆนะคะ
1: มันเป็นหุ้นที่ผมตึกมันยังมีอยู่นะฮะพี่ครับพี่อย่าคิดว่ามีมันฮะพี่คิดอย่าคิดว่ามีมัน
0: ลืมไปเถอะอีกแล้วใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฮะไอ้ล็อกเล่เนี่ยเปลี่ยนไปซะเป็นผมเรียนแนะนำหุ้นตัวหนึ่งหุ้นบาทหนึ่งเนี่ยหุ้นบาทหนึ่งให้รวมตัวสามเป็นสักสามตัวหุ้นไปซื้อหุ้น TTB ฮะ แบงค์ยังไงไงก็แบงค์แบงค์ตัวหนึ่ง TTB ท่านถือไอ้ล็อกเล่มาเป็น10กว่าปีจากระดับ

0: ราคา2บาทเนี่ยนะฮะนี่จาก6ปีนะจาก2บาทเหลือบาทหนึ่งผมอยากให้ท่านเปลี่ยนจากตรงนี้เป็น TTB ถือไป6ปีท่านจะได้เงินจากบาทกว่าเนี่ยนะฮะจาก3บาทเนี่ยกลายเป็น5บาท6บาทได
1: ้
0: TTB คือแบงค์นะฮะใช้ได้เลยน
1: ะ
0: เป็นแบงค์เล็กนะฮะใช้ได้ราคาไม่แพงนะฮะ
1: ตอนนี้ TTB หุ้นละ3บาท
0: 3บาท3บาทก็3หุ้นนะเอา3หุ้นเนี่ยท่านไม่ต้องมานั่งเก็บล็อกเล่ฮะล็อกเล่การทำธุรกิจอะไรล็อกเล่สู้เขาเหนื่อยฮะนะฮะสู้เขาเหนื่อย
1: ค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกซื้อ ARPC เอ๊ะหุ้นอะไรอ่ะคุณเชษฐา ARPC
0: IRPC ฮะ IRPC มากกว่า
1: ใช่ไหมพิมพ์ผิดเน
0: า
1: ะ
0: ราคาฮะราคา
1: IRPC ตอน4บาทกว่า
0: อ่าฮะฮะมีฮะเนี่ยฮะ4บาทกว่า IRPC เป็นหุ้นในเชิงของปิโตรเคมของตัวกลุ่มปตท.เขาฮะ
1: น
0: ะขณะนี้ราคา2บาทท่านถือต่อไปฮะจนกว่าสงครามจะจบนะจนกว่าราคาน้ำมันหุ้นตัวนี้เป็นใช้กลยุทธ์ของตัวราคาน้ำมันโลกเหมือนกันถ้าราคาน้ำมันโลกยังขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะราคาน้ำมันโลกยังไม่ลงท่านจะฟังรายการหลายรายการมากนะฮะแล้วก็ฟังว่าเอ๊ะราคาน้ำมันโลกเอาตัวเลขหนึ่งนะฮะ70เหรียญเอา60เหรียญก็ได้ฮะเอา60เหรียญถ้าต่ำกว่า60เหรียญเมื่อไหร่ท่านขาย IRVC นะแล้วเวลาขายเมื่อไหร่แล้วค่อยมาคุยกันอีกทีนึงแล้วจะหาเงินนั้นไปลงทุนอย่างอื่นแต่ถ้ายังไม่ลงมา60เหรียญยังไปที่90เหรียญยังไปที่80เหรียญ90เหรียญไป100เหรียญเนี่ยถือไปเรื่อยๆนะแล้วเวลาเขาบอกว่าเอ้ยราคาน้ำมันลงแล้วนะจาก100เหรียญลงมา80เหรียญแล้วนะอ่านนั้นตอนนั้นค่อยขายก็ได
1: ้
0: นะใจเย็นๆนะอย่าไปคิดถึงราคา IRPC ที่4บาทฮะไม่ต้องไปคิดถึงมันนะไปคิดถึงขนาดนี้ราคาน้ำมันโลกสวดมนต์ฮะราคาน้ำมันโลกอย่าขึ้นไปเยอะเลยเดี๋ยวเราแพง
1: ก่อนหน้านี้เรากลัวมันจะไปทะลุ100ไป150
0: นะถ้ามันไป150 IRPC ไป4บาทแต่เราจะเจ็บตัวมากกว่านั้นเพราะราคาเราจะใช้น้ำมันราคาแพง
1: เราจะแบบว่าอะไรนะอ้วกก่อนเลือดอาบตัวแล้วก็ไปถึง4บาทอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะคะโอเคค่ะเนี่ยค่ะคุณ CU บอกตัว GPSC วงเล็บ R ที่แตกออกมาจากพอร์ตนี่เพราะอะไรครับ
0: อ๋อไม่มีอะไรฮะมันเป็นตัวที่ตามตลาดเขาวางไอ้นั่นไว้เฉยๆฮะไม่มีอะไร GPSC ฮะ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังถามว่าคุณเชษฐ์เดลต้านะขอแนะนำกลยุทธ์หน่อย
0: เป็นอย่างนี้ฮะขณะนี้เดลต้าเป็นกลยุทธ์อย่างเดียวคือต้องใจกล้าอันแรกอันมีเท่าไหร่มีเท่านั้นถ้าอยากจะซื้อเพิ่มไปซื้อที่250กับ200ผมไม่คิดว่ามันจะลงไปนะฮะแต่ให้ทำใจว่าราคาจะขึ้นไปไม่ได้แล้วถ้าท่านถามอย่างเงี้ยถ้ามันขึ้นไป350ท่านจะขายไหมฮะหรือว่าท่านจะซื
1: ้อ
0: ขณะนี้เรากำลังพูดถึงราคาหุ้นไม่ไปไหนพอราคาหุ้นไม่ไปไหนมันเหมือน BDMS ฮะราคาไม่ไปไหนแล้วจะทำยังไงดี
1: uh-huh.
0: ถ้าใครจำรายการนี้ได้เราเคยคุยกันที่ BDMS ราคา17บาท18บาทวันนี้ขึ้นมา19บาทแล้วนะมันใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือน3เดือนมันถึงจะขึ้นได
1: ้ uh-huh.
0: เช่นเดียวกันฮะเดลต้าก็จะเป็นลักษณะเดียวกันมันมีคนเล่นแล้วกดราคาเฉยๆ
1: uh-huh. อ
0: ุตสาหกรรมยังไม่ได้แย่อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ดีมากนะแต่ยังไม่ได้แย
1: ่
0: ผมมักจะบอกใครทั่วไปนะตอนนี้ให้ซื้อหุ้นผมไปโคราชรอบนี้เนี่ยบอกให้ซื้อหุ้น3ตัวผมถามว่าหุ้น3ตัวที่พวกที่โคราชเขาฟังผมบรรยายเนี่ยมีหุ้นอะไรบ้างผมเรียนตอบนะ1ตัวแรกไฟฟ้าคือกัฟตัวที่2คือ K-Bank ตัวที่3คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คือเดลต้าเนี่ยคือพูดจากโคราชนะเอามาพูดถึงประเทศไทยเนี่ยมาพูดถึงกรุงเทพเนี่ยก็อย่างเงี้ยนะมันเป็นหุ้นที่ long term investment นะฮะไม่ใช่เป็นการลงทุนในรายเดือนนะแล้วซื้อแล้วต้องอย่างหนึ่งนะอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าลูกค้าผมติดเดลต้าแล้วซื้อเพิ่มมากขึ้นอย่าใช้เงินก้อนเดียวซื้อเดลต้าอย่างเดียวไปซื้อเดลต้าไปซื้อเคแบงค์ไปซื้อแอดวานไปซื้อกัฟไปซื้อหุ้นใหญ่ๆนะในกลุ่มปิโตรเคม PTT GC นะมันมีหลายตัวมากอย่าไปซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งผมว่าเดลต้าเขาถามผมว่าเดลต้ามีคนถามผมนะว่าเดลต้าจะไปราคาเท่าไหร่ผมบอกว่าด้วย PE ของเขาถ้าเล่นที่150เท่านะตอนนี้เขาได้7บาท7บาทได้14บาท14บาทคูณด้วย PE ถ้า200เท่าก็เป็น280 300ก็แล้วแต่แต่เป้าหมายผมคือ400นะปีหน้า
1: ปีหน้านะคะ
0: ปีหน้า400ปีหน้า
1: ค่ะค่ะค่ะมีเวลาอีกสักเนี่ยหน่อยนึงนะคะ

0: เดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามแล้วคุณสุเชษช่วยทิ้งท้ายนะคะตัว KTB เป็นยังไงบ้างคะยัง
1: โอ้โหราคา50บาทเนี่ยไม่มันเต็มใช่คุณนงแต่มันเต็มปีนี้
0: เต็มปีนี้
1: มันไม่ได้คุณนงจำได้ไหมเราพูดถึงกสิกรไทยเนี่ยเราไม่เชื่อว่ากสิกรไทยจะมา250คุณมันนันมาได้อะมันจะไป300ซะด้วยซ้ำไปกสิกร
0: เ
1: นี่ยเพราะนั้นกรุงไทยเนี่ยที่ท่านซื้อท่านมีอยู่เนี่ยถือไปหุ้นเด่น3ตัว K3K เนี่ยถือไปเลยถือไปซะอีก2ปีปีนึง
0: 1 K Bank
1: KTB
0: และ KKP. 3 KKP
1: แล้วก็ TCAP
0: แล้วก็ TCAP อันนี้หุ้นเด่นในกลุ่มแบงค
1: ์แบงค์เลยหุ้น แบงค์เลยถ้าเป็นเล็กก็ TTB ทิสโก้ไม่ต้องไปซื
0: ้อและ SCB อ่ะ
1: ผลการงานครั้งนี้ SCB จาก3บาทอีกอันหนึ่งได้3บาท30ได้6บาท60น
0: ะ
1: ผมให้เป็น7บาทน
0: ะ
1: 7บาทก็ขึ้นปีละ14 บาทคูณ PE 10เท่า140ตอนนี้150กว่า
0: ค่ะ
1: มันแพง
0: แพงแล้ว
1: มันแพงไป
0: ค่ะ
1: มันแพงไป
0: โอเคได้ค่ะงั้น โอเคคุณสุเชษทิ้งท้ายนิดนึง
1: ครับ
0: นะ
1: ก็เอาข้อมูลไปเสร็จแล้วไปดูกราฟนะฮะแล้วก็ช่วยกรุณารีพายกับผมจะส่งผลการงานกลับไปให้นะฮะแต่ขอกรุณาช่วยดูแล้วเวลาดูเนี่ยในกลุ่มเดียวกันท่านก็เลือกสักอย่าเลือก5ตัวเลือกแค่2ตัวพอเพราะส่งไป10กลุ่มกลุ่มละ2ตัวก็20กลุ่ม แล้วค่อยเอา20กลุ่มมาดูว่า20ตัวเนี่ยมาดูว่าไอ้หุ้นตัวไหนที่ท่านชอบให้เน้นที่ผลการงานแล้วไปดูผลการงานมากระทบผลการงานไหนดีโอเคถือไปนะครับผลการงานไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มโรงพยาบาลผลการงานไม่ดีไม่ใช่ว่าบอกว่าวันนี้ไม่ดีแล้วมันไม่ดีตลอด มันยังคงดีได้นะครับต้องคอยดูผลการงานครับผลการงานเป็นสิ่งสำคัญนะอย่าเชื่อผมนะอย่าเชื่อผมพูดได้เลยอย่าเชื่อนักวิเคราะห์ทุกคนให้ดูเชื่อผลการงานนะครับผมโอเคครับ
0: โอเคได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคำถามนะคะแล้วก็ใครที่ส่งอีเมลมาก็เดี๋ยวรอไฟล์จากคุณสุเชษไปนะคะส่วนใครที่ผ่านไปคืนนี้หรือพรุ่งนี้แล้วยังไม่ได้ก็ลองเช็คเข้าไปดูที่จังเมลของท่านทีหนึ่งนะคะและถ้ายังไม่ได้อีกก
1: ็รีพายกลับมาเดี๋ยวผมจะกระทบกับถ้ารีพลายกลับมาได้เนี่ยผมจะกระทบกับที่ข้อมูลที่ได้รับว่ามีใคร
0: ว่ามีใคร
1: ผมจะได้รู้
0: ใครไม่รีพลายก็คุณสุเชษก็บอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้
1: จะเหนื่อยฮะจะเหนื่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ดูไม่รู้เรื่อง
0: โอเคค่ะก็เราเจอกันทุกวันนะคะ 9:30 ที่ FM 100.5 นะคะก
1: ็
0: ปิดขัดอะไรอย่างไรก็เดี๋ยวไลน์มาก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะจัดการให้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคำถามแล้วก็แน่นอนขอบคุณอาจารย์สุเชษด้วยนะคะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองวรสิทธิ์ปัดยื้อส่งข้อมูลสอบทุจริตท้องถิ่นยืนยันเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อมูลเกือบ 300,000 คนตามกระบวนการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยยื้อเวลาในการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบกรณีการสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปส่วนกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้

0: พร้อมย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 5,929 คนเป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้รัฐบาลเดินหน้าดึงเด็กดุดระบบกลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการเรียนแบบโฮมสคูลเปิดทางครอบครัวจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังทางนี้จากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางการช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและหาแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อเปิดทางให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐมนตรีทศสั่งเร่งค้นหา3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิสูญหายจากกรณี3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหายตัวไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปีล็อกขี้ล่าสุดนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่บ้านปีล็อกขี้ร่วมประชุมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าและร้อยตชด.ที่135เพื่อวางแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้ง3นายได้ออกลงพื้นที่เดินลาดตระเวนตามปกติมีกำหนดการนัดหมายว่าวันที่11สิงหาคมจะต้องมาเจอกันในหมู่บ้านปีล็อกขี้แต่ตอนนี้ยังไม่ออกมาจากป่าล่าสุดเมื่อเวลา 8:30 นาทีที่ผ่านมาเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความว่าด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมเร่งค้นหาเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายโดยได้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและหยัดยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบริเวณจำกัด
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับรัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังติดอันดับ7ของโลกอาหารที่คนทั่วโลกรักนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและเสน่ห์อาหารไทยให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลังผลการจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ของ Brand Finance ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ7ของโลกอาหารที่คนทั่วโลกรักสะท้อนความนิยมและศักยภาพของอาหารไทยในสายตานานาชาติกระทรวงวัฒนธรรมโดยนางสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าต่อ

0: ยอดจุดแข็งดังกล่าวผ่านโครงการรถชาติที่หายไป The Lost Taste ภายใต้แนวคิด The Living Heritage โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รวบรวมองค์ความรู้และมรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงเลือนหายแล้วกว่า231เมนูเพื่อรักษารสชาติเรื่องราวและภูมิปัญญาของชุมชนพร้อมนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อาหารไทยเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมที่มีความแข็งแกร่งและได้รับการยอมรับในระดับโลกรัฐบาลจึงต้องการต่อยอดความนิยมของอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วไปสู่การทำให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้รู้จักความหลากหลายของอาหารท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่มากขึ้นพายุถล่มแถบมิดเวสต์บ้านระเบิดดับ1พายุรุนแรงพัดกระหน่ำภูมิภาคตะวันตกตอนกลางหรือมิดเวสต์ของสหรัฐเมื่อวันอังคารสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างประชาชนในพื้นที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์และตอนเหนือของรัฐอินเดียนาไม่มีไฟฟ้าใช้กว่า 575,000 คนพายุสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนต้นไม้หักโค่นล้มขวางถนนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าบางพื้นที่น่าจะเผชิญลมกระโชกแรงถึง177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิต1คนจากเหตุระเบิดที่บ้านหลังหนึ่งในเมืองพอเทดรัฐอินเดียนาและกำลังตรวจสอบว่าเชื่อมโยงกับพายุครั้งนี้หรือไม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแหล่งครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.netทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะวันนี้วันพุธที่12สิงหาคมนะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุกลทิพย์ค่ะ
4: ค่ะและแก้มพิญญาภัทรดาษอุตรานะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีพี่กุ้งค่ะก็มาเจอกันวันแม่แห่งชาตินะคะ
3: วันหยุดแล้วก็เราเจอกันครั้งแรกนะแก้ม
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วเราก็เป็นคุณแม่ที่น่ารักทั้งคู
4: ่ที่แอบแวบมาทำงานนิดหน่อย
3: หนีลูกมาทำงานนิดนึงนะทุกวันพุธเนี่ยเราจะคุยกับอาจารย์สันชัยเตียวประเสริฐกุลนะ ะคะซึ่งจะมีเรื่องราวทั้งเรื่องของไอทีนะคะเรื่องการตลาดมากมายวันนี้อาจารย์

0: ู่ในสายแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับกุ้งครับสวัสดีครับแอมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะน้องกุ้งกับน้องแก้มนะคะอาจารย์ขา
2: อ๋อน้องแก้มใช่ไหมครับโอเคโอเคครับ
0: มาอาจารย์แหมวันนี้มีเรื่องไอทีเยอะแยะด้วย
2: มันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับ
0: อ่ะมาลุย
2: เอาเรื่องแรกเลยไหม
0: จ้า
2: เรื่องนี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลไทยอ่ะต้องคิดละเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีงานเขาเรียกว่าเป็นงานแสดงรถยนต์ในอินโดนีเซีย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่แล้วปรากฏว่ารัฐมนตรีการคลังเนี่ยของอินโดนีเซียนะครับเขาไปในงานเสร็จแล้วก็ไปพูดกับผู้บริหารของโตโยต้าที่อยู่ในนั้นนะครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในอาเซียนทำไมเขาเนี่ยยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับโตโยต้าทุกอย่างอยากให้ผลประโยชน์ทุกอย่างเท่าที่โตโยต้าต้องการและจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดภาษีเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะ มีข้อแม้อย่างเดียวกุ้งอะไรรู้ไหม
0: ว่า
2: ถ้าย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปอินโดนีเซีย
1: แย่งลูกค้ากันตรง
0: ๆแหมตรงๆโป้งๆเลยนะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าเขามีนักผู้สื่อข่าวเนี่ยถามบอกว่าแล้วทำไมเนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วทำไมเนี่ยโตโยต้าถึงสนใจมาเมืองไทยเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยอินโดนีเซียอาจจะไม่ได้ให้ผลประโยชน์กับโตโยต้ามากพ
0: อ
2: แต่ตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปเยอะแล้วเขาบอกอย่างฮุนไดเนี่ยตอนนี้ก็ไปตั้งฐานการผลิตอยู่ในอินโดนีเซียนะครับซูซูกิก็ไปตั้งฐานการผลิตอยู่ในอินโดนีเซียเขาหวังว่าโตโยต้าเนี่ยจะไปอยู่อินโดนีเซียด้วย
0: สุดท้ายแล้วคำตอบยังไง
2: อย่างนึงเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาอยากให้โตโยต้าเนี่ยดึงฐานการผลิตของพวกบรรดาอะไหล่พวกบรรดาส่วนประกอบทั้งหลายไปอยู่ที่อินโดนีเซียด้วยแล้วก็บอกในขณะนี้เนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ในอินโดนีเซียเนี่ยมีการจ้างงานอยู่ทั้งหมด1,500,000 คนแล้วเขาก็บอกอย่างนึงว่าเขายินดีที่จะให้ทุกอย่างและยินดีที่จะเปิดเกมคุยกับโตโยต้าที่สำคัญมากเลยเนี่ยฟังแล้วแบบแสลงหูมากเลยนะแก้ม
1: ค
2: ือถอนฐานการผลิตจากประเทศไทยไปอินโดนีเซีย
0: นั่นสิทำให้อยากรู้ว่าคำตอบจากโตโยต้าในใจคิดอะไร
2: โตโยต้ายังนิ่งอยู่ครับยังไม่ตอบอะไร
1: ค่ะ
0: คือโตโยต้าตอนนี้เป็นต่อนะเป็นต่ออยู่นะ
2: ต้องดูต่อไปครับว่าโตโยต้าจะตอบว่าอะไรแต่ว่าอันเนี้ยผมคิดว่ารัฐบาลไทยเราเนี่ย
0: ต้องเคลื่อนไหวแล้วแหละ
2: อยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะ
1: ค่ะ
2: หรือแก้มว่าไง
1: คือเขามาพาดพิงแบบเอ่ยชื่อเลยไง
0: ม
1: ันไม่ใช่ว่าแค่ชวนว่ามาเพิ่มการลงทุนอะไรนะแต่พูดเมนชั่นถึงประเทศไทย
2: เออ
0: แต่ท่าทีประเทศไทยยังเงียบไหม
2: เราก็เงียบตลอดนะ
0: เออแต่จริงๆเรื่องนี้
2: ตอนนี้นะผมกุ้งกับแก้มแล้วอ่านในโซเชียลเนี่ยนะจะเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆที่คนไทยเนี่ยมีปัญหากับคนอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะแต่เป็นคนที่ได้สัญชาติไทย
0: มาทำธุรกิจ
2: มาเปิดกิจการในเมืองไทยโดยทำกิจการแล้วเนี่ยใช้โนมินีหรือคนแทนคนไทยด้วยแล้วก็มาเปิดซาบัตมาทำนู่นทำนี่แล้วก็มีปัญหากับคนไทยนะรัฐบาลไทยยังนิ่งเลยกุ้ง
0: แต่จริงๆเรื่องอินโดนีเซียเรื่องโตโยต้านี่นิ่งไม่ได้นะคงต้องหาโอกาสคุยกับทางรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอย่างน้อยๆ
2: ทุกเรื่องอะที่เราพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิสราเอลอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยรัฐบาลก็นิ่งไม่ได้นะ
1: ค่ะแต่อย่างน้อย
2: เพราะจริงๆแล้วถ้าปล่อยไปนานๆเนี่ยปัญหามันจะเยอะไปหมดเลยนะ
1: ใช่เราก็ต้อง
2: อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันอยู่ในขั้นเปลี่ยนถ่ายด้วยใช่ไหม
1: ถูกค่ะคือมันก็ไม่ง่ายนะที่เขาจะย้ายคือการจะย้ายฐานการผลิตการลงทุนเนี่ยจะย้ายไปประเทศอื่นยังไม่ใช่ง่ายแต่ว่
2: า
1: เราก
2: ็
1: ต
2: ้
1: อง
2: ดูข่าวเลยนะ
1: เขาออฟเฟอร์อะไรเขาออฟเฟอร์อะไรเราก็ต้องไม่ให้น้อยหน้านะ
2: ใช่เพราะนั้นอันนี้เนี่ยกุ้งกับแก้มเนี่ยนะต้องไปแบบกะไปบอกกับทางรัฐบาลด้วยนะว่าเรื่องนี้ไม่ซีเรียสนะถ้าเขาพูดมาถึงขนาดนี
0: ้ใช่ใช่คงต้องมีโอกาสถ้ามีโอกาสจะคุยกับทางอุตสาหกรรมนะว่าเออแล้วประเทศไทยจะตามเรื่องนี้อย่างไรคงต้องติดตามอย่างที่แก้มบอกอะต้องดูว่าอินโดออฟเฟอร์อะไรคือทุกอย่างทุกคนก็ยังกำอยู่ยังไม่พูดไงยังไม่พูดมาหมด 100% ก็ยังไม่รู้ว่าคิดอย่างไรกันแต่ที่แน่ๆก็คืออินโดนีเซียนี่แบบหมัดตรงมาเลยอะ
2: ใช่นะอันนั้นก็เรื่องแรกเลยนะก็ต้องฝากไว้ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยคงอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าถ้าอยู่นิ่งๆต่อไปถ้าเกิดเขาย้ายฐานไปจริงๆเนี่ยเราเดือดร้อนนะเพราะว่า

0: ่าจีนมาอยู่ในเมืองไทยเยอะก็จริงแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามบีบรัดที่จะให้ใช้แบบชิ้นส่วนต่างๆในเมืองไทยจ้างงานคนไทยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นโรงงานสูญเหลียญไง
1: อืมค่ะ
0: นะแล้วตอนนี้เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะออกกฎขึ้นมาเนี่ยเพื่อบีบคั้นเนี่ยเพื่อบีบใครว่าอะไรเพื่อเร่งรัดเนี่ยให้มีการใช้ชิ้นส่วนในเมืองไทยมากขึ้นถ้าไม่งั้นแล้วนี่ก็จะมีการขึ้นภาษีสัมปทานมิตรอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะการที่เขารัฐบาลเนี่ยไปสนับสนุนจีนมากเกินไปให้นำเข้าได้ในอัตราภาษีที่ต่ำแล้วในกระดาษเดียวกันเนี่ยให้การสนับสนุนด้วยเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยกับชาติอื่นๆที่เข้ามาลงทุนในเมืองไทยแล้วเนี่ย
1: นั้น
0: เดือดร้อนนะเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมก็ต้องมีโอกาสนะที่อย่างเงี้ยเขาจะไปนะจำได้ไหมซัมซุงเนี่ยย้ายฐานจากไทยไปเวียดนามเรียบร้อยแล้วยากไหมยากแต่มีโอกาสเคลื่อนที่ได้เพราะนั้นเราปล่อยไม่ได้น
1: ะ
0: เพราะเศรษฐกิจของเราก็ย่อมแยบเต็มทีอยู่แล้วจริงไหมถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมนี้เกิดล่มสลายไปหรือมีปัญหาเนี่ยนะหนักเลยนะกุ้ง
1: คือทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยก็เคยมีการคุยกันมีการแถลงข่าวว่าชิ้นส่วนต่างๆควรต้องใช้ไปในประเทศไทยด้วยเพื่อที่จะให้มันซัพพลายเชนมันต่อเนื่องก็เป็นข้อเสนอไปยังภาครัฐแล้วค่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่เห็นอะไรนะ เพราะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนะเก่งมากเลยแก้ม เก่งเรื่องอะไรรู้ไหมอ
2: ะไรคะ
0: เรื่องลำมวยไทยเก๊กการลำมวยไทยเก๊กเนี่ยนะต้องลำเป็นชั่วโมงกว่าเหงื่อจะแตกไงมันก็จะช้าแล้วมันก็จะไม่ทันการโลกวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากเลยน
2: ะ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดลำมวยจีนกันแบบประเภทลำมวยไทยเก๊กเนี่ยกว่าจะเหงื่อออกเนี่ยไม่ทันกินนะเข้าไปแล้วนะอ้าวอันนี้มาอีกเรื่องนึงเดือนหน้าเนี่ยแอปเปิลก็จะมีการเปิดตัวเขาเรียกว่าอะไรครับโทรศัพท์ไอโฟนแล้วก็ปิดฟันอีกหลายตัวใช่ไหมมีปัญหาเยอะมากเลยครับเพราะราคาจะแพงขึ้นเยอะเนื่องจากว่าตอนนี้แรมมันขาดแคลนคือดีแรมที่อยู่ในเครื่องนะครับยิ่งอยู่ Apple เนี่ยไปจ้าง TSMC ซึ่งเป็นบริษัทไต้หวันเนี่ยทำชิปพวก M1 M2 M3 M4 M5 ตอนนี้ถึง M6 แล้วแล้วก็ชิป A ด้วยซึ่งชิป A เนี่ยก็อยู่ใน iPhone นะครับชิป M เนี่ยก็อยู่ใน iPadกับ Mac แล้วก็อยู่ในแล้วก็ M ชิป A เนี่ยก็อยู่ใน iPad ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ทำชิปอันนี้เสร็จเนี่ยเขาก็ต้องไปสั่ง RAM เอามาประกอบร่างให้มันเป็นเขาเรียกว่า System on Chip หรือเรียกว่า SoC เป็นหน่วยประมวลผลเพราะว่าเครื่องของ Apple เนี่ยไม่สามารถเพิ่ม RAM ได
1: ้
0: ซื้อแล้วซื้อเลยจบแล้วจบเลยใช่ไหมเขาก็เอา RAM เนี่ยกับหน่วยประมวลผลเนี่ยมาใส่อยู่ในยูนิตเดียวกันก็ต้องไปซื้อ RAM มาซึ่ง RAM เนี่ยมีคนที่ว่าเป็นเจ้าตลาดและเกือบจะผูกขาดอยู่ทั้งหมด3รายนะครับคือ Micron SK Hynix ที่ของเกาหลีกับ Samsung นะครับตอนนี้เนี่ยเขาต้องขึ้นราคา iPhone 18เนี่ยผมคิดว่าเยอะเลยล่ะรุ่นที่สูงๆเนี่ยอาจจะขึ้นเป็นหมื่นนะกุ้ง แล้วจะอีกที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าเขาไปขึ้นราคาในจีนเนี่ยไม่ได
2: ้
0: เพราะคู่แข่งในจีนเนี่ยมันมหาศาลใช่ไหมดังนั้นเนี่ยยอดขายในจีนเขาก็เยอะด้วยแล้วฐานการผลิตเขาอยู่ในจีนด้วยใช่ไหมทาง Apple เนี่ยก็ได้ไปเจรจากับบริษัทจีนบริษัทหนึ่งชื่อ CXMT บริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำแรมนะครับดีแรมเนี่ยที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์และในขณะนี้เนี่ยบริษัท CXMT เนี่ยอยู่ในบัญชีดำระหว่างประเทศด้วยของคุณทรัมป
2: ์
0: นะครับตอนนี้เนี่ยแต่ Apple เนี่ยก็ไม่ฟังเสียงอ่ะเขาไปคุยกับ CXMT บอกว่าขอซื้อแรมเพื่อเอามาผลิต iPhone 18เนี่ยที่จะขายในเมืองจีนได้ไห
2: ม
0: แล้วก็พยายามต่อรองราคานะครับแต่ปรากฏล่าสุดเนี่ยเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือยืนยันออกมาครับว่า CXMT เนี่ยปฏิเสธไม่ขายแรมให้กับ Apple ครับสาเหตุว่าอะไรรู้ไหม
1: เพราะ
0: Apple ไปกดราคาเขา
1: อยากได้ของเขานะแต่ไปกดราคาเขา
0: CMC ก็บอกว่ายินดีทำธุรกิจกับ Apple นะแต่ว่าราคาเนี่ยต้องอยู่ในราคาเดียวกับที่ Apple ซื้อจาก Micron SK Hynix กับ Samsung กูง่ายๆคือต้องจ่ายแพงขึ้นจะไปกดราคาเขาไม่ได
1: ้
0: นะครับแล้วในขณะนี้ CMC เนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจ Apple มากนะเพราะเขามีสัญญาเนี่ยระยะยาวนะในการจัดหา DRAM ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ในจีนเช่น Xiaomi Huawei อะไรต่อหลายๆเจ้ามากเลยนะ
2: ค่ะ
0: ก็หมายความว่าถ้าคุยกันไม่จบเนี่ย

0: ก็ต้องขึ้นราคา iPhone ในจีนนั่นยอดหมายความว่ายอดขายเนี่ยคงหายไปเยอะเลยนะกุ้งนะดูต่อไปครับว่าตอนนี้ Apple จะแก้ไขปัญหายังไงเพราะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไปซื้อ RAM จาก TSMC แต่ราคาเนี่ยกลายเป็นราคาเดียวกับที่เขาซื้อจาก3เจ้าเนี่ย
1: ม
0: ันก็ไม่รู้จะไปทำไมนะกุ้ง
1: แต่ว่าถ้าเกิดเขามันต้องใช้ของมันก็ต้องซื้อนะอาจารย
0: ์แต่มันมีไงแต่ว่าเขาต้องการจะไปซื้อกดราคาเอาของถูกไง
1: ไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเองขายตัวเองขายตัว Apple เองขายแต่รุ่นออกมาราคาก็แหมพุ่งไปขนาดนั้น
0: ใช่แล้วปีนี้กุ้งเนี่ยจะเปลี่ยน
1: ไม่ค่ะ
0: มือถือนะ
1: ไม่ค่ะอาจารย์ขาเพราะว่าโอ้โหราคามัน
2: มันแรงขึ้นทุกวันเลย
1: แรงขึ้นทุกวัน
0: เดี๋ยวนี้ราคาเป็นแสนนะ
1: เหยียบแสนน่ะ
2: เห็นราคาแล้วตกใจ
0: เออใช่
1: ใช้เครื่องเก่าไปเถอะใช้เครื่องเก่าไป
2: แล้วเจ้าอื่นก็แพงตามๆกันด้วยนะ
0: เอาก็ขึ้นกันหมดเลย
1: เหมือนนักกันแพงอาจารย
0: ์อ่ะละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับหัวเว่ยครับทำตาม Apple ทุกอย่างเลยครับคือ Apple เนี่ยเขาเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบปิดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือทุกอย่างเนี่ยเป็นของ Apple หมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นชิปไม่ว่าจะเป็นการออกแบบไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเนี่ยเป็นของ Apple เลยใช่ไหมครับหัวเว่ยเนี่ยถูกบีบคั้นมานานมากตอนนี้หัวเว่ยเนี่ยทำตาม Apple เลยนะครับพูดง่ายๆคือตอนนี้เขาเปิดตัวนะครับโน้ตบุ๊กนะครับคอมพิวเตอร์ของหัวเว่ยยี่ห้อ MateBook Pro รุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศจีนนะครับโดยที่ว่าระบบปฏิบัติการเนี่ยใช้ Harmony OS 6.1 ซึ่งหัวเว่ยพัฒนาเองนะครับชิปประมวลผลใช้ Kirin X90 Plus นะครับซึ่งหัวเว่ยพัฒนาขึ้นมาเองนอกจากนั้นแล้วหน้าจอ OLED เนี่ยนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับแล้วก็ความสว่างสูงด้วยนะครับทุกๆอย่างที่หัวเว่ยทำขึ้นมาเนี่ยมี2รุ่นเนี่ยนะมีรุ่นโน้ตบุ๊กธรรมดากับโน้ตบุ๊กปลอกจอพับให้นึกภาพเหมือนกับว่าโน้ตบุ๊กอันเนี้ยมันเหมือนกับโทรศัพท์จอพับอ่
2: ะ
0: แต่พอกลางออกมาเนี่ยด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นคีย์บอร์ดอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นจอนึกออกไหมคราวนี้ตอนนี้เนี่ยทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยเป็นของหัวเว่ยทั้งหมดโดยไม่ใช้ Microsoft ไม่ใช้ใครทั้งสิ้นนะครับราคารุ่นเริ่มต้นนะครับแบบโน้ตบุ๊กนะแรม 24GB นะครับ SSD 512ราคาประมาณ 49,000 บาทรุ่นท็อปแรม 32GB SSD นะหรือฮาร์ดดิสก์เนี่ย 1TB เนี่ยราคา 68,500 สเปคนี้ถ้าไปซื้อ Apple ราคาเป็นแสนนะ
2: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเปิดจองเนี่ยนะครับแล้วจะส่งมอบเริ่มขายทั่วไปในวันที่14สิงหาคมนี้คือมะรืนนี้เองอะนะครับแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าจะเอามาวางจำหน่ายทั่วโลกหรือไม
1: ่
0: แต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นจอพับเนี่ยนะครับจุดรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับรุ่นเริ่มต้นนะแรม24 SSD 512เนี่ย 122,000 ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วรุ่นท็อปสุดเนี่ยแรม32 SSD 2 TB นะ
2: ค่ะ
0: 147,000 ครับ
1: อันนี้ราคาหัวเว่ยเขาไปขนาดนั้นแล้วเหรอ
0: ใช่แล้วครับ
1: โอ้ราคามันขึ้นตามๆกันไหมอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ยิ่งพวกชิปแพงขึ้นด้วยเน
0: า
2: ะ
0: อันนี้เห็นเลยไหมว่าทรัมป์เนี่ยบีบคั้นหรืออเมริกาบีบคั้นจีนเนี่ยเยอะเกินไปเนี่ยมันทำให้จีนเนี่ยต้องพัฒนาทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดและสุดท้ายเนี่ยทำได้ดีไม่แพ้ฝรั่ง
1: ใช
0: ่ในราคาที่ถูกกว่า
2: ย้อนกลับมา
0: แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของฝรั่งเนี่ย
2: อ
0: ย่างเต็มรูปแบบเหตุการณ์อันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคอมพิวเตอร์กับพวกมือถืออย่างเดียวน
2: ะ
0: อเมริกาเนี่ยไปบีบคั้นบริษัทหนึ่งชื่อ ASML ตั้งแต่ปี2019บริษัท ASML เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเครื่องพิมพ์วงจรในการผลิตขั้นหน่วยประมวลผลหรือ CPU นะครับรายใหญ่ที่สุดแล้วก็มี market share อยู่ประมาณ 70% ของโลกนะครับโดยที่ว่าเทคโนโลยีเขาสูงมากเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Deep Ultraviolet หรือ DUV นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เขาทำได้เนี่ยเพราะมันเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท ASML ในเนเธอร์แลนด์กับ Carl Zeiss ซึ่งเป็นบริษัทเยอรมันแล้วก็ทำระบบออปติกหรือระบบการแบบภาพระบบเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์อะไรต่ออะไรพวกนี้ที่ดี

0: ที่สุดในโลกแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งชื่อทรัมป์ของเยอรมนีนะครับเป็นผู้ผลิตเลเซอร์ในการที่จะยิงแล้วก็ผลิตตัวชิปอันนี้โดยใช้ Deep UV นะครับ ASML เนี่ยถือสิทธิ์ในการผูกขาดทั้งหมดในตลาดเครื่องปิ้นชิปคำขั้นอันสูงมี market share อยู่ประมาณ 80 กว่า%ทั่วโลกนะแต่ในตอนนี้อเมริกาเนี่ยตั้งแต่ปี2019เนี่ยบีบรัดให้ ASML เนี่ยไม่ส่งต้องหยุดส่งเครื่องพิมพ์ชิประดับ High End เนี่ยไปที่จีนจีนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะผลิตชิปมาแข่งกับฝรั่งได้ในระยะสั้นใช่ไหมต้องไปใช้เทคโนโลยีอื่นเช่นแทนที่จะพิมพ์ทีเดียวเสร็จโดยใช้ DUV หรือ Deep UV เนี่ยต้องไปพิมพ์หลายครั้งซึ่งมันทำให้การอัตราสูญเสียในการผิดเนี่ยมันสูงขึ้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยมันจะทำให้อเมริกาเนี่ยสามารถจะขายของในราคาแพงเพราะสามารถผูกขาดตลาดชิปได้สองนะครับเขาบอกว่าจีนเนี่ยจะถูกบีบคั้นให้พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองแล้วท้ายสุดเนี่ยจีนจะประสบความสำเร็จเพราะตอนนี้จีนเนี่ยรู้อยู่แล้วแล้วก็กำลังพุ่มเงินวิจัยและพัฒนาเนี่ยในเครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวกับการผลิตไอตัวพวกชิปหรือตัวของหน่วยประมวลผลขึ้นมาอย่างใช้ทุนอย่างมหาศาลนะครับแล้วท้ายสุดเนี่ยถ้าเขาทำสำเร็จเนี่ย
1: แข่งเลย
0: พุ่งกับแก้มก็จะเห็นเหมือนกับโอเวอร
2: ์
0: ตอนนี้กลับฟื้นขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆการทำอย่างเงี้ยไม่ถูกเพราะมันทำให้ยุโรปพูดง่ายคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยสูญเสียโอกาสและเป็นการสร้างคู่แข่งในระยะยาวด้วยนะกุ้ง
2: ก็มาบีบให้เขาต้องพัฒนา
0: เขาบอกมาตรการอย่างนี้เนี่ยมันได้ผลในระยะสั้นเท่านั้นท้ายสุดในระยะยาวเนี่ยไม่มีใครยอมหรอกและสุดท้ายนี้เขาจะพัฒนาการผิดต่างๆของเขาขึ้นไปเองและสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออเมริกาเนี่ยจะเจอคู่แข่งที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะแข่งด้วยได้กุ้งคิดยังไงกับเรื่องนี
2: ้คืออเมริกาก็คือทุกคนอ่ะวิ่งเข้ามาบีบจีนไงแต่สุดท้ายจีนก็ยอมไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องพัฒนาระยะสั้นกระทบไม่เป็นไรแต่ว่าพอเขาพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นมหาอำนาจในอนาคต
1: ใช่แล้วสิ่งที่ทำให้อเมริกากีดกันจีนเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่เขาพัฒนาแบบหายใจลดต้นคอแล้วอ่ะแต่ยิ่งอย่างเงี้ยพอคุณไปกีดกันอ่ะแสดงว่าเทคโนโลยีเขาเนี่ยถ้าเขาพัฒนาอีกไม่เท่าไหร่อ่ะเขาก็ยิ่งจะกลายเป็นตามทันหรืออาจจะแซงก็ได้
0: ใช่ผมว่าแซงแน่นอนครับเพราะในตอนนี้เนี่ยจีนก็แซงเทคโนโลยีอเมริกาไปหลายอย่างแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: อีกเรื่องนึงนะกุ้งรู้ไหมเมื่อ2 3วันก่อนเนี้ยมันมีปัญหาขึ้นมาที่นักข่าวเนี่ยเงือบกันไปหมดเลย
2: ประเด็นไหน
0: ครับเพราะทำเนี่ยเขาชวนนักข่าวขึ้นที่ Air Force 1จากตุรกีบินไปที่ไหนก็ไม่รู้นะเสร็จแล้วปรากฏว่าพอขึ้นไปบนเครื่องเนี่ยธรรมดาทำก็จะเดินมาคุยกับนักข่าวบน Air Force 1ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แต่ปรากฏเที่ยวนี้เนี่ยตามเขาไม่มาเขาบอกประธานาธิบดีต้องการพักผ่อนครับแต่ปรากฏว่าพอไปถึงปลายทางเนี่ยนักข่าวลงมาเนี่ยปรากฏว่าทำไม่ได้อยู่บนเครื่องครับครับทำไปขึ้นอีกเครื่องนึงแล้วเขาบอกว่าตอนอยู่ตุรกีเนี่ยมันอยู่ใกล้กับอิหร่านเนี่ยกลัวโดนโจมตีถ้าโดนโจมตีเนี่ยพวกนักข่าวนี่เป็นโลกมนุษย์ละกัน
2: พูดอย่างนี้ก็คือเอานักข่าวไปเป็นตัวล่อดิ
0: เป็นไงชั่วร้ายไหม
2: ชั่วมากไม่พูดเบาๆได้ไหมชั่วค่ะชั่วค่ะโอ้โห
0: เดี๋ยวเราไปฟังข่าวมีเสียงนะใจกันก่อนดีไหมกุ้งเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึง
2: พักแป๊บนึงค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจริญจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม

0: ร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอยู่กับน้องแก้มนะคะแล้วก็กุ้งซอยฟ้านะคะแล้วก็อาจารย์สัญชัยอยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยกันนะแก้มมีสิ่งที่น่าสนใจมานำเสนอก่อน
6: ค่ะนะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวนะคะซื้อชิ้นเดียวแบบจบเลยทำได้ทุกอย่างนะคะก็ขอแนะนำค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 นะคะตัวนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่ามีดีแค่หุงข้าวนะแต่ว่าเขาคือหม้ออเนกประสงค์5 in 1นะคะ1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวเลยความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรนะคะก็ทำทีนึงก็กินได้ทั้งครอบครัวนะอาจจะมากกว่า1มื้อด้วยนะคะก็พลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงค่ะช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มจริงๆนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเลยค่ะเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะก็จ่ายแค่พันต้นๆ นะแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยสนใจโทรที่เบอร์021143990 021143990นะคะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
5: ค่ะอาจารย์อยู่ในสายใช่ไหมคะ
7: ครับอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับ
5: ต่อค่ะอาจารย์ขา
7: ถ้ามีคำมีคำถามอะไรจากท่านผู้ฟังไม่เอ่ย
5: แก้มเปิดดูสิ
6: เดี๋ยวนะค
5: ะระหว่างเดี๋ยววันตามวันนี้วันหยุดอาจารย์อาจจะเงียบนิดนึง
7: เราคุยกันต่อค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเราเรื่องเบาๆนิดนึงกันวันนี้พูดเรื่องหนักไปเยอะเลยเน
5: า
7: ะ
5: ใช่
7: แก้มมีลาบูบูอยู่ในการครอบครองกี่ตัว
6: มีตัวเล็กๆไม่กี่ตัวค่ะอาจจะมีคนให้ลูกมาบ้างอะไรเงี้ย
7: แล้วกุ้งอ่ะแล้วกุ้งอ่ะ
5: กุ้งมีตัวเดียว
7: เขาบอกว่าอย่างนี้นะ
5: รู้จักพอ
7: ลาบูบูเนี่ยนะมันคือบริษัทชื่อป๊อปมาร์ทใช่ไหม
6: ค่ะ
7: แล้วก็ไปซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยของการ์ตูนเนี่ยลาบูบูเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นศิลปินชาวฮ่องกงแต่ไปอยู่ในแคนาดานะก็เขียนขึ้นมาเป็นการ์ตูนที่ว่าเป็นหนังสือเด็กนะแล้วเขาก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเอามาปิดในการ์ตูนนะเป็นตุ๊กตาเนี่ยมาขายเนี่ยคิดไปทั่วโลกเลยโดยเฉพาะตอนที่พวกบรรดาพวกดาราพวกนักร้องคนดังๆทั้งหลายเนี่ยไปซื้อกันแล้วก็ถือกันไปใช่ไหมคนก็ไปรอคิวกันซื้อแล้วมันก็เป็นกลยุทธ์ที่เป็นกล่องสุ่มใช่ไหมแล้วก็โอ้โหขายดิบขายดีปรากฏว่ามีการตัวหายากเนี่ยจะมีการเอามาเก็งกำไรกันทั้งนอกเยอะแยะไปหมดแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะยอดขายมันตกลงไปแล้วก็หุ้นของป๊อปมาร์ทเนี่ยตกลงไปเยอะมากเลยนะภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมกุ้ง
5: ว่าก
7: ำลังจะชุกซัวรู้จักคำว่าชุกซัวไหม
6: ชุกซัวอะไรคะ
7: ชุกซัวนี่แปลว่าแบบเอาศ

0: ไปลงฮงซุยอ่ะ
1: เออมันไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจารย
0: ์พอแล้วคราวนี้ตอนนี้เขาแก้ยังไงรู้ไหม
1: ค่ะ
0: เขาเนี่ยคิดหน้ากุ้งเขาจะเอาเขาจะทำให้ลาบูเนี่ยนะกลายตัวการ์ตูนของเขาเนี่ยเป็นเหมือนวอลต์ดิสนีย์
2: อ
0: ่ะคือเหมือนกับแบบโอ้โหเหมือนพวกมิกกี้เมาส์อะไรที่แบบดังไปทั่วโลกแล้วอยู่เป็น50ปี100ปีนะแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงเสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่า

0: บอกว่าถ้าเขาประสบความสำเร็จเนี่ยนะเขาจะมาเปิดในเมืองไทยด้วยนะแล้วถ้ามีร้านไอติมลาบูบูเลยนะกุ้งกับแก้มจะไปกินไหม
1: จะต้องไปลองบ้าง
2: ลองแค่ครั้งเดียวอาจารย์ลองเพื่อไม่ให้ตกเทรนไง
0: อ๋องั้นเลยเหรออ้
2: าวอาจารย์ก็จะไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องไงนะลองเพื่อคุยกันรู้เรื่อง
0: อ๋ออย่างนั้นเนี่ยแต่ไม่ได้เป็นแฟนประจำใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะไม่ขนาดนั้นเราโตแล้วมีเหตุผล
0: ก็อย่างนี้แหละผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆก็ได้ลาบูบูเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้เราจำได้ไหมเรามีตุ๊กตาเฟอร์บี้มีอะไรต่ออะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยจำได้ไห
1: มมาไวไปไว
0: สม
1: ั
0: ยก่อนนี้ก็มีตุ๊กตาหนูน้อยในไร่กระหล่ำจำได้ไหมเดอะแคปเ
2: ต้ไอ้หนูน้อยในไร่กระหล่ำไม่ทัน
0: นะโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยของพวกนี้น
2: ะ
0: แล้วมาแล้วมันก็ไปนะครับอย่างรวดเร็วเพราะสินค้าพวกนี้ไม่มีประโยชน์การที่กุ้งเนี่ยนะมีลาบูบูสัก20ตัวก็ไม่ให้คร
2: ับ
0: ไม่ทำให้ชีวิตของพุ่งดีขึ้น
2: ค่ะอาจารย์แต่กุ้งมีตัวเดียวเพื่อนซื้อให้
0: เพราะประโยชน์การใช้สอยเนี่ยมันไม่มีไง
2: แต
0: ่มันเก็บไว้นานๆก็คือลกบ้านไง
2: มันแค่เป็นกระแสแล้วมีความสุขใจเท่านั้นในช่วงเวลาหนึ่ง
0: หน่อยๆไงใช่ไหมเอาละก็ดูต่อไปแล้วกันนะว่าป๊อปหมาเนี่ยไปทำร้านกาแฟร้านไอติมเนี่ยจะไปสู้เขาได้ไหม
2: เปิดที่สิงคโปร์เนาะ
0: เพราะมันจะมีแคมเปญร้านไอติมอยู่เยอะแยะไปหมดเลยไงแล้วก็มันมีประโยชน์ไหมที่เรานี่จะต้องไปกินไอติมรูปบาบูบูกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราลึกชาติได้ไหม
2: อาจารย์มันอาจจะเป็นแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ไงอย่างเวลาที่เราไปประเทศไหนๆสถานที่สำคัญเดี๋ยวนี้เขาจะมีไอศครีมที่เป็นซิกเนเจอร์ไง
0: ไปวัดโพไง
2: ไปวั
0: ดโพไงแล้วไอติมเนี่ยใช่ไหมเป็นของวัดโพใช่ไหมเป็นลายที่อยู่บนแบบพระปางวัดอรุณนี่ใช่ไหม
2: ใช่ประมาณนั้น
0: แต่ว่าลาบูบูมันคงไม่ถึงขนาดนั้นละมั้ง
2: ก็คนไปอาจจะลองค่ะอาจารย์
0: ไม่ตอนนี้ลาบูมันตกกระแสแล้วไง
2: โอ้มันก็ทุกอย่างมันต้องตกแต่มันยังอยู่อาจารย
1: ์มันต้องปรับตัวกันไป
2: เออนะปรับธุรกิจรูปแบบต่างๆอาจารย์ก
0: ็หวังว่าคงประสบความสำเร็จนะ
2: อาจารย์ขาอาจารย์ก็เอาใจช่วยน้องคนนิดนึงก็ได้
0: ไม่แม่ผมไม่สนับสนุนการซื้อของพวกนี้ไงเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ในการใช้สอยการที่มีตุ๊กตาพวกนี้ติดอยู่มันก็ไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไง
2: อ๋อแต่คือกุ้งอ่ะไม่ได้แอนตี้คือจะมีตัว2ตัวไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบต้องมีทุกคอร์เรคชั่นต้องอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นไม่ไหว
0: เมื่อก่อนเนี้ยจำได้มันมีตุ๊กตาตัวนึงที่เป็นตุ๊กตาขาวๆแล้วที่เขาสะสมกันแล้วก็มีเอามาวาดรูปอะไรต่ออะไรจำได้ไหม
1: ขาว
2: ๆไม
0: ่ชื่อตุ๊กตาอะไรไม่รู้แพงมากเลยล่ะของฝรั่งก็ปรากฏว่าเขาต้องก็ดูต่อไปแล้วกันว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการเข้าไปสู่ตลาดไอศกรีมไห
2: ม
0: ในเมื่อในตลาดไอศกรีมเนี่ยนะเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยก็เต็มไปหมดเลยแล้วก็มันก็เป็นสินค้าที่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไอศกรีมมันก็คือไอศกรีมนะ
2: แต่มันคือการปรับตัวทางธุรกิจของเขา
0: ใช่เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าขืนขายลาบูบูอย่างเดียวไปต่อไม่ได้ไงเขาก็ต้องหาทางอื่นใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เอาตัวลาบูบูมาต่อยอดไงเผื่อจะมีแฟนๆอยากจะกินไอติมลาบูบูบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่จริงมันก็ไปได้หลากหลายนะคะเพราะว่าบางอย่างบางรายที่เขาเป็นธุรกิจที่ขายพวกคาแรคเตอร์พวกเนี้ยก็อาจจะไปสายแบบเกมการ์ตูน
0: บางตัวนี่ก็อยู่ยาวนะอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยนะอย่างอะไรซันริโอเนี่ยนะ
1: คิ
0: ตตี้เนี่ยก็อยู่ยาวมากเลยใช่ไห
2: ม
0: หลายสิบปีแล้วนะแต่ม
1: ัน
0: ก็น่ารักจริงแล้วเขาก็ไม่เคยทำเหมือนกับกึ่งการพนันน่ะที่แบบเป็นกล่องสุ่มอะไรแบบนี้เขาก็ขายไปด้วยความน่ารักของมันน่ะซึ่งมันก็โอเคนะผมไม่ได้ว่าอะไรแต่การที่ทำแบบกึ่งการพนันเนี้ย
2: อ
0: ันนี้ผมแอนตี้
2: อืมค่ะอาจารย์ชัดเจนอ่ะไปเรื่องอื่นต่ออาจารย
0: ์อ่ะคราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับไมโครพลาสติกครับ
2: น่ากลัว
0: คือรัฐบาลจีนเนี่ยนะครับคือนักวิจัยมหาวิทยาลัยการแพทย์เนี่ยชื่อ Capital Medical University ในกรุงปักกิ่งเนี่ยนะครับเขาทำการวิจัยเลือดของคนเนี่ยนะครับประมาณ17ตัวอย่างแต่17ตัวอย่างนี้เขาเก็บทุกส่วนในร่างกายเลยนะตั้งแต่หลอดเลือดที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจหลอดเลือดที่เข้าไปในสมองหลอดเลือดที่ถูกฉีดจากหัวใจเนี่ยไปส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเขาพบว่าอะไรรู้ไหม
2: เขาเจอไมโครพลาสติก
0: ส่วนเนี่ยเจอไมโครพลาสติกหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอก 73.7% เนี่ยมาจาก PET ครับซึ่ง PET นี่มาจากอะไรขวดพลาสติกทั้งหมดที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี
2: ้ตอนนี้นะมันเข้ามาในร่างเราได้ยังไงล่ะ
0: เขาบอกว่าในขณะที่น้ำมันลงไปเนี่ยมันจะเกิดการสลายตัวเนี่ยของพลาสติกพวกนี้ละลายลงไปกลายเป็นอนุภาคขนาดเล็กของพลาสติกเนี่ยแล้วมันก็จะผ่านเนี่ยเข้าสู่ร่างกายผ่านทางอาหารน้ำดื่มการสูดดมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดและที่สำคัญมันไปเกาะในหลอดเลือดนะครับ
1: ค่ะ

0: แล้วก็บอกว่าอย่างนี้ครับถ้าหากว่านะครับคนคนนั้นเนี่ยมีไมโครพลาสติกในเลือดเยอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไขมันในหลอดเลือดเนี่ยจะสูงกว่าปกติถึง2เท่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันบ่งชี้ว่าจะมีผลที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดสมองไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้อย่างมากนะครับแล้วก็บอกว่าอีกอันหนึ่งก็คือว่าการสะสมของตัวของไมโครพลาสติกในหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะกำจัดอนุมูลอิสระต่อจากร่างออกจากร่างกายได้ตามปกติผลที่ติดตามมาคือมันจะเกิดการลดลงของสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติแล้วก็ทำให้เกิดการเสียหายในระดับเซลล
1: ์
0: กระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบในระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่จีนอย่างเดียวนะอังกฤษเนี่ยนะครับมีการตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ The New England นะครับ Journal of Medicine นะครับปรากฏว่ามีการติดตามเนี่ยประมาณผู้ป่วย257รายในเวลา3ปีพบว่า 60% เนี่ยมีไมโครพลาสติกอยู่ในเส้นเลือดและมีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดหลอดเลือดสมองภาวะหัวใจขาดเลือดสูงกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเขากำลังจะติดตามต่อไปว่าไมโครพลาสติกเนี่ยตอนนี้มันชี้ชัดแล้วว่าการกินน้ำจากขวดพลาสติกมากๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำอัดลมหรืออะไรก็ตามน้ำผลไม้เนี่ยมันทำให้ไมโครพลาสติกแทรกซึมเข้าสู่หลอดเลือดมนุษย
1: ์
0: และทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อหัวใจ
1: อาจารย์อาจารย์มันมีการวิจัยเนี่ยในงานวิจัยเนี่ยมันบอกไหมว่ามันจะหลีกเลี่ยงเจ้าไมโครพลาสติกแบบเนี้ยได้อย่างไรบ้างเพราะว่าบอกถ้าอยู่ในขวดน้ำเอ๊ะถ้ามันเป็นน้ำดื่มในอุณหภูมิปกติไม่ได้ร้อนไม่ได้เย็นหนักๆไม่ได้ร้อนหนักๆเนี่ยมันมีไมโครพลาสติกหลุดออกมาได้หรอ
0: ได้ครับปกตินะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนไปใช้ขวดแก้วครับซึ่งสมัยก่อนเนี้ยเราก็ใช้ขวดแก้วกันอยู่แล้วจำได้ไหมกุ้งสมัยก่อนเนี้ยไอ้พวกบรรดาพวกน้ำต่างๆเนี่ยไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ำโพลาริสนึกออกไหมสมัยก่อนเนี้ย
1: เป็นแก้ว
0: เป็นขวดแก้วจำได้ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็พวกน้ำอัดลมก็เป็นขวดแก้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่หลังๆนี่แหละ
1: ความสะดวกไงอาจารย์ความสะดวกในการขนย้าย
0: แต่แล้วไม่ได้เกิดไปโครพลาสติกอย่างเดียวนะมันทำให้เกิดขยะพลาสติกอย่างมหาศาลด้วยนะกุ้ง
1: ใช่
0: ซึ่งในตอนเนี้ยไอ้ไมโครพลาสติก
1: พันนี้เนี่ยแก้ม
0: มันก็ไปอยู่ในมันก็อยู่ในสัตว์ทั้งหมดนะ
1: ณวันนี้อาจารย
2: ์ไม่ทันแล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: ณวันนี้เราจะเปลี่ยนมากินขวดแก้วแต่เรากินพลาสติกมาครึ่งชีวิตแล้วไงอาจารย
0: ์ผมเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ขวดแก้วแล้วนะผมไปซื้อขวดแก้วใหญ่ๆใบละลิตร2ลิตรเนี่ยมา
2: เราต้องพกกระติกน้ำออกจากบ้านไหมอะไรประมาณนั้น
0: แต่ถ้าน้ำใส่เข้าไปในนี้มันก็จะลดไมโครพลาสติกได้ไง
1: งั้นเนี่ยฟังอาจารย์ตรงนี้แล้วนะท่านผู้ฟังเราควรจะต้องหันไปหาบรรจุภัณฑ์ที่มันไม่ใช่พลาสติกซึ่งมันอาจจะไม่สะดวกกับชีวิตเนาะแต่ถ้างานวิจัยนี้มันเป็นของจริงเนี่ยเราก็ต้องคอนเซิร์นเราก็ต้องปรับตัวแล้วแหละ
0: อีกวิธีหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือว่าไปซื้อพวกบรรดาขวดใส่น้ำที่สามารถพกพาได้ที่ทำด้วยเหล็กหรือโลหะไงเสร
1: ็
0: จแล้วเราก็เอาน้ำใส่จากบ้านเราในไป
1: มักที่มันร้อนๆแช่ร้อนได้เย็นได
0: ้แล้วมันถูกด้วยนะกุ้งเพราะว่าน้ำเราเนี่ยน้ำประปาเราเนี่ยเอามากรองแล้วมาต้มเนี่ยนะราคามันถูกกว่าน้ำขวดละเกือบ10บาทเนี่ยเยอะมากเลยนะแล้วเรากินน้ำทุกวันเนี่ยมันจะประหยัดไปได้เยอะขนาดไหนกุ้ง
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนับหนึ่งเผื่อว่าจะทันเผื่อว่าสุขภาพจะดีขึ้นตามงานวิจัยตัวนี้
0: คราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งครับสังเกตอย่างหนึ่งไม่กุ้งพวกบริการออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโดยเฉพาะพวกบรรดาพวกฟังเพลงพวก Netflix
1: มันชอบต่ออายุอัตโนมัติให้เรา
0: ใช่หนึ่งแล้วมันก็มาหลอกเราในตอนต้นว่าจะให้เราใช้ฟรีเนี่ย 3-4 เดือนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่า1เดือนหรืออย่างงี้ใช่มั้ยหลังจากนั้นแต่ว่าตอนที่เราสมัครเนี่ยที่จะดูฟรีเนี่ยนะเขาจะให้เราใส่พวกบัตรเครดิตอะไรต่ออะไรลงไปด้วยแล้วก็มีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดว่าหมดแล้วเราไม่ยกเลิก
1: มันจะต่ออัตโ
0: นมัติมันจะต่ออัตโนมัติแล้วมันจะชาร์จเงินเราตลอดการ
1: ใช
0: ่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะแคนเซิลหรือยกเลิกยากมากครับกุ้ง เพราะเขาเนี่ยจะเอาไอ้ปุ่มยกเลิกไปฝังไว้ลึกๆเลย
1: แล้วมันก็ตัวนิดนึง
0: ทำให้เราได้หาไม่เจอไง
1: ใช
0: ่พอหาไม่เจอปั๊บเราก็ยกเลิกไปได้ก็โดนชาร์จเงินบางที่เนี่ยนะบอกว่าถ้าจะยกเลิกเนี่ยนะต้องไป

0: ที่สำงานของเขาด้วยนะเออเสร็จแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปดูหนังฟังเพลงแต่งรูปตัดต่อวิดีโอหรือพวกแอปต่างๆที่เราใช้อยู่บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือเนี่ยตอนนี้ถ้ามันเป็น subscription model เนี่ยใช้วิธีนี้กันหมดเลยโกงแล้วในการที่เราเนี่ยตอนสมัครเนี่ยสะดวกมากเลยใช่ไห
1: ม
0: แต่ตอนจะยกเลิกเนี่ยยากมากเลยปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยหรือมลรัฐนิวยอร์กเนี่ยนะครับเขาเนี่ยออกกฎขึ้นมาแล้วจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลานี้ครับว่ากรมคุ้มครองผู้บริโภคและแรงงานนครนิวยอร์กประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับหรือตั้งใช้ชื่อย่อว่า DCWP เนี่ยประกาศกฎที่ชื่อว่า Click to Cancel ครับประกาศผลบังคับใช้วันที่1ตุลาคมเนี้ยนะครับเขาบอกว่าง่ายๆเลยก็คือว่าตอนที่คุณให้สมัครสมาชิกเนี่ยนะครับจะต้องมีกระบวนการยกเลิกที่ตรงไปตรงมาและง่ายไม่น้อยกว่าตอนที่คุณเนี่ยให้เขามาสมัครนะครับซึ่งอันนี้ครอบคลุม2 อย่างคือบริการการต่ออายุอัตโนมัติหรือบริการต่อเนื่องบริการต่ออายุอัตโนมัติก็เช่นว่าอยู่1ปีแล้วหลัง1ปีก็ชาร์จเงินใช่ไหมหรือระบบต่อเนื่องคือคิดทุกเดือนจนกว่าเราจะไปยกเลิกใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่หรือบริการที่แบบซื้อแล้วจบทีเดียวอันนี้ไม่มีผลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้บริการที่ลดไอ้พวกบรรดาที่บอกว่าทดลองใช้ฟรีอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยห้ามบอกว่าฟรีแต่บอกว่าเป็นการทดลองใช้แล้วก็ต้องเขียนว่าเมื่อครบกำหนดแล้วเนี่ยต้องเขียนว่าต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติด้วยและในกระดาษเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าสมัครเนี่ยออนไลน์ได้สมัครทางมือถือได้
1: ยกเลิกก็ต้องออนไลน์ได้
0: ต้องมียกเลิกทางนั้นได้ด้วยนะครับไม่สามารถจะกำหนดให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องโทรศัพท์ไปยกเลิกและไม่สามารถยกเลิกออนไลน์ได้หรือไปยกเลิกที่หน้าร้านอย่างเดียวถ้าเปิดที่ช่องทางไหน
1: ช่องทางนั้น
0: ต้องยกเลิกได้ด้วยนะครับโดยที่ว่ากฎอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ห้ามนะอยากจะให้คนลองใช้ฟรีเนี่ยได้แต่ห้ามบอกว่าฟรีแล้วต้องมีวิธีการยกเลิกที่ชัดเจนต้องบอกราคาให้ชัดแล้วก่อนที่จะตัดเงินต้องเตือนเราด้วย
1: อันนี้สำคัญบางครั้งเราลืม
0: เตือนเสร็จเนี่ยต้องมีปุ่มกดยกเลิกใต้ทันที
1: อาจารย์ถ้าทำแบบนี้ลูกค้าจะหายไปเกือบครึ่งนะเพราะบางครั้งเนี่ยคนอยากยกเลิกแต่จำไม่ได้แล้วว่าฉันเคยไปฟรีที่ไหนไว
2: ้ยกมือคนหนึ่งละ
0: ยังไงแก้มเขาบอกว่าการยกเลิกการออกกฎอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครหรือบริการใดที่ไม่ปฏิบัติการเนี่ยจะถูกปรับเป็นเงินประมาณ 17,500 บาทต่อคนต่อครั้ง
1: โอ้อาจารย
0: ์ทำให้บริการนะ
1: กดใช้ที่ไหนคะเนี่ย
0: ตอนนี้ใช้ในอเมริกาแล้วครับในนิวยอร์กก่อนแล้วก็บอกว่าแค่ในนิวยอร์กอย่างเดียวเนี่ยจะช่วยให้คนนิวยอร์กเนี่ยประหยัดเงินจากการถูกเก็บเงินแล้วยกเลิกไม่ได้เนี่ยประมาณ 5,500 ล้านบาท
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ย้อนกลับมาดูเมืองไทยนิดนึงครับเมืองไทยเราเนี่ยมีกฎหมายครับแต่กฎหมายกระจัดกระจายมากเลยกุ้งนะครับเช่นขายตรงเนี่ยยกเลิกได้คืนของได้แต่โอ้โหขบวนการนี้วุ่นวายกันไปหมดแล้วตอนนี้มันมีคดีอยู่คดีหนึ่งนะกุ้งเขาบอกว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านคนหนึ่งนะก็ใช้บริการและพยายามที่จะยกเลิกบริการนะแต่ติดต่อไม่ได้นะต้องเดินทางไปที่ศูนย์บริการด้วยตัวเองนะแต่แล้วเขาบอกว่ายกเลิกก็ได้นะแต่ต้องจ่ายค่ายกเลิก 2,000 บาทจ่ายค่าติดตั้งอุปกรณ์ 2,600 รวมทั้งหมด 4,600 ถึงจะยกเลิกได
1: ้
0: เขาก็เลยไปโวยวายไงที่สคบนะปรากฏว่าผู้ให้บริการยอมไม่คิดเงินแต่คนอื่นที่ไม่โวยโดนไงกุ้งเพราะนั้นไอ้กฎหมายอันนี้เนี่ยกูว่าเมืองไทยควรมีไหม
1: ควรต้องมีเลยค่ะ
2: แล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกการ subscribe แพลตฟอร์มต่างๆมันก็ของต่างประเทศซะเยอะแล้วเงินออกไหลออกจริงๆๆๆเนาะ
0: ใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเมืองไทยเราเนี่ยก็อีกนั่นแหละรัฐบาลเราคงอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเรื่องพวกนี้น
1: ะ
0: จะมาแจกเงินให้เราพวกเราใช้เดือนละ1,000เนี่ยแต่ทำให้เราโดนเก็บเงินเดือนละเป็นร้อยเนี่ย
1: เอาอย่างนี้ระหว่างที
0: ่ okay, นะ
1: ระหว่างที่มันยังไม่มีมาตรการนี้กฎแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็เตือนสติตัวเองไงเวลาเขาให้ทดลองใช้อะไรฟรีอ่ะคิดสักนิดนึงว่าจะใช้จริงไหมเพราะว่าพอถึงเวลาแล้วหมดระยะเวลาฟรีเนี่ย มันต่อออโต้เลยไง

0: แล้วเราพอเราจะกลับไปยกเลิกเอ๊ะจำไม่ได้อันไหนไปฟรีไปบ้างไม่ได้จดอ่ะ
1: ไม่ใช่บางทีจำได้นะกุ้งแต่เข้าไปหาที่ยกเลิกไม่เจอ
2: ยาก
0: คือเริ่มต้นจะจำไม่ได้นี่ก็จบแล้วนะ
1: เขาบอกว่าเจ้าที่โดนที่หนักที่สุดที่โดนโวยวายมากที่สุดในโลกนี่คือใครรู้ไหม
0: ใครคะ
1: ซอฟต์แวร์ Adobe ครับ
0: โอ้แต่ว่าเราใช้เขาอยู่เราไม่ว่าเขาจัน
1: แล้วเดือนนึงเป็นพันนะกุ้ง
0: อ๋อ Adobe กุ้งใช้อยู่เพราะมันงานตัดไงงานตัดต่อ
1: ตอนนี้ก็ไปใช้อย่างอื่นผมก็ไปใช้ของ Apple ไง Final Cut ก็ได้ไงไม่ต้องเสียเงินไง
0: แล้วแต่ถนัด
1: เดียวแล้วจบไง
0: แล้วแต่ถนัดอาจารย
1: ์หรือไปใช้ Canva ก็ได้ไง
0: อ
1: ื
0: มค่ะอ่ะ
1: นะ
0: อาจารย์ไปดูรถยนต์กันหน่อยไหม
1: ดูรถยนต์กันหน่อยครับ7เดือนแรกของปีนี้นะ
0: แชมป์คือ
1: 433,323 คันนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นคุณปู่ผมอยู่เหมือนเดิมนะ
0: ใช่ไหมอาจารย์ชอบไปเมาเขาเขายังเป็นอันดับหนึ่งนะ
1: ฮะ149,842 คันนะ
0: อ
1: ันดับสองก็น้าฮอนผมนะครับฮอนด้า
0: ค่ะ
1: 46,000 โอ้มันทิ้งช่วง3เท่าเลยนะกุ้ง
0: สามเท่า
1: แล้วก็มาอีซูซูซึ่งอีซูซูเนี่ย 40,000 คันเขามีแต่รถกระบะนะกุ้งแล้วก็ที่สี่เนี่ยจีนนะครับ BYD ครับ29,249 คันอันดับ5คือ MG 19,784 คัน
0: ค่ะ
1: อันดับ6เนี่ยโอมูระ JQ นะครับอันนี้เป็นของเชอรี่นะกุ้ง
0: ค่ะ
1: 18,700 คันอันดับ7มิตซู
0: ค่ะ
1: 16,000 คันอันดับ8 GAC Ion 13,000 คันอันดับ9 GWM ก็คือ Good Cat
0: เกตวอลลงไปเยอะนะ
1: เออ10,000 คันนะครับ 1,800 คัน
0: อ
1: ันดับ10คือ Fordอันดับ11ดีปาวนะครับ 9,300 คันอันนี้ดีปาวนี่เป็นของฉางอันนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีจีรี่นะครับ 9,200 คันเอาแค่นี้ก่อนนี่ม
0: ั้ยเดี๋ยวอาจารย์แวะไปดูอันดับที่13หน่อยสิ Tesla ก็ลงไปเยอะ
1: Tesla เนี่ยเหลืออยู่ 6,900 คันครับ
0: อืม
1: มันโดนคู่แข่งตีหนัก
0: ใช่ๆจีนตีหนักเข้าไป
2: ค่ะ
1: แล้วราคามันถูกกว่าเยอะแล้วก็คุณภาพมันก็ไม่ได้ต่างกันแบบอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ว่าต้องยอมรับว่าเทสลาเนี่ยเขาทำเรื่องการกินไฟได้ดีกว่านะด้วยแบตเตอรี่ที่เท่ากันเนี่ยเทสลาจะวิ่งไกลได้มากกว่า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาละก็อันนั้นก็กำลังบอกอย่างหนึ่งว่ามันถึงช่วงเปลี่ยนถ่ายแล้วมั้งที่ตอนนี้เนี่ยบรรดารถไฟฟ้าเนี่ยมันมีบทบาทนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็นะก็หวังว่านะระบบการชาร์จไฟของประเทศไทยเนี่ยจะพัฒนาตามไปด้วยนะกุ้งเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเห็นการตบตีกันเนี่ยตอนที่แบบมีวันหยุดแล้วคนเนี่ยเอารถไฟฟ้าไปต่างจังหวัดแล้วหาที่ชาร์จไม่ได
0: ้ใช่
2: ค่ะนี่ในท็อป20นี่ก็คือเป็นรถไฟฟ้าไปครึ่งหนึ่งแล้วนะแล้วก็ยังไม่รวมว่าในแบรนด์ที่เดิมทีเขาไม่ไฟฟ้าแต่เขาก็มีรุ่นไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: แต่โตโยต้าก็ทิ้งห่างอยู่นะคะอันดับหนึ่งนี่ยังห่างอันดับสองอยู่พอสมควรเลยนะ
1: เขาก็แข็งแรงจริงๆนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันจะย้อนหลังกลับไปบอกตอนต้นไงกุ้ง
0: ข่าวแรก
1: ว่าอินโดนีเซียมาพาดพิงแบบนี
0: ้
1: รัฐบาลไทยอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะเพราะเขาเนี่ยเป็นผู้นำตลาดอย่างนี้แล้วถ้าเขาไปอินโดจริงๆเนี่ยเราเนี่ยน่าหืดจับนะกุ้ง
0: พอเห็นข่าวนี้แล้วก็เลยนึกย้อนข่าวที่อาจารย์เล่าข่าวแรกไปอะว่าแบบแบบนี้รัฐบาลไม่ควรจะอยู่เฉยนะแล้วก็ควรจะต้องแบบสืบหาด้วยนะว่าอินโดเขาเสนออะไรบ้างอะ
1: ใช่
0: แต่แน่นอนนะว่าถ้าเกิดคนที่เขาอยากแย่งอะคิดง่ายแก้มถ้าอยากแย่งมันก็ต้องออฟเฟอร์สุดๆเน
2: า
0: ะ
2: ใช่แต่ทีเนี้ยคือเหมือนกับว่าโจทย์ที่ผ่านมาคือรัฐบาลแล้วก็เน้นส่งเสริม EVอ่ะแต่คราวนี้ถ้าคนที่หรือว่าผู้ประกอบการนะอุตสาหกรรมเนี้ยที่เขายังเป็นแบบเป็น traditional อยู่ซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเราจะดูแลเขายังไงเนาะเพราะไม่อย่างนั้นก็ถูกตีตลาดไปเรื่อยๆๆนี่ก็มีคือซึมเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆเริ่มเข้ามาอยู่ในท็อป20เนี่ยครึ่งนึงแล้วเนี้ยแบรนด์ใหม่ๆก็มาแบรนด์ที่มาแล้วไปก็มี
1: ใช่ไหม
0: อาจารย์มีเวลาสัก 2-3 นาทีค่ะ
1: เอานิดนึงแล้วกันเอาเรื่องเบาๆนะ
2: ค่ะ
1: ทั้งสองช้าสองสาวเนี่ยนะทานน้ำปลาทุกวันหรือเปล่า
2: ก็น่าจะมีอยู่ใน
0: พยายามจะไม่ใส่เยอะๆ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่แต่เรากินอะไรก็ตามที่เป็นอาหารไทยเนี่ยก็ต้องเจอน้ำปลาหมดเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: รู้ไหมว่าตลาดน้ำปลาไทยเนี่ยมีมูลค่าประมาณ10,000ล้านบาทต่อปีนะ
0: เยอะขนาดนั้นเน
1: า
0: ะ
1: เยอะขนาดนั้นครับแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นผู้ผิดสำหรับอันดับต้นๆนะพูดง่ายๆเป็นอันดับ4ของโลกนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยที่เขาส่งออกเนี่ยคือเวียดนามนะกุ้ง
0: ค่ะ
1: ด้านอันดับ4เนี่ยคือไทยเสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยนะครับ

0: ราเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีอาหารไทยเนี่ยมันไปทั่วโลกใช่ไหมเพราะนั้นน้ำปลาเราก็ไปด้วยนะ มาดูกันนิดนึงนะครับว่า5เจ้าแรกของน้ำปลาไทยเนี่ยคือใครอันดับหนึ่งเนี่ยบริษัทไพโรจน์อุตสาหกรรมตั้งสังหะนะน้ำปลาตาทิพรส
1: อ
0: ันนี้เปิดมาแต่ปี2462นะกุ้งนะ
1: โอ้โหเก่ามากเลยอ่ะ
0: มียอดมี market share อยู่ประมาณ 32% ครับนะครับและกำไรเนี่ย367ล้านบาทในปีที่แล้วนะ
2: ค่ะ
0: อันดับ2เนี่ยนะครับคือโรงงานน้ำปลาไทยตาปลาหมึกครับก่อตั้งเมื่อปี2487นะครับปีที่แล้วเนี่ยมี market share อยู่ 10% นี่คือตลาดรวมคือ 10,000 ล้านนะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กำไรสุทธิ93ล้านบาทตอนนี้เป็นผู้ส่งออกน้ำปลาใหญ่สุดในประเทศไทยส่งน้ำปลาไป70ประเทศทั่วโลกนะครับ
1: โอ้โหน้ำปลาตราปลาหมึกเนาะ
0: อันดับ3นะครับคืออุตสาหกรรมน้ำปลาตาระยะน้ำปลาระยองนะครับตาคนแบกกุ้งตาหอยเผารู้จักไหม
1: เคยได้ยินเคยได้ยินอาจารย
0: ์ปี2497นะครับมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ 7.5% กำไร24ล้านบาทนะครับอันดับ5เนี่ยนะครับเอ๊ะใช่ไหมครับ
1: อัน
0: ดับ3อันดับ4อันดับ4คือบริษัทสินวารีพัฒนาอันเนี้ยชื่อเมกาเชฟโฆษณาหนักมากเลยเปิดเมื่อปี2005-2546นี้เอง
2: ค่ะมาทีหลัง
0: แค่อยู่ 7% นะครับกำไร25ล้าน
2: ค่ะ
0: อันดับ5มาจากบางแสนครับบริษัทน้ำปลาพิชัยผู้ผลิตน้ำปลาตาหอยนางรมกับปลาไส้ตาลเคยกินไหม
2: ค่ะ
0: เปิดปี2480
1: ค่ะ
0: มาขายยอดมาไม่แชร์ประมาณ 5.18% ครับ
1: อาจารย์ขาเวลาหมดแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมกับแก้มกับกุ้งน
1: ะ
0: ก็ขอลาไปก่อนแล้วก
1: ็พบกันวันศุกร
0: ์ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วเจอกันวันศุกร์นะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
0: ขอให้มีความสุขวันแม่นะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ีและภริยาเป็นประธานทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวันแม่แห่งชาตินายกรัฐมนตรีย้ำทุกคนห้ามพกปืนไม่ใช่เฉพาะส.ส.ยอมรับว่าอาจจะสื่อสารสั้นไปแต่เจตนาไม่อยากให้อยู่ใกล้ปืน3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานทองผาภูมิหายตัวไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปิล็อกกี้ล่าสุดพบตัวแล้วปลอดภัยดีเกิดดินถล่มทับเส้นทางถนนสายน้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถนนถูกตัดขาด5หมู่บ้านชายแดนชาวบ้านเดือดร้อนเป็นวงกว้างฝีมือปรากฏชัดบนเวทีน้องเนเน่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป The Quarter Finals ของรายการอเมริกา Got Talent ได้สำเร็จ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับเช้านี้นายกรัฐมนตรีและภริยาครับเป็นประธานทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระชนมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภา

0: ภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนำผู้ร่วมพิธีถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ก่อนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีส่วนที่อาคารราชเวชชาคารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาคณะผู้บริหารแพทย์ทันตแพทย์บุคลากรและประชาชนจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลพระสงฆ์และสามเณรจากวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนะครับส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีตอบข้อซักถามสื่อมวลชนนะครับนั่นก็คือเรื่องของประเด็นร้อนในการห้ามพกปืนโดยเฉพาะกระแสดราม่าห้ามยิงโจรในบ้านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเห็นว่านายกรัฐมนตรีเองได้ตอบข้อซักถามในประเด็นนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวนะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่าอาจจะมีการสื่อสารสั้นไปซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงประเด็นที่ได้สั่งการส.ส.ในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยไม่ให้พกพาอาวุธปืนว่าไม่ใช่การสั่งการเฉพาะส.ส.เพราะว่าตอนนี้ใครก็ไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนได้เพราะใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยหมดอายุแล้วย้ำว่าผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองต้องทำตัวเป็นตัวอย่างนะคะส่วนกระแสดราม่าไม่ให้ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายในบ้านนายกก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้อาจจะสื่อสารสั้นไปเล็กน้อยแต่เจตนาก็คือไม่ต้องการให้ประชาชนอยู่ใกล้อาวุธปืนพร้อมกับทิ้งท้ายว่าอย่าใกล้อาวุธปืนจะดีที่สุดนะคะในขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนก็บอกว่าจะหารือกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งกฎหมายปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี2490ขณะนี้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปต้องวางมาตรการเข้มตามรูปแบบต่างประเทศเชื่อมโยงทั้งระบบรู้ข้อมูลตั้งแต่ซื้อจนครอบครองเล็งให้ต่อใบอนุญาตทุก3ปีโดยระหว่างที่รอกฎหมายแก้ไขอาจจะมีแนวทางออกเป็นประกาศกฎกระทรวงเพราะว่าการตรากฎหมายนั้นใช้ระยะเวลายาวนานนะคะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.มีปืน12กระบอกเจ้าตัวเองก็บอกว่าเป็นการสะสมในอดีตประกอบกับเคยเป็นนักกีฬาก็เหมือนผู้ชายทั่วไปที่ชอบพระชอบอะไรต่างๆที่อยู่ที่ว่ามีแล้วนั้นต้องมีสติในการใช้ให้ถูกวิธีด้วยแล้วก็ตนเองก็พร้อมที่จะรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ก็ยังบอกด้วยว่าไม่กังวลลงพื้นที่ไปไหนมาไหนเราไม่ได้ทำร้ายใครหากเขามาทำร้ายเราก็บังคับใช้กฎหมายแล้วก็ถึงความโชคร้ายของเราไปค่ะ
0: อาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาก็เห็นด้วยกับแนวทางของนายกรัฐมนตรีในการคุมการพกพาอาวุธปืนครับพันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรือว่าอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาได้กล่าวถึงแนวทางการห้ามพกพาอาวุธปืนว่ามองว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีและก็ให้ความสำคัญกับปัญหาอาวุธปืนหลังพบการนำปืนมาใช้ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวอาวุธปืนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ครอบครองและก็การเข้าถึงอาวุธปืนด้วยโดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับพบว่าอาวุธปืนบางส่วนไปอยู่ในมือของบุคคลที่อาจจะมีความเครียดหรือว่าแรงกดดันจึงควรทำให้อาวุธปืนอยู่กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงทั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการป้องกันทรัพย์สินส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าหากมีคนร้ายเข้ามาภายในบ้านแล้วก็เกิดการยิงกันขึ้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่อาจารย์โต้งก็บอกว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุขณะที่กรณีเจ้าหน้าที่รัฐได้รับการยกเว้นให้พกปืนได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็มองว่าจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพกพาอาวุธปืนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดระเบียบเนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บางประเภทไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการ

0: เช่นการติดตามจับกลุ่มคนร้ายอาจต้องเฝ้าติดตามข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามประเทศครับไม่สามารถกำหนดที่ชัดเจนว่าเริ่มต้นหรือว่าสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อใดดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งเข้าใจลักษณะงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดควรออกระเบียบและคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือว่าข้ออ้างในการพกพาอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสบายใจว่าตัวเองทำงานให้กับรัฐดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนสังคมจะได้ไม่เป็นการขัดระเบียบหรือว่าคำสั่งของนายกรัฐมนตรีด้วยครับ
1: ส่วนผลกระทบต่อร้านจำหน่ายอาวุธปืนนะคะอาจารย์ตรงก็มองว่าอาจได้รับผลกระทบแต่ก็ย้ำว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนเพราะวางปืนไว้เฉยๆปืนคงไม่สามารถเดินไปยิงใครได้สิ่งสำคัญก็คือการควบคุมผู้ครอบครองไม่ว่าจะเป็นปืนที่ถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายก็ตามนะคะขณะที่คำถามสำคัญก็คือการควบคุมอาวุธปืนนั้นจะช่วยลดอาชญากรรมได้มากน้อยเพียงใดซึ่งนักอาชญาวิทยามองว่าการควบคุมปืนเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการที่ช่วยจำกัดปริมาณอาวุธปืนในสังคมและในท้องตลาดแต่หากต้องการลดอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการหลายมาตรการควบคู่กันไปค่ะโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและเสมอภาคโดยยกข้อมูลจากดัชนีเสรีภาพโลกซึ่งจัดอันดับ163ประเทศทั่วโลกเปรียบเทียบประเทศไทยกับสิงคโปร์พบว่าสิงคโปร์นั้นอยู่ในอันดับที่8ในขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่101และเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คนสิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตไม่ถึง1คนขณะที่ไทยอยู่ที่ประมาณ5คนก็สะท้อนให้เห็นว่านอกจากการควบคุมอาวุธปืนแล้วสิ่งสำคัญก็คือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในสิงคโปร์เจ้าหน้าที่เองก็มีสิทธิ์ถูกตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันสูงซึ่งตนเองก็มองว่าประเด็นนี้สำคัญมากในไทยนะคะต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ลงโทษอย่างเสมอภาคค่ะไม่มีการยกเว้นให้กับบุคคลใดและต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสำหรับแนวทางการจัดการอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะอาจารย์ตรงก็ระบุว่าในรัฐแทสเมเนียประเทศออสเตรเลียเมื่อปี1996เกิดเหตุการณ์กราดยิงขึ้นขณะนั้นมีผู้เสียชีวิต35คนและตอนนั้นนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนใครที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนปืนผิดกฎหมายหรือปืนผิดมือเขาก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ครอบครองปืนผิดกฎหมายนำอาวุธมาส่งมอบให้แก่รัฐภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องรับโทษผ่านไปประมาณสักเกือบ1ปีก็ได้มีการสำรวจสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมพบว่าสถิติลดลงไปมากกว่า 50% นะคะซึ่งก็ทราบว่ารัฐบาลไทยนั้นจะมีการนำแนวคิดนี้มาใช้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องทำมาตรการควบคุมไปด้วยนอกเหนือจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรมอาวุธปืนนะคะอาวุธปืนและกระสุนที่มีขายตามออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นตลาดมืดหรือว่าดาร์กเว็บเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะในการตรวจสอบอาวุธปืนเพื่อสืบสวนเฝ้าระวังติดตามจับกุมมาดำเนินคดีคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่านักการเมืองระดับใดก็ตามซึ่งส่วนตัวก็มองว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีเรื่องของ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหายไปขณะลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองปีล็อกกี้นะครับแต่ว่ามีข่าวดีเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางอุทยานออกมาอธิบายผ่านโลกโซเชียลแล้วนะครับว่าเจอทั้ง3รายแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาที
7: ทางช่อง9 MCOT HD
3: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
8: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: สามเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานทองผาภูมิหายตัวไปครับขณะลาดตระเวนปราบ

0: ปราบขบวนการลักลอบขุดทองปิดล็อกขี้นายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับลงพื้นที่บ้านล็อกขี้ประชุมร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและก็ทหารชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลาดย่าและตชด.ครับวางแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งลงพื้นที่ค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า3นายเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่2นายแล้วก็เจ้าหน้าที่เก่า1นายสูญหายไปครับขณะเดินลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองที่ปิล็อกขี้ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมมีกำหนดนัดหมายเจอกันที่หมู่บ้านปิล็อกขี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกมาจากป่าเมื่อว่าวันที่11สิงหาคมจะต้องมาแต่ว่าวันนี้ผ่านไปแล้ว1วันนะครับทางอุทยานทองผาภูมิจึงประสานงานกับทหารชุดเฉพาะกิจลาดย่าและก็ตชด135ทองผาภูมิระดมกำลังปูพรมค้นหาโดยกำลังผสมจะตั้งชุดปฏิบัติการร่วมแล้วก็แบ่งกำลังเป็น2ทีมครับทีมแรกออกเดินจากจุดเริ่มต้นลาดตระเวนส่วนอีกจุดหนึ่งจะเดินทางจากหมู่บ้านปีล็อกขี้สวนย้อนกลับไปก็ใช้เวลาในการเดินทางมากพอสมควรเพราะตอนนี้มีฝนตกหนักน้ำป่าก็เป็นอุปสรรคครับล่าสุดช่วงเช้าๆที่ผ่านมาเพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความว่าด่วนรัฐมนตรีทศส่งฮอปินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานทองผาภูมิที่สูญหายขณะปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองนะครับและก็ช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็โพสต์ล่าสุดนะครับบอกว่าตอนนี้พบแล้วนะครับอธิบดีกรมอุทยานระบุพบ3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิแล้วไปติดค้างอยู่ในหมู่บ้านปิล็อกขี้นั่นแหละครับล่าสุดทั้ง3คนอาการปลอดภัยดีครับ
1: จากทองผาภูมินะคะไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะดินถล่มทับเส้นทางถนนสายน้ำเพียงดินถนนก็ถูกตัดขาด5หมู่บ้านนะคะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุดินหินแล้วก็ต้นไม้ใหญ่สไลด์ลงมาทับปิดเส้นทางบนถนนทางหลวงชนบทสายบ้านแม่สะกึดบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนถึงด่านอสรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างชาวบ้านจาก5หมู่บ้านชายแดนได้แก่บ้านห้วยแก้วล่างบ้านห้วยแก้วบนบ้านห้วยปูแกงบ้านน้ำเพียงดินและบ้านห้วยขี้นะคะรวมถึงเส้นทางทะลุห้วยต้นนุ่นถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ค่ะเบื้องต้นชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันตัดกิ่งไม้ที่ล้มขวางทางเพื่อเปิดช่องทางให้รถจักรยานยนต์พอที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกงไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางถนนได้ขอให้ปรับเปลี่ยนเส้นทางไปใช้ทางเรือแทนโดยสามารถไปขึ้นเรือได้ที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนะคะต่อกันที่นครพนมชาวนครพนมลุ้นระทึกนะคะหลังจากที่น้ำโขงเข้าคันน่าเป็นห่วงระดับน้ำขยับแตะขึ้น11เมตร98เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเพียง2เซนติเมตรเท่านั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมฝั่งแม่น้ำโขงให้เร่งเตรียมความพร้อมและเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจังหวัดนครพนมยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยพบปริมาณฝนสะสมสูงสุดที่อำเภอนาทม 60.4 มิลลิเมตรและอำเภอบ้านแพง30มิลลิเมตรนะคะคาดว่าในช่วง 12-15 สิงหาคมยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแม้ว่าหลังจากวันที่15สิงหาคมปริมาณฝนจะเริ่มลดลงรุนแรงแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงอย่างน้อย17สิงหาคมค่ะเนื่องจากระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์สูงมากหากในช่วง 2-3 วันนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนบนเติมเข้ามาอีกก็อาจจะส่งผลให้น้ำนั้นเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ได้ทันทีก็ขอให้ชาวนครพนมติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: รัฐบาลเผยผลสำเร็จ2เดือนครับแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเหลือเพียง117แห่งครับเดินหน้าเร่งแก้ปัญหาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ครับนางสาวพลอยไทยลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลสำเร็จในการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจโนมินีแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวพลเทเลบอกว่าตอนนี้นะครับนายกได้มอบหมายนโยบายให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องผลจากการขับเคลื่อนแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี61จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้ว275แห่งเหลืออีกเพียง117แห่งครับซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากเดิมสามารถออกใบอนุญาตได้เพียง 30-40 ฉบับต่อปีเท่านั้นทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลสามารถดำเนินการได้ไปแล้วกว่า 75% ครับสำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่ภูเก็ตแต่ติดขัดข้อกฎหมายและรีเบทต่างๆนั้นขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและรีเบทต่างๆให้สอดคล้องกันเป็นอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งและต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยหลายกรณีเข้าสู่กระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยังมีอีกหลายคดีอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำความผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดต่อไปครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามกรณีผลสอบท้องถิ่นแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องนี้รวมทั้งกรณีที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติที่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นยื้อเวลาหรือเปล่าในการส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการปปช.ในการตรวจสอบข้อมูลโก่งท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เดียงประสิทธิ์ก็ออกมายืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมระบุว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบนั้นมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนและขณะนี้การตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่การกระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบต่อไปนะคะส่วนกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลช้านายวรศิษฐ์ค่ะบอกว่าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขณะนี้ขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วยืนยันว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการและจะเร่งส่งข้อมูลให้โดยเร็วที่สุดนะคะส่วนข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยอาจปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่มีการปกป้องใครเพราะขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาให้สามารถตรวจสอบได้และย้ำว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน5,929 คนเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่กระทรวงได้พยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้และนอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดกรณีการจ้างเหมาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าทำงานเนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์และอาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดโดยได้ส่งเรื่องแจ้งไปอย่างถูกพื้นที่แล้วนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการตั้งคำถามต่อกระบวนการตรวจสอบไม่ได้ทำให้การทำงานขาดความน่าเชื่อถือเพราะทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามและตรวจสอบได้แต่

0: กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีอะไรแอบแฝงค่ะ
1: รัฐบาลย้ำเดินหน้าปราบทุจริตจริงจังแจงสางคดีสำคัญคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการปราบขบวนการพ่อทิพย์การกักตุนน้ำมันครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวทางและก็การดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปราบปรามการทุจริตในทุกระดับโดยเฉพาะกรณีที่เป็นประเด็นอยู่ในความสนใจของสังคมที่ผ่านมารัฐบาลได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและความมั่นคงของประชาชนสำหรับความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรและก็แจ้งเกิดเท็จเพื่อช่วยเด็กต่างชาติได้รับสัญชาติและก็สูติบัตรไทยอย่างผิดกฎหมายนั้นทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับสตช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิด3ปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งกระทำทุจริตเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎรปัญหาการขอสัญชาติไทยแล้วก็สถานะทางทะเบียนโดยมิชอบอย่างต่อเนื่องก็ได้แก่1ปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4รายและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตห้วยขวางดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จของบุตรต่างด้าว2รายแล้วส่วนที่เหลือครับกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม2ปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรเมื่อ29เมษายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับ6คนเป็นชาวจีน2คนชาวไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรอันเป็นเท็จ3รายเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1รายจากนั้นดำเนินการสืบสวนขยายผลปฏิบัติการและออกหมายจับผู้กระทำความผิดอีก35รายเมื่อ7กรกฎาคมปฏิบัติการที่3ครับปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรจับกุมขบวนการอำพรางการจดทะเบียนสมรสและทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จผลปฏิบัติการเมื่อ9ถึง11กรกฎาคมพบว่าศาลอนุมัติหมายจับแล้ว35หมายตอนนี้จับกุมได้แล้ว32รายนะครับอีกกรณีอยู่ในความสนใจของประชาชนเหมือนกันครับนั่นก็คือการตรวจพบความผิดปกติของน้ำมันประมาณ57ล้านลิตรมูลค่า 2.3 พันล้านบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีโดย DSI กรมธุรกิจพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมโชติท่าฝ่ายปกครองกระทรวงกลาโหมและศูนย์อำนวยการและสาธารณประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนบูรณาการการทำงานตรวจสอบเส้นทางน้ำมันรวมถึงดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนผู้เกี่ยวข้อง3คดีทั้งในพื้นที่อ่างทองและภาคใต้โดยผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับ DSI ยังคงเดินหน้าสอบคลังน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันในพื้นที่อื่นๆเพื่อขยายผลและดำเนินคดีทุกรายฐานความผิดที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวนี้ครับ
0: ไปดูธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมเงินสดทุกรูปแบบและมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่5สิงหาคมจนถึง3กันยายน2569คาดมีผลบังคับใช้15ตุลาคม2569นะคะซึ่งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็จะต้องจัดให้ลูกค้าหรือว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจแสดงตัวตนหรือยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดทุกครั้งต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้าหรือบุคคลดังกล่าวต้องจัดให้มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของธุรกรรมกรณีพบการทำธุรกรรมที่มีความผิดปกติหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดของลูกค้าตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปหรือมีมูลค่าเทียบเท่าภายใน1วันนะคะก็จะต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการทำธุรกรรมปกติของลูกค้าว่ายังคงเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่นะคะแล้วก็ต้องมีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังตรวจจับและตรวจสอบพฤติกรรมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสดของลูกค้าและกำหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเหมาะสมรวมถึงต้องทบทวนและปรับปรุงแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับด้วยฝีมือปรากฏชัดบนเวทีครับน้องเนเน่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือว่าควอเตอร์ไฟแนลของรายการอเมริกัน Got Talent ได้สำเร็จครับอเมริกัน Got Talent หรือว่า AGT ได้เปิดเผยการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ควอเตอร์ไฟแนลนะครับหรือว่าไลฟ์โชว์บนเวทีซีซั่นล่าสุดได้สำเร็จแล้วนะครับคือน้องเนเน่รอยัลรัตติการอัมลอยสาวน้อยวัย16

0: ปีได้รับการคัดเลือกโดยกรรมการบอกกับเธอว่าผู้ที่จะเข้ารอบต่อไปต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นเท่านั้นและผู้นั้นก็คือตัวเธอครับก็ทำให้เนเน่ออกมาสวมกอดบิดาด้วยความดีใจเนเน่ได้พิสูจน์ความสามารถด้วยการถ่ายทอดบทเพลง Hysteria ของ Muse ทำให้เป็นไฮไลท์สำคัญของรายการยอดชมคลิปพุ่งเป็นล้านๆเลยนะครับสำหรับรอบควอเตอร์ไฟแนลมีผู้แข่งขันทั้งหมด44คนแบ่งเป็นการแข่งขันออก4สัปดาห์ครับสัปดาห์ละ11คนซึ่งจะออกอากาศผ่านทางช่อง NBC ของสหรัฐอเมริกาส่วนไทยเรานั้นทาง True Excite นะฮะช่อง340ครับ
1: ก็แสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะคะมากันที่ข่าวต่างประเทศนะคะทีมกู้ภัยทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวในโคลอมเบียประธานาธิบดีลงพื้นที่ติดตามงานกู้ภัยนะคะอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเร่งขุดค้นซากอาคารพังทลายในเมืองเวเรราอย่างไม่ย่อท้อในขณะที่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เข้าสู่วันที่2เมื่อวันอังคารนะคะเพื่อแข่งขันกับเวลาในความพยายามเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว 7.4 ในภูมิภาคปลูกกาแฟทางตะวันตกของโคลอมเบียตั้งแต่เช้าวันจันทร์โดยมีเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์อย่างสุนัขดมกลิ่นช่วยภารกิจค้นหาอย่างแข็งขันด้วยนะคะขณะเดียวกันทีมกู้ภัยประสบความสำเร็จในการช่วยชีวิตผู้หญิงวัย31ปีคนหนึ่งออกมาจากซากอาคารอพาร์ตเมนต์ที่พังถล่มในเมืองกาลิและหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดหลังเธอติดอยู่ภายในซากอาคารนานนะในย่านของคาปรีในเมืองกาลินานหลายชั่วโมงทีเดียวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะของภารกิจกู้ภัยในเมืองกาลิเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นข่าวเศร้าของผู้ประสบภัยเมื่อทีมกู้ภัยโคลอมเบียกำลังกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากอาคารหลังพยายามค้นหาแล้วก็กู้ร่างมาอยู่หลายชั่วโมงด้านทีมกู้ภัยร่วมหลายหน่วยงานสามารถช่วยชีวิตหญิงชื่อว่าดานิเอล่าลาโกซันเซสออกมาจากใต้ซากโรงแรมที่พังถล่มในเมืองเปเรราได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและขณะนี้ยังมีผู้สูญหายในเมืองเปเรราอีก40คนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณกฤตยาสินธุวราวันผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. Mcord News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทาง

0: นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุล
4: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติค่ะ
3: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
4: สวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
3: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะท่านข่าวท่านกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญา
4: ค่ะ
3: ในช่วงวันแม่คุณเก๋เขาบอกว่าดอกไม้อะค่ะราคาสูงมาก
4: ค่ะ
3: คือปกตินี่ดิฉันเองซื้อพวงมาลัยที่เป็นดอกมะลิราคาก็จะสูงพอสมควรอยู่แล้วนะ
4: ค่ะ
3: ก็วันที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าราคาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลย
4: คือขยับขึ้นเขาขายถ้าสมมติว่าเขาขายเป็นลิตรใช่ไหมคะจากเดิมเนี่ยขายเป็นลิตรแบบว่าเป็นกระป๋องอย่างเงี้ยค่ะลิตรแล้วประมาณ900แต่ว่าพอถึงช่วงเทศกาลวันแม่แบบเนี้ยค่ะพุ่งแบบว่าเท่าตัวจริงๆมีถึง 1,600 บาทถึง 1,800 บาทก็คือแต
3: ่จริงๆ 2,000
4: อันนี้ไปเจอมา 2,000 เลยเหรอคะโอ้โหอันนี้ถือว่าราคาแพงมากฉะนั้นเองอาจจะเป็นที่มาว่าวันนี้เนี่ยทางกรมการค้าภายในเขาลงพื้นที่เลยนะคะใช่ค่ะ
3: ไปช้าไปป่ะช้าไปป่ะ
4: โอ้แต่ว่าถ้าลงวันนี้เนี่ยอาจจะแบบว่ายังพอตรวจเช็คราคาได้ไงคะถ้ามีคนไปซื้อวันนี้เพราะว่าวันนี้วันตรงกับวันแม่พอดี
3: ก็มันจะวันเนี้ยสูงสุดละ
4: ใช่ค่ะ
3: มาดูวันนี้น่าจะไม่ทันแล้วนะ แต่ทีนี้เขาใช้เป็นเงินค่ะเอามาตี
4: ค่ะ
3: มาตีทำเป็นพวงมาลัยเป็นดอกมะลิบ้างเป็นพวงมาลัยเล็กๆที่ไว้เป็นเข็มกลัดแล้วก็เป็นสร้อยคอ
4: วันนี้ดิฉันได้เข็มกลัดมาด้วยนะไปซื้อของที่แวะซื้อของแล้วก็กาแฟที่ปั๊มน้ำมันอยู่ดีๆร้านสะดวกซื้อเขาก็ให้เป็นเข็มกลัดดอกมะลิให้มาค่ะได้มา1ช่อ
3: แล้วทำไมไม่ติดมา
4: โอ้ยังอยู่ในรถอยู่เลยค่ะลืม ใช่ค่ะ
3: เขาก็แจกมาเมื่อวันก่อน
4: เขาก็แจกแบบว่าทุกคนเลยนะคุณศิวพร
3: เพราะว่าถ้าไม่แจกวันนี้ก็ไม่ต้องแจกตั้งสิ
4: ใช่ค่ะ
3: วันพรุ่งนี้มันเลยแล้วนะนะคะก็แต่งไรก็ตามนี่ก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ก็เต็มใจอุดหนุนน่ะนะคะเพราะว่ามันตรงวันพอดีแล้วก็รู้สึกว่าคนซื้อเนี่ยชื่นใจชื่นใจนะเวลาซื้อในช่วงเทศกาลแล้วก็ได้ใช้ในช่วงเทศกาลเนี่ยเพราะว่าตามโรงเรียนต่าง
4: ๆ
3: ร้านรวงร้านดอกไม้ก็หันมาทำเป็นพวงมาลัยดอกมะลินะคะคือบางร้านเกรงว่าราคาจะสูงก็ใช้เป็นดอกรัก
4: ดอกรักเดี๋ยวนี้ก็หายากนะ
3: เดี๋ยวนี้เป็นดอกรักพลาสติก
4: พลาสติกดิฉันก็เจอเป็นพลาสติกเหมือนกัน
3: พวงมาลัยเป็นพลาสติกดิฉันก็สงสัยเห็นว่าเขาขายถูกนะขายพวงละ10บาทก็เลยลองหยิบเฮ้ยเป็นพลาสติก
4: ใช่เก๋ก็
3: อย่างน้อยเป็นดอกรักก็ขอเป็นดอกจริงก็ยังแต่ว่า
4: เอาจริงๆดอกจริงหายากมากนะคะ
3: เ
4: ก๋เจอพอเวลาไปซื้อพวงมาลัยเจอแต่เป็นพลาสติกทั้งนั้นเลยค่ะคุณศิวพร
3: สมัยก่อนบ้านดิฉันน่ะปลูกไงก็เลยมีความรู้สึกว่าโหมันมากไปไหมเนี่ยขนาดดอกรักนะซึ่งธรรมดาราคามันไม่ได้แรงอ
4: ่ะ
3: นะคะแล้วก็มันทนทานหลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วก็เอามาใช้ในช่วงที่เป็นเทศกาลที่ต้องใช้ดอกไม้เยอะๆเป็นอุบะบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้มันทนทานแล้วความหมายดีใช่ไหมเดี๋ยวนี้น
4: ี
3: ่พลาสติกเลย
4: ไม่แน่ใจนะค
3: ุ
4: ณผู้ฟังลองส่งข้อมูลมาให้เก๋กับคุณศิวพรหน่อยนะเพราะว่าคือในส่วนของดอกรักอะทำไมจะต้องใช้เป็นพลาสติกมันหายากหรือมันปลูกยากหรือว่ายังไงอันนี้เก๋ไม่รู้จริงๆนะ

0: มันไม่ได้หายากแล้วมันก็ไม่ได้แพงกว่ากัน
1: แล้วทำไมเขาถึงไม่ใช้ดอกจริงอะคะ
0: เพราะมันทน
1: อ๋อ
0: คือมันทนทานยิ่งกว่าทนทานแล้วก็คือเข้าใจว่าดอก

0: ับแล้วมันรู้อ่ะมันแข็ง
1: มันแข็ง
0: เออแล้วก็เฮ้ยก็ถูกดีนะเจ้านี้อะไรเง
1: ี้
0: ยพอเปิดดูเฮ้ยเป็นของเก๋เป็นดอกรักปลอม
1: อ๋อ
0: แต่ว่าก็คือ
1: ค่ะ
0: เขาก็เอามาใช้ทดแทนดอกไม้จริงนั่นแหละนะแต่ว่าคนพอเริ่มนิยมมากๆน่าจะเป็นพวกอะไรที่มันจะต้องใช้แบบทนทานอย่างวัดเนี่ยบางทีเขาก็จะใช้เป็นดอกไม้พลาสติกไงใช่ไหมเพราะว่าลดความสูญเสียไม่ต้องดูแลมากแล้วก็อยู่นานทำความสะอาดก็เอาจุ่มน้ำแป๊บ แล้วก็สะบัด
1: เพราะว่าดอกไม้สดบางทีมันอยู่ได้ไม่กี่วันใช่ไหมคะโดยเฉพาะดอกดาวเรืองเนี่ยบางทีโอ้โหผ่านไปสักวันสองวันเนี่ยโรยเต็มรถไปหมดเลยพอเวลาแขวนพวงมาลัยหน้ารถอย่างเงี้ยค่ะ
0: มะลิจริงอะนะวันเดียวก็เดี๋ยวนี้ก็เหลืองแล้วไม่ค่อยหอมอะไม่รู้ก็ชุบ
1: ช้ำ
0: เขาบอกเขาชุบอะไรไม่รู้พวก
1: น้ำยาเหรอ
0: น้ำยาให้มันทน
1: ให้มันสด
0: แต่ว่ามันไม่หอมอะไอ้ที่หอมเนี่ยมันจะแวบเดียวแล้วเดี๋ยวก็เหลืองกรอบเลยนะคะ
1: ไม่หอมมันน่าจะดีเพราะบางทีไม่รู้ว่าเอาไปชุบสารอะไรหรือเปล่า
0: ก็บอกงี้ก็บอกงี
1: ้อันตราย
0: คนที่นิยมใช้ดอกรักพลาสติกหรือว่าดอกรักปลอมทำพวงมาลัยและงานร้อยมาลัยมากขึ้นเนื่องจากสะดวกรวดเร็วประหยัดทนทานไม่เหี่ยวเฉา
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าดอกรักสดปัจจุบันก็เริ่มหายากแล้วก็ดูแลรักษายากเพราะว่ามันต้องกรอบต้องเสียไงใช่ไหมเพราะว่าสะดวกประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งแกะดอกรักสดทีละดอกทนทานนะไม่เน่าไม่เสียไม่เหี่ยวไม่ดำไม่แพ้แล้วก็รูปทรงมันยังสวยงามตลอดนะคะก็เลยหลังๆนิยมใช้ดอกรักปลอมมันเหมือนดอกไม้เรียกอะไรดอกรักปลอมเนี่ยมันก็เหมือนความรักปลอมๆหรือเปล่าสำหรับดิฉันนะ
1: โอ้อันนี้คิดแบบลึกซึ้งมาก
0: แบบคนโบราณ
1: อาจจะใช่อาจจะใช่
0: บางอย่างเรามีความรู้สึกว่าเราจับดอกไม้จริงมันจะไม่เหมือนกันคือดอกไม้เทียมหรือว่าต้นไม้เทียมบางครั้งคือปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ด้วยความที่เขาต้องการที่จะลดภาระการดูแลใช่ป่ะก็จะใช้ของปลอมมากขึ้นอย่างต้นไม้ปลอมทำสวนเนี้ยค่ะถ้าเกิดอยู่ในสถานที่ปิดบางครั้งการใช้ดอกไม้จริงไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จนะคือสวยอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วก็ต้องดูแลมากต้องเสียทั้งบุคลากรแล้วก็ต้องเปลี่ยนต้องอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แต่ขอโทษนะในความรู้สึกเห็นบางสถานที่นะ
1: ค
0: ือบางสถานที่แซมกันเนี่ยก็ดูดีนะคะแต่ว่าถ้าปลอมหมดเนี่ยความรู้สึกนี่
1: มันแข็งไหมเนาะมันแข็งไหมเนาะ
0: ถึงแม้มันโดนลมเนี่ยขอโทษนะ
1: ไม่กระดิกเลย
0: อย่างงานบุญงานอะไรเงี้ยถ้าเป็นของปลอมกิ่งก้านมันจะแข็งกว่าธรรมดาถึงแม้จะไหวได้
1: เ
0: วลามันไปทั้งช่อไปทั้งอันแต่ถ้าเป็นดอกไม้จริงบางทีมันจะแกว่งไปแกว่งมาใช่ไหมแล้วก็คือกลิ่น
1: อ
0: ะขนาดเราเดินผ่านบางอย่างก็ดูเหมือนจริงมากแต่มันไม่มีกลิ่นไงมันไม่มีความชุ่มชื้นอะไรให้เห็นแต่ในบางงานเช่นภายในสถานที่ปิดในงานแบบสรรพสินค้างานอีเวนต์ต่างๆเวลาใช้ดอกไม้ปลอมมันก็ช่วยได
1: ้
0: เพราะว่าไม่ต้องดูแล
1: แล้วก็ที่สำคัญถ้าเป็นอีเวนต์เนี่ยถ้าใช้ดอกไม้ปลอมเนี่ยราคาก็จะอีกราคาหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นดอกไม้สดเนี่ยราคาจะพุ่งสูงขึ้นเลยนะเขาจะเก็บ
0: ดิฉันชอบแล้วก
1: ็เอ๊ะวันนี้เดี๋ยวต้องแอบถามก่อนคุณศิวพรได้ดอกมะลิหรือยังไง
0: เฮ้ยดิฉันอายุไม่เยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีลูก
1: อ๋อค่ะค่ะงั้นต้องถามคุณผู้ฟังว่าวันนี้คุณผู้ฟังอ่ะเอาดอกไม้ไปให้คุณแม่บ้างหรือยังอ่ะ
0: เ
1: นาะ
0: เน
1: าะเพราะว่าดอกมะลิเนี่ยโอ้โหเห็นเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคึกคักเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าพวงมาลัยเนี่ยมะลิสดเนี่ยมันปรับตามราคาแล้วก็ขนาดนะคะเพราะว่าอย่างพวงมาลัยขนาดเล็กเนี่ยบางทีเราก็ไปเจอแบบว่า10บาท15บาทราคาเนาะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้วหรอประมาณ35ถึง50อ่ะมีไหม
0: ประมาณ50
1: ขนาดกลาง
0: ซื้อทุกวันโอ้
1: ขนาดกลาง50ถึง100บาท
0: ไม่ขนาดกระจ้อยเลยแหละ กระจ้อยคือ
1: ขนาด
0: ตรงนี
1: ้แล้วขนาดใหญ่ๆที่แบบว่าเป็นสวยๆเลย
0: ล้างมือใช่ไหม
1: 200ถึง300
0: โอ้เอาอยู่ไหม
1: เออเอาอยู่ไหม
0: แต่ก็คือนะทำให้กิจการพวกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยคึกคักนะ
1: วันนี้คึกคักมากค่ะฉะนั้นเองเนี่ยทางอธิบดีนะคะกรมการค้าภายในบอกเลยว่าอย่าฉวยโอกาสนะเพราะว่าถ้าหากว่ามีการตั้งราคาสูงเกินสมควรก็จะถือว่าเป็นความผิดตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าแล้วก็บริการพ.ศ. 2542ด้วยมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน10,000ขออภัยอันนี้ปรับหนักเลยนะ
0: ขู่นะดูนะขู่นะดูนะ
1: ปรับไม่

0: เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
1: บางคนก็แซวถาม
0: ว่า
1: แหมที่วันดอกไม้ฝรั่งอะวันแห่งความรักฝรั่ง
0: ค่ะ
1: ขายดอกเป็นพันก็มีไม่ถึงก็ไปจับเลย
0: ช่อหนึ่งหลายพันมากนะคะ
1: โอ้ยิ่งเป็นดอกไม้ต่างประเทศ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นดอกถ้าเป็นดอกกุหลาบด้วยนะโอ้สวยๆเนี่ยเขาคิดเป็นดอกไง
0: ค่ะ
1: หลายประเทศนี่เขาปลูกดอกไม้เป็นหลักแล้วก็ส่งออกเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมดอกไม้ดิฉันเคยไปดูบางแห่งนะบางเมืองโอ้โหมันมีความสุขจริงแล้วเพราะมันเป็นของแท้ไง
0: ค่ะ
1: ดอกเตี้ยดอกเลยเต้ไปหมดนะแล้วก็พอเราเดินผ่านเนี่ยคือบรรยากาศของจริงอะค่ะดอกไม้สดเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกสมัยก่อนเนี่ยตักคลองตลาดซึ่งเป็นดงดอกไม้ของเราตอนนี้ไม่มีแล้วล่ะก็จะกระจายเป็นแหล่งอีกแบบนึงแต่ว่าก็คือเวลาเข้าไปในบริเวณตลาดดอกไม้โหชีวิตมันมีความสุขเห็นดอกไม้แบบสดชื่นคือถึงไม่ได้ซื้ออะเราก็ยังรู้สึกว่าแหมมันชื่นใจ
0: ค่ะ
1: แล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดี
0: ใช่ค่ะ
1: นะที่ได้มีโอกาสอุดหนุนคนที่ทำดอกมะลิขายด้วย
0: uh-huh.
1: วันแม่
0: อ่ะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของวันแม่นะคะลูกๆทุกคนนะคะวันนี้ก็เอาดอกมะลิไปให้แม่เนี่ยละค่ะก็ถือว่าเป็นตัวแทนรักบริสุทธิ์เนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นอกจากเรื่องวันนี้เนี่ยเราเปิดเรื่องด้วยเรื่องดีๆนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องวันแม่แล้วก็มีเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของดาราศาสตร์วันก่อนก็จะคุยให้ฟังแต่ว่ามันไม่มีโอกาสจนเหตุการณ์ก็ผ่านไปเรียบร้อยแต่ว่าโชคดีที่ปัจจุบันนี้นะเทคโนโลยีมันช่วยก็เลยทำให้เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวความรู้เหตุการณ์ต่างๆได้เสมือนจริงมากๆนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเห็นชัดกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างแต่ก่อนเวลาไปดูฝนดาวตกเนี่ยอันนี้สุริยุปราคาเต็มดวงคุณเกศทันดูสักครั้งไหม
0: ไม่เคยมีโอกาสในชีวิตเลยเอาจริงๆ
1: คือหมายถึงว่าทันในช่วงที่มีเหตุการณ์แต่ไม่เคยได้ดู
0: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยเป็นนักข่าวได้ไงเนี่ยอย่าจะเชื่อแต่บางคนก็ไม่โอกาสมันไม่ตรง
0: ใช่ๆ
1: อ
0: ๋
1: อในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยบางทีเวลาที่มันมีเหตุการณ์โดยเฉพาะเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยนะหูมันน่าจดจำนะคุณเก๋ถ้ามีโอกาสนะต้องดูให้ได้สักคร
0: ั้งต้องดูใช่ไหมคะ
1: ต้องดูเพราะว่าแต่อย่างว่าอย่างดิฉันเองเนี่ยดิฉันชอบดูเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ตั้งแต่เล็กๆชอบไปท้องฟ้าจำลองทั้งในและต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: โอ้โหมันเหมือนอีกโลกหนึ่งแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยตัวเล็กลงไปนิดเดียว
0: ค่ะ
1: นะคะข้อมูลของนาซานะคะการเกิดสุริยุปราคาแล้วก็จันทรุปราคามีมากว่า 5,000 ปีตามที่มนุษย์สามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์ได้นะคะครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ที่สุริยุปราคาเต็มดวง12สิงหาคมเกิดขึ้นในช่วงพีคที่มีฝนดาวตกเพอร์ซิอุสพอดีนะไอ้เพอร์ซิอุสเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ให้ความสำคัญบ่อยๆแล้วก็หลายๆท่านก็เคยชมฝนดาวตกหลากหลายประเภทนะเขาบอกว่ามีเรื่องที่น่าสนใจและน่าประหลาดใจก็คือสุริยุปราคาเต็มดวงเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกปกติเนี่ยมันจะจากตะวันออกไปตะวันตก
0: ค่ะ
1: นะมันจะไม่เหมือนกับครั้งอื่นๆแต่บังเอิญในปีนี้มันดูไม่ได้ในบ้านเรานะคะก็เราก็จะเรียนตั้งแต่เด็กๆอ่ะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกเรียงตัวกัน
0: เป็นแนวเส้นตรง
1: แล้วก็ดวงจันทร์นั้นมันบังแสงดวงอาทิตย์ทอดเงามาที่โลกมันก็เลยจะเห็นเป็นความมืด
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นกลางวันนี่ก็จะมืดๆนะคะตอนทำงานเนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งตอนสุริยุปราคาเต็มดวงเหมือนกันแล้วก็คนเขาขายแว่นกันไปไม่หมดเลยแล้วก็
0: ทันไหมทันค่ะ
1: ทันแต่ไม่ได้ดูแต่ยังไม่ได้ดูตอนนั้น
0: แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเกียรติไม่แน่ใจว่าใช่ปรากฏการณ์นี้หรือเปล่าที่เหมือนจะต้องแบบว่าดูผ่านฟิล์มแล้วก็ใส่แว่น
1: หลายหนหลายหน
0: อันนั้นทันค่ะมีโอกาสได้ดูถ้าแบบนั้น
1: แต่ฝน
0: ด
1: า
0: วอุ้ยเด็กค่ะ
1: ฝนดาวตกไม่มีบ่อย
0: แต่ฝนดาวตกนี่ไม่เคยดูไม่เคยมีประสบการณ์ในการเคยดู
1: ลองสักครั้งมันมีบ่อย คือสุริยุปราคาเนี่ยบางทีมันจะเป็นแบบเต็มดวง
0: ค่ะ
1: แบบมืดหมดบางทีมันก็จะเป็นแบบครึ่งวงหรือบางทีมันจะเป็นบางเสี้ยว
0: ค่ะ
1: เนาะมันก็จะแบบถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะมืดไงถ้าเป็นช่วงค่ำอะไรแบบนี้มันจะ

0: ไม่ค่อยชัดเจน
1: ดิฉันจำได้ตอนเด็กๆเหมือนคุณป้าฉันพอเวลาเจอปรากฏการณ์แบบนี้บอกว่าไปตบกระเป๋าตังค์ไปตบกระเป๋าต
0: ัง
1: ค์
0: แต่ก่อนเราเคาะกระมัง
1: ขอใช่แล้วก็มีให้เคาะแบบเคาะไล่แล้วก็เหมือนแบบว่าให้ไปเอากระเป๋าตังค์มาตบไม่รู้เหมือนกันว่าตบทำไม
0: ไอ้ตบกระเป๋าตังค์นี่ไม่เคยได้ยินแต่ว่าเคาะกระมังเนี่ยถึงหลังๆมันไม่มีแล้ว
1: คือ
0: ความเชื่อเนี่ยหมดไปแล้วล่ะแต่ก็เคาะกันสนุกสนานนะคะก็เรียกว่าในช่วงที่มีปรากฏการธรรมชาติเนี่ยบรรดานักดาราศาสตร์แล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบก็จะคึกคักกันมากนะคะแล้วก็ให้ความสนใจกันมากเราจะรู้สึกว่าดวงจันทร์มันกระต้อยลงดวงเหลือนิดหนึ่งบางทีประมาณลูกชิ้น
1: น่
0: ะดิฉันสังเกตแล้วก็เอ้ยให้มันเหมือนลูกชิ้นจริง
1: ซึ่งวันนี้จะมีปรากฏการณ์นี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นว่าประเทศไทยจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในส่วนนี้ใช่ไหมคะ
0: มองไม่เห็น
1: เ
0: นาะก็ดิฉันว่ามันผ่านไปแล้วนะคุณเห็นได้ปะ
1: เดี๋ยวนะ
0: มันต่อเพราะว่าเรื่อง12 13อ๋อใช่
1: เพราะว่าวันนี้วันที่12ไงคะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13สิงหาคมตามเวลาในไทยก็คือประมาณสักน่าจะประมาณสักเที่ยงคืนนะ
0: เที่ยงคืน
1: หลังเที่ยงคืนไปเกือบๆตีหนึ่งอะค่ะจะสามารถเห็นได้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่สามารถเห็นได้นะแต่ว่าประเทศที่เขาเห็นได้นี่ก็มีหลายประเทศเลยเพราะว่ามันจะพาดผ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรปตอนใต้ใช่ไหมคะผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกทวีปแอฟริกาเหนือตะวันออกกลางมหาสมุทรอินเดียนะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะมีหลายประเทศเลยอ่ะ
0: ก็คือเจาะจากประเทศไทยไปทะลุโลกอีกข้างหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอีกข้างหนึ่งกลางวันกลางคืนไง
1: ค่ะ
0: ได้ออกไหมถ้าบ้านเรากลางคืนอีกข้างหนึ่งจะเป็นกลางวัน
1: ใช่
0: แล้วเราก็ประมาณเอานะคะแล้วก็รอบนี้ของเรานี่เราเรียกว่าฝนดาวตกวันแม่พวกฝนดาวตกเพอร์ซูดเนี่ยนะคะเพราะว่ามาในช่วง12สิงหาพอดีนะคะก็คาดว่าเราคงจะได้ชมภาพจากในต่างประเทศนะคะ
1: ค่ะ
0: จะเป็นช่วงพีคของฝนดาวตกเพอร์ซูดพอดี
1: ถ้าพลาดครั้งนี้นี่ต้องไปดูอีกทีปีหน้าเลยนะคะเห็นว่าเนี่ยอย่างสุริยุปราคาเต็มดวงเนี่ยค่ะจะไปเกิดอีกครั้งหนึ่ง2สิงหาปีพ.ศ.2570เลยนะ
0: นะก็ยังดียังมีซ้ำปีบางปรากฏการณ์ธรรมชาติเห็นครั้งเดียวในชีวิตนอกจากตายแล้วเกิดใหม
1: ่โอ้โห
0: ครั้งก่อนเนี่ยบางปรากฏการณ์เนี่ยนะนานๆจะ70ปี100กว่าปีถึงจะเห็นสักครั้งหนึ่งนะคะคือเขาบอกว่าในครั้งนี้น่าสนใจมากๆน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางของสุริยุปราคาเต็มดวงสามารถมองเห็นได้แบบบางส่วนคือส่วนใหญ่จะเห็นประมาณสัก 80% ถึง 90% นะในช่วงในครั้งนี้อาจจะเห็นบางส่วนตอนเหนือสุดของอเมริกาเหนือ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แถวอาร์กติกแล้วก็ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตกน่าจะเป็นเขาบอกว่าน่าจะเป็นสุริยุปราคาที่สวยงามที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ปี1999แล้วก็อีกหลายทศวรรษข้างหน้า1999คุณดูทันไหมอันนั้นแหละที่คุณไม่ได้ดู
1: อุ้ยเด็กมากนะถ้าพันปี 1999เด็กมากค่ะ
0: ก่อนปี2000อ่ะ
1: เกิดไม่กี่ปีเองค่ะ
0: จริงหรอ
1: จริงค่ะ
0: จริงหรอ
1: น่าจะ
0: ไม่ได้ดูจริงหรอ
1: น่า
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่
1: ไม่น่าจะแบบตอนนั้น
0: น่าจะ
1: เด็กอะประมาณสักสิบกว่าหรือเปล่า
0: เดี๋ยวนะ2000ปีนี้เท่าไหร่2000เท่าไหร่26
1: ค่ะ
0: นี่คุณเพิ่งจะ20กว่าเองเหรอ
1: ไม่
0: คุณต้อง10 20แล้วค่ะแต่ก็คือถ้ามีโอกาสเนี่ยก็หาชมคือถึงไม่ได้ดูในขณะเขามีการถ่ายทอด
1: ค่ะ
0: ก็ดูคลิปที่เขาส่งกันมาได้นะคะ
1: แต่วันนี้มีปรากฏการณ์เยอะมากนะคะที่เขาไปสรุปมาอย่างวันที่12สิงหาคมเนี่ยมี4
0: ปรากฏการณ
1: ์ดาราศาสตร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงนะคะที่เราคุยกันแล้วก็มีฝนดาวตกนะคะแล้วก็มีจันดับเปิดทางโอ้อันนี้จันดับเป็นยังไงอ่ะจันดับเปิดทางให้ดูดาวตกชัดขึ้นแล้วก็ดาวเคราะห์6ดวงเรียงตัวบนท้องฟ้ายามรุ่งเช้า
0: ค
1: ุณศิวพร
0: ก็4
1: ปรากฏการณ์เลยนะเลือกชมกันได้เลย
0: เขาเรียกว่าอมาวสีหรือเปล่าวันอมาวสีปรากฏการณ์ดวงจันทร์มาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ธรรมดาจะดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์โลกใช่ไหม

0: ก็คือมันจะหันด้านมืดเข้าหาโลก คนบนโลกก็จะไม่เห็นดวงจันทร์ประมาณแรม 14-15 ค่ำก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของรอบวงของดวงจันทร์ในรอบใหม่ก็คือช่วงจะเป็นคืนเดือนมืดอะประมาณนั้นนะคะก็มองไม่เห็นดวงจันทร์แล้วก็มันก็จะมีผลเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงอะไรแบบเนี้ยนะคะส่วนความเชื่อและเลิกมงคลน่าจะมาที่คุณเก๋เพราะว่าเป็นวันขอเงินพระจันทร
1: ์โอ้ค่ะ
0: สายมู
1: วันนี้เหรอคะวันนี้ขอได้ใช่ไหมคะ
0: เ
1: อ๊ะสรุปโดนดวงจันทร์ได้ใช่ไหมคะวันนี้มันก็มีอีกมุมหนึ่งนะที่ตอนนี้มีคนพูดกันถึงว่าแบบเอ๊ะวันนี้สรุปเราต้องหลบแดดหลบดวงจันทร์หลบพระอาทิตย์อะไรยังไงหรือเปล่า
0: ไม่ต้องหลบถ้ามีตังค์ไม่ต้องหลบ
1: อ๋อ
0: จริงๆดวงจันทร์ไม่ได้หายแต่เราจะไม่ค่อยเห็น
1: เออ
0: ก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจแล้วโดยเฉพาะเวลาที่เรามีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบันถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะรู้แต่ก็ยังเชื่อสายมู
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค
0: ะก็ปรากฏการณ์4เรื่องขออีกทีสิสุริยุปราคาเต็มดวง
1: สุริยุปราคาเต็มดวงในส่วนของไทยเนี่ยในส่วนของไทยเองเนี่ยถ้าไม่เห็นเนี่ย
0: คุณ
1: ผู้ฟังสามารถไปติดตามการถ่ายทอดสดจากหน่วยงานด้านดาราศาสตร์แล้วก็นาซาได้นะเพราะว่าเห็นว่าเขาจะเผยแพร่ภาพจากพื้นที่ตามแนวเส้นทางคราสอะค่ะแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะรับชมปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนี้ได้แม้ว่าจะไม่ได้เห็นจากประเทศไทยโดยตรงนะแล้วก็มีอีกหนึ่งอันก็คือฝนดาวตก
0: น
1: ะคะแล้วก็สามเนี่ยก็คือ
0: จันดับ
1: เขาบอกว่าจันดับเนี่ยน่าสนใจตรงไหนก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นการเปิดทางให้ดูดาวตกที่ชัดขึ้นแล้วก็
0: ดาวเคราะห์เรียงตัว
1: ดาวเคราะห์เรียงตัว6ดวงเรียงตัวบนท้องฟ้ายามรุ่งเช้า
0: ไหนๆมีดาวอะไรบ้างเขาบอกปะ
1: บอกค่ะ
0: เขาว่าไง
1: เขาบอกว่าปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าขบวนดาวเคราะห์เนี่ยหรือมีการเรียงตัวกันของดาวเคราะห์6ดวงเนี่ยดาวเคราะห์ที่เกี่ยวข้องก็คือดาวพฤหัสบดีดาวพุธดาวอังคารดาวเสาร
0: ์
1: ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าบริเวณเดียวกันของท้องฟ้ายามก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เห็นบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดาวเคราะห์ทั้ง6ดวงเนี่ยมันจะเรียงเป็นเส้นตรงสมบูรณ์แบบนะแล้วก็ดาวเคราะห์ทุกดวงเนี่ยก็ไม่ได้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยเฉพาะดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจู
0: น
1: เพราะว่าอันนี้เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ในการสังเกตถึงจะเห็นได้ชัดแล้วก็เห็นบอกว่าประเทศไทยเนี่ยผู้ที่ต้องการจะชมปรากฏการณ์นี้เนี่ยอาจจะต้องอาศัยสภาพอากาศที่เปิดโล่งท้องฟ้าปลอดเมฆ
0: ไปเอกมัย
1: เห็นใช่ไหมคะจะเห็นใช่ไหมคะ
0: ในเว็บไซต์ของท้องฟ้าจำลอง
1: งั้นต้องวันนี้ภาวนาว่าอย่าให้ฝนตกเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยเดี๋ยวจะมีเมฆบดบังทัศนวิสัยสำหรับปรากฏการณ์นี้
0: ค่ะ
1: อืมค่ะ
0: แต่ในช่วงนี้เนี่ยก็ดูแล้วกันอยากจะดูอะไรนะคะจริงๆดิฉันชอบมากดูปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพราะว่ามันเห็นชัดมันเยอะมันมาทีเป็นฝูงอะอย
1: ่
0: างเจมินิสนะคะเพอร์ซิอุสในครั้งนี้แล้วก็ควอดราติกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือควอดริกนะคะก็จะมีหลายๆครั้งที่เราสามารถเห็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกได้แล้วโอ้โหมันเยอะอ่ะมันเยอะแต่ก่อนนะตอนที่มีฝนดาวตกที่เป็นเรื่องเป็นราวเยอะๆก็ขับรถไปดูแถวที่มันมืดๆหน่อยออกนอกเมืองไปก็ไปแถว อะไรนะค่ายอดิสรตรงเลี้ยวขวาสระบุรีเลี้ยวขวาพอดีเพื่อนเป็นมีเพื่อนรุ่นพี่เป็นผู้บัญชาการอยู่ท่านหนึ่งก
1: ็
0: แห่กันไปดูกันปรากฏว่าเอาของกินไปด้วยเหมือนไปปิกนิกแล้วปรากฏว่า
1: แล้วก็ไปนอนดูอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ของรับประทานเนี่ยไปไม่หมดนะปูเป็นแบบเป็นเสือเป็นอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆไปปิกนิกแทบจะไม่ได้ดูดาวนะแต่ก็คือไอ้คนนับดาวก็ดูไปส่องไปไอ้คนตำส้มตำก็กินไป
1: ค่ะ
0: นะแต่ก็คือทำให้ลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยโอ้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์ขึ้นมากนะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นฝนดาวตกที่มีชื่อเสียงมากนะคะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้เห็นสูงสุดประมาณถึง50ถึง100ดวงต่อชั่วโมงเลยนะคะ
0: จิบจิบฉันอยากจะเห็นเป็นแบบประมาณแบบหลายๆร้อยขึ้นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆร้อยขึ้นเนี่ยถึงเราจะหลับหูหลับตาส่วนใหญ่ก็จะเห็นไงแต่ถ้ามีจำนวนไม่มากเนี่ยต้องค่อยๆส่องมันมา

0: ทีละปุ๊บทีละปุ๊บ
1: โอ้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่นักดูดาวทั่วโลกเฝ้ารอเลยนะ
0: ค่ะเรารอตอนนี้ก็รอเหมือนกันรอข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมากัน
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Court Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอธิบดีกรมการปกครองรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีสั่งด่วนในทะเบียนทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบเร่งปรับกฎหมายภายใน60วันนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้ในทะเบียนท้องที่ทุกแห่งเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมตั้งแต่การอนุญาตการซื้อขายการครอบครองไปจนถึงการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทุกประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันขณะเดียวกันผู้ได้รับใบอนุญาตแบบป.3และได้ซื้ออาวุธปืนไปแล้วจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติฉะนั้นจะเข้าข่ายมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้กรมการปกครองจะเร่งตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายให้สอดคล้องกับยอดใบอนุญาตแบบป.3หากพบความผิดปกติหรือไม่ตรงกันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดพร้อมประสานกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีของผู้ประกอบการอีกด้วยด้านอาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยาเห็นด้วยกับแนวทางนายกในการคุมการพกพาอาวุธปืนชี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนแต่อยู่ที่คนครอบครองพันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลหรืออาจารย์โต้งนักอาชญาวิทยากล่าวถึงแนวทางการห้ามพกพาอาวุธปืนว่ามองว่านายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาดีและให้ความสำคัญกับปัญหาอาวุธปืนหลังพบการนำปืนมาใช้ก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องพิจารณาคือปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวอาวุธปืนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ผู้ครอบครองและการเข้าถึงอาวุธปืนด้วยโดยเฉพาะเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาพบว่าอาวุธปืนบางส่วนไปอยู่ในมือของบุคคลที่อาจจะมีความเครียดหรือแรงกดดันจึงควรทำให้อาวุธปืนอยู่กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงทั้งการปฏิบัติหน้าที่หรือการป้องกันทรัพย์สินส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าหากมีคนร้ายเข้ามาในบ้านแล้วเกิดการยิงกันขึ้นจะสามารถป้องกันตัวเองได้หรือไม่อาจารย์โต้งระบุว่าประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นการป้องกันที่พอสมควรแก่เหตุส่วนกรณีที่เจ้า

0: ที่รัฐได้รับการยกเว้นให้พกปืนได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่มองว่าจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการกล่าวอ้างว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพกพาอาวุธปืนโดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดระเบียบเนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่บางประเภทไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการดังนั้นผู้บังคับบัญชาซึ่งเข้าใจลักษณะงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดควรออกระเบียบและคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือข้ออ้างในการพกพาอาวุธปืนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก็จะมีความสบายใจว่าตัวเองทำงานให้กับรัฐดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนสังคมจะไม่ได้เป็นการขัดระเบียบหรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีพัทยาระดมกำลังกวาดล้างต่างด้าวขอทานริมหาดพัทยาโดยเมื่อช่วงค่ำวานนี้นายดำรงเกียรติพินิจการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยตำรวจสภ.เมืองพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดมกำลังปล่อยแถวลงพื้นที่กวดขันและจัดระเบียบขอทานชาวต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยาสืบเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการในเมืองพัทยาร้องเรียนจำนวนมากว่าพบชาวต่างด้าวออกมานั่งขอทานและรบกวนนักท่องเที่ยวตามจุดสำคัญต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวขณะเดียวกันยังพบคนไทยเร่บ้านบางส่วนซึ่งมีอาการมึนเมาออกมาขอเงินจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงกระจายกำลังตรวจสอบตลอดเส้นทางถนนสาย2พัทยาและแนวชายหาดพัทยาก่อนพบกลุ่มขอทานชาวกัมพูชารวม17คนเป็นเด็ก7คนและผู้ใหญ่10คนนอกจากนี้พบเด็กเล็กอายุเพียง7เดือน2ปีและ3ปีอยู่ในกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบประวัติพบว่าบางรายเคยถูกจับกุมและดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงผลักออกนอกประเทศมาแล้ว 3-4 ครั้งนอกจากนี้ยังพบคนไทยไร้บ้านซึ่งมีอาการมึนเมาออกมาขอทานอีก8รายจึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชลบุรีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับกกร.ชี้รัฐเร่งปลดล็อกกฎธุรกิจคืบหน้า11เรื่องปลดล็อกโลจิสติกเพิ่มเกณฑ์แข่งขันไทยในพจน์อัลลามวัฒนาทวนประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ชื่นชมรัฐบาลที่เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจหลังข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่กลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอและเริ่มมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมข้อเสนอปรับปรุงกฎหมายลำดับรองของกกร58เรื่องถูกจัดลำดับเพื่อขับเคลื่อนโดย11เรื่องสามารถดำเนินการได้ทันทีหรืออยู่ระหว่างดำเนินการขณะที่21เรื่องสามารถดำเนินการได้แต่ต้องประสานหน่วยงาน

0: ที่เกี่ยวข้องและ26เรื่องอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบเชิงนโยบายเพิ่มเติมกกร.ระบุว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ปัญหาที่ภาคธุรกิจเสนอได้รับการแก้ไขจริงโดยเฉพาะการลดขั้นตอนต้นทุนและความไม่แน่นอนในการตีความกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจทั้งนี้หนึ่งในความสำคัญคือการเห็นชอบหลักการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำผ่านและการถ่ายลำให้ใช้ความหมายของนำผ่านเป็นมาตรฐานเดียวกับกฎหมายศุลกากรครอบคลุมทั้งการผ่านแดนและการถ่ายลำพร้อมปรับการกำกับดูแลตามระดับความเสี่ยงโดยกรณีความเสี่ยงต่ำสามารถเปลี่ยนจากระบบการอนุญาตเป็นการจดแจ้งการปรับเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยลดความซับซ้อนในการตีความและการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายและเร่งการเคลื่อนย้ายสินค้าผ่านท่าเรือและท่าอากาศยานซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
4: ค่ะ
3: ก่อนหน้านี้เดี๋ยวฉันไม่ค่อยจะแน่ใจนะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ว่ากำลังจะคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเมืองนะปรากฏว่าเดี๋ยวฉันต้องดูวันที่ถ้ามีข่าวออกมา12สิงหาจริงๆด้วยเกี่ยวกับอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาบอกว่ามีงานศพอะรองผู้กำกับคือมีใครไม่รู้ตบบ้องหูเจ้าหน้าที่กรณีไม่ช่วยหาเสียง
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดตามมารายงานเพิ่มเติมให้ทราบดีไหมเพราะว่าอันนี้นี่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าตอนนัทละกำนันเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้แบบเขาแบบปื้อฉาวกันมากนะอันนี้ที่นครศรีธรรมราชก็

0: มันเป็นข่าวมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้นิดๆหน่อยๆปรากฏว่าพอมาวันนี้นี่เขาบอกว่ามีข่าวแบบชัดเจนนะคะตอนแรกดิฉันยังนึกว่าเอ๊ะดิฉันอ่านข่าวผิดเปล่านะเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่มีงานศพของมันดานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายหนึ่งที่ทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีข้าราชการมีนักการเมืองบุคคลในพื้นที่ร่วมงานเยอะเลยแล้วก็มีอดีตรัฐมนตรีท่านนี้ค่ะนะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็บรรดานักการเมืองท้องถิ่นก็มีการกล่าวหากันว่าอดีตรัฐมนตรีท่านนี้ซึ่งเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ในพื้นที่ก่อเหตุตบศีรษะนายตำรวจระดับรองผู้กำกับการของสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่กลางงานศพต่อหน้าทารกำนันว่ากันเถอะคือทั้งหน้านักการเมืองผู้นำท้องถิ่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่พอใจเพราะว่านายตำรวจคนนี้ไม่ช่วยหาเสียงโอ้โหแบบสุดยอดสุดยอดมากก็คือเขาบอกว่าในระหว่างมีงานเนี่ยนะคะอดีตรัฐมนตรีท่านนี้ตอนแรกก็คือมีปากเสียงกันก่อนมีปากเสียงกับท่านรองท่านเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นสถานการณ์มันคงรุนแรงขึ้นนะคะอดีตรัฐมนตรีท่านนี้ที่ถูกกล่าวหาก็ตบศีรษะนายตำรวจทั้งสองข้างเลยแล้วก็ต่อว่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายทำนองว่าไม่พอใจที่ไม่ช่วยสนับสนุนการหาเสียงแล้วก็ยังกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยให้นายตำรวจดังกล่าวเนี่ยมาปฏิบัติในหน้าที่อ๋อก็คือลำเลิกอะลำเลิกว่าเนี่ยเป็นคนช่วยให้นายตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บคนนี้นะคะมาทำงานในพื้นที่นะเหมือนมีบุญคุณประมาณนี้แต่ว่าแหมไม่ช่วยหาเสียงอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ก็เนื่องจากมันเกิดขึ้นต่อหน้าทารกำนันคนเยอะแยะไปหมดก็เลยคนตกตะลึงนะคะหลังจากนั้นก็มีผู้ที่พยายามกันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้ออกจากบริเวณงานเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นบานปลายนะคะคือกรณีนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องอิทธิพลทางการเมืองในพื้นที่หลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มีการตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาได้หรือไม่โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหานั้นเป็นอดีตนักการเมืองระดับชาติ มีฐานการเมืองแล้วก็มีเครือข่ายในจังหวัดมายาวนานนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลนะคะก็ยังมีการนำเหตุการณ์ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวของนักการเมืองมากล่าวอ้างอีกเหมือนกันว่าเนี่ยเคยมีเหตุวิวาทแบบนี้กับนักธุรกิจในงานบวชส่วนใหญ่เวลาในต่างจังหวัดเราควรจะเจอกันนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นงานศพงานบวชที่มีคนเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องไปก่อเหตุในงานใหญ่ๆอย่างนี้ด้วยนะคือเหมือนประจานอ่ะต้องไปจะไม่ตีกันระหว่างคนสองคนนะอันนี้ต้องไปในงานแล้วก็ฟัดกันนะก็ล่าสุดยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มชื่อนะครับแต่ว่าก็โยงไปถึงคำถามหลักๆเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจการเมืองพนักงานในท้องที่นะคะข้าราชการในท้องถิ่นอิทธิพลท้องถิ่นว่ามันจะมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่มันก็ย้อนกลับมา
1: ค่ะ
0: คดีเรื่องของคุณฉลองที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเรียกว่าปลุกอาจนั่นแหละนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่บริเวณสถานที่ราชการที่อบจ.นนทบุรีต้องเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากๆเพราะว่ามีการใช้อาวุธปืนจ่อยิงในขณะที่อยู่ในสถานที่ราชการนะคะถึงจะเป็นช่วงลานจอดรถอะไรต่างๆก็ตามนะคะว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอิทธิพลหรือว่าเรื่องของหนี้สินหรืออย่างไรกันแน่หรือว่ามีเหตุอื่นที่อาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกหรือไม่นะคะเขามีการมองวิเคราะห์กันไปถึงขนาดนั้นเลยว่าอาจจะไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องคนสองคนเพราะว่าในขณะนี้ความเชื่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของหนี้สินก็ยังไม่ค่อยจะเป็นที่เชื่อถือเท่าไหร่เพราะว่า
1: บรรดาคนใกล้ชิด
0: ออกมาแถลงค่ะ
1: ใช่ใช่บรรดาคนใกล้ชิดแล้วก็ทีมผู้บริหารอบจ.นนทบุรีใช่ไหมคะก็เหมือนกับมีการตั้งโต๊ะออกมาแถลงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของปมเงิน11ล้านที่มีการก่อเหตุหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอดูไปดูมาแล้วเนี่ยมันไม่

0: มีหลักฐานเรื่องของการกู้ไปเปิดเรื่องของข้อมูลทรัพย์สินอะไรต่างๆความสัมพันธ์ย้อนหลังไปเกือบเป็น10ปีนะคะอย่างเมื่อวานนี้
1: เนื่องจากผู้ที่มาแถลงนี่เป็นทีมงาน
0: เป็นทีม
1: ของผู้เสียชีวิต
0: ใช่ค่ะเป็นทีมงานนะคะของผู้เสียชีวิตก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนั่นเองนะคะนายกอบจ.นนทบุรีที่เสียชีวิตอะค่ะก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีทั้งประธานสภาอบจ.นนทบุรีมีเลขานุการนายกของนายกอบจ.อบจ.นนทบุรีนะคะก็มาร่วมกันแถลงข่าวโดยบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยเขาบอกว่าจุดยืนหลักเนี่ยเหมือนกับไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของหนี้11ล้านตามที่นายฉลองเนี่ยมีการกล่าวอ้างแล้วก็บอกว่าที่สำคัญเนี่ยการออกมาตั้งโต๊ะแถลงแบบนี้เนี่ยต้องการที่จะชี้แจงเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงแล้วก็ศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีการโต้ประเด็นอย่างเรื่องของหนี้11ล้านเนี่ยที่บอกนะคะบอกว่าคุณเฉลิมพลเนี่ยบอกว่าจากคำพูดของนายฉลองที่มีการพูดถึงนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยประเด็นที
1: ่พู
0: ดคุณเฉลิมพลเป็นนะคะคุณเฉลิมพลเป็นอดีตประธานสภา อบจ.ของนนทบุรีที่เป็นหนึ่งในมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยอะค่ะก็บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้มีลักษณะเป็นการทวงเงินกู้11ล้านโดยตรงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่นายฉลองเนี่ยมีการอ้างว่าเคยจ่ายเงินการสละสิทธิ์ไม่ลงเลือกตั้งอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ต้องการให้ทางผู้เสียชีวิตเนี่ยมีการรับผิดชอบนะคะก็มีการอ้างในลักษณะว่าเคยมาช่วยพันตำรวจเอกธงชัยแล้วเหมือนกับว่ามีอะไรที่ไม่ให้แต่เมื่อพูดถึงเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็เกิดแบบว่าเหมือนผู้เสียชีวิตไม่พอใจแล้วก็เหมือนกับไปบอกให้นายฉลองเนี่ยไปเรียกร้องกับส.ส.อีกท่านหนึ่งอะค่ะที่มีการอ้างกันนะคะในข่าวนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นการกล่าวอ้างลอยๆหรือเปล่าเรื่องของจำนวนเงินแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องอะนะคะแล้วก็อีกมุมนึงแล้วก็มีการหยิบยกเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินของผู้ที่เสียชีวิตอะค่ะก็บอกว่าบัญชีทรัพย์สินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะต้องไปหยิบยืมอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: จำนวนเงินอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าอีกแนวทางหนึ่งเขาก็วิเคราะห์ว่าเรื่องเงินที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ตายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่า
0: ห
1: นี้สินที่กล่าวอ้างไม่รู้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็การใช้เงินนั้นเป็นการใช้เงินแบบไหนการยืมถึงจะมีการทวงถามหลักฐานนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามการให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ครั้งแหละนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่ทีมงานของผู้เสียชีวิตคือพันตำรวจเอกธงชัยนั้นออกมาแถลงคือ เพื่อที่จะเรียกว่าปกป้องศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตแล้วก็ให้หลักฐานอีกด้านหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่ผู้ก่อเหตุแถลงในช่วงก่อนหน้านี้จริงๆทั้งสองคนนะคะทั้งสองท่านทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีการทำงานในท้องที่นนทบุรีมายาวนานแต่ละท่านมีประวัติที่เป็นผู้แทนในท้องที่มานานนะคะแต่ละท่านนี่นับ10ปีขึ้นไปแต่ละท่านก็หลายสมัยนะคะหลายสมัยมากก็เพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้มีความผูกพันแล้วก็มีคนที่รู้จักมักจีแล้วก็พอที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายนะเพราะฉะนั้นก็จะมีออกมาโต้กันไปมาแล้วก็อีกด้านหนึ่งบางท่านก็วิเคราะห์ว่าอาจจะไม่ได้มีเฉพาะผู้ก่อเหตุนะอาจจะมีบุคคลที่3
0: อ
1: ีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคนที่อยู่วงในเขาก็วิเคราะห์กันนะคะมันก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุอุกอาจต้องการให้มีการเปิดทรัพย์สินของทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องการใช้อาวุธปืนหลังจากที่มีการก่อเหตุด้วยอาวุธปืนหลายคดีด้วยกันในช่วงประมาณสัปดาห์2สัปดาห์มานี้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองในการเตือนกลางที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยเพราะว่ามีหลายท่านที่นิยมหรือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างไรก็ตามนะคะก็มีการตักเตือนห้ามพกปืนแล้วก็สั่งในคณะรัฐมนตรีให้คุมเข้มทั้งระบบเลยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการแก้กฎหมายซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะคะ

0: เนื่องจากว่าการเข้าถึงอาวุธปืนโดยง่ายหรือว่าการพกพาไปในที่สาธารณะโดยไม่จำเป็นนะคะหรือว่าไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดเหตุร้ายในลักษณะที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยค่ะได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะหลังจากที่มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยหรือว่าส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจำปี2569แล้วก็มีเหตุการณ์อื่นๆเรื่องราวการทำงานของส.ส.ในแต่ละพื้นที่แล้วก็ประเด็นสำคัญก็มีการเตือนส.ส.ในพรรคถึงเรื่องของการพกพาอาวุธปืนแล้วก็มีการกำชับห้ามพกปืนทุกกรณีนะคะในทางกฎหมายนั้นถึงแม้จะอาจจะต่อสู้ได้เสียค่าปรับจำคุกอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าก็เตือนว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นมีเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมทางการเมืองควบคุมด้วยนะคะซึ่งถ้าหากผิดก็จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆได้ต้องถือว่าหมดอนาคตทางการเมืองไปเลยนะคะก็มีการเตือนกันแบบนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนเช่นเดียวกันนะคะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายภาคส่วนเพื่อที่จะอุดช่องว่างมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองและมากไปกว่านั้นนะคะนายกเองก็ลงพื้นที่ไปติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือกรณีกราดยิงของเด็กนักเรียนที่เทพสิรินนทบุรีเพราะว่ามันจะมีหลายคดีติดกันอะนะคะก็เป็นช่วงใกล้เคียงกันมากคือในส่วนของมาตรการควบคุมอาวุธปืนนะคะจะมีมาตรการระยะเร่งด่วนก็คือข้อที่1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศโดยให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันข้อที่4ให้เร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ที่ได้รับใบป.3ป.4ก็คือใบอนุญาตให้มีให้ใช้นั่นเองนะคะภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ครม.มีมติมิฉะนั้นจะถือว่าอาวุธปืนที่มีไว้ในครอบครองนั้นไม่ได้รับอนุญาตนะคะข้อที่5คือตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศโดยให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้วก็ให้สัมภาระนะคะตรวจสอบหลักฐานเรื่องของการเสียภาษีด้วยข้อที่6ตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนให้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านกีฬาตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งอันนี้ก็จะตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีด้วย7เร่งปราบปรามอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของฝ่ายปกครองแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะประเด็นดราม่าที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนพูดกันเยอะมากเลยนะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะคะแล้วนายกก็มีการระบุว่ายิงโจรในบ้านเนี่ยก็มีความผิดนะแล้วก็ก่อให้เกิดเรื่องของความเข้าใจผิดนั้นนะคะวันนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะแล้วก็มีการระบุว่าไม่มีการเข้าใจผิดหรอกครับหลักที่สำคัญก็คือพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ต่อใครซึ่งถ้าหากถูกใช้เมื่อไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือควรแก่เหตุก็แล้วแต่ก็ต้องไปพิสูจน์ในศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเองหรือไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจนะคะถ้าหากมีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นเนี่ยยิงคนที่มาประสงค์ร้ายก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองในศาลด้วยคุณอนุทินก็ยังบอกว่าเมื่อวานตนเองเนี่ยอาจจะสื่อสารสั้นไปหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในเรื่องของจุดประสงค์แล้วก็เจตนารมณ์ของตนเนี่ย

0: ก็คือต้องการไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่ใกล้อาวุธปืนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็บอกว่าเพราะว่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับผู้ใช้อาวุธปืนเลยแล้วก็ผู้ถูกอาวุธปืนเลยและคนที่ถูกอาวุธปืนก็บาดเจ็บด้วยคนที่ใช้อาวุธปืนก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลดังนั้นกว่าจะหลุดกว่าจะมีคำพิพากษาว่าป้องกันตัวเองหรือควรแก่เหตุแล้วเนี่ยก็ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลด้วยประกันตัวต่างๆอีกมากมายนะคะฉะนั้นเองเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยก็บอกว่าต้องการแค่เตือนติเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าใครต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่ามีกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายเนี่ยไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยดังนั้นเนี่ยอยากเข้าใกล้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่โอ้โหในโลกออนไลน์แล้วก็บรรดาคนออกมาแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วสรุปแล้วในมุมกฎหมายเนี่ยยิงโจรในบ้านเนี่ยมีความผิดหรือไม่มีความผิดนั่นเองค่ะ
1: จริงเราคุยกันนานแล้วนะเรื่องนี้ในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีมันมีระยะสั้นแล้วก็ระยะยาว
0: นะคะ
1: ครูจะเป็นเรื่องของระยะเร่งด่วนระยะยาวนะคะจะมีอยู่ 3-4 ประเด็นที่สำคัญก็คือเร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์นะคะโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันประเด็นที่2นะคะคือการกำหนดให้ใบป.ศ.ก็คือใบอนุญาตแล้วก็พกพานะต้องต่ออายุทุก3ปีข้อที่3คือเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการเยียวยาเหตุกราดยิงที
0: ่
1: โรงเรียนเทพศิรินทร์ด้วยนะคะในกรณีที่เกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั้นผู้ประสบสาธารณภัยจะได้รับการเยียวยาจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยจากกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษาธิการสำหรับเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีมีการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านรวม6รายขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ประสานในเรื่องนี้กับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่ดิฉันไม่เห็นอยู่ในข้อมูลนี้ก็คือเรื่องของการควบคุมการพกพาอาวุธปืนอะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าแบนปืนเนี่ยนะเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของการซื้อขายนอกระบบเช่นออนไลน์หรือว่าปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตก็คือพวกปืนเถื่อนนั่นเอง
0: ปืนเถื่อนแต่ว่าเรื่องของการเดินหน้าในการแก้ไขเรื่องของกฎหมายเรื่องของการทบทวนต่างๆนะคะเรื่องของอาวุธปืนที่หลังจากนี้เนี่ยจะต้องใช้คำว่ารีเซ็ตใหม่ทั้งระบบเลยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะวันนี้เนี่ยทั้งคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะบอกว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่จะให้มีการแก้ไขเรื่องของพรบอาวุธปืนนะคะก็เรียกได้ว่าพรบตัวนี้เนี่ยเป็นพรบที่มีมาตั้งแต่พ.ศ. 2490อะค่ะฉะนั้นเองเนี่ยครั้งนี้เนี่ยถ้าเดินหน้าในการทบทวนจะถือว่าเป็นการรีเซ็ตครั้งใหญ่จริงๆนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องไปหารือร่วมกับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็นำหลักการต่างๆเนี่ยเข้าสู่กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นด้วยนะคะคุณประกรณ์บอกว่าเหตุผลสำคัญเนี่ยกฎหมายปัจจุบันเนี่ยอายุค่อนข้างหลายสิบปีแล้วก็ระบบในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนมีลักษณะเป็นแมนนวลค่ะคือใช้เอกสารข้อมูลกระจายหลายหน่วยข้อมูลเนี่ยกระจายหลายหน่วยงานเลยทำให้ไม่สามารถติดตามอาวุธปืนได้ครบตั้งแต่การนำเข้าการขายการออกใบอนุญาตการครอบครองการโอนการใช้ต่างๆนะคะฉะนั้นเองเดี๋ยวจะต้องมีการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลแบบเรียลไทม์ทั้งหมดเลยจะต้องมีการเอาข้อมูลเนี่ยมาเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่เพื่อให้รู้ว่าอาวุธปืนแต่ละกระบอกเนี่ยเป็นของใครมีการโอนให้ใครและมีเครื่องกระสุนอยู่ในความครอบครองเนี่ยจำนวนเท่าใดนะคะอย่างประเด็นสำคัญที่บอกว่าจากการควบคุมที่เป็นระบบแบบกระดาษ ต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียลไทม์มากขึ้นนะคะคุณประกรณ์พยายามจะชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยระบบมันมีลักษณะก็คือพอออกป.3ออกไปแล้วเนี่ย

0: แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือซื้อปืนพอซื้อปืนต้องไปขอป.4 แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะตรวจข้อมูลด้วยมือค่ะอันนี้เนี่ยคือระบบปัจจุบันนะมันเลยทำให้เกิดช่องว่างว่าไม่แน่ชัดว่าป.3 ที่ออกไปแล้วเนี่ยแล้วมีการซื้อปืนเนี่ยจริงหรือไม่และมีการออกป.4 ตามมาหรือไม่ฉะนั้นเองเนี่ยระบบใหม่จะมีการเชื่อมโยงใหม่นะคะเป็นการนำเข้าสู่ร้านค้าป.3 ซื้อปืนตัดสต็อกแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนของป.4 ก็คือผู้ครอบครองการโอนเครื่องกระสุนซึ่งเขาบอกว่าถ้าระบบใหม่นี้เนี่ยมีการเชื่อมโยงกันหมายความว่าทางรัฐบาลสามารถจะติดตามอาวุธได้แต่ละกระบอกได้ตลอดชีวิตเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นแนวทางที่จะต้องมีการแก้ไขและหนึ่งในข้อเสนอสำคัญนะคะคุณผู้ฟังอย่างใบอนุญาตให้มีและการใช้อาวุธปืนหรือป.4 เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอายุแบบใบอนุญาตทั่วไปก็หลังจากนี้จะมีการกำหนดนะคะให้มีอายุแค่3ปีเท่านั้นหมายความว่าผู้ครอบครองปืนเนี่ยจะไม่สามารถถือใบอนุญาตไปได้ตลอดชีวิตนะคะโดยไม่มีการตรวจซ้ำฉะนั้นเองเนี่ยจะต้องกลับเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะทบทวนคุณสมบัติเป็นระยะด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะถ้ามีการถูกบรรจุเอาไว้ในกฎหมายที่จะต้องมีการทบทวนขณะเดียวกันเรื่องของการโอนลอยคุณประกรณ์นะคะก็บอกว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่องว่างสำคัญของระบบเลยเพราะว่าปัญหาณตอนนี้เนี่ยการส่งมอบปืนให้บุคคลอื่นเนี่ยไม่ได้ดำเนินการโอนทะเบียนให้กับผู้ครอบครองใหม่อย่างถูกต้องทำให้ฐานข้อมูลรัฐก็ไม่ตรงกับผู้ที่ถือปืนอยู่จริงด้วยฉะนั้นแนวทางใหม่ก็ต้องทำให้รัฐเนี่ยรู้ว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยอยู่กับใครนะเวลานั้นไม่ได้เพียงแต่ว่าใครเป็นเจ้าของตามเอกสารในอดีตเท่านั้นนะคะแล้วปืนเนี่ยที่ถูกนำไปจำนำจุดเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องจัดการให้หมดเลยแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุมร้านปืนตั้งแต่ต้นทางด้วยแนวคิดก็คือร้านค้าเนี่ยต้องรู้นะว่าปืนมาจากไหนมีปืนในสต็อกเท่าไหร่ขายให้ใครขายเมื่อใดขายแล้วมีการออกใบอนุญาตครอบครองหรือไม่มีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่นะคะขณะเดียวกันปืนกับกระสุนก็ต้องถูกควบคุมไปด้วยกันด้วยก็เพื่อที่จะปิดในเรื่องของช่องว่างช่องโหว่นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์กันว่าปืนที่ครอบครองอยู่เนี่ยคุณมีกระสุนที่ซื้อและมีอยู่เนี่ยมากน้อยขนาดไหนฉะนั้นเองเนี่ยมันก็จะเป็นระบบที่มากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยที่เขาบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมานั่งคุยกันหารือกันแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จะมีการนำไปสู่ในเรื่องของการทบทวนแล้วก็แก้ไขเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนมีเพื่อนสมาชิกถามมาคุณสสิมาบอกสปอร์ตเวลาโฆษณาเสียงจะดังมากแต่ว่าเวลาที่เราจัดรายการนี้จะเบาอันนี้เป็นปกติเพราะว่าเวลาเปิดสปอร์ตเสียงมันจะนิ่งแล้วมันจะมาตามระดับมาตรฐานแต่ว่าตัวเวลาจัดรายการมันจะเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์นะคะเป็นรายการสดนะคะแล้วก็ข้อมูลบางทีเนี่ยมันจะอยู่คนละข้างกับไมโครโฟนอ่ะคืออย่างของคุณเก๋มันหันมาจะเจอพอดีแต่ของดิฉันเนี่ยข้อมูลมันอยู่ด้านนี้ไมโครโฟนอยู่ด้านนี
0: ้หน้าจอใช่ไหมคะ
1: คือหน้าจอมันอยู่คนละข้างกับไมโครโฟนนี่ไงเวลาหันมาทางไมโครโฟนมันจะไม่เห็นจอเพราะฉะนั้นบางทีเสียงเนี่ยก็ระดับอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ว่าคือเราก็ได้ยินเพราะว่าเราใส่หูฟังพยายามจะปรับระดับให้มันมาตรฐานแล้วก็ให้ได้ยินนะคะได้ยินขึ้นมากขึ้นไหมเพราะตอนนี้เนี่ยไม่ได้ดูข้อมูลมันจะชัดขึ้น นะคะแต่ก็คือทราบอยู่มันจะมีขออภัยอาจจะเป็นมุมอับนิดนึงสำหรับด้านของข้อมูลนะคะก็เลยเวลามีการรายงานข้อมูลที่เป็นข้อมูลจากทางราชการหรือว่าจากเนื้อข่าวนะคะบางทีเราต้องดูเนื้อข่าวมันก็จะคนละด้านกันนะคะไม่งั้นมันก็จะบังคือถ้าเอาไมโครโฟนมาตรงกลางมันก็จะโดนกล้องพอดีมันจะบังตรงกล้องนะคะแต่ก็จะพยายามเร่งจริงๆต้องให้นักเหงามาอยู่ข้างเนี้ยเพราะนักเหงาเป็นคนเสียงดังใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เวลาอยู่ด้านเนี้ยระดับเสียงเนี่ยจะโอเคส่งพลังเรียกส่งพลังก็เห็นไหมคะพอหันปั๊บเนี่ยมันเสียงมันจะแผ่วลงนิดหน่อยนะคะคือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนมีความพยายาม

หลายสมัยโดยเฉพาะกรณีของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะตั้งแต่สมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: เมืองนะคะในช่วงเกิดเหตุเนี่ยค่ะปรากฏว่ามันมีข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคุณเก
1: ๋ค่ะ
0: คือมีผู้ที่ไม่หวังดีส่งข้อความมาป่วนจะขู่ยิงเด็กนักเรียนที่มงฟอร์ดนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรที่อำเภอแม่ปิ่งจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแล้วก็มีการจัดชุดกำลังพลแฝงเข้าไปในโรงเรียนดูแลความปลอดภัยด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีผู้ใช้ไลน์ส่งข้อความสร้างสถานการณ์หลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพไปแล้วที่นนทบุรีด้วยนะคะโดยมีการข่มขู่ว่าจะมีการใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนนี่ก็ปรากฏว่าถึงจะจริงไม่จริงก็ตามนะครับปรากฏว่าบรรยากาศโดยทั่วไปเด็กนักเรียนและผู้ปกครองบางส่วนไม่ส่งบุตรหลานมาเรียนนะคะให้อยู่บ้านเลยแล้วก็บางส่วนมารับกลับบ้านในส่วนของพนักงานสอบสวนมีการสืบหาผู้ที่โพสต์ข้อความใน LINE แล้วก็ทางโรงเรียนนั้นมีการดำเนินการตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยแล้วก็ประสานข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นนะคะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการความปลอดภัยในรายละเอียดตามบริบทสถานศึกษาในเชิงพื้นที่รวมถึงกิจกรรมเชิงป้องกันแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามของประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่18แล้วก็จะมีการแถลงต่อสื่อมวลชนต่อนะคะเหตุการณ์ในขณะนี้ที่มงฟอร์ดนั้นอยู่ในภาวะปกติยังคงเปิดเรียนตามปกติแต่จะมีเด็กบางส่วนที่หยุดเรียนไปนะคะอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีคนบ้าเนี่ยเลือกช่วงจังหวะแบบนี้นะคะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากที่คุณเกศพูดถึงเรื่องของการแบนเรื่องปืนเรื่องควบคุมอะไรต่างๆทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มอาวุธปืนแล้วก็วัตถุระเบิดปูพรมระดมกวาดล้างทุกมิติอีกด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของระบบราชการนั้นยังเป็นสาระที่สำคัญที่น่าสนใจมากๆในขณะนี้นะคะแล้วก็ในประเด็นเรื่องของระบบราชการนี่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามีความพยายามในการที่จะเขาเรียกว่าปฏิรูปขนาดใหญ่ในระบบราชการซึ่งทางภาครัฐเองมีการส่งสัญญาณไฟเขียวโดยรัฐบาลมีการตั้งเป้าลดจำนวนข้าราชการลงประมาณ 15% ในงบประมาณปี 2575 นะคะซึ่งประเด็นนี้ออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีเลยนะคะแล้วก็การประกาศว่าจะยุบเลิก11สายงานโดยในช่วงเกษียณอายุราชการปี 2570 นั้นจะไม่เปิดบรรจุข้าราชการเพิ่มซึ่ง11สายงานก็มีหลายสายงานที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเรากลับมาคุยกันต่อช่วงนี้พักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect

0: ที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
3: ค่ะ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเนื่องจากสถานะทางการคลังของประเทศงบประมาณรายจ่ายประจำอยู่ประมาณ 72% นะคะซึ่งเป็นงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนที่สูงมากนะคะและรัฐบาลมีภารกิจสำคัญหลายด้านที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดในเรื่องของการลดขนาดของราชการลงนั่นเองนะคะโดยประเด็นหลักๆ ก็คือเรื่องการชะลอการจัดอัตราเรียกจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่แล้วก็ให้บริหารอัตรากำลังที่มีอยู่เตรียมยุบ11สายงานแล้วก็สนับสนุนเมื่อเกษียณปี70นั้นให้ใช้รูปแบบการจ้างงานในรูปแบบอื่นแทนเรื่องของการบรรจุเป็นข้าราชการนะคะซึ่งเดิมก็เคยมีความพยายามในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภานะคะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมติเห็นชอบดังนี้กรณีที่1กรณีการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีค่ะโดยให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่และบรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นตามผลการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในภาพรวมทั้งให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงดำเนินการดังต่อไปนี้นะคะกรณีที่1ก็คือพิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่1ตุลาคม67เป็นต้นไปยกเว้นกรณีที่มีการประกาศรับสมัครไว้แล้วและรายงานผลการพิจารณายุบเลิกให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเรียกว่าคปร.นะครับให้ทราบภายในธันวาคมปีนี้ข้อที่2คือยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งคือแต่ละอันเนี่ยนะมันต้องมีรายละเอียดน
3: ะ
2: ต้องอ่านจริงๆเขา11ข้อเนี่ย11สายงานเนี่ยนะเขาประกาศออกมาหมดแล้วล่ะแล้วก็สื่อเนี่ยมันต้องเป็นกรอบอ่านชัดนะแต่อันนี้เป็นรายละเอียดข้อที่2คือยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างงานจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เดิมนะคะเคยได้รับการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นเช่นพนักงานราชการตามสัดส่วนที่มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐปี 66-70 กำหนดไว้โดยไม่ทดแทนด้วยกรอบพนักงานราชการยกเว้นกรณีสายงานแพทย์และทันตแพทย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องใช้บรรจุนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็มีกรณีผู้ที่ปฏิบัติงานในเรือนจำนะคะอันนี้ก็ครอบคลุมปีงบประมาณตั้งแต่71ถึง75นะคะ
3: ค่ะ
2: 11สายงานก็จะอันที่3เนี่ยนะคะยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นอันนี้หลักการก่อนโดยใช้รูปแบบการจ้างงานประจำขออภัยแก้ไขโดยต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุจำนวน11สายงานภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปอันนี้ก็คือที่เขาเผยแพร่กันก็คือ1ใครอยู่ในสายนี้1เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการ

0: บริหารส่วนกลาง 2. เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 3. เจ้าพนักงานสื่อสาร 4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 5. เจ้าพนักงานห้องสมุด 6. นายช่างขุดลอก 8. นายช่างพิมพ์ 8. นายช่างภาพ 9. นายช่างศิลป์ 10. บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีของกรมศิลปากรนะครับ11ผู้ประกาศและรายงานข่าวอาจจะบางตำแหน่งเราไม่คุ้นหูนะมันจะเป็นเฉพาะอย่างพวกช่างเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมโดยให้กพ.ดำเนินการจัดข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็มาตรการที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องของการเกษียณอายุก่อนกำหนดราชการมาตรการชะลอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงอะไรต่างๆเป็นต้นนะคะ
1: เพราะว่าเมื่อวานนี้ครม.เห็นชอบแล้วก็ไฟเขียวใช่ไหมคะก็เรื่องของแนวทางในการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐนะคะก็แก้ปัญหารายจ่ายประจำเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในระดับสูงนะคะเพราะว่าคุณปกรณ์เนี่ยบอกเลยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมองว่าปัจจุบันเนี่ยงบมันอยู่ที่ 73% น่ะงบในการจ่ายนะคะแล้วก็ถูกใช้ไปกับรายจ่ายประจำทำให้เหลืองบสำหรับเรื่องของการลงทุนการพัฒนาประเทศเนี่ยค่อนข้างจำกัดก็เลยเป็นที่มาฉะนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิรูปทีนี้มาตรการดังกล่าวนะคะเดี๋ยวคงจะถ้าไปดูตามขั้นตอนเดี๋ยวจะมีการเสนอไปที่สำนักงานกพ.แล้วก็กพ.ร.ด้วยเพื่อที่จะครอบคลุมตั้งแต่การตรึงเพดานจำนวนบุคลากรการยุบตำแหน่งสายงานที่ไม่จำเป็นไปจนถึงเรื่องของการทบทวนหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ตามภูมิภาคแล้วก็การนำเทคโนโลยีมาแทนงานบางประเภทด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเห็นว่าตามข่าวเนี่ยที่ทางครม.ไฟเขียวเบื้องต้นนะคะจะสามารถลดอัตรากำลังเรื่องของกำลังคนนะคะได้มากถึง 30,000 อัตราเลยนะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ฟังมันไม่ใช่เป็นการลดคนแบบทันทีนะคะเพราะต้องให้แต่ละหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยกลับไปทบทวนภารกิจของตัวเองก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปทำแผนแล้วก็ส่งมานะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเห็นทางคุณปกรณ์บอกว่าตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะมีการลดสัดส่วนเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยให้เหลือ 30% เมื่อสักครู่เก๋บอกไปนะคะว่างบเนี่ยอยู่ที่ 73% แต่ว่าเราเนี่ยกำลังจะปฏิรูปให้เหลือลงประมาณสัก 30% นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงมากๆโดยยอมรับว่าเป็นการปฏิรูปขนาดใหญ่เลยอาจจะใช้เวลาถึง8ปีนะคะยังไม่สามารถเห็นผลได้ภายใน 1-2 ปีนี้นะคะในรัฐบาลเดียวเนี่ยอาจจะยังทำไม่ได้นะคะก็บอกว่าระยะเวลาเนี่ยน่าจะประมาณสัก8ปีในการที่จะปฏิรูปเรื่องของข้าราชการอะไรต่างๆด้วย
0: โดยการตั้งเป้าลดจำนวนข้าราชการ 15% ในปีงบประมาณ2575นี่แหละแล้วก็ยุบบางตำแหน่งทิ้งเกษียณปี70ก็จะไม่บรรจุเพิ่มอันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆภาพรวมนะคะเพราะว่าจะมีหลายงานที่ต้องมีการปรับตัวก
1: ็
0: ถือว่าเป็นการปรับใหญ่แล้วก็สะเทือนวงการข้าราชการเพราะว่าหลังจากที่มีการเกษียณอายุราชการไปตั้งแต่ปีงบประมาณ2570คือปีหน้านะคะจะมีการชะลอขอรับอัตราการจัดสรรข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณีเลยซึ่งประเด็นนี้ก็จะมีผลต่อทุกหน่วยงานราชการนะคะต้องมีการไปดำเนินการเรียกว่าคือกางแผนผังของหน่วยงานนะคะนะคะเพื่อที่จะปรับขนาดลงในอัตราที่มีการกำหนดไว้
1: ค่อยๆทำนะคะไม่ใช่ว่าปรับแบบว่าทันทีเลยคุณประกรณ์บอกแบบนั้นนะคะแล้วก็จะใช้หลายเครื่องมือเนี่ยที่พร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นการเปิดทางให้คนสมัครใจในการออกในการตรึงกำลังไม่ให้จำนวนข้าราชการที่เพิ่มขึ้นหรืออาจบางทีเนี่ยก็จะมีเรื่องของการยุบตำแหน่งที่ว่างและไม่จำเป็นเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกเติมกลับเข้าไปยุบสายงานลดงานที่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถทดแทนได้ยุบหน่วยงานลดองค์กรที่ซ้ำซ้อนลดสำนักงานส่วนกลางในภูมิภาคก็อาจจะต้องมีการใช้ระบบออนไลน์มาแทนนะคะแล้วก็อนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องของการปรับสวัสดิการด้วยเพื่อที่จะควบคุมเรื่องของภาระงบประมาณระยะยาวนะคะ
0: ค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีแนวคิดในเรื่องของการเขาเรียกว่าแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้นำกระทรวงในลักษณะใหม่คือเดิมเราจะเห็นว่าการปรับในตำแหน่งอย่างเช่นปลัดนะคะจะเป็นช่วงแทบจะอายุท้ายๆอายุการทำงานราชการเลยแต่ว่าในช่วง

0: ช่วงปีที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่ามีตำแหน่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอยู่5ตำแหน่งด้วยกันที่อาจจะมีอายุราชการยาวนานบางท่าน5ปีขึ้นไปนะบางท่านถึง10ปีเลยคือเรียกว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เลยก็ว่าได
1: ้
0: แต่ว่ามันก็จะทำให้กลุ่มแนวคิดใหม่แนวคิดเก่าเดิมอะค่ะที่บางทีเหลืออายุราชการ1ปี2ปีโอกาสที่จะทำงานก็จะยากแล้วก็บางคนก็บอกว่าบางท่านไม่ค่อยกล้าทำงานที่มีความสำคัญมากๆเนื่องจากก็พยายามที่จะเกษียณอายุแบบไม่มีจุดบกพร่องอะไรต่างๆโดยมีการเปิดโผ5ปลัดกระทรวงที่มีอายุราชการยาวนานนะคะประมาณ5ถึง10ปีแล้วก็สามารถนำนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาระบบราชการไทยในระยะยาวแต่มีหนึ่งแห่งที่เดี๋ยวคงได้คุยนะเรื่องที่แปลกจากอุตสาหกรรมไปพลังงานเนี่ยนะที่โหเป็นฮือฮามาก
1: ค่ะ
0: เรียกว่าเขาเรียกพรายกระซิบเนี่ยมันยังไม่เป็นข่าวแต่ว่าในหมู่ของผู้ที่อยู่ในสายงานอุตสาหกรรมกับพลังงานโอ้ยกระซิบกันลั่นจากอันนี้ย้อนกลับมาจากกรณีที่เมื่อวานนะคะมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่แทนนายชยธรรมพรมสอนซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30นี้นะคะก็ส่งผลให้นายปิยพงษ์อยู่ในวัยเพียง50เท่านั้นเอง50ปีซึ่งก่อนหน้านี้เป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่อายุน้อยสุดมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นปลัดที่อายุน้อยสุดหรือเปล่าแต่ละกับคมนาคม50เองนะเพราะว่าเข้าใจว่าจะเป็นอธิบดีกรมทางหลวงประมาณสักไม่ถึงปีหรือปีหนึ่งนี้แหละนะใหม่มากก็ตำแหน่งปลัดกระทรวงต้องถือว่าเป็นจุดสูงสุดในสายงานข้าราชการประจำนะคะก็เทียบระดับ11เดิมเป็นหัวเรือใหญ่บริหารงานประจำและนำนโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติซึ่งในอดีตจะเป็นข้าราชการที่ต้องถือว่าอาวุโสใกล้เกษียณแต่มันจะมีภาพสะท้อนกลับมาในเรื่องของการบริหารราชการในเรื่องของ implement การนำนโยบายไปปฏิบัติซึ่งจะค่อนข้างขัดข้องอยู่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นในครั้งนี้เราจะเห็นในหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่สำคัญนะคะก็จะมีนอกจากนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลว่าที่ปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะอายุราชการเหลือถึง10ปีด้วยกัน
1: ค่ะ
0: สองนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะอายุราชการเหลือประมาณ8ปีนะคะแล้วก็นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ว่าที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อายุราชการคงเหลือประมาณ7ปีนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งอายุราชการคาดว่าเหลือประมาณ5ปีแล้วก็นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE อายุราชการคงเหลือ5ปีเดิมใน5ปีเยอะมากแต่ตอนนี้เห็น10ปีนะก็ถือว่ามีการปรับทับข้าราชการระดับสูงอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะสะท้อนแนวทางการใช้ข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญและมีอายุราชการที่เหลือยาวนานเข้ามากำกับดูแลกระทรวงสำคัญซึ่งก็หวังเขาหวังว่าจะมีการสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็การพัฒนาระบบราชการในระยะยาวและนอกจากนี้ยังมีการขอข้ามห้วยกันด้วยซึ่งอีกแห่งหนึ่งยังไม่มีความคืบหน้านะเนื่องจากเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องของการโยกย้ายหรือแต่งตั้งในระดับเช่นอธิบดีอย่างนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีการเดี๋ยวนะคือปลัดอุตสาหกรรมท่านปัจจุบันเนี่ยทางคุณเอกนัทเขาขอไปคุมพลังงานเขาไปขอคุณทอปลาบุตรหลังจากโอเคเซกแลตกันแล้วเนี่ยปกติก็จะต้องมีปลัดอุตสาหกรรมคนใหม่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเหลืออายุราชการประมาณคือท่านอยู่มา4ปีแล้วอะก็คือถึงคิวต้องเวียนปรากฏว่าในส่วนของการส่งรายชื่อไปครม.กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ส่งคุณท็อปบลาวุฒิก็โทรไปทวงไม่รับสายข่าวว่านะแล้วก็ท่านนายกโทรไปก็ไม่

0: รับสายเหมือนกัน
1: อืม
0: มันก็เลยยังไม่มีรายชื่อมาก็เลยยังไม่เห็นนะดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงเขายังไงกันแล้วตกลงเขาจะขอย้ายไปที่กระทรวงพลังงานตกลงเขายังเอาอยู่ไหมนะ
1: ค่ะ
0: คงต้องติดตาม
1: สรุปเป็นการวางระบบราชการหรือวางหมากอะไรยังไงไหมคะอายุราชการแต่ละคนที่ถูกวางเอาไว้นี่โอ้โหเหลืออายุราชการนี่แต่ละคนนี่5ปี7ปี8ปี
0: มันมีแนวคิดในเรื่องของความต่อเนื่องหรือการนำนโยบายไปปฏิบัติมาหลายครั้งมันก็มีแนวคิดหลายแนวคิดอะค่ะ
1: ได้มุมได้มันก็มองได้หลายมุมเน
0: า
1: ะ
0: ไม่อีกแนวถึงแนวทางหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของระบบคุณธรรมผู้ที่อาวุโสสูงสุดอะไรแบบเนี้ยนะ
1: คะ
0: เราติดตามในครั้งต่อไปดิฉันเสือพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬารัฐประพฤติดีค่ะ
0: เราสองคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรองโฆษกรัฐบาลแจ้งมาตรการคุมปืนย้ำจัดการทั้งปืนเถื่อนและปืนมีทะเบียนเข้มกันครอบครองพกพาและใช้อาวุธเพื่อความปลอดภัยประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงข้อกังวลเรื่องสิทธิในการป้องกันตนเองและผลกระทบต่อนักกีฬายิงปืนแต่ขอให้แยกข้อที่จริงออกจากการตีความเพราะขณะนี้รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดกฎหมายใหม่จึงยังไม่ใช่ข้อสรุปของกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วหลักที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีคือการทำให้การครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างสิทธิในการครอบครองกับสิทธิในการพกพาและใช้อาวุธซึ่งไม่ใช่สิทธิเดียวกันการมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำปืนออกไปพกพาในที่สาธารณะหรือหยิบมาใช้ได้ตามใจไม่ใช่รัฐบาลจะเลือกจัดการปืนถูกกฎหมายหรือปืนเถื่อนก่อนเพราะรัฐบาลต้องจัดการทั้งสองอย่างปืนเถื่อนผิดกฎหมายอยู่แล้วต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดส่วนปืนที่อยู่ในระบบต้องตรวจสอบและควบคุมการพกพาการใช้อย่างจริงจังขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธปืนต้องมีระบบควบคุมเพราะเมื่อปืนถูกนำไปใช้ก่อเหตุสิ่งที่เดิมพันไม่ใช่ทะเบียนแต่คือชีวิตของประชาชนโฆษกรัฐบาลยืนยันไทยไม่นำความร่วมมือทางทหารแลกเงื่อนไขการค้าสหรัฐนางสาวรัชดาธนาดิเลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่งระบุว่ารัฐบาลไทยเตรียมนำความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารมาเป็นเงื่อนไขต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ใช่แนวนโยบายของรัฐบาลไทยการเจรจาการค้ากับสหรัฐดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศความเป็นธรรมและความสมดุลทางการค้าโดยรัฐบาลพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบโดยเฉพาะผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการผลิตและประชาชนไทยพร้อมแสวงหาข้อตกลงที่สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกันความร่วมมือต่างๆรวมถึงการฝึกร่วมผสมคอปล่าโกยังคงดำเนินไปตามกรอบและแผนงานที่กำหนดไว้โดยไม่ได้ถูกนำไปผูกโยงเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับผลการเจรจาทางการค้าไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ที่อินโดนีเซียเร่งอพยพคนเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือเฟอร์รี่ที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ131คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร114คนและลูกเรือ17คนขณะแล่นออกจากท่าเรือปาดังไบบนเกาะท่องเที่ยวบาหลีมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเลมบาบนเกาะลอมบอกจังหวัดนูซาเตงการาตะวันตกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเรือลำเกิดเหตุเป็นเรือเฟอร์รี่ KM ปุตรียัสมินเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณช่องแคบลอมบอกส่วนสาเหตุยังไม่แน่ชัด

0: หน่วยกู้ภัยเข้าพยพผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดแล้วยังไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคุณรอดบริเวอรี่จำกัด
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับฟังความเห็นเกณฑ์คุมเข้มธุรกรรมเงินสดขยายดูแลครอบคลุมทุกประเภทพร้อมกำหนดธุรกรรมเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปใน1วันต้องตรวจสอบข้อมูลและพฤติกรรมลูกค้าธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับฟังความเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมเงินสดทุกรูปแบบและมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2569จนถึงวันที่3กันยายน2569คาดมีผลบังคับใช้15ตุลาคม2569โดยร่างหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่จะทำขึ้นเพื่อขยายขอบเขตให้ขยายขอบเขตธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดให้ครอบคลุมการรับฝากเงินสดการรับแลกธนบัตรสกุลเงินบาทการรับเงินสดเพื่อออกเช็คและดราฟต์และการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศเพิ่มเติมจากการเบิกถอนเงินสดซึ่งมีผลบังคับใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วโดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดหวังว่าการดำเนินการยกระดับการกำกับดูแลในครั้งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนการกระทำความผิดหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบสถาบันการเงินด้วยสำหรับร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวสรุปสาระสำคัญอาทิต้องจัดให้ลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจแสดงตัวตนหรือยืนยันตัวตนก่อนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดทุกครั้งต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้าหรือบุคคลดังกล่าวต้องจัดให้มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของธุรกรรมและหรือระดับความเสี่ยงของลูกค้าหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจและต้องสนับสนุนให้ลูกค้าทำธุรกรรมด้วยวิธีการอื่นที่มีความปลอดภัยกว่าการใช้เงินสดและสามารถติดตามหรือตรวจสอบเส้นทางการเงินได้เป็นลำดับแรกและกรณีพบการทำธุรกรรมที่มีความผิดปกติหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดของลูกค้าตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปหรือมีมูลค่าเทียบเท่าภายใน1วันต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการทำธุรกรรมปกติของลูกค้าว่ายังคงเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่เป็นต้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
4: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้

0: บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพุธที่12สิงหาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยนะคะ
4: ครับสวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
3: 12สิงหานะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะ
4: ครับ
3: วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ถนนโล่งแต่ว่าข่าวไม่โล่งนะคะนางเหงามีข่าวเดือดเยอะมากเลยแต่ว่าไหนก็ไหนๆแล้วขออนุญาตเริ่มด้วยข่าวดีที่นักเหงาถามตั้งแต่เช้าแล้วกันเชิญเลยค่ะนักเหงาคะ
4: เราตามมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราคุยกับน้องบอลเมื่อวานนี้บอกว่าฝากให้คนไทยเนี่ยไปเชียร์แม้ว่าจะไม่ได้โหวตอะไรกับเขาด้วยหรอกนะฮะเพราะรอบนี้ก็ยังไม่ใช่รอบโหวตเนาะสำหรับลูกสาวแห่งชาติของเราคือน้องเนเน่ใน AGT นะอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยว่าเธอสามารถผ่านเข้าไปในรอบไลฟ์สดได้ใช่ไหมเป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลเนาะ
3: ก็หลังจากที่น้องเนเน่ทำการแสดงล่าสุดนะคะเพลง Hysteria ของวงร็อกชื่อดังอย่างวง Muse ในรอบ Just Callbacks ซึ่งรอบนี้เนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นที่ฮือฮามากๆในโซเชียลมีเดียนะคะอุ้มเห็นมีต่างชาติทำรีแอคชั่นกันเยอะมากๆเลยและถือว่าน้องสร้างชื่อเสียงนอกจากในเรื่องของการประกวดในการแข่งขันแล้วนะคะวงการเพลงร็อกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ฮือฮามาก
4: ๆ
3: เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมารอชมกันค่ะว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยน้องจะสร้างตำนานอะไรต่อทีนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆแบบนี้ค่ะว่าน้องเนเน่รอยัลผ่านรอบ Judge Callbacks แล้วก็ได้เข้า Live Shows หรือว่ารอบเขาเรียกว่า Quarter Finals
4: ครับ
3: แน่นอนโดยฮาวีเนี่ยเลือกเนเน่ผ่านเข้ารอบต่อไปหลังจากที่โชว์เพลง History อย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะ
4: ครับ
3: เส้นทางหลังจากนี้พอ Quarter Finals ผ่านรอบ44คนเนี
4: ่
3: ยเดี๋ยวมันจะมีทั้งหมด44โชว์แล้วเขาจะแบ่งแข่งเป็น4สัปดาห์สัปดาห์ละ11โชว
4: ์
3: น้องเนเน่จะต้องขึ้นโชว์แสดงสดอีกครั้งซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนดูคนอเมริกันนะคะ
4: เป็นผู้ร่วมโหวตให้คะแนนว่างั้นนะ
3: เขาจะเป็นคนโหวตไม่ใช่แค่กรรมการตัดสินละแต่ทีนี้มันมีทางลัดอยู่ค
4: ือ
3: ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยกรรมการเขาสามารถกดไลฟ์โกลเด้นบัสเซอร์ให้ได้1โชว
4: ์
3: ซึ่งโชว์นั้นเนี่ยข้ามรอบเซมิไฟแนลไปเข้าไฟแนลได้ทันทีเลยส่วนอีก3โชว์ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะผ่านไปเซมิไฟแนลรอบนี้จะเป็นระบบไลฟ์โชว์ที่อเมริกาก็อตทาเลนต์ใช้อยู่แบบต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการวางรายละเอียดต่างๆเอาง่ายๆคือแน่ๆคือน้องเนเน่มี2ทางรอดในควอเตอร์ไฟแนลคือ1ถ้าน้องได้โกลเด้นบัสเซอร
4: ์โดยกรรมการ
3: โกลเด้นบัสเซอร์ใช่โดยกรรมการซึ่งน้องก็จะสามารถกระโดดเข้ารอบชิงได้ทันที
4: แต่ไม่ต้องรอการโหวตว่างั้น
3: แต่ถ้าเกิดน้องไม่ได้โกลเด้นบัสเซอร
4: ์
3: น้องต้องติดท็อป

0: 3ของคะแนนที่คนดูโหวตให้
1: เพราะว่าเขาเอาแค่4คนเนี่ยจาก1ชุดโหวตจาก1ชุดแสดงใช่ไหมก็คือกรรมการเนี่ยให้ประเด็น1อีก3เนี่ยก็คือต้องรอผลโหวต
0: ค่ะทีนี้รอบเซมิไฟแนลหรือว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ย
1: ค
0: นที่ผ่านคะแนนโหวตจาก
1: คว
0: อเตอร์ไฟแนลเขาจะมาแข่งกันอีกครั้งนึงแล้วก็ต้องโชว์ใหม่อีก1โชว
1: ์ครับ
0: ซึ่งซีซั่น21เนี่ยเขาวางรูปแบบให้มีเซมิไฟแนลโกลเด้นบัสเซอร์อีก1สิทธิ
1: ์
0: ซึ่งก็จะส่งคนเข้าไฟนอลทันที
1: โอ้โห
0: ส่วนคนอื่นๆก็ต้องลุ้นคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเพื่อคัดชุดสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงทีนี้พอเข้าไปในรอบชิงอ่ะถ้าน้องเนเน่มาถึงจุดนี้ได
1: ้
0: น้องจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงแชมป
1: ์
0: อเมริกันสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ทันทีทุกคนที่ขึ้นแสดงรอบสุดท้ายแล้วผู้ชมจะเป็นคนโหวตค่ะว่าใครเป็นผู้ชนะอเมริกันสก็อตทาเลนต์
1: ใช่
0: รางวัลใหญ่ที่สุดของรายการนี้นอกจากความภาคภูมิใจถ้าน้องเนเน่ได้ไปคือ
1: ครับ
0: เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ค่ะ
1: 1ล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์ก็30กว่าล้านบาทอ่ะแล้วแต่ค่าเงินบาทเนาะ32 33ประมาณนี้แหละ
0: พูดง่ายๆนะขั้นตอนตอนนี้ที่น้องเนเน่ผ่านเรียบร้อยแล้วคือกรรมการเนี่ยเลือกน้องไปแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วเดี๋ยวต่อไปคนดูอเมริกันชนทั้งหลายเนี่ยเขาจะเป็นคนเลือก
1: ตรงนี้แหละ
0: เพื่อที่จะให้เข้าไปสู่ควอเตอร์final
1: ซึ่ง
0: และให้รอดเซมิไฟแนลแล้วก็ให้รอดไปสู่ไฟแนลให้ได้
1: ใช่ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าไปโหวตได้เนาะคนไทยอะเนาะแต่ก็มันเป็นกฎกติกาเขาแหละก็ต้องดูแหละถ้าน้องเขามีความสามารถอย่างที่เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็ผมก็เชื่อว่าจะเข้าได้ถึงรอบลึกๆหรือเข้าไปจะถึงรอบชิงชนะเลิศได้แต่ว่าลึกๆแล้วบางทีคนไทยก็จะบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าเอาแค่ไปถึงรอบไฟแนลนี่แหละรอบชิงแต่ไม่ต้องเป็นแชมป์หรอกบางคนก็ถามว่าเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าเป็นแชมป์เนี่ยแม้ว่าจะได้1ล้านเหรียญหรือ30กว่าล้านบาทเนี่ยนะฮะโอ้อย่างหนึ่งที่เขากลัวกันก็คือว่าการถูกจับสินสัญญาว่างั้นเนี่ยนะแล้วก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะกระดิกอะไรได้มากนักเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรต่างๆที่จะทำให้ไม่มีความเป็นอิสระว่ากันอย่างครับบอกเอาไปแค่รอบชิงพอไม่ต้องเป็นแชมป์ว่างั้นเนี่ยนะก็มีเสียงอยู่ประมาณนี้เหมือนกันนะนะครับก็ติดตามกันดูนะครับรู้สึกว่าจะรอบที่จะเป็นไลฟ์สดในรอบต่อไปเนี่ยมันจะมีอีก4ชุดใช่ไหม4หรือ3ชุดครับน้องอุ้ม
0: ค่ะอุ้มงงเดี๋ยวนะเหงาอุ้มงงอยู่ว่าคืออะไรทำไมไม่ให้ไปถึงรอบแชมป์คือเข้าใจในเรื่องลิขสิทธิ์แต่ว่าโอเคค่ะแล้วแต่วิจารณญาณ
1: ก็คือคนเนี่ยเขาก็พูดกันบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปถ้าเป็นแชมป์เนี่ยจะได้1ล้านเหรียญและได้จับเซ็นสัญญากับ AGT แต่รองแชมป์ลงมาเนี่ยได้ตังค์แต่ว่าไม่ต้องจับเซ็นสัญญาไงไอ้ตรงเนี้ยคนไทยที่บอกพวกเคี้ยวๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการเป็นแชมป์เนี่ยได้1ล้านเหรียญเนี่ยมันก็ดีอยู่หรอกนะฮะแต่ว่าเขากลัวเรื่องของพอจับเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์แล้วก็คือไม่ลิขสิทธิ์เซ็นสัญญากับ AGT แล้วเพราะแชมป์ก็เอาแชมป์เนี่ยเซ็นสัญญาคนเดียวที่เป็นแชมป์มาที่รองก็ไม่ต้องเซ็นรับตังค์อย่างเดียวคราวนี้พอเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยเขาก็กลัวว่านะฮะการที่จะเป็นเขาเรียกว่าศิลปินอิสระเนี่ยมันจะทำไม่ได้หรือจะต้องติดไว้กี่ปีก็ไม่แน่ใจต้องดูสัญญาแต่โดนเซ็นแน่ๆอันนี้ก็คือสิ่งที่มันมีบางส่วนที่เขาก็ออกมาอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะก็เหมือนบ้านเราเนี่ยครับพวกบรรดาพวกค่ายเพลงอะไรต่างๆที่ศิลปินก็จะต้องมีค่ายของตัวเองหรือหลังๆมาก็ไม่ต้องมีค่ายของตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นมันก็จะมีเรื่องราวของการไปอยู่ในค่ายนั้นแล้วก็ปรากฏว่าก็อาจจะถูกดันไม่สุดนู่นนี่นั่นหรืออะไรต่างๆแล้วก็ท้ายๆก็มีปัญหาก็คือไม่สามารถที่จะโลดแล่นได้ด้วยตัวเองก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงของคนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเข้าไปรอบชิงเลยนะฮะแต่ว่าอย่าเป็นแชมป์นะนี่อีกติ่งเล็กๆนึงที่เขาพูดถึงแต่ว่าเป็นแชมป์ได้มันก็เป็นการดีแต่คนเขาเป็นห่วงในตรงนั้นนะครับแค่นั้นเอง
0: ค่ะระวังจะโฟกัสผิดจุดนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสนับสนุนก็คือความสามารถของเด็ก
1: ใช่
0: แล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่กับระบบการศึกษาของไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเห็นคุณค่าช้าเกินไปแต่มันคือเรื่องของการไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เด็กกำลังต้องการความช่วยเหลือ
1: ที่สำคัญ
0: จริงๆแล้วเรื่องเนี่ยมันดำเนินมาจากเดิมที่มันเป็นคดีกันมันเป็นเรื่องพิพาทกันของน้องที่เรียนที่โรงเรียนเทพศิรินถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยจะทำพิธีเผากันไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วล่ะนะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันยังเดินเรื่องต่อก็คือเรื่องของปืนเด็กมีอาวุธปืน

0: แล้วหลังจากนั้นคนที่ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยเอาตัวเองก็ดันมีอาวุธปืนในครอบครองแล้วก็ไปยิงคนเสียชีวิตด้วยเหมือนกันจนวันเนี้ยเรื่องมันเดินทางมาจนถึงเรื่องของการครอบครองปืนแล้วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวานมันก็มีประโยคที่ทำให้เกิดเป็นกระแสดราม่าคือแม้ว่าจะยิงโจรในบ้านก็ผิดเท่านั้นล่ะค่ะมันเลยกลายเป็นเรื่องของการจุดประทัดของคนโดยเฉพาะในแวดวงทั้งทนายความแล้วก็รวมไปถึงวงการการเมืองด้วยอย่างทนายความเนี่ยทนายเกิดผลแก้วเกิดก็บอกว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยขออภัยประเทศไหนก็ไม่รู
1: ้
0: มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจึงไปพบแพทย์แพทย์ให้ตรวจสมองโดยมี TC สแกนผลการตรวจพบจุดสีดำเล็กๆเท่าเม็ดถั่วในหัวหมอเรียกทนายขออภัยหมอเรียกนายกมาดูนายกถามหมอว่
1: า
0: จุดดำเล็กๆในหัวคือ มะเร็งหรอครับหม
1: อ
0: หมอตอบว่าเปล่าจุดเล็กๆเท่าเม็ดถั่วคือสมองของท่านครับก็ถือเป็นการประชดประชันกันนะคะแล้วก็ทนายเกิดผลก็มีอีกหนึ่งโพสต์ก็บอกว่าปราบโจรมีปืนเถื่อนมันยากไปปราบพลเมืองมือปืนถูกกฎหมายมันง่ายกว่าไงครับนอกจากนั้นก็ยังมีความคิดเห็นของทนายสายหยุดเพ่งบุญชูค่ะ
1: อีกท่านหนึ่ง
0: บอกว่าโจรขึ้นบ้านเป็นผมก็ยิงติดคุกก็ยังมีวันออกปืนเอาไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินหากโจรเข้ามาในบ้านผมก็อ้างเหตุตามกฎหมายต่อสู
1: ้
0: ไม่ส่งเสริมความรุนแรงปูนประกอบฉากก็คือจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของการถือครองอาวุธปืนในบ้านเนี่ยแหละค่ะอีกหนึ่งท่านละกันเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นในมุมของทนายคือทนายไพศาลท่านบอกว่านายกครับคุมปืนได้แต่กฎหมายอย่าพูดผิดครับ อย่าให้ถึงขั้นโจรพูดว่ายิงผมผิดกฎหมายนะพี
1: ่
0: #มาตรา 68#สิทธิ์ป้องกันตัวนอกจากนั้นยังมีเพจไทยอาร์มฟอร์สcom
1: น
0: ะ
1: บ
0: อกว่านายกประกาศว่ายิงโจรในบ้านก็ผิดไม่รู้นายกตีความตามหมวด4ความรับผิดในทางอาญาออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงส่วนฝากฝั่งของการเมืองนะคะคุณสาธิตวงหนองเตยก็ออกมาโพสต์ว่านายกบอกโจรขึ้นบ้านยิงไม่ได้ให้ทำไงครับกราบโจรเหรอก็คือเป็นเครื่องหมายคำถาม
1: โอ้ไปกันใหญ่เลยว่ากันเนี่ยนะ
0: แล้วท่านก็บอกว่าบางซุปคือคุณสุประชัยมาตอบแล้วแกว่าถ้าเกิดโจรนั้นเอาปืนจ่อหัวสอสอให้กราบจงกราบตะเสียงว่าเป็นสำเนียงใต้นิดนึงนะก็คือบอกว่าถ้าเกิดปืนมาจ่อหัวเนี่ยก็ให้กราบเลยว่าแล้วยุคนี้ยุคโอยโอยโจรชาวบ้านพึ่งใครได้บ้างนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างแล้วนะคะว่าเอาตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดออกมา
1: ครับ
0: มันพูดหลายอย่างมากนะเอาจริงนะแต่คนไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการยิงโจรในบ้านก็ผิดปรากฏวันนี้นายกรัฐมนตรีท่านก็เลยออกมาพูดอุ้มสรุปให้ฟังสั้นๆแบบนี้ว่
1: า
0: ท่านยอมรับว่าการสื่อสารนั้นน่ะมันสั้นเกินไปปมยิงโจรในบ้านก็ผิดเนี่ย
1: ค
0: ือท่านย้ำว่าแม้ว่าคุณจะอ้างว่าป้องกันตัว คุณก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตามกฎหมายแล้วท่านก็เน้นในการสั่งคุมเข้มปืนห้ามพกปืนแล้วก็ระงับการออกใบอนุญาตซื้อปืนใหม่ไว้ก่
1: อ
0: นเพื่อจะได้จัดระเบียบปืนทั่วประเทศแล้วก็เตือนนักการเมืองว่าอย่าพกปืนเพราะเมื่อวานนี้ท่านมีการประชุมพรรคภูมิใจไทยไงคะท่านบอกว่านอกจากที่จะผิดกฎหมายแล้วเนี่ยมันอาจจะกระทบจริยธรรมแล้วก็อนาคตทางการเมืองได
1: ้
0: คืออันนี้คือเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้บอกถึงความตั้งใจแต่เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาคุยกับนักอัชญาวิทยาดูหน่อยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยการออกกฎหมายคุมเข้มปืนใหม่ที่ตอนนี้ได้ยินกันว่าอาจจะมีการออกทั้งเรื่องของใบอนุญาตปืนอะไรต่างๆนะที่จะพกพาไม่ได้นะคือถึงแม้ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะการที่มีอาวุธปืนแล้วก็ถ้าจะเก็บเอาไว้ให้เก็บไว้ในสนามแข่งปืนแข่งยิงปืนสนามซ้อมเลยน่ะไม่ควรที่จะเอาออกมาเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างเช่นคุณเพชรกรุณพลก็พูดถึงเรื่องของการเอาปืนเอาไว้ที่สนามคือคุณเพชรกรุณพลเนี่ยบอกว่าการฝากปืนไว้กับสนามยิงปืนมีความผิดทั้งเจ้าของปืนและเจ้าของสนามเจ้าของสนามเนี่ยผิดข้อหามีอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้
1: ม
0: ีและใช้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ปืนถูกกฎหมายนี่แหละว่างั้นเนี่ยนะแต่ไปฝากไว้ที่สนามยิงปืนสนามยิงปืนก็ผิดว่างั้นเนี่ยนะ
0: คือในวงเล็บคุณเพชรบอกว่าปืนผิดมือ
1: ม
0: ันมีโทษทั้งจำทั้งป

0: ปรับ
1: ก็เลยปืน
0: ทีนี้เจ้าของปืนผิดข้อหาอะไรผ
1: ิ
0: ดข้อหาผู้สนับสนุนหรือตัวการร่วมในการให้ผู้อื่นครอบครองเป็นครอบครองปืนผิดมือหรืออาจมีความผิดฐานละหลว
1: ม
0: ปล่อยปืนให้อยู่ในความครอบครองของผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโทษก็จะทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน
1: ก็คือคนหนึ่งเป็นคนทำผิดก็คือสนามอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนว่างั้นเนี่ยเพราะในความเห็นของผมเนี่ยผมความเห็นนิดหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายอาวุธปืนบ้านเราเนี่ยไม่จะเป็นที่ทางกฎหมายไม่หรอกครับเสียเวลาเพราะกฎหมายเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วปรากฏว่าปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่ามันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายเมื่อวานคุยกับน้องบอลทีแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะที่เอาไปทำผิดกฎหมายเนี่ยมันทำที่เอาไปทำก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุนะมาทำผิดกฎหมายเท่านั้นเพราะกฎหมายเขาห้ามอยู่แล้วไม่ให้ทำอย่างนี้ไม่ให้พกไปในที่สาธารณะไม่ผิดมุมนึงอะไรแล้วแต่นี่นะกฎหมายมันมีแล้วไม่ต้องเขียนกฎหมายใหม่เสียเวลาปัญหาคือบังคับใช้กฎหมายหนึ่งนะสองก็คืออ่ะผมพูดตรงๆนักการเมืองบ้านเราโดยเฉพาะยิ่งนักการเมืองต่างจังหวัดตัวนักการเมืองเองอาจจะไม่ได้พกแต่ไปถามคนที่อยู่รอบข้างตั้งแต่คนขับรถไปจนยันผู้คุ้มกันมีปืนครับเนี่ยผมให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยพิมพ์มาได้เลยแบบที่ผมพูดในจริงนะนักการเมืองแต่จังหวัดเนี่ยนะครับคนที่คุ้มกันเขาเนี่ยแม้แต่คนขับรถเนี่ยมีปืนทุกคนครับจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถูกกฎหมายก็อาจจะไม่มีใบพกหรือมีใบพกก็แล้วแต่ผิดกฎหมายนั่นยิ่งหนักเลยเพราะแม่ไม่อยากจะก้าวล่วงตำรวจว่าตำรวจเองก็ไม่ได้ค้นหรอกเพราะเห็นว่าเป็นผู้ติดตามนักการเมืองอันหนึ่งนะแล้วก็อีกอันหนึ่งวันนี้เนี่ยไหนๆก็พูดแล้วก็คือว่าก็มีครูอนาลิโยเนี่ยนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องปืนเนี่ยเขาก็ออกมาเผยแพร่บอกว่าไปดูสิบัญชีทรัพย์สินเนี่ยเขาก็พูดมาสองคนแต่ว่ามันก็มีอยู่ในบัญชีทรัพย์สินซึ่งแสดงต่อสาธารณชนนะเขาบอกคุณชุชาติจมกลิ่นเนี่ยมีปืนยังถูกกฎหมายนะคุณชุชาติมีปืนถูกกฎหมายนะ12กระบอกคุณชดามีเท่าไหร่รู้ไหมฮะมี23กระบอกคุณชดาแท้ๆแต่เขาไม่ได้ผิดนะเขาก็ถูกกฎหมายนี่มันก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยนักการเมืองหรือแม้แต่คนรอบข้างนักการเมืองก็ควรจะต้องไปโฟกัสตรงนั้นไหมล่ะว่าโอ้โหมันก็เตรียมบ้านเลยจากคน70ล้านคนแล้วมีปืนอยู่10ล้านก็บอกประมาณนั้นนะ ไม่ต้องไปทำกฎหมายใหม่หรอกครับเสียเวลาเอาไปทำกฎหมายอันที่มีประโยชน์มากกว่ากันปัญหาคือการบังคับใช้กฎหมายแล้วอย่าไปเกรงใจกันเพราะทุกวันนี้พอเห็นนักการเมืองมาเนี่ยผมไม่เห็นมีตำรวจไปกล้าตรวจคนนักการเมืองเลยบางทีก็พกปืนมามันผิดกฎหมายนะถ้าเกิดว่าไม่มีใบพกพาแล้วเดี๋ยวนี้ใบพกพาซึ่งเขาต่อให้เป็นปีต่อปีก็พอเกิดกรณีอย่างนี้กันขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่เขาเรียกว่าไม่อนุญาตให้ต่อไปอายุใบพกพาแล้วนะคือมีทะเบียนปืนแต่ไม่มีใบพกพาแล้วล่ะจากนี้ไปเนี่ยนะคนขายปืนเขาก็จะบ่นๆนะว่าช่วงนี้เสร็จเลยเขาก็เลยเหมือนก็ฟรีซเขาไว้เลยก็คือไม่สามารถที่จะขายอาวุธปืนได้ว่ากันอย่างนั้นนะ
0: แต่ว่าต้องแยกนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นการขยายความหรือว่ามันเป็นการตีความซึ่งก็ต้องไปดูในใจความที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านสื่อสารออกมาด้วยนะคะ
1: ร
0: อบนี้มันเป็นการขยับไปในมุมของการรื้อกติกาเรื่องปืนที่นายกท่านต้องการที่จะรื้อทั้งระบบเหตุผลสำคัญคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอมันเกิดคดีความรุนแรงที่มีอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องหลายเหตุการณ
1: ์
0: รัฐบาลก็เห็นความสำคัญในการลดจำนวนปืนที่ถูกนำออกมาใช้ในพื้นที่สาธารณะค่ะแล้วรัฐบาลเองก็ต้องการที่จะลดโอกาสที่ปืนจะไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ควรมี
1: อ
0: ันนี้มันก็ต้องเป็นการตีความต่อเข้าไปอีกว่าอ้าวตกลงแล้วเนี่ยคนที่ควรมีคือใครแล้วในขณะเดียวกันเราจะสามารถที่จะพิสูจน์ได้จริงๆแล้วเลยใช่หรือไม่ว่าคนที่ควรมีคนที่ไม่ควรมีแล้วสั่งการได้หรือไม่หรือสามารถที่จะบังคับใช้ได้จริงๆหรือไม
1: ่
0: ซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดว่าถ้าไม่มีใบอนุญาตไม่ต้องถามว่าจะควบคุมการซื้อขายออนไลน์ง่ายหรือยากเพราะจะใช้กฎหมายเอาจริง
1: อ
0: ันนี้หลายคนก็ตั้งตารอดูเองก็เหมือนกันเพราะอยากจะให้ใช้กฎหมายเอาจริงเหมือนกันแล้วท่านก็บอกว่าต้องการหารือทั้งกับทั้งอัยการและฝ่ายศาลด้วยเพื่อให้คดีเกี่ยวกับปืนถูกดำเนินการไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เด็ดขาด
1: อ
0: ีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนักเหงาคือปืนที่ประชาชนมีอยู่แล้วนายกท่านแยกออกเป็น2กรณีคือปืนที่ถูกกฎหมายกับปืนเถื่อนใช่ไหมคะคือถ้าเป็นปืนถูกกฎหมายแล้วมันมีทะเบียนถูกต้องเนี่ยท่านบอกว่ายังสามารถเก็บเอาไว้ได้แต่ว่าแนวทางของรัฐบาลคือไม่ให้นำออกมาพกนอกบ้าน
1: โดยหลักมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วกฎหมายก็บอกอย่างนั้นอยู
0: ่ส่วนปืนเถื่อนนายกท่านบอกว่ากำลังให้ศึกษาแนวทางเปิดช่วงเวลาให้ประชาชนนำปืนมาคืนรัฐโดยอาจจะมีมาตรการยกเว้นโทษในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งตรงนี้ยังเป็นแนวคิดที่ต้องรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการไม่ใช่มาตรการที่มีผลใช้ในทันที

0: ในขณะนี้ตรงนี้ละเอียดอ่อนนะคะเพราะอย่าลืมว่าการที่คนมีปืนเถื่อนตรงนี
1: ้
0: มันก็ต้องแยกออกเป็น2กลุ่มอีกว่าเขาจะยอมดีแคลร์ตัวเองหรือว่าเอาออกมาเปิดเผยไหม
1: หรือไม
0: ่ในการที่จะเอาออกมาเปิดเผยนี้ถ้ามันมีการกำหนดกรอบระยะเวลาว่ามันจะมีการยกเว้นโทษนะมันคือการฟอกข่าวปืนหรือเปล่าที่ผ่านมาไม่ผิดอยู่ๆก็ได้ฟอกขาวจากเหตุการณ์นี้หรือเปล่าเราจะสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงแล้วในท้ายที่สุดแล้วการแก้ปัญหาจริง
1: ๆ
0: มันคือการแก้ปัญหาของการได้สิทธิ์ในการครอบครองปืนหรือในความเป็นจริงแล้ว มันอยู่ที่สติสัมปชัญญะเพราะถ้าไม่มีปืนอย่างที่เราเคยสัมภาษณ์นักอาชญาวิทยาก่อนหน้านี
1: ้
0: มีบางรัฐในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ครอบครองปืนนะคะโอ้โหแต่มีดช้ำเลยค่ะแทงกันยับเลยค่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องแก้ปัญหา
1: คว
0: บคู่กันไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของการครอบครองปืนแล้วล่ะมันเรื่องของการบังคับใช้ทางกฎหมาย
1: นั่นแหละกฎหมายเก่าเนี่ยเอาให้มันบังคับใช้ให้ได้ก็แล้วกันเนี่ยนั้นต้องหากฎหมายใหม่แล้วครับอีกอันนึงก็คือผมเนี่ยอายุ61ปีแล้วในชีวิตผมเนี่ยมีการนิรโทษกรรมหรือเรียกว่าเอาเปิดให้เอาปืนเถื่อนมาคืนโดยที่ไม่ผิดกฎหมายอะไรเนี่ยนะ2ครั้งครับในชีวิตเนี่ยครั้งแรกนี่ก็นอนหมดแล้วล่ะอีกครั้งนึงก็ไม่ถึงว่าเร็วแล้วก็ประมาณหลัก20ปีเหมือนกันโอ้โหแต่ละครั้งนะอุ้มใช่มั้ยมาเป็นเข่งเลยนะแต่ส่วนใหญ่นะเค้าจะไม่ได้ถือมาตรงๆหรอกเขาก็เหมือนกับว่าแอบรู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้ระยะเวลาเนี่ยเป็นนิรโทษกรรมคนก็เอาปืนมาเพราะมันผิดกฎหมายไงเพราะนิรโทษกรรมเขาจะนิรโทษเฉพาะพวกปืนเถื่อนนี่แหละมาเป็นเข่งจริงๆครับเยอะจริงๆผมเคยเจอเนี่ย2ครั้งในชีวิตนะที่เขามีกฎหมาย
0: แต่มีหนึ่งอย่างนะคะที่มีไว้ในครอบครองแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็คุ้มมากๆสามารถคุยไปได้3บ้าน8บ้านเลยนะคะ
1: ครับ
0: เครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบครบทำได้ทุกอย่างค่ะนี่คือหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822
1: ครับ
0: ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่คือหม้ออเนกประสงค์5-in-1นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวค่ะใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินกันได้ทั้งครอบครัวเลยพลังความร้อนจากไอ้น้ำมันสูงจะช่วยประหยัดค่าไฟได้นะคะแล้วช่วยประหยัดเวลาไปได้เกินครึ่งเลยละค่ะวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิม
1: ร
0: ับรองว่าปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มเลยค่ะ
1: ค
0: ุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทวันนี้ลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆ นี้ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยนะถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะ021143990สินค้ารับประกัน1ปีเต็มนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: ครับ
0: ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot
1: ครับผม
0: ช่วงหน้าเรามาเจาะลึกกับนักอาชญาวิทยากันค่ะว่าพอไหมออกกฎหมายควบคุ
1: ม
0: เข้มเลยเก
1: ี่
0: ยวกับเรื่องของปืนมันจะปิดช่องของการที่จะมีปืนเถื่อนไว้ในครอบครองหรือเปล่าสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24-29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: แฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้นะคะ
3: คุ
2: ณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราเห็นข่าวปืนเกิดขึ้นแทบไม่เว้นวันเลยนะคะตั้งแต่เด็กสามารถเข้าถึงปืนได้เหตุยิงจากความขัดแย้งไปจนถึงคดีอุกอาจที่แม้กระทั่งคนที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยเขายังสามารถมากลายเป็นผู้ก่อเหตุซะเองได้อะค่ะตอนนี้รัฐบาลกำลังยกเครื่องกฎหมายเรื่องปืนครั้งใหญ่เลยแต่คำถามสำคัญคือตอนนี้เรากำลังแก้ปัญหาถูกจุดแล้วหรือยังวันนี้เราจะไม่คุยกันแค่ว่าควบคุมปืนแค่ไหนแต่เราจะถามให้ลึกกว่านั้นค่ะว่าอาชญากรรมด้วยปืน
3: ม
2: ันเกิดจากตัวปืนหรือมันเกิดจากระบบที่เปิดโอกาสให้คนบางคนกล้าใช้มันและในขณะเดียวกันก็เป็นตัวล็อกที่ทำให้หลายๆคนไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงคนที่ควรที่จะแก้ปัญหานี้ได้จริงๆหรือเปล่า
3: ครับ
2: วันนี้นะคะเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนันท์ขออภัยค่ะธนันท์ศักดิ์บวรนันทกุลนักอาชญาวิทยาและอดีตอาจารย์ด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับ
3: ครับ
5: สวัสดีครับผมครับ
2: อาจารย์ค่ะถ้าเกิดเรามองด้วยสายตาของนักอาชญาวิทยาค่ะวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาที
4: ่
2: ปืนเยอะเกินไปหรือว่าปัญหาอยู่ที่คนที่ไม่ควรมีปืนกลับเข้าไปถึงปืนได้ง่ายเกินไปอะคะอาจารย
4: ์ครับ
5: ครับจริงๆถ้าเราคุยเรื่องปืนเนี่ยเราดูแต่เพียงตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติที่เราเห็นเนี่ยสื่อก็จะนำเสนอฟังดูแล้วก็น่ากลัวว่าประเทศไทยเนี่ยมี10ล้านกระบอกขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผู้นำในเอเชียเป็นอันดับ13ของโลกอะไรเงี้ยครับนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมาแยกอย่างเงี้ยครับว่าโอเคใน10ล้านกระบอกเนี่ยมันมีปืนในระบบอยู่6ล้านปืนในระบบหมายความว่าปืนที่ซื้อถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนนะครับนะฮะส่วนปืนนอกระบบเนี่ยมันมีเยอะเหมือนกันประมาณ4ล้านกระบอกครับครับทีนี้ในคนที่ใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยนะครับจริงๆในปืนเถื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีเก็บสถิติไว้เนี่ยนะครับปืนเถื่อนเนี่ยนะครับมีเกือบ 90,000 รายนะที่ใช้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งในขณะที่ปืนถูกกฎหมายมีประมาณ 20,000 ที่ใช้นะครับนะฮะทีนี้ถามว่าทำไม คนที่ก่อเหตุเนี่ยจึงใช้ปืนเถื่อน
4: คร
5: ับ ทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมายนะครับคือจริงๆปืนเถื่อนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นปืนเถื่อนที่หาง่ายนะครับราคาถูก
4: ครับ
5: นะครับทำง่าย
4: ง่ายด้วยถูกด้วยว่างั้น
5: ครับแล้วก็ทำลายทิ้งง่ายใช้เสร็จโยนทิ้งเลยครับมาคือยี่ครับแหล่งที่มาของปืนเถื่อนในบ้านเราเนี่ยมันมี4แหล่งหลักๆ
4: ที
5: ่
4: ไหนบ้างครับ
5: ครับแหล่งแรกเนี่ยมันมาจากปืนพวกอาวุธสงครามที่เคยแต่ก่อนมีการก่อเหตุตามชายแดนนะครับแล้วก็จะมีปืนพวก AK-47 หรือว่าเรียกอาก้าครับใช่ครับแล้วก็ถามว่ามันยังมีไม่มีครับก็มีแอบฝังไว้ตามชายแดนเวลาที
4: ่ฝังดินไว
5: ้ครับหรืออะไรต่างพวกนี้มันก็มีอยู่แต่ว่าความที่มันเป็นปืนจู่โจมปืนที่ผิดกฎหมายร้ายแรงเนี่ยมันก็อาจจะมีเอามาใช้แต่นานๆที
4: นะครับ
5: ครับทีนี้ในกลุ่มที่สองเนี่ยมันเป็นปืนเก่าแก่เป็นปืนเรียกว่าไทยประดิษฐ์แล้วกันเนาะครับไทยประดิษฐ์เนี่ยชาวบ้านทำก็ได้เด็กช่างกลก็เคยทำเอามาใช้ในการก่อเหตุ
4: ลูกซองลูกซองอะไรที่เคยคุยกันในรายการบ้างอ่ะเนี่ยนะ
5: ใช่ครับเป็นลูกซองสั้นลูกซองอะไรซึ่งเราก็ประดิษฐ์ซึ่งอันเนี้ยนะครับมันก็มีเยอะพอสมควรนะครับนะฮะอันที่สามเนี่ยเป็นปืนที่มีทะเบียนแหละแต่ว่าบังเอิญว่ามันอาจจะมีการหายมีการขโมย
4: ก็กลายเป็นปืนเถื่อนไป
5: ครับก็ไปลบเลขปืนลบอะไรก็คือใช้หินเจียบ้านเราเนี่ยแหละที่เราเรียกก็ขูดลบทิ้งมันก็เลยกลายเป็นปืนเถื่อนไปนะครับแล้วก็อันที่สี่เนี่ยมันก็เป็นปืนดัดแปลงหรือบีบีกันหรือแบงกันที่เราว่า นะครับเพราะฉะนั้น ตรงน
4: ี้สี่กลุ่มนี้เป็นเถื่อน
5: ครับครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าเวลาที่เราใช้ปืนก่อเหตุเนี่ย

ถ้ามันเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยโดยปกติปืนทุกกระบอกที่เอาออกมาขายนะครับหรือมาจำหน่ายไม่ว่าจะผ่านทางร้านค้าหรือสวัสดิการก็ตามเนี่ยเขาจะมีการยิงทดสอบและเก็บหัวกระสุนก่อนนะครับฮะคือเอาพูดง่ายว่ามีการเก็บร่องรอยจากหัวกระสุนว่ายิงจากปืนกระบอกนี้แหละครับก็เก็บไว้ที่ทะเบียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกับทีนี้ถ้าเกิดเหตุ

0: ตามร่องรอยยากถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่ตามร่องรอยยากเพราะว่ามันไม่แสดงเจ้าของถูกไหมครับคือนอกจากว่าหนึ่งอ่ะมันถูกมันหาง่ายแล้วคำว่าหาง่ายเนี่ยก็คือสั่งทางอินเทอร์เน็ตสั่ง
1: ก็นี
0: ่ครับแล้วก็ไอ้คนประดิษฐ์ก็ประดิษฐ์ง่ายคือที่บอกง่ายก็คือว่ามันใช้แค่ลำกล้องซ
1: ึ
0: ่งส่วนใหญ่อะมันก็ลงกลึงที่ไหนก็ทำได้นะครับบอกว่าไดมิเตอร์ขนาด9มม
1: สามารถกลึงตามนั้นเป๊ะเลยว่างั้นได้นะอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วก็มันมีส่วนสำคัญแค่ตัวชุดลั่นไกนะครับกับตัวลำกล้
1: อง
0: นะครับทีนี้ไอ้ชุดลั่นไกมันก็ไม่มีอะไรก็คือใช้เข็มแทงชนวนก็แทงตรงตูดกระสุนมันก็วิ่งออกไปอะนะครับเราก็พอรู้กันทีนี้พอหาง่ายนะครับประดิษฐ์ง่ายนะครับพอยิงเสร็จเนี่ยมันก็โยนทิ้งนะครับพอโยนทิ้งเสร็จเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าตามร่องรอยมันบอกไม่ได้ว่าเป็นปืนใคร
2: อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลจะแก้ปัญหาเนี่ยควรที่จะไปโฟกัสกับปืนเถื่อนมากกว่าปืนที่มันอยู่ในกฎหมายเพราะมันกำจัดหรือว่ามันสามารถตามหาได้ยากกว่ามากๆถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้นเหตุเนี่ยเราต้องไปดูว่าไอ้ต้นเหตุมันเกิดจากปืนเถื่อนเพราะว่าม
1: ากกว่า
0: อันนี้ก็บอกตรงว่าโจรมันก็รู้แหละว่าเอาปืนเถื่อนยิงเสร็จมันโยนทิ้ง
1: เลย
0: ครับโยนทิ้งต่อให้ไปมันไปสารภาพว่ามาเอามาเนี่ยถึงเวลาไปพิสูจน์เนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าไปโยงว่ามันเป็นปืนที่คนนี้เอามาได้ยังไงคนที่ใช้ได้ยังไงใช่ไหมครับถ้ามันไม่มีคำสารภาพที่เชื่อมโยงว่าเป็นเจ้าของปืนที่เอามาเนี่ยครับมันก็รอดอ่ะครับ
2: อาจารย์
0: มันก็รอดอ่ะในประเด็นแรกครับ
2: ในความเป็นจริงอ่ะถ้าเกิดตามหลักคือตามหลักจริงๆหรือว่าแม้กระทั่งต่างประเทศเนี่ยวิธีการที่เขาจะมาอุดช่องโหว่ของปืนเถื่อนเนี่ยมันมีวิธีการอะไรได้บ้างอาจารย์
0: ส่วนใหญ่เขาก็ปราบตรงปืนเถื่อนนี่แหละครับเอาเป็นหลักก่อนเพราะว่าเขาก็รู้ว่าไอ้ปืนเถื่อนเนี่ยนะครับมันเป็นปืนที่ยิงแล้วอย่างที่บอกว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยมันตามตัวเวลาเอามาโยงกันว่าเป็นคนก่อเหตุโดยใช้ปืนกระบอกนี้เนี่ยนะครับมันโยงยากเพราะฉะนั้นเขาก็ปราบตัวนี้ตั้งแต่ต้นแรกเลยนะครับของเราเองเนี่ยจริงๆในรอบ30ปีเนี่ยเราก็พยายามให้มีการนิรโทษกรร
1: ม
0: ให้เอาปืนเถื่อนมาคืน
1: ใช่
0: แต่ผมถามว่าใครจะมาคืน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมครับเพราะมันเสี่ยงมันเสี่ยงตรงที่ว่าหนึ่งถ้าเกิดเอาไปคืนเสร็จเขาบอกไอ้เนี่ยไปตรวจดูที่คุณไปก่อเหตุกับใคร
1: ไปกันใหญ
0: ่ขับไปกันใหญ่แล้วก็โอ้โหมันยุ่งใช่ไหมครับ
2: แล้วที่อื่นเขาแก้กันยังไงอะคะอาจารย์ประเทศอื่นเขาแก้ไงคะ
0: ครับส่วนใหญ่เขาจะไปเพิ่มโทษในเรื่องของปืนเถื่อนและอาวุธเถื่อนนี่แหละ
2: เพิ่มโทษ
0: ครับซึ่งของเราเองเนี่ยถามว่าอาวุธเถื่อนเนี่ยจริงๆถามว่ามันรุนแรงไม่รุนแรงนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆว่าในระบบศาลเองเนี่ยนะครับที่เราพบก็คือว่าถ้าสมมติว่าใช้ปืนเถื่อนในการก่อเหตุเนี่ยหรือแม้กระทั่งแค่พกพาไปเนี่ยศาลไม่รอลงนะครับไม่มี
1: จำเลยว่างั้นนะ
0: จำเลยครับเราก็พยายามหมายความว่าในระบบกฎหมายที่ทำก็ค่อนข้างเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้พอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ว่าถ้ามันจะใช้ก่อเหตุแล้วมันใช้ตรงนี้แล้วมันโยนทิ้งมันหาง่ายราคาถูกอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยก็คือเขาต้องกวดขันในเรื่องของการขายกวดขันในเรื่องที่ใครประดิษฐ์เนี่ยเอาจริงเอาจังก็คือโทษแรงนะครับนะครับ
2: ทุกวันนี้มันมีโทษนะอาจารย์แต่มันไม่ได้โดนลงโทษอะค่ะอาจารย
1: ์แล้วมันก็หาง่ายด้วยอาจารย์ว่าไหม
2: เกี่ยวกับเรื่องของโทษเนี่ยอาจารย์มันยังไงกันดีคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็คุยกันนานมากแล้วว่ากฎหมายมันมีนะแต่มันไม่ได้ถูกเอาไปใช้แบบแอคทีฟอาจารย
1: ์
0: ครับจริงๆมันก็ต้องอาจจะต้องใช้กลไกหลายๆอย่างคืองี้ครับไอ้กฎหมายบ้านเราเนี่ยถ้ามองในแง่ของการคุมปืนที่ถูกกฎหมายเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับมันเป็นกฎหมายที่ถือว่าควบคุมได้ค่อนข้างชัดเจน
1: ใช่ไหม
0: ครับของเราเนี่ยหมายถึงว่าโดยถ้าปืนถูกกฎหมายเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนเถื่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจก็คือต้องเฝ้าระวังพอเจอปุ๊บโพยขายที่ไหนต้องไล่จับให้หมดเลยต้องจ
1: ับ
0: ตรงนั้นครับ
1: อันนี้สำคัญอาจารย์เพราะว่าอย่างเรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าแม้แต่ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคุณลองไปเสิร์ชหาอยู่ในอินเทอร์เน็ตสิครับยังจะสามารถหาบีบีการดัดแปลงหรือแม้แต่ที่เป็นปืนเถื่อนไทยประดิษฐ์เลยเนี่ยยังหาได้นะครับอาจารย์
0: ใช่นั่นแหละแล้วก็เราก็พบเยอะนะบางทีเนี่ย
1: เ
0: วลาพกปืนสมมติว่ามีการปาดหน้ามีอะไรบางทีเอาปืนมาขู่กันเนี่ยซึ่งจริงๆอาจจะเป็นปืนจริงก็ได้นะครับแต่พอไปตามจริงๆเสร็จปุ๊บก็เฮ้ยตำรวจจับมาอ้าวกลายเป็นปืนบีบีกันอะไรเงี้ย
1: โทษก็ลดลงไปว่างั้น
0: ครับก็คือส่วนใหญ่บีบีกันเนี่ยอัยการเขาสั่งไม่ฟ้องอ่ะครับครับ
1: เป็นอย่างนั้น
0: นอกจากว่าเป็นปืนดัดแปลงเป็นปืนเถื่อนทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้ตรงนี้แหละคือปัจจุบันเนี่ยโครงเนี่ยก็คือใช้บีบีกันเพราะว่
1: า
0: ส ตัวโครง

0: เนี่ยมันก็มีความแข็งแรงพอสมควรนะครับลักษณะเหมือนปืนจริงเลย
1: ดูข้างนอกไม่รู้ละกัน
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่รู้ครับแค่มาทะลวงใส่เขาเรียกอะไรลำกล้องเข้าไปใส่ชุดร่างกายเข้าไปยิงเก็บโยนทิ้งเลยครับกระบอก 3-4 พันสมมุติอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องปราบตรงนี้แหละครับ
1: ต้องปราบตรงนี้นะ
2: คือปืนเถื่อนเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปืนที่มันมีใบอนุญาตอยู่
1: ทีนี้มาอีกชุดหนึ่ง
2: มันก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่เราควรที่จะให้ความสำคัญเหมือนกันซึ่งล่าสุดที่มันเป็นดราม่าอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์คือนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดยิงโจรในบ้านเนี่ยก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่ผิดนะอันนี้คือเมื่อวานนะที่ท่านบอกว่าท่านพูดสั้นไปเนี่ยมุมของอาจารย์ที่ได้ยินจนถึงวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีท่านบอกแล้วด้วยนะคะว่าท่านพูดสั้นเกินไปแต่ในความเป็นจริงท่านบอกว่าต้องการให้กฎหมายอ่ะเป็นคนตัดสินมากกว่าไม่ใช่ว่าเราจะมาตัดสินกันเองหรืออะไรใดๆอาจารย์คิดว่ายังไงคะสำหรับความคิดของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้อาจารย์
1: ชุดความค
0: ิ
1: ดน
0: ี้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจว่าท่านเข้าใจว่าระบบประเทศไทยอ่ะมันก็คงเหมือนระบบประเทศอื่นทั่วโลกนะก็คือว่ามันควรจะมีปืนไว้เฝ้าทรัพย์สินเพราะว่าถ้าเกิดว่าโจรรู
1: ้
0: นะครับว่าบ้านเราไม่มีปืนนั่นแหละแต่เขามีปืนเถื่อนซึ่งเขาหาง่ายเนี่ยคนก่อเหตุมันวางไว้อย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมครับมันรู้บ้านไม่มีปืนก็เสพติดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การมีปืนหรือไม่มีปืนแต่อาจจะอยู่ที่หนึ่งก็คือถ้าคนจะมีปืนเนี่ยต้องมีการอบรมมีการปลูกฝังคนทั่วไปส่วนใหญ่เขาก็หมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงๆที่ขอเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาไปซื้อปืนเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้บ้านแล้วก็จะไม่ค่อยก่อเหตุนะก็คือเขาเรียกว่านอนตู้ก็คือบางคนก็ชอบเพื่อความสวยงามบางคนก็ไว้เฝ้าทรัพย์สินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าไปจำกัดปืนถูกกฎหมายมันก็จะมีปัญหาอีกว่าอ้าวแล้วรัฐบาลเนี่ยปราบโจรได้ดีหรือยังสมมติเราขับรถไปสมมติเราขับถือโจรเข้ามาบ้านเนี่ยเรามีมีดมันมีปืนเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดประเด็นนั้นดิท่านก็เลยอาจจะพูดสั้นๆว่าเอ้ยมันควรจะต้องมีนะแต่ว่ากลไกในควบคุมบริหารจัดการเนี่ยมันควรจะออกมาเป็นยังไงผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะท่านก็เลยพูดแค่สั้น
2: ๆก็ค่ะก็เข้าใจ
0: มุมไหนก็ทัวร์ลง
2: ค่ะคือเขาจริงๆอ่ะเข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีทีเนี้ยมันก็จะมีชุดความคิดหนึ่งเหมือนกันที่เผาอุ้มพยายามที่จะคิดตามเนาะจารย์ว่าถัดไปอีกแค่ไม่กี่กิโลเมตรบ้านเราไอ้บ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราอย่างมาเลเซียค่ะเขามีความรุนแรงและเด็ดขาดมากเกี่ยวกับเรื่องของการมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองอ่ะเราจะสามารถที่จะไปให้มันใกล้ความรู้สึกนั้
1: นได้ไหม
2: กับการที่ประชาชนกลัวเหลือเกินกับการแค่มีปืนก็น่ากลัวแล้วโหแล้วเอาจริงนะแบบนี้อาจารย
1: ์ประเทศไทยได้ไหม
0: คืออันนี้ก็เป็นประเด็นที่เคยหยิบยกพูดกันมาพอสมควรนะครับแต่ว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้ในแง่ของวอลลุ่มขอโทษที่ใช้คำนี้ก็คือหมายความว่ามาเลเซียมันประเทศเล็กอ่ะนะครับแล้วจริงๆแล้วมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นป่าแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐของเขาเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าพลเมืองเขาก็น้
1: อ
0: ยนะครับจำนวนเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงในการตรวจสอบเนี่ยมันก็ถึงนะครับแต่ของบ้านเราเนี่ยต้องมองว่าโอ้โหเหนือจดใต้เนี่ยนะครับหรือตะวันออกตะวันตกเนี่ยมันมีความหลากหลายพื้นที่มันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าณปัจจุบันเนี่ยมันดีไหมในความคิดผมว่าการควบคุมปืนในประเทศไทยเนี่ยมันก็ดีในระดับหนึ่งแล้วนะนะครับในความรู้สึกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าต้องไปแก้ปัญหาที่หนึ่งก็คือเร่งในเรื่องของการปราบปืนเถื่อน
1: หนึ่งเลยนะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ัน
0: ที่สองเนี่ยครับปืนในระบบเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาคุณจะขอเนี่ยหมายความว่าจะให้ตรวจสุขภาพจิตเพิ่มเติม
1: ให้มันยากขึ้น
0: นะจะให้ไปอบรมสอบหรืออะไรก็ว่านไปนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันได้คือบางประเทศถึงขนาดว่าสอบนะครับทุก3ปีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเขาบังคับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็คือปืนทุกกระบอกที่ออกมาเนี่ยมันมีกุญแจล็อกไกปืนอยู่แล้วนะครับเขาก็บังคับนะครับว่าต้องล็อกนะอย่างเงี้ยถ้าถึงมือเด็กถ้าเด็กเอาไปมันก็
1: ใช้ไม่ได้
0: เพราะว่าล็อกไกปืนครับอย่างเงี้ยมันก็เป็นกลไกที่ล็อกนะครับเขาก็บอกว่าตรงนี้มันตรงจุดมากกว่าจะไปคุมกระสุนไปคุมเรื่องอื่นเนี่ยเขาบอกมันเป็นเรื่องยากนะครับแต่คุมที่ตัวปืนเนี่ยไม่ให้มันใช้นะครับได้เนี่ยนะครับมันก็เท่ากับเหล็กกิโลละแสนแต่ทำอะไรไม่ได้สมมุตินะครับก็คุยแบบนั้นนะครับครับตรงนี้ก็ผมคิดว่าถ้าแก้ถูกจุดแล้วค่อยๆนะครับให้ความรู้ไปนะครับหรือจะเอากลไกอย่างอื่นมาเสริมนะครับผมว่าก็ทำได้อย่างเช่นหลายประเทศนะครับเขามองอย่างนี้ว่าบางคนบอกเฮ้ยประเทศไทยนักการเมืองมีปืนเยอะสมมุตินะครับก็อาจจะเอาแบบต่างประเทศก็ได้ว่าโอเคกระบอกแรกเนี่ยนะก็ไม่ว่ากันแต่กระบอกที่2เนี่ยเสียภาษีนะต้องมาตรวจทุกปีกระบอกที่3เสียภาษีเพิ่ม
1: คุมโดยภาษี
0: เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย

0: องมาตรวจทุกปีว่าปืนมันอยู่กับคุณจริงไห
1: ม
0: สภาพเป็นยังไงสมมติอย่างเงี้ยตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็ใช้แบบนี้ก็ทำนะครับนะซึ่งมันจะยุ่งยากมากแต่ว่ามันก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวสักพักพอตะปบเข้าระบบเนี่ยนะครับเขาก็คุมได้แล้วจำนวนการซื้อปืนเขาก็ลดลงเพราะว่ามันกลายเป็นภาระเรื่องภาษีใช่ๆครับเหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยเราซื้อที่ดินเราบอกให้ซื้อเก่งกำไรทุกวันนี้มีคนขายที่ดินเพราะเจอภาษีเข้าไป
1: เป็นแบบแนวนั้น
2: อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์แตะไปที่เรื่องของผู้มีอิทธิพลก็เลยนึกถึงคดีของคุณฉลองนะคะตอนนี้ที่มันพูดถึงกันเยอะมากๆเลยเนี่ยมันมีสายสัมพันธ์อยู่บางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของตำรวจกับผู้มีอิทธิพลแล้วมันมีข่าวออกมาว่าตำรวจเข้าไปค้นบ้านคุณฉลองแล้วมันมีรายงานว่าพบเครื่องกระสุนพบข้อมูลว่ามันมีปืนหลายกระบอกเลยตรงนี้อาจารย์เห็นอะไรบ้างในยะของ1คือผู้มีอิทธิพล2ปืนมันมีหลายกระบอกและ3คือในการแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันควรจะจับจุดไหนก่อนดีคะอาจารย์เพราะมันโยงกันหมดเลย
0: ครับคือต้องบอกก่อนว่าคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยส่วนใหญ่อะเนาะก็คือความเขาก็โตจากการเป็นนักเลงก่อนน่ะแหละส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเด็กที่ชอบปืนไม่ว่าคือเพราะนั้นคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะมีปืนกันทั้งแหละใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วก็บ้านเราก็เปิดโอกาสให้มีแต่ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้มีอิทธิพลจริงๆเนี่ยที่เขามีปืนส่วนใหญ่ก็เก็บที่บ้านนะครับหลายคนที่เรารู้ก็เก็บไว้ส่วนใหญ่คนที่พกไปเนี่ยก็จะเป็นพวกริ้วล้อพวกสมุนอะไรมากกว่า
1: เป็นคนรอบข้างเป็นคนขับรถนะ
0: ใช่ประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่ผู้มีอิทธิพลเขามีปืนเยอะเนี่ยมันผมว่าไม่ได้มีผลเท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยคนที่ก่อเหตุหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกริ้วล้อพวกอะไรต่างๆทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นการมีปืนการมีเครื่องกระสุนเนี่ยไว้ที่บ้านจริงๆแล้วไม่ได้มูฟออกไปไหนเอาไว้ป้องกันพ่อบ้านเนี่ยนะครับผมก็มองว่าโอเคละมันก็เป็นเหตุผลว่าถ้าเกิดใครมาบุกบ้านเขาก็คงมองว่าอย่างน้อยก็มีจำนวนที่จะไปต่อกรกับคู่แข่งหรืออะไรเขาได
1: ้
0: นะครับอันนี้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะถ้าคุณอยู่ที่บ้านจริงๆไม่ได้มีการขนออกไปมีการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอย่างนึงก็คือตัวเขาเองสมมตินะครับมันไม่จำเป็นต้องไปขอใบพกมีลูกน้องสมมติโดนจับโดนอะไรก็
1: เ
0: ขี่ยก็ลูกน้องก็รับไปตรงนี้ก็คุ้มกันนายอะไรประมาณนั้น
1: คือมีปืนเนี่ยอาจารย์มองว่ามันไม่ได้มีปัญหาเราพงก็ถูกกฎหมายแต่ปัญหาคือการพกพาหรือเอาปืนออกไปข้างนอกใช่ไหมอาจารย์
0: ส่วนนึงครับส่วนนึงที่จริงเราก็เห็นรัฐบาลเนี่ยคือปกติแล้วใครจะพกพาอาวุธปืนเนี่ยปกติเราจะต้องมีใบเรียกว่าป.12นะครับ
1: ใบพก
0: ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันหลายเงื่อนไขเนี่ยมันก็หายไปเช่นสมมติว่าแต่ก่อนเนี่ยถือเงินล้านจะฝากแบงค์ทุกวันเนี่ยโอเคก็อนุญาตให้มีป.12ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันมันโอนได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางอะไรมันก
1: ็ตัดเงื่อนไขนี้
0: มันอาจจะลดน้อยลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการพกปืนไปข้างนอกเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าโทษมันหนักไหมของเราพกปืนเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีใบอนุญาตถ้าจับฟ้องศาลเนี่ยมันก็ถ้าจำไม่ผิดโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแรงไหมอันนี้ก็แล้วแต่ศาลก็คงไม่ลง5ปีเต็มแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่กรณีไปใช่ไหมครับนะบางคนก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร
1: ่
0: นะครับนะตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐที่กำหนดว่าคุมไม่ให้เอาปืนเข้าออกเนี่ยปัญหาคือว่ามันมีใครเชื่อฟังไหมมีใครเพราะว่าในรถกลางค่ำกลางคืนเนี่ยถ้าเราไปสมมติเรามีปืนติดตัวนะครับเราไปเดินตีหนึ่งตีสองแต่โจรมันมีอ่ะ
1: เ
0: ป็นปืนเถื่อนอ่ะนะครับคนเริ่มยอมเสี่ยงยอมแลกมาเฮ้ยถ้าถูกจับสมมตินะครับเนี่ยถ้าไปเจอคน
1: ดีกว่าไปเสียท่าโจรว่างั้นนะ
0: ใช่เคลียร์ตำรวจดีกว่าสมมตินะครับสมมตินะครับสมมติว่าเคลียร์ตำรวจแล้วจ่ายเงินตำรวจหนึ่งแล้วตำรวจไม่ดีอันนี้สมมตินะได้ยา
1: สมมติ
0: ทุกคน
1: ก็จัด
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ย
1: มันก็เลยจะเป็นอย่าง
0: นี้เนี่ยแล้วเราขับรถแล้วไปตีหนึ่งตีสองถ้าโจรมามีปืนเรามีมีดเราซื้ออะไรไม่ได้อะหรือมีไม้มันก็ทำอะไรเขาไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นมันก็ประมาณยังจุดที่อาจารย์พูดตั้งแต่แรกว่าจริงๆแล้วปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเคลียร์คัดตัดจบปืนเถื่อนทั้งหลายถูกไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับก็คืออันนี้โอเคแล้วมันอาจจะไม่หมดไปถูกไหมครับอันที่สองเนี่ยถ้าคุณไม่ให้ชาวบ้านพกปืนเนี่ยนะครับโอเคล่ะถ้ามันไม่ดึกมากไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าตั้งแต่หลังเที่ยงคืนไปแล้วคุณมีด่านหรือมีอะไรที่จะสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนไหมว่าถ้าผมขับไปแล้วสมมตินะครับผมไม่เจอโจรผมเจอด่านโอเคล่ะผมก็ไว้ใจได้ว่าเฮ้ยผมผ่านที่นี่ประจำแล้วมีด่านผมก็อาจจะไม่พกปืนไปสมมติอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไม่มีแล้วมันเป็นเส้นทางเปลี่ยวมันไม่มีหลักประกันนะครับใช่ไหมฮะเราจะพกไม้หน้าสามไป

0: หรือมีดไปมันก็ไม่ไหวอะในความรู้สึกผมชาวบ้านเขาต้องคิดอย่างนั้นว่าเฮ้ยยังไงเอาตัวรอดถ้ามันมีปัญหานะครับค่าชีวิตค่าทรัพย์สินกับค่าที่มันยอมเคลียร์ดีกว่าสมมุติอย่างเงี้ย
1: อัน
0: นี้ถามจากเพื่อนหลายคนนะว่าเอ๊ะนักกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าผมก็พกอ่ะนะครับขอโทษใช้คำนี้เขาบอกก็จำเป็นแหละถ้ามีอะไรก็ดีกว่าม
1: ันเหมือน
0: ไม่มีอะไรเลย
1: มันเหมือนกับสังคมเนี่ยมันคุมเชิงกันอยู่สองข้างถูกไหมอาจารย์เพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าคือมั่นใจแน่ว่าผู้ร้ายมันไม่เอาปืนทะเบียนมาหรอกมันก็ปืนเถื่อนมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุมเชิงไว้ทางว่าก็ติดตัวไปเนี่ยตำรวจจับไว้ก็เคลียร์หมดมันเลยกลายเป็นคุมเชิงกันอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้มันก็เขาเรียกว่าอาวุธปืนก็เกิดเมืองในที่นี้อาจารย์ก็มาใช้ก่อน
0: นะมันก็ไม่มีหลักประกันเนาะอย่างสมมติเอาง่ายๆนะอย่างง่ายๆผมไปสั้นผมขับรถตีหนึ่งตีสองผมยอมเอาปืนลูกซองสั้นติดรถไปถ้าไปผมก็บอกอ๋อพอดีผมย้ายจากเฝ้าไล่มาสมมุตินะครับแต่มันก็เป็นหลักประกันว่าระหว่างผมขับรถมาถ้าผมเจอโจรอย่างน้อยมันก็ได้ดวลกันหน่อยความรู้สึกมันจะเกิดอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับมันดีกว่าว่าอ้าวถ้าเกิดผมไม่มีปืนแล้วมันมีหลักประกันอะไรอ่ะถ้าเกิดคนเราจำเป็นอ่ะโอเคแหละเราไม่อยากจะไปกลางค่ำกลางคืนอยู่แล้วแต่ณครั้งหนึ่งถ้ามันมีเกิดจำเป็นหรือขับไปแล้วมันจะเป็นว่ามันกลางคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันมีหลักประกันอะไรให้ผมไหมผมไปแวะปั๊มใครขับรถตามผมมาปล้นผมก็เสร็จเลยสมมติอย่างเงี้ยอย่างน้อยผมมีปืนลูกซองสั้นถ้ามาจับผมก็บอกว่าโอเคนะผมเอาไปเฝ้าไล่แล้วผมก็บริติดมาอะไรก็ว่าอะไรสมมตินะครับยอมอย่างเงี้ย
1: อันนี้
0: ก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่ว่าถ้ารัฐจัดระบบดีๆเคลียร
1: ์
0: นะครับนะผมคิดว่ามันก็น่าจะป้องกันได้ในระดับหนึ่งแหละครับ
1: มันต้องถึงขนาดสร้างกฎหมายใหม่เลยไหมอาจารย
0: ์ผมว่าไม่นะครับเพราะว่าคืออย่างนี้มันเคยมีงานวิจัยหลายชิ้นที่เราเคยไปเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยกฎหมายของไทยเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปี2490เนี่ยมันโหดามากแล้วแต่ว่าครับแต่ว่ากลไกต่างๆแล้วเขาก็ออกกฎหมายลูกกฎหมายรองเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างๆเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยโอเคยังใช้ได้ในระดับหนึ่งยังดีอยู
1: ่
0: นะครับยังดีครับยังควบคุมเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณอยากจะเพิ่มกลไกอะไรเข้าไปไห
1: ม
0: ว่าโอเคถ้าคนจะมีมีปืนมีอะไรต่างแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าไอ้คนที่ไปขอมีปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันก่อเหตุมันก็มีนะแต่ว่ามันน้
1: อ
0: ยนะครับมันน้อยมันก็เป็นเหตุจำเป็นที่เขาก่อเหตุแต่ทีนี้ไอ้ที่ไปก่อเหตุแล้วมันเป็นปืนเถื่อนผมว่าอันนั้นเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เพราะนั้นก็คือเมื่อเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยเราก็เอาแก้ให้ตรงจุดคือลุยที่ปัญหาก่อนใช่ไหมครับส่วนกลไกอย่างอื่นก็ค่อยๆปรับไปว่าโอเคล่ะเอาทุกคนมานั่งคุยกันว่าเราจะทำแบบไหนที่มันจะเหมาะสมที่สุดนะครับนะอันนี้ผมว่าโอเค
2: ได้ค่ะอาจารย์คะด้วยเวลาอันจำกัดด้วย1นาทีสุดท้ายอาจารย์คิดว่าสิ่งที่ต้องคุมให้ได้ก่อนมันคืออะไรกันแน่ระหว่างปืนกับอำนาจที่มันอยู่เหนือกฎหมายค่ะอาจารย
0: ์จริงๆอำนาจคืออย่างนี้ครับคำว่าอำนาจเหนือกฎหมายเนี่ยบางทีอ่ะมันก็พูดยากนะบ้านเรามันเรียกว่าอะไรนะผู้มีอิทธิพลนะผู้ที่อะไรอ่ะบางทีเนี่ยนะครับผมเคยไปเจอต่างจังหวัดเนี่ยบางทีชาวบ้านเนี่ยเขาก็พึ่งพาเขาก็ไว้ใจเช่นบางคนเนี่ยไปทวงหนี้ทวงไม่ได้อย่างเงี้ยพอเขาไปบอกผู้มีอิทธิพลผู้อื่นมันบอกอ้าวไปยืมเงินเขาก็ต้องคืนดิคืนเขาไปซะ
2: งานเดิน
0: มันก็ไปคืนอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าไอ้ความเชื่อมั่นศรัทธาในคนในพื้นที่ที่มีต่อคนที่มีอิทธิพลเนี่ยแล้วยิ่งคนไหนที่มีอิทธิพลอาจจะไม่ได้เขาไม่ได้ทำผิดนอกกฎหมายนะเขาก็อยู่เขาเงียบๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะถูกเกรงใจถูกอย่างเงี้ยนะครับมีเยอะนะในต่างจังหวัด
1: พูดแล้วมีน้ำหนักกว่าตำรวจอีกว่างั้นเลยนะ
0: หนักกว่าครับหนักกว่า
3: หนักกว่าครับ
0: เพราะว่าบางทีเขาไปช่วยเคลียร์ให้หรือไปช่วยชาวบ้านในระดับ
2: ที
0: ่ช่วยเคลียร์มันก็มองว่าเป็นบุญคุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาสมมตินะครับผมเจอหลายคนเขาก็ไม่ได้เบ่งอะไรแต่ไม่ได้หมายเขาไปพบโทรศัพท์โทรนะแต
1: ่
0: เพียงแต่ว่าผมพฤติกรร
1: ม
0: เป็นค่านิยมซึ่งมันอาจจะต้องค่อยๆปรับแก้ไปนะครับตรงนี้ครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้เวลาจำกัดค่ะอาจารย์ขาไว้โอกาสหน้าขอรบกวนอาจารย์ใหม่นะคะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
3: ครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD

วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองร่างเสร็จแล้วสุภชัยโพสต์ร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพร้อมเสนอสภาแก้ไขนายสุภชัยชัยสมุทรสสบัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีกว่า100มาตราสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการไว้ถึง24ข้อในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานโดยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญบทบัญญัติหลายมาตรามีความไม่เหมาะสมกับกาลและสมัยเนื่องจากเทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่มีความไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอันก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เตรียมนำอัฐิหลุนลอยแม่น้ำโขงท่องโลกไปใหม่ครอบครัวทำพิธีเก็บอัฐิหลุนโซโล่ที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์หลังทำพิธีฉาปนกิจเมื่อวานนี้ท่ามกลางความอาลัยของญาติญาติและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งหลุนเดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีการนำเท่าอัฐิมาจัดเรียงตามประเพณีพร้อมนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำหอมเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนำอัฐิไปทำบุญที่บ้านโดยส่วนหนึ่งเตรียมนำไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางยาวไกลไหลผ่านหลายประเทศเพื่อให้หลุนได้ท่องโลกไปใหม่ส่งท้ายการเดินทางครั้งสุดท้ายของชายหนุ่มผู้รักการเดินทางซึ่งญาติจะปรึกษากันอีกครั้งส่วนอัฐิที่เหลือจะนำไปเก็บไว้ที่วัดหลังทำบุญ100วันแล้วก็จะนำไปไว้กับพ่อของหลุนต่อไปสำหรับพัดลมข้าวของและข้าวสารที่มีผู้นำมาร่วมทำบุญจำนวนมากนั้นญาติจะนำไปบริจาคให้สถานที่ต่างๆเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหลุนต่อไปรัสเซียปล่อยอดีตนาวิกโยธินสหรัฐกลับบ้านทำเนียบขาวเผยแพร่ภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อสายคุยกับโรเบิร์ตกิลแมนอดีตนาวิกโยธินสหรัฐวัย32ปีซึ่งถูกขังในรัสเซียมาตั้งแต่ปี2565กิลแมนเดินทางกลับถึงสหรัฐเมื่อวานนี้หลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามอภัยโทษให้ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมเพื่อเคารพการรักษาอาการป่วยหนักทรัมป์ระบุว่ากิลแมนอยู่ในสภาพซูบผอมเอ่ยปากขอกินชีสเบอร์เกอร์ทันทีที่เครื่องลงจอดซึ่งทรัมป์ตกปากรับคำว่าจะจัดการให้ทางนี้มีทีมแพทย์4คนคอยดูแลอาการของเขาบนเที่ยวบินก่อนจะส่งตัวไปฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์การแพทย์ในเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย

0: ิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับบึงการน้ำโขงขึ้นอีกริมแม่น้ำโขงอ่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งท่วมขยายวงกว้างระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงการมีระดับสูงขึ้นอีกตามความคาดการณ์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงในช่วงวันที่11-15สิงหาคมประกอบกับมีมวลน้ำเหนือจากจังหวัดเลยและการผลักดันน้ำในลำห้วยหลวงในพื้นที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายลงสู่แม่น้ำโขงรวมถึงปริมาณน้ำสะสมที่ไหลลงมาจากภูเขาควายฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและแม่น้ำสายหลักของฝั่งสปป.ลาวไหลลงมาบรรจบในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอีกโดยวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำที่บ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬวัดได้ 12.55 เมตรต่ำกว่าตำลิง 1.45 เมตรเพิ่มสูงขึ้นจากวานนี้25เซนติเมตรขณะที่นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬยังได้สั่งการให้โครงการชลประทานบึงกาฬและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ติดริมน้ำโขงให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ตั้งแต่ต้นน้ำประตูระบายน้ำห้วยคาดอำเภอปากคาดจุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำริมโขงถนนเข้าเม่าไปจนถึงประตูระบายน้ำห้วยกำแพงพร้อมจุดวัดระดับน้ำและการใช้สัญญาณเตือนระดับเขียวเหลืองแดงแทนสถานการณ์ปกติและยืนยันว่าเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้นะคะ
4: ครับ
3: ช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะเหงาคุยเกี่ยวกับเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะ
4: ครับ
3: คุ้นๆกับชื่อโครงการนี้ไหม
4: อือ
3: หือ

0: ตอนนี้รัฐบาลกำลังเตรียมโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อช่วยคนไทยออกไปเที่ยวในประเทศเนี่ยแหละหลักการง่ายๆคือเราออกเงินบางส่วนแล้วรัฐช่วยจ่ายให้อีกบางส่วนโดยเฉพาะค่าโรงแรมที่พักทีนี้ตอนนี้มันมีเรื่องที่เคาะกรอบเอาไว้เบื้องต้นที่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME นะคะให้ข้อมูลผู้ชมไว้คร่าวๆก่อนแบบนี้ก่อนเลยว่าเบื้องต้นเนี่ยเคาะไว้ว่าเดี๋ยวรัฐจะช่วยค่าที่พักแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะใช้สูตร50 50หรือว่า60 40แล้วรอบนี้จะเที่ยวจังหวัดไหนก็ได้ใช้สิทธิ์ได้แบบเดียวกันเลยเพราะว่าจุดต่างจากโครงการก่อนๆเนี่ยคือมันจะมีเมืองหลักเมืองรอง
1: ใช่ตอนนั้นพูดเป็นประจำ
0: ค่ะแล้วเขาก็ตั้งเป้าว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มใช้ในช่วงเดือนตุลาคม69รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอครม.ไฟเขียวก่
1: อ
0: นแต่เกี่ยวกับประเด็นนี
1: ้ครับ
0: เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME ท่านจะว่าอย่างไรไปคุยกับคุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวทตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ครับผม
0: มองว่าเป็นเรื่องดีนิมิตใหม่อันดีเกี่ยวกับเรื่องของ
1: การ
0: กระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไหมคะ
2: คือสำหรับประชาชนกับผู้ประกอบการที่ชอบเที่ยวแล้วก็ให้บริการนำเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นนิมิตใหม่อะไรหรอกฮะเพราะว่ามันก็มีการใช้วิธีการนี้มาหลายปีแล้วนะครับเวลาต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการใช้จ่ายภายในประเทศ แนวทางที่หนึ่งก็คือแนวทางของการกระตุ้นร้านค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะแนวทางที่สองก็ธุรกิจบริการนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับแล้วมันก็มีทั้งเรื่องทั้งด้านดีและก็ด้านเสียนะครับด้านดีก็คือผู้ประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยขนาดกลางและขนาดใหญ่เนี่ยคือผู้ประกอบการปลายทางด้านโรงแรมเนี่ยก็ได้ประโยชน์เต็มที
0: ่
2: นะครับเพราะนโยบายชุดแรกเนี่ยมักจะออกชุดนี้มาก่อนทุกทีเลยนะชุดแรกก็คืออุ้มขนาดกลางขนาดใหญ
1: ่กลางขนาดใหญ่ก่อนว่างั้นนะ
2: ฮะเอาคนที่มีฐานะดีก่อนนะฮะเพราะว่าก็มีกัดตาการจ้างงานเยอะหน่
1: อ
2: ยนะฮะก็เลยช่วงช่วยโรงแรมหน่อยก็คือเป็นการส่งเสริมให้มีการจองโรงแรมโดยตรงนะครับแล้วก็มีการใช้จ่ายไปยังร้านค้าบ้างบางทีก็ไปอยู่ในพื้นที่แล้วก็สแกนหรือว่าบางครั้งมันก็จะติ้งมีคูปองอาหารมาให้วันรุ่งขึ้นก็ไปกินอาหารตามร้านที่เข้าร่วมโครงการ
0: คุณยุทธชัยค่ะผมขออนุญาตแวะกลับเข้าไปที่ผู้ประกอบการก่อนนิดนึงพอเมื่อสักครู่นี้พอเราพูดไปแล้วอ่ะมันมีอะไรที่มันจะรับประกันได้ไหมคะเที่ยวนี้คุณยุทธชัยว่ามันจะไปถึงรายเล็กได้อ่ะพอถึงเวลาปุ๊บแล้วมันก็ไปที่ใหญ่กับกลางซะมากกว่าแล้วรายเล็กเนี่ยเขาจะได้อะไรถ้าเกิดในมาตรฐานเดียวกันนะ
2: คือมันก็ต้องยอมรับนะฮะว่าการให้เป็นผู้ให้บริการในเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยมันเป็นภาคสมัครใจอ่ะน
0: ะ
2: ครับคือคุณก็ต้องเต็มใจจะเข้าร่วมโครงการของรัฐก่อนนะครับคือถ้าคุณคิดมากว่าจะมีการตรวจสอบภาษีอะไรต่างๆเลยมันก็อย่าไปร่วมเลยนะฮะถ้ากลัวว่าเดี๋ยวมันสแกนแล้วมันก็จะจับได้ว่ามีรายรับรายจ่ายบางคนคิดมากอ่ะบางผู้ประกอบการคิดมากเมื่อก่อนนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่าการคิดมากยังมีหรือเปล่านะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณก็ต้องมีซึ่งการใช้ระบบการเบิกจ่ายเงินเขาเรียกว่า API Gateway Payment นะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในโครงการยุคที่แล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วหรือว่าถัดไปอีก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็มักจะหยิบยืมเรื่องของแอปพลิเคชันต่างประเทศนะครับเพราะว่าเขามีการเชื่อมโยงระบบ Payment Gateway กับผู้ประกอบการโรงแรมอยู่แล้วอะนะฮะพอเขาจองในแอปพลิเคชันก็มีการเรียกเก็บเงินมีการอะไรกันต่างๆกับโรงแรมได้สะดวกอยู่แล้วนะฮะทีนี้ภาครัฐเองเนี่ยในเมื่อไม่เคยคิดตั้งแต่ต้องตั้งต้นเมื่อสมัยลุงตู่เนี่ยนะฮะก็ไม่เคยคิดว่าจะมีการใช้วิธีการนี้ยั่งยืนต่อเนื่องคิดมุกไหนไม่ออกก็เอามุกนี้แหละนะฮะก็เลยไม่ได้ลงทุนการใช้ payment gateway กับแอปพลิเคชันคนไทยอย่างจริงจัง
0: แต่คราวนี้ดูเหมือนว่าเขาจะใช้ผ่านเป๋าตังค์นี่ค่ะ
1: ก็จะไปรวมอยู่ใน
0: เป๋าตังค์ที่ได้ยินมานะฮะ
2: เปลี่ยนเป็นการใช้ผ่านเป๋าตังค์เนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องมั่นใจในเรื่องระบบ payment gateway แล้วก็ระบบพิสูจน์กันทุจริตได้แล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีความกังวลในเรื่องของการทุจริตนะฮะว่าผู้ประกอบการร่วมมือกับลูกค้าเนาะในการที่หัวกัน
1: อ
2: ่ะไม่ได้มาในพื้นที
1: ่
2: นะครับแต่ก็เอามือถือ
1: มาตั้งรัฐบาลว่างั้น
2: มันก็มีการฟ้องร้องกันอยู่นะฮะสมัยเมื่อ6-7ปีก่อนเนี่ยตอนเรื่องยังไม่ได้ข้อยุติเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงมีวิธีการที่ดีขึ้นอ่ะเพราะมันผ่านไปตั้ง6-7ปีแล้วใช้ต่อตังสแกนที่โรงแรมแล้วก็จ่ายเงินโรงแรมก็ รับเงินไปก็คงมีวิธีป้องกันนะครับแต่ว่าวิธีการนี้ในสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเองเราไม่เห็นด้วยเนาะ

0: มันไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กเราเกิดความแข็งแรงได้อ่ะจริงๆแล้วอ่ะการจองทุกแบบอ่ะให้มาจองที่เรานะฮะแล้วเราก็ส่งต่อให้กับโรงแรมอย่างที่ผมเรียนมาหลายครั้งแล้วนะครับส่งต่อให้โรงแรมส่งต่อให้รถตู้เช่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราดักแค่คอมมิชชั่นนิดหน่อยก็พอแล้วนะแล้วเราก็ทำหน้าที่ให้กับโรงแรมต่างๆแล้วก็รวบยอดเป็นโครงการเดียวไปเลยแต่ว่าผมก็คิดว่าผู้ประกอบการก็ไม่มีเสียงดังพอที่จะมีเหตุผลที่ดีให้กับภาครัฐเขาเข้าใจอ่ะนะฮะเพราะโครงการนี้มันใช้แล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือออกมาสักพันกว่าล้านก็หมดอ่ะนะครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้มันยังไม่ได้ประกาศใช้ออกมาหรือว่ายังไม่ได้เคาะออกมาในครม.เนี่ยคุณยุทธชัยอยากจะส่งเสียงให้กับภาครัฐยังไงบ้างคะ
0: จริงๆอ่ะผมบอกแล้วว่าไอ้การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพันกว่าล้านเนี่ยทุกครั้งอ่ะเปลี่ยนวิธีการใหม่ได้เลยก็คือบอกแล้วว่าให้ใช้เป็นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแทนนะครับแล้วก็ขอยั่งยืนไปเลยทุกปีเพราะจริงๆรัฐก็เสียหายก็ระดับแค่พันกว่าล้านนะครับฮะไม่ได้เยอะหรอกสำหรับมนุษย์เงินเดือน 6-7 ล้านคนอ่ะนะฮะที่เขาจะไปเที่ยวสักปีละ 20,000 บาทแล้วเอามาลดหย่อนภาษีของเขาสักประมาณ 3-4,000 บาทอ่ะนะฮะมันก็น่าจะได้ประโยชน์ที่เป็นมาตรฐานทางด้านการเงินน่ะระเบียบการเงินที่ดีกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบประชานิยมแบบนี้นะคร
1: ับ คุณยุทธชัยครั้งที่แล้วจำได้ว่ามันมีช่องโหว่จำได้ใช่ไหมคะที่มันมีการขึ้นราคาก่
2: อ
1: นแล้วพอจะเข้าโครงการแล้วมันค่อยลดอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันได้รับการแก้ไขในท้ายที่สุดไหมคะตอนนั้นอุ้มจำไม่ได
0: ้มันคงแก้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเรามีเทคนิควิธีการที่ฉลากแกมโกงอ่ะไม่น่ามีหนังสือเรื่องสีถนนชัยเนาะมันมีเรื่องนี้ปั๊บขึ้นมา
2: แล้ว
0: ฉลากแกมโกงตามสีถนนชัยเลยนะฮะมันก็จะมีการขึ้นราคาเป็นพีคไปหมดเลยอ่ะ
2: ขึ้นแล้วค่อยลดเพราะงั้นเนี่ยนะสุดท้ายเท่าเดิม
0: แล้วก็เขาก็จะรู้ข้อมูลของเขาแหละแต่ละโรงแรมนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าโรงแรมที่ได้มาตรฐานบางโรงแรมเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาอยู
2: ่
0: นะครับซึ่งก็อาจจะอย่างนี้ฮะบางเรื่องก็เป็นเรื่องความเข้าใจผิดก็มีนะฮะคุณยุติภพ
2: ครับอย่างเช่น
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการลูกค้าเราเนี่ยไปดูไปแอปพลิเคชันบางอย่างนะฮะแล้วก็ไปดูหน้าแรกอย่างที่ผมเคยเรียนเมื่อสักสองสามปีที่แล้วเวลาสัมภาษณ
2: ์
0: พอไปดูหน้าแรกปั๊บเห็นว่าเขาราคา980บาทจำไหมฮะแต่พอเรามาอยู่ที่โรงแรมเองทำไมโรงแรมคิดเรา 1,200อันนี้ประการที่หนึ่งมันไม่ได้เป็นบรรทัดสุดท้ายในแอปพลิเคชันหน้าแรกของเขาอ่ะนะฮะพอบรรทัดหน้าแรกพอคลิกลิงก์เข้าไปกลายเป็น1,100กว่าบาทเกือบ1,200เหมือนกันนะฮะเพราะมันก็มีรวมภาษีมีรวมค่าบริการนะครับและในบางกรณีแอปพลิเคชันเองอ่ะเขาสมัครใจที่จะจ่ายเงินเพื่อจะซับซิไดซ
2: ์
0: นะครับเพื่อดึงดูดความช่วงชิงมาร์เก็ตแชร์ให้คนมามีเขาเรียกว่าความจงรักภักดีกับเว็บเขาอ่ะ
2: เป็นเทคนิคเขา
0: ค
2: ื
0: ออันนี้เป็นเรื่องจริงฮะเพราะผมถามเจ้าของโรงแรมที่เป็นเพื่อนอ่ะเขาบอกผมเองก็ยังงงๆเลยว่าทำไมได้ราคานี้ผมไม่เคยให้ราคานี้กับใครนะฮะเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเขาสนับสนุนเงินช่วยของเขาเองแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นไปตามสิทธิ์ของแต่ละคนบางคนมีพอยต์ในแอปพลิเคชันก็ได้แต้มลดอะไรใช่ไหมครับคุณที่พบเคยเห็นใช่ไหม
2: เคยเ
0: ลยคูปองมีโค้ดลดราคาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โรงแรมเขาไม่เกี่ยวนะเขาไม่รู้เรื่องเลย
2: อยู่ที่แอปเลยงั้นเลยนะ
0: อยู่ที่แอปอย่างเดียวเลยอันนี้ก็มีนะฮะแต่ว่าอย่างบางโรงแรมเนี่ยเขาก็ฉวยโอกาสก็มีบ้างก็ทำไงได้คุณจุติภพมันจนมานานอ่ะใช่ไหมฮะบางพื้นที่ก็ไม่มีลูกค้าเหมือนเดิ
2: มเอาซะหน่อยวะ
0: จะส่งก็เอาซะหน่อยนะนิดนึงขึ้นไปสักร้อยสองร้อยนะฮะคุณจุติภพบางครั้งโรงแรมมันอ้างได้หลายอย่างคือหมายความว่าผมให้ตรงนี้แพงหน่อยแต่ว่าเป็นวิวที่เห็นแม่น้ำนะฮะ
2: อ
0: ีกด้านหนึ่งก็เป็นวิวที่มีตึกมาบังอ่ะ
2: ถูก
0: เพราะฉะนั้นก็ตรงที่ตึกมาบางมันก็ต้องถูกหน่อย
2: ใช
0: ่คุณชุติภพไปจองมาได้โดยวิวเห็นแม่น้ำก็แพงหน่อยพันธุ์ทั้งว่าภายในห้องเนี่ยตารางเมตรจำนวนเตียงเท่ากันหมด
2: เท่ากัน
0: จำนวน
2: แต่วิวไม่เหมือนกัน
0: แต่วิวไม่เหมือนกันเขาก็อ้างได้มันม
2: ี
0: ก็อย่าไปโทษเขาอย่างเดียวเลยฮะก็ถือว่าดีมีดีกว่าไม่
2: ม
0: ีนะครับถือว่าดีมีดีกว่าไม่มีแต่ผมว่าอยากให้ไม่อยากให้มีอย่างนี้อย่างเดียวตลอดไปอยากให้เปลี่ยนรูปแบบได้แล้วนะครับก็เป็นรูปแบบยั่งยืนถาวรไปเลยว่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยเขาเที่ยวก็เอามาลดหย่อนภาษีได้เลยนะครับ
2: อย่าเอามุมแบบช็อตคัดสั้นๆแก้ปัญหาสั้นๆไปปีต่อปีไม่เอานะเอาแบบว่ามันเป็นยั่งยืนดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็ต้องมานั่งฟังเสียงบ่นว่าอันนู้นไอ้นี่ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ก
2: ็
0: มันก็นานาจิตตังนะครับคุณจริพงศ์นะฮะ
1: ทีนี้

0: พอมันเป็นชื่อไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะคุณยุทธชัยถ้าจะเป็นพลัสจริงๆในปีพ.ศ.เนี้ย2569เนี่ยคุณยุทธชัยคิดว่ามันควรที่จะปรับอะไรเพื่อให้มันเกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวจริง
1: ๆอันนี้ก็คือพลัสของรัฐเนี่ยก็คือบวกใช่ไหมฮะท็อปอัพอ่ะนะฮะเขาต้องคิดว่าท็อปอัพอะไรเขาอาจจะบอกว่าใน 10,000 บาทเนี่ยผมให้คุณนะ 6,000 เนาะสมมติว่าเป็น 60% ใช่ไหมฮะแต่เอาเธอยุคนี้รัฐบาลอาจจะไม่ได้ให้ถึงขนาดนั้นนะฮะเอาเธอยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคือเราคิดว่าสมมติว่าให้ 60,000 บาทเนี่ยนะฮะให้มา 6,000 เราก็ได้จ่าย 4,000 ใช่ไหมฮะไอ้พลัสเนี่ยหมายความว่าในมุกเก่าในอดีตหมายถึงว่าคุณยืนอยู่ในพื้นที่อ่ะนะเที่ยงคืนที่1เนี่ยก็จะมีคูปองเข้ามาในแอปของคุณอ่ะนะว่าพรุ่งนี้เช้าอ่ะคุณไปกินอาหารที่ร้านเจ๊สมศรีเขานะก็จะมีให้คุณกินได้300บาทใช่มั้ยฮะ
2: อ
1: ันเนี้ยก็คือว่าเป็นการกระจายรายได้ไปยังร้านค้าร้านอาหารเขาใช่ไหมฮะหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวก็มีนะในยุคหนึ่งก็จะมีคูปองส่วนลดแหล่งท่องเที่ยวถ้าในจังหวัดนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่านั้นสมัยนั้นผมเป็นคนขอเองแหละว่าให้เอาดอกอินฟ้าก็ได้คูปองส่วนลดด้วยนะฮะทีนี้พอมายุคนี้พลัสของเราเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการที่เขามีบทบาทในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของรัฐเนี่ยให้ข้อมูลกับรัฐเนี่ยคุณจะรวบรวมผู้ประกอบการมาครบถ้วนแค่ไหนล่ะในการที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าพลัสใช่ไหมฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยสมัยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมเป็นคนบอกว่าพลัสเนี่ยมันก็มีเอาท์ดอร์ทีมพาร์คเนาะเพราะว่าเขาก็อยากต้องได้ด้วยอ่ะผลสรุปต่างๆอะไรต่างๆเขาก็มีลูกจ้างเนาะที่ลำบากจากโรคโควิดมั่งก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้คูปองส่วนลดเขาก็ได้นะครับเขาเข้าไปเขาใช้จ่ายในเรื่องการกินการซื้อของที่ระลึกมันก็เป็นวงล้อการเงินหมุนไปอีกหลายรอบเหมือนกันนะฮะนอกจากมีคูปองอาหารแล้วนะเราก็มีผลสนุกครั้งที่แล้วนะฮะแต่พลัสคราวนี้จะเป็นเรื่องอะไรอันนี้เราต้องอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการจะชี้ให้เห็นว่าจ่ายที่เขาแล้วหมุนได้หลายรอบใช่ไหมฮะหมุนได้หลายรอบอย่างเช่นสายการบินเขาอาจจะบอกว่ามาพลัสที่ผมสิ500บาทเนี่ย
2: ใช่ไหม
1: นะฮะผมก็จะลงราคา
2: จาก
1: ที่ขายกันอยู่อ่ะ1,200หรือ800น่ะนะฮะผมก็จะส่งคนไปพื้นที่ปลายทางได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายติดใจจ่ายได้หลายครั้งหลายรอบในครอบครัวก็อาจจะมีแอปตัวนี้ได้หลายครั้งอ่ะนะฮะก็ทำให้ผมเป็นคนนำส่งได้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่สายการบินมาให้ข้อมูลอ่ะว่าเขาจะทำยังไงนะฮ
0: ะ
1: ก็มีอะไรอีกนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเรื่องของรถเช่
2: าน
1: ะว่าถ้ามาเช่ารถแล้วก็เอาพลัสมาใช้เนี่ยวันนึง300แล้วก็เป็นส่วนลดก็เดี๋ยวนี้รถเช่าก็ถูกกระจายอยู่แล้วนะถ้าเช่ารถก็700วันนึง600วันนึงเราก็เห็นอยู่แล้ว
2: แข่งกันมาดู
1: ถ้ามาได้พลัสอีก300ก็เหลือ400วันโอ้โหก
2: ็
1: ผมก็ถือว่าช่างรถผมก็พวงมาลัยก็พาหมุนไปทุกร้านอาหารในเมืองนั้นเลยอ่ะนะฮ
0: ะ
1: ก็ต้องให้เหตุผลว่าจะเอายังไง
2: ตอนยุครัฐบาลลุงตู่เนี่ยคุณที่ชัยให้ความเห็นกับลุงตู่นะดูรัฐบาลลุงหนูเนี่ยให้เขาเห็นเขามั่งยังเนี่ยยิ่งเขาแยกกันระหว่างท่องเที่ยวกับกีฬาออกจากกันด้วยเนี่ยยังไงได้ให้ความเห็นฝ่ายรัฐ
1: บ้
2: างไหม
1: คือรัฐบาลท่านอนุทินเนี่ยผมไม่ได้มีบทบาทนะฮะมีบทบาทแค่ส่งข้อมูลต่อไปให้นายกสมาคมหลักๆนะฮะเพราะสมาคมผมเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมนะครับไม่ได้เข้าร่ว
2: ม
1: แล้วก็เนื่องจากว่าส่วนในเรื่องกระทรวงจะไปรวมไปควบกับใครอะไรยังไงเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร
2: ่
1: เพราะยังไงก็มองว่ามันก็อีหลอบเดิมนะฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรอก
2: แยกแล้วไม่ได้ดีขึ้นเหรอ
1: ไม่ยังมองไม่ออกหรอฮะเพราะว่าคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ในส่วนของราชการเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกสะดวกขึ้นเนาะแล้วที่สำคัญพวกผมเนี่ยอาจจะรู้สึกสะดวกขึ้นเพราะว่าเวลาไปประชุมที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันกว้างที่ส่วนรถมันกว้างนะครับส่วนมาผมมันประชุมที่ราชดำเนินเนี่ยมันแคบที่จอดรถติดสนามมวยราชดำเนินนะ
2: เป็นประชุมการท่องเที่ยวจะไปประชุมสนามมวยนะตอนนั้นน่ะเน
0: า
2: ะ
0: ปัญหาอยู่ที่จอดรถแล้วหนึ่ง
1: ไม่สะดวกแล้วฮะผมมองว่าก็ดีอย่างเดียวที่เห็นชัดตอนนี้คือจอดรถสะดวกเวลาประชุม
0: อันนั้นจะไม่ใช่ประเด็นที่ชาวบ้านอยากได้ยินนะคุณยุทธชัยค่ะรบกวนถามเพิ่มอีกนิดนึงว่าพอถ้าเกิดประกาศมาตรการออกมาว่าเมืองหลักเมืองรองใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
2: อ
0: ่ะตรงเนี้ยมันมีความแตกต่างจากคราวที่แล้วซึ่งในมุมของผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME เขาคิดเห็นยังไงคะมันเออมันดีเนาะที่มันเมืองหลักเมืองรองเหมือนกันหรือว่าในความเป็นจริงมันควรที่จะแบ่งให้มันไม่เหมือนกัน
1: อันนี้แหละครับเป็นประเด็นสำคัญละเพราะว่ายังไงเมืองรองก็ต้องเสียเปรียบเนาะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น
2: อ
1: ะวอยของเมืองรองไม่ว่าจะเป็นประธานสภาท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆนะฮะรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆจังหวัดต่างๆที่อยู่ในเมืองรองๆอะนะ
2: ครับ
1: อาจจะอยู่พัทลุงอาจจะอยู่จังหวัดเล็กๆนะฮะก็ต้องบอกว่าไอ้พลัสเนี่ยมาใช้ที่ผมได้ไหม
0: อ๋อ
1: ถ้าเป็นเมืองรองเนี่ย ไอ้พลัสเนี่ยจะเป็นพลัสแบบทวีคูณได้ไหมถ้ามาเที่ยวเมือง

0: กรองไหนๆก็ตัวแม่หลักแล้วเนี่ยให้เท่ากันนะ60 40หรือจะ50 40เท่ากัน
1: แต่ตัวรองนี่แหละนะ
0: ไอตัว plus เนี่ยแหละถ้ามานอนที่พัทลุงมานอนที่บึงกาฬนะฮะอำนาจเจริญคุณ plus ทวีคูณได้ไหม
1: โอ้โหน่าสนใจ
0: ถ้าได้ผมว่าเขาก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
2: เพราะว่าในความเป็นจริงถ้าให้เลือกก็อยากไปเมืองหลักมากกว่านะถ้าเกิดมันทุกอย่างมัน
1: ถ้าทุกอย่างเท่ากันคนก็ไปเมืองหลักเพราะสะดวกสบายกว่าดูดี
0: นั่นก็อยากจะไปภูเก็ตจะไปเชียงใหม่นะไหมฮะจะไปจังหวัดใหญ่ๆอ่ะนะฮะ
1: แต่ถ้าพลัสเมืองรองโอ้ดีฮะ
0: ถ้าพลัสเนี่ยแต่เกียรติเงินมาให้สัก 3-400 ล้านน่ะนะครับก็ให้พลัสมันทวีคูณนิดนึงนะยังแก้ลำได้เพราะว่าพูดไปแล้วว่าเท่ากันนะฮะเราก็แก้ลำที่พลัสนี่แหละพอทำได้ถ้าหากว่าท่านที่อยู่เมืองรองอ่ะเอาเหตุผลมาบอกหน่อย
1: ไอ้ตัวทัพปิ้งเนี่ยนะสำคัญนะว่ากันนะ
2: คุณยุทธชัยค่ะทีนี้ข้อมูลของรัฐบาลเนี่ยท่านบอกเอาไว้เมื่อวันที่10ที่ผ่านมาว่าต้องการให้โครงการเนี่ยมันทันกรีนซีซั่นซึ่งมันคือช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรเป็นช่วงฤดูฝนเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหลักแต่คราวนี้พอไปดูในไทม์ไลน์เขาบอกว่าอาจจะใช้จริงช่วงตุลาคม
1: เลยแล้ว
2: มันไกลไปไหมคะในมุมของคุณยุทธชัย
0: อันนี้ก็เปลี่ยนคำพูดใหม่ไปเลยดีกว่าไหมฮะว่าเป็นไฮซีซั่นเลย
1: ไม่ต้องไปกองไปกรีนหรือว่ากัน
0: นะมันบอกว่ากรีนเลยเพราะจริงจริง15วันมันก็จะหมดกรีนแล้ว
1: ใช่
0: ตุลาคมม
1: ัน
0: หมด
1: ที
0: แล้ว
1: มันไม่ท
2: ัน
1: แล้ว
2: ส่งท้ายกรีน
0: จะมาพูดแบบนี้เลยว่ามันเป็นกรีนซีซั่นถ้ากรีนซีซั่นต้องให้เดือนนี้เลยครับวันแม่จะออกเที่ยวละ
1: ที
0: น
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: ไม่ทันแล้วก็บอกว่าเป็นไฮซีซั่นไหนๆก็ไหนๆแล้วจะไม่แบบมาจะมิดกระเมียนเลยว่าอยากจะช่วยช่วงกรีนมันกรีนที่ไหนล่ะครับ
1: มันกรีนที่ไหนมันไม่ทันแล้ว
0: มันจะไฮซีซั่นแล้ว
1: ใช่
2: ค่ะเอ๊ะปัญหาตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอมันเป็นนโยบายเดิมที่เราเองก็ยังไม่หลุดจากปัญหาเก่าๆที่เราเคยใช้เกี่ยวกับมาตรการคล้ายๆกันอย่างเงี้ยทิ้งท้ายนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณยุทธชัยขาว่าในความเป็นจริงแล้วปัญหาของการแก
1: ้
2: ที่รัฐบาลควรที่จะดำเนินการไปเนี่ยมันคืออะไร
0: คือจริงๆอะตอนนี้เราบอกตั้งหลายครั้งแล้วว่าท่องเที่ยวอะมันต้องอันดับหนึ่งเลยคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใช่ไหมฮะ
1: เบอร์หนึ่งเลย
0: เพราะว่าผมก็เคยคุยเนาะแล้วไม่คือคุณยุทธิพก็เคยถามผมแล้วท
1: ั้
0: งเรื่องไฟไหม้ที่ผับอ่ะผมก็บอกแล้วว่ามันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นมาตรฐานสากลเลยต้องมาก่
1: อ
0: นใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ลงจากสนามบินเขาต้องรู้สึกไม่ระแวงกับแท็กซี่ที่นั่งไปสาธารณะต้องได้มาตรฐาน
1: ใช่
0: โรงแรมก็ต้องมีทางหนีไฟมีอะไรบอกให้เรียบร้อยไปกินเหล้าไปอะไรต่างๆก็ต้องมีมาตรฐานใช่ไหมฮะอาหารการกินก็ต้องได้มาตรฐานสุขภาพอนามัยสาธารณสุขต้องดีใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่โอเคทีนี้สาธารณสุขเราก็มีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานค่อนข้างอย่างทั่วไปเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยระเบียบปฏิบัติต่างๆเนี่ยได้ถูกเอามาใช้เนี่ยสำหรับด้านอื่นๆเนี่ยมันมีระเบียบอยู่แต่ถูกปฏิบัติหรือเปล่าล่ะ มันก็ตามมาด้วยคอร์รัปชันอีก
1: ระเบียบมีแต่ไม่มีการปฏิบัติตรงนั้นเหรอ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นอ้าวมันประเทศไทยก็ไม่ติดปลักติดกับดักเรื่องคอร์รัปชันอีกอ่ะมันก็มีปัญหาอีกอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิธีการและหลักปฏิบัติแล้วmindsetต่างๆเนี่ยของคนในประเทศเราอ่ะต้องมีการลื้อกันขนาดใหญ่แล้วนะครับแล้วดูสิพอเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมา 2-3 5-6 วันก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นลูกระนาดไปหมดอ่ะในจิตวิทยาใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นโดมิโนตาม
0: กูตรงนู้นกูตรงนี้มันก็เป็นข่าวไปทั่วโลกอ่ะพอเป็นข่าวไปอ่ะมันก็เสียหายเรื่องความน่าเชื่อถือในสถาบันการท่องเที่ยวในประเทศไทย
1: อ
0: ันนี้แหละมันจะเป็นปัญหาละ
2: ค่ะโอ้
0: เพราะฉะนั้นก็รัฐบาลเองต้องไปคิดดูว่าจะทำยังไงล่ะครับในการที่จะสร้างวัฒนธรรมในความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สังคมการท่องเที่ยวเนี่ยให้ได้มาตรฐานสากล
1: เป็นต้องเป็นวัฒนธรรม
0: สิงคโปร์ทำไมเรารู้สึกสบายใจ
1: ใช่
0: นะฮะไม่มีความกังวลอะไรเลยในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั่งรถเมย์สิงคโปร์ใส่สร้อยทองสัก10 บาทก็ยังไม่เครียดแต่ว่ามาเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นเสื้อยืดคอกลมใส่สักบาทยังรู้สึกเสียวๆสลัง
2: ได้ค่ะคุณยุทธชัยค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณคุณยุทธชัยมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณนะครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ครับผม
2: ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเดิมๆที่พูดคุยกันนะคะแต่ว่าถ้าจะถามว่ามันเดิมซะทีเดียวไหมก็มันก็มีเพิ่มเข้ามาในมุมของเลขาธิการสมาค
1: ม
2: ส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME นั่นก็คือเรื่องของ plus ที่ควรจะเพิ่มเข้ามาจากที่เราได้เห็นข้อมูลคร่าวๆที่รัฐบาลได้เกริ่นๆออกมาแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ยังไม่ได้ถูกประกาศใช้นะยังไม่ได้เข้าครม.ด้วย

0: ด้วยนะคะคุณยุทธชัยก็เสนอว่า plus เนี่ยมันเดิมมันอยู่ในพื้นที่ที่มันมีคูปองต่างๆเข้ามาใช่ไหมมันมีคูปองนู่นนั่นนี่เข้ามาตอนนี้เอาให้ชัดๆไปได้เลยว่า plus อยู่ที่เมืองรองไปเลยเพื่อจะได้มีความแตกต่างกับเมืองหลักคนเขาจะได้มีการตัดสินใจว่าระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองถ้าฉันไปเมืองรองฉันจะได้1 2 3 4 5สิทธิพิเศษแบบน
1: ี้มากขึ้น
0: ค่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องไปดูระบบเกตเวย์เพย์เมนต
1: ์
0: อันนี้สำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปใช้แอปต่างประเทศถึงแม้ว่าครั้งนี้พอมันจะอาจจะนะอาจจะใช้เป่าตังก็จริงเนี่ยแต่พอในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยเขาได้รับสิทธิพิเศษเทียบเท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่หรือเปล่าแล้วก็ในขณะเดียวกันปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาที่พักที่ขึ้นราคาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มโครงการแล้วพอในท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้มันจะถูกแก้ไขได้ก่อนที่มันจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าในขณะเดียวกันอย่าลืมนะคะว่าถ้ารอบนี้ใช้เป๋าตังเป็นแพลตฟอร์มหลักรายละเอียดต่าง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนหรือการดำเนินการทั้งหมดอะค่ะมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับปี68ไหมที่เที่ยวไทยคนละครึ่งมันมีปัญหาแล้วระบบมันล่มมีปัญหา OTP มีปัญหาการลงทะเบียนจนตอนนั้นเนี่ยผู้ว่าการททนี่ต้องออกมาขอโทษประชาชนเลยจำได้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ครั้งนี้แน่ใจแล้วใช่ไหมว่ามันจะไม่ล่มอีกมีการเทสระบบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วถ้ามันเกิดล่มอีกเนี่ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: นี่สำคัญนะฮะและทีมกันอีกอย่างหนึ่งที่คุณนิชัยทิ้งท้ายไว้ก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่แก้ปัญหาแบบชนิดที่ว่าสั้นหรือไฟไม่ฟางนี่ภาษาผมไม่ไฟไม่ฟางภาษาคุณยุ้ยใจก็คือว่ามันต้องสร้างให้เป็นวัฒนธรรมแห่งความเชื่อถือของคนจะมาเที่ยวเมืองไทยนะ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2560
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันนะคะขออนุญาตบอกกล่าวแบบซีเรียสเลยหลักสูตร MCOT
1: นี
0: ่ CEOs of ASEAN รุ่นที่3เหลือ15ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้เราเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องค่ะรุ่นนี้เดินทางมาถึงรุ่นที่3แล้ว รุ่นที่3เขาจะรกยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีก
1: ใช่
0: ตลอด15สัปดาห์เต็
1: ม
0: ตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569
1: ครับ
0: จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม
1: ่
0: ไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะ
1: ครับ
0: เขาจะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี
1: ้
0: รวมนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆมาเปิดประสบการณ์ด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะ
1: ครับ
0: และที่สำคัญคือจะวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจ อย่างสหรัฐอเมริกาและจีน
1: โอ้นี่
0: ในขณะเดียวกันเราไม่ทิ้งเรื่องของ AI ค่ะ
1: ครับ
0: เขาจะเน้นเรื่อง AI for CEO เลยนะคะและรวมไปถึงกลยุ

0: การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะ
1: ใช่
0: อบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาท
1: ครับ
0: รับสมัครวันนี้ถึง25สิงหาคมนี้นะคะ
1: เท่านั้นนะ
0: 15ที่นั่งสุดท้ายจะเป็นของใคร
1: รีบ
0: โทรมาเลยค่ะ
1: ครับ
0: 0944803076094-380-3044-094-396-6649
1: ให้เบอร์ไว้3เบอร์เลยนะ
0: รีบสมัครด่วนเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังวันนี้ค่อนข้างจะมีข่าวที่หลากหลายนะคะอุ้มพามาที่ข่าวที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสเครียดเรื่องของการเมืองมากแต่มันสำคัญและจะจำเป็นมากๆที่จะต้องมาบอกกล่าวกันโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง
1: ครับ
0: มันมีคดีของไรเดอร์เรื่องนี้น่ากลัวนะคะขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไรเดอร์ที่เขาไปตีสนิทหรือว่าอีกลักษณะที่พูดก็ได้ก็คือพยายามหาเหยื่อเป็นเด็กนักเรียนค่ะ
1: เป็นเหยื่อเลยนะ
0: เรื่องนี้น่ากลัวมากจริงๆรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีพันลบ
1: อ
0: ารัมล่าท่านบอกว่าท่านสั่งการให้ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้าจับกุมผู้ชายคนหนึ่งชื่อธนพัฒน์อายุ20ปีข้อหาพรากและพาผู้เยาว์อายุต่ำกว่าขออภัยอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์ไม่ได้เต็มใจไปด้วยค่ะ
1: แล้วตัวหมอนี่เองก็เพิ่งจะหลุดจากการเป็นผู้เยาว์มาปี2ปีนี่เองเพราะอายุแค่20เองเหรอ
0: แล้วก็ข่มขืนกระทำชำเราโดยที่ใช้กำลังประทุษร้ายจับกุมได้บริเวณปั๊มน้ำมันริมถนนสุขสวัสดิ์เขตเทศบาลเมืองลัดหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
1: ครับ
0: จุดเริ่มต้นของคดีนี้คือรองผู้กำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีท่านบอกว่าผู้ปกครองของเด็กผู้หญิงวัย15ปีเข้าไปร้องขอความช่วยเหลือ บอกว่าเมื่อวันที่8สิงหาคมเนี่ยลูกสาวถูกไรเดอร์ของบริษัทเอกชนสีเขียวทำร้ายแล้วก็ข่มขืนค่ะคือเดิมเนี่ยไปแจ้งความก่อนแล้วต่อมาก็มาเร่งรัดติดตามคดีเพื่อขอให้ตำรวจกองกำกับการแห่งเนี้ยเร่งดำเนินการให้หน่อย
1: ครับ
0: ผู้ชายคนนี้ชื่อกายอายุ20ปีก่อเหตุตั้งแต่วันที่7สิงหาคม
1: วันเสาร
0: ์แม่ของเด็กบอกว่าลูกสาวว่าจ้างไรเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่บ้านเพื่อนแล้วจากนั้นก็ให้กลับมาส่งที่บ้านแต่ระหว่างทางกลับบ้านค่ะคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์พาออกนอกเส้นทางค่ะก็คือพาไปที่บ้านของเขานั่นแหละค่ะโอ้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาปล่อยใหทุกอย่างเกิดขึ้นในระยะเวลามากพอที่จะทำให้เหยื่อตายใจอ่ะนะเงาม ันเลยทำให้เกิดเป็นคำถามขึ้นมาค่ะว่าแบบเนี้ยมันเอาอะไรมาไว้ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเด็กผู้หญิงอายุ15ปีเท่านั้นเองนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าผู้ต้องหารับสารภาพแหละว่าเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกัน4ครั้งละ
1: โอ้
0: นี่เฉพาะที่สารภาพนะตำรวจพบผู้เสียหายเพิ่มอีก2รายค่ะแล้วก็เชื่อว่าอาจจะมีเหยื่อมากกว่านี
1: ้เรียงกระทงไปเลยครับเรียงคดีไปเลย
0: พฤติการที่ตำรวจพบคือเขาจะวนหาเหยื่อใกล้ๆโรงเรียนเขาไม่ไปไหนแล้วเขาล็อกเป้าไว้เลยว่าต้องเหยื่อที่เป็นเด็กนักเรียนนั่นแหละแล้วก็เสนอค่าโดยสารในราคาที่ถูกกว่าเวลาที่เรียกแอปพลิเคชันแล้วก็จะเหมือนบอกว่าต่อไปน้องก็ไม่ต้องเรียกผ่านแอปก็ได้
1: เนี่ย
0: บอก
1: พี่ส่งให้ว่างั้น
0: แล้วก็ทิ้งเวลาให้เหยื่อตายใจอะค่ะคือค่อนข้างใช้ระยะเวลานานพอสมควรที่จะทำให้น้องๆนักเรียนเนี่ยค่อนข้างตายใจว่าคนเนี้ยเรามั่นใจไว้ใจได
1: ้
0: ก็ล่าสุดตำรวจก็แจ้งข้อหาอย่างที่บอกไปแล้วว่าพรากผู้เยาว์เพื่ออนาจารแล้วก็ข่มขืนโดยใช้กำลังประทุษร้าย
1: แม่นะฮะ
0: แพลตฟอร์มการเรียกรถเนี่ยมันควรจะมีระบบที่
1: คัดกรองมากกว่านี้
0: มันหยุดความเสี่ยงต้องบอกแบบนี้นะเผื่อบางทีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ในบ้านในเมืองแม้กระทั่งอุ้มเองที่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้เวลาเรียกมันมีความจำเป็นนะเหรอเวลาเราทำงานแล้วก็บางพื้นที
1: ่
0: มันหาที่จอดรถยากบางทีการจราจรในกรุงเทพมหานครมันติดขัดมากจริง
1: ๆ
0: การเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันแล้วใช้บริการมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันประหยัดเวลาไปได้มากกว่า 1-2 ชั่วโมงเลยทีเดียวเราก็จะเลือ
1: ก
0: เราก็จะเลือกใช้ใช่ไหมอุ้มเจอบ่อยมากเลยนะคะเมื่อวานเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆเลย
1: เป็นไงประสบการณ์ตรง
0: หมายเลขทะเบียนที่ระบุในแอปพลิเคชันไม่ตรงกันเลย
1: กับหมายเลขทะเบียนรถจริง
0: กับรถใช่กับรถจริงที่มารับ
1: นั่นไง
0: ไม่ตรงกันเลยแล้วหลายครั้งค่ะ
1: อุ้ม
0: ได้กลิ่นกัญชา

0: ได้ได้ผมโบกรถจากอสมทเนี่ยไปที่ตึกผมอ่ะตอนแรกผมก็นึกไม่ออกว่ามันกลิ่นอะไรแต่ว่าผมรู้สึกเวียนๆไงเวียนศีรษะพอลงจากรถแล้วเขาไปได้เป็นร้อยเมตรแล้วผมนึกได้เอ้ยนี่มันกลิ่นกัญชาดิวะเออ
1: แล้วบางทีก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่รู้คุยกับใครอ่ะเราก็พยายามที่จะดูว่าเขาใส่บลูทูธหรือเปล่าหรือว่าเขา อะไรไงแต่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยในตอนที่กำลังพาผู้โดยสารไปถึงที่หมาย

0: ก็ไม่ตอบเนาะแล้วพอติดไฟแดงอะเขาก็หัวร้อนแล้วถามทำไมกลัวเหร
1: อนี่มาหันมาถามเราอย่างนี้เนี่ยนะ
0: คือบอกตรงๆค่ะกลัวค่ะ
1: กลัว
0: มากเล
1: ย
0: ค่ะแต่ก็พยายามพูดดีๆกับเขาอะนะคะแล้วคือเมื่อวานเนี่ยที่เจอน้ำขออนุญาตระบุพิกัดเลยเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมืองที่จอดแถวเรียงรายอยู
1: ่อ
0: ะเหงาเชื่อไหมเขาไม่ได้คุยภาษาไทยกันนะคะคืออุ้มไม่แน่ใจว่ามันคือภาษาเมียนมาหรือภาษามาเลยหรือภาษาลุงไม่ทราบพูดไม่ได้แต่ไม่ใช่ภาษาไทยแน่นอน
1: แต่
0: ใส่เสื้อในแอปพลิเคชันแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่
1: ม
0: แล้วพอถึงเวลาที่นักท่องเที่ยวเรียกอ่ะผมเห็นเลยว่าเป็นนักท่องเที่ยวจีนเป็นผู้หญิงเป็นจีนแล้วก็ตะโกนโวกเวกวายเสียงดังแล้วก็เคาะที่รถว่าแบบคันนี้จะไปไหนเล่าคันนี้คือด้วยมารยาทที่ไม่ค่อยจะไม่ใช่จริตของไทยอะค่ะคือบอกตรงๆว่าไม่รู้จะหน้าชาจุดไหนก่อนดีเลยอะเฮ้ยทำไมเขาถึงได้มีสิทธิ์ในการมาใส่เสื้อนี้แล้วเขามาขับขี่ได้ใครยินยอม
1: นั่นน่ะสิชิมคันก็คือมาตรงจุดเดิมที่เราเริ่มต้นเข้ารายการแล้วเหงาพูดจะเรียกว่าเป็นแผ่นเสียงตกล่องมาโดยตลอดก็คือบ้านเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องกฎหมายว่ามันแรงหรือไม่แรงปัญหาคือผู้บังคับใช้กฎหมายไปอยู่ที่ไหนที่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นคุณไม่เห็นเลยครับว่าเนี่ยมันอยู่ตามตอกซอกซอยต่างๆนานาที่เกิดกรณีอย่างนี้ที่ปล่อยให้คนที่ไม่เขาเรียกว่าทำกิจการนี้ไม่ได้แล้วกันอ่ะมันผิดกฎหมายเนี่ยแต่คุณก็ปล่อยไปตราบใดที่ยังไม่เกิดอาชญากรรมที่มันหนักมันลึกไปกว่านั้นแต่ต้นทางอาชญากรรมเนี่ยมันผิดกฎหมายตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่มีใครในสังคมที่จะเข้าไปใช้บังคับใช้กฎหมายตัวกฎหมายมันมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีจนกว่าคนเหล่านี้จะกลายเป็นวายร้ายจะกลายเป็นผู้ก่อปัญหาเป็นอาชญากรอ้าวตัวนี้มาเลยโอ้โหทีนี้มาเลียงกระทงเลยปับแต่ตอนแรกๆเนี่ยที่ควรจะต้องคัดกรองหรือสร้างความเขาเรียกว่าร่มเย็นให้กับสังคมเนี่ยไม่เหม็นมีใครทำกันเออนี่สำคัญนะครับ
0: แล้วก็บ่อยมากเลยนะคะเรียกว่าต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความกลัวเป็นที่ตั้งเลยคือขับขี่อยู่ดีๆยิ่งโดยเฉพาะในซอยนะคะอุ้มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่ขับขี่รถเคยเจอเหมือนกันหรือเปล่าอยู่ดีๆก็โดนตะโกนด่าแล้วด่าด้วยท่าคำที่หยาบคายมากนะคะมากถึงขั้นเราสามารถโมโหและคือรู้เลยว่าถ้ามันจะมีเหตุที่ยิงกันหรือแทงกัน
1: ก็อย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: อย่าพึ่งไปว่ากล่าวรถใหญ่ค่ะอุ้มโดนมาหลายรอบแล้วจนถึงขั้นต้องสวดมนต์นะอ่ะพูดตรง
1: ๆขับสวนมา
0: ใจตัวเองอ่ะ
1: ขับผิดเลนมาด้วยนะแล้วก็มาเปิดไฟใส่เราแล้วก็ด่าเรา
0: หรือบางทีเราเลี้ยวไม่ได้อย่างเง
1: ี้
0: ยก็จะด่าเราว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วก็ขับรถเป็นไหมเนี่ยโง่อิบอายคือมีสิทธิ์อะไรก่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันมันไม่ใช่อ่ะค่ะมันเป็นพฤติกรรมที่คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแก้ปัญหานี้ยังไงไรเดอร์เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่อุ้มสงสารคนที่เขามาถูกกฎหมายนะบอกตรงๆเพราะว่าเราก็จะได้เห็นในภาพข่าวบ่อยมากเลยว่าเป็นไรเดอร์ที่อายุเยอะแล้วแต่เขายังมาทำมาหากินแล้วเขาก็โดนทำร้ายร่างกาย
1: อันนี้น่าสงสาร
0: อันนั้นกลุ่มหนึ่งหรือบางทีเป็นไรเดอร์ที่ไม่ได้อายุเยอะหรอกแต่เขาก็ตั้งใจทำงานของเข
1: า
0: คือบอกตรงๆนะถ้าเจอแบบคนดี
1: ๆ
0: บริการดีๆคื
1: ออ
0: ุ้มก็ให้เบอร์นัสให้ทิปนะคะแต่เจอแบบนี้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะก็เลยค่อนข้างต้องถามกลับไปว่าทำไมอ่ะทำไมช่องโหว่แบบนี้มันถึงยังเกิดอยู่ได้อ่ะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วอีกการหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยตอนนี้นะไม่ได้ไม่ดีก็ออกมาขับไรเดอร์อันนี้คนที่บอกผมเนี่ยผมไม่ได้พูดเองนะเป็นแก๊ปประจำตัวผมเลยนะเขาเป็นแก๊ปขั้นเทพเลยนะฮะขออนุญาตเขาไปที่ใช้ไอ้แพลตฟอร์มของเขานะเขาบอกว่าไรเดอร์ทุกวันนี้นะบางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ดีก็มาเป็นไรเดอร์แล้วก็ขับรถเนี่ยนอกจากไม่มีมารยาทแล้วอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้ที่จะก่อให้เกิดปัญหาที่ว่าพลาดไปนิดเดียวอ้าวทีนี้ก็ข่าวใหญ่โตแล้วเดี๋ยวมีการนู่นนี่นั่นกันขับรถเร็วขับรถแซงขับรถไม่สนใจอะไรใครสวนเลนแล้วยังมาด่าคนที่ขับรถถูกเลนอีกอันนี้ก็ฝากไว้ไม่รู้จะฝากใครเหมือนกันเนี่ยคือผมคุยหลังไมค์กับอุ้มจะเห็นว่าเนี่ยผู้ฟังผมฝากนิดนึงผมก็เลยไม่รู้เราฝากใครวะเนี่ยเราจะฝากใครดีในสังคมเนี่ยฮะจะฝากใครดีครับที่มันก่อให้เกิดปัญหาพวกนี้แล้วมันก็สะสมแล้วมันมากขึ้นทุกทีอย่างเงี้ย
0: ค่ะก็ยังเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำมาหากินโดยสุจริตนะคะ
1: ถูก
0: แต่ว่ามันค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันจะมี

0: แบบเนี้ยค่ะมันแฝงเข้ามาแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างมันถูกตีเหมารวมไปหมดนะคะ
1: ใช่
0: อ้าวอีกหนึ่งเรื่องราวที่ก็เกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่ตื่นมาจนถึงนอนหลับไปนะคะเก
1: ี่
0: ยวกับเรื่องของดิจิตอลต่างๆดิจิตอลทีวีหรืออะไรที่อยู่ในความควบคุมของกสทช.เนี่ยค่ะตอนนี้กำลังติดล็อกครั้งใหญ่นะคะประชุมล่มติดต่อกันถึง4ครั้งแล้วเรื่องเร่งด่วนตอนนี้ค้างเกือบ100วาระนะคะเพราะว่ากรรมการเขาตกลงกันไม่ได้อะค่ะว่าใครจะมีอำนาจในการนั่งหัวโต๊ะ
1: ประธานว่า
0: จะสามารถมานำประชุมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งศูนย์กลางของปัญหาที่หลายคนบอกคือศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์หรือคุณหมอไห่ประธานกสทช.
1: ครับ
0: ย้อนกลับไป17กรกฎาคมคณะกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยท่านลงมติเป็นเอกฉันท์ไปแล้วว่าท่านนายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามเพราะยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานะและการรับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลใช่ไหมก่อนที่ท่านจะเข้ารับตำแหน่งเนี่ย
1: ซึ่งท่านก็หมอไห่นี่ก็พยายามสู้ประเด็นนี้มาตลอดเหมือนกัน
0: ไม่ยอมรับคำวินิจฉัยในครั้งนี
1: ้
0: ยืนยันว่าการเป็นแพทย์รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงมันไม่เท่ากับการเป็นพนักงานหรือว่าเป็นลูกจ้างของรัฐแล้วมติคณะกรรมการสรรหาเพียงอย่างเดียวก็ยังทำอะไรให้ท่านพ้นจากตำแหน่งไม่ได้แล้วจนเมื่อวานนี
1: ้
0: มันก็มีกระแสข่าวออกมาว่านายกรัฐมนตรีค่ะมันก็ดำเนินการเลยก็เสนอชื่อไปเลยเรียบร้อย
1: เซ็นแล้วก็โปรดเกล้าว่างั้นนี่นะ
0: ค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือ
1: จบเนี่ยจบไหมจบไหมไม่จบ
0: คุณหมอสรณะไม่ถอยค่ะคือท่านก็บอกเลยนะคะตอนนี้ท่านยังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะ
1: นั่น
0: ท่านเปิดใจเลยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้นำชื่อขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วเน
1: ี่
0: ยท่านยืนยันว่าท่านทำหน้าที่แพทย์โดยสุจริตไม่ได้ทำอะไรผิดตั้งคำถามกลับไปด้วยว่าการรักษาคนไข้มันไปกระทบการทำงานของกสทช.ตรงไหนหรออ
1: ืม
0: นี่คือคำให้สัมภาษณ์วันนี้ที่ท้องสนามหลวงค่ะ
1: ครับ
0: ระหว่างที่ท่านกำลังร่วมกิจกรรมคือจริงๆแล้วเนี่ยนายแพทย์สรณะท่านเข้ามาเป็นกสทช.ตอนที่ท่านกำลังเข้ามาเนี่ยกฎหมายมันกำหนดเอาไว้แล้วไงคะนักงานว
1: ่
0: าคนที่จะเข้ารับตำแหน่งเนี่ยต้องไม่เป็นพนักงานหรือว่าลูกจ้างของหน่วยงานรัฐเพื่อรักษาความเป็นอิสระขององค์กรใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ปัญหาคือคณะกรรมการสรรหาเนี่ยท่านไปพบแล้วไงว่า8มกราคม65ท่านบอกว่าท่านลาออกจากสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วแต่ท่านยังไปทำหน้าที่แพทย์ที่โรงพยาบาลรามาช่วงก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งแล้วมันมีประเด็นเรื่องของค่าตอบแทนรายชั่วโมงไงคะคณะกรรมการท่านก็เลยตีความว่าอ้าวลักษณะแบบเนี้ย
1: ต้องห้าม
0: ถือว่าเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐแล้วก็เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2
1: มีกฎหมายอยู
0: ่แต่ฝั่งนายแพทย์สรณะไม่เห็นด้วยแล้วบอกว่าลาออกจากสถานะพนักงานรัฐแล้วแต่ที่ยังรักษาคนไข้ก็ต้องดูแลผู้ป่วยต่อไงมันเป็นวิชาชีพแพทย
1: ์
0: มันไม่ควรถูกตีความว่าการรักษาคนมันทำให้หมดคุณสมบัติความเป็นกสทช.สิ
1: คือเขาอาจจะไม่ได้ตีความว่ารักษาหรือไม่รักษาแต่ก็ตีความว่ารับผลประโยชน์หรือไม่รับผลประโยชน์ไง
0: ท่านบอกว่าผมผิดอะไรที่ผมเป็นหมอ
1: ก็ไม่ได้ผิดนะครับ
0: นี่คือการต่อสู้ในมุมของ
1: ของท่านนะ
0: แต่ในมุมของฝ่ายที่วินิจฉัยอะค่ะประเด็นมันไม่ใช่ว่าเป็นหมอได้ไหมประเด็นคือตอนนั้นอะท่านมีสถานะเป็นลูกจ้างของรัฐอยู่หรือเปล่านี่แหละคือหัวใจ
1: ใช
0: ่ท่านเปิดใจวันนี้ก็หลายคนก็เอียงคออยู่เหมือนกัน
1: เพ
0: ราะฉะนั้นก็ยังยืนยัน
1: นะล่มมาสี่รอบแล้วเนี่ยจะมีรอบที่5ที่6มั้ย
0: ผมเป็นหมอการรักษาคนไข้ไม่ได้ทำร้ายใครแล้วมันไปกระทบกับกสทช.ตรงไหนตรงเลยค่ะท่านเนี่ยค่ะอีวาระเนี่ยเป็นร้อยวาระที่มันเดินข้างหน้าไปไม่ได้นะฮะ
1: มันไปไม่ได้แล้วอย่างก็คือคนที่เขาเป็นกรรมการด้วยอ่ะพอเห็นท่านยังเข้ามาเขาก็ออกแล้วเพราะเขากลัวผิดกฎหมายไง
0: คือตอนนี้สถานะของประธานยังมีข้อโต้แย้งการเรียกประชุมการลงมติการบริหารงานมันต้องถูกตั้งคำถามตามมาแน่ๆ
1: ใช
0: ่แล้วคณะกรรมการกสทช.ท่านอื่นๆน่ะบางส่วนท่านไม่ยอมเข้าร่วมประชุ
1: ม
0: ที่มีนายแพทย์สรณะทำหน้าที่ประธานมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาประชุมล่มเนี่ยค่ะตอนนี้4ครั้งมาแล้วอะค่ะแล้วผู้ประกอบการโทรคมนาคมทีวีวิทยุคือตอนนี้กสทช.ก็คือองค์กรที่ออกกฎอนุมัติ
1: ตัดสิน
0: เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล
1: ใช่
0: มันกระทบผู้ประกอบการทุกรายอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: สำคัญที่สุดคือประชาชนทุกคนที่เป็นผู้บริโภคคือสภาผู้บริโภคเนี่ยออกมาแสดงความกังวลเลยนะคะว่าถ้าสถานะของประธานไม่ชัดมติของกสทช.มันอาจจะถูกตั้งคำถามแล้วมันก็กระทบสิทธิผู้บริโภคด้วยไงคะ
1: ครับ
0: ประเด็นใหญ่ที่สุดไม่ใช่ว่าหมอสรณะจะยอมออกไหมหรอกค่ะแต่สถาน

0: นะของคุณหมอจะสิ้นสุดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร
1: ่
0: เนี่ยคือต้องติดตามกันเพราะว่านายกรัฐมนตรีท่านนำชื่อขึ้นทูลเกล้าแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วต้องตามต่อด้วยว่าคุณหมอสรณะเนี่ยท่านจะใช้ช่องทางกฎหมายไหนที่
1: จะไปต่อ
0: ดำเนินการต่อเพราะท่านยืนยันว่าท่านไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยแล้วบอกว่า มันมีหลายทางเลือกใครจะทำหน้าที่ประธานกสทช.ต่อ แล้วบอร์ดจะกลับมาประชุมได้ตามปกติเมื่อไหร่
1: โอ้ยคนไทยแล้วเนาะอะไรก็สุดท้ายปลายทางก็คือมากระทบที่พี่น้องประชาชนของพวกเรานี่แหละสารพัดสารพันตั้งแต่เรื่องของปัญหาอาชญากรรมปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องคนต่างชาติมารุมถึงทำมาหากินแบบผิดกฎหมายอยู่ในประเทศไทยไปจนถึงเนี่ยแหละครับปัญหาเรื่องการเป็นผู้บริโภคอย่างเราแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาดูแลให้ผู้บริโภคของเราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติสุขเนี่ยโอ้ยยังไงเนี่ยครับอันนี้ก็เหมือนเป็นตะแก่บ่นไปนะผมแต่ว่าผมก็อยากจะให้บ้านเมืองมันไปในทิศทางที่มันดีซึ่งมันควรต้องไปได
0: ้อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังรอดูนะคะว่าผลจะเป็นไปในทิศทางไหนก็คือเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะคะล่าสุดนะใครที่สอบท้องถิ่นแล้วเห็นบัญชีใหม่ออกม
1: า
0: แล้วมีความข้องใจว่าคะแนนของฉันจริงๆเท่าไหร่อ่ะทำไมชื่อของฉันมันหายไปอ
1: ่
0: ะเขาเปิดโอกาสกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ขอดูคะแนนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะคือจริงๆเปิดวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก13ถึง31สิงหาค
1: ม
0: ในขณะเดียวกันอีกด้านของคดีก็เดินทางเข้าสู่ปปช.กองปราบปรามกองปราบเนี่ยเขาขนสำนวนกว่า 3,000 หน้า10แฟ้มอะตอนนี้เขาส่งให้ไต่สวนต่อแล้วเรียบร้อยดังนั้นเรื่องนี้กำลังเดินทาง2ทางพร้อมๆกันนะ
1: ค
0: ือการแก้บัญชีในการสอบเนี่ยให้ถูกแล้วก็ต้องไปไล่หาคนที่อยู่ในขบวนการโกงอ่ะล่าสุดนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ค่ะเปิดช่องให้คนที่สอบท้องถิ่นแล้วไม่ปรากฏชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขัน
1: ไปดูได
0: ้ในฉบับใหม่เนี่ยค่ะสามารถไปยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตัวเองได้แล้วไม่ต้องมานั่งสงสัยแล้วว่าคะแนนเดิมกับคะแนนใหม่ทำไมมันต่างกันเลือกเกินนะตั้งแต่ 8:30 ถึง 4:30 เฉพาะวันที่ทำการแล้วก็เวลาราชการมี2ช่องทางค่ะคือ1 อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครหรือจะไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
1: ในจังหวัดของตัวเอง
0: 13ถึง31สิงหาคมนี้ 8:30 ถึง 4:30 ค่ะ
1: เอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายหน่วยงานนะอย่างโรงเรียนลูกสาวผมเนี่ยนะมันก็จะมีนะที่สามารถที่เข้าไปในแอปอ่ะแล้วก็คีย์เอาไอ้ข้อมูลอะไรบางอย่างอ่ะที่เป็นตัวปลดล็อกของตัวเองเนี่ยแล้วเข้าไปดูคะแนนของตัวเองได้อ่ะทำไมไม่ลองเอาแบบนี้มานะมันจะง่ายกว่าไหมเออไม่รู้ผมก็พูดไปลอยๆอ่ะเผื่อมีใครก็จะไปใช้ไม่งั้นก็ต้องเดินไปหาที่กันจารวันกันเลยเนี่ยนะทำไมไม่ลองแก้ปัญหาแบบดิจิทัลแบบโลกสมัยใหม่กันดูบ้างเนี่ยตามโรงเรียนเนี่ยตัวนี้เขามีแล้วนะคือว่าหนูสอบเสร็จแล้วได้คะแนนนี้ถ้าอยากดูคะแนนดิบหรือดูอะไรประกันตัวเนี่ยก็คีย์ข้อมูลของตัวเองเข้าไปแล้วก็ไปเปิดเหมือนเป็นกุญแจเปิดโป๊ะเข้าไปก็เราไปดูข้อมูลได้มันจะง่ายกว่าไหมครับ
0: ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือเรื่องของคดีอาญาที่บอกว่าเดินทางไปถึงปปช.แล้วนะคะ
1: ค
0: ือตอนนี้มีสำนวนคดี2 ลังใหญ่ๆมี10แฟ้มรวมมูลค่ากว่า 3,000 หน้ากับตัวกันตาแตกเลยนะคะจะส่งไปให้ส่งสำนักงานปปช.แล้วค่ะพิจารณาว่าอ่ะท่านจะรับไว้ไต่สวนเองหรือว่าท่านจะมีมติส่งเรื่องให้ตำรวจกองปราบไปทำต
1: ่
0: อผู้ต้องหาในสำนวนชุดที่กองปราบส่งครั้งนี้ค่ะมีสื่อรายงานว่ามีทั้งหมด13ราย
1: แค่นั้นแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมแค่13เหรอ
0: เหรอคะคดีใหญ่ระดับประเทศขนาดนี
1: ้ก็บอกไงว่า
0: ใช่ไหมคะ
1: ว่าเขาเคลียร์คัดจัดตัดจบเลยไหมเอออ
0: ่ะแบ่งออกเป็นข้าราชการท้องถิ่น11รายที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงอีก2รายอดีตอธิบดีสท.แล้วก็ผู้อำนวยการสำนักทดสอบมสว.ตอนนี้ทั้งหมดยังเป็นผู้ต้องหานะยังเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่ผู้กระทำผิดตามคำพิพากษานะคะ
1: เป็นเพราะศาลยังไม่ได้ตัดสิน
0: ทีนี้ถามว่าจ่ายเงินแล้วจะติดคุกไหม
1: อ
0: ันนี้ต้องอยู่ที่ตำรวจกับปปช.นะเขาต้องมีการพิสูจน์อ่ะเพราะตอนนี้สิ่งที่ได้ยินล่าสุดมานะ
1: ม
0: ันมีกระแสข่าวบอกว่าอีกช่องนึงที่สามารถที่จะ รอดไปได้ไม่ใช่สิงคโปร์แต่เป็นรอดช่องได้

0: ั่นคือ
1: เออช่องแมวรอดว่างั้นได้นะ
0: คนสอบเป็นลูกเป็นหลานไม่รู้เรื่องพ่อแม่เขาไปดำเนินการให้
1: เนี่ยก็ช่างกระไรเนาะมีช่องให้ออกทางนี้ด้วยนะ
0: เขาว่ากันว่านะคุณผู้ชมผู้ฟังอันนี้คุณกูไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการนะคุณก็ไปตามข่าวมาเพราะว่าชื่อที่ถูกแก้คะแนนเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าถือว่าผิดอาญาโดยอัตโนมัติไงเดี๋ยวตำรวจปปช.เขาต้องไปตรวจสอบกันว่าอ่ะคุณรู้เห็นคุณตกลงจ่ายเงินคุณติดต่อเอเย่น
1: กลายปรากฏมีช่องทางออกอีกก็หนูไม่ได้ไปแจกตังค์เองนี่คะญาติของหนูไม่จ่ายให้อันนี้โยงความผิด
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะไม่พูดแบบนั้น
1: เขาว่าไง
0: เขาจะบอกว่าเอาจริงนะไม่รู้เลยมีหน้าที่คืออ่านหนังสือ
1: แล้วก็ไปสอบ
0: แล้วไปสอบนี่เพิ่งทราบนะเนี่ยว่าคุณแม่เป็นคนไปจ่ายเงินไปติดต่อเอเย่นด้วยอ่ะ
1: โอ้ยอย่างนี้คุณแม่ผิดเพราะเนี่ยผักความรับผิดชอบให้คุณแม่
0: ฉลองวันแม่เลยทดแทนบุญคุณด้วยการบอกว่าไม่ทราบแม่เป็นคนดำเนินการอันนี้เล่าให้ฟังว่าภาพมันจะออกมาประมาณน
1: ี้มันออกมารูปอย่างนี้ว่างั้นในช่องแมวรอดด้วยนะ
0: อาจจะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้ลายกลุ่มแตกอยู่นะทวงตังค์เอาเงินฉันคืนมาม
1: ันก็ควรต้องทวงแล้วครับคุณเป็นตีปลาใส่ไปนายหน้าเขาเป็นหน้าเลี้ยงต่างจ่ายแล้วก็จ่ายอีกแล้วจ่ายแล้วไม่ได้ด้วยที่สำคัญคือคุณไม่ควรต้องจ่ายตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณทำผิดมันก็ต้องผิดต้องปรบมือข้างเดียวไม่ดังไงมันก็ต้องสองฝ่ายแหละไม่ใช่บาทสองบาทนะครับเป็นหลักแสนนะครับแสนเดียวก็ไม่ได้น้อยสุดในมันต้องสามแสนนะประชาชนจะซัดกันบางทีห้าหกแสนอ่ะ
0: สำคัญที่สุดตอนนี้หลักฐานนะ มันมีมากน้อยขนาดไหนมันถูกทำลายไปแล้วบ้างหรือยังสลิปแชทคลิปเสียงข้อความทวงเงินใช่ไหมเพราะแทนที่จะเป็นเพียงแค่คนที่เคยซื้อ
1: เอามันต้องเส้นทางเงินด้วยนี่ใช่ไหม
0: มันต้องอุ้ย
1: ไม่ใช่แค่เส้นทางการแก้ข้อสอบอ่ะมันต้องเส้นทางเงินด้วยอ่ะ
0: นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะมีกระบวนการในการไกลร่างได้ไหมจากคนที่อยู่ในกระบวนการกลายมาเป็นพยาน
1: กันไว้เป็นพยาน
0: มันเป็นพยานให้ข้อมูลไงตอนนี้เป็นประโยชน์กับ
1: แทนที่แกจะเป็นจำเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เพราะโจทย์เนี่ยเป็นฝ่ายบ้านเมืองอยู่แล้วฝ่ายอัยการฝ่ายตำรวจฝ่ายศาลไปจนถึงศาลฤาษีเนี่ยนะแต่ว่าแกจากแกเป็นจำเลยจะกลายแกกันไว้เป็นพยานหรือเปล่าเพราะว่ามีคนที่ถูกฟ้องแน่ๆเนี่ยก็คือนั่นแหละ13คนอย่างที่ว่าเนี่ย
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนอุ๊ยแต่ว่าก่อนหน้านี
1: ้
0: คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ท่านบอกนะท่านบอกว่าใหญ่แค่ไหนท่านก็ฟันไม่เลี้ยง
1: นั่น
0: ใช่
1: เราก็อยากจะเห็นอย่างนั้นนะฮะอยากเห็นแบบที่คุณประสิทธิ์ว่างั้นเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่ามันจบแค่13คนนี้แล้วใช่ไหมมันไม่มีปาวานหรือปลา
0: ไม่ทราบอันนี้อุ้มไม่ทราบ
1: อะไรดอลฟินสีน้ำเงินปาวานใหญ่โตแล้วใช่ไหมมันถึงแค่ปลาสร้อยสุดๆแค่นี้ใช่ไหม
0: ต้องไปดูเดี๋ยวต้องไปตามดูที่ปปงคือรัฐบาลนะบอกว่าปปงกำลังตรวจสอบเส้นทางเงินแล้วก็กลุ่มเป้าหมายอีกประมาณ200รายมั้ง
1: ครับ
0: ก็แปลว่าคดีนี้มันต้องไม่หยุดที่ใครแก้กระดาษคำตอบสิมันต้องสาวไปให้เจอว่าใครจ่ายให้ใคร
1: นั่นแหละครับ
0: เงินมันไปจบที่ใครแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเขาจ่ายอะไรแบบนี้ใครเขาจะโอนกันนังเหงาม
1: ันหมดยุคโอนแล้วไง
0: ใส่กล่องมาจำได้ไหมที่มันเคยมีภาพข้าราชการที่โดนจับโอ้เงินเป็นฟ่อนๆเลยอ่ะ
1: เขาจ่ายเงินสดกันเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี
0: ้ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเราก็พยายามที่จะมาเป็นกระบอกเสียงถ้าถามว่าตามต่อให้ไหนเราก็ตามได้เท่านี้ละค่ะ
1: ครับ
0: แต่ทั้งหมดที่พูดมานี่คือยังไม่มีใครที่เป็นผู้ต้องหานะคะเขาว่ากันว่า
1: เรา
0: ก็มาเล่าต่อให้ฟังมาแชร์เล่าข่าวเด็ดไง
1: ครับผม
0: แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะสิหมดเวลาแชร์แล้วลาไปก่อนนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลนายกโพสต์โซเชียลวันแม่แห่งชาติมอบพวงมาลัยให้คุณแม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์โซเชียลวันแม่แห่งชาติมอบพวงมาลัยให้คุณแม่ทัศนีชาญวีรกูลและถ่ายรูปกับครอบครัวโดยมีคุณพ่อชวรัตน์ชาญวีรกูลร่วมอยู่ด้วยพร้อมแคปชั่นว่ายังมีพ่อมีแม่อยู่ไม่เคยอยากได้อะไรมากกว่านี้พร้อมแฮชแท็กขอบอกขอบคุณสูงสวรรค์และวันแม่แห่งชาติ2569มอบเงินเยียวยาครอบครัวรัสเซียและชาวไทยถูกฆ่าฝังดินรวม5ศพที่ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่นายธีรยุทธแก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีรวมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดี2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทย3คนที่ถูกฆ่าฝังดินในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับจังหวัดชลบุรีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมกรณีดังกล่าวภายใต้งานคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมแก่ทายาทผู้เสียชีวิตทั้ง5รายรายละ 300,000 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาทจากนั้นยังมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีเทศบาลตำบลห้วยใหญ่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรีบริษัทซับไลฟ์ประเทศไทยบมจ.กรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตร่วมมอบเงินช่วยเหลือวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเผยแพร่การบริการให้แก่ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายคดีอาญาให้ได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2559ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายคดีอาญาที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมให้ได้รับความช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยแม่น้ำปิงน้ำท่วมร้านอาหารที่ลุ่มริมตลิ่งเชิงสะพานจันสมตัวเมืองเชียงใหม่ลดลงแล้วพื้นที่เต็มไปด้วยโคลนแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกอย่างหนักทางตอนเหนือทำให้ท่วมร้านอาหารที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำปิงเชิงสะพานจันสมหรือหน้าชุมชนวัดเกตการามในตัวเมืองเชียงใหม่ระดับน้ำที่ท่วมขังมาหลายวันในช่วงบ่ายวันนี้จากระดับน้ำที่ขึ้นสูง2เมตร70เซนติเมตรวันนี้โดยเวลา 13:00 นของวันนี้ลดลงมาอยู่ที่2เมตร33เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำที่ท่วมร้านอาหารท่าน้ำต้นกลุ่มลดลงแล้วแต่พื้นที่ร้านเต็มไปด้วยโคลนหรือเลนหนาประมาณ1นิ้วร้านต้องนำเครื่องสูบน้ำไดโบไปสูบน้ำจากแม่น้ำปิงขึ้นมาล้างทำความสะอาดโคลนเพื่อเร่งเปิดร้านให้เร็วที่สุดและบริเวณจุดที่ลดระดับลงมาติดริมตลิ่งแม่น้ำยังคงสูงประมาณ30เซนติเมตรขอความร่วมมือเรือบริการนักท่องเที่ยวในแม่น้ำปิงชะลอความเร็วขาล่องมีคลื่นน้ำวิ่งกระแทกเข้าตลิ่งแรงมากส่วนร้านป้าหลาหิมปิงยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณหัวเข่าหรือประมาณ50เซนติเมตรทางร้านใช้เชือกผูกเก้าอี้ติดไว้กับต้นไม้โดยทางร้านต้องมีการยกเครื่องใช้ไฟฟ้าโต๊ะเก้าอี้ไว้บนที่สูงซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดร้านเนื่องจากจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาจึงต้องปล่อยไว้ก่อนขณะที่ปีที่ผ่านมาน้ำท่วมมาแล้วมากกว่า10ครั้งต้องทำใจและยังชี้ให้ดูร่องรอยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี67ระดับน้ำสูงถึงชั้น2เมื่อวันที่5ตุลาคม2567ระดับน้ำจุดพี1เชิงสะพานนวรัตน์อยู่ที่5เมตร30เซนติเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.

0: ือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถจักรไอ้น้ำประวัติศาสตร์รับวันแม่แห่งชาตินายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรากรุงเทพเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงมีประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางอย่างคึกคักด้วยการเดินรถจักรไอ้น้ำในโอกาสวันแม่แห่งชาติการรถไฟมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษของวันสำคัญในการพาแม่และสมาชิกในครอบครัวออกเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันสร้างความสุขความทรงจำที่มีคุณค่าผ่านประสบการณ์การเดินทางโดยรถจักรไอ้น้ำประวัติศาสตร์สะท้อนเสน่ห์ของการเดินทางในวันๆควบคู่กับการร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันสำคัญของปวงชนชาวไทยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจโดยเฉพาะครอบครัวถือโอกาสพาคุณแม่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษท่ามกลางเสียงหวูดรถจักรไอ้น้ำและบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดการเดินทางทางนี้การรถไฟกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆโดยขบวนถัดไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมเนื่องในวันปิยมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพรวบหนุ่มกัมพูชาแทงคนไทยชุดสืบสวนสภ.บางปะกงพร้อมชุดสืบสวนสภ.บางปะกงนำตัวนายวันบีอายุ35ปีสัญชาติกัมพูชาผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังเกิดเหตุเมื่อประมาณ4ทุ่มของวันที่9สิงหาคมขณะที่นายวันบีนั่งดื่มเหล้าอยู่กับนายอนุชาอายุ36ปีคนงานคนไทยในแคมป์คนงานในตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยความมึนเมาทำให้มีปากเสียงกันก่อนที่นายวันจะบันดาลโทสะคว้ามีดแทงนายอนุชา5ครั้งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนวิ่งหลบหนีไปและเพื่อนร่วมงานได้นำตัวนายอนุชาส่งโรงพยาบาลก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้ตำรวจได้ติดตามจับกุมตัวในวันบีได้ในวันนี้บริเวณเพิงพักไม่มีเลขที่ในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
2: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติม

0: ได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mpod.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mpod news โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Vitagen
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันพุธนะคะที่12สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันอุรดมจิตดอนค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงต้องตามติดกันกับกรณีเรื่องของปืนละค่ะเพราะว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะในการสั่งการในที่ประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะว่าห้ามพกปืนซึ่งนายกเนี่ยนะคะออกมาให้สัมภาษณ์เลยค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามในประเด็นนี้ตัวนายกก็ย้ำเนี่ยนะคะว่าไม่ใช่แค่เพียงแค่สั่งการส.ส.ตอนนี้นะคะคือออกมาบอกเลยว่าใครก็พกปืนไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีใบพกอีกแล้วนะคะในประเทศไทยใบพกทุกใบเนี่ยในประเทศไทยณเวลานี้เนี่ยมันหมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นไม่สามารถพกปืนได้อีกค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าลูกพักหลายคนเนี่ยมีการสะสมอาวุธปืนนายกก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องของเขานะคะเพราะว่าเขาเองก็ชี้แจงไปในบัญชีทรัพย์สินแล้วก็เน้นย้ำไปเลยว่าโดยเฉพาะกับผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะส.ส.นะคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะที่จะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดมีเรื่องของอาวุธปืนนะคะแล้วก็มีการตรวจค้นแล้วพบว่ามีอาวุธปืนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายค่ะและเมื่อผิดกฎหมายแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องถูกตีความนะคะเป็นเรื่องของจริยธรรมซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งเลยล่ะสำหรับอนาคตเนี่ยนะคะของบรรดาส.ส.ทั้งหลายแหละเพราะเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมที่ถูกห้ามลงสมัครเลือกตั้งแล้วก็ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ซึ่งเราเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องทำเป็นตัวอย่างในเมื่อกฎหมายเนี่ยบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยหรือว่าเป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างคือมันก็ไม่มีอะไรนะคะนายกบอกว่าก็คือจะต้องทำทุกอย่างเนี่ยตามกฎหมายนั่นเองผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคมนะคะมีการยกเลิกการออกใบป.3อันนี้แสดงว่าใครก็ตามนะคะจะซื้อปืนเนี่ยไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมนายกก็บอกว่าใช่จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะเราก็ต้องจัดระเบียบปืนนะคะในเมืองไทยตอนนี้มีเป็น10ล้านกระบอกเลยก็ไม่ไหวนะคะประชาชนมี70ล้านคนผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ากรณีที่นายกเนี่ยบอกว่าห้ามยิงโจรในบ้านเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นกระแสดราม่าจนเกิดความเข้าใจผิดนายกก็ตอบเลยนะคะว่าไม่มีการเข้าใจผิดค่ะหลักสำคัญก็คือผมพยายามที่จะทำให้ทุกคนนั้นได้เห็นว่าอาวุธปืนมันไม่มีประโยชน์กับใครถ้าถูกใช้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือว่าควรแก่เหตุอะไรก็แล้วแต่จะต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลค่ะไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ได้พิสูจน์ด้วยตำรวจเพราะว่าถ้าหากว่ามีเหตุแบบนี้ขึ้นและมีการยิงไม่ว่าจะเป็นการยิงคนที่มาประสงค์ร้ายอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะมันก็ต้องถูกตั้งข้อกล่าวหาก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็ไปหลุดในชั้นศาลซึ่งนายกก็บอกนะคะว่าผมเนี่ยอาจจะสื่อสารสั้นไปนิดนึงแต่ว่าจุดประสงค์และเจตนารมณ์ก็คือไม่อยากให้พวกเรานั้นอยู่ใกล้อาวุธปืนนั่นเองเพราะไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับคนที่ถูกอาวุธปืนและคนที่ใช้อาวุธปืนเพราะว่าคนที่ถูกอาวุธปืนนั้นอาจจะบาดเจ็บและเสียชีวิตคนที่ใช้อาวุธปืนก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วกว่าจะมีคำพิพากษาว่าสิ่งที่คุณทำเป็นการป้องกันตัวเองมันควรแก่เหตุแล้วคุณก็ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลไปประกันตัวทำอะไรต่างๆมากมายผมต้องการจะพูดแค่เตือนสติเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะมันมีกฎหมายอยู่แล้วและกฎหมายก็ไม่ได้ไปไหนกฎหมายไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงคืออย่าอยู่ใกล้ปืนเนี่ยเป็นดีที่สุดค่ะในขณะที่เนี่ยนะคะทางด้านของกรมการปกครองเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีคำสั่งด่วนเลยไปยังนายทะเบียนทั่วประเทศเนี่ยนะคะว่าให้คุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบเลยค่ะแล้วก็เร่งแก้กฎหมายนะคะในการเพิ่มโทษและมาตรการในการตรวจสอบนะคะก็ขีดเส้นเอาไว้เลยว่าจะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยภายในกำหนดระยะเวลา60วันโดยเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะ ก็ลงนามหนังสือ

สื่อด่วนที่สุดเลยนะคะถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศก็เป็นคำสั่งที่ออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะก็กำชับค่ะให้ในทะเบียนทุกท้องที่เลยทุกแห่งเตรียมความพร้อมค่ะและดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อยกระดับนะคะมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมตั้งแต่นะคะการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองไปจนถึงการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมาตรการนะคะระยะเร่งด่วนเนี่ยก็คือให้ระงับค่ะให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่แล้วก็ให้ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีนะคะจะมีมติเป็นอย่างอื่นพร้อมกับให้นายทะเบียนทั่วประเทศนะคะได้ทำการตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและก็รายงานผลนะคะให้ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นทราบภายในกำหนดระยะเวลา30วันและขณะเดียวกันนะคะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแบบป.3แล้วก็ได้ซื้ออาวุธปืนไปแล้วเนี่ยจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนภายใน30วันด้วยนับตั้งแต่วันที่ครม.นั้นมีมติไม่อย่างนั้นแล้วนะคะจะเข้าข่ายมีอาวุธปืนเอาไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและนอกจากนี้ค่ะกรมการปกครองจะเร่งนะคะตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะคะของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายให้สอดคล้องกันกับนะคะยอดใบอนุญาตแบบป.3คือหากพบความผิดปกติหรือว่าไม่ตรงกันก็จะดำเนินคดีอย่างเจ็บขาดค่ะพร้อมประสานกับทางกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานนะคะการเสียภาษีของผู้ประกอบการด้วยและสำหรับการยิงปืนนะคะที่สนามยิงปืนเนี่ยอันนี้กรมการปกครองก็จะร่วมกันนะคะกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยตรวจสอบยอดเครื่องกระสุนปืนค่ะที่อยู่ในความครอบครองของสนามยิงปืนทุกแห่งเลยว่าเป็นไปตามกฎหมายไหมคือหากพบนะคะการกระทำผิดเนี่ยจะดำเนินคดีอย่างจริงจังพร้อมกับตรวจสอบนะคะด้านภาษีเช่นเดียวกันและขณะเดียวกันนะคะฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเร่งปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนหากพบนะคะผู้กระทำผิดเนี่ยจะดำเนินการตามกฎหมายค่ะแล้วก็เสนอให้ศาลเนี่ยพิจารณาโทษขั้นรุนแรงโดยมาตรการระยะยาวนะคะก็มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยค่ะเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและก็สิ่งเทียมอาวุธปืนนะคะให้สอดคล้องกันกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็นำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละมาใช้ในการอนุญาตนะคะแล้วก็การซื้อขายอาวุธปืนในทุกขั้นตอนนะคะในทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เลยก็เพื่อเชื่อมโยงกันนะคะกับทางข้อมูลของกรมศุลกากรแล้วก็กรมสรรพากรตลอดจนเพิ่มมาตรการในการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนค่ะเพื่อยกระดับนะคะการควบคุมการค้าอาวุธปืนและกำหนดความรับผิดชอบของผู้ค้าอาวุธปืนต่อความปลอดภัยของสังคมรวมไปถึงเพิ่มบทลงโทษค่ะกับผู้กระทำความผิดด้วยโดยให้เสนอร่างกฎหมายฉบับแก้ไขนี้นะคะภายใน60วันและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะยังมีแนวทางกำหนดให้ใบอนุญาตเนี่ยมีและใช้อาวุธปืนต้องต่ออายุทุก5ปีค่ะรวมทั้งนะคะเพิ่มมาตรการควบคุมการซื้อขายเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนแล้วก็สนามยิงปืนให้รอบคอบแล้วก็รัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยให้มีการตรวจสอบนะคะยอดจำหน่ายเทียบกันกับสินค้าคงคลังเนี่ยเป็นรายวันเลยซึ่งอธิบดีกรมการปกครองบอกด้วยนะคะว่ากรมการปกครองเนี่ยได้ขานรับข้อสั่งการของนายกและก็กระทรวงมหาดไทยโดยกำชับค่ะให้ฝ่ายปกครองแล้วก็นายทะเบียนทั่วประเทศเตรียมความพร้อมนะคะในการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทางนี้นะคะเมื่อได้รับแจ้งข้อสั่งการของนายกอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยทางกรมการปกครองค่ะก็จะเร่งออกหนังสือนะคะเป็นหนังสือสั่งการพร้อมกับแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดให้นายทะเบียนทั่วประเทศนั้นถือปฏิบัติกันต่อไปแล้วก็จะได้กำชับด้วยกำชับให้ทุกพื้นที่เนี่ยนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างใกล้ชิดในขณะที่เนี่ยนะคะทางด้านของคุณปกรณ์ดินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีเองก็มีการพูดถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนเนี่ยนะคะปี2490เนี่ยว่าจะมีการหารือนะคะกับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยค่ะจะต้องนำเอาหลักเนี่ยไปรับฟังความเห็นซึ่งกฎหมายปัจจุบันนะคะใช้มาตั้งแต่ปี2490แล้วนะคะก็เรียกว่าใช้มาหลาย10ปีแล้วสถานการณ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ระบบอนาล็อกควบคุมให้ในอำเภอนะคะเป็นผู้อนุมัติแล้วก็มีกระดาษเป็นใบอนุมัติไม่มีการทบยอดกันนะคะกับร้านปืนที่นำเข้าระหว่างผู้ซื้อครอบครองแล้วก็การโอนซึ่งมันก็ไม่เป็นระบบทำแบบเมื่อก่อนเนี่ยทำแบบง่ายๆนะคะเมื่อเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาก็เลยต้องมาดูแลกันก็จะต้องนะคะมีการออกแบบระบบเริ่มตั้งแต่ต้นทางเลยการนำเข้าอาวุธปืนนะคะว่านำเข้ามายังไงเช็คสต็อกร้านปืนยังไงร้านปืนในต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เขาจะขายปืนเนี่ยเขาก็จะมีหลักคล้ายกันกับธนาคารระบบจะต้องมีความเข้มข้นกว่าธนาคารค่ะเพราะว่าปืนเนี่ยมันมีอันตรายจะต้องมีความรับผิด

ชอบว่าขายปืนให้ใครเมื่อขายไปแล้วเนี่ยนะคะมีระบบการกำกับปืนยังไงใบอนุญาตเนี่ยควรจะมีอายุไหมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอายุซึ่งทางคุณประกรณ์เองยังบอกอีกด้วยนะคะว่านายกสั่งการค่ะว่าควรจะมีอายุค่ะโดยเสนอว่าควรจะมีอายุ3ปีและควบคุมเรื่องของการโอนเพราะปัจจุบันนะคะมีการนำปืนไปจำนำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสินค้าเป็นทรัพย์สินนะคะเป็นทรัพย์สินที่มีทะเบียนไม่สามารถที่จะจำนำได้คือโดยหลักแล้วเนี่ยเอาปืนไปวางแล้วเอาเงินไปเนี่ยคนที่ครอบครองเนี่ยนะคะก็คือผู้รับจำนำก็ถือว่าครอบครองปืนเถื่อนเพราะไม่ได้รับอนุญาตขณะเดียวกันนะคะต้องควบคุมการใช้เลยค่ะว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรแม้กระทั่งสนามยิงปืนนะคะก็ต้องควบคุมให้มากขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยปืนกับเครื่องกระสุนจะต้องสัมพันธ์กันแต่ปัจจุบันนะคะเครื่องกระสุนมันเยอะกว่าปืนทำให้เราเห็นจุดอ่อนตามคดีต่างๆปืนกระบอกเดียวเนี่ยมีกระสุนถึง 30-40 นัดเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้มข้นมากขึ้นและนี่เป็นหลักการที่ต่างประเทศเขาทำกันผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการออกใบอนุญาตครอบครองปืนนะคะจะออกมาในลักษณะเดียวกับการออกใบอนุญาตขับขี่ใช่หรือเปล่าคุณประกรณ์ก็บอกว่ามันต้องมีหากไปซื้อปืนนะคะในร้านปืนต่างประเทศเนี่ยจะรู้เลยตั้งแต่ท่าถืออาวุธปืนที่นิ้วมือจะต้องไม่เข้าโกร่งไกแล้วเขาจะดูพฤติกรรมตลอดแล้วเขาก็จะมีความรับผิดชอบสูงมากเพราะว่าเขาต้องเป็นส่วนหนึ่งร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมเพราะปืนมันไม่ใช่ปากกาที่อยู่เนี่ยจะขายได้มันอันตรายในเมื่อมันอันตรายและใช้เป็นอาวุธได้เนี่ยนะคะก็ต้องมีการควบคุมที่มันเข้มข้นค่ะอ่ะนี่แหละค่ะทางคุณประกรณ์เองก็ออกมาพูดนะคะถึงเรื่องของการแก้กฎหมายอาวุธปืนนะคะทีนี้จากเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยโอ้โหวันนี้มีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งผู้ฟังคะเรียกว่าสนั่นโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือภาพของงานเลี้ยง134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านครับปรากฏว่างานเลี้ยงนี้เนี่ยนะคะผู้ฟังคะมีของแจกเป็นปืนลูกซองคุณผู้ฟังงานเลี้ยง134ปีค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพังงานเขาจัดใหญ่เลยคือจัดรางวัลแจกลูกซองยาวเกาะเต่าเนี่ยรับไปนะคะแล้วก็พังงานเห็นบอกว่าเกาะเต่าเนี่ยได้รับไป4พังงานได้1ก็เป็นงานเลี้ยงนะคะครบรอบ34ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เขามีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวเป็นของขวัญให้กับผู้โชคดีนะคะ5กระบอกเกาะเต่ารับไป4นะคะกับเกาะพังงานเนี่ยได้1ซึ่งงานนี้กำนันผู้ใหญ่บ้าน2พื้นที่นะคะทั้งเกาะพังงานแล้วก็เกาะเต่าเนี่ยเขาร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะจัดงานใหญ่เลยค่ะรับวงดนตรีเพื่อชีวิตเนี่ยอย่างวงมาริโฮน่าก็มาทำการแสดงสดนะคะให้กับเหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการฝ่ายปกครองนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็แม่บ้านนะคะก็ร่วมกันแบบสนุกสนานเลยค่ะก็มีในอำเภอเกาะพังงานนะคะเป็นประธานในพิธีและนอกจากนี้นะคะยังมีข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่นะคะก็เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นบริเวณลานสนามหญ้านะคะที่ในศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเกาะพังงานละค่ะก็เป็นอะไรที่โอ้โหฮือฮามากๆนะคะพอมีโพสต์ที่ว่านี้ออกมาทางเพจ Facebook นะคะสื่อเถื่อนเนี่ยที่เผยแพร่ลงบนโลกออนไลน์ได้ไม่นานก็ทำเอาชาวเน็ตเลยค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันใหญ่ก็บอกว่าโอ้โหตัวคุมมหาดไทยสั่งห้ามลูกน้องในสังกัดแจกปืนออกสื่อไปซะเลยตลกดีบางคนก็บอกไม่สนนายกเลยห้ามพกปืนนี่แจกปืนอีกต่างหากนะคะบางคนก็บอกหักหน้าลูกพี่หรือเปล่าเนี่ยลูกซองไม่ใช่ปืนเนาะอ่ะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นอะไรที่สนั่นโซเชียลกันไม่น้อยเนี่ยนะคะส่วนกรณีของคุณฉลองเลี้ยวแรงค่ะที่ตอนนี้ก็ไปนอนในเรือนจำเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็มีรายงานกันออกมาแล้วค่ะนะคะกับการนอนเรือนจำคืนแรกของคุณฉลองเลี้ยวแรงค่ะวันนี้ก็มีรายงานกันออกมาเนี่ยนะคะว่าคุณฉลองเลี้ยวแรงนั้นปรับตัวได้ค่ะก็ทานข้าวเย็นนะคะได้ก็พบว่ามีความดันโลหิตสูงเนี่ยเล็กน้อยมียาประจำตัวติดตัวมาด้วยกรณีที่เคยเป็นผู้คุมมาก่อนน่ะนะคะก็ไม่มีผลอะไรกับการเลือกปฏิบัติหรือว่าการดูแลสวัสดิภาพผู้ต้องขังนะคะก็ทางกรมราชทัณฑ์เขาก็ยืนยันว่าเขายึดหลักปฏิบัติอย่างเท่าเทียมค่ะก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะแหล่งข่าวนะคะแหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางเรือนจำจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้รับตัวคุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยนะคะตามหมายฝากขังของศาลจังหวัดนนทบุรีซึ่งเนี่ยนะคะทางคุณฉลองเองเนี่ยพอเข้าไปในเรือนจำก็นำตัวเข้าห้องกักโรคเนี่ยนะคะเป็นระยะเวลา5วันแล้วค่ะแล้วก็คืนแรกเนี่ยก็พบว่าคุณฉลองสามารถปรับตัวแล้วก็รับประทานอาหารของเรือนจำได้ตามปกติ
อาหารมื้อเย็น

นะคะของเรือนจำเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เป็นเมนูแกงไปแกงป่าไก่หน่อไม้นะคะแล้วก็มีข้าวสวยแล้วก็ไข่ไก่ต้มก็ยืนยันเนี่ยนะคะว่าการจัดอาหารเครื่องใช้แล้วก็การดูแลก็เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วไปไม่ได้มีสิทธิพิเศษไม่ได้มีการปฏิบัติที่แตกต่างอะไรและในกระบวนการแรกรับนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกรายก็จะผ่านขั้นตอนนะคะแรกรับก็คือตรวจสอบหมายสารยืนยันตัวบุคคลพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสุขภาพซึ่งเนี่ยนะคะจากการตรวจสุขภาพของคุณฉลองค่ะแล้วก็ซักประวัติโรคประจำตัวเนี่ยรวมไปถึงยาที่รับประทานเป็นประจำผลเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็พบว่าคุณฉลองนั้นมีระดับความดันโลหิตสูงเล็กน้อยแล้วก็มียาประจำตัวติดตัวมาด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยนำเข้าสู่กระบวนการในการดูแลดูบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะตามความเหมาะสมและก็ยังมีการประเมินสภาพจิตใจเบื้องต้นด้วยจากผลการประเมินก็พบว่าคุณฉลองเนี่ยนะคะไม่มีความกังวลเรื่องคดีค่ะแต่มีความกังวลเรื่องของการนอนหลับเล็กน้อยเพราะว่าเดิมเนี่ยเจ้าตัวเป็นคนนอนกลางวันก็เลยทำให้ช่วงกลางคืนเนี่ยหลับยากค่ะก็มีหลับๆตื่นๆนะคะในช่วงกลางดึกเป็นเหตุให้ต้องกินยานอนหลับและคุณฉลองเองก็ยังไม่มีสัญญาณคิดทำร้ายตัวเองคือถ้าว่ามีความเครียดหรือว่าความวิตกกังวลเนี่ยก็สามารถขอรับคำปรึกษาจากบุคลากรด้านสุขภาพจิตของเรือนจำได้และสำหรับอาหารมื้อเช้าในวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเมนูต้มจับฉ่ายหมูข้าวสวยซึ่งคุณฉลองเองก็สามารถรับประทานได้ตามปกติส่วนเรื่องของกรณีนะคะความปลอดภัยแล้วก็การจำแนกผู้ต้องขังการจัดพื้นที่ควบคุมแล้วก็จำแนกลักษณะผู้ต้องขังนะคะท่านเรือนจำก็จะพิจารณาจากคดีประวัติพฤติกรรมสุขภาพความเสี่ยงแล้วก็ปัจจัยด้านความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ของทางราชการซึ่งกรณีของคุณฉลองเนี่ยในฐานะที่เคยปฏิบัติหน้าที่นะคะเกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์มาก่อนข้อมูลนี้เนี่ยนะคะก็จะนำมาประกอบการประเมินตามขั้นตอนแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้คุณฉลองนั้นได้รับสิทธิพิเศษหรือว่าการปฏิบัติที่มันแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์อะไรและในเรื่องของรายละเอียดนะคะแดนที่จะควบคุมหรือว่าผู้ต้องขังที่อยู่ร่วมพื้นที่กับคุณฉลองรวมมาตรการรักษาความปลอดภัยเฉพาะรายนะคะทางเรือนจำไม่สามารถเปิดเผยเชิงลึกได้ค่ะเนื่องจากว่าอาจจะกระทบนะคะกับความปลอดภัยของผู้ต้องขังและก็ระบบการควบคุมแต่ว่าทางกรมราชทัณฑ์เขาก็บอกเลยว่าขอให้มั่นใจเลยว่าเรือนจำเนี่ยจะดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังทุกรายอย่างเท่าเทียมกันค่ะส่วนกรณีการเยี่ยมญาตินะคะแล้วก็การพบทนายความสำหรับการเยี่ยมญาติและการพบทนายความนั้นนะคะก็จะดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและก็หลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ก็คำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องขังและก็ความปลอดภัยของส่วนรวมในการที่นะคะทางน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็ยืนยันว่าการคุมขังคุณฉลองเรี่ยวแรงนั้นไม่มีอะไรเป็นพิเศษแม้ว่าจะเป็นนักการเมืองมาเก่าทุกอย่างก็จะเป็นไปตามระเบียบนะคะของเรือนจำทั้งสิ้นนี่น้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พูดเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังคะในขณะเดียวกันค่ะวันนี้กรมคุมประพฤตินะคุณผู้ฟังนะออกมาแจกแจงเลยนะคะเรื่องของการคุมเข้มกลุ่มเฝ้าระวังนะคะหลังจากการพ้นโทษนะคะก็เพื่อที่จะอุดช่องโหว่ในการก่อเหตุซ้ำของบรรดาผู้ต้องขังนั่นเองวันนี้ก็เลยมีการแจกแจงรายละเอียดกันออกมาค่ะจากทางอธิบดีกรมคุมประพฤตินะคะร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลค่ะที่เปิดเผยถึงกรณีของในป๋องผู้ต้องขังคดีอุจกรรมนะคะและพ้นโทษออกมาก็มาก่อคดีรุนแรงซ้ำแม้ว่าจะอยู่ในมาตรการเฝ้าระวังนะคะหลังจากพ้นโทษจากคำสั่งของศาลภายใต้พรบมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือว่าที่ใช้ความรุนแรงซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะทางกรมคุมประพฤติเนี่ยก็มีผู้ต้องขังพ้นโทษที่ถูกศาลเนี่ยมีคำสั่งเฝ้าระวังในจำนวนทั้งหมดค่ะ 4,333 รายซึ่งไม่สามารถสันนิษฐานล่วงหน้าได้นะคะว่าจะมีกี่รายในจำนวนนี้นะคะที่ไปก่อเหตุกระทำความผิดซ้ำหรือไม่ก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างกรณีของในป๋องเนี่ยแม้ว่าศาลนะคะจะมีคำสั่งให้เฝ้าระวังหลังพ้นโทษเป็นระยะเวลา2เดือนคือห้ามทำกิจกรรมเสี่ยงแล้วก็ให้มีการรายงานตัวทุก3เดือนเนี่ยแต่ว่าในข้อเท็จจริงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะพบเลยนะคะว่าในเวลาไม่ถึงเดือนผู้ถูกเฝ้าระวังเนี่ยกลับไปก่อเหตุฆาตกรรมถึง5ศพเพราะฉะนั้นสาระสำคัญค่ะแล้วก็ช่องโหว่มันอยู่ที่ห้วงเวลานะคะอยู่ที่ห้วงเวลาก่อนการรายงานตัวครั้งถัดไปว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ควรจะต้องรู้นะคะในตัวของผู้ที่ถูกเฝ้าระวังว่ามีกิจวัตรหรือว่าไปทำอะไรประกอบอาชีพที่ไหนบ้างและนอกจากนี้นะคะก็มีการมองกันว่าการประเมินความเสี่ยงของราชทัณฑ์นะคะสำหรับผู้ต้องขังคดีอุจกรรมร้ายแรงโดยเฉพาะในช่วงที่ผู้ต้องขังเหลือโทษ6เดือนถึง1ปีเนี่ยเพื่อเตรียมพ้นโทษว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงน้อยต่อการกระทำความผิดซ้ำก็อาจจะยังไม่สามารถนะคะใช้เป็นข้อสรุปแล้วก็ตอบโจทย์ได้ทันทีแหละค่ะว่าเมื่อเขาพ้นโทษไปแล้วเนี่ยจะมีความเสี่ยงน้อยตลอดไปหรือไม่

0: เพราะว่าในขั้นตอนสุดท้ายนะคะสำหรับมาตรการเฝ้าระวังหลังจากพ้นโทษนะคะของผู้ต้องขังคดีอุจกรรมร้ายแรงจะเป็นการใช้ดุลพินิจของศาลค่ะซึ่งศาลนี่แหละจะเป็นผู้พิจารณาจากรายงานการประเมินความเสี่ยงนะคะตั้งแต่คณะกรรมการระดับเรือนจำตามด้วยรายงานความเห็นนะคะของคณะกรรมการตามมาตรา16คือการที่ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้ต้องขังนั้นถูกใช้มาตรการใดหลังพ้นโทษก็ย่อมเป็นสัดส่วนนะคะที่ต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมและสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกเฝ้าระวังด้วยเพราะยังไงซะนะคะเขาก็ได้รับโทษตามอัตราโทษเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อเป็นผู้ต้องขังในคดีอุจกรรมร้ายแรงเนี่ยที่จะต้องพ้นโทษกลับไปใช้ชีวิตในสังคมปกติกระบวนการยุติธรรมค่ะก็เลยมองเห็นในเรื่องของความปลอดภัยของสังคมและก็ชุมชนที่ผู้ถูกเฝ้าระวังนั้นจะไปพักอาศัยก็ต้องยืนยันว่ามาตรการเฝ้าระวังหลังจากการพ้นโทษไม่ถือว่าเป็นการเพิ่มโทษนะคะแต่ว่ามันจะเป็นผลดีกับตัวผู้ถูกเฝ้าระวังเองด้วยก็เพื่อที่จะเรียกคืนนะคะความเชื่อมั่นของคนในสังคมแล้วค่ะว่าคุณเนี่ยจะไม่เสี่ยงกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอ่ะนี่ก็เป็นการไล่เลียงออกมาจากอธิบดีกรมคุมประพฤตินะคะเพื่อให้เห็นถึงมาตรการนะคะว่ามีการเฝ้าระวังกันแบบเต็มที่เลยแล้วก็คุมเข้มกันแบบเต็มที่นะคะเพื่ออุดช่องโหว่ไม่ให้พวกผู้ต้องขังคดีอุจกรรมนั้นได้กลับมาก่อเหตุกันอีกค่ะอ่ะต้องพักกันละคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บนึงค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: เอาละค่ะ16:33 นะคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะก็เบรกนี้มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะคะก่อนที่จะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อค่ะคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีนะคะก็ฝนตกหนักเลยค่ะเนี่ยที่ไหนเอ่ยส่งสติกเกอร์มาให้ดูนะว่าคือเราก็เขียนแบบเหมือนเป็นรูปฝนนะเป็นสติกเกอร์ฝนนะแล้วก็บอกว่าหนักแสดงว่าฝนตกหนักนะเนี่ยแล้วก็ส่งวันแม่เข้ามานะคะนี่ก็คุณมยุรีส่วนคุณบืดจ้ำบืดบอกว่าวันนี้ขอเสนอคำว่าวัวหายล้อมคอกไฟไม่ฟางขายผ้าเอาหน้ารอดรำไม่ดีโทษปีโทษกลองคุณวิชานตะลิงชันค่ะคุณวิชานตะลิงชันก็ส่งดอกมะลิมาเลยนะคะวันแม่เนี่ยคุณฮุยเลฮุยบอกว่าทำยังไงถึงจะยกจิตใจคนให้สูงขึ้นไม่ฆ่ากันตายง่ายๆคนมันคิดร้ายจะฆ่ากันใกล้มือก็อาวุธเนี่ยก็คว้ากันไว้ทั้งหมดเลยทั้งมีดทั้งกรรไกรทั้งคัตเตอร์ทั้งสากกระเบือวันนี้ปืนเป็นจำเลยของสังคมคนที่มีปืนยินดีเก็บปืนเอาไว้ที่บ้านไม่พกพาไปไหนแม้จะค่ำคืนและมีความจำเป็นถ้าเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเช่นตำรวจทำงานซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่มีเรื่องทุจริตคิดร้ายและเป็นผู้ร้ายซะเองอย่างเช่นในปัจจุบันมาที่คุณภูนสุขค่ะคุณภูนสุขนะวันนี้ส่งข้อมูลอะไรมาเอ่ยเนี่ย 6สมุนไพรบำรุงสายตามีอะไรบ้าง6

สมุนไพรนะคะมีใบโบบกค่ะบอกว่าใบโบบกเนี่ยเป็นแหล่งของวิตามินเอนะจะช่วยการทำงานของสายตาทำให้ตาเนี่ยมองเห็นได้ดีขึ้นแล้วก็มีขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันจะมีสารนะคะคือคูมีนช่วยปกป้องจอประสาทตาจากแสงและป้องกันภาวะเบาหวานด้วยนะขมิ้นชันแล้วก็3ผักบุ้งค่ะผักบุ้งนะจะมีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตารักษาอาการตาต้อตาแดงแล้วก็แปะกล้วยค่ะแปะกล้วยนี่จะช่วยบำรุงสายตานะเพิ่มประสิทธิภาพของจอประสาทตาทำให้มองเห็นดีขึ้นแล้วก็มีอัญชันนะคะอัญชันมันจะมีสารเอนโทไซยาบีนหรอเพิ่มความสามารถในการมองเห็นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของดวงตาแล้วก็มีแครอทแครอทนี้จะอุดมไปด้วยนะคะเบต้าแคโรทีนดูแลดวงตาให้แข็งแรงแล้วก็ป้องกันอาการตาบอดในเวลากลางคืนนี่เป็น6สมุนไพรค่ะบำรุงสายตาที่คุณภูนสุขส่งเข้ามานะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยส่งข้อมูลดีๆมาให้ทุกวันนะคะคุณจิววันนี้ก็เข้ามาสวัสดีวันแม่นะคะแล้วก็มาที่คุณอมรวันนี้คุณอมรก็ส่งวันพุธสุขสดชื่นเบิกบานเข้ามาแล้วก็คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็ส่งสุขสันต์วันแม่นะคะคุณสมานรุ่งโรจน์ส่งเรื่องอะไรเนี่ยพรรคภูมิใจไทยแจ้งครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินว่ามีใครบ้างเนี่ยโอ้ยลงรายชื่อมาเลยบอกว่าคนข้างตัวทั้งสิ้นนะมีคุณใครเนี่ยคุณอนุชาสะสมทรัพย์คุณชาดาไทยเศรษฐ์คุณพานุวัฒน์สะสมทรัพย์คุณเนี่ยสุนสุชาติคุณอุ้ยเยอะแยะเลยแล้วก็มาที่คุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายสวัสดีเลยกับเด้งนะคะอันนี้ล่ะค่ะก็เป็นข้อความที่คุณผู้ฟังส่งกันเข้ามานะขอบคุณมากๆเลยที่พูดคุยกันเข้ามานะคะในรายการค่ะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อวันนี้เนี่ยโอ้โหมีข่าวฮือฮากันออกมาข่าวนึงคุณผู้ฟังเป็นข่าวที่นะคะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกละเรื่องของนักการเมืองไปตบหน้ารองผู้กำกับกลางงานศพค่ะคุณผู้ฟังมีรายงานออกมาเนี่ยนะคะจากทางอาสาสมัครตำรวจบ้านรายหนึ่งเนี่ยนะในพื้นที่ของตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้เกิดเหตุนะคะอื้อฉาวสะเทือนวงการศรีกากีค่ะแล้วก็แวดวงการเมืองท้องถิ่นเมื่ออดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่ของเมืองขอนได้ก่อเหตุนะคะบุกไปตบบ้องหูรองผู้กำกับการของสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพเลยนะคะท่ามกลางสายตาแขก VIPสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเป็นเพราะว่าฉุนไม่พอใจที่ตำรวจคนนี้ไม่ยอมไปช่วยหาเสียงและซ้ำร้ายเนี่ยนะคะนักการเมืองท้องถิ่นผู้หญิงเนี่ยยังสั่งให้อส.ตำรวจเนี่ยหิ้วปีกในตำรวจผู้เสียหายเนี่ยไล่ออกไปจากงานเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดเหตุบานปลายในขณะที่คดีเนี่ยส่อแววจะเงียบกริบนะคะหลังจากพบว่าผู้บังคับบัญชาที่ถูกส่งมาสางคดีเนี่ยนะคะเป็นญาติสนิทของผู้ก่อเหตุอีกต่างหากคุณผู้ฟังซึ่งอส.ตำรวจรายนี้ก็แจ้งเนี่ยนะคะว่าเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่8สิงหาคมภายในงานสวดอภิธรรมศพนะคะคุณแม่ของนายกเทศมนตรีชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลปลิกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งบรรยากาศนะคะภายในงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยบรรดาแขกเรือระดับสูงทั้งข้าราชการนักการเมืองระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันแบบโอ้โหคับคั่งเต็มงานเลยแล้วก็แหล่งข่าวนะคะซึ่งเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านนะคะอีกรายหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็บอกว่าภายในงานเนี่ยมีบุคคลสำคัญค่ะมีบุคคลสำคัญเนี่ยมาร่วมงานเยอะเลยมีทั้งอดีตรัฐมนตรีคนดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทั้งส.ส.ในพื้นที่ส.ส.เขตปากพนังนายกอบต.รวมไปถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนมากค่ะจนสักประมาณ2 ทุ่มอดีตรัฐมนตรีคนเนี้ยก็เดินไปนั่งดื่มเหล้ากับแขกที่นั่งในโต๊ะแล้วก็มีรองผู้กำกับแห่งหนึ่งแล้วก็รองผู้กำกับผู้เสียหายนะคะรวมทั้งนายกอบต.อีกหลายคนคือพอได้จังหวะเนี่ยเหล้าหมดไปสักครึ่งขวดอดีตรัฐมนตรีคนนี้ก็เผชิญหน้าแล้วก็มีปากเสียงอย่างรุนแรงเลยค่ะกับพันตำรวจโทซึ่งเป็นรองผู้กำกับผู้เสียหายก่อนที่อดีตรัฐมนตรีจะบันดาลโทสะปรีเข้าไปตบบ้องหูค่ะแล้วก็ที่ศีรษะของนายตำรวจคนนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างแรงเลยคุณผู้ฟังแล้วไม่เท่านั้นนะไม่ได้ตบบ้องหูอย่างเดียวตะโกนด่าด้วยตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายค่ะบอกว่าทำไมมึงไม่มาช่วยหาเสียงให้กูเป็นคนพามึงมาเองโอ้ยสิ่งที่สร้างความสลดใจให้กับผู้พบเห็นก็คือในโต๊ะเดียวกันนั้นเนี่ยมีในตำรวจยศพันตำรวจ

โทตำแหน่งรองผู้กำกับเนี่ยนั่งอยู่ด้วยแต่กลับนั่งเฉยไม่กล้าเข้าไปห้ามหรือว่าช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องจากกลัวค่ะกลัวในบารมีและอิทธิพลของอดีตรัฐมนตรีซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการอ้างบอกว่าลูกสาวของส.ส.คนดังซึ่งปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นผู้หญิงเนี่ยนะคะคือแทนที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยให้เกียรติเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับออกปากไล่ค่ะ

อันมันบานปลายก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเนี่ยที่มีการใช้ความรุนแรงของตระกูลการเมืองเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยครอบครัวของอดีตรัฐมนตรีและก็น้องชายก็เคยมีคดีอื้อฉาวมาแล้วจากการลงไม้ลงมือชกต่อยนักธุรกิจกลางงานบวชนาคในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลค่ะแต่ว่าสุดท้ายนะคะคดีความก็ถูกผู้มีอิทธิพลวิ่งเต้นเคลียร์จนเรื่องเงียบหายไปซึ่งสำหรับความคืบหน้าเนี่ยนะคะทางคดีกรณีตบตำรวจเนี่ยล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังก็มีรายงานว่ารักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งการแล้วนะคะให้รองผู้บังคับการนายหนึ่งลงพื้นที่ค่ะไปประชุมที่สภ.ทุ่งใหญ่เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและก็แหล่งข่าวบอกด้วยว่ารองผู้บังคับการที่ได้รับมอบหมายนะคะให้ไปจัดการเรื่องนี้กลับมีศักดิ์เป็นญาติคนสนิทของอดีตรัฐมนตรีผู้ก่อเหตุซะนี่ก็เลยทำให้หลายฝ่ายเนี่ยกังวลแล้วล่ะว่ามันจะเกิดการเอื้อประโยชน์กันหรือเปล่าแล้วก็ช่วยเหลือกันทางคดีไหมก็ส่งผลให้จนถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะในการดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นในขณะที่ตัวพันตำรวจโทผู้เสียหายเองก็ตกอยู่ในสภาวะหวาดกลัวอิทธิพลและไม่กล้าที่จะออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับศักดิ์ศรีของตัวเองผู้สื่อข่าวนะคะก็ถามไปที่พันตำรวจเอกพงษ์พิชาญนะคะชยานนท์พิริยะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็บอกว่าผมเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้านี้เองทางสื่อโซเชียลว่าอดีตรัฐมนตรีนะคะบ้านใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยตบรองผู้กำกับตัวเองไม่ได้รับรายงานเลยเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายจากรองผู้กำกับการสืบสวนที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่มีคนไหนเนี่ยเข้ามาแจ้งเลยว่าพบเห็นเหตุการณ์การกระทำความผิดที่ว่านี้แต่ว่าจากที่ได้สอบถามข้อมูลนะคะกับทางรองผู้กำกับการสืบสวนโดยตรงเนี่ยเจ้าตัวได้ยืนยันอย่างชัดเจนค่ะในเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายตามข่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวเองเนี่ยรู้จักคุ้นเคยกับอดีตรัฐมนตรีมานานหลายปีเป็นเครือญาติกันมีความสนิทสนมแล้วก็เคารพนับถือกันเป็นพี่น้องกันซึ่งตนในฐานะผู้บังคับบัญชาในเมื่อผู้ที่เป็นข่าวเขาอ้างว่าถูกเรื่องที่ถูกกระทำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลยืนยันแบบนี้ก็จำเป็นต้องรับฟังข้อมูลจากเจ้าตัวเพราะว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ยังไงก็ตามนะคะอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรแล้วก็เครือข่ายผู้บังคับการอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการหยามเกียรติศักดิ์ศรีตำรวจตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนแล้วมาถูกนักการเมืองตบหน้าเนี่ยนะคะเพราะมาจากการที่ไม่ไปช่วยเลือกตั้งเนี่ยก็มองว่ามันไม่ถูกก็ว่ากันว่าเมื่อวานเนี่ยหัวหน้าพรรคนะคะที่อดีตรัฐมนตรีสังกัดก็เดินทางไปร่วมงานศพด้วยเหมือนกันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงปกป้องคนไม่ถูกต้องทำความผิดแล้วแล้วก็ทำความผิดเล่าก็จะเรียกให้มาชี้แจงค่ะก็เห็นบอกว่ามีคลิปด้วยมีคลิปจากชาวบ้านก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าจะกล้าโกหกนะคะหรือเปล่ากับคำพูดที่บอกว่าบอกว่ามึงทำกับตำรวจได้ยังไงเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเรื่องร้อนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนประเด็นเรื่องของคดีสอบนะคะคดีสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ทางคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ยืนยันว่ารับรองว่าคดีเนี่ยไม่มียื้อแน่ๆนะคะก็เดินหน้าในการส่งข้อมูลคดีสอบท้องถิ่นให้กับปปช.ตรวจสอบแล้วพร้อมกับจะได้ขยายผลขบวนการทุจริตด้วยนะคะโดยวันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตให้กระทรวงมหาดไทยนะคะโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.แล้วก็ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเร่งส่งมอบไฟล์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปตรวจสอบและขยายผลนะคะว่าในเรื่องนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยไม่มีการยื้อเวลาแน่ๆค่ะหรือว่าจะมีเจตนาที่จะชะลอการส่งข้อมูลไม่มีนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลแล้วก็เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมตรวจสอบแล้วก็จัดทำให้มีความครบถ้วนนะคะตามกระบวนการเพื่อส่งมอบให้ทางคณะกรรมการปปช.นำไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งทางกระทรวงเองก็พร้อมนะคะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีบอกอย่างนี้เลยคุณผู้ฟังบอกว่าไม่มีนะเรื่องของการยื้อเวลาข้อมูลทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังจัดทำค่ะแล้วก็ส่งให้ปปช.ทั้งหมดก็ต้องการให้การตรวจสอบเนี่ยมันเดินหน้าไปถึงข้อเท็จจริงและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนรัฐมนตรีวรสิทธิ์ยังบอกอีกนะคะว่าประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยนะคะให้ความสำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะกับความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะการดำเนินการค่ะต้องยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ใช่การปกป้องใคร
แต่คือการทำ

0: ให้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันปรากฏใครผิดก็ต้องรับผิดกันไปแล้วก็คนที่ไม่ได้กระทำผิดก็ต้องได้รับความเป็นธรรมทางกระทรวงมหาดไทยเองก็พร้อมนะคะในการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบอย่างเต็มที่และนอกจากนั้นนะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยังบอกอีกด้วยคุณผู้ฟังว่าการดำเนินการในเรื่องนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะเพราะว่ามุ่งจัดการเฉพาะผลที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้นแต่ต้องตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะไปจนถึงปลายทางทุกจุดที่สามารถตรวจสอบได้ก็ต้องตรวจสอบทุกข้อมูลนะคะที่สามารถนำมาใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ก็ต้องนำมาใช้ก็เพื่อให้เห็นภาพของกระบวนการทั้งหมดอย่างชัดเจนนั่นเองคือเรียกว่างานนี้เนี่ยนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีบอกเลยว่าจะไม่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุคือจะแก้จากทุกจุดเลยนะคะที่สามารถแก้ได้ตั้งแต่กระบวนการสอบข้อมูลหลักฐานไปจนถึงนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนที่เข้าสอบโดยสุจริตและลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายนะคะอ่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของคดีที่ยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะแล้วก็มาต่อกันกับในอีกประเด็นหนึ่งผู้ฟังนั่นก็คือหลังจากที่ทางกกต.เนี่ยเขามีการออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีนะคะเส้นทางทางด้านการเงินปริศนาจำนวน 860,000 บาทที่มันเชื่อมโยงกันกับนักการเมืองสีน้ำเงินในจังหวัดอำนาจเจริญกับพนักงานสืบสวนของกกต.เนี่ยวันนี้ทางด้านของรองโฆษกพรรคประชาชนก็ออกมาจี้ให้กกต.เนี่ยแจ้งให้มันชัดในเรื่องของเส้นเงินค่ะนะคะแจ้งให้มันชัดค่ะว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.หรือไม่อ่ะว่ากันเท่านี้แล้วกันเพราะว่าคุณเล็กวาสนานานร่วมเข้ามาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานร่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดง
0: โหลว่าไงว่าไง
2: ฮะฮะอะไรนะพี
0: ่ว่ายังไง
2: ไม่วันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวพูดเรื่องเพราะว่าเรื่องอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าพูดเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรละกันเนื่องจากว่ามีคนถามเยอะว่าพี่เล็กไปออกในรายการแล้วก็พูดในเพจในคลิปก่อนนะว่าไอ้เรื่องโดนของเขมรน่ะที่ด้านกองกำลังชายแดนป้องกันจันทบุรีตราดเนี่ยที่บอกว่าแบบแรงคลื่นเขาแรงมากแล้วก็สามารถทำให้อะไรนะโดนของเราเนี่ยของกองทัพเรือเนี่ยตกนะคือจะอธิบายแบบนี้นะคือต้องบอกนะว่าที่ชายแดนด้านตราดเนี่ยทางเขมรเนี่ยเขามีระบบแอนตี้โดนซึ่งต้องบอกว่ามีนับสิบเป็นสิบอ่ะเป็นสิบจุดอ่ะคือทางหน่วยข่าวเนี่ยเขาก็แจ้งว่ามันก็เป็นอย่างที่เราคาดคือเขามีเงินสนับสนุนจากพวกทุนจีนเทาซึ่งในพื้นที่นั้นเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่จีนเทามาก่อนเพราะตรงนั้นเนี่ยเราก็ไปยึดคาสิโนใช่ไหมเพราะว่าคาสิโนธรรมดาเนี่ยมันสร้างล้ำแดนไทยพอรบรอบสองเราก็ยึดหมดแล้วก็พื้นที่ด้านล่างเนี่ยมันก็เป็นเมืองสแกมเมอร์เก่าซึ่งมันก็ทำให้เขาได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นถามว่าจีนเทาเนี่ยแค้นไหมแน่นอนแค้นสองอันที่สองเนี่ยคือเขาก็ต้องการเหมือนหนุนให้ทหารเขมรเนี่ยยึดคืนเมื่อถึงสถานการณ์เมื่อมีโอกาสอันที่สามก็คือเขาก็สนับสนุนพวกยุทโธปกรณ์พิเศษไม่ว่าจะเป็นสไนเปอร์ไม่ว่าจะเป็นโดรนในรูปแบบต่างๆแต่โดรนที่มีการพูดถึงจริงๆก็ได้ข่าวมาเป็นเดือนแล้วแหละว่าโดรนของเขมรเนี่ยคือเขาใช้ระบบที่เรียกว่าสปูฟฟิ้งสปูฟเนี่ยนะสปูฟก็คือการหลอกGPS ของโดรนเราสมมติเรามีโดรนบินขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมีระบบ GPS มีอะไรติดอยู่ปรากฏว่าไอแอนตี้โดรนแบบใหม่ของทางจีนของขออภัยของทางกัมพูชาเนี่ยมันจะหลอกโดรนเราให้คำนวณค่าผิดแล้วก็หลงทางคือให้ GPS เนี่ยคำนวณค่าผิดเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าใช้สัญญาณแทรกน่าจะเป็นสัญญาณดาวเทียมและปรากฏว่าก็จะทำให้โดรนเนี่ยเกิดการหลงทางและหลงทิศแล้วก็สามารถที่จะบังคับให้โดรนเราอ่ะบินเข้าไปหาเขาได้คือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีด้านระบบแอนตี้โดรนเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าแอดวานซ์มากเพราะฉะนั้นแต่ที่เล่าเนี่ยเป็นการสะท้อนว่าเขมรเขาไฮเทคโนโลยีเพราะเขามีเงินทุนเทาเนี่ยช่วยสนับสนุนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ชายแดนด้านตราดเนี่ยทหารเรือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาโดรนขึ้นไปบินทำการลาดตระเวนได้เท่าที่ต้องการคือโอเคบางครั้งเนี่ยก็บินได้ถ้าเขาไม่ได้เปิดระบบใช่ไหมถ้าเขมรเขาไม่ได้เปิดระบบเนี่ยก็พอบินได้แต่พอเขาเปิดระบบปุ๊บเนี่ยโดรนเราก็จะล่วงจะไม่สามารถปฏิบัติการบินได้เพราะฉะนั้นที่เอามาเล่าเนี่ยเล็กมองว่าทางฝ่ายกองทัพเรือหรือว่าทางรัฐบาลหรือ

0: ว่ากระทรวงกลาโหมหรือใครที่เกี่ยวข้องอ่ะเรียกว่าต้องมาช่วยกองทัพเรือด้านนี้แล้วล่ะเพราะว่าถ้าโดนเราเนี่ยปฏิบัติการไม่ได้เลยโอเคเราอาจจะหาข่าวถ่ายภาพด้วยใช้ดาวเทียมก็ตามแต่ว่าไอ้เรื่องของการบินโดรนลาดตระเวนหรือแม้แต่ถ้ากรณีว่ามีการสู้รบกันและต้องใช้โดรนในการบินโจมตีกัน
1: อ
0: ่ะเราก็จะเสียเปรียบนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝั่งเราเนี่ยควรจะต้องมีคือเราก็จะต้องหาระบบแอนตี้โดนที่มันสู้กับไอ้ระบบสปูฟเนี่ยของระบบแอนตี้โดนของเขมรให้ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องเอาอะไรมาสู้นะซึ่งมันก็มีข่าวว่าเขาอาจจะใช้เป็นเรื่องของคลื่นไมโครเวฟนะซึ่งน่าจะสู้กับการสปูฟฟิงได้เพราะว่าสปูฟฟิงเนี่ยมันจะหลอกในเรื่องของ GPS แต่ถ้าเราใช้คลื่นไมโครเวฟเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้ GPS นะคืออันนี้มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านโดรนนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกด้านหนึ่งที่ก็ต้องน่าเป็นห่วงนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้มาตลอดแต่ว่าในเมื่อกัมพูชาเนี่ยเขายังไม่มีเครื่องบินรบเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้โดรนเนี่ยแหละเป็นกองกำลังทางอากาศของเขานะไม่ว่าจะเป็นโดรนพีชีพโดรนติดอาวุธโดรนลาดตระเวนโดรนบินกดดันหลายรูปแบบแล้วก็สวอมโดรนที่จะมาเป็นฝูงเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งเราก็ฝึกสร้างนักบินอยู่ตลอดนะแต่ถึงเวลาการสู้รบจริงอ่ะมันก็จะยากเช่นสมมติเราบิน40ลำเขมรเนี่ยก็อาจจะแจมเราไม่ได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันเขมรบินมา40ลำเราก็ไม่สามารถที่ทำลายหรือแจมได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียจากการใช้โดรนของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะยกเว้นว่าเราต้องมีการจัดหาระบบแอนตี้โดรนที่สามารถคือเอาว่าที่ต้องป้องกันได้จริงๆแต่อย่างน้อยเนี่ยการที่เราโดนเราตกเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็ใช้โดรนที่มีเขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ด้านทหารเรือก็คงต้องคิดกันแหละนะว่าเอ๊ะใครจะไปช่วยอะไรยังไงเพราะว่าถ้ารองบประมาณเนี่ยนะงบประมาณปี70เนี่ยก็ต้องตุลานี้ถึงจะเบิกจ่ายใช้ได้นะและกว่าจะสั่งไหมกว่าจะมาเนี่ย6เดือนถือว่าเร็วนะปีนึงก็ถือว่ากลางนะแต่ว่าทั่วไปก็อาจจะ2ปีนะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าคงต้องรอดูนะว่าจะเป็นในลักษณะจะมีการรับมือในส่วนนี้ของกองทัพเรือเนี่ยยังไงนะพี่เด้งนะอ่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะเมื่อวานก็มีคนถามนะเนื่องจากว่ามันมีรายงานจากในกองทัพภาค2อ่ะพี่เรื่องของน้องหมาที่โดนระเบิดอ่ะ
1: คือ
0: จริงๆเหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่วันที่9แล้วคือก็เป็นน้องหมาที่อยู่ในฐานทหารคืออันนี้มันเกิดเหตุบริเวณปราสาทตาควายแต่จะเป็นด้านล่างอ่ะนะคือปรากฏว่าน้องหมาเนี่ยเขาก็เป็นหมาประจำฐานแต่ว่าไม่รู้ที่มาว่าเป็นหมาเดิมหรือว่าเป็นหมาที่อยู่กับทหารไทยมาตั้งแต่เดิมหรือว่าเป็นหมาเขมรที่แบบอะไรอะช่วงที่เรายึดฐานยึดพื้นที่เนี่ยมีหลายจุดนะพี่ที
1: ่
0: เป็นน้องหมาเขมรแล้วก็มาอยู่กับทหารไทยนะอันนี้เนี่ยปรากฏว่าตามภาษาน้องหมานะเขาก็ต้องเดินไปนู่นเดินไปนี่ใช่ไหมปรากฏว่าภาพที่ทหารเขาเล่ากันในพื้นที่ก็คือว่าพอได้ยินเสียงระเบิดหนึ่งตึ้มเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเนี่ยไอ้น้องหมาตัวเนี้ยก็เดินมาด้วยสภาพบาดเจ็บเลือดหยดมาเลยพี่เด้งปรากฏว่าทหารเราก็เลยตรวจสอบก็เลยคาดว่าจากแผลอะไรต่างๆเนี่ยก็คือคาดว่าน้องหมาเนี่ยจะไปเหยียบลวดสะดุดของทางทหารกัมพูชาซึ่งวางดักไว้ไอ้ลวดสะดุดเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นลวดเส้นได้อะไรอย่างเงี้ยที่มันผูกติดกับระเบิดแสวงเครื่องเพราะฉะนั้นเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไว้ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกหรือมีการข้ามแดนคือเขมรเขาก็คงวางไว้เพื่อป้องกันพื้นที่แล้วก็ป้องกันไม่ให้ทหารไทยเราเนี่ยรุกเข้าไปนะซึ่งตรงเนี้ยคือเราอะทหารไม่ได้รุกแต่พอดีน้องหมาไงคือเป็นน้องหมาเขาก็ข้ามไปข้ามมาโดยที่เขาไม่รู้หรอกนะปรากฏว่าเขาก็ไปเหยียบโดนลวดสะดุดอันนี้แหละก็เลยทำให้บาดเจ็บนะพี่แดงเนี่ยแหละก็เลยต้องมีการปฐมพยาบาลกันก็มีการบาดเจ็บที่ขาแต่ดีที่ไม่เสียชีวิตนะแต่ว่าเห็นทางทัพภาค2เนี่ยที่แบบโหแบบพื้นเนี่ยเลือดน้องหมาก็หยดอยู่เลยอ่ะนะพี่แดงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการสะท้อนอะไรเป็นการสะท้อนว่าเขมรเนี่ยพี่ไม่ใช่แค่วางทุ่นระเบิดอย่างเดียวนะทุ่นระเบิดสังหารที่เราต้องระมัดระวังแต่ว่านี่มีวางลวดสะดุดด้วยนะลวดสะดุดอย่างที่บอกอ่ะมันก็จะเป็นถ้าเรามองไม่เห็นหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราเดินไปแล้วก็เกี่ยวไอ้ลวดสะดุดเนี้ยเส้นอันเนี้ยมันก็จะไป ทำให้ระเบิดแสวงเครื่องอ่ะทำงาน

0: เพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะแต่ว่าอันนี้ก็ยังจะว่าโชคดีก็ไม่ใช่คือก็เป็นกลายเป็นน้องหมาก็โดนระเบิดไปนะซึ่งก็ทำให้อย่างน้อยก็ทำให้ทหารไทยก็ต้องระมัดระวังเลยนะว่าในบริเวณพื้นที่นี้แสดงว่าเขมรเนี่ยวางทวดอะไรนะทุ่นระเบิดไม่ใช่ทุ่นระเบิดลวดสะดุดแบบนี้ไว้ด้วยนะพี่แดงนอกเหนือจากเรื่องของทุ่นระเบิดที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขายังคงมีการวางอยู่แล้วนอกจากนั้นก็คือมีเรื่องลวดสะดุดนะเป็นเรื่องของทุ่นระเบิดเขาเรียกว่าเป็นทุ่นระเบิดแสวงเครื่องระเบิดแบบแสวงเครื่องด้วยนะอันนี้ส่วนหนึ่งนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะก็เดี๋ยววันศุกร์นี้นะที่นะอย่างที่คุยไปที่นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมที่กองบินหนึ่งที่โคราชใช่ไหมแต่ว่าจะไม่ขึ้น F-16 แล้วเนี่ยปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าภาพของทางกองทัพอากาศเนี่ยมีอันนึงนะก็คือมีการมอบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับปัจจุบันเนี่ยเรามีนักบิน F-16 เนี่ยที่พร้อมทำการรบเพิ่มเติมอีก7คนนะซึ่งผ่านชั่วโมงบินทั้ง 1,000 ชั่วโมงแล้วก็ผ่านหลักสูตร Combat Ready เรียบร้อยแล้วนะวันนี้ที่ของกองบิน1เนี่ยเขาก็เลยมีพิธีนะซึ่งเชื่อได้ว่า7คนเนี้ยก็เดี๋ยวจะไปรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะว่าเหล่านี้ก็ล้วนเป็นนักบินรบนะที่เคยร่วมปฏิบัติการในการสู้รบกับกัมพูชาที่ผ่านมาเพราะว่าเป้าหมายของการที่คุณอนุทินไปกองบินหนึ่งในวันศุกร์นี้เนี่ยก็คือ1ไปตรวจความพร้อมรบว่าแผนเรื่องของกำลังทางอากาศการสนับสนุนทั้งทบทรแบบไหนอันที่2ก็คือเพื่อไปให้กำลังใจแล้วก็ไปขอบคุณนะว่านักบินแล้วก็ฐานอากาศทุกคนเนี่ยซึ่งไม่ใช่แค่นักบินนะต้องรวมถึงช่างเครื่องช่างทุกอย่างเนี่ยที่มีส่วนในการทำให้ปฏิบัติการในเวลากลางวันและกลางคืนของกองทัพอากาศเนี่ยสามารถปฏิบัติการได้ดีในห้วงที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเป้าหมายนะที่นายกรัฐมนตรีไปแล้วเขาก็จะมีการบินก็เรียกว่าแสดงแสนยานุภาพของ F-16 ให้นายกรัฐมนตรีได้ชมด้วยนะพี่แดงนะฮะเนี่ยแหละแต่ว่าวันนั้นเนี่ยนะตอนนี้กำลังเช็คอยู่นะว่า14สิงหาเนี่ยเดิมเนี่ยกลาโหมเนี่ยพลโทอดุลเนี่ยเขามีนัดหมายถกโผทหารเป็นครั้งสุดท้ายในฐานแอนในนามบอร์ด6เสือกลาโหมแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยต้องอยู่กับนายกรัฐมนตรีกว่าจะเสร็จก็บ่าย2ไปถึงกรุงเทพก็น่าจะบ่าย3อ่ะพี่แดงเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่เลื่อนการประชุมโผทหารเป็นวันอื่นนะก็น่าจะประชุมบ่ายๆแก่ๆเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้รอติดตามสถานการณ์นะเพราะว่าเรื่องโผทหารตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเกือบจะโค้งสุดท้ายแล้วด้วยนะพี่แดง
1: ว่าเท่านี้นะลาคุณผู้ฟังค่ะหมดเวลาพอดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าว Exclusive ล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
3: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEANทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
2: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น. ถึง 18:00 น.

0: จนาธนาธนากุลพลตำรวจโทเตรรงแจ้งข้อกฎหมายยิงจนในบ้านพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่ามีความผิดหรือปกป้องตัวเองพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีสังคมถกเถียงเรื่องข้อกฎหมายกรณีเจ้าของบ้านใช้อาวุธปืนยิงผู้บุกรุกจนเสียชีวิตในฐานะตำรวจได้อธิบายหลักกฎหมายเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ด่วนสรุปความผิดของเจ้าของบ้านส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานก่อนทำความเห็นทางคดีเสนอพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปผลทางกฎหมายได้ทันทีเพียงเพราะประเมินจากสถานะว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้บุกรุกหรือเหตุเกิดภายในบ้านหัวใจสำคัญอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุเช่นผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านเวลากลางคืนเข้ามาใกล้ตัวไม่ยอมหยุดเมื่อถูกทักถามหรือมีพฤติการที่ทำให้เจ้าของบ้านเชื่อโดยมีเหตุผลว่ากำลังจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อเท็จจริงสำคัญในการพิจารณาว่าการตอบโต้นั้นเป็นการป้องกันโดยชอบหรือพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ในทางกลับกันหากพยานต่อรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือใช้อาวุธการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจแตกต่างออกไปตามพฤติการหากข้อเท็จจริงเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุดังนั้นไม่จำเป็นต้องมองเป็นสองขั้วว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้สิ่งสำคัญกว่าคือประชาชนมีสิทธิ์ป้องกันตนเองและผู้อื่นตามที่กฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ตรวจสอบจากข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่และกฎหมายไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเหตุเกิดในบ้านหรือนอกบ้านแต่พิจารณาจากพฤติการทั้งหมดประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองเสียชีวิตอย่างสงบนายประมวลรุจนะเสรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตอธิบดีกรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นบิดาของนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนปัจจุบันได้ถึงแก่อสัญญกรรมโดยสงบเมื่อเวลา 11:00 น.วันนี้เบื้องต้นพิธีรดน้ำศพในวันที่14สิงหาคมมีพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคมเวลา19นาฬิกาและกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงวันที่19สิงหาคมเวลา15นาฬิกาณวัดชลประทานลังสฤษฎิ์ศาลา18
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรถพยาบาลสังขะส่งต่อผู้ป่วยหนักไปยังโรงพยาบาลสุรินทร์ถูกรถตู้ทึบข้ามเลนพุ่งชนเจ็บ5ดับ1ศูนย์วิทยุกู้ภัยสุรินทร์ได้รับแจ้งว่าเกิดรถยนต์ตู้ทึบพุ่งชนรถพยาบาลประจำอำเภอสังขะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายติดภายในรถพยาบาล1รายบริเวณถนนสุรินทร์ลำดวนกิโลเมตรที่5 ที่เกิดเหตุพบรถตู้พยาบาลประจำโรงพยาบาลอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เกยอยู่บนเกาะกลางถนนหน้ารถพังยับเยินมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายเป็นชาย3รายหญิง2รายติดอยู่ภายในรถ1รายเป็นหญิงอาสาสมัครกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือประมาณ15นาทีจนสามารถช่วยออกมาได้พบว่าขาข้างซ้ายมีบาดแผลฉีกขาดและหักผิดรูปรถพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาล

0: พยาบาลสุรินทร์จากการสอบถามทราบว่ารถพยาบาลของโรงพยาบาลสังขะได้วิ่งรถรีเฟอร์ผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์โดยมีพยาบาลหญิง2คนผู้ป่วยชายอาการหนัก1คนญาติหญิงคนป่วย1คนและคนขับรถพยาบาล1คนพอมาถึงที่เกิดเหตุมีรถยนต์กระบะตู้ทึบเสียหลักข้ามพุ่งเลนประสานงากับรถพยาบาลของโรงพยาบาลสังขะอย่างแรงทำให้สภาพหน้ารถพังยับเยินอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์กระจายเกลื่อนซึ่งทั้ง5คนรถพยาบาลได้นำตัวส่งโรงพยาบาลสุรินทร์ล่าสุดผู้ป่วยที่เป็นชายที่มากับรถพยาบาลสังขะได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตจากการกระแทกจากการชนอย่างหนักส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เหลือรถปีอากู้ชีพรถกู้ชีพสลักใดดำเนินการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสุรินทร์แล้วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ป้องตารางฉีดวัคซีนในเด็กองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาปกป้องตารางการฉีดวัคซีนในเด็กแบบดั้งเดิมโดยเน้นย้ำว่าเป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และหลักฐานทางการแพทย์ที่อ้างอิงจากงานวิจัยอย่างยาวนานกว่า60ปีหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อลดการแนะนำวัคซีนในเด็กเหลือเพียง11ชนิดจากเดิมที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแนะนำไว้17ถึง18ชนิดและสนับสนุนให้แยกการฉีดวัคซีนรวมขณะที่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการลดคำแนะนำและเพิ่มจำนวนครั้งในการไปพบแพทย์เพื่อแยกฉีดจะทำให้เด็กได้รับวัคซีนล่าช้าเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่ป้องกันได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอ้หนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โ
1: อ้ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื
1: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
7: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ

0: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมกินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เราพบกันช่วงเย็นวันสำคัญนะครับวันพุธที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติเด้ง
2: ค่ะ
1: นะคนที่คุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่คงมีความสุขกันละมั้งนะครับเพราะว่าอะไรครับผมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับโอ้โหทางสำนักข่าวไทยรายงานมาเลยนะเด้งห้างสรรพสินค้านะครับต้องบอกว่าแตกร้านอาหารชื่อดังแต
2: ่
1: คนพาพ่อพาแม่แม่ก็ต้องไปด้วยพ่อก็ต้องไปด้วยครับ
2: ก็ดอกมะลิไงโอ้โหราคาพุ่งกระฉูดเลย
1: ก็เป็นอานิสงส์นะครับสำหรับคนแม่อย่างนี้นะแล้วคนที่ไม่มีแม่ล่ะตอนนี้เด้ง
2: เออก็ฟังเพลงไปก็เศร้าไปไงเออก็เนี่ยเนี่ยเปิดฟังเพลงในวิทยุว่าไปดูเหอะเปิดเพลงวันแม่ทั้งนั้นก
1: ็
2: จะแบบคือเปิดโอกาสให้คนที่ฟังรายการวิทยุเนี่ยก็ขอเพลงให้กับคุณแม
1: ่
2: เออบางทีก็จะมีคุณแม่ขอเพลงให้กับลูกก็มีเออฟังไปก็น้ำตาไหลกันปะ
1: ใช่นี่นะเราจะได้เดินไปตรงที่บริเวณนะครับฝาผนังบ้านไปยกมือไหว้แม่บนรูปถ่ายแล้วก็เปิดรูปนะครับของแม่ดูในโทรศัพท์มือถือเด้งนะพวกเราไม่มีคุณแม่แล้วนะครับก็ดีใจด้วยสำหรับที่ท่านยังได้ดูแลคุณแม่ในตอนนี้
2: ใช่ใครยังมีคุณแม่อยู่ก็เนี่ย
1: ถือว่าเป็นพระในบ้านนะล
2: ู
1: กคือยาวิเศษใช่ไหมเด้งนะดีใจด้วยนะครับเอานี่มีความสุขนะครับปีหนึ่งสำหรับลูกก็แม่ครับแต่วันนี้ลูกคนหนึ่งนะครับโอ้โหได้รับรางวัลพระราชทานลูกกตัญญูคือ
2: เน
1: เน่เด้ง
2: คือช่วงเวลานี้ไม่มีใครจะดังเท่ากับเธออีกแล้ว
1: เออใช่เด้งนะวันนี้นะครับได้เห็นภาพนะครับในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติครับเนเน่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในประเภทนักเรียนนักศึกษาจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่อิมแพคเมืองทองธานีนะปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับเนเน่ก็ได้เปิดใจนะโอ้โหเปิดใจนี่น่ารักกระเด้งนะนะครับเธอบอกว่าไงครับบอกว่าแม่มีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับที่ได้รับพระราชทานรางวัลครั้งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่อยากจะขอบคุณคุณแม่ที่ดูแลสนับสนุนมาโดยตลอดเลยนะซึ่งเธอบอกว่าแม่มักจะสอนนะครับเสมอว่าหากมีปัญหาหรือเรื่องไม่สบายใจสามารถมาปรึกษาแม่ได
2: ้
1: ทำให้รู้สึกใกล้ชิดแล้วก็สนิทกับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็มองว่าครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตครับเธอบอกว่าแม่เป็นคนที่หนูรักมากและปกติหนูไม่เคยอยู่ห่างจากแม่เลยแม้ในเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศกับคุณพ่อก็จะโทรศัพท์พูดคุยกับแม่อยู่เสมอแม่เป็นคนที่มีแพชชั่นมากและก็ไม่ว่าจะไปไหนก็จะคอยอยู่เคียงข้างเสมอนี่เป็นคำพูดของเธอนะเด้งนะบางส่วนนะครับเรามารายงานให้ฟังเลยนะแต่เธอตอนนี้กำลังกระหึ่มโลกนะ
2: ใช่เพราะว่าผ่านรอบอะไรนะที่เขาเรียกรอบ judge callback ไปเรียบร้อยแล้วก็เตรียมเข้าสู่ไลฟ์โชว์นะคะโอ้ก็ทำเอาหลายคนยังไงเธอก็ต้องผ่านอยู่แล้วนะระดับนี้แล้วเนี่ยโอ้ยคือเป็นอะไรที่มันจะบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยคือเธอดังแบบจุดไม่อยู่จริง
1: ๆ
2: คือทำเอาคือมันไม่ได้ดังเฉพาะในบ้านเราอะแต่มันดังไปทั่วโลกแล้วก็คือระดับพวกคนดังๆทั้งหลายแหล่ออกมาชื่นชมอะแล้วอวยเธอกันแบบยกใหญ่คือเป็นอัจฉริยะจริงๆทางด้านวงการเพลงไปเรียบร้อยแล้วอะสำหรับเด็กอายุ16อะ
1: ใช่เด้งนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์เธอต่อนะครับเธอมีโปรแกรมในรอบต่างๆนะครับที่จะแข่งขันตามเวลาของสหรัฐอเมริกาเด้งนะ
2: เมื่อไหร่อะเนี่ยเด้งยังหาอยู่ว่าเธอจะแข่งเมื่อไหร
1: ่ควอเตอร์ไฟนอลแล้วครับหรือไลฟ์โชว์เนี่ย18ถึง19สิงหาคมนี
2: ้แล้วก็อังคารพุธหน้า
1: อีกช่วงหนึ่งก็เด้งนะ18ถึง19แล้วก็25 26สิงหา
2: 25 26
1: 1ถึง2กันยาแล้วก็8ถึง9กันยาแล้วก็รอบเซมิไฟนอลครับ
2: โอ้โหนี่อีกหลายรอบเลยดิ
1: เซมิไฟนอลนี่คือ15ถึง16กันยาแล้วก็รอบไฟนอลชิงชนะเลิศเลยครับ22กันยา
2: 22กันยา
1: และประกาศผลผู้ชนะในวันที่23กันยา
2: โอ
1: ้
2: วันนี้แสดงว่าตั้งแต่อังคารพุธเนี่ยนะอังคารพุธทุกสัปดาห์เลื่อยไปเนี่ยจนถึง23กันยานั่นแหละจะเป็นวันชี้ขาดว
1: ่
2: าคือจะได้เป็นแชมป์ AGT หรือเปล่าโอ้ยรอลุ้นกันไปคือตอนนี้

0: ลองหมดสตุ้งสตางกันไปแล้วกันโหวตกันให้สนุกสนานเลยค่ะใครอยู
1: ่คนไทย
0: ในอเมริกา
1: คนไทยอยู่อเมริกานี่ครับ
0: แต่รับรองนะฝรั่งเขาก็ต้องนะโหวตเชียร์กันแน่ๆอยู่แล้วสำหรับเนเน่
1: ใช่เด็กใช่ๆ
0: คือไอ้อะไรนะใน TikTok ของเธอเนี่ยคือคนเข้าไปดูก็ต้องไม่รู้กี่ล้านแล้วอ่ะ
1: หยุดไม่อยู่แล้วนะเด้งนะครับ
0: อ่ะแล้ววันนี้นะยังมีประเด็นประเด็นนึงอ่ะเห็นมาเรื่องของกัปตันแอร์อินเดีย
1: ไปทำอะไรอย่างเด้ง
0: เสพกัญชา
1: โอ้ยโหกัปตันเลยเหรอ
0: ใช่กัปตันเลยอ่ะ
1: ถ้าเป็นกัปตันร้านอาหารก็อีกว่านึงนะนี่กัปตันกับเครื่องบินน่ะเด้ง
0: คือสุดๆมากเลยเนี่ยก็เนี่ยมันมาจากนะเหตุการณ์ที่เครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียนะนะเที่ยวบินภูเก็ตเดลีค่ะประสบเหตุตกหลุมอากาศแบบรุนแรงคือดิ่งลงแบบ300ฟุตเลยอ่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าเขาก็ไปตรวจสอบพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่ามีสารกัญชาอยู่ในร่างกายของกัปตันซึ่งนะทางกระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียค่ะก็มีการเรียกตัวเลยนะเรียกตัวเนี่ยนะ CEO ของแอร์อินเดียเข้าพบค่ะเพื่อพูดคุยนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Airbus A320neo ของสายการบินแอร์อินเดียนะคะที่เกิดเหตุตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงเนี่ยเพราะว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยกว่า10รายเลยนะคือภาพถ่ายในเครื่องบินเนี่ยจะเห็นเลยโอ้โหถึงความโกลาหลน่ะแล้วก็ข้าวของที่ตกแบบกระจุยกระจายอยู่ในตัวเครื่องซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะทางแอร์อินเดียแล้วก็กระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียนะยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นนะคะเกี่ยวกับรายงานข่าวชิ้นนี
1: ้
0: ในขณะที่เนี่ยนะคะทางด้านของ CEO ค่ะของ Air India นะก็เปิดเผยกับทางสถานีข่าวว่าทางสายการบินเนี่ยได้รายงานต่อกระทรวงเกี่ยวกับการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและการเรียกตัว CEO เข้าพบเนี่ยก็มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายวันน่ะนะคะทางการอินเดียได้เปิดการสอบสวนเหตุการณ์ตกหลุมอากาศของเครื่องบินที่ทำให้มีผู้โดยสารเนี่ยบาดเจ็บ13คนแล้วก็ลูกเรือบาดเจ็บอีก4คนและนะยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้สายการบินแอร์อินเดียเนี่ยก็บอกว่าทางสายการบินยังไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจแต่ว่าเนี่ยมันก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาแล้วว่าจากการตรวจคัดกรองเบื้องต้นของนักบินนะครับเพื่อหาสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเนี่ยพบว่าผลที่ทำให้ต้องทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลอีกครั้งหนึ่งก็คือเนี่ยพบเรื่องของสารกัญชาเนี่ยแหละค่ะ
1: กัญชาโอ้เหลือเชื่อจริงๆนะ
0: นะครับเป็นผู้ที่ด้วยไง
1: เออรับเป็นคนที่รับผิดชอบนะครับผู้โดยสารกี่ชีวิตนะครับได้ไงหลายร้อยชีวิตนี่นะ
0: 137คน
1: ลูกเรือ137นะครับกล้าได้อย่างไรเนี่ยได้นะสงสัยแกเมากัญชาหรือเปล่านะครับกับปันกันนี้แล้วก็คือว่าไม่รู้เรดาร์นะครับดูเรื่องของเมฆหมอกอยู่ตรงไหนก็คงไม่สนใจนะคือจิตใจมันล่องลอยเด้งนะในจุดซ้ายก็ไปผ่าก็ได้นะครับผ่ากลุ่มเมฆเนี่ยมันก็ทำให้ตกลุมอากาศอย่างว่านะมันล่องลอยครับอันนี้เดาเองนะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าว
0: ค่ะ
1: โอ้โหปรากฏว่าวันนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนพุ่งเป็น38แล้วเด้งนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เหตุการณ์ใหญ่โตแล้วครับอย่างที่เราทราบข่าวกันนะครับเมื่อ12ถึง13กรกฎาคมที่ผ่านมานะซึ่งตัวเลขนะครับผู้เสียชีวิตกันอยู่ที่37ครับแล้วก็บาดเจ็บหลาย10รายแต่ปรากฏว่าวันนี้ครับได้รับแจ้งว่าเมื่อช่วงประมาณสักเย็นของเมื่อวานนี้เองครับผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่38คือนางสาวสายไหมสิงห์ชอมครับอายุ29ปีเท่านั้นเองครับเป็นลูกค้าของร้านแล้วก็ถูกนำตัวส่งไปที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชที่โคราชครับเด้งแล้วก็เสียชีวิตนะครับในช่วงหัวค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับนี่นะ
0: ค่ะ
1: อครับ
0: แล้วก็วันนี้วันแม่ใช่ไหมก
1: ็
0: จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือฝนดาวตกค่ะฝนดาวตกนะวันนี้มีฝนดาวตกวันแม่
1: แล้วครับ
0: ฝนดาวตกเขาเรียกว่าอะไรนะเพอร์เซอิด
1: เมื่อกี่โมงกี่ยาม
0: ม
1: าเด้ง
0: ตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปใครอยากดู
1: ห้าทุ่มคืนนี้เหรอ
0: ใช่ห้าทุ่มคืนนี้จนถึงเช้าเลย
1: ผมกลัวอย่างเงี้ยเด้งนะนี่
0: แล้วก็มองเห็นด้วยตาเปล่าด้วยนะต้องหันไปทางทิศตะวันออกนะคะตั้งแต่5ทุ่มนะไปจนถึงเช้าเลยก็คาดว่าฝนดาวตกวันนี้ที่จะดูได้เนี่ยจะมีอัตราการตกเนี่ยสูงสุดประมาณ100ดวงต่อชั่วโมงค่ะถ้าไม่มีแสงจันทร์รบกวนนะ
1: ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีแสงจันทร์นะแสงมันจ้าปุ๊บบางทีมันจะแบบบดบังไม่ให้ เราได้เห็นดาวตกเนี่ยนะคะก็เนี่ยวันนี้เอาเป็นว่าพอ5ทุ่มใครอยากดูนะ5ทุ่มจนถึงเช้าเลยนะคะจะมีดาวตกซึ่งศูนย์กลางการกระจายตัวเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันออกบริเวณกลุ่มดาวเนี่ยแหละค่ะเพอร์เซอุสก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะ

0: จากทั่วประเทศเลยถ้าว่าไม่มีเมฆฝนนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากดูเนี่ยก็เลือกสถานที่ที่มันมืดๆหน่อยมืดสนิทไม่มีแสงไฟจากเมืองเนี่ยรบกวนแล้วก็อยู่ในที่โล่งกว้างนะคะมองเห็นท้องฟ้าได้แบบรอบด้านก็สามารถนอนมองท้องฟ้าได้โดยตาเปล่าเลยคือไม่ต้องมานั่งใช้กล้องโทรทัศน์อะไรทั้งหลายแหละก็ติดตามสภาพอากาศเอาอัปเดตเอานะคะก็5ทุ่มเป็นต้นไปค
1: ่
0: ะ
1: อย่างไรก็ตามนะครับนี่นะผมก็เกรงนะครับมันแดงเนื่องจากว่าฟ้าฝนนะครับอย่างกรุงเทพมหานครวันนี้โอ้โหบ่าย 2:00 น. กว่าๆนะครับผมว่าชุ่มฉ่ำกันทั้งกรุงเทพละมั้ง
0: ใช่ตอนนี้โอ้โหตกหนักเลยครับ
1: นั่นดิกลางค่ำกลางคืนไม่รู้ที่ไหนบ้างก็ไปทราบได้นี่นะจะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: เห็นก็บอกว่าอย่างที่ลำปางเงี้ยฝนถล่มมา4วันติดกันแล้วนะน้ำป่านี่ทะลักทลายเลยท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านประชาชนเนี่ยตอนนี้กระทบไปแล้วแบบ3อำเภอด้วยกันแล้วแถมแม่น้ำโขงค่ะที่นครพนมเนี่ยตอนนี
1: ้ขึ้นอีก
0: เขาบอกเหลืออีก2เซนเท่านั้นน่ะน้ำจะทะลักแล้วอ่ะคือตอนนี้คือ
1: เ
0: ขาบอกว่าถือว่าอยู่ในจุดวิกฤตเลยนะเขามีคำเตือนด้วยนะคะสำหรับคนที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงอ่ะที่นครพนมเนี่ยค่อยประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงแล้วก็รับมือตั้งแต่ช่วงเนี่ยแหละค่ะวันเนี้ยไปจนถึงวันที่15เลยอุ้ยยาวเลยนะ12 13 14 15เนี่ยให้ยกของขึ้นที่สูง
1: ระวังกันนะครับแต่ขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นอีกแล้วเด้งน
0: ะ
1: นนทบุรีไม่รู้ว่าเด้งรายงานข่าวนี้ไปหรือยังนะ
0: ยัง
1: โอ้ยหนุ่มโรคจิตครับเด้ง
0: ตกลงจับตัวได้ไหม
1: ไปป่วนโรงเรียนนะครับก็ไล่ชกคนกับเก่งนะตำรวจกำลังตามล่าอยู่เด้งตัวนี้นะเพราะฉะนั้นขออนุญาตแจ้งข่าวต่อท่านผู้ฟังนะครับเผื่อจะได้พบเห็นนี่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้แหละครับบางบัวทองนนทบุรีครับสน.นะชื่อผู้ที่บอกว่าเสียหายครับชื่อโก๋เขาอายุ44ปีแล้วนะไปแจ้งความกับตำรวจนะครับว่าถูกผู้ชายไม่ทราบชื่อเลยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนปาดซ้ายปาดขวาจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตีคู่กับรถมอเตอร์ไซค์อีก1คันเด้งแล้วก็ผู้ชายคนนี้คือก่อเหตุโวยวายว่าจะชนเหรอจะชนเหรอจอดซี่จอดซี่จอดซี่อะไรนี่นะเอ๊ะผู้เสียหายเขาบอกว่าได้จอดรถเหรอครับจอดรถยนต์นะนะครับคนนี้ก็เลยเดินเข้ามาพูดเลยต่อว่าต่อขานนะครับโดนตัวนะอย่าโดนตัวนะอะไรนี่นะเด้งนะเอ๊ะยังไงอะครับต่อว่าแล้วไม่พอทั้งเองเนี่ยก็ต่อยไปอีกครับดิ่งต่อยคนที่ขับรถยนต์เนี่ยครับแล้วหลังนั้นเนี่ยครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายไปนะครับในช่วงประมาณสัก9โมงเศษวันนี้ครับปรากฏว่าคลิปจากกล้องโทรศัพท์พลเมืองดีที่บันทึกเอาไว้นะครับที่บริเวณถนนบางกรวยไซน้อยมุ่งไปหน้าสะพานข้ามไปที่อำเภอไซน้อยนะครับตรงข้ามโครงการเอื้ออาทรบางบัวทองหนึ่งตำบลบางบัวทองนะครับพบรถยนต์ของผู้เสียหายนะครับสีขาวนี่จอดอยู่นะเด้งนะเขาก็เปิดกระโปรงท้ายเอาไว้นะครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุนะครับก็เดินไปพูดคุยซึ่งก็ใช้มือถือนะครับใช้มือของผู้เสียหายนะครับถืออาวุธคล้ายกับไม้กระบองครับจากนั้นนะครับผู้เสียหายก็ผลักหน้าผู้ก่อเหตุก่อนที่ผู้ก่อเหตุได้ต่อยหน้าผู้เสียหายจนเซนะครับแล้วผู้เสียหายก็ใช้อาวุธไม้กระบองไล่ตีผู้ก่อเหตุไปในโกบอกว่าขณะขับรถมาจากไซน้อยมุ่งหน้าตลาดบางโบทอยนะครับก็ไปเจอคู่กรณีเนี่ยอยู่ใต้สะพานกับรถนะครับจู่ๆนะครับก็เอาข่าวสับไปสับมาแล้วก็บีบแตรด้วยจากนั้นก็เอามีมอเตอร์ไซค์แซงตัวนี้เป็นหนึ่งคันจนเจอกับมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งแล้วมาคุยกันเสียงดังโวกเวกแล้วก็ขับปาดซ้ายปาดขวาเอ๊ะผมก็กลัวว่าจะไปชนเขาครับก็ไม่ขับก็ไม่ยอมหลบไปเด้งนะจากนั้นเขาก็มาหาเรื่องเลยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนี่พอทราบแล้วครับเด้งผู้ก่อเหตุ
0: ชื่อ
1: นายยุทธหรือบังริมเป็นชายป่วยจิตเวชครับ
0: นั่นไง
1: ที่ขับรถไปป่วนโรงเรียนด้วยเฮ้ยเด้งโรงเรียนในพื้นที่นะครับไปป่วนที่ตอนเช้าก่อนนะเด้งนะสุดท้ายก็มาเจอผู้ชายคนนี
0: ้
1: ตอนนี้ตำรวจเขาก็เร่งติดตามอยู่นะครับเห็นไหมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับในประเทศไทย
0: ว่าไปเนี่ยนะป่วยแบบนี้ไม่ดีเลยนะเพราะว่าเนี่ยวันนี้เด้งเพิ่งขับรถเนี่ยผ่านแถววิภาวดีก่อนถึงมหาวิทย
1: า
0: ลัยเกษตรหรือไงเนี่ยเด้งจะเจอเนี่ยก็คงจะแบบป่วยจิตอะ
1: ทำไงเด้ง
0: แต่ว่าเขามายืนอยู่ข้างถนนค่ะแล้วเขาก็
1: เต้น
0: แล้วเต
1: ้
0: นสวยด้วยนะ
1: เอ้าเอ๊ยยัง
0: เต้นสวยด้วย
1: ไม่จอดให้รางวัลซะเลยหรอ
0: คือถ้าใครขับผ่านไปผ่านมาเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องยิ้มอ่ะเลยต้องมีรอยยิ้มเพราะว่าเธอเต้นสวยผู้ชายนะ
1: ผู้ชายนะ
0: ผู้ชายหรือว่าเธอเต้นสวยเลยอ่ะยืนอยู่ริมรถดูท่าทางตาเธอมีความสุขมากเลยเนี่ยในการเต้นอ่ะเราเห็นปุ๊บเราก็แบบอดยิ้มไม่ได้อ่ะว่าไปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคนขับรถผ่านไปผ่านมาก็ได้มีความสุขไปกับเธอด้วย
1: อ๋อไม่รู้นะครับอารมณ์ นั้นอาจ

0: จะมีความสุขนะครับในอารมณ์เต้นเพราะว่าโชว์แต่ถ้าสวนนะครับไปอีกเอกแบบมุ่งนะครับอารมณ์ไม่รู้จะแปรปรวนเป็นแบบไหนอีกแล้วเด้งนะระวังระวังดีๆเถอะ
1: นี่พอพูดถึงเรื่องของอารมณ์แบบตบนู่นตบนี่นี่ต้องข่าวนี้เลยที่มีกระแสข่าวออกมาไงที่บอกว่ามีอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปตบรองผู้กำกับอ่ะ
0: อ๋อที่ว่าไปตบ
1: นี่ปรากฏว่าคุณชัยชนะเดชเดโชนี
0: ่เอ๊ะคนที่มีชื่อมาก่อนนี
1: ่เออมักจะแบบมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นกระแสข่าวว่าไปตบคนนู้นคนนี้ประจำเนี่ย
0: ตกลงเป็นแกจริงเหรอเด้ง
1: ออกมาโต้ข่าวลือ
0: เหรอออกข่าวลือออกมาโต้ข่าวไม่ใช่นะมาโต้ข่าวฟัง
1: ออกมาโต้ข่าวลือ นี่บอกเลยบอกว่าขอปฏิเสธเลยนะเพราะเวลามีข่าวทีไรเนี่ยมันจะต้องไปเนี่ยทุกคนจะต้องคิดว่าเป็นแกทุกทีเลยมันอะไรเนี่ย
0: นะ
1: คุณชัยชนะก็เลยปฏิเสธบอกไม่จริงข้อที่จริงเนี่ยตนก็ทราบจากข่าวและทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วไง
0: ว่
1: าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยตนและรองผู้กำกับที่เป็นข่าวเนี่ยมีความเคารพนับถือกันมาอย่างยาวนานไม่มีอะไรที่ไม่สบายใจกันและภรรยาของรองผู้กำกับคนนี้ก็เป็นญาติกับผมด้วยข่าวที่ออกมาเนี่ยผมก็ไม่ทราบเลยว่ามาจากช่องไหนยังไงเพราะว่าทางเจ้าตัวเองเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีอะไรพอถามว่ากระแสข่าวนี้จะเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองไหมเนื่องจากว่าคุณชัยชนะเนี่ยเป็นกรรมธิการตำรวจด้วย
0: อ้าวอีกแล้ว
1: ไอ้ข่าวที่แล้วก็เป็นกรรมธิการตำรวจนะคุณชัยชนะเนี่ยเนาะก็บอกว่ายอมรับเลยนะว่าหากจะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองก็มองได้ซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกเล่นงานในลักษณะแบบนี้มาตลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่จริงและก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสื่อสำนักนี้ถึงไม่นำเสนอแต่ตนขอย้ำเลยนะในข้อเท็จจริงว่าเมื่อตนและเจ้าตัวไม่มีอะไรแล้วจะมีข้อเท็จจริงอะไรไปมากกว่านี
0: ้
1: เราก็รักและเคารพกันมาอย่างยาวนานการพูดจากันในงานทักทายกันนั่งทานข้าวด้วยกันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นผิดปกติแล้วตนก็ไปงานศพก็พบกับรองผู้กำกับคนนี้ยังถ่ายลงถ่ายรูปครอบครัวกันเลยจะไปมีอะไร
0: อ
1: ันนี้ต้องไปถามหัวหน้าพักด้วยเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เขาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ไปงานงานนี้ด้วยคุณอภิสิทธิ์ก็น่าจะรู้นะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเนาะเนี่ยเขาผู้สื่อข่าวเขาถามได้นะบอกว่าแต่มีการมองไปถึงรองผู้กำกับคนนี
0: ้
1: ที่ไม่ลงมาช่วยหาเสียงในช่วงการเลือกตั้งอาทิตย์บอกว่ามีดงด่ากันเน
0: ี่
1: ยคุณชัยชนะก็ยืนยันอีกไม่
0: ม
1: ีว่าอยู่ว่าจะมีการเอาผิดกับสื่อรายนี้หรือเปล่าบอกในทางกฎหมายเอาผิดยากเนื่องจากไม่มีการเอ่ยชื
0: ่
1: อก็ทำให้มีการคาดเดากันไปยืนยันไม่มี
0: นะอันนี้ฟังคุณชัยชนะไปแล้วนะครับมาฟังผู้กำกับสน.ทุ่งใหญ
1: ่
0: นครศรีธรรมราชนะครับเด้งพันตำรวจเอกพงษ์พิชานชยานันท์พิริยะครับ
1: เขาก็ปฏิเสธเหมือนกันนี
0: ่เออครับก็พร้อมกันนะครับผมเองยังไม่ได้รับรายงานเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายจากรองผู้กำกับนะที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็ไม่มีประชาชนคนใดเข้ามาแจ้งว่าเขาเป็นเหตุการณ์กระทำการผิดดังกล่าวนะแต่จากการที่ได้มีการสอบถามข้อมูลทางรองผู้กำกับสืบสวนโดยตรงแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันชัดเจนว่าเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายตามเป็นข่าวนั้นไม่เป็นความจริงว่างั้นนะพร้อมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเอ๊ตนเองก็รู้จักคุ้นเคยกับทางอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่นครศรีธรรมราชมาหลายปีแล้วเป็นเครือญาติกันมีความสนิทสนมแล้วก็เคารพนับถือกันเป็นพี่น้องกันซึ่งตนเองในฐานะผู้บังคับบัญชาในเมื่อผู้ที่นะฮะมีข่าวอ้างว่าถูกการกระทำเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลยืนยันเช่นนี้จำเป็นจะต้องฟังข้อมูลจากเจ้าตัวเพราะว่าตนเองไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ดังกล่าวครับซึ่งในข่าวก็ระบุว่าเกิดขึ้นประมาณสัก 2-3 วันที่ผ่านมาจึงได้สอบถามเจ้าตัวก็ยืนยันหนักแน่นว่าข่าวที่ออกไปไม่เป็นความจริงว่าอย่างนั้นนะคือไม่รู้จริงไม่จริงนะครับแต่ภาพลักษณ์คนมองรัฐมนตรีนะเด้งนะ
1: เมื่อข่าวที่แล้วก็แบบนี้เหมือนกัน
0: ก็ไม่จริงไม่จริงไม่จริง
1: ไม่จริงไม่จริง
0: ครับ
1: ไม่จริง
0: แต่ภาพก็ชาวบ้านเขาก็ให้ความทรงจำนะครับบอกว่าอ้าวนักเลง
1: แต่ว่าจะจริงไม่จริงอ่ะคุณชาวบ้านชาวบ้านนะเขารู
0: ้
1: ว่าจริงไม่จริง
0: นะครับแต่เด้ง
1: ว่าไง
0: ครับถ้าไอถ้าไ
1: อถ้าไอถ้าไอ
0: ถ้าไอนี่ต้องไอเฮิร์มนะครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
9: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น

0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
1: ค่ะ 17:35 นาทีนะคะก็เข้ามาในเบรกที่2ค่ะ
2: ครับ
1: แล้วก่อนที่จะไปคุยกับคุณฟังนะเหมือนเดิมช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมคุณฟังอากาศก็ยังคงเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะหลายคนก็อาจจะมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆนะคะบางคนก็มีเสมหะตามมาแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำค่ะจากไอเฮิร์บนะคะสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้ตรงจุดถ้าใครนะอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันนะคะก็แนะนำเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะอมง่ายช่วยให้ชุ่มคอชื่นใจแล้วก็ลดอาการระคายเคืองอมเพลินด้วยแถมยังฉุกก็ฟรีด้วยนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยมีอาการไอมีเสมหะอยากบรรเทาอาการไอที่ดีขึ้นนะคะก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำค่ะที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดนะคะสรุปง่ายๆชุ่มคอทุกวันเลือกเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บไอมีเสมหะเลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายสุดๆจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อได้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศค่ะใกล้ที่ไหนก็แวะไปซื้อที่นั่นได้เลย
2: ครับ
1: อ่ะมาพูดคุยกับผู้ฟังกันนะคะคุณอมรค่ะคุณอมรเนี่ยส่งรูปอะไรเข้ามาเอ่ยเดี๋ยวนะหมุนติ้วอยู่เลยสุขสันต์วันแม
2: ่ครับ
1: คุณมยุรีค่ะคุณมยุรีก็ส่งสติกเกอร์ทักทายพี่สวิทกับเด้งเข้ามาแล้วก็มีสติกเกอร์เป็นกำลังใจด้วย
2: ครับคุณครับ
1: เสือหวานเจี๊ยบนะคุณเสือหวานเจี๊ยบจุดกำเนิดความไพศาลความยิ่งใหญ่ไม่มีแม่ก็แค่ศูนย์เพียรอาดูลภูนฟักประจักษ์มั่นแม่โชคชุบอุปสรรครักนิรันดร์คุณแม่นั้นสันใดแทนแสนคุณาถึงโลกนี้มีไม่เท่าเหล่ามนุษย์บ้างสะดุดสุดแรงแค้นแสนหนักหนาบ้างรวยล้นจนบรรลุประทุฟ้าแต่คุณค่าหาเหลื่อมล้ำคำแม่เอ่ยค่ะ
2: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ก็สุขสันต์วันแม่รักคุณแม่เข้ามานะคะสวัสดีคุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะคุณชูศักดิ์บอกว่าคุยขโมงไม่โดนปรับแต่ควันขโมงโดน 5,000
2: ควันขโมง 5,000 เออใช่ใช่ใช่ใช่
1: แต่คุณฉลอง
2: เยอะแรงครับควันขโมง
1: คุณ JCVK คุณ JCVK เข้ามาเลยเนี่ยบอกว่าเมื่อมีผู้ฟังหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาทางสถานีก็ควรจะหาทางแก้ไขอ๋อเรื่องสปอตเสียงดังค
2: ุ
1: ณ JCVK เขาก็ย้ำมาเนี่ยบอกว่าดูซิเนี่ยคือเรื่องนี้บอกมาไม่รู้กี่หนแล้วไม่รู้จะแก้สักที คือเวลามีสปอตเนี่ยเสียงจะดังอะไรเงี้ยเออแกก็หมดเข้ามา
2: ครับเอา
1: ๆๆคุณใบเตย
2: ครับ
1: คุณใบเตยคุณใบเตยสุขสันต์วันแม่เช่นเดียวกันนะคะคุณสุภชัยที่ดินคุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีพี่สวิทกับเด้งค
2: ่
1: ะวันนี้ไม่ค่อยจะมีใครพูดคุยทักทายกันมาสักเท่าไหร่นะ
2: เออสงสัยหยุดกันละมั้งกับเด้งอืมอยู่พักผ่อน
1: คุณออดนี่มาเลยแฮปปี้มาเตอร์เดย์นะคะอยู่ลานจอดรถเมกะเหรอตั้งแต่รายการน้องอุ้มยังไม่ขยับเลยค่ะฟังรายการยาวเลย
2: อ๋อเหรอครับ
1: อ๋อรถติดนะสิ
2: รถติดท่านไปอยู่ที่ไหนนะเมกะ
1: เมกะ
2: เมกะบางนาเหรอ
1: เออแล้วก็เขียนเมกาตอนแรกงงมากเลยว่าคุณออดจะอยู่เมกาเหรอสงสัยจะอยู่เมกาเนาะ
2: สงสัยนะครับวันหยุดอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปช็อปนะครับดูของตกแต่งบ้านสร้างบ้านใหม่มึง
1: หมดแล้วพี่สวิท
2: เรื่องของข่าวสารอุบัติเหตุนะครับบอกโอ้ทำไมคนป่วยนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าถูกรถนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามมาเด้งน
1: ะ
2: ยางระเบิดแล้วก็ข้ามฝั่งมาชนสุดท้ายนะครับคนที่จะเป็นป่วยวิกฤตเนี่ยต้องตายอ่ะดิ่งดูแบบว่าวิกฤตซ้ำซ้อนครับโอ้โหนี่เรื่องราวเศร้าๆอย่างนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยก็รายงานไปแล้วนะครับแต่ขออนุญาตว่ามันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรครับก็ขอแจ้งข่าวสารต่อในบ่ายสองโมงที่ผ่านมานี่เองครับปรากฏว่ารถยนต์ตู้ทึบครับพุ่งชนรถพยาบาลประจำอำเภอแสงขาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับมีผู้บาดเจ็บตั้ง6 คนครับแล้วก็มีผู้ติดอยู่ภายในรถพยาบาลอีกด้วย1นะครับอยู่ที่ถนนสายสุรินทร์ลำดวนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นะครับก็ไปตรวจสอบมันได้เด้งนะครับก็ใช้อุปกรณ์ตัดทางไปด้วยนะครับเนื่องจากชนกันแรงนะครับที่เกิดเหตุก็เป็นรถพยาบาลของโรงพยาบาลสังขานั่นแหละครับสภาพด้านหน้ารถพังเสียหายยับเยินเลยครับตัวรถ

ที่เคยอยู่บนเกาะกลางถนนพบมีผู้บาดเจ็บอยู่ตรงนั้น5ครับเป็นชาย3แล้วก็หญิง2โดยมีผู้หญิง1รายติดอยู่ภายในรถครับอาสาสมัครกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือครับ

0: หรือรีเฟอร์มายังโรงพยาบาลสุรินทร์โดยภายในรถมีเจ้าหน้าที่พยาบาลผู้หญิง2คนครับแล้วก็ผู้ป่วยชายอาการหนัก1คนญาติผู้ป่วยหญิง1คนและก็คนขับรถพยาบาล1คนรวม5คนครับพอมาถึงที่จุดเกิดเหตุนะครับได้มีรถยนต์ตู้ทึบนะครับเสียหลักข้ามเลนมาเลยพุ่งชนประสานงากับรถพยาบาลของโรงพยาบาลสังขะอย่างรุนแรงครับก็ส่งผลให้รถพยาบาลได้รับความเสียหายอย่างหนักอุปกรณ์และก็เครื่องมือทางการแพทย์กระจายเคลื่อนอยู่ภายในรถนั่นเองเด้งต่อมานะครับผู้ชายที่นอนมากับรถพยาบาลสังขะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงกระแทกหน่วยกู้ภัยและก็หน่วยนเรศนะครได้มีการช่วยกัน CPR แล้วครับก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลสุรินทร์แต่ในที่สุดแล้วเสียชีวิตนะเด้งโอ้ผู้ได้รับบาดเจ็บที่เหลือนะครับเจ้าที่ก็คือว่าในรถเนี่ยของรถกู้รถพยาบาลนี่ครับแล้วก็นำผู้ที่บาดเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลไปทันทีเด้งนะโอ้ปรากฏว่าไปสอบถามชาวบ้านนะครับรถตู้ทึบคันดังกล่าวนะครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอลำดวนพอมาถึงที่เกิดเหตุนะครับคาดว่ายางเกิดระเบิดครับก็ทำให้เสียหลักแล้วก็เสียการทรงตัวแล้วก็พุ่งข้ามเลนไปชนประสานงากับรถพยาบาลของโรงพยาบาลสังขะอย่างรุนแรงพอดีนี่เด้งเนี่ยอุบัติเหตุนะครับมันเกิดอะไรก็ได้เด้งไม่ว่าจะเราขับรถมาดีๆแต่สุดท้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามโน่นคนละเลนเลยยังข้ามมาชนได้อะยางระเบิดนะครับนะโอ้เศร้าครับ
1: แล้ววันนี้มีข่าวนั้นด้วยนะเรื่องของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรี
0: ที่ว่าหายตัวใช่ไหม
1: ใช่ที่หายตัว
0: ตอน
1: แรกก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ข่าวออกมาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยสูญหายไปในการระหว่างออกปฏิบัติภารกิจในการเดินลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามพวกกลุ่มขบวนการลักลอบเจาะเขาร่อนหาแร่ทองคำเลยเนี่ยก็ถึงขนาดที่ว่าอุ้ยเขาก็ส่งเฮลิคอปเตอร์ออกไปตามหาเลยนะเนี่ยทางกรมอุทยานเนี่ยก็ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินค้นหานะคะปูพรมเลยค่ะในพื้นที่เนี่ยเพื่อติดตามหาเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายหลังจากที่ทั้งหมดเนี่ยขาดการติดต่
0: อ
1: ในขณะที่ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะแจ้งข่าวดีแล้วว่าพบแล้วพบทั้ง3เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทองผาภูมิแล้วนะคะทั้งหมดได้ไปติดค้างอยู่ที่หมู่บ้านปิล็อกกี
0: ้
1: ล
0: ่
1: าสุดเนี่ยปลอดภัยดี
0: ครับ
1: เนี่ยเขาก็แจ้งมาเท่านี้แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเอาเป็นว่าอ่ะทุกคนปลอดภัย
0: ครับนี่นะเข้าป่าโดยเฉพาะช่วงนี้เด้งมันหน้าฝนนะโอ้โหหน้าฝนนะครับมันเขียวขจีอยู่แล้วฝนตกด้วยอย่างนี้เด้งบางทีนะครับถ้าฝนตกนี่ครับเปิดออกมาแล้วมันหลงนะครับเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญก็ตามนะครับแต่เรื่องของธรรมชาติอะเด้งนะ
1: เอ้
0: านะครับก็เมื่อกี้นี้เด้งรายงานข่าวไปแล้วนะครับสำหรับคุณชัยชนะเด้งนะเห็นภาพอยู่เหมือนกันเด้งว่ายสวยสวยเนี่ยนะครับว่ายสวยสวยสวย
1: นะงานจะเห็นเรียบร้อยใช่ไหม
0: ใช่
1: ปกติแบบเอะมาเทิง
0: แต่แล้วมีนักการเมืองนะครับที่เป็นส.ส.ด้วยในพื้นที่นะเด้งนะก็ให้สัมภาษณ์นะครับก็คือว่าให้สัมภาษณ์แทนเหมือนกันเด้งบอกว่าไม่มีปัญหานะครับก็คือว่าไม่จริงครับนี่นะก็
1: คือไงไม่มีปัญหาไม่จริง
0: ไม่จริงก็คือว่าไม่มีการตบกัน
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: การตบบ้องหูไม่มีอะไรว่าอย่างนั้น
1: แล้วข่าวมันออกมาได้ยังไงอะคุณงง
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเองนะไม่รู้ครับอันนี้ก็เป็นอันว่านี่นะบอกว่าท่านก็ชี้แจงไปแล้วนะครับสำหรับท่านอดีตรัฐมนตรีคนนี้คุณชัยชนะครับ
1: ค่ะนี่ไหนๆวันนี้วันแม่ใช่ไหมเนี่ยก็จะมีคุณผู้ฟังนะโอ้ยส่งข้อความเข้ามาเกี่ยวกับวันแม่เต็มไปหมดเลย อย่างคุณธีรพงศ์นะก็บอกว่าขอให้รักคุณแม่ทุกวันนะครับไม่ใช่แค่วันแม่วันเดียวเท่านั้น
0: ใช่ๆครับ
1: คุณเคก็บอกว่าเดี๋ยวนี้หลายโรงเรียนนะคะยกเลิกแล้วเรื่องของการจัดกิจกรรมวันแม่ไงให้ลูกมากราบแม่เพราะว่าคิดถึงหัวใจน้องๆที่ไม่มีแม
0: ่
1: หรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณแม่นะคะบางทีพอแบบมาถึงวันแม่ปุ๊บก
0: ็
1: เนาะมันก็ใจสลายเหมือนกันคนอื่นเขามีแม่ตัวเองไม่มีแม่อะไรเงี้ยเพราะนั้นทางโรงเรียนหลายโรงเรียนก็ยกเลิกกิจกรรมนี้กันไปนะคะ
0: ครับ
1: พอพูดถึงแม่เนี่ยจำได้ใช่ไหมเรื่องของเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะชาวเมียนมาเนี่ยนะคะ
0: ที่ไปทำร้าย
1: ที่ไปทำร้าย
0: เด็กว่าเมื่อวานนะมีอะไรเพิ่ม
1: ปรากฏว่านี่โดนส่งเข้าสถานพินิจกันไปแต่ตัวเด็กเนี่ยไม่ได้แบบเจอปัญหาคนเดียวนะพ่อแม่เจอด้วยค่ะ
0: นาน
1: พ่อแม่เจอด้วยนี่มีข่าวออกมาเลยนะคะว่าหลังจากที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็มีคำสั่ง ให้ควบคุมตัวเนี่ยนะเด็กผู้หญิงคนนี้เอาไว้เนี่ยนะคะสอบสวนเนี่ยที่สถานพินิจก็อยู่ในช่วงระหว่างการสอบสวนใช่ไหมก็คุมตัวไปอยู่ที่สถาน

0: พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นเวลาเนี่ย30วันและปรากฏว่าทางด้านของคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยโดนค่ะคือโดนถูกเลิกจ้างพ่อแม่ก็ตกงาน
1: อ
0: ่ะลูกก็ถูกนำตัวเข้าสถานพินิจเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากไปก่อเหตุนี่แหละคือตอนนี้นะการดำเนินการเนี่ยหลังจากคดีถึงที่สุดนะคะก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยก็จะได้นำตัวส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปนั่นหมายความอาจจะต้องโดนส่งกลับประเทศนะคะเนื่องจากว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นเด็กการดำเนินคดีแล้วก็การนำเสนอข่าวก็ต้องคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์สูงสุดของเด็กด้วยนะแต่ว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องโดนถูกส่งกลับทั้งครอบครัว
1: หมู่นี้นักการเมืองนะครับเสียชีวิตบ่อยนะเด้งงานหลายคนแล้วนะ
0: เ
1: มื่อวันคุณเทียงกันตินันใช่ไหมเด้งอด
0: ี
1: ตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับ
0: อุ
1: บลราชธานีวันนี้คุณประมวลรุจนาเสรีผมเคยสัมภาษณ์อยู่ด้วย
0: อดีตรัฐมนตรีเน
1: ี่
0: ย
1: อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยสมัยคุณทักษิณไงได้
0: รัฐมนตรีช่วยมหาไทยอ
1: ี
0: กแล้ว
1: แล้วท่าน
0: เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทย
1: อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยไม่ใช่ว่าคนปัจจุบันจะเป็นอะไรไปนะที่พูดเนี่ยครับ
0: เนาะท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเลยอ่ะ
1: ครับคุณประมวลรุจนาเสรีนะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรโดยเด้งนะแล้วก็เป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านถึงแก่อัจฉริยกรรมโดยสงบนะครับอายุก็เยอะแล้วครับเด้ง87ปีครับซึ่งคุณประมวลนี่ก็เป็นคุณพ่อของคุณสาธิตรุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนปัจจุบันนี้ครับซึ่งกำหนดการเบื้องต้นก็จะมีพิธีรดน้ำศพคือ14สิงหาครับพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่าง14ถึง18สิงหาเวลา19นาฬิกาแล้วก็พิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่19สิงหาครับที่วัดชมประทานรังสิตกทมนี่เองครับวัดชมประทานวัดชมประทานอยู่ปากเกร็ดครับแต่ข่าวสารแจ้งมาอย่างเงี้ยแต่ผมแก้ไขเลยนะครับว่าปากเกร็ดครับสำหรับท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับคราวนี้เด้งท่านถือว่าเป็นต้นแบบเหมือนกันนะนะครับที่มีความรักความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองเป็นผู้ที่มุ่งมั่นทำลงไว้ซึ่งมาตรฐานธรรมาภิบาลแล้วครับแล้วก็มุ่งสร้างระบบราชการที่มีคุณธรรมในยุคที่ท่านเป็นอดีตเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะครับไม่รับตั๋วนักการเมืองที่ฝากคนเข้าโรงเรียนนายอำเภอเลยจนถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็เริ่มปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้วครับแล้วก็มีผู้ที่ฝักใฝ่ในพุทธศาสนามาตั้งแต่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรอายุเพียง40ปีเศษครับตอนนั้นภูมิใจที่สมัยหนึ่งเคยเป็นหน้าห้องของท่านแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพนี้เป็นนะครับผู้ที่ใช้ข้อความนี้ผ่าน Facebook ในวันนี้คือคุณกฤตกระแสทิพย์ครับแล้วก็เป็นอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วก็อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็กลับลึกนะครับถึงเจ้านายเก่าซึ่งคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะเด้งนะหนังสือสำคัญนะครับเมื่อก่อนนี้ที่ผู้คนสนใจเยอะคือนะครับหนังสือพระราชอำนาจท่านก็เป็นคนเขียนเนี่ยเด้งครับ
0: ค่ะส่วนนายกนะโอ้เอนจอยมากเลยกับการไปงานโอท็อปเนี่ยมีงานโอท็อปเมื่อไหร่นะนายกเนี่ยไปทุกทีวันนี้ก็ไปค่ะไปที่ Impact เมืองทองธานีเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ก็ไปเดินชมงานศิลปชีพประทีปไทยโอท็
1: อ
0: ปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะซึ่งงานนี้ก็จะจัดยาวไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะคะที่อาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วที่นายกเนี่ยไป
1: ไปบ่อย
0: ไปบ่อยมากอ่ะนี่มันน่าจะมากกว่าครั้งที่4นะแล้วปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บสิ่งที่นายกต้องทำเลย
1: คือ
0: ขึ้นเวทีร้องเพลง
1: โอ้
0: ที่งานนี้ก็เป็นเหมือนกันไปขึ้นเวทีกลางร้องเพลงอ่ะร่วมกับวง The Palace อ่ะที่อะไรนะที่มีพวกนักร้องเก่าๆอ่ะ
1: นักร้องรุ่นสุนทรภพแหละครับ
0: ไม่อะไรนะคุณอัญชลีจงคดีกิจคุณอะไรแบบแนวพวกนักร้องเก่าๆทั้งหลายแหละเนี่ยคือร้องเพลงยุคแบบเอ็กซ์ตี้ไนตี้อะไรทั้งเนี่ยก็แบบยื่นไมโครโฟนให้แบบคนช่วยกันร้องเพลงอุ้ยเต้นกับเยาวชนมาเที่ยวชมกันคือสนุกมากเอ็นจอยมาก
1: ครับก็คงแต่คนก็คงแห่ไปเที่ยวเยอะด้วยมั้งนะก็จัดบ่อยเหมือนกันนะเด้งนะ
0: ใครอยากไปเจอนายกก็ไปนี่นั่นน่ะงานโอท็อปเย็นๆเนี่ยเจอเลยนายกไปทุกที
1: ถึงก่อนที่จะไปนะครับวันนี้ก็วันแม่เห็นท่านก็โพสต์ภาพเหมือนกันนะ
0: กับคุณแม่
1: ครอบครัวนะครับนั่งกับคุณแม่นั่งกับคุณพ่อนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ถือพวงมาลัยอยู่

0: แล้วก็ลูกด้วย
1: อายุครบแสนยิตปีนี้เราแรกเราก็นึกว่านายกเขาเกิดเดือนนี้เหรอปรากฏไปเปิดดูอ๋อเกิดเดือนหน้าวันที่13กันยาสงสัยครบแสนยิตไงนี่ไงนายกเขียนบอกอายุครบแสนยิตปีนี
0: ้เลยครับ60มันเหลือ
1: 13กันยาก็เตรียมเบิร์ธเดย์นายกได้เลยในเดือนหน้านี
0: ่ครับมีตัวเลขข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับจากเรื่องของแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียเด้งตอนนี้ตายเพิ่มนะครับก็เมื่อวานนี้เรารายงานไปประมาณสัก130กว่ายังไม่เด้งวันนี้นะครับภาพความเสียหายนะครับยังน่ากลัวอยู่ครับยังเห็นอยู่นะยังช่วยกันขดยังช่วยกันหาอยู่นะครับเหมือนกับที่ต่างประเทศที่เกิดขึ้นครับตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับล่าสุดประมาณสัก150กว่าเด้งนะครับไม่รู้จะทะลุมากวันนี้ไปขนาดไหนนะครับเพราะว่ายังขุดกันอยู่ครับเด้งแต่เรื่องของความเสียหายอย่างอื่นนะครับจากโรงพยาบาลนะเห็นนะโอ้โหราบเป็นหน้ากลองเลยนะไม่รู้จะยังไงต่อละเด้งนะเมื่องจากว่านะครับพื้นที่ที่ว่าเป็นศูนย์กลางอยู่เมืองทางใต้นะครับก็คือว่านะครับเป็นโรงพยาบาลท้องถิ่นครับแต่เสียหายหมดตอนนี้ผมเห็นภาพข่าวที่ออกมานะครับก็คือว่ากางเต็นท์น่ะรักษาผู้เจ็บผู้ป่วยอยู่นะนะครับนี่เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรอกครับ
1: แล้วก็ประเด็นเรื่องของปืนเนี่ยนะก็ดูจะเป็นดราม่า กันมากเลยนะที่นายกเนี่ยพูดตั้งแต่เมื่อวานไงก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันในแบบโซเชียลกันมาก
0: 100% นั่นเหรอเด้ง
1: ใช่ที่บอกว่าตอนนี้ห้ามพกพาปืนแบบ 100% แต่ว่าที่แบบถกกันมากเลยก็คือที่นายกบอกว่าคุณยิงโจรในบ้านเนี่ยคุณก็ผิดเนี่ยก็ทำเอาหลายคนเฮ้ยอะไรเนี่ยคืออยู่ในบ้านเวลาคนร้ายเข้ามานี่ก็สบายสิโจรก็ยิ้มสิปรากฏเนี่ยก็ในโซเชียลเขาก็เลยไปขุดไอ้พวกข้อกฎหมายว่าตกลงเนี่ยมันคือยังไงกันแน่
0: ค
1: ืออย่างวันนี้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยคือคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยเขาก็จะบอกเลยบอกว่าไอ้การยิงโจรในบ้านเนี่ยมันผิดกฎหมายนะแต่ก็ต้องรับโทษหรือไม่รับโทษเนี่ยคือต้องศาลน่ะต้องมาดูไงว่าคุณเนี่ยทำไป
0: เจตนาหรือเปล่า
1: เพื่อป้องกันตัวไห
0: ม
1: พอสมควรแก่เหตุไหมหรือว่ามันเกินสมควรแก่เหต
0: ุ
1: เพราะนั้นน่ะคือต่อให้มีการยิงภายในบ้านของตัวเองเนี่ยมีคนบุกลุกเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องดูเหตุและเจตนาของผู้ยิงด้วยโดยเนี่ยนะเขาจะชี้ไว้เลยเขาบอกว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะถ้าหากว่ามีขโมยขึ้นบ้านนะแล้วก็มีท่าทีว่าจะทำร้ายเราเนี่ยคือเราเนี่ยสามารถยิงปืนขู
0: ่
1: เพื่อป้องกันตัวเองได้เป็นการกระทำโดยต้องเหมาะสมแก่เหตุการณ์ค่ะแต่ถ้าขโมยวิ่งหนีแล้วเราวิ่งตามไปยิงเพื่อที่จะฆ่าด้วยความแค้นอันนี้กฎหมายจะไม่คุ้มครองเพราะถือว่าทำเกินกว่าเหตุและเขาก็จะระบุเอาไว้เลยนะในกฎหมายเนี่ยอย่างมาตรา68นะคะผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือว่าของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดและก็ในมาตรา69ในกรณีที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา67และ68นะคะถ้าผู้กระทำได้กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุหรือว่าเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นหรือว่าเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันอันนี้ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะคะสำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้แต่ถ้าการกระทำนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความตื่นเต้นความตกใจหรือความกลัวศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำก็ได้คือมันก็จะมีกรณียกเว้นเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้การยิงคนร้ายในบ้านเนี่ยเราจะไม่ผิดซะเลยทีเดียวอะไร
0: ครับเห็นโลกโซเชียลนะครับเขาก็ทำเรื่องไอ้ที่บอกว่ายิงโจรในบ้านนั่นเองนะ
1: โอ้โหเป็นที่ถกเถียงกันมากเลย
0: นะที่เห็นเยอะๆตอนนี้ก็คือว่าพ่อแม่ลูกนั่งกินข้าวกันอยู
1: ่
0: อยู่บริเวณบ้านกลางคืนแล้วโจรก็พรั่วเข้ามานะครับถือปืนเลยพ่อก็วิ่งไปจับปืนออกมาแต่สุดท้ายนะครับไม่กล้ายิงเอาปืนออกมาแล้วจะยิงนะครับปรากฏว
1: ่
0: าไม่กล้ายิงเนื่องจากว่ากลัวความผิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางปืนจอนก็เลยเอาปืนมาจี้หัวโอ้ยมันก็เลยตรงข้ามกันนี่นะแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็เล่นนะครับไอ้โลกโซเชียลก็ทำนะครับเบ้งนะเจ้าของบ้านก็ต้องนั่งลงแล้วก็คุกเข่าแล้วก็ไหว้โจรแล้วพอเจอตามสบายอย่างเงี้ยโอ้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับพูดถึงเรื่องอาวุธปืนวันนี้ผมเห็นภาพพี่รัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับท่านลงพื้นที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะครับท่านไปติดตามเรื่องของการติดตา
1: ม
0: การป้องกันปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งด้วยแหละครับแต่ปรากฏว่าประเด็นใหญ่ที่ท่านพูดถึงวันนี้คือเรื่องของการกวดขันการครอบครองแล้วก็พกพาอาวุธปืนครับท่านบอกกันนะครับบอกว่าบริบทความจำเป็นในการใช้อาวุธปืนของประชาชนเนี่ยในพื้นที่

0: ต่างจังหวัดมีความแตกต่างกันในเขตกรุงเทพมหานครนะแต่กระทรวงมหาดไทยจำเป็นจะต้องเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของสังคม
1: ค
0: นะครับเน้นแนวทางที่สำคัญเช่นครับกวดขันจับกุมเด็ดขาดเลยมอบให้ฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจขันการพกพาอาวุธปืนรวมถึงปืนเถื่อนแล้วก็ผู้ที่พกพาโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยแล้วก็เร่งติดตามอันนี้ใบสำคัญคือใบป.3ค้างท่อครับสั่งการให้นายอำเภอแล้วก็ผู้ว่าเร่งตรวจสอบแล้วก็ติดตามในกรณีผู้ขอออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนคือใบป.3ไปแล้วครับแต่ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้มีการใช้อาวุธปืนคือป.4อ้อป.3 ป.4นะครับป.3ขอป.4ครอบครอง
1: อย่างนี้แล้วมีป.อีก
0: เออป.อะไรอย่าเด้ง
1: ป.12หรือป.อะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ย
0: มีป.ปลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะกำหนดกรอบระยะเวลาในการครอบครองต้องรีบดำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยภายใน30วันเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและการครอบครองปืนที่ไม่ถูกต้องท่านบอกว่าจะมีการเรียกประชุมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื
1: ่อ
0: รับฟังแล้วก็ปรับปรุงรูปแบบกฎหมายพรบอาวุธปืนอีกนี่นะ
1: อ
0: ันนี้เป็นท่านว่านะครับอ้าวแต่ผมอยากจะว่าเด้ง
1: อะไร
0: คือหลักสูตร CEO ofMCOT นะครับ CEO of อาเซียนรุ่นที่3ของเรานี่ครับต้องบอกกันนะครับบอกว่ามาตามคำเรียกร้องนะครับเรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะครับเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่แล้วก็เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับมารวมอยู่ในหลักสูตรนี้เลยรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนครับวิเคราะห์จอลึกไปเลยครับ2ประเทศมหาอำนาจด้วยเขาเคลื่อนไหวกันยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนครับยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยต้องย้ำท่านผู้ฟังนะครับหลักสูตรนี้เหลืออีกเพียง15ที่นั่งสุดท้ายค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะครับจะรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้ติดต่อมาโดยด่วนเลยครับ0944803076แล้วก็0944803034ครับ
1: แล้วก็ถ้าไอนะคะคุณผู้ฟังต้องไอเฮิร์บค่ะยาอุ่มสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
0: ลากันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
3: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มMCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่

0: 10%ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้พบกันในวันแม่แห่งชาติครับ12สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: ครับวันนี
5: ้ในวันพุธวันพุธหรือวันพฤหัสครับวันนี
4: ้วันพุธครับ
5: อ๋อวันพุธ
4: ครับ
5: แต่ว่าคุณณรงค์มาแทนคุณ
4: พี่อัน
5: อัญชลีพร
4: มีภารกิจฮะวันนี้วันแม่แห่งชาติครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่อันสลับครับวันพรุ่งนี้เป็นคิวพี่อัน
5: อ๋อครับ
4: ครับครับก็วันนี้วันแม่แห่งชาติก็ระลึกถึงพระคุณแม่ฮะแต่ว่าแม่ก็ต้องย้ำอย่างนี้นะพี่เพศานถ้าท่านยังอยู่กับเราเนี่ยรักท่านให้มากๆรักท่านทุกวันดูแลท่านให้ใกล้ชิดฮะเวลาคนเรามันไม่แน่ไม่นอนครับพอเวลาท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยคิดถึงยังไงก็กอดไม่ได้แล้วครับ
5: อืมก็วันนี้ผมก็ได้ออกไปข้างนอกไปทานข้าว
4: ครับ
5: ไปทานข้าวกับลูกๆเขาก็เลี้ยงคุณแม่ทุกปีแบบนี้นะ
4: ครับ
5: โอ้โหร้านอาหารคนเยอะแล้วก็ขับรถไอ้จุดที่มันจะต้องผ่านห้างดัง
4: ๆ
5: ติดรถติด
4: ครับ
5: รถติดมากแต่ว่าคนบริเวณจุดที่รถเขาจะเลี้ยวออกเข้าออกห้างแล้วมันก็โอเคว่าก็ไปกันแบบสบาย
4: ๆร้านอาหารต้องจองโต๊ะกันเลยไหมครับวันนี
5: ้ถ้าเป็นร้านที่แบบคนนิยมน่าจะต้องจอง
4: ครับ
5: ของผมก็ไม่ถึงกับจองอะแต่ว่าเราก็ผมก็รีบไปก่อน
4: ครับ
5: ล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็เป็นร้านที่คุ้นชินเนี่ยเป็นพัฒนาการที่คุ้นชินกัน
4: ครับ
5: ด้วยความบังเอิญยังไงก็ไม่ทราบวันแม่เนี่ยทานเขาน่าจะติดต่อกัน3-4 ปีมาทานมันลงโป๊ะเชะแต่ก็ปกติก็มาทานเขาอยู่นะ
4: ครับ
5: แต่ตอนหลังๆก็ห่างไปแต่ว่าอย่างน้อยก็เนี่ยวัน12 สิงหาที่ก็จะมาทานเขา
4: ครับ
5: ก็ไม่ต้องถึงกระจองแต่ก็สังเกตว่าแน
4: ่
5: น
4: แน่นนะฮะใช่คร
5: ับคนแน่นคนแน่น
4: ร้านอาหารเนี่ยบางทีถ้าไม่ได้จองไว้เนี่ยถ้าวันสำคัญแบบนี้นะครับแทบจะไม่มีคิวให้นั่งเลยล่ะครับยิ่งโดยเฉพาะในร้านอาหารของห้างสรรพสินค้าครับพี่พิสาร
5: ครับ
4: เต็มหมดนะครับตอนนี้ฮะ
5: ร้านอาหารผมเป็นร้านอาหารจีนเนี่ย
4: ครับ
5: ร้านอาหารจีนเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันถ้าไม่จองเนี่ยโอกาสมาแล้วไม่มีจะมีเป็นไปได้สูง
4: ครับก็วันนี้ถ้าเอาแวดวงการเมืองเนี่ยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับได้โพสต์ Facebook ครับพี่เพศานเนื่องในวันแม่12สิงหาคมก็มีภาพทั้งคุณพ่อฮะก็คือคุณชวรัตน์ชันบุรีกุลนะฮะแล้วก็คุณแม่ก็คือคุณทัศนีนะครับพร้อมกับน้องชายแล้วก็น้องสาวโดยระบุข้อความบอกว่าอายุครบแสนยิตปีนี้ยังมีพ่อมีแม่อยู่นะครับไม่เคยอยากได้อะไรมากกว่านี้ครับขอบคุณสวงสวรรค์นะฮะ
5: ก็คือพูดง่ายๆว่าอายุครบ60ครับ
4: ครับ
5: แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่เป็นร่มโพล่มไทร
4: อ๋อใช่ครับใช
5: ่ครับก็ดีเป็นบุญกุศล
4: ครับ
5: ครับ
4: มีอะไรปัญหาเครียดๆกับบ้านหาท่านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะไม่ต้องปรึกษาหารือฮะเจอท่านทั้งสองก็ถือว่าเราก็อบอุ่นหัวใจแล้วครับพี่ไพศาล
5: ครับผมนี่ก็เป็นลูกกำพร้านานละ
4: ครับ
5: คุณพ่อคุณแม่ก็จากไปหมดละ
4: ครับ
5: ก็วันพ่อวันแม่ก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะมีวันอื่นๆที่ทำบุญให้ท่านอยู่แล้ว

0: ครับ
1: นะ
0: ผมก็ไปหาบ่อยนะฮะ
1: ของคุณแม่ไปเยี่ยมคุณแม
0: ่
1: ไปเยี่ยมคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยกันเป็นใส่บรรจุอัฐิด้วยกันครับครับไม่อยู่กับผมแล้วฮะผมถึงบอกไงฮะคิดถึงยังไงก็กอดไม่ได้แล้วฮะก็เลย
1: ต้องต่างจังหวัดต่างจังหวัดไหม
0: อยู่ปทุมฮะผมเอามาไว้ที่ปทุมธานีครับก
1: ็
0: ได้ไปหาทุกวันหยุดครับ
1: คร
0: ับ ไปอย่างน้อยก็ไปยืนคุยไปยืนทักทายอยู่ด้วยกันอย่าทะเลาะกันนะพอตอนมีชีวิตอยู่ชอบทะเลาะกันประมาณนั้นนะ
1: ทะเลาะกันแบบให้คึกคลื่นหรือไง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ลิ้นกับฟันนะแบบลิ้นกับฟัน
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับอยู่บนฟ้าแล้วอย่าทะเลาะกันนะช่วยดูแลกันด้วยรักกันมากๆประมาณนี
1: ้ดีความสุขดี
0: ครับครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนนี่วันนี้ก็นายกช่วงที่ไปตักบาตรช่วงเช้านะเนื่องในวันแม่ก็ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อ
0: ก็ต้องขยายความสิพี่เพศานเพราะว่า
1: ไอ้ที่เป็นไวรัลที่เป็นอะไรดราม่าใช่ไหม
0: ครับ
1: ถึงมีปืนโจรขึ้นบ้านยิงก็ผิด
0: โอ้โหแล้วโลกโซเชียลนะบรรดาอินฟลูเอนเซอร์นะเอามาแซวกันชนิดที่ว่าแล้วจะให้ทำยังไงแหละโจรเข้าบ้านให้ใช้บางคนเอาเครื่องจุดเตาแก๊สเอาไปสารเดี๋ยวยิงด้วยเครื่องจุดเตาแก๊สเลยนี่ประมาณนี้
1: เป็นมุกไปก็นายกก็แก้ว่าก็โอเคหรอกก็ไม่ได้ว่าพูดหมายถึงว่าผิดหรอกแต่ว่าก็พูดสั้นไป
0: ครับ
1: พูดสั้นไปและเจตนาก็คือจะบอกว่าไอ้ปืนเนี่ยมันก็คือไม่มีหรือว่าอยู่ห่างกับมันดีที่สุด
0: ครับ
1: เพราะว่าถึงว่าโจรขึ้นบ้านแล้วยิงโจรเนี่ยก็หมายถึงว่ายังไงก็มีคดีอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลว่าเราไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุอะไรเงี้ยนะ
0: ก็มันเคยมีคดีความมาแล้วไงพี่เพศานทนายความยังออกมาย้ำเลยนะโจรเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะปีนเข้ามาเนี่ยยังไงมันก็ต้องถูกคดีว่าเราไปยิงคนอื่นไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วก็ไม่ต้องไปสู้กันในชั้นศาลฮะปีนเข้ามาอันนี้เราไม่รู้ครับวัตถุประสงค์ของเขาต้องการมาชิงทรัพย์หรือจะมาทำร้ายร่างกายเราป้องกันทรัพย์กับป้องกันคนในครอบครัวอันนี้มันสมควรแก่เหตุก็พอสมควรถ้าสู้ในชั้นศาลก็พอได้อยู่อะแต่ถ้าเกิดอีกกรณีหนึ่งโจรเข้าบ้านไปแล้วได้ทรัพย์สินเราไปแล้วกำลังปีนออกจากบ้านเราไปยิงเขาอะ
1: อ
0: ันนี้คดีมันก็จะหนักขึ้นว่าโอ้พยันตรายมันคุณปลอดไปแล้วนะคุณยังไปยิงเขาอีกอันนี้ฮะคนก็เลยมาตีความคำพูดนายกรัฐมนตรีว่าแล้วจะให้ทำยังไงครับ
1: แต่ผมเท่าที่ผมทราบนะ
0: ครับ
1: คือถ้ามีโจรเข้าขึ้นบ้านแล้วก็เราก็ป้องกันทรัพย์สินเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ต่อให้ว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้เป็นที่ประจักษ์ว่าเราทำอะไรนะตามสัดส่วนแล้วนะ
0: คือ
1: ว
0: ่
1: ากระทำตอบโต้ไปตามสัดส่วนเนี่ยสมมติว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้นะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วศาลก็ยังจะนั่นนะคือถ้าจะต้องลงโทษเนี่ยก็จะมีเหตุให้ลดโทษสมมติว่าไม่ดูแล้วก็อาจจะทำเกินกว่าเหตุนะแต
0: ่
1: ก็ถ้ามีโทษจำอย่างเงี้ยก็สามารถลดโทษ
0: ก็
1: โทษจำให้ไปรอลงอาญาก็มีโอกาสสูงอยู่ละ
0: ก็คิดแบบสามัญชนคนชาวบ้านนะพี่เพศานทร
1: ั
0: พย์สินของเรากว่าจะได้มาน้ำพักน้ำแรงฮะเราก็ต้องหวงแหนของเราสิใช่ไหมล่ะครับ
1: โดยข้อกฎหมายส่วนใหญ่แล้วแนวจะเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: คือถึงแม้ว่าให้ผิดเนี่ยก็ยังมี
0: เหตุบรรเทาโทษ
1: ให้มีเหตุบรรเทาโทษให้เพราะว่าเราโจรมันขึ้นบ้านเรา
0: ครับ
1: โอกาสที่คนมันจะทำแล้วจะเกินกว่าตกด้วยความตกใจด้วยความ
0: ก
1: ็วิตกกังวลนั้นเป็นไปได้หมดอ่ะ
0: ก็เงาตะคุ่มตะคุ่มปีนรั้วเข้ามากำลังงัดบ้านเราก็ไม่รู้หรอฮะว่าจุดประสงค์ของเขาต้องการทรัพย์สินบ้านเราหรือว่าต้องการชีวิตเราไงฮะ
1: บางทีเราจะไปรู้ได้ไงมันมีอาวุธไม่มีอาวุธ
0: ใช่ครับ
1: เราก็ต้องต้านทานไว้ก่อนละ
0: มีก่อนแล้วก็ใส่ตูมไว้ก่อนนะฮะ
1: ส่งเสียงก่อนแล้วมันยังไม่ขยับมันยังไม่หลบออกไปก็ต้องเอาเสียงที่มันดังขึ้นอีกนะ
0: ครับ
1: อะไรอย่างนั้นเป็นต้น
0: นายกก็เลยต้องอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าผมสื่อสารน้อยไปหน่อยต้องขออภัยนะฮะจริงๆก็คืออยากให้เราอยู่ไกลๆอาวุธอ่ะไม่อยากให้มีอาวุธปืนนะครับประมาณนั้นนะ
1: แต่วันนี้ที่ผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องมันคลื่นเครงมากนะ
0: ครับ
1: ก็คือ

0: นายกเนี่ยก็หลังจากไม่มีเหตุเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนไปก่อคดีฆ่ากันอย่างอุกอาจติดกันเนี่ยนะโดยเฉพาะที่นนทบุรีนะ
1: ครับ
0: สองเคสใหญ่ๆเลยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็มีการบอกเลยว่าจะต้องจัดระเบียบอาวุธปืน10ล้านกระบอกในประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: ทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายกันอย่างยกใหญ่เลยนะมีมาตรการเร่งด่วนนะเนี่ย
1: ครับ
0: ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นระงับการบอกออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3
1: ครับ
0: จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วัน4เร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้หรือป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่ครม.มีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต5ตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีเด็ดขาดพร้อมให้สัมภาระตรวจสอบ
1: ภาษี
0: หลักฐานการเสียภาษี6ตรวจสอบเครื่องกระสุนสนามยิงปืนให้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีโฆษณายิงปืนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็7ก็เร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดนะขยายความนิดนึงใบป.3เนี่ยใบป.3ก็คือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนนะ
1: ครับ
0: ใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าทางราชการก็คืออำเภอหรือว่ากรมการปกครองอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับใบป.3เนี่ยไปติดต่อซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าหรือรับโอนจากผู้อื่นได
1: ้คือได้ใบนี้มาแล้วเนี่ยเข้าร้านปืนได้เลยหรือเป็นมรดกตกทอดก็เอาไอ้นี้ไปขออนุญาตได้เลยอย่างนี้เหรอ
0: หรือว่าไปซื้อจากอย่างไปซื้อคุณฉลองเที่ยวแรงที่มีอยู่8กระบอกที่แบบแกว่าโอนลอยเนี่ยนะเนี่ยเอาเราใบป.3ไปซื้อ
1: ครับ
0: กำหนดมีอายุ6เดือนนะออกมาแล้วเนี่ย6เดือนเนี่ยต้องไปซื้อให้มันเรียบร้อย
1: ครับ
0: หรือไปรับโอนมาให้เรียบร้อยหากหมดอายุ6เดือนยังไม่ซื้อจะต้องไปขอใหม
1: ่
0: อันนี้ที่คุณอนุทินเขาบอกว่าจะต้องสั่งให้กรมการปกครองหรือว่าทางจังหวัดเนี่ยไปตรวจสอบดูสิ
1: ครับ
0: มันเกิน6เดือนแล้วยังเนี่ยที่มันถือค้างกันเนี่ย
1: ครับ
0: ได้มั้ยพอมันขอให้6เดือนแต่บางทีมันไม่ถึงมันเลยไปแล้วมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังถือใบป.3กันไว้ครับส่วนใบป.4เนี่ยก็คือใบอนุญาตให้มีและใช้เปรียบเสมือนโฉนดปืนหรือทะเบียนประจำปืนออกให้หลังจากที่คุณนำปืนที่ซื้อตามใบป.3มาตรวจสภาพและขึ้นทะเบียนกับนายทะเบียนให้เรียบร้อยเอาใบป.3ไปซื้อปืนหรือไปรับโอนปืนมา
1: ครับ
0: นะแล้วก็เอาปืนนั้นเนี่ยเอาไปตรวจสภาพลงทะเบียนเขาจะออกใบป.4ให้
1: เพราะว่ามันจะต้องตรวจประวัติอ่ะพี่เบสารต้องเอาปืนนั้นไปยิงก่อนแล้วก็เอากระสุนปืนที่มันมีหัวจุดชนวนอยู่อ่ะเป็นหลักฐานของเจ้าหน้าที่ปกครองเอาไว้ครับ
0: ครับคราวนี้กำหนดเวลาใบป.4เนี่ยเขาจะมีอายุอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่คุณเป็นเจ้าของและครอบครองปืนกระบอกนั้น
1: ครับ
0: อนุญาตให้เก็บและใช้ได้เฉพาะในเคหสถานตามภูมิลำเนาแต่ว่าระเบียบใหม่นายกเขาจะให้3ปีคุณต้องมาติดต่อขอต่อทะเบียน
1: ครับ
0: คือให้ไม่ให้ตลอดไปแล้วเพื่อที่จะมาพูดง่ายๆเอามาตรวจสอบดูประวัติ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครบ3ปีแล้วคุณก็ต้องมารีเช็คอ่ะถ้าไม่มีอะไรเป็นปกติทุกอย่างก็ให้ต่อไปอีก3ปี
1: ครับ
0: เหมือนใบขับขี่เดี๋ยวนี
1: ้5ปี
0: ใบขับขี่เดี๋ยวนี้ตลอดชีวิตไม่มีแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับไม่มีแล้วครับ
0: อย่างผมเนี่ยใบขับขี่ตลอดชีวิตยังมีแต่ว่าผมเห็นรุ่นหลังๆนี่ก็ต้องไปต่อกันสามปีห้าปีก็ต้องไปต่อกัน
1: ก็รอบแรกถ้าไปสอบนะฮะได้ปีนึงนะครับแล้วก็ต้องถือใบอนุญาตปีนึงเนี่ยประมาณสักกี่รอบอ่ะผมจำไม่ได้ละหลังจากนั้นมาก็5ปีฮะ5ปีต่อกันครั้งนึงอ่ะครับ
0: เนี่ยแล้วก็มีข่าววันนี้ก็อธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการเลย
1: ครับ
0: ตามที่นายก

0: ได้มีมาตรการระยะสั้นระยะยาวเนี่ยนะให้นายทะเบียนเพราะว่าพวกนายอำเภอพวกผู้ว่าเขาจะเป็นนายทะเบียนใช่ไหม
1: ก็เป็นคนออกใบอนุญาตให้อ่ะครับ
0: ผมเป็นงานของมหาดไทยกรมการปกครองนะ
1: ครับ
0: นะฮะเอานี่คือทั้งหลายทั้งปวงที่นายกก็ดูจะแข็งขันมาก
1: ครับ
0: แต่มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
1: ฮะ
0: วันนี้เนี่ยมันเกิดประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลอย่างหนักครับหลังจากที่มีเพจชื่อเพจสื่อเถื่อนนะ
1: ครับ
0: สื่อเถื่อนไอเราเป็นสื่อทางการ
1: อ่าฮะ
0: อันนี้เขาบอกเขาสื่อเถื่อน
1: ครับ
0: เพจชื่อสื่อเถื่อนเนี่ยตั้งชื่อมาดูชวนติดตามเรื่องไงก็ไม่ทราบนะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าที่เห็นนี้คืองานเลี้ยงฉลองครบรอบ134 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10สิงหาคม
1: ครับ
0: ที่อำเภอเกาะพะงันครับ
1: สุราษฎร์ธานี
0: ปรากฏว่าในงานดังกล่าวเนี่ยครบรอบ134 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวมาจับรางวัลมอบให้กับผู้โชคดีภายในงาน5 กระบอก
1: โอ้โหสนองนโยบายนายกเลยนะครับ
0: เขากำลังจะควบคุมอยู่ไม่ให้ออกใบป.3เพื่อมาเพิ่มจำนวนอาวุธปืนอันนี้ในงานเนี่ยแจก
1: ปืนเลย
0: บ้านที่เกาะพะงัน
1: ครับ
0: แจก5 กระบอก
1: กำนันผู้ใหญ่บ้านสังกัดอะไรนะเนี่ย
0: กองการปกครองนี่แหละหากันตรึม
1: ครับ
0: แล้วภายในงานก็ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตสดจากศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังมาสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ร่วมงานไฮไลท์สำคัญที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสม
1: ครับ
0: ก็คือช่วงจับรางวัลที่มีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5 กระบอกนี่แหละครับมาล้วงจับรางวัลกันโอ้โหโชว์แล้วทีนี้ปืนลูกซองยาว
1: สวยสวย
0: อย่างกับ M16 นะ
1: ใช่ครับใหญ่สวยแล้วก็มันยิงไม่ได้มืดทีละนัดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับพี่เบสารเดี๋ยวนี้มันใส่กระสุนได้โอ้โหหลายนัดอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อนุภาพมันร้ายแรงพอสมควรเลยนะครับ
0: ครับ
1: อ่าฮะโอ้นี่ฮะนี่ตบหน้าฉาดใหญ่ท่านอธิบดีกรมการปกครองเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหกระเด้งไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอ่ะที่กำลังเดินช้อปปิ้งอยู่โอท็อปวันที่4เนี่ยครับ
0: ครับแล้วเนี่ยเขามีภาพมีอะไรต่างๆมาลงข้อมูล
1: อ่
0: ะไม่น่าจะเลื่อนลอย
1: ครับ
0: มีหน้าตาคนมอบคนรับ จับรางวัลได้กันนะ
1: โอ้โหก็เขาก็ไปตามนายกรัฐมนตรีอะฮะเพราะว่าท่านนายกบอกว่าแหมถ้าจะคุมอาวุธปืนจริงๆต้องไม่มีให้มาให้พกเลยเนี่ยไอ้ป.12ผมก็ไม่เคยเซ็นให้แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถพกอาวุธปืนได้ยกเว้นเจ้าหน้าที่นะฮะคนก็ถามไปถึงนักการเมืองเลยเอาตั้งแต่รัฐมนตรีก็จะมีนายตำรวจติดตามเป็นข้าราชการตำรวจมีอำนาจหน้าที่นะฮะการปฏิบัติหน้าที่อันนี้พกอาวุธได้แต่คนขับรถคนใกล้ชิดคนติดตามพกกันหมดอ่ะพี่เบสารจนต้องถามว่าอ้าวแล้วท่านนายกและคนเหล่านี้ล่ะนักการเมืองเหล่านี้จะต้องเคลียร์เขายังไงเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะเคลียร์ทำเนียบผมจะตรวจทำเนียบเลยว่ามีปืนกันกี่กระบอกไม่ให้มีนะฮะยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่อันนั้นเขาพกพาอาวุธได้ตามกฎหมายแต่บรรดาคนอื่นจะไม่ให้มีแล้วนะก็เลยไปค้นกันอีกพี่เบสารเมื่อสักครู่นี้เพจอะไรนะสื่อเถื่อนใช่ไหมครับ
0: สื่อเถื่อนใช้ชื่อสื่อเถื่อน
1: มีเพจไทยอะไรนะไทยแอร์เมดนะฮะฟอร์สนี่นะครับ
0: ไทยอาร์มฟอร์ส
1: ไทยอาร์มฟอร์สนะฮะ
0: เอ
1: าไทยอาร์มฟอร์ส
0: เพจดังเรื่องไอ้ช่วงข้อมูลช่วงไทยกัมพูชา
1: ไทยกัมพูชา
0: เขาก็ไทยอาร์มฟอร์สเนี่ยข
1: ้
0: อมูลเขาเยอะ
1: เขาขุดค้นบิ๊กเนมบ้านใหญ่ของภูมิใจไทยเลยนะฮะแจ้งถืออาวุธปืนมากน้อยขนาดไหนเอาเฉพาะนครปฐมนะพี่เมษานตระกูลสะสมทรัพย์รวมๆแล้วมี55 กระบอกครับ
0: พี่น้องก็นะ
1: ครับคุณชาดาไทยเศรษกำนันป้อก็ติดโผด้วยนะฮะภรรยาของนายกรัฐมนตรีก็มี1 กระบอกด้วยนะครับแต่ว่าของนายกฉันบอกว่าของเขาหายไปแล้วเนี่ย
0: นายกบอกของเคยมีแล้วหายไปแล้ว
1: หายไปแล้ว
0: แจ้งความว่าหาย
1: ครับก็ทางคุณอนาลโยกอสกุลเจ้าของเพจนะฮะไทยอาร์มฟอร์สนี่แหละเพจข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธสงครามโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่ารายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยบางส่วนนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างว่าบางส่วนที่มีการแจ้งครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินครับคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยมี12 กระบอกคุณชาดาไทยเศษ

0: มี23กระบอกคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลมี26กระบอกคุณอนุชาสะสมทรัพย์คนเดียวนะครับ40กระบอกฮะคุณพานุวัฒน์สะสมทรัพย์15กระบอกมี2คนเข้าไปก็55กระบอกไปแล้วนะครับคุณธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจ13กระบอกคุณรังสีกรทิมาอะไรตะที่มากริตตะนะฮะขออภัยถ้าเกิดอ่านผิดนะครับ5กระบอกนะฮะแล้วก็คุณอัศพลสันไตรภพ2กระบอกแล้วก็มีภริยาของท่านนายก1กระบอกนะครับ
1: อืมคุณจ๋า
0: ครับโอ้โหแล้วปืนแล้วแต่ละกระบอกนี่มันไม่ใช่ราคาถูกๆนะพี่เบสารครึ่งค่อนแสนเลยนะครับถ้าดีๆหน่อยเนี่ยมันก็แสนกว่าเลยนะครับ
1: ใช่ใช่อ้าวเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ครับคร
1: ับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ว้าวฉันโชคดีอะไรขนาดนี
4: ้ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
5: M-CLOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499009 M-CLOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: M-CLOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-CLOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: คุณ ETS นะครับพี่เพศานคุยเข้ามาบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยมี 40-50 กระบอกเลยผมขอมีมั่งสักกระบอกได้ไหมครับนะฮะก็มีบางท่านแจงมาแล้วนะอย่างคุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้ก็แจงมาเหมือนกันบอกว่าไอ้ที่มีเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นนักกีฬานะเป็นนักกีฬายิงปืนนะฮะแล้วก็สะสมเอาไว้นะครับสะสมเอาไว้บางคนเขาสะสมเหมือนพระเครื่องจริงนะพี่เพศานไม่เคยเอามาใช้ให้เห็นมายุงมายิงอะไรนะครับวันดีคืนดีก็ออกมาขัดถูให้มันเงาสวยงามแล้วก็ดูความสวยงามของอาวุธปืนเก็บเข้าตู้เหมือนเดิม
1: ก็มีหลายวัตถุประสงค
0: ์ครับ
1: หลายวัตถุประสงค์เป็นงานอดิเรกก็มีแล้วก็บางคนก็ชื่นชอบ
0: ครับ
1: ทั้งมีทั้งพกไปไหนมาไหนไม่มีปืนแล้วรู้สึกมันเหมือนกับบางคนก็เปรียบเปยนะเหมือนกับแก้ผ้าเดิน
0: ครับ
1: มีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองนะผิดปกติเลยต้องพกปืนไปไหนต้องมีปืนติดตัวตลอดแต่ก็จะมีคนลักษณะอย่างนั้นอยู่ไม่น้อย
0: แต่พอมีแล้วต้องใช้เนี่ยปลายทางมันคุกไงพี่เพศานเพราะเห็นไหมเหตุทะเลาะวิวาทบนท้องถนนนะถ้ามีอาวุธปืนขึ้นมาเนี่ยปลายทางจบไม่สวยสักคนนะ
1: ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็มีปัญหาตามมาได
0: ้เอาเพราะถ้าเกิดเราไม่มีอาวุธร้ายแรงอย่างเนี้ยคำพูดที่เราจะสื่อสารออกไปกับคู่กรณีมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับ แต่พอมีอาวุธ

0: ปืนเนี่ยการพูดคุยมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะครับ
1: อืมนะ
2: ก็วันนี้อธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโกษาศิวิไลก็ลงคำสั่งด่วน
0: ครับ
2: ถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศนะบอกว่านารัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยก็คือนายกอนุทินเนี่ย
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะ
0: ครับ
2: ให้ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก็คือ1มาตรการเร่งด่วนเนี่ยก็จะประกอบด้วยไม่อนุมัติให้เปิดโครงการปืนสวัสดิการใหม่2ให้มหาดไทยและนับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3เป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นสามให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3ที่ยังค้างอยู่โดยที่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนจริง
0: ครับ
2: แล้วให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30 วันสี่ให้ผู้ได้รับอนุญาตซื้อปืนและซื้อปืนไปแล้วให้รีบมาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: ครับ
2: 5ก็ให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายสอดคล้องกับยอดใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3หรือไม่ถ้าไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดเนี่ยก็ไล่เรียงตามคำสั่งที่ออกมา
0: ครับ
2: ที่รัฐมนตรีมหาดไทยก็คือตัวนายกสั่งการ
0: ปัญหาก็คือสนามยิงปืนเนี่ยพอซ้อมเสร็จแทบปืนฝากไว้ฮะไม่ต้องพกออกมาข้างนอกฮะ
2: อันนี้เขาจะออกระเบียบ
0: ครับ
2: ให้ดำเนินการอย่างนั้น
0: ครับ
2: ก็ดูแบบอาการก็แบบเข้มข้นนะ
0: ฮะ
2: แต่จะเป็นไฟไหม้ฟางหรือเปล่าวูบเดียวหรือเปล่า
0: ครับอัน
2: นี้ก็ดูกันต่อไป
0: โอ้ก็นี่ปืนเหล่านี้คือมีทะเบียนคุยกับนักอาชญาวิทยาครับพี่เบสานฮะเขาบอกว่าต้องแยกอย่างนี้ปืนมีทะเบียนเนี่ยอย่างที่พี่ไพศาลเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยป.3คือซื้อป.4คือไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบประวัติปืนนั้นใช่ไหมครับเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เราจะต้องเอาปืนเข้าบ้านเราเนี่ยนะครับเขาบอกไอ้ปืนมีทะเบียนเหล่านี้คนถือเนี่ยเขามีวิจารณญาณพอไม่เอาไปใช้เหตุยิงใครหรอครับเพราะว่าพอเขาไปตรวจปลอกกระสุนปืนมันสาวมาถึงต้นตอได้ไอ้ที่มันยิงกันทุกวันเนี่ย1 ปืนเปลี่ยนมือ2 ปืนเถื่อนครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นปืนไม่ค่อยไม่ถูกต้องอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: นะประมาณเห็นว่า 90%
0: ครับ
2: ที่ก่อคดีลักษณะอาชญากรรมนะ
0: ใช่ครับนั่นแหละฮะคือเอ๊ะเกาถูกที่คันหรือเปล่าฮะเพราะว่ามาตรวจสอบลักษณะนี้คุณต้องออกนโยบายปราบปืนเถื่อนเลยต่างประเทศนะครับเขามีการสำรวจผลวิจัยเลยฮะที่ออสเตรเลียพี่เพศานครับกรณีมีเหตุการใช้อาวุธปืนเนี่ยเขาออกกฎหมายเรื่องของการนิรโทษกรรมเลยใครมีอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอามาคืนรัฐจะนิรโทษกรรมให้นะฮะแล้วก็ดูสถิติอุบัติเหตุมันลดลงไป 50% เลยนะครับหลังจากที่มีเอาปืนเถื่อนเอามาคืนเจ้าหน้าที่กันเนี่ยครับบ้านเราก่อนหน้านี้นะฮะหลังจากมีการก่อเหตุกันที่ห้างดังกลางเมืองก็เคยออกนโยบายนิรโทษกรรมไปรอบแล้วฮะให้เวลา90 วันถึง120 วันเอาสิ่งเทียมอาวุธปืนมาคืนนะฮะ
2: ก็เห็นว่าก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร่นะ
0: ก็นักอาชญาวิทยาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมเอาไปคืนเนี่ยแล้วผมซื้อเปลี่ยนมือมาเนี่ยถ้ามันถูกรางวัลที่1ขึ้นมาก็คือไอ้ปืนกระบอกนี้มันเคยไปทำอะไรใครมาก่อนก็มีประวัติอยู่ผมซวยสิครับไม่เอาไปคืนดีกว่า
2: ถ้าจะออกไอ้ระเบียบพวกนี้มันต้องให้ครอบคลุมให้ป้องกันเขาแบบโดยที่เขาเองไม่รู้สึกว่าความเสี่ยงเขาไม
0: ่
2: มีอย่างเงี้ยนะ
0: จึงจะได้รับความร่วมมือครับ
2: โอ้ยคุณครอบครองอาวุธปืนที่มันเคยมีประวัติครอบ
0: ยาวเลยครับนี่ครับคุยกับเจ้าหน้าที่ยาวเลยครับ
2: คุณต้องออกมาในรายละเอียดให้มันดูครอบคลุมไปก่อน
0: ครับ
2: นะ
0: คุณคนฝันข่าวบอกว่าปืนเถื่อนกับปืนขึ้นทะเบียนใครมากกว่ากัน60-40ครับเรามีอยู่ 10.3 ล้านกระบอกนะสำหรับคนไทย70ล้านคนนะก็เป็นปืนที่มีทะเบียนประมาณสักเกือบ 60% นะฮะแล้วก็
2: มีทะเบียน60ป่ะ
0: ประมาณนะฮะ4ล้านกว่าป่ะ

0: หรือ4ล้านหรือ6ล้านเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้มันสลับกันไปนะฮะแล้วก็ไอ้ปืนเถื่อนอีกอะประมาณ4ล้านนะ
1: ก็ไม่น้อยนะ
0: ไม่น้อยครับครับถ้าเทียบเป็นคนไทยอ่ะยืน100คน15คนมีปืนนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยยืนกัน100คน 0.1 คนฮะมีปืนครับ
1: ครับตอนนั้นที่เขาก็สตุ้งสตังเขาน่าจะมั่งคั่งกว่าเรานะ
0: ครับ
1: แต่ของเราก็อย่างว่าคนมีตังนักการเมืองเนี่ยคนหนึ่ง10 20กระบอก30กระบอกอะไร
0: ครับใช้ไม่ถูกเลยนะว่าจะเอากระบอกไหนมาขัดมาถูมาเช็ดเนี่ยนะ
1: ครับโจรขึ้นบ้านไม่รู้จะเลือกหยิบกระบอกไหนมายิง
0: ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลือกก่อนเนี่ยประมาณเนี้ยครับ
1: แล้วมีปืนนี่มันต้องเอาไปมันแบบมันไม่ใช่ว่าจู่ๆวางไว้นะมันต้องบั่นมาล้าง
0: ต้องเช็ดใช่ครับใช่ครับ
1: ถูนะแล้วก็ต้องเอาไปซ้อมยิง
0: ซ้อมยิงเคลือบน้ำมันประมาณนี้ไม่งั้นเดี๋ยวพอมันเสียศูนย์ไม่ตรงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใช้อะไรก็ออกมาใช้จริงๆมันใช้ไม่ได้ครับ
1: ก็เคยเห็นคนที่เขามีปืนอยู่เดี๋ยวก็ต้องมาถอดมาล้าง
0: ครับ
1: มีเครื่องอุปกรณ์ก็มีไอขดลวดอะไรไอ้ก้านขดลวดไปด้วยเอาไว้แยงลำกล้องอะไรก็จะมีแล้วก็วุ่นวายไปหมด
0: แล้วอันตรายเห็นไหมพี่เพศาลเอาย้อนหลังกลับไปสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะที่มีการยิงกันตรงวัดลาดพร้าวอ่ะแถวๆลาดพร้าวอ่ะพี่เพศาลแล้วแฟนที่เป็นผู้ชายเอาปืนออกมาขัดเช็ดถูปรากฏว่าปืนลั่นใส่ภรรยาตัวเองเสียชีวิตแล้วตัวเองต้องถูกดำเนินคดีประกันตัวออกมาสู้คดีว่าปืนมันลั่นไปถูกคนรักเสียชีวิตมางานศพที่วัดเพื่อนของคนที่เสียชีวิตไม่เชื่อว่าปืนมันลั่นต้องตั้งใจยิงเพื่อนชะแน่ๆเลยนะฮะแล้วก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็ยิงกันสนั่นวัดเนี่ยพี่ไพศาลเห็นไห
1: ม
0: พอยิงกันสนั่นวัดคนที่เป็นมือปืนลั่นใส่ภรรยาเสียชีวิตคนที่โกรธว่าเพื่อนตัวเองตายเนี่ยที่ไปก่อเหตุยิงเนี่ยแล้วก็ต้องหนีไปแล้วเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมให้มอบตัวแล้วเขาก็ไลฟ์สดสุดท้ายปลายทางกลางดึกเขาก็ทำร้ายตัวเองด้วยปืนกระบอกนั้นเสียชีวิตไปกันหมดเลยฮะ
1: สามศพ
0: ใช่ครับนะฮะเอาปืนมาเช็ดเอาปืนมาถูฮะ
1: อ้างว่างั้น
0: ครับ
1: โอเคพักกันอีกสักครู่นึงครับ
2: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา35นาทีครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3สักครู่หนึ่งนะครับ
1: โอ้ครับดีครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เหลือที่นั่งน้อยลงแล้วนะครับ
1: เห็นว่าเหลือไม่ถึง10ที่ประมาณ10ที่
0: ใช่

0: ครับต้องเร่งกันแล้วนะครับเพราะว่าจะปิดรับสมัครวันที่25นี้แล้วนะครับคำเรียกร้องครับมาตามนี้เลยฮะรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทครับรับสมัครอย่างที่ผมบอกไปนะฮะถึง25สิงหาคมนี้โทรได้เลยนะครับ09448030760944803034และ0943966649รีบสมัครด่วนนะครับตอนนี้น้อยกว่า15ที่นั่งไปแล้วฮะเหลือไม่ถึง10แล้วมั้งครับตอนนี้พี่ไพศาลครับและที่สำคัญนะอันนี้คือรุ่นที่3ใช่ไหมครับรุ่นที่1และรุ่นที่2เขายังเกาะกันแน่นปึ๊กเลยพี่ไพศาลแล้วนักธุรกิจทั้งนั้นฮะที่เขาเกาะกันแน่นขนาดนี้แล้วแหมสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: เดี๋ยวจะมีการรับสหายรับน้องอะไรกันด้วยนะ
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เพื่อมาเข้าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน
0: ครับ
1: ทั้ง3รุ่น
0: ครับมันก็จะกลายเป็นจุดแข็งฮะในการถ้าเกิดว่าจะเจาะตลาดอาเซียนกันจริงๆเนี่ยนะฮะคนมีประสบการณ์คนทำธุรกิจอยู่เนี่ยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ให้ข้อแนะนำอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจของเราอะครับ
1: ครับแล้ววันนี้เนี่ยมีการเปิดเผยไอ้ผลของการสอบเรื่องทุจริต
0: ครับ
1: ทุจริตไอ้
0: ท้องถิ่นนะฮะ
1: ท้องถิ่นนะ
0: ครับ
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568อย่างที่ทราบกันว่านายกตั้งคณะกรรมการชุดนี้โดยมอบให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นิมประพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็ได้มีการประชุมกันครบเรียบร้อยสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็ได้ส่งรายงานถึงนายกรัฐมนตรีอนุทินไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: ตั้งแต่เมื่อวันที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคราวนี้วันนี้มีการเปิดผลการสอบฮะก็ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเรื่องนี้มันมีช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอน
0: ก็บกพร่องตั้งแต่ร่าง TOR เลยครับ
1: ตั้งแต่การกำหนดอัตราว่าง
0: ครับ
1: การอนุมัติจัดสอบการจัดทำ TOR
0: ครับ
1: การจัดหาผู้รับจ้างการจัดสอบการตรวจคะแนนการประกาศผลประชุมการเรียกบรรจุและการดำเนินการหลังพบขบวนการทุจริต
0: ก็เราคุยกันตั้งแต่ช่วงแรกๆกับพี่เบสารต้องการบรรจุกี่ตำแหน่งมัน 6,600 หรือ 6,000 ประมาณนี้ไม่ใช่เหรอครับ
1: เห็นที่สอบเนี่ยเขายืนยันว่าอัตราว่างสำหรับการสอบเนี่ย 8,545 อัตรา
0: ครับ
1: แต่สอบไปสอบมามีการบรรจุจริงไปถึง 15,520 อัตราม
0: ันบวมไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหม
1: เกือบครึ่ง
0: ครับ
1: จึงเสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุเกินอัตราดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายได้ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม
0: ่อ
1: ันนี้แรกเลยนะ
0: ครับ
1: ส่วนการจัดทำ TOR พบว่ากสทเนี่ยมอบฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ TOR และกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการสอบในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่คณะกรรมการย้ำว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ทำให้กสทพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายเนื่องจากก็ยังมีหน้าที่กำกับและรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดสอบอยู่ดี
0: ครับ
1: นอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับจ้างนำงานตรวจผลสอบไปให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการและมีการทำสำเนาข้อมูลผลสอบเพิ่มอีก1ชุด

ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความเสี่ยงต่อการทุจริตและควรตรวจสอบว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ประเด็นสำคัญที่สุดของรายงานคือพบความผิดปกติของผลคะแนนสอบโดยผลการตรวจคะแนนผู้รับจ้างช่วงทันทีหลังการสอบภาคกอและขอไม่ตรงกับผลที่มีการประกาศจากการตรวจสอบดิจิทัลฟุตปรินต์และคำให้การผู้เกี่ยวข้องพบหลักฐานการสั่ง

0: ีและโอกาสได้รับการเรียกบรรจุคณะกรรมการระบุว่าเป็นความบกพร่องร้ายแรงและการมอบหมายหรือประสานกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่และอำนาจให้แก้ไขผลสอบที่มีการประกาศแล้วเป็นพฤติกรรมผิดปกติและทุจริตอย่างชัดแจ้งรายงานฉบับนี้ยังวิจารณ์ว่ากสทไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดผลสอบอย่างเพียงพอก่อนรับรองโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลลับทั้งที่กสทเป็นผู้กำหนดชั้นความลับเองและมีหน้าที่รับผิดชอบผลสอบอีกประเด็นที่คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตคือหลังมีการจับกุมขบวนการทุจริตกสทยังดำเนินการเรียกบรรจุต่อก่อนจะมีคำสั่งให้ชะลอการบรรจุในภายหลังโดยคณะกรรมการเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติและสะท้อนปัญหาในระบบสั่งการและบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการคณะกรรมการยังเสนอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งแพ่งอาญาปกครองและด้านมาตรฐานทางจริยธรรมพร้อมตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเนื่องจากเห็นว่าพฤติการมีลักษณะทำเป็นขบวนการอย่างชัดเจนพร้อมเสนอให้ทบทวนว่ากสทควรจัดสอบต่อไปหรือไม่เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อกสทและระบบการจัดสอบได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากยังให้จัดสอบต่อต้องปรับกลไกและโครงสร้างให้มีธรรมาภิบาลและระบบควบคุมที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผลสอบเสนอให้กรมการปกครองท้องถิ่นจัดทำคะแนนและบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาคกรและขอใหม่จากฐานข้อมูล OMR คัดแยกผู้ที่มีหลักฐานว่าถูกแก้ไขคะแนนโดยมิชอบทบทวนการรับรองผลและเพิกถอนการขึ้นบัญชีหรือการบรรจุผู้ไม่มีสิทธิ์รวมถึงติดตามเรียกเงินเดือนและค่าตอบแทนคืนหากเป็นกรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับนอกจากนี้เสนอให้สำนักงานกพ.จัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตการสอบเข้าราชการเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบได้ตั้งแต่ขั้นตอนสมัครสอบและป้องกันไม่ให้ผู้มีประวัติทุจริตกลับเข้าสู่ระบบราชการ
1: ครับ
0: และก็ยังเสนอให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ TOR มาตรฐานกลางสำหรับการจัดสอบครอบคลุมความปลอดภัยระบบ IT การคุ้มครองข้อมูลการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงการจัดทำออดิตลองและระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคะแนนพร้อมให้สำนักงานกพ.ปปท.ตำรวจกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการร่วมปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามฐานความผิดและบทลงโทษการทุจริตสอบรับเข้ารับราชการทางนี้คณะกรรมการเสนอให้ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตส่งให้สำนักงานกพ.จัดทำฐานข้อมูลกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าต่อนายกทุก3เดือน
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามนายอนุทินได้ลงนามเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอและเพิ่มข้อสั่งการโดยมอบหมายให้นายประกรณ์กำกับดูแลติดตามและรายงานนายกรัฐมนตรีทุกระยะโดยเร็วที่สุดลงวันที่11สิงหาคม2569
1: ส่งถึงมือนายกไปแล้ว
0: ครับก็เนี่ยที่ก็มีข้อเสนอว่าให้ทำ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยนายกสั่งการแล้วก็ให้ดำเนินการแล้วก็ให้คุณประกรณ์คนตามงานเลย
1: ครับก็มติของกกลางตอนนี้ส่งไปถึงกจังหวัดใช่ไหมแล้วก็กจังหวัดกำลังจะส่งไปถึงอปทเพื่อให้มีการถอนบรรจุพี่เภสัชที่บรรจุกันไปแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะให้แล้วเสร็จเนี่ยครับสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยครับแล้วก็ที่วันก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศลำดับบัญชีรายชื่อใหม่นั่นแหละกำลังตามอยู่ว่าเขากำลังจะเอาคนเหล่านี้บรรจุเข้าไปทดแทนครบทั้งหมดหรือไม่ยังไงเพราะไอ้ที่มันบวมมาต้องอย่าลืมนะฮะตำแหน่งที่ต้องการจริงมัน 8,000 กว่าแต่ว่ามันบวมไปถึง 15,000 ครับจะบรรจุใหม่ 15,000 หรือเปล่าหรือเอาแค่เฉพาะที่ต้องการ 8,600 เท่านั้น
0: อ
1: ันเนี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าไม่งั้นโอ้โหระบบราชการฐานเงินเดือนก็ต้องเทอะทะใหญ่โตทั้งที่รัฐบาลกำลังจะยุบเลิกภารกิจของบางหน่วยงานของรัฐที่ภารกิจซ้ำซ้อนไม่มีความจำเป็นแต่บวมไปถึงครึ่งหนึ่งอะจะทำยังไงต
0: ่
1: อเดี๋ยวต้องตามดูตรงนี้ต่อด้วยนะ
0: ครับ
1: ถามว่าเรื่องนี้ช้าหรือไม่ยังไงที่กรณีคุณทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่ามหาดไทยยื้อเวลาส่งข้อมูลให้กับปปช.สอบทุจริตท้องถิ่นหรือไม่นะฮะวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณบรสิทธิ์ก็ออกมาอธิบายด้วยนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังทำงานอย่างหนักเลยโดยเฉพาะสถ.แล้วก็บอกว่าปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบเนี่ยมันมีเกือบ 300,000 คนนะพี่ไพศาลที่เข้าไปสอบกันนะครับ และขณะนี้การตรวจสอบ

0: เพิ่งจะแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบนะครับกรณีแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้าคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าเนื่องจากต้องส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานดำเนินการคัดสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบขณะนี้ขั้นตอนก็เสร็จไปแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและก็จะเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดครับส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามหาดไทยอาจจะปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องคุณวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีปกป้องใครขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกเปิดออกมาแล้วตรวจสอบได้ครับแล้วก็บอกว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้อง 5,929 คนเป็นเพียงปลายเหตุนะฮะแต่กระทรวงกำลังพยายามแก้ไขทุกจุดที่สามารถดำเนินการได้ก็ชุดที่อาจารย์ประกรณ์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ครับว่าขั้นตอนไหนมันบกพร่องอะไรกันยังไงจะแก้ไขกันยังไงฮะยืนยันว่าไม่ได้ประวิงเวลาไม่ได้ล่าช้าครับตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีแอบแฝงครับดูจากอะไรฮะนครศรีธรรมราชพี่เบสาร132คนนะฮะที่สาวคนหนึ่งที่สอบได้ที่หนึ่งอ่ะที่ประกาศใหม่ฮะแสดงว่าอีก100ถึง131เนี่ยหลุดหมดเลยนะครับสอบไม่ได้ฮะ
1: เดี๋ยวน้องเขาบอกให้ตัดสัญญาณ
0: อ๋อเขาตัดสัญญาณ
1: ตัดสัญญาณก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมา
0: ครับ
1: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับพี่เพศานครับแม่คุณผู้ฟังนะฮะคุณอิสราชนบอกว่าผมไม่อยากจะรู้เรื่องอะไรเลยเท่ากับอยากจะรู้ว่าเขาตบกันจริงๆหรือเปล่า
3: อ๋อที่ทุ่งใหญ่นะ
2: ครับครับเมืองคอนนะ
3: ครับศรีธรรมราช
2: ครับก็ทางท่านรองผู้กำกับท่านยังไม่ออกมาพูดอะไรเลยอาจจะหวั่นเกรงอิทธิพลอะไรหรือไม่ยังไงนะแต่ว่าทางเพจตำรวจเองเนี่ยเขาก็โพสต์มาแล้วนะฮะโต้อย่างแรงเลยว่าจุดกล้าทำกับตำรวจอย่างนี้ได้ยังไงกลางงานศพเลยนะฮะทุกคนตกตะลึงกันหมดนะฮะ
3: ครับ
2: เรื่องราวมันเป็นยังไงก็คือมันมีรายงานข่าวมาครับนะฮะที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชเนี่ยเกิดเหตุการณ์อื้อฉาวสะเทือนวงการศรีกากีและแวดวงการเมืองท้องถิ่นครับเมื่ออดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เมืองคอนก่อเหตุบุกไปตบป้องหูรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพท่ามกลางสายตาแขก VIP เพราะฉุนฮะไม่ยอมช่วยหาเสียงครับซ้ำร้ายนักการเมืองท้องถิ่นหญิงยังสั่งให้อาสาตำรวจเนี่ยหิ้วปีกในตำรวจผู้เสียหายออกจากงานไปด้วยนะฮะซึ่งก็เกรงว่าเหตุมันจะบานปลายแต่ว่าคดีมันยังเงียบกริบอยู่เพราะว่าผู้บังคับบัญชาเองถูกส่งมาศาลคดีเป็นญาติสนิทกับผู้ก่อเหตุครับก็เลยทำให้ท่านรองผู้กำกับที่ถูกตบไปเนี่ยยังไม่กล้าเอ่ยปากพูดอะไรอะครับ
3: อ
2: สตล.นะฮะแจ้งบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ8 สิงหาคมภายในงานสวดอภิธรรมศพมารดาของนายกเทศมนตรีชื่อดังแห่งหนึ่งในตำบลปลิกอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชครับบรรยากาศภายในงานเนี่ยเต็มไปด้วยแขกเรือระดับสูงทั้งข้าราชการนักการเมืองระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นที่มาร่วมงานไว้อะไรอย่างคับคั่งทางอาสาตำรวจคนเนี้ยเขาบอกเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับภายในงานมีบุคคลสำคัญมาร่วมงานมากมายอดีตรัฐมนตรีคนดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชสส.ในพื้นที่สส.เขตปากพนังนายกอบต.สมาชิกสภาท้องถิ่นก็มาร่วมงานทั้งหมดเลยตอน2 ทุ่มครับอดีตรัฐมนตรีเดินมานั่งดื่มสุรากับแขกในโต๊ะที่นั่งอยู่นะฮะซึ่งก็มีรองผู้กำกับแห่งหนึ่ง

0: และก็รองผู้กำกับผู้เสียหายรวมทั้งนายกอบต.อีกหลายคนนั่งอยู่ด้วยกันอ่ะพี่ไพศาลพอได้จังหวะสุราหมดไปครึ่งขวดอดีตรัฐมนตรีคนดังกล่าวได้เผชิญหน้าแล้วก็มีปากเสียงอย่างรุนแรงกับพันตำรวจโทรองผู้กำกับผู้เสียหายก่อนที่อดีตรัฐมนตรีจะบันดาลโทสะปรีเขาตบป้องหูแล้วก็ตบศีรษะของนายตำรวจนายนี้ฮะทั้งตบซ้ายตบขวาเลยครับตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคายว่าทำไมไม่ช่วยหาเสียงให้กูเป็นคนพามึงมาเองนี่เขาบอกอย่างนี้ฮะไอ้คำอย่างนี้เขาเรียกว่าทวงบุญคุณไหมฮะครับสิ่งที่สร้างความสะลดใจแก่ผู้เห็นก็คือในโต๊ะเดียวกันนั้นครับมีนายตำรวจยศพันตำรวจโทตำแหน่งรองผู้กำกับนั่งอยู่ด้วยแต่กลับต้องนั่งนิ่งเฉยฮะไม่กล้าเข้าไปห้ามปรามหรือว่าช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะเกรงกลัวบารมีและอิทธิพลของอดีตรัฐมนตรีในเวลาถัดมาครับอ้างว่าลูกสาวของส.ส.คนดังซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหญิงแทนที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยให้เกียรติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับออกปากไล่พันตำรวจโทนายเนี้ยที่โดนตบป้องหูไปเนี่ยให้รีบออกจากงานไปแล้วก็สั่งการให้อาสาตำรวจมาลากตัวแล้วก็หิ้วปีกในตำรวจนายเนี้ยออกไปจากงานอย่างทุลักทุเลโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์บานปลายนี่แหละครับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหู
1: ครับพยายามสืบค้นกันใหญ่เลยนะว่าใครน
0: ัก
1: การเมืองบ้านใหญ่
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่ายังไม่ทันไรเลย
0: ครับ
1: ปรากฏว่าท่านนี้โผล่เลยคุณชัยชนะเดชโช
0: ครับ
1: ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
0: ์ครับ
1: แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วย
0: ครับครับ
1: เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขอยู
0: ่ครับ
1: สมัยคุณแพทองทาน ก็เป็นรองหัวหน้าพรรคและดูแลพื้นที่ภาคใต้ออกมาชี้แจงตอบโต้ทันทีเลยนะ
0: ครับ
1: บอกว่าผมนี่แหละถูกกล่าวหาว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีตระกูลบ้านใหญ่เมืองคอนไปตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพนะซึ่งขอบอกขอเรียนเลยว่าไม่ได้ตบไม่ได้ทำอะไรเลยและกับรองผู้กำกับที่ว่านี้ก็มีความเคารพและสนิทสนมกันมาก
0: ครับ
1: เจอหน้าพบกันก็พูดคุยกันตามปกติเมื่อวานเนี่ยก็คือ11สิงหาก็ยังเจอกันอยู่ก็ไม่ทราบว่าข่าวที่ออกมานั้นเป็นมาอย่างไรดังนั้นคนที่ให้ข่าวก็ต้องออกมาพูดและคนที่ปล่อยข่าวออกมาก็ต้องมาบอกว่ามันเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: นะฮะส่วนตัวผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำแล้วจะมาบีบคั้นอะไรผมอีกซึ่งไม่มีอะไรเพราะผมไม่ได้ทำและยังบอกว่าส่วนที่บอกว่าเป็นเพราะไม่ช่วยหาเสียงนั้นก็ไม่มีเพราะเราเป็นคนที่สนิทสนมเพราะเราเป็นคนที่สนิทสนมกันเจอกันบ่อยพูดคุยกันตามปกติแซวกันไปแซวกันมาเป็นเรื่องของคนสนิทกัน
0: ครับ
1: คนสนิทกันทำไมจะแซวกันไม่ได้เมื่อถามว่าหากไม่ใช่เรื่องจริงมองว่าทำไมมีข่าวแบบนี้ออกมาคุณชัยชนะบอกว่าก็ต้องดูว่าทำไมข่าวนี้ออกมาเร็วแรงเพราะในข่าวที่อ้างเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมและเมื่อวานเนี่ย11สิงหาก็ไปเผาศพก็เจอกับรองผู้กำกับอยู่เลยก็ไม่มีอะไรมีการทักทายและถ่ายรูปครอบครัวด้วยกันเพราะถือว่าเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันก็แค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรเลยตนก็ยังงงๆอยู่เลยว่าข่าวออกมาแบบนี้ได้อย่างไร
0: ครับ
1: เมื่อถามว่าข่าวที่ออกมาเป็นการดิสเครดิตหรือกลั่นแกล้งกันหรือเปล่าล่ะคุณชัยชนะบอกว่าถ้าคิดอย่างนั้นก็คิดได้จะไม่คิดก็ได้แต่ตนยืนยันว่าการเมืองหากเล่นกันก็ควรอยู่บนพื้นฐานนำข้อเสนอที่เป็นข้อเท็จจริงต่อประชาชนดีกว่าเราถามย้ำว่าดูเหมือนจะเป็นการพุ่งเป้ามาที่ตัวคุณชัยชนะนะคุณชัยชนะก็บอกก็ถูกไงเกิดเป็นแทนก็เป็นอย่างนี้แหละช
0: ื่
1: อเล่นก็ชื่อแทน
0: ครับครับ
1: คุณชัยชนะชื่อเล่นก็ชื่อแทนว่าเกิดเป็นแทนก็อย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: ต่อข้อถามว่าหลังจากปรากฏเป็นข่าวได้มีการพูดคุยกับรองผู้กับแล้วหรือยังคุณชัยชนะบอกว่าปกติก็โทรคุยกันอยู่แล้วเพราะสนิทสนมกันเหมือนญาติก็คุยกันเป็นปกติและหลังจากข่าวออกมารองผู้กำกับก็งงและยืนยันว่าไม่มีอะไรผมถามว่าคนสนิทกันพูดคุยกันอยู่ดีๆเขาไม่ได้มีปัญหากันแต่สื่อเอาไปเขียนว่าเขามีปัญหาสุดท้ายมันคืออะไรกันแน่เมื่อข้อเท็จจริงออกมาว่าไม่ใช่สุด

0: ท้ายให้ความเป็นธรรมกับผมหรือเปล่า
1: ครับ
0: ยืนยันว่าเรื่องราวของคน2คนไม่ได้มีอะไรเลยและรักใคร่กันดีและไม่มีปัญหากันยืนยันว่าอย่างนั้น
1: โอ้คนมาให้ข้อมูลนี่เสียเลยนะพี่ไพศาลฮะ เพราะว่าทุกฝ่ายเขาปฏิเสธหมดเลยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในงานหรือไม่มีใครเห็นเลย
0: รอตำรวจรอตำรวจ
1: ตำรวจก็เนี่ยฮะผู้กำกับทุ่งใหญ่เนี่ยพันตำรวจเอกพงษ์พิชาญ
0: ช
1: ยานน
0: ท์
1: พิริยะเลยผู้บังคับบัญชาบอกว่าผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งทราบเมื่อเช้านี้เองทางสื่อโซเชียลว่ามีอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่นครตบรองผู้กำกับลูกน้องผมเนี่ยไม่ได้รับรายงานเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายจากรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนที่เป็นข่าวเลยไม่มีประชาชนคนใดเข้ามาแจ้งความหรือพบเห็นเหตุการณ์การกระทำความผิดดังกล่าวแต่อย่างใดไม่มีเลยนะก็เลยไปสอบถามข้อมูลกับรองผู้กำกับสืบสวนที่โดนตบอ่ะพี่ไพศาลเจ้าตัวบอกยังไงรู้ไหมครับ
0: ว่า
1: เรื่องการถูกทำร้ายร่างกายตามข่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะฮะตนเองรู้จักมักคุ้นเคยกับอดีตรัฐมนตรีมาหลายปีเป็นเครือญาติกันมีความสนิทสนมกันเคารพนับถือกันเป็นพี่น้องฮะตนในฐานะนี่นะฮะเมื่อเขาอ้างว่าถูกทำร้ายแต่ผมไม่ได้ถูกทำร้ายครับผู้กำกับก็บอกว่าเนี่ยผมก็ถามเขาแล้วเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ถูกทำร้ายในเมื่อเจ้าตัวเขาบอกอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อครับ
0: อ
1: ันเนี้ยท่านผู้กำกับพูดถึงลูกน้องฮะเจ้าตัวยืนยันกับผมเองอย่างชัดเจนว่าเรื่องการถูกทำร้ายไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเนี่ยแหละฮะแต่อย่างไรก็ตามฮะอันนี้คืออยู่ในตำแหน่งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่คนที่เป็นอดีตผู้การกับผู้บังคับการผู้การภาคกับผู้บังคับการนะพี่ไพศาลบอกว่าพฤติกรรมเช่นนี้หยามศักดิ์ศรีตำรวจตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนถูกนักการเมืองตบหน้าจากเหตุไม่ช่วยเหลือเลือกตั้งผมมองว่ามันไม่ถูกต้องเมื่อวานเนี้ยหัวหน้าพรรคที่มีอดีตรัฐมนตรีสังกัดก็เดินทางมาร่วมงานศพดังกล่าวด้วยเช่นกันผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงปกป้องคนที่ไม่ถูกต้องทำความผิดแล้วผิดเล่าผมจะเรียกให้มาชี้แจงในมือผมมีคลิปจากชาวบ้านแล้วฮะอยากจะรู้ว่าจะกล้าโกหกผมอีกหรือไม่และก็จุดๆทำกับตำรวจอย่างนี้ได้ยังไงเป็นภาษาสุโขทัยอ่ะพี่ไพศาลครับ
0: ก็จริงๆก็เคยโดนข่าวในลักษณะอย่างนี้ตอนช่วงก่อนที่จะไปรับตำแหน่ง
1: ครับ
0: รัฐมนตรีช่วยนะ
1: ครับ
0: ตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณชัยชนะนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่คาดการว่าจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีก็มีข่าวว่าไปก่อเหตุอะไรไปชกทำร้าย
1: อ
0: ะไรใช่ไหม
1: คุณข่าวนี้อยู่ครับ
0: แล้วก็รู้สึกเจ้าตัวก็บอกไม่ใช่ผมมันมีเหตุอะไรวิวาทกันในงานที่ผมไปเนี่ยจริงแต่ไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวกับผมเลยผมไม่เกี่ยวแต่ข่าวที่ออกมาว่าแกเข้าคุกวงในเลยที่วิวาทกันน่ะอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็เคยมีเรื่องอย่างนี้อยู
1: ่
0: เรื่องมีการ
1: ใช้กำลังนี่ฮะ
0: ใช้กำลังทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับครับดูว่าคดีจะไปถึงไหนนะฮะหลักฐานที่อดีตท่านผู้การออกมาบอกว่าผมมีคลิปจากชาวบ้านละมาจะเผยแพร่ได้หรือไม่อะไรยังไงเดี๋ยวรอดูนะพี่ไพศาลเรื่องนี้ครับ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงครับตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้

0: แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
3: จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
5: ครับ
4: แหมเมื่อสักครู่นี้ผู้จัดการคลื่นนะฮะให้ข้อมูลมาครับคุณยุทธากรสุนทรญาติบอกว่าตอนนี้ MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3เหลือ13ที่นั่งครับน้อยลงไปทุกทีแล้วนะครับต้องเร่งกันหน่อยครับเพราะว่าเราจะปิดรับสมัคร25สิงหาคมนี้ครับ
5: นะฮะทำเป็นปั๊บนะ
4: ครับ
5: จะเต็มขึ้นมาเดี๋ยวจะเสียโอกาสนะต้องรอรุ่นต่อไป
4: ครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะรุ่นที่3อย่างเดียวอ
5: ่
4: ะเพราะรุ่น1รุ่น2เนี่ยเขาจะมารับน้องด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเกาะแพ็คกันแน่นเนี่ยโอ้ภูมิภาคอาเซียน10ประเทศเนี่ยนะฮะแต่ละนะแต่ละธุรกิจนะครับยิ่งอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีเมียนมาเพิ่งมาเยี่ยมมาเยือนอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกว่าการค้าการลงทุนของ2ประเทศเนี่ยจะเพิ่มปริมาณการค้าขายระหว่างกันขึ้นไปอีกนี่เป็นโอกาสนักลงทุนเราเลยนะครับ
5: ครับวันนี้มีรายงานข่าวถึงการเสียชีวิตของอดีตข้าราชการและนักการเมือง
4: ครับ
5: คนรุ่นเก่าน่าจะรู้จักกันนะคุณประมวลรุจนะเสรีในทางการเมืองนี่เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะ
4: ครับ
5: ส่วนในทางราชการนี่ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่หลายจังหวัดแล้วก็เป็นอธิบดีกรมการปกครอง
4: ครับ
5: มีรายงานข่าวว่าได้ถึงแก่อสัญญกรรมโดยสงบในวัย87ปีก็เปิดกำหนดสวดพระอภิธรรมวันที่14ถึง18สิงหาคมนี้นะก่อนจะพระราชทานเพลิงศพวันที่19สิงหาคมที่วัดชลประทานลังสฤษฎิ์นะ
4: ครับ
5: คุณประมวลรุจนะเสรีเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตที่ปฏิบัติกรมการปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
4: เ
5: ป็นบิดาของนายชาทิพย์รุจนะเสรี
4: ครับ
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคนปัจจุบัน
4: คือพ่อเป็นมาก่อนก็คือคุณประมวลตอนที่ลูกเป็นอยู
5: ่ลูกเป็นอยู่ขณะนี้เลย
4: อ๋อฮะครับครับ
5: นะลูกเป็นอยู่ในขณะนี้เลยประวัติเนี่ยคุณประมวลเนี่ยเกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2482โอ้โหเกิดก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยนะ
4: ครับ
5: ที่ตำบลแม่สะเลียงอำเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะแล้วก็สมรสกับภรรยาคุณวันเพ็ญรุจนะเสรีมีบุตรธิดารวม3คนตัวคุณประมวลนี่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสิงห์
4: แดงครับ
5: อีกทั้งยังเป็นเจ้าของผลงานหนังสือสำคัญและมีชื่อเสียงก็คือหนังสือเรื่องพระราชอำนาจนะเส้นทางการทำงานคุณประมวลรับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก่อนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองต่อมาก้าวเข้าสู่แวดวงการเมืองโดยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยที่มีคุณทักษิณตอนนั้นยังเป็นพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรนะ
4: ครับ
5: แล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคไทยรักไทยแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรต่อมาในช่วงวิกฤตการณ์ทางการ

0: เมืองของประเทศไทยระหว่าง2548ถึง2550เมื่อนายสนอเทียนทองซึ่งดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยเริ่มมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกับนายทักษิณชินวัตรทำให้นายประมวลรุจนะเสรีซึ่งมีความสนิทสนมกับนายสนอเทียนทองนะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้ตีจากคุณทักษิณ
1: ครับ
0: พร้อมกับได้เขียนหนังสือออกมาจำนวน2เล่มซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางได้แก่หนังสือเรื่องการใช้อำนาจเป็นธรรมการใช้อำนาจเป็นธรรมชาติของมนุษย์เล่มหนึ่งและอีกเล่มหนึ่งชื่อหนังสือก็คือเรื่องพระราชอำนาจโดยเฉพาะหนังสือชื่อพระราชอำนาจนั้นเนี่ยหม่อมหลวงปีมาลากุลณอยุธยาได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาแจ้งกับนายประมวลรุจนะเสรีว่า
1: ครับ
0: เมื่อได้ทอดพระเนตรหนังสือดังกล่าวแล้วทรงมีพระราชดำรัสว่าเราอ่านแล้วเราชอบมากเขียนได้ดีเขียนได้ถูกต้อง
1: โอ้โหแล้วคนเขียนนะพี่ไพศาลโอ้ใจพองมากเลยนะครับอย่างเงี้ย
0: กระทั่งเกิดการชุมนุมขับไล่คุณทักษิณชินวัตรณท้องสนามหลวงในปี2549ในนามกลุ่มพันธมิตรเนี่ยของคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณประมวลรุจนะเสรีเนี่ยเป็นหนึ่งในอดีตผู้ที่เคยร่วมงานการเมืองคุณทักษิณได้ขึ้นเวทีปราศัยเคียงคู่กับนายสนอเทียนทองซึ่งก็เคยร่วมงานการเมืองในพรรคไทยรักไทยกับคุณทักษิณด้วย
1: ครับ
0: สองคนเนี่ยเป็นคนที่ถอยออกมาแล้วก็มาขึ้นเวทีโจมตีคุณทักษิณด้วยนะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยคุณประมวลรัชนาเสรีท่านเนี่ยนะฮะได้เข้าร่วมงานการเมืองกับพรรคประชาราษฎร์พรรคประชาราษฎร์นี่ก็น่าจะเป็นพรรคของคุณเนี่ยใช่ไหมคุณสนอเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณวัฒนาสวัสดิ์เหมอะไรพวกนี้แหละ
1: ครับ
0: เขาดึงคุณสนอมาเป็นหัวหน้าพรรคคุณประมวลเขาตามคุณสนอมาทว่าในช่วงกลางปี2550ได้ตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาราษฎร์เพื่อออกมาดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยตนเองโดยในขณะนั้นมีกระแสข่าวว่าอาจไปร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์หากไม่สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองตนเองได้สำเร็จแต่ต่อมาเนี่ยคุณประมวลรุจนะเสรีก็ได้ก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ใช้ชื่อว่าพรรคประชามติและดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่าเขาเข้าใจว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งนะ
1: ครับ
0: พรรคประชามติหลังจากนั้นเนี่ยไม่ก็หลังจากนั้นมีเลือกตั้งมาเป็นลำดับก็คุณประมวลก็ไม่ค่อยก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะผ่านเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนปวงชนในสภาได้ก็บทบาทก็เริ่ม
1: บทบาทลดลงไป
0: เงียบหายไป
1: ครับ
0: นะจนวันนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามนะว่าท่านหลังจากการเมืองไม่ค่อยจะมีสปอตไลท์ไปส่องแล้วท่านไปทำอะไรยังไงก็จนกระทั่งวันนี้ก็ทราบว่าท่านก็
1: ถึงแค่อสัญญกรรม
0: อสัญญกรรมโดยสงบครับ
1: ก็เรื่องของการใช้อำนาจแล้วก็พระราชอำนาจนะฮะอีกเล่มนึงที่เขียนแล้วก็เห็นว่าได้รับคำชื่นชมแล้วก็น่าจะเป็นต้นแบบให้กับคนที่เรียนรัฐศาสตร์นะพี่เวสารที่จะมุ่งมาทางฝ่ายปกครองฮะเป็นประหลัดอย่างเงี้ยได้อำเภอในฝันเป็นอีกเล่มหนึ่งที่คุณประมวลรุจนะเสรีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้คุณขันชัยบุญปานเป็นผู
0: ้
1: เขียนคำนำเสนอนะฮะก็อธิบายบอกอย่างนี้เลยนะฮะคุณประมวลเนี่ยบอกว่าตลอดถึงปีของการเขียนหนังสือผู้เขียนมีความคิดเห็นต่อเรื่องใดอย่างใดกระทบกระแทกต่อชีวิตต่อองค์กรอย่างไรก็สะท้อนออกมาอย่างตรงไปตรงมาไม่กลัวต่อการวิจารณ์การตำหนิมุ่งจะใช้เวทีแห่งนี้เสนอข้อพิจารณาแนวทางปัญหาและความคิดความอ่านความตั้งใจที่จะสร้างในอำเภอในฝันที่อยากเห็นเป็นในอำเภอที่ดีของบ้านเมืองครับในอำเภอในฝันเนี่ยไม่ใช่หนังสือลายแทงของปลัดอำเภอในอำเภอหรือว่าข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดแต่ว่าเป็นลายแทงของความเจริญงอกงามของชีวิตในหน้าที่การงานควรแก่อัตภาพราษฎรที่จะได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างถูกต้องเที่ยงตรง

0: เที่ยงธรรมลายแทงที่ว่านี้นี่แหละฮะที่คุณประมวลเขียนออกมาครับก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจได้สำหรับคนที่เรียนรัฐศาสตร์ครับเปิดดูแล้วนะฮะเส้นทางของนายอำเภอเป็นยังไงฮะเติบโตสุดท้ายปลายทางก็เนี่ยฮะเพราะว่าคนเขียนเองก็ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการของชีวิตด้วยนะฮะเพียงแต่สุดท้ายได้แค่อธิบดีกรมการปกครองไม่ขึ้นถึงปลัดใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้ขึ้นถึงปลัด
0: ครับ
1: ครับก็สูงสุดแค่อธิบดีกรมการปกครอง
0: ครับเอาจริงๆปลายทางเนี่ยมหาดไทยเนี่ยแบบถึงอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยก็อีกก้าวเดียวนะพี่ไพศาลนะ
1: ใช่
0: ถ้าคมนาคมก็คือใครมาเป็นรัฐมนตรีทางหลวงฮะโอกาสสูงมากได้ขึ้นเป็นปลัดฮะแล้วก็ครม.เมื่ออังคารที่ผ่านมาก็เนี่ยแหละครับเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะ50เองอะครับ
1: ก็หมายถึงว่าอีก10ปีเลย
0: ครับอยู่ตำแหน่งปลัดอีก10ปีครับ
1: แต่ว่าเขาให้อยู่ได้4ปีวาระใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องต่อเอา
0: ต่อเอาครับใช่คร
1: ับต่อได้2ครั้ง
0: โอ้เดี๋ยวนี้ในยุคของภูมิใจไทยที่เป็นแกนนำเนี่ยข้าราชการที่ไฟแรงอาวุโสก็ส่วนหนึ่งฮะแต่ว่าความรู้ความสามารถน่าจะมาแล้วเปล่าคุณอันสิทธิ์เองก็อายุแค่เท่าไหร่เองครับ54-55หรือเปล่าพี่ไพศาล
1: ก็ตอนที่ขึ้นก็น่าจะประมาณ53
0: ครับ
1: ตอนที่ขึ้นอายุราชการ7ปีอ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็คงจะเหลือไม่ถึงแล้วเพราะเป็นมาหลายปีแล้ว
0: ครับปลัดคมนาคมก็50ก็โอ้โหเกือบ10ปี
1: เกือบ10ปี
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะคุณสำรัญ
1: 6ปี
0: โดยมาอีก6ปีใช่ไหมฮะก็เป็นรัชการยุคใหม่นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: รำลึกวันเคยมีองค์ทรงสถิตสิริกิติ์พระพันปีสีสยามสิริโฉมเปี่ยมบุญญาสง่างามราชทุกนามยังจงรักและภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา14นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: มันมีอีกประเด็นหนึ่งพี่ไพศาลที่ครม.เห็นชอบไปเมื่อวานเนี้ยนะฮะก็คือเรื่องของการปฏิรูประบบราชการตรึงอัตราข้าราชการชะลอการบรรจุแล้วก็จะมีการทยอยยกเลิกนะฮะงานที่มันซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็งานที่มันไม่มีความจำเป็นณเวลานี้แล้วฮะเพื่อประหยัดงบประมาณเพราะว่าภาระงบประมาณด้านอัตราเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยมันพุ่งสูงมากเลยครับ
1: ใช
0: ่ก็กรอบที่ออกมาก็คือจะค่อยๆทยอยยกเลิกการบรรจุ
1: เป้าหมายแล้วเจ้าหมายนี่ถึงปี75
0: ปี75ครับเกษียณแล้วไม่เอาตำแหน่งราชการเนี้ยมาทดเทยมาชดเชยเกษียณไปทุกปีทุกปีทุกปีจนยุบเลิกไปเองครับประมาณ11ประเภทงานครับวันนี้ที่มีการอธิบายกันนะฮะ11สายงานสนับสนุนที่จะทยอยยุบตำแหน่งเมื่อว่างนะฮะจากการเกษียณก็คือเนี่ยอย่าง30กันยายนเนี่ยเกษียณปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีตำแหน่งมาทดแทนก็คือให้พ้นไปเลยนะฮะตำแหน่งนี้ก็ว่างไปนะครับส่วนคนที่อยู่ก็ไม่ได้ยุบทิ้งนะฮะก็ยังทำงานต่อไปตอนนี้ครับและเมื่อใดที่ท่านเกษียณหรือว่าพ้นจากราชการไปก็จะค่อยๆ ยุบตำแหน่งที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่
1: ปิดตำแหน่งนั้นไปเลย
0: ปิดตำแหน่งนั้นไปเลยนะครับ11สายงานเนี่ยมีกรอบตำแหน่งทั้งหมดนะครับ 15,715 อัตราตอนเนี้ยนะฮะมีผู้ครองตำแหน่งอยู่ 13,505 อัตราก็13,000เนี่ยถ้าเกษียณไปยังไงก็ไม่มีอัตรามาเพิ่มแล้ว

0: ก็มีตารางเปรียบเทียบนะครับสายงานมีอะไรบ้างนะฮะที่เขาจะมีการยุบเลิกไปแต่ว่าจะค่อยๆทยอยยุบเลิกไปนี่นะครับ
1: ครับ
0: เจ้าพนักงานธุรการกรอบตำแหน่งหรือว่ากรอบอัตรามีอยู่ 14,417 อัตราตอนนี้มีคนคลองอยู่นะฮะ 12,406 ก็ค่อยๆลดลงไป
1: ครับ
0: เจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาครับ490อัตรามีคนคลองอยู่ตอนนี้450ก็โสดเดี๋ยวนี้ดิสรัปไปหมดแล้วเทคโนโลยีเปลี่ยนฮะพี่เวสานครับบรรณลักษ์อีกอย่างเงี้ยมีกรอบอัตราอยู่218มีคนคลองอยู่191นายช่างศิลป์เดี๋ยวนี้ AI ทำได้หมดแล้วครับมีกรอบอัตราอยู่152มีคนคลองอยู่124
1: คร
0: ับ เจ้าพนักงานสื่อสาร83อัตรามีคนคลองอยู่62นายช่างขุดลอกอย่างเงี้ย79นะมีคนคลองอยู่43ช่างภาพนะครับกรอบอัตราอยู่74ตำแหน่งมีคนคลองอยู่67เจ้าพนักงานห้องสมุดนะฮะกรอบอัตราอยู่71มีคนคลองอยู่57ช่างพิมพ์อย่างเงี้ยยังมีอยู่ฮะกรอบอัตรานี้68นะฮะมีคนคลองอยู่55ครับแล้วก็เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลองอัตราอยู่59นะครับมีคลองอัตราอยู่46นะฮะอัตราว่างอยู่59ครับแล้วก็ผู้ประกาศและรายงานข่าวโอ้โหนะฮะอันนี้ราชการครับกรอบอัตรามีอยู่4นะคนคลองก็4นะครับก็ค่อยๆลดลงไปครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะไม่ให้กระทบกับราชการที่ดำเนินงานอยู่ในนี้อันนี้คือการวางแผนระยะยาวนะพี่ไพศาลครับประมาณนู่นนะฮะปี75ครับ
1: ลดจากนั้นไปก็ต้องต่อไปเรื่อยๆต้องลดไปเรื่อยๆ
0: ลดไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดจะเอามาทดแทนนะฮะตำแหน่งที่มันยังมีความจำเป็นที่ยังต้องใช้เนี่ยจัดจ้างในรูปแบบอื่นครับอาจจะไม่ใช่เป็นข้าราชการแล้วฮะ
1: เพราะไม่งั้นไม่รู้จะจัดงบประมาณมาจ่ายยังไงกันไหว
0: ครับ
1: เพราะว่าคนที่จะเสียภาษีก็น้อยลงไปเรื่อยนะ
0: ครับ
1: อีกวงการหนึ่งที่ก็คนก็ล้นตลาดนะ
0: ครับ
1: ก็คือมหาวิทยาลัยอาจารย์รัฐกรคิดการซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดเผยว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังประสบปัญหาจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ทุกมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยมหาวิทยาลัยมีรายได้หลักมาจากค่าเทอมนักศึกษาภาคปกติในอดีตมีที่นั่งเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการแต่ปัจจุบันที่นั่งในมหาวิทยาลัยกลับเหลือเฟือในบางสาขาขณะที่ปริมาณเด็กและงบประมาณจากภาครัฐกลับลดลงจนมหาวิทยาลัยต้องหารายได้เองเพิ่มขึ้นนะแต่ปัญหาที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือภาวะสวนทางของสาขาวิชาซึ่งสาขาที่ประเทศต้องการคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์กลับมีผู้เรียนลดลงสวนทางกับบางสาขาด้านสังคมกลับได้รับความนิยมสูงขึ้นเช่นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬานะ
0: ฮ
1: ะนอกจากนี้ยังรวมถึงสาขาครุศาสตร์แม้ตลาดแรงงานจะประสบปัญหาครูเกินความต้องการแต่ผู้เรียนยังคงเข้ามาเรียนอย่างไม่ขาดสายค่านิยมการเรียนครูโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สะท้อนจากแผลเป็นทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540คนที่ทำงานเอกชนรายได้สูงกลับต้องตกงานแต่งานราชการอย่างครูกลับมั่นคงมีสวัสดิการดูแลไปถึงพ่อแม่ค่านิยมนี้จึงถูกส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่นแม้ทุกคนจะรู้ว่าโอกาสสอบบรรจุครูในปัจจุบันจะลดน้อยลงเนื่องจากมีการยุบและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ยังบอกว่าการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่มีการบูรณาการกันหลายหลักสูตรรวมถึงการตั้งสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะวัยทำงานและวัยสูงอายุและย่อยหลักสูตรซอยรายวิชาให้สั้นลงเรียนแล้วนำไปใช้ทำงานได้ทันทีพร้อมระบบธนาคารหน่วยกริต

0: ให้ผู้เรียนสะสมเพื่อขอรับปริญญาได้ในอนาคตนะเรียนเทอมนึงก่อนแล้วก็หยุดไป2ปีมาต่อเทอม2หยุด3ปีมาต่อเทอม3
1: ครับ
0: 20ปีเรียนจบรวมประมวลแล้วก็มาขอใบวุฒิบัตรเอาอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: รวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนผลสำรวจพบว่าเด็กมัธยมต้องการเรียนแบบ one on site นะในขณะที่กลุ่มคนทำงานและศิษย์เก่าปฏิเสธการเข้าห้องเรียนและเลือกเรียนแบบออนไลน์หรือไฮบริดซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและตามความต้องการของผู้เรียนด้วยอีกโจทย์หนึ่งคือภาวะอาจารย์เกินอัตรานะ
1: ครับ
0: เป็นผลผลิตมาจากการรับอาจารย์จำนวนมากในช่วงปี2550ที่ยังมีผู้เรียนในมหาวิทยาลัยจำนวนมากเมื่อเด็กลดลงอาจารย์ไม่สามารถเคลียร์ข้ามสาขาหรือให้ออกจากงานได
1: ้โอ้โห
0: ทางออกจึงต้องใช้การบริหารเชิงโครงสร้าง
1: ครับ
0: โดยชะลอการทดแทนเมื่อมีผู้เกษียณจะไม่รับเพิ่มในสาขาที่มีผู้เรียนน้อยรวมถึงในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีต้องมีอย่างน้อย5คน
1: ครับ
0: และในส่วนของบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย3คนสิ่งนี้เป็นเกณฑ์บังคับแต่บางหลักสูตรที่ไม่สามารถหาอาจารย์ได้จะใช้วิธีการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือจ้างรายชั่วโมงในสาขาที่ขาดแคลนแทนเพื่อการพึ่งพาภาคเอกชนหรือการพึ่งพาภาคเอกชนอาศัยเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปี65ที่สามารถดึงภาคเอกชนมาร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการจับมือกับอู่เชิดชัยในหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นำนักศึกษาไปเรียนและฝึกงานในสถานที่จริงและได้นำบุคลากรของเอกชนมาสอนให้กับนักศึกษาอีกด้วยนอกจากนี้ทางรอดของมหาวิทยาลัยไทยในยุคนี้ไม่ใช่แก้การแย่งชิงเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ต่อไปแต่คือการเปลี่ยนผ่านสถาบันไปสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการผนึกกำลังกับภาคเอกชนเพื่อสร้างกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริงคือถ้าเฉพาะรับเฉพาะเด็กม.6มาทำปริญญาตรีไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
0: อย่างคุณณรงค์อย่างผมนี่ก็น่าจะต้องไปกลุ่มเป้าหมายแล้ว
1: ครับ
0: เขาจะต้องหาทางจัดหลักสูตรอะไรมาให้จูงใจและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผมกับคุณณรงค์ให้เราเสียตังค์ไปเรียนกับเขา
1: ครับครับ
0: คุณก็ว่างั้นนะ
1: ครับโอ้ก็คนเกิดน้อยจริงๆคนแต่งงานกันน้อยมากพี่เพศานแม้ว่ามีคู่ครองแล้วบางคนเนี่ยยังไงก็ไม่มีลูกนะฮะมีขอคนเดียวนะครับก็ทำให้บางทีเนี่ยสาขาวิชาบางสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยดังๆยุบเลิกนะครับแต่ว่าบรรดาครูที่บรรจุกันไปแล้วเนี่ยกองกันเต็มไปหมดนะฮะจะต้องทำยังไงขนาดกระทรวงศึกษาธิการกับอว.เดี๋ยวนี้ที่เขาออกมานะพี่เบสานเราต้องการเรียนวิชาเนี้ยของมหาวิทยาลัยกอแต่อีกวิชาหนึ่งเราอยากเรียนมากเลยแต่ว่าอยู่อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาหน่วยกิจตรงนี้มาประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าได้ครบเกรดได้ปริญญาเขาเอื้อประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกจนถึงขั้นนี้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เออเพื่อจะจูงใจคนเรียนฮะแล้วก็วันนี้ฮะในโอกาสวันแม่ครับทางหอการค้าไทยเขาออกมาแถลงเหมือนกันพี่เบสาน
0: ครับ
1: เรื่องของวิกฤตคนรุ่นใหม่เมินมีลูกนี่แหละครับอนาคตแย่เลยนะประเทศไทยถ้าอัตราการเกิดกับอัตราการเสียชีวิตมันยังไม่บาลานซ์กันแบบนี้นะครับเขาเปิดเผยผลสำรวจทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันแม่นะก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณสัก 11,139 ล้านก็ถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ7ปีแต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี68เนี่ยขยายตัวเพียง 0.7% เท่านั้นเองถ้าหากไม่มีสถานการณ์สงครามอเมริกากับอิหร่านเนี่ยแล้วก็น้ำมันแพงเนี่ยก็เชื่อว่ามันน่าจะคล่องมากกว่านี้สำหรับการจับจ่ายใช้สอยครับส่วนการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายวันแม่นะประชาชนส่วนใหญ่ 40.9% บอกว่าจะไม่ซื้อของขวัญให้แม่นะ 20.7% ซื้อทางออนไลน์นะครับแล้วก็ 20% ซื้อทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ 18.4% ซื้อสินค้าออฟไลน์ครับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออันดับหนึ่งก็คือโปรโมชั่นรองลงมาก็คือคุณภาพของสินค้าราคาถูกและความน่าเชื่อถือของขวัญยอดนิยมที่ซื้อให้แม่มากที่สุดก็คือพวงมาลัยและดอกไม้ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายวิตามินยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนึ่งห่มนะฮะ

0: มีสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยมีเงินสดหรือทองคำนี่โอ้มาล้างท้ายเลยครับที่จะซื้อให้คุณแม่นะฮะเพราะว่าทองยังขึ้นไม่หยุดอยู่ครับ
1: ยังขึ้นอยู่
0: ใช่ครับ
1: ย
0: ังขึ้นไม่หยุดฮะมาดูผลสำรวจประชากรครับของหอการค้าไทยนะฮะเขาพบว่าGen Z เนี่ยไม่ต้องการมีบุตร 26.5% Gen Y เนี่ยไม่ต้องการมีบุตร 53.2% รวมถึงยังไม่แน่ใจเลยว่าอยู่ระหว่างตัดสินใจนะครับจะมีบุตรไหมนะฮะ Gen Z เนี่ย 45.6% บอกว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจแล้วก็อยู่ระหว่างตัดสินใจส่วน Gen Y เนี่ยนะครับ 26.8% โดยเงื่อนไขหรือว่าแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนใจมีบุตรคืออะไรครับต้องมีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้มากขึ้น 25.4% ได้รับเงินอุดหนุนเงินสนับสนุนบุตรจากภาครัฐ 23.4% ถ้ามีตรงเนี้ยผมพร้อมจะมีบุตรได้รับการสนับสนุนจากคู่สมรสหรือว่าครอบครัวมากขึ้นถ้าได้รับการซับซิไดตรงเนี้ย 16.5% ผมพร้อมจะมีลูก
1: ครับ
0: มาตรการลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับบุตร 13.4% ฮะถ้ามีตรงนี้ผมก็จะมีให้หรือมีสวัสดิการเลี้ยงดูบุตรหรือว่าสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่เข้าถึงง่ายและราคาไม่แพงถ้ามีตรงนี้ให้ 12.6% ผมจะมีให้และก็นโยบายลาคลอดหรือว่าลาเลี้ยงดูบุตรที่ยืดหยุ่นได้ 8.7% ที่สำคัญครับไม่เคยมีประเทศใดทำสำเร็จในการจูงใจให้มีลูกผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีเลยอันนี้ทางอาจารย์ธนวัฒน์เขาทิ้งท้ายไว้ครับแต่เนี่ยก็คือ
1: แสดงว่าไม่จูงใจพอ
0: มันไม่จูงใจพอฮะแต่ว่าสิ่งที่อธิบายมาหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยฮะอันนี้คือแรงจูงใจที่เขาอาจจะตัดสินใจถ้ามีมาตรการต่างๆนี้ออกมาครับพี่เพศาล
1: อ
0: าจารย์ธนวัฒน์ยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่มหอการค้าไทยกังวลครับก็คือจำนวนประชากรซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีประชากรติดลบฮะอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตไปแล้วครับทำให้ประชากรไทยจะหายไปนะครับพี่เภสัชปีละ 400,000 คนหมายความว่ายังไงหมายความว่าในระยะยาวประชากรไทยจะมีจำนวนลดลงจากปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่67ล้านคนอาจจะเหลือ50ล้านคนในช่วง20ปีข้างหน้าในเชิงนโยบายเขาจะชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าประเทศต่างๆจะเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งไทยใกล้จะเข้าสู่ซุปเปอร์สังคมสูงวัยแล้วครับก็คือมีประชากรมากกว่า 20% ก็คือคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแต่โชคดีครับที่ตอนนี้มันมี AI เข้ามาทำให้อาจจะชดเชยกำลังแรงงานที่หายไปได้แต่ในช่วง20ปีข้างหน้าครับแรงงานของเราเนี่ยนะฮะมันน่าจะน่าห่วงก็ตอนนี้มันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก38ล้านคนโดยประมาณเท่ากับอะไรครับกำลังซื้อของคนไทยในประเทศและแรงงานที่หาเงินเข้าประเทศมันยังคงเส้นคงวาอยู่ก็ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่ได้น่ากังวลครับแต่มันตึงตัวเป๊ะเลยไงครับพี่เบสาน
1: ครับ
0: ถ้ามันเป็นแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเกิดหลังจาก20ปีไปอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับ
1: น่าจะวุ่นพอสมควรอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่รู้จะหาใครมาทำงานนะ
0: ครับ
1: ก็คงจะต้องเอาเปิดกว้างให้มีแรงงานจาก
0: ประเทศเพื่อนบ้าน
1: ต่างประเทศต่าง
0: ๆครับ
1: ก็ประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เราก็จำกัดไอ้เรื่องของอาชีพการงานแล้วเขาอยู่ใช่ไหม
0: อาชีพสงวนนะครับ
1: ใช่
0: แต่ก็คงจะต้องคลายไปค่อยๆ คลายไปอ่ะพี่เบส
1: จะต้องค่อยๆ คลาย
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: พอไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีคนมาทำงาน
0: ใช่ภาคแรงงานยังบอกเลยฮะว่าเราจำเป็นต้องจูงใจแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามานะฮะให้สวัสดิการหลังจากนี้กระทรวงแรงงานเองเนี่ยนะครับคุณจุลพันธ์บอกเลยเข้ามาแล้วเนี่ยสิทธิสวัสดิการต่างๆประกันสังคมต่างๆจะให้เหมือนคนไทยเลยครับเพื่อจะจูงใจให้เขาอยู่ฮะเพราะถ้าเกิดว่าในประเทศเพื่อนบ้านเขาไม่มีปัญหาภายในของเขาแล้วเมืองเขาเติบโตขึ้นนะฮะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นก็กลัวคนเหล่านี้จะกลับบ้านถ้าเกิดคนเหล่านี้เขากลับบ้านของเขาเนี่ยโอ้แล้วขาดแรงงานทันทีเลยนะครับ
1: ครับพักอีกรอบนึงนะครับ
0: ครับครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูไม่มีเอาวันนี้วันหยุดขออภัยฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับพี่เพศาลฮะพักครู่เดียวครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อฮะคุณนิชเชาฮะบอกว่าที่มาทำงานก็มีไอ้ที่มาอยู่นอกเหนือสิทธิ์ก็มีเนี่ยสำหรับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
4: โอเคอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะ
3: ครับ
4: วันนี้การลงทุนตลาดหุ้นเราปิดทำการนะวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติแต่ว่าทองคำเขาก็มีความเคลื่อนไหวอยู่วันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศเปลี่ยนแปลงราคา20ครั้งเลยนะ
3: ครับ
4: โดยผมดูราคาที่อ้างอิงเนี่ยโกลด์สปอตนี่ทะลุ 4,400 ขึ้นไปแล้วนะ
3: ครับ
4: อ้างอิงครั้งสุดท้ายใน 4,415 เหรียญ50เซนต์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ย่อลงมาหล
3: ุ
4: ด 4,400 ลงมาอยู่ที่ 4,390 กว่านะราคาสปอตล่าสุดแต่ราคาตลาดโคเมกที่เป็นราคาล่วงหน้าเนี่ย 4,400 ไปเยอะละไป 4,430 กว่า40นู่นละก็20ครั้งนี่รวมแล้วทองไทยเนี่ยขยับบวกไป350บาทนะครับยังไม่เห็น 70,000 นะ
3: ครับ
4: ทองคำแท่งยัง 69,50 บาทส่วนทองรูปพรรณก็ 69,850 บาทขายออกนะ
3: ครับ
4: ใกล้ๆจะได้เห็น 70,000 แต่ยังไม่เห็นนะเพราะว่าบาทวันนี้ก็ค่อนข้างแข็งค่านะ
3: ครับ
4: 33บาท6สตางค์
3: ก็ทางสมาคมเขาบอกว่าสำหรับคนที่ติดดอยอยู่และยังหนาวอยู่ฮะรออีกสักนิดหนึ่งนะฮะที่จะขึ้นไปเนี่ยประมาณสักปลายปีได้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้เหมือนกับไอ้รอบที่แล้วที่ขึ้นสูงสุด 82,000 อ่ะฮะพี่ไปสารสัก 5,500 โกลด์สปอตนะครับคงจะประมาณสักต้นปีหน้าครับ
4: รอไปก่อนใช่ไหม
3: รอไปก่อนฮะรออีกนิดนึงเขาบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวแสงสว่างกำลังจะทอ
4: เอา 70,000 มาก่อนก็แล้วกันนะ
3: ครับ
4: เอาให้เห็น 70,000 ก่อน
3: ครับ
4: นะครับวันนี้ก็น่าจะมีบางช่วงได้เห็น
3: อ
4: ่ะแต่ว่ามันท้ายที่สุดเนี่ยทองมันย่อลงมาก็เลยไม่ถึงขาดอีกนิดนึงจะได้เห็น 70,000 นะครับ
3: ครับครับ
4: นี่คือทองคำนะ
3: ครับ

0: เอ๊ะวันนี้นี่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีมติปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่นะส่งผลให้บินค่าไฟเดือนกันยายน2569ก็คือบินรอบต่อไปของทุกครัวเรือนของบ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: จะลดลงเหลือประมาณ 3.89 ต่อหน่วยนะครับ
1: ครับ
0: จากเดิม 3.95 สตางค์ต่อหน่วย
1: อันนี้เขาผลจากการที่เขาจะเคลียร์บินไฟทางออกจากบินบัญชีเรา
0: ก็3.89จากเดิม 3.95 ก็คือลดลง6สตางค
1: ์ครับ
0: เป็นการลดลง6สตางค์ต่อหน่วยจากการที่แยกค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟถนน
1: ครับ
0: ออกจากต้นทุนที่ประชาชนต้องรับภาระดึงออกมา6สตางค
1: ์ครับ
0: ต่อหน่วยก็ทำให้ไปลดจาก 3.95 เหลือ 3.89 นะอันนี้ค่าไฟฐานใช่ไหม
1: ครับ
0: นอกจากนี้มีการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้านะครับโดยกำหนดให้การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกมีอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยแล้วก็เกินกว่า200ก็จะเป็นอัตราก้าวหน้าขยับไปเรื่อยมาตรการค่าไฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทจะขยายให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทุกประเภทนะรวมถึงบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์ก็จะได้รับประโยชน
1: ์ครับ
0: จาก200หน่วยแรกไปเกิน3บาทนี่ด้วย
1: โอ้โหนี่ต้องไปตัวให้เข้มเลยนะฮะพี่เบสารครับเพราะว่าบรรดาหอพักอพาร์ตเมนต์เนี่ยโอ้โหเขาเก็บ
0: เจ้าของไปจดเองคิดเองไม่ได้นะ
1: โอ้ครับรัฐมนตรีสุภมาศลงไปดูเห็นวันก่อนนี่ไปลงดูที่แถวๆหัวหมากเนี่ยครับเพราะว่ามันดงเลยฮะอพาร์ตเมนต์นะฮะค่าไฟค่าน้ำเนี่ยโอ้โหฮะลือโหดมากครับ
0: เขาไปตั้งหน่วยเขาเองเลย
1: เขาตั้งตัวเขาเองใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะเป็นบินของกันยายนนี้นะครับค่าไฟเนี่ย
0: ครับบินล่าสุดได้รับกันไปแล้วเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: บินสิงหานะ
1: ครับ
0: บินสิงหาได้รับกันไปละ
1: หกสตางค์ค่าไฟทางนี้เขาจะตัดออกไปนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี
0: ้ก็แสดงว่าตัดไม่หมดนะเพราะว่าผมทราบเนี่ยเขาเก็บประมาณ10สตางค
1: ์อ๋อเหรอฮะ
0: ก็แสดงว่ายังน่าจะยังมีค่าอะไรอยู่ที่เขายังไม่ถอดออกไปอาจจะเป็นค่าอะไรที่เขาเรียกอะไรนะไอ้เทคนิคอลไอ้ loss อะไรก็เนี่ย
1: ไอ้ที่มันสูญเสียตามสายส่งมาถ
0: ึ
1: ง
0: สายส่งอะไรก็ไปอย่างเงี้ยจะมีค่าอะไรแล้วก็รวมทั้งโดนลักขโมยไฟด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ผักมาให้เราด้วยเหรอฮะ
0: เอาก็มันทั้งหมดมันประมาณ10สตางค์ที่เขาตรวจเนี่ยแล้วนี่เขาบอก6สตางค์ผมก็คิดว่าตัวเลขมันต่างกันอยู่นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาคำนวณมาไงว่าตกลงแล้วเนี่ยครัวเรือนเนี่ยแบ่งอยู่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เขาเริ่มจาก 2-3 สตางค์ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่ง10สตางค์ล่าสุดเนี่ย
1: ครับ
0: ผมยังจำตัวเลขนี้แม่นเลยนะเพราะผมก็คิดว่าเขาจะถอด10สตางค
1: ์อ๋อก็ถอด
0: แต่เขาบอกว่าเขาถอด6สตางค
1: ์ฮะ
0: คราวนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันคือจริงๆแล้วผมเข้าใจผิดไปเองว่ามัน10สตางค์จริงๆแล้วมัน6สตางค์หรือว่าผมเข้าใจถูกแล้ว
1: ครับ
0: ก็แสดงว่ายังเหลือบางอย่างที่ยังให้ประชาชนแบกกันต่อไป
1: ครับ
0: ก็ถ้ามีนักข่าวไปถามรัฐมนตรีก็ช่วยถามเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันว่าตกลงไอ้6สตางค์เนี่ยคือถอดเกลี้ยงเลยใช่ไหม
1: หรือว่ายังมีอะไรค้างๆอยู
0: ่หรือว่ายังมีไอ้ไม่เขาเห็นเขาบอกว่ามีเฉพาะไฟถนน
1: ครับ
0: หมายถึงอย่างอื่นยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเรียกรวมกันว่าเป็นค่าไฟถนน
1: ครับโอ้ไม่งั้นเนี่ยเขาแถลงผลประกอบการรายปีมากูก็ไหลอื้อซ่าเลยเพราะว่าพอมารู้ข้อมูลภายหลังนะโดนขโมยใช้ไฟเพื่อจะอะไรนะขุดบิตคอยนะฮะหรือว่าถูกขโมยไฟนะครับสุดท้ายไปทางอ๋อเราไม่เสียหายเพราะเราผลักหมดทุกอย่างอย่างเงี้ยมุมมันก็ไม่ไหวนะครับครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยกวดขันกันดิ
1: ครับ
0: เพราะว่ากวดขันไปทำไมอ่ะที่เหนื่อยเพราะว่ามันยังไงก็
1: ยังไงเราก็ได้
0: มันขโมยไปเท่าไหร่ก็ยัดก็แพ้ให้ครัวเรือนรับไปคนละนิดคนละหน่อย
1: ครับ
0: เขาบอกว่า6สตางค์นี่ก็ 18,000 ล้านนะ
1: ใช่ฮะก็ทุกปีทุกหลัง
0: น
1: ะยากดีไปจนโดนหมดนะครับ
0: ใช่
1: ครับ
0: ได้มา 18,000 ล้าน

0: อีกประเด็นหนึ่งนะพี่พิสารพรุ่งนี้ฮะต้องติดตามเลยนะครับพิงกี้ฮะพรุ่งนี้ศาลจะนัดพิพากษาคดี
1: ทั้งชุดเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: คดีพิงกี้กับอะไรนะไออภิรักษ์โกธิอะไรเนี่ย
0: ฮะโอ้เดี๋ยวรอติดตามนะเพราะว่าอย่างพิงกี้เขายังประกันตัวออกมาใช่ไหมแต่ที่เหลือยังอยู่ข้างในอยู่นะครับก็พรุ่งนี้ฮะ13 สิงหาคม
1: แม่ไม่ได้ประกันเนี่ย

0: พิงกี้นะครับนักแสดงและครอบครัวและพวก24คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนและก็พรบ.คอมพิวเตอร์นะฮะคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี58ถึงกันยายน63ครับจำเลยร่วมกันหลอกลวงประชาชนโดยโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปให้มาร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางออนไลน์ช่องทางเว็บไซต์แล้วก็เพจ Facebook ชื่อ Forex 3D แล้วก็ใช้ชื่อกองทุน Forex 3D นะโดยให้ผู้เข้าร่วมลงทุนฝากเงินเข้ามารอรับเงินกำไรปันผลแล้วก็มีการประกันเงินต้น 100% ไม่มีการขาดทุนครับก็ทำให้มีผู้หลงเชื่อไป 9,842 คนเอาเงินมาร่วมลงทุนกับพวกจำเลยนะครับ 2,489 ล้านบาททั้งที่ความจริงพวกจำเลยไม่ได้นำเงินไปลงทุนไม่มีการประกอบกิจการซื้อขายหรือว่าเทรดเงินตราต่างประเทศแต่อย่างใดตามที่เขากล่าวอ้างครับคดีนี้มีโจทย์ขอให้ลงโทษและร่วมกันชดใช้เงิน 2,489 ล้านบาทคืนแก่ผู้เสียหายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ศาลท่านจะลงครับคดีจะออกมายังไงเดี๋ยวติดตามครับ
1: ครับ
0: ฮะ
1: วันนี้มีรายงานข่าวว่าสำนักงานอัยการคดีพิเศษได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งชี้ขาดอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องนายแทนไทยนรงค์กูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งกับพวกรวม6รายในคดีความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินสมคบและร่วมกันฟอกเงินคดีละเมิดลิขสิทธิ์เว็บต่างเถื่อนฟอกเงินเกี่ยวเว็บพนันมูลค่าความเสียหาย 4,500 ล้านบาทก็ได้มีคำสั่งชี้ขาดไม่ฟ้องส่งไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ขอเพิกถอนหมายจับนายแทนไทยกับพวกที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดไม่ฟ้อง
0: ครับ
1: โดยคดีนี้ผู้ต้องหามีทั้งหมด11รายนะก็จะประกอบไปด้วยนายแทนไทยด้วยคนหนึ่งแล้วก็จะมีชื่ออะไรต่างๆอีกหลายคนนะโดยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดไม่ฟ้องนายแทนไทยผู้ต้องหาที่3นายพิสิทธิ์ทัตเปรมวณิชชยดลหรือนายพรชัยปิ่นคำผู้ต้องหาที่5นายเหมรัศมีหรือโอชัยสิงห์หรือเขมนัสสวัสดิ์ผู้ต้องหาที่8นายพิชัยชาวย่าแพร่ผู้ต้องหาที่9นางสาวกุลพัฒน์สำเภารอดผู้ต้องหาที่10และนายชัยยุทธสันสนบวรผู้ต้องหาที่11มีคำสั่งไม่ฟ้องเป็นบางคนนะไม่ใช่ว่าทั้ง11คน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับคดีดังกล่าวก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวน DSI ทำความเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดต่อพนักงานอัยการซึ่งมีคำสั่งไม่ฟ้องความเห็นจึงถูกส่งต่อไปยังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งก็มีความเห็นแย้งมาให้ฟ้องคดีจนอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดเพื่อเร็วๆนี้สั่งไม่ฟ้องคดีผู้ต้องหารายสำคัญก็คือผู้ดำเนินงานส่งขึ้นไปแล้วอัยการก็สั่งไม่ฟ้องลงมา
0: ครับ
1: แต่ว่าดีเอสไอก็อุทธรณ์มีความเห็นแย้งมาว่าต้องฟ้อง
0: ครับ
1: ก็ต้องส่งไปที่อัยการสูงสุดอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งไม่ฟ้องลงมาก็คนสำคัญที่สุดก็นายแทนไทยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งมีรายงานข่าวว่านายแทนไทยเดินทางกลับประเทศไทยถูกโดยถูกกักตัวไว้จนพนักงานสอบสวน DSI ไปยื่นคำร้องขอเพิกถอนหมายจับจึงได้ถูกปล่อยตัวนะก็รู้สึกเขาจะเป็นคนที่ทำหนังเรื่องนั้นด้วยใช่ไหมสี่คิงอะไรโฟร์คิง
0: โฟร์คิงครับโอ้โหคือทำออกมามันได้อารมณ์เขาเรียกว่าอะไรครับพลังของนักเรียนอะพี่พิสารชนิดที่ว่ามันมีกระแสอยู่ในโรงภาพยนตร์อะโอ้โหไม่ไหวแล้วมันคือมันอัดอั้นมากครับอยากจะปะทะหรือเกินอะประมาณนี้โอ้ทำออกมาได้อารมณ์ได้ขนาดนั้นนะครับคิดดูสิฮะโอ้โหเห็นผมก็ดูไปแวบๆหนึ่งครับ

0: เป็นเรื่องที่เราต้องแก้กันต่อฮะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของอาวุธปืนนะครับเรื่องของระบบการศึกษานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องเคลียร์ให้หมดไอ้ป .2 ไอ้ป .3 ป .4 ป .12 เนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยนะฮะแต่กรณีของปืนเถื่อนเพราะอะไรอย่างที่ผมเคยเล่าในรายการนะพี่เพศาลสักไม่เดือนที่แล้วมั้งครับที่เราเสียชีวิตน้องนักเรียนระดับอุดมศึกษาไป2 คนฮะเรียนสายช่างเนี่ยครับจอดมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงอยู่แล้วก็เจอคู่อริต่างสถาบันไปยิงล่วงคามอเตอร์ไซค์เลยฮะเนี่ยครับถ้าทะเลาะวิวาทชกต่อยตามภาษาวัยรุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับอาจแรงวัยรุ่นฮะเลือดร้อนก็แต่ปัจจุบันอาวุธมันร้ายแรงขึ้นไงมีอาวุ
1: ค
0: ธ
1: รั
0: ป
1: บ
0: ืนลักษณะนี้ถ้าไม่ปราบกันเนี่ยนะฮะมันก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่ไหนก็ไม่อยากส่งลูกไปเรียนสายอาชีพทั้งที่เรียนยังไม่ทันจะจบเนี่ยมีผู้ประกอบการมาดึงตัวจากมหาวิทยาลัยเลยนะเพราะแรงงานด้านนี้คนต้องการเยอะมากครับพี่ไพศาลแต่ไม่มีใครกล้าจะส่งลูกหลานไปเข้าเรียนครับเนื่องจากว่ากลัวไม่จบกลัวปัญหาลักษณะนี้เนี่ยฮะก็เลยเนี่ยวัฒนธรรมของเราก็คือเรียนสายสามัญไปจบม.6เข้าระดับอุดมศึกษานะฮะอ้าวจะไปเข้าสายอะไรดีโอครุสภาใช่ไหมคนมีหลักฐานมั่นคงนะฮะเป็นข้าราชการได้อยู่ถึงเกษียณทันเท่งทึกหัวเขาต้องการอยู่แค่นี้คนไปเฮโลเรียนกันเต็มห้องอ่ะคิดดูสิครับ
1: ครับ
0: มันก็เป็นอย่างนั้นนะเออผมพอพูดเรื่องนี้ครับมีข้อมูลมาจากทาง Next News อ่ะพี่เพศาลสถาบันสหรัฐเขาจัดอันดับนะฮะว่าเราอยู่ระดับไหนในเรื่องของผู้ที่
1: เสียชีวิตด้วย
0: ได้รับ
1: ผ
0: ลกระทบจากอาวุธปืนนะฮะของเรากระโดดไปนู่นเลยฮะหลังท้ายเลยครับ134 คนต่อปีฮะที่เสียชีวิตจากอาวุธปืนนะครับ
1: ถือว่าน้อยหรือว่าไง
0: มากสิครับพี่ไพศาลถ้าประเทศไหนที่ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยเอาอย่างสิงคโปร์เข้ามาอันดับหนึ่งเขาไม่มีคนตายจากอาวุธปืนเลยอย่างเงี้ยครับของ
1: เราก็ประเภทที่สถานการณ์แบบย่ำแย่เลยอยู่ในกลุ่มย่ำแย่มากๆเลย
0: ย่ำแย่มากๆเลยครับสถาบันของสหรัฐครับจัดดัชนีอัตราเสียชีวิตจากอาวุธปืนพบสถานการณ์ไทยน่าห่วงครับประชากร100,000 คนมีคนไทยตายด้วยอาวุธปืน 3.7 คนนะก็เลยรั้งอันดับที่134รั้งท้ายอาเซียนเราเลยนะครับเราเป็นรองแค่ฟิลิปปินส์ฮะฟิลิปปินส์อยู่อันดับ169
1: อ๋อหนักกว่าเรา
0: หนักกว่าเราฮะอัตราของเขาเนี่ยก็คือ 8.5 ต่อแสนประชากรสิงคโปร์ครับอัตราการเสียชีวิตเป็น0ต่อ1แสนประชากรไม่มีใครตายจากปืนเลยฮะน้อยที่สุดในอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกนะครับส่วนเวเนซุเอลาฮะรั้งท้ายเลยครับอันดับ193ครับมีอัตราการเสียชีวิตจากปืนนะครับ 37.2 คนต่อแสนประชากรนี่เขาวัดอันดับเลยนะฮะอันนี้เราได้ไป134มีคนตายจากอาวุธปืน 3.7 คนนะครับ10อันดับประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากปืนต่ำที่สุดในโลกนะพี่เบสานสิงคโปร์อย่างที่บอกไว้ฮะอันดับ1ครับไม่มีใครตายจากอาวุธปืนเลยฮะต่อแสนประชากรญี่ปุ่นอยู่ในอันดับ2ครับร่วมกับเกาหลีใต้มีอัตราการเสียชีวิตจากปืนอยู่ในอันดับ 0.1 ต่อแสนประชากรส่วนจีนอยู่ในอันดับที่4ครับมีอัตราการเสียชีวิตจากปืนอยู่ 0.1 ต่อแสนประชากรโอมานอยู่ในอันดับที่5ครับมีอัตราการเสียชีวิตจากปืนอยู่ที่ 0.1 ต่อแสนประชากรบรูไนอันดับ6มีอัตราอยู่ที่ 0.1 ต่อแสนประชากรโรมาเนียอยู่อันดับ7ครับ 0.2 ต่อแสนประชากรน้อยจริงนะฮะอินโดนีเซียครับประชากรก็ต้อง200-300คนล้านคนนี่นะฮะอยู่อันดับ8ครับร่วมกับอุซเบกิสถานมีอัตราการเสียชีวิตจากปืนอยู่ที่ 0.2 ต่อแสนประชากรครับไต้หวันอันดับ10 0.2 ต่อแสนประชากรโอ้ระดับค่อนน้อยมากนะฮะส่วนในทางกลับกัน10อันดับประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากปืนสูงสุดในโลกนะครับเวเนซุเอลา193ต่อแสนประชากรอยู่ในอันดับ193ฮะ 37.2 ต่อแสนประชากรเอลซัลวาดอร์ครับอยู่192 35.7 กัวเตมาลาฮะ191อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่

0: 12.9 โคลอมเบียอยู่อันดับ190 25.9 ต่อแสนประชากรฮอนดูรัสนะฮะอยู่189 22.6 ต่อแสนประชากรบราซิล188อัตราเสียชีวิตอยู่ที่ 21.6 ต่อแสนประชากรครับบาฮามาสนะฮะ 20.0 อยู่อันดับ187เบลิสอยู่ที่ 18.8 ฮะอยู่อันดับ186เม็กซิโกนะครับ 16.8 ต่อแสนประชากรอยู่อันดับ185ถ้าไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะถึง134ฮะประเทศไทยเรา
1: ประเทศที่มีพวกไอ้คาร์เทลที่พวกอาชญากรที่ทำยาเสพติดเนี่ยฆ่ากันเยอะมาก
0: ครับ
1: โคลอมเบียเม็กซิโกอะไรพวกนี้นะ
0: ฮะก็แถบๆนี้พี่ไพศาลแล้วดูคลิปการไปท่องเที่ยวประเทศเหล่านี้นะครับนั่งรถโดยสารนี่จะมาดูเหมือนบ้านเราที่ก้มหน้าก้มตาเป็นสังคมก้มหน้าไม่ได้เลยนะครับจะเหลือแต่มือเราอย่างเดียวฮะเพราะโทรศัพท์ไปแล้วครับโอ้เห็นไหมกระโดดโอ้โหชนิดที่ว่าอยู่ๆเนี่ยเอามือแบบถ่ายเซลฟี่ตัวเองเอาไม้ตีมือเลยนะครับให้โทรศัพท์ตก
1: ครับ
0: โอ้คุยกันต่อครับพี่ไพศาลฮะคุณอารีน่านะยิ่งอายุเยอะยิ่งพบว่าประเทศไทยไม่น่าอยู่แล้วโอ้อย่าคิดอย่างนั้นฮะหลายพื้นที่เราก็ยังเป็นเมืองน่าเที่ยวยังสยามเมืองยิ้มอยู่ครับเพียงแต่ว่าหลายๆอย่างเราต้องแก้ไขต้องปรับปรุงตามยุคตามสมัยนะฮะอย่างเช่นไอ้พวกอารมณ์ร้อนอยู่บนท้องถนนนะถ้าเราไม่ยุ่งเกี่ยวตรงนั้นมันก็ไม่มีปัญหาครับอาวุธปืนถ้าเราเคลียร์ไปได้มันก็คงไม่มีปัญหาเรื่องของอาชญากรรมอะครับ
1: ไอ้ฤดูกาลน้ำท่วมก็เริ่มมาแล้วนะ
0: ครับ
1: นี่มีรายงานข่าวจากนครพนมว่าน้ำโขงทะลักท่วมจุดผ่อนปลนตลาดนัดไทยลาวอาคาร4หลังจมสูง1เมตรขณะที่พื้นที่การเกษตรในตำบลบ้านกลางห่างตัวเมือง28กิโลเมตรทั้งนาข้าวสวนกล้วยน้ำว้าไผ่ตรงมะพร้าวน้ำหอมจมน้ำเสียหายกว่า100ไร่ล่าสุดเทศบาลเมืองสั่งปิดประตูระบายน้ำริมโขงทุกบานก็เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำโขงตรวจวัดที่สถานีอุทกวิทยาเมื่อเวลา 6:00 น.วันนี
0: ้
1: วัดได้ 11.98 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน15เซนติเมตรเหลืออีกแค่2เซนนะจะเข้าสู่ขั้นวิกฤตในช่วงบ่ายวันนี้แล้ว
0: ครับ
1: ขณะที่เทศบาลเมืองนครพนมก็สั่งปิดประตูระบายน้ำทุกบาน4จุดป้องกันน้ำไหลย้อนกลับทะลักทั่วเมืองนะโดยน้ำเหนือที่ไหลบ่าด้านจังหวัดบึงกาฬและฝั่งสปป.ลาวไหลหลากทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรริมตลิ่งตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองที่ห่างตัวเมืองราว28กิโลเมตรทำให้สวนกล้วยน้ำว้าไผ่ตรงมะพร้าวน้ำหอมจมน้ำเสียหายกว่า100ไร่ระดับท่วมสูง1เมตรท่วมถนนคอนกรีตระยะยาวกว่า3กิโลเมตรโดยเฉพาะอาคารจุดผ่อนปลนชั่วคราวและอาคารสินค้าโอท็อปนี่ฮะก็เริ่มแล้วนะ
0: อัน
1: นี้มาจากเรื่องน้ำโขงก่อน
0: ก็หลายจังหวัดกำลังจะล้นตลิ่งครับพี่ไพศาลครับอย่างหนองคายเนี่ยเขตเทศบาลเมืองเขาโอ้โหเอากระสอบทรายไปอุดท่อไว้ฮะอยู่ในเมืองก็สูบลงโขงแต่ว่าน้ำจากโขงก็ดันขึ้นมาอย่างประมาณนี้โอ้ปีก่อนนู้นโดนหนักเลย
1: พี่ไพศาลสงครามด้วยนะสีสงครามก็มีท่วมหลายจุดนะ
0: ครับพี่ไพศาลตามน้องเนเน่บ้างไหมครับ
1: ก็สรุปว่าเขาผ่านรอบอะไรนะรอบ
0: ควอเตอร์ไฟนอล
1: รอบนี้เขาเรียกรอบอะไรก็ไม่รู
0: ้รอบคอร์โต้ไฟแนลฮะ
1: ก็เห็นว่าผ่านแล้ว
0: ครับ
1: แล้ววันนี้มารับรางวัลด้วย
0: เป็นรางวัล
1: ลูกกตัญญู
0: ฮะวันนี้วันแม่แห่งชาติครับฮะเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยนอกเหนือจากคุณพ่อที่เป็นกำลังใจแล้ว
1: บินไปบันทึกเทปแล้วก็กลับมา
0: ครับ
1: แล้วก็เทปเขาถึงทยอยเอาออกทีหลังนะ
0: โอ้โหแล้วฝรั่งต่างชาติที่เป็นคนดังนะพี่พิสารรีแอคชั่นน้องเนเน่กันไปไม่หมดเลยอ่ะโอ้คือนอกเหนือจากเสียงร้องของเธอที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เสียงที่ฝรั่งต่างชาติทึ่งเนี่ยเพราะว่าน้องเขาเก่งด้านภาษาด้วยทำให้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ติดตราตื่นใจแต่ที่สำคัญคือฝีมือการเล่นกีตาร์น้องเขาเนี่ยครับ
1: ครับ
0: โอ้ชนิดที่ว่าฟิลิปปินส์ดังๆเขาบอกว่า ไอ้ที่ไปร้อง

0: เนี่ยของอะไรอ่ะของวงอะไรอ่ะฮะเขาบอกว่ามันยากมากนะที่จะต้องสลับคอร์ดกีตาร์แต่คุณต้องร้องไปด้วยไม่ให้มันตกคีย์ฮะแต่น้องเนี่ยทำได้ง่ายมากเลยฮะเนี่ยเขาทึ่งกันฮะต่างชาติเขาทึ่งกันครับ
1: มีเสียงชื่นชมกันเยอะ
0: ครับ
1: ก็กำลังลุ้นเหลือกี่รอบอ่ะ
0: ก็คงรอบหน้าร
1: อบหน้านี่ก็ตัดสินแล้วใช่ไหม
0: รอบหน้าใช่ครับรอบหน้าจะเป็นรอบเหมือนกับไลฟ์โชว์อ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ครับแต่ไลฟ์โชว์เนี่ยคือกรณีเนี้ยไอ้ควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยนะฮะเนเน่ขึ้นก่อนเลยพี่ไพศาลแล้วปรากฏว่านักร้องต่างชาติที่จะรอขึ้นหลังจากเนเน่เนี่ยหันมามองหน้ากันแล้วเขาแปลให้ฟังนะเขาบอกว่าเนเน่เขาไปอย่างนั้นแล้วเราจะเอาอะไรไปโชว์เนี่ยที่จะเหนือเขาฮะ คนไปแข่งขันก็พูดอย่างนี้ครับโอ้โหดูแล้วภูมิใจจริง
1: ถึงว่าไปไม่สุดทางได้รางวัลชนะเลิศก็ผมก็คิดว่าเขาก็แจ้งเกิดนะ
0: ครับ
1: แจ้งเกิดในวงการ
0: ครับ
1: เราถึงว่าเป็นเขาคงมีโอกาสสูงที่จะเป็นนักร้องร็อกระดับร็อกสตาร์คนหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ระดับไทยนะเป็นระดับ
0: โลกแล้วโลกเลยฮะใช่ครับ
1: พอดูแนวทางดนตรีอะไรเขาแล้วมีโอกาส
0: ครับมีของฮะเด็กมีของเด็กมีพรสวรรค์ฮะครับเวลาหมดครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้พบพี่
1: น
0: ัน
1: ครับพรุ่งนี้คุณนันมาสลับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวคุณนรงค์กับผมก็มาเจอกันทีวันศุกร
0: ์ครับวันศุกร์เจอกันคร
1: ับ
0: ใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับ
1: ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์พังกรลัษมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสวังควัตวรคัตติยราชนารีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจียนเส้นรอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพ

0: ปดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์อีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกลับพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกลับพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นนพปดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนชันเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ตลอดพระชนม์ชีพทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจนานับประการทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งยังมีพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนทุกวันนี
1: ้จบข่าวในพระราชสำนัก
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลตำรวจไล่ล่าหนุ่มป่วยจิตเวชปลุกป่วนโรงเรียนนนทบุรีนางสาวชวนากรโยคินมิจินจาหรือผู้ใหญ่เต๊ะผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบางปัวทองเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งจากผู้ปกครองซึ่งถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานพบชายคนหนึ่งซึ่งทราบชื่อภายหลังคือนายมุสลิมอายุ33ปีผู้ป่วยจิตเวชอาการคลุ้มคลั่งจากการขาดยารักษาโรคจิตเวชและยาเสพติดเดินถือมีดกวัดแกว่งไปมาพร้อมตะโกนด่าทอหน้าโรงเรียนประชารัฐบำรุงอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก่อนขี่รถจักรยานยนต์ไปตะโกนด่าผู้จาท้าทายฝ่ายปกครองหน้าโรงเรียนสหศึกษาวันเกิดอันตรายกับเด็กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ใหญ่เตะพร้อมกำลังฝ่ายปกครองตำรวจสภ.บางปัวทองได้ลงพื้นที่ปิดล้อมซอยเบนกาโตหลังสืบทราบว่านายมุสลิมแอบซ่อนตัวอยู่แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าประชิดตัวนายมุสลิมซึ่งนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ไหวตัวทันกวักมือท้าทายเจ้าหน้าที่ก่อนบิดคันเร่งพุ่งสวนมาอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ได้ขับไล่ล่าติดตามอย่างกระชั้นชิดแต่นายมุสลิมขับรถขี่ย้อนสอนหลบหนีไปทางหมู่บ้านบัวทองเคหะทำให้เจ้าหน้าที่ชะลอการติดตามเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านที่พักของผู้ก่อเหตุในซอยวากับพบมารดาของนายมุสลิมซึ่งอยู่ในอาการหวาดผวาพร้อมโชว์ซองยารักษาโรคจิตเวชของบุตร

0: ชายให้กับผู้สื่อข่าวดูก่อนเล่าทางน้ำตาว่าลูกชายมีประวัติรักษาอาการป่วยจิตเวทจริงแต่ช่วงหลังกินยาไม่ต่อเนื่องและเสพยาเสพติดทำให้เกิดอาการเพี้ยนที่ผ่านมาไม่เคยปล่อยปละละเลยพยายามส่งตัวรักษาแจ้งหน่วยงานมาตลอดจนกระทั่งช่วงเช้าลูกชายขี่รถย้อนสอนกลับมาที่บ้านมีอาการคลั่งหาว่าตนเอาตำรวจมาจับและใช้ไสยศาสตร์ทำร้ายจนถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายอำเภอบางปูทองสั่งการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง7ตำบลตรึงกำลังเฝ้าระวังเข้มตามสถานที่ศึกษาและจุดเสี่ยงพร้อมประสานข้อมูลปูพรมเร่งล่าตัวนายมุสลิมมาดำเนินคดีพร้อมส่งตัวรักษาอย่างเร่งด่วนครอบครัวทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนายกอบจ.นนทบุรีกลับบ้านครอบครัวพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปจากวัดสะพานสูงมาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณบริเวณลานจอดรถภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรียิงเสียชีวิตโดยญาติได้นำดอกไม้ธูปเทียนผ้าไตรสายสินเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีมีการนำเหรียญเงินใส่พานพร้อมใช้มีดขุดและงัดดินบริเวณจุดเกิดเหตุจำนวนหนึ่งใส่พานเพื่อประกอบพิธีตามความเชื่อขณะที่ภายหลังนายฉลองถูกนำตัวส่งเรือนจำจังหวัดนนทบุรีซึ่งทางเรือนจำได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวบุคคลก่อนนำตัวเข้ากักโรคโควิดเป็นเวลา5วันโดยมีรายงานว่าคืนแรกของนายฉลองสามารถปรับตัวได้ทานอาหารในเรือนจำได้ตามปกติมื้อเย็นวันนี้เป็นเมนูแกงป่าไก่หน่อไม้สดข้าวสวยไข่ไก่ต้มการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วไปไม่มีสิทธิพิเศษใดๆส่วนการตรวจสุขภาพนายฉลองพบความดันโลหิตสูงเล็กน้อยมียาประจำตัวติดตัวมาเจ้าหน้าที่ได้นำเข้าสู่กระบวนการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์พร้อมประเมินสภาพจิตใจเบื้องต้นโดยนายฉลองไม่มีความกังวลเรื่องคดีแต่กังวลเรื่องการนอนหลับเล็กน้อยเพราะเจ้าตัวเป็นคนนอนหลับกลางวันทำให้ช่วงกลางคืนต้องทานยานอนหลับสำหรับการเยี่ยมญาติและการพบทนายความสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์หลังจากพ้นระยะแรกของการกักโรค5วันญาติที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ต้องขังระบุรายชื่อไว้สามารถขอเยี่ยมได้ในวันที่17สิงหาคมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม

0: ทาง Mpot News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mpot News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
0: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569วันแม่นะคะคุยกันเหมือนเดิมค่ะกับคุณดำรงพุทธานพิพิสมัยพิมพิศาสตร์กุลและอ้อมยุรากรสุนทรญาติค่ะสวัสดีคุณดำรงค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีวันแม่ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ฟังที่ยังมีคุณแม่อยู่คือคุณแม่ยังมีชีวิตอยู
3: ่
4: ผมก็มักจะพูดอย่างนี้ทุกปีฮะเพราะว่าก็เป็นวันที่ท่านจะได้หมายความว่าตัวท่านผู้ฟังที่แม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะได้ทำอะไรต่อมีอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่ามันจะมีความสุขที่ได้ทำให้กับผู้มีพระคุณนะฮะผมก็มีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งเขาก็คุณแม่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการนี้ด้วยครับก็เมื่อเช้าเขาก็บ่นบอกว่าเนี่ยทุกวันแม่เนี่ยน้องชายเขาเนี่ยจะมาไฮแจ็คเอาแม่เขาไปเนี่ยวันนี้ก็แม่เขาก็น้องชายก็มาพาแม่ไปเที่ยวภูเก็ตนะครับเพราะนั้นเพื่อนผมคนนี้เขาต้องบอกว่าทุกปีเลยเขาถูกน้องชายไฮแจ็คแม่ไปทุกทีเลยครับก็ฟังดูก็ขำดีครับ
3: ค่ะมีการแย่งชิงตัวแม่เนาะถ้าเป็นมีพี่น้องหลายคน
4: สาวหวงครับก็ดีครับขณะนี้นะคุณอ้อมผมก็ยังอยู่ที่ฟังแล้วก็เปียกนะครับคืออยู่ที่ภาคเหนือตอนบน
3: ค
4: ือดูข่าวโทรทัศน์ดูข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์อากาศนะฮะก็จะบอกเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยภาคเหนือตอนบนเนี่ยฝนตกชัวร์ๆแน่นอนเชียงรายนี่แน่นอนครับถ้าลองมีฝนลมเข้าภาคเหนือเนี่ยเชียงรายของผมบ้านผมอะไรก็โดนฝนนะฮะมันก็เลยจะทำให้การกำหนดการแผนการผมที่จะกลับกรุงเทพเนี่ยมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนเลื่อนไปอย่างวันนี้เช้าตื่นมาเนี่ยนะคุณอ้อมเมื่อคืนเนี่ยฝนก็ตกเช้าตื่นมาฝนก็ยังแฉะแต่ว่าไม่ได้ตกแรงก็ออกไปนั่งรับประทานอาหารเช้าตามสไตล์ของผมก็คือข้าวต้มนะครับซึ่งข้าวต้มร้อนๆผักก็ผัดมาทอดมาอะไรร้อนๆแต่หนาวเย็นครับเพราะว่าเรากินอยู่ที่เทเลสนะฮะนะครับที่ระเบียงนะฮะระเบียงมันมีราคาครับผม
3: ค่ะที่เชียงรายเห็นบอกว่าน้ำก็มาหลายจุดเหมือนกันนะคุณดำรง
4: ครับผมครับ
3: แ
4: ล้วก็เลยทำให้แผนการของวันนี้ผมมันเปลี่ยนไปก็ระงับเป็นไม่ไปไหนแต่หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วมันก็เอ๊ะแดดมาแล้วนี่แล้วเราก็ชวนเพื่อนก็มาเที่ยวบ้านเราที่เชียงรายแล้วจะมาอยู่เฉยๆกับอะไรอยู่ก็เลยขับรถออกไปครับก็ออกไปบ้านเพื่อนไปหาเพื่อนไปคุยกับเพื่อนชาวเชียงรายนะครับก็ห่างจากบ้านผมสัก 20-30 กิโลนี่นะฮะเขาตอนแรกที่โทรไปบอกเขาว่ากำลังจะไปหาเขาบอกโอ้โหฝนกำลังตกหนักเลยคุณดำรงผมก็บอกไม่เป็นไรก็เราก็เจอกันในบ้านเนี่ยแล้วผมก็รถผมมันก็มีหลังคานี่ก็ไม่กลัวฝนแต่ว่ากลัวอันตรายอันเนื่องมาจากถนนลื่นนะฮะครับนี่ก็พูดในรายการต่อ

0: ขอคุณผู้ฟังถึงเรื่องภูมิอากาศในประเทศไทยเราตอนนี้ภูมิอากาศทั่วโลกมันอันตรายแล้วมันก็รุนแรงมาก
1: ค่ะ
0: มีอีกข่าวหนึ่งว่าขณะนี้เนี่ยฝรั่งที่ตื่นเต้นก็แห่กันไปประเทศสเปนเพื่อจะไปดูสุริยุปราคาสัก2นาทีที่สเปนครับ
1: ค่ะ
0: คนไทยเราก็คงเฉยๆเพราะบ้านอ้อเป็นสุริยุปราคาที่จะเกิดขึ้นในสเปนหลังจากที่ไม่ได้เกิดมา100ปีแล้วครับผม
1: ค่ะ
0: วันนี้ผมอยากจะชวนคุยเรื่องอายุอนามคือบางคนเนี่ยอายุ70 80ปีแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะฮะคนทั่วไปแต่ว่าผิวพรรณเนี่ยสดใสดวงตามีพลังเดินคล่องหัวเราะง่ายพูดคุยแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเป็นคนอายุสัก50ทั้งนั้นที่70ในขณะที่บางคนอายุเพียง45ปีแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแล้วก็สายตาดูอ่อนแรงและดูแก่กว่าวัยอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ตามตำราในวงการแพทย์เขาคือเขาเรียกว่าอายุตามปฏิทิน chronological age นะครับและมันก็มีอีกคำหนึ่งคือ biological age คืออายุตามชีวภาพซึ่งสะท้อนสภาพจริงของร่างกายนั่นหมายความว่าคนอายุ60ปีอาจจะมีร่างกายเหมือนคนอายุ45ปีในขณะที่คนอายุ45ปีอาจจะมีร่างกายเหมือนคนอายุ60ปีก็ได้อ้าวแล้วตอนนี้อะไรล่ะครับคือสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างนี้งานวิจัยด้านLongevityนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพบคำตอบที่น่าสนใจมากครับนั่นก็คือการอักเสบเรื้อรังภาษาอังกฤษว่าไงช่างมันเถอะอ่านไม่ออกครับการอักเสบชนิดนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ปวดไม่ได้ทำให้มีไข้ไม่ได้และมักจะไม่มีอาการอะไรเลยจนหลายคนไม่รู้ตัวแต่มันเกิดขึ้นเงียบๆทุกวันจากความเครียดสะสมและจากการนอนน้อยนี่ขอเตือนคุณอ้อมนะครับอย่านอนน้อยที่สำคัญอีกก็คือความกังวลเรื้อรัง
1: ความโกรธ
0: ความโกรธการใช้ชีวิตที่เร่งรีบเกินไปรวมถึงพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายที่ไม่สมดุลกันครับเนี่ยพอพูดถึงการกินเนี่ยผมมาเที่ยวนี้เนี่ยมันกินมากกว่าอยู่กรุงเทพ
1: คือกินข้าวเย็นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับสามมื้อด้วย
1: เช้าเต็มที่เลยปกติคุณอ้อมเราไม่กินเย็นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับคุณอ้อมครับแต่ปกติเนี่ยอยู่บ้านเช้าเราก็มีอะไรก็กินมีกล้วยน้ำว้าสองใบก็พอแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อย่างเช้าอย่างวันเนี้ยกินอะไรล่ะสั่งอย่างดีเลยข้าวต้มขาวนะฮะ
1: ค่ะ
0: วันแรกกินข้าวต้มไก่แต่วันนี้กินข้าวต้มขาวกับข้าวก็มีเนื้อน้ำค้างทอดโอ้ยแล้วก็มีไข่เจียวแล้ววันแล้วก็ตอนกลางวันเราไปที่จันกระผักแล้วก็ซื้อผักมา 2-3 อย่าง3อย่างก็แม่ครัวก็ต้องผัดทั้ง3อย่างเลยครับนะครับเนี่ยมันก็รับประทานด้วยความอร่อยอร่อย
1: น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้
0: ขึ้นแน่นอนฮะเพราะว่าตอนกลางวันก่อนที่จะออกไปบ้านเพื่อนเนี่ยฝนหยุดแล้วเนี่ยก็รับประทานอาหารกลางวันด้วยครับ
1: โอ้ครบเลย
0: ครับอันนี้ก็บอกว่าเมื่อในวงการแพทย์เนี่ยเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการอักเสบที่เร่งความแก่เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะนี้นานๆคอลลาเจนจะเสื่อมเร็วขึ้นเซลล์ที่จะฟื้นฟูตัวเองมันจะช้าลงหลอดเลือดจะแข็งเร็วขึ้นภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงและอวัยวะต่างๆเสื่อมเร็วขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือความเครียดไม่ได้ทำร้ายแต่ความรู้สึกแต่มันเปลี่ยนชีววิทยาของร่างกายจริงๆเมื่อเราเครียดต่อเนื่อง

0: างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนสูงอยู่ตลอดเวลาในระยะสั้นไอฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมีประโยชน์ช่วยให้เรารับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยถ้าในระยะยาวเนี่ยนะครับมันก็จะรีบเร่งความเสื่อมของร่างกายทำลายมวลกล้ามเนื้อเพิ่มไขมันสะสมลดการสร้างคอลลาเจนและแน่นอนรบกวนการหลับนอนการนอนของคุณและเพิ่มการอักเสบให้ในระดับเซลล์ครับบางครั้งสิ่งที่ทำให้เราแก่เร็วที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเวลาแต่คือความเครียดที่เราแบกไว้ทุกวันทุกวัน
1: จริงๆเนาะความเครียดความกังวลอะไรต่างๆมันผสมปนเปกันหมดเลยบางคนถึงอายุเท่ากันแต่ก็ดูภายนอกเนี่ยมีความแตกต่างกันมากเลยนะคะ
0: ครับผมครับคือบางทีคนอายุเกือบ80ปีแต่ใบหน้ายังสดใสดวงตายังเป็นประกายคุยสนุกหัวเราะง่ายและดูมีพลังชีวิตอย่างน่าทึ่ง
1: ค่ะ
0: คนเหล่านี้มีเคล็ดลับอะไรครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเลือกเก็บสิ่งดีๆไว้ในหัวดูเรื่องไม่ดีก็ปล่อยมันให้มันผ่านไป
1: ค่ะ
0: ง่ายมากเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะทำไม่ได้คนก็ได้นะครับอ
1: าจจะทำยากใช่ใช่เรื่องนี้อะไรสำคัญคือเขาบอกว่าทุกวันนี้คนเราแบกอะไรแบกความกังวลไว้เยอะค่ะคุณดำรงทำให้เกิดความเครียด
0: ครับผมครับ
1: ค่ะ
0: คือคนเราทุกคนเนี่ยมันต้องเจอปัญหาเหมือนกันไม่มีใครหลีกหนีได้แต่บางคนเขาแบกทุกเรื่องไว้บนบ่าทุกวันทุกคืนทุกปีในขณะที่บางคนเรียนรู้ที่จะวางลงเมื่อถึงเวลาที่ควรจะวางและบางทีการแตกต่างระหว่างคนที่ดูอ่อนกว่าวัยกับคนที่ดูแก่กว่าวัยอาจจะไม่ได้อยู่ที่พันธุกรรมอย่าไปคิดว่าเป็นพันธุกรรมแต่อยู่ที่น้ำหนักที่เขาแบกไว้อยู่ในใจครับ
1: หนักเลยนะแบกไว้ตรงนั้นนะคะหนักมากเลยค่ะคุณดำรงมีเคล็ดลับไหมคะเวลาที่เครียดหรือมีความกังวลคุณดำรงจะจัดการกับตัวเองยังไงคะ
0: มันก็คือที่ผมทำอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: มันทำได้บ้างไม่ทำได้บ้างก็คือไม่นึกถึงมันเสียแล้วก็นึกถึงอะไรก็ได้ที่นึกแล้วเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายเช่นผมอาจจะนึกถึงเรื่องสมมติผมชอบดูกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะฮะเวลาคิดอะไรมาผมก็จะนึกถึงเรื่องฟุตบอลทีมนั้นทีมนี้นักฟุตบอลคนนี้อย่างเมสซี่เขาเลี้ยงลูกยังไงเขาเตะยังไงแล้วก็พอเขาทำประตูได้ผู้คนทั้งโลกก็ดีใจยังไงเราดีใจด้วยนี่นะฮะผมก็ใช้สิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ลืมแล้วมันก็หลับไปนะครับ
1: ก็หันความสนใจไปสู่เรื่องอื่นๆไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นวนๆซ้ำๆนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นวิธีการที่ดีค่ะคุณผู้ฟังเอาไปใช้ได้นะคะและทางกายล่ะคะคุณดำรงออกกำลังกายอะไรยังไงบ้างคะ
0: น้อยมากเลยฮะผมยิ่งปัจจุบันเนี้ยตื่นเช้ามาหลังอาหารเช้าคือมันมีอะไรที่ชวนอยากให้รู้อ่ะมันก็คือต้องเปิดโทรทัศน์ดูข่าวสารดูสารคดีดูผมไม่ดูละเมงละครอะไรนะครับดูสารคดีดูอะไรที่มันเป็นความรู้หรืออะไรที่เรารู้แบบผิวเผินงูปลาเนี่ยแล้วก็มีความรู้ที่มันถูกต้องชัดเจนทำให้เราได้รู้เรื่องได้เข้าใจเนี่ยก็ตั้งอกตั้งใจดูเพราะฉะนั้นข้อเสียของผมขณะนี้ก็คือนั่งมากเกินไปครับ
1: นั่งมากเกินไปต้องขยับร่างกายบ้างนะคะ
0: ครับต้องขยับร่างกายบ้างครับผมครับ
1: แต่คุณดำรงก็ยังดูหนุ่มกว่าอายุนะคะถ้าขยับร่างกายอีกนิดรับรองเฟี้ยวเลยค่ะเฟี้ยวกว่านี
0: ้ขอบคุณครับ
1: ค่ะมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไปไหมคะ

0: ก็อย่าเครียดกับมันครับ
1: ค่ะอย่าเครียดกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตนะคะวางไว้บ้างนะคะค่ะ
0: ครับผมครับ
1: โอเคค่ะพรุ่งนี้คุยกันใหม่นะคะ
0: ครับพรุ่งนี้จะคุยเรื่องที่มีอดีตดาราหญิงชนะคดีศัลยกรรมใบหน้าศาลสั่งให้โรงพยาบาลจ่ายชดใช้ที่เธอ
1: ค
0: ุ
1: ณต
0: ้
1: อม
0: ร
1: ัชน
0: ี
1: กรใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ศาลให้จ่ายให้โรงพยาบาลที่ทำเนี่ย 7.7 ล้านบาทนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะเป็นคดีที่ฟ้องร้องกันอย่างต่อเนื่องยาวนานเหมือนกันนะคะโอเคพรุ่งนี้คุยกันนะคะคุณดำรงขอบคุณค่ะ
0: ครับพรุ่งนี้ตอนกลางคืนจะอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยนะฮะ
1: เดี๋ยวเช็คกันอีกทีนะคะ
0: ยังไม่รู้เลยครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเช็คกันอีกทีขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่เสือหวานเจี๊ยบเพราะส่งกลอนมาขออ่านหน่อยนะคะเป็นกลอน
2: เช
1: ิ
2: ญเลยค่ะวันแม
1: ่ขอบคุณนะคะพี่เสือบอกว่าจุดกำเนิดความไพศาลความยิ่งใหญ่ไม่มีแม่ก็แค่ศูนย์เพียงอาดูลฟูนพูนฟักประจักษ์มั่นแม้โชคชุบอุปสรรครักนิรันดร์คุณแม่นั้นสันใดแทนแสนคุณาถึงโลกนี้มีไม่เท่าเหล่ามนุษย์บ้างสะดุดสุดแรงแค้นแสนหนักหนาบ้างรวยล้นจนบรรลุประทุฟ้าแต่คุณค่าหาเหลื่อมล้ำคำแม่เอ่ยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เสือเก่งมากเลยนะคะ
2: จองแล้วก็ไพเราะด้วยเนื้อความก็ดีมากค่ะ
1: ค่ะพี่นัสยะก็บอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยประเทศญี่ปุ่นจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลโอบงค่ะพี่ไหมซึ่งเป็นช่วงเวลาสำหรับการแสดงความเคารพและรำลึกถึงบรรพบุรุษพ่อแม่ผู้ล่วงลับของพ่อแม่ผู้ล่วงลับนะคะผมจะกลับมาเยี่ยมบ้านในวันพรุ่งนี้และจะมีพระสงฆ์มาสวดมนต์ให้วันนี้ผมจึงยุ่งกับการจัดเตรียมสิ่งต่างๆครับถ้าเป็นภาษาคนไทยก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณนัสยะคะ
2: มีประเพณีที่คล้ายๆกับของไทยเราเลยนะฮะประเพณีวัฒนธรรมใกล้ๆกันเลยคนญี่ปุ่นก็เป็นพุทธศักนิกายหนึ่งหรือยังไงเนี่ยประมาณนั้นน่ะนะไม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
1: สวัสดีพี่ศศิมาสวัสดีพี่กนกรัตดานะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่รับชมอยู่ด้วยนะคะค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งพอดีเลยคุณอ้อมเราจะพักกลางรายการก่อนหรือว่าจะประชาสัมพันธ์เรื่อง CEO ก่อนเอ่ยค่ะ
1: พักก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่อง CEO นะคะ
2: ค่ะแล้วใหม่ก็มีเรื่องดีๆที่คุณแม่เนี่ยเป็นคุณแม่ที่เปรียบเหมือนเพชรเลยแล้วก็เจรไนลูกเนี่ยนะคะให้เป็นเพชรแท้ทั้งที่อยู่ในที่อับแสงจะบอกว่าคุณแม่เนี่ยคุณแม่คุณพ่อทำกิจการไม่เชื่อเฉยทำกิจการแล้วก็เป็นลูกจ้างคุณแม่เป็นกระเป๋ารถเมล์เขาเรียกกระปี้รถเมล์นะแต่คุณพ่อก็ขับรถเมล์นะแต่เลี้ยงลูกเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แล้วก็เป็นแพทย์หญิงลูกหญิงลูกชายเลยนะทั้งสองคนได้ทุนไปเรียนเมืองนอกได้เกียรตินิยมได้รางวัลเยอะแยะเลยที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าว่าทำยังไงลูกถึงดีจากคุณแม่ที่เป็นแค่กระเป๋ารถเมล์แต่ความสามารถท่านสูงส่งจริงๆค่ะ
1: ได้ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio
5: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิไทยช่วยไทยพลัส
6: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัย

0: ไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่าวัย5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายธีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะผู้สร้างผู้สม On Radio ค่ะก็เรื่องของ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องรุ่นนี้เราก็อย่างที่บอกค่ะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีก15สัปดาห์เต็มนะคะเราจะเริ่มอบรมใกล้เข้ามาแล้วคือ2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้ที่จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะเราจะมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจด้วยนะคะทั้งสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะคะลงทะเบียน 59,000 บาทนี่ราคาพิเศษนะคะราคาพิเศษแล้วรับสมัครถึง25สิงหาคม2569นี้นะคะตอนนี้เหลือ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะพี่ใหม่13ที่นั่งสุดท้ายเราจะเริ่มนับถอยหลังกันแล้วนะคะ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เผื่อท่านใดเพิ่งเปิดมาฟังแล้วก็สนใจจะมาร่วมอบรมในหลักสูตรนี้นะคะติดต่อได้3หมายเลขค่ะ0944803034นะคะ0944803034094-480-3076นะคะ094-480-3076และ094-396-6649นะคะ094-396-6649รีบสมัครด่วนนะคะหลายท่านก็มีคำบ่นมานะพี่ใหม่ว่าทำไมให้เบอร์โทรเยอะจังแล้วเบอร์โทรจดไม่ทันมันเยอะแล้วก็ตัวเลขจำยากด้วย
5: จริงๆแล้วสุดท้ายก็พอค่ะ
4: จดอ้อมก็พยายามพูดช้าๆเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเพจ Facebook ของ FM 100.5 ได้ก็จะมีตรงปักหมุดนะคะเราจะปักหมุดหลักสูตรนี้ไว้ช่องทางในการรับสมัครแล้วก็เราไม่ได้รับสมัครทาง LINE แอดหรืออะไรนะคะเนื่องจากว่าผู้ฟังเราแต่ละท่านที่โทรมาเนี่ยจะมีคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรเยอะเราก็ต้องให้ทีมงานของเราเนี่ยรับสายแล้วก็บอกข้อมูลกันไปนะคะแล้วก็สมัครได้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะสมัครได้ง่ายๆค่ะสมัครด่วนนะคะตอนนี้เหลือ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วจ้า
5: แล้วก็ในแต่ละรุ่นก็รับไม่มากด้วยนะคะเท่าที่ทราบเพราะว่า อบรมร่ำเรียนกันละเอียดมากแล้วก็ ถึงลูกถึงคนถึงพริกถึงขิง

0: ข้อม
1: พี
0: ู
1: ่ให
0: ล
1: ม่ก็มี
0: ข้
1: โ
0: ออ ม
1: ก
0: ู
1: า
0: ล
1: ส
0: ล
1: ได
0: ้
1: ้
0: น
1: เจอพี่ๆซีโอหล
0: ใ
1: า
0: ช
1: ยๆ
0: ่
1: ท่านในแต่ละงานด้วยเนาะพ
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ่ใหม
0: ่
1: ่เวลาเร
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: มาง
0: ใ
1: า
0: ช
1: น
0: ่
1: ของ
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ลื่นนะคะก็จะมีพี่ๆซีโอมาร่วมงานคลื่นนี่ตลอดเลยนะคะเกือบทุกงานเลย
0: แต่ละท่านก็เป็นนักธุรกิจเก
1: ค
0: ่ง
1: ่ะ
0: ๆทั้งนั้นเป็นซีอีโอเก่งๆทั้งนั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดูสิคุณอ้อมแล้วมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
1: ใช่
0: ในแวดวงธุรกิจนะคะในพันธมิตรธุรกิจด้วยกันซึ่งดีมากเลยข้อนี้หมายว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในการทําธุรกิจมากเลยเอาละค่ะเรื่องดีๆที่ตั้งใจจะนําเสนอในช่วงเดือนนี้อาทิตย์นี้นะคะก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณแม่เหมือนเดิมคุณแม่คนเก่งคนเนี้ยชื่อคุณสายหยุดหานลำยวงค่ะเธอเป็นกระเป๋ารถเมล์ก็คือสามีขับรถเธอก็เป็นกระเป๋ารถเมล์เรียกว่าไม่ว่าจะมีอาชีพอะไรแต่เธอเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นที่ยิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกสองคนของเธอลูกสาวคนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งเนี่ยสองพี่น้องก็คือลูกสาวก็คือคุณเกศยุรนันท์หานลำยวงนะคะเป็นนักศึกษาคุณเกศนี่เป็นผู้ชายนะคะก็คือตอนนี้เป็นด็อกเตอร์ไปแล้วล่ะนะเรียกว่าด็อกเตอร์เกตก็แล้วกันคุณยุรนันท์หานลำยวงเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์แคลิฟอร์เนียโอ้เก่งมากๆเลยกับน้องสาวที่เป็นคุณหมอคุณกิ่งการหานลำยวงเนี่ยนะคะเป็นอายุรแพทย์ตอนนั้นที่เราสัมภาษณ์หลายปีแล้วนะเป็นอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลพรานกระต่ายที่จังหวัดกำแพงเพชรก็บอกว่าเธอเป็นเพชรแท้นะคนที่สัมภาษณ์ก็คือบก.ผู้สร้างผู้สมคุณสลิษะสยามกุลนะคะเธอสัมภาษณ์ไว้ก็มีเนื้อหาที่ดีมากๆเลยสะท้อนถึงความเก่งของคุณแม่จิตใจที่กล้าหาญแน่วแน่แล้วก็ฉันจะส่งลูกฉันให้เรียนที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีลูกสองคนก็เลยได้ความคิดดีๆการเลี้ยงดูที่ดีก็อบรมก็ส่งให้เป็นเด็กที่ดีด้วยนะคะนอกจากคุณแม่สายหยุดหาลำยวงแล้วเนี่ยก็มีคุณพ่อธนูนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยเลี้ยงดูนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคุณแม่เราก็บอกว่าเนี่ยสองน้องสองคนเนี่ยเหมือนเพชรก็บอกว่าให้เกียรติขอบพระคุณครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้เพชรหรอกผมอย่างมากก็อยู่จังหวัดกำแพงเพชรก็เพชรนี่แหละไม่อยู่กำแพงเพชรนะคะเป็นคนเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคุณพ่อก็มีอาชีพขับรถเมล์คุณแม่ก็เป็นกระเป๋าเป็นรถบัสส้มอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อคุณอ้อมเขาเรียกว่ารถหวานเย็นเนาะต่างจังหวัดเนี่ยนะกำแพงเพชรไปนครสวรรค์นครสวรรค์มากำแพงเพชรอะไรประมาณเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ลูกเห็นก็คือมีความขยันมากไม่เคยเห็นท่านหยุดการทํางานเลยแม้ว่าลูกจะทํานู่นทํานี่ท่านทําหน้าที่เสร็จท่านก็ทํางานของท่านเพื่อที่จะพัฒนางานของท่านแม้ว่าจะเป็นงานแค่ขับรถเมล์กระเป๋ารถเมล์ทำงานจนกระทั่งซื้อรถบัสได้อะคุณอ้อมรถบัสก็ราคาเป็นล้านนะในที่สุดก็มีรถของตัวเองก็จะได้มาใช้วิ่งเพราะตอนหลังคุณพ่อขับรถไม่ไหวเพราะมันทางไกลไงกำแพงเพชรนครสวรรค์ก็ไม่ใกล้นะหมายก็ขับอยู่นะคะคุณอ้อมก็ตอนหลังๆก็ขับรถแล้วก็ให้คนอื่นเขามาเช่าต่ออะไรแบบนี้ค่ะน้องกิ่งคุณหมอกิ่งก็บอกว่าฐานะทางบ้านของเราตอนแรกก็ค่อนข้างยากจนค่ะพ่อแม่ต้องพาเราเนี่ยไปฝากอยู่กับญาติญาเพราะท่านต้องทํางานไงนะคะพอตื่นมาตอนเช้าเราก็ไม่เห็นหน้าท่านแล้วล่ะบางวันตอนเย็นแล้วเข้านอนกว่าท่านจะกลับเราหลับไปแล้วกว่าท่านจะกลับมานะคะแล้วก็รถบัสที่ท่านหามาเนี่ยนะคะจนกระทั่งซื้อมาเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะก็ต้องผ่อนส่งอยู่หลายสิบปีชีวิตก็แรกๆก็ลําบากนะคะเพราะรถบัสคันหนึ่งมันก็ราคาเป็นล้านนะคะกว่าจะจําได้ว่าเรามีบ้านของเราเองก็เข้ามัธยมอะค่ะชีวิตก็อยู่ในช่วงมัธยมมาถึงจะเราถึงจะมีบ้านของเราเองปกติก็เช่าอยู่ก็ชีวิตก็ไม่ได้ง่ายนะคะแต่เธอไม่หยุดการพัฒนาเรื่องการเรียนของเธอทั้งสองคนคุณอ้อมเรียนได้ 3.8 3.9 เกรด4อะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทั้งสองคนนะคะก็บอกว่าแม่เป็นอยู่ตั้ง20ปีเนี่ยกว่าจะมีรถบัสเป็นของตัวเองเป็นที่ว่านี้ก็คือเป็นกระเป๋าค่ะคุณอ้อมกับกระเป๋ารถเมล์นี่แหละนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกกระปี้นะกระเป๋ารถเมล์อย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่คำนี้ไม่ค่อยจะมีพูดกันละนะตอนนั้นที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยคุณแม่เนี่ยก็อายุ54แล้วนะคะแล้วก็ยังทํางานเป็นกระเป๋าเลยกระเป๋ารถเมล์คอยเก็บเงินทอนเงินถ้ากระเป๋าสมัยก่อนมันจะมีไอ้ที่เหมือนลักษณะไอ้ท่อเขาเรียกว่ากระเป๋าที่เก็บสตังค์อ่ะคุณอ้อมเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าท่าน

ใจที่ขึ้นรถเมล์หมายเองก็ไม่ได้ขึ้นนานแล้วนะคะหลังจากทํางานเนี่ยมันยังมีตั๋วที่เราต้องฉีกแล้วก็ต้องเก็บเงินทอนเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังเป็นอย่างเดิมหรือเปล่าก็ที่จริงมัน

0: ันจ่ายอะไรอย่างนั้นนะคะ
1: ออ
0: ันนี้
1: ละ
0: รถเมล์ปรับอากาศนะพี่หมาย
1: พัฒนาบ้านเราพัฒนา
0: ขึ้น
1: ค่ะ คุณหมอกิ่งการก็เล่าต่อคุณพ่อเนี่ยพอเธอจากมัธยมมาแล้วคุณพ่อก็อายุเยอะแล้วก็ไม่ได้ขับรถละตอนหลังคุณพ่อก็มาซื้อรถแมคโรนะคะแล้วก็ไปรับจ้างตามงานต่างๆก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ดีขึ้นนะคะด้วยความที่พ่อแม่ไม่มีเวลาเนี่ยคุณยุรนันท์ลูกชายคนโตก็บอกว่าผมอายุมากกว่าน้องน้องกิ่ง1ปีก็เลยต้องเรียนหนังสือพร้อมกับน้องก็คือเริ่มป.1พร้อมๆกันนั่นเองนะคะแล้วทุกคนก็มองหน้าตาคล้ายกันพี่น้องทุกคนก็เลยคิดว่าเป็นฝาแฝดไม่ได้คิดว่าเป็นพี่เพราะเรียนป.1พร้อมๆกันแต่ถึงจะเรียนพร้อมกันเนี่ยแต่พี่ชายเนี่ยเรียนดีมากไม่เคยต่ำกว่า 3.5 เลย 3.8 3.9 4อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากก็จะเกาะกันไปกับพี่น้องอ่ะน้องก็ 3.8 3.7 อะไรเงี้ยก็เรียนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะเรียนอย่างเดียวนะกิจกรรมเค้าก็ทำเรียนไปเล่นไปนะคะเพราะว่าชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนอย่างเดียวแล้วก็พอคุณหมอกิ่งการมาสอบเข้ามัธยมที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้ก็เริ่มห่างกันละอยู่คนละห้องแล้วนะคะแต่พี่ชายเนี่ยเขาก็มีความเก่งกว่านั่นแหละในที่สุดก็สอบชิงทุนได้แล้วก็ถามแล้วมีเทคนิคยังไงถึงได้สอบชิงทุนสอบอะไรก็ได้สอบชิงทุนได้ถึง2ทุนน่ะคุณอ้อมไปเมืองนอกอ่ะนะเก่งมากเลยแต่น้องสาวสอบไม่ได้แต่น้องสาวก็รอเวลาไปแล้วก็มาสอบอีกทีก็ได้แพทย์ไงก็ได้เป็นหมอสมใจนะคะเกก็บอกว่าเทคนิคการเรียนน่ะไม่ได้ลำบากอะไรหรอกก็อ่านหนังสือสิอ่านหนังสือมันสะสมมาเรื่อยๆกันนะแล้วก็มาอ่านใหม่ตอนใกล้สอบใช้วิธีนี้นะคะก็จะมีความจำดีอาจจะเป็นเพราะหัวดีด้วยเป็นลักษณะนั้นนะคะคุณหมอเนี่ยพี่ชายเนี่ยได้ทุนไปเมืองนอกตั้ง2ทุนนะคะแต่คุณหมอเนี่ยได้ทุนจากเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ส่วนของพี่ชายเนี่ยนะคะได้เกียรตินิยมด้วยตอนเรียนนะคุณอ้อมแล้วก็ไปเรียนที่พิตสเบิร์กอเมริกาเรียนด้านวิชาเอกด้านฟิสิกส์เพิ่มเติมอีกสาขาหนึ่งในที่สุดก็คว้าปริญญาตรีเกียรตินิยมที่University ที่พิตสเบิร์กนะคะแล้วตอนนี้เขาก็กำลังจะทำปริญญาโทและปริญญาเอกแต่ป่านนี้เราสัมภาษณ์หลายปีแล้วป่านนี้น้องก็เป็นด็อกเตอร์ไปแล้วนะคะทุนที่เขาให้ในเมืองนอกเนี่ยแบ่งเป็นค่าเทอมและค่าใช้จ่ายรายเดือนทีนี้พอมันไม่พอเนี่ยนะคะเขาทำเขาหารายได้ยังไงรู้ไหมคุณอ้อมเราเป็นเอเชียนะเรารับเป็นติวเตอร์เพราะคนเอเชียเนี่ยฝรั่งก็มองว่าเราเก่งเขามองอินเดียเก่งจีนเก่งแล้วเราเป็นไทยก็พลอยเก่งแม่เขาด้วยและคุณน้องคนโตเนี่ยนะคะน้องเกดเนี่ยเขาก็เก่งจริงๆเป็นด็อกเตอร์เกดเนี่ยนะคะก็เก่งจริงๆที่ชอบใจก็คือไปเป็นติวเตอร์ให้ฝรั่งแล้วก็เพื่อนรุ่นน้องที่เป็นฝรั่งนะ เราเป็นคนไทยนะไปเอาตังค่าติวเตอร์เขาได้แล้วก็สอนเขาได้นะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าทุนเนี่ยบางทีเขาให้แต่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเราก็ต้องหาเองบางอย่างนะคะหลังจากจบที่พิตสเบิร์กแล้วก็ย้ายไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็เอกอีกรัฐหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเมืองเบิร์กเลย์แล้วก็ที่ไปเรียนที่ใหม่เพราะว่าที่นั่นเขามีชื่อเสียงด้านวิศวะวัสดุมากกว่านะคะแล้วก็เน้นด้านโลหะวิทยากายภาพที่สนใจแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆเลยที่เขาสอนเรื่องนี้นะคะคุณน้องเขาก็คือน้องกิ่งเนี่ยที่เป็นคุณหมอก็ชมพี่ชายว่าพี่เกดเขาเรียนดีถึงขนาดได้รับเกียรตินิยมยังไม่พอยังได้รับรางวัลอีกหลายอย่างเลยค่ะเท่าที่จำได้ก็มีได้ทุนเรียนของเจนเลวิสมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้เป็นนักศึกษาดีเด่นได้งานวิจัยดีเด่นเป็นประธานนักเรียนแล้วก็เป็นอะไรอีกตั้งเยอะแยะคุณอ้อมภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยไม่อยากอ่านเดี๋ยวอ่านผิดเดี๋ยวน้องก็จะเสียหาย แล้วก็ขณะที่เส้นทางเดินของพี่ชายรุ่งโรจน์นะคะเส้นทางอีกอย่างหนึ่งก็ขนานไปกับน้องคือน้องจะสอบชิงทุนตามพี่ไม่ได้แต่น้องก็เข้าแพทย์ได้นะคะ ก็ในที่สุดก็เข้าแพทย์แล้วก็เลยสอบโควต้าของมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกก็ไม่ไกลบ้านพิษณุโลกกับกำแพงเพชรนะคะแล้วก็สอบติดโครงการการแพทย์ชนบทเรียนจบแล้วก็ต้องมาทำงานที่บ้านเกิดตัวเองก็ทำงานครบชดใช้3ปีจบเรียกเกรด3กว่านะคะปัจจุบันก็เป็นหมออยู่ที่อำเภอพานกระต่ายแต่ตอนนี้ก็คงจะเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็

0: ตอนแรกก็อยู่โรงพยาบาลประจำจังหวัดก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็คงจะเปลี่ยนแล้วล่ะแล้วก็ได้มาฝึกงานทำงานที่คณะอายุรศาสตร์ราชวิถีด้วยนะคะแล้วก็อายุรศาสตร์ก็มีเฉพาะของมันอีกน้องเขาน้องกิ่งน้องกิ่งนะคุณหมอกิ่งเนี่ยนะคะก็คงจะลงลึกเรื่องโรคหัวใจทางเดินอาหารระบบประสาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณกิ่งเนี่ยคุณหมอกิ่งเนี่ยก็เก่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนเลยเพราะไปขอทุนที่โรงพยาบาลลมเก่าอีกโรงพยาบาลหนึ่งมาเรียนต่อนะคะโอ้เสร็จแล้วก็เรียนปีสามปีสี่ก็ทำงานใช้ทุนหลวงหมดเลยนะคะก็เนี่ยเก่งทั้งคู่เลยมันสะท้อนให้เราเห็นคุณอ้อมว่าการมีผู้ปกครองดีหรือมีคุณแม่ดีเนี่ยนะคุณแม่เนี่ยเป็นทุกอย่างเลยก็คือสอนสั่งอบรมแล้วน้องสองคนเนี่ยก็ได้ความขยันมาจากคุณแม่ได้ความคิดดีๆได้การอบรมแล้วแกก็เลี้ยงลูกดีให้เชื่อฟังนะคะแกก็มีข้อคิดให้เราฟังนะคะจากด็อกเตอร์ยุรนันท์เนี่ยด็อกเตอร์เกตบอกว่าผมอยากให้คิดว่าโอกาสเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราเกิดมายังไงนะคะเราคิดต้องคิดว่ามันมีโอกาสอยู่เสมอๆเข้ามาในชีวิตมันมีเรื่อยๆไม่ใช่วันนี้ไม่ได้ก็จะหมดโอกาสนะคะอันอื่นไปด้วยมันไม่จริงอันนี้มันเป็นเรื่องจริงคุณอ้อมอย่างไหมที่ผ่านมาในชีวิตเดี๋ยวคุณอ้อมก็เช่นกันนะคะบางทีทางเลือกในชีวิตมันไม่ได้มีทางเดียวพอเราไม่ได้แล้วไปเสียใจเงี้ยมันไม่ถูกใช่ไหมคะคุณอ้อมเพราะชีวิตมันเหมือนน้ำมันเลือกทางเดินนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะมีทางอื่นให้เราเดินนี่แหละนะคะดร.เกตเขาก็พูดไว้นะคะแล้วก็คือเราเนี่ยต้องสร้างแรงบันดาลใจต้องมีความใฝ่ฝันที่จะทำนู่นทำนี่อยากไปนู่นไปนี่ตั้งแต่เด็กๆก็ต้องมีแรงขับให้กับตัวเองนะคะและความตั้งใจเนี่ยมันจะทำให้เราเรื่องเรียนมันก็จะตามมาทำให้เราเรียนเก่งไปในที่สุดด้วยนะคะแล้วที่สำคัญนะดร.เกตก็ยังบอกไว้อีกว่าที่สำคัญคืออย่าคิดว่าเราทำไม่ได้คิดว่าเราเกิดมายังไงคิดว่าเราฐานะไม่ดีไม่น่าจะเป็นไปได้อย่าไปคิดผมเนี่ยไม่มองโลกแคบเลยครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยเราเป็นเด็กเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำแต่เราก็เพียรพยายามแม้ว่าเราจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะคุณแม่สนับสนุนคุณแม่เป็นแม่ที่ดีมากก็สนับสนุนเราสองคนจนกระทั่งคือสนับสนุนแล้วก็บอกเราทุกอย่างว่าเราเป็นยังไงมันมีแรงใจให้เราสอบชิงทุนได้ทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็เป็นความดีที่คุณแม่สอนเรามาอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่บ้างคุณแม่มากๆเลยต้องบอกว่าคุณแม่เจรนัยเพชรในตมเพชรในต่างจังหวัด2เม็ดเนี่ยนะคะให้เจรนัยให้เฉิดฉายคนนึงเป็นด็อกเตอร์จบเมืองนอกซะด้วยนะคะแล้วอีกคนนึงก็เป็นคุณหมอที่เก่งมากๆก็ต้องขอบคุณคุณแม่แล้วก็ต้องชื่นชมเนี่ยนะคะคุณแม่คุณสายหยุดหาลำยวงแล้วก็คุณพ่อธนูด้วยมาณที่นี้ค่ะเพชรแท้แม้อยู่ในที่อับแสงนะคะมันก็เฉิดฉายได้ถ้ามีคุณแม่คุณพ่อที่เจรนัยเก่งๆค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: ได้ดีพ่อคุณพ่อคุณแม่เนาะที่ช่วยเจรนัยให้นะคะ
0: ค่ะ
1: นะคะวันนี้วันแม่ด้วยนะคะอ้อมก็ได้มีโอกาสไปทำบุญให้คุณแม่ด้วยค่ะพี่ไหมวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่าน
0: ธนาสาธุใช่ไหมคนพูดก็ต้องบอกงี้ค่ะ
1: ค่ะหลายๆท่านก็คงจะได้ไปเจอคุณแม่นะคะและใครที่ไม่มีคุณแม่อยู่แล้วก็ได้รำลึกถึงท่านในวันนี้ด้วยแล้วก็ทุกๆวันด้วยนะคะค่ะอ้าวพี่ไหมวันนั้นค้างเรื่องนี้ไว้ด้วย
0: ไปเที่ยวใช่ไหม
1: ปักหมุดสิบประเทศหน้าเที่ยวเที่ยวคนเดียวครั้งแรกก็ปลอดภัย มือใหม่ลุยได้ชัวร์วันนั้นก็พูดถึง2ประเทศไปแล้วที่สามารถเที่ยวคนเดียวได้แล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงก็คือญี่ปุ่นและสิงคโปร์นะคะไอ้หลงทางน่ะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยใช่ไหมพี่ไหมหลงแต่ไม่น่ากลัวใช่ไหมถ้าเกิดการไปคนเดียวเนี่ยคือถ้าสื่อสารภาษาได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่กลัวเรื่องหลงทางนี่แหละบางทีอะ
0: หลงก็ไม่ใช่ปัญหาคุณอ้อมการหลงทำให้เราได้พบสิ่งใหม่ๆอีกเยอะเลยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็ในที่สุดเราก็จะกลับมาได้ตรงจุดที่เราพักกันเนาะถ้าเราสื่อสารได้นะคะค่ะประเทศที่3ค่ะก็คือไต้หวันค่ะพี่ไหมจุดเด่นก็คือค่าครองชีพสมเหตุสมผลอาหารอร่อยคนท้องถิ่นใจดีเหมาะสำหรับสายกินสายชิลที่เน้นงบประมาณคุ้มค่าค่ะขึ้นเรื่องขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยมิตรไมตรีการเดินทางสะดวกด้วยรถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้า MRT นะคะย่านตลาดไนท์มาร์เก็ตก็มีความปลอดภัยสูงสามารถเดินเที่ยวหาของกินช่วงค่ำได้อย่างสบายใจค่ะพี่ไหมไต้หวัน
0: ไต้หวันเนี่ยเขาใช้ภาษาจีนน่าจะจีนน่าจะจีนกลางนี่แหละแมนดารินไหมไปก็หลายหนที่ที่ท่องเที่ยวสวยแล้วก็ปลอดภัยส

0: อ่านเนี่ยนะคุณอ้อมนะ
1: ค่ะ
0: แต่เราควรจะรู้ภาษาจีนด้วยไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวสำหรับไต้หวัน
1: เดี๋ยวนี้
0: ค่ะ
1: คนจีนนะพี่ใหม่เขาจริงๆนะเขาไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษเลยนะ
0: แต่เดี๋ย
1: เ
0: ว
1: ข
0: น
1: า
0: ี้
1: พ
0: คุ
1: ู
0: ณ
1: ด
0: อ้อมไ
1: ภ
0: ม่
1: า
0: ต้
1: ษ
0: อง
1: า
0: ห่ว
1: ข
0: ง
1: อง
0: หรอกไปไหนมันมีแอปแปลภาษาใช่ไหม
1: ใช้แอ
0: โหล
1: ปใช
0: ด
1: ้
0: ไ
1: แ
0: ป
1: อป
0: ไม่ลงไม่ลง
1: ใช้แอปนะคะประเทศต่อไปประเทศที่สี่ที่ไปแล้วปลอดภัยคือเกาหลีใต้ค่ะจุดเด่นก็คือระบบขนส่งทันสมัยร้านค้าเปิดดึกบรรยากาศคึกคักเหมาะสำหรับสายคาเฟ่ช้อปปิ้งและติดตามเทรนด์ pop culture นะคะเกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีความปลอดภัยสูงโซลและปูซานมีระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่เชื่อมต่อทั่วถึงแล้วก็ตัวเมืองมีความสว่างสวยยามค่ำคืนและมีร้านค้าสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงช่วยความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวสามารถฉายเดี่ยวได้ค่ะ
0: ค่ะมันเป็นเมืองกินเมืองเที่ยวเมืองสีสันน่ะก็ดีค่ะคุณอ้อมแต่
1: ค
0: ไป
1: ่ะ
0: ไหนคนเดียวมันก็หนึ่งเราก็กังวลกลัวใช่ไหมคนไปไหน
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: นเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่สนุกนะคนเดียวเนี่ยมันอิสระแต่มันไม่สนุกไปสองคนดีกว่าท่านผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะต่อไปประเทศไอซ์แลนด์ค่ะ
0: อ๋อ
1: จุด
0: นู่
1: เด
0: น
1: ่
0: เล
1: น
0: ย
1: อันดับหนึ่งก็คือเป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลกเหมาะสำหรับสายธรรมชาติชมแสงเหนือแล้วก็วิวภูเขาไฟไอซ์แลนด์ครองตำแหน่งประเทศที่ปลอดภัยและสงบสุขที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปีจากการจัดอันดับของ Global Peace Index นะคะไม่มีการใช้กำลังทหารแล้วก็อัตราอาชญากรรมแทบจะเป็นศูนย์เลยเหมาะสำหรับคนที่อยากจะลองเช่ารถขับเที่ยวชมธรรมชาติหรือซื้อเดย์ทัวร์เที่ยวคนเดียวได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลเรื่องขับรถในต่างแดนนี้ด้วยนะพี่ไหม
0: ไหมค
1: พ
0: ะ
1: ี่ไหมก็เก่งพี่ไหมขับได้อ่ะ
0: ก็
1: มันมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนคะ
0: มันก็อุ้ยคุณอ้อมถ้าเราเป็นคนไทยเราขับในเมืองไทยได้เราขับได้ทุกแห่งในโลกอ่ะ
1: จริงนะไอ้แต่พวงมาลัยเขาพวงมาลัย
0: ทางยุโรปเนี่ยก็พวงมาลัยอยู่ทางด้านตรงข้ามกับเราอยู่ทางด้านขวาเขาอยู่ทางด้าน
1: ท
0: ซ
1: าง
0: ้าย
1: ซ้าย
0: ในอเมริกาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาขับรถเนี่ยนะคุณอ้อมต้องคิดไว้ตลอดเวลาชิดขวาชิดขวาชิดขวาว่าอย่าไปเผลอชิดซ้ายอะไร
1: ม
0: ได
1: ั
0: ้
1: น
0: จะเป
1: ง
0: ็น
1: งอะสิเราขับ
0: อะไ
1: ใน
0: ร
1: บ
0: เ
1: ้
0: ง
1: า
0: ี้
1: น
0: ย
1: เราช
0: ไม
1: ิน
0: ่
1: แบบนั้นนะเนาะ
0: คือไอ้เรื่องการขับรถเนี่ยนะตอนแรกหมายก็คิดว่าโอ้มันก็ต้องยากแน่ๆเลยไม่หร
1: ค
0: อก
1: ่ะ
0: ค่ะพอเรานั่งในรถแล้วเนี่ยมันก็เป็นอัตโนมัติไปเองอะค่ะเราก็จะรู้สึกขับได้แต่เวลาเลี้ยวก็เลี้ยวให้มันถูกแล้วชิดขวาชิดขวาไว้ตลอดเวลาท่องเอาไว้เดี๋ยวก็ชินเ
1: ค
0: อง
1: ่ะค่ะประเทศต่อไปประเทศที่หกนะคะที่มีความปลอดภัยสูงคือสวิตเซอร์แลนด์ค่ะจุดเด่นคือสภาพแวดล้อมเป็นมิตรขนส่งสาธารณะแม่นยำสูงเหมาะสำหรับสายชมทัศนียภาพขึ้นรถไฟชมวิวนะคะสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นต้นแบบของประเทศที่มีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูงระบบตั๋วรถไฟนะคะก็จะเป็นแบบ Swiss Travel Pass ค่ะช่วยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางข้ามเมืองได้เร็วขึ้นภาษาอังกฤษแพร่หลายในย่านท่องเที่ยวทำให้การเดินทางคนเดียวเป็นเรื่องง่ายค่ะ
0: สวิตทราเวลพาสเนี่ยมัน
1: ค่ะ
0: ขึ้นได้ตั้งแต่เรือนะคุณอ้อมนะ
1: ค่ะ
0: เรือในทะเลสาบเนี่ยนะทุกทะเลสาบเลยถ้าเขามีเรือแล้วก็ขึ้นรถไฟก็ได้นะขึ้นรถเมล์ก็ได้นะคะเราแล้วเราสามารถซื้อมาจากเมืองไทยได้เลยนะไม่ต้องไปซื้อที่สวิตหรอกซื้อมาจากเมืองไทยพอเราไปถึงนู่นเราบอกว่าเราเปิดเราจะใช้พอเริ่มแตะอันแรกไม่ว่าจะลงเรือหรือขึ้นรถเมล์หรือขึ้นรถไฟมันก็จะเริ่มทำงานสมมุติว่าคุณซื้อไป7 วันมันก็จะหมดภายใน7 วันมันก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่เราใช้นั่นแหละถามว่าถูกไหมถูกมากถูกกว่าถ้าเราจะไปซื้อก็เขาเหมารวมอ่ะสมมุติว่าเขาเหมารวมอ่ะยกตัวอย่าง3,000 บาทอย่างเงี้ยเหมารวม
1: ค
0: คุ
1: ่
0: ณ
1: ะ
0: อ้อมก็ใช้ไปเลยบางทีเราใช้เกิน3,000ด้วยแต่อย่าไปซื้อที่นู่นเดียวๆโอ้โหเดียวๆใบหนึ่งก็ต้อง400-500ละ
1: ค่ะ
0: แป๊บเดียวเกินงบนะซื้อไปเลย Travel Pass แต่ถามว่าสวิตเซอร์แลนด์มันจะปลอดภัยไหมสำหรับไหมทําทัวร์มันก็ไม่ค่อยปลอดภัยถ้าเราเป็นคนขี้ลืมวางของเพราะมันจะพวกมีพวกยิปซงยิปซีอ่ะคุณอ้อมในยุโรปเดี
1: ค
0: ๋ยว
1: ่
0: น
1: ะ
0: ี้มันก็น่ากลัวไปหมดอ่ะของเขาจ้องเราเพราะเราเป็นนักท่องเที่ยวไง ถ้าเป็นคนประชาชนธรรมดาก็คงจะไม่เป็นไรค่ะ
1: ก็ต้องระวังนะคะเรื่องข้าวของเนาะไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามนะพี่ใหม่เนาะก็มีหมดแหละใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะนิวซีแลนด์ประเทศที่7นะคะจุดเด่นคือธรรมชาติสมบูรณ์ผู้คนเป็นมิตรความปลอดภัยสูงเหมาะสำหรับสายแอดเวนเจอร์และคนรักธรรมชาตินิวซีแลนด์ก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน

0: ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิกนะคะชาวท้องถิ่นมีชื่อเสียงเรื่องความเป็นมิตรแล้วก็ยื่นมือช่วยเหลือเหมาะสำหรับการโรดทริปหรือการซื้อทัวร์ทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ
1: ขับรถปลอดภัยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าวิ่งไว้ตั้งนานจะมีรถสวนมาสักคันแล้วก็ขับรถนี่ชิดซ้ายเหมือนเมืองไทยเลยเพราะพวงมาลัยอยู่ทางขวาไหมนี่ขับหมดละทั้ง
0: ค
1: เหน
0: ่ะ
1: ือจดใต้ใต้จดเหนือวนไปวนมานะคะคนเขาก็น่ารักอย่างที่คุณออมว่าแต่เรียนรู้กฎระเบียบเขาไปก่อนไหมเนี่ยไอ้ความที่จิตใจดีแต่ปฏิบัติไม่ค่อยดีเพราะไม่ค่อยจะรู้เขาโกโก้นะคะโด
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ก็ชูนิ้วกลางให้แล้ว
0: ขับรถแล้วค่ะ
1: ขับ
0: เรา
1: ร
0: ไม่
1: ถ
0: รู้เนา
1: เ
0: ะ
1: พราะว่าเราก็แบบคนไทยพอถึงสะพ
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: นเราก็นึกว่าโอ้ใครมาก่อนไปก่อนแล้วก็รีบไปเหยียบสะพานมันสามารถขับได้คันเดียวอะคุณน้อง
0: ค่ะ
1: นะเราก็สามารถไปให้มันเร็วๆให้มันพ้นๆไปเดี๋ยวเขาจะได
0: ค
1: ้
0: ่ะ
1: ขับอย่างสะดวกสบายแล้วก็คิดแบบคนไทยความจริงไม่ใช่เขาจะเขียนเอาไว้ว่าฝั่งไหนจะไปก่อนถึงเราจะมาก่อนเราก็ต้องหยุดคอยเราไม่รู้ก็เลยถ
0: ค
1: ูก
0: ่ะ
1: ชูนิ้วกลางซะงั้นเองก็ไม่เป็นไร
0: เ
1: ก
0: ล
1: ็
0: ่น
1: เรียนร
0: ข
1: ู้
0: ำ
1: ไ
0: ๆ
1: ป
0: นะ
1: ข
0: ค่ะ
1: ำๆน่ะ
0: ไม่ต้องไ
1: เ
0: ป
1: รียน
0: ต
1: ร
0: อ
1: ู
0: บ
1: ้
0: โต
1: ไป
0: ้
1: มา
0: ค่ะ
1: ยกมือไหว้เขาได้ซ้ำไปว่าผิดแล้วผิดไปแ
0: อ
1: ล
0: ี
1: ้
0: ก
1: ว
0: สามประเทศ8-90เดี๋ยวมาตอบพรุ่งนี้นะคะ
1: ดีจังเลยค่ะอย
0: ค
1: าก
0: ่ะ
1: รู้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะพรุ่งนี้มาคุยกันต่อวันนี้เ
1: เ
0: ว
1: จ
0: ลา
1: อ
0: หม
1: ก
0: ด
1: ัน
0: แล้
1: ค
0: ว
1: ่ะส
0: ส
1: วว ัั ส
0: ส
1: ด
0: ด
1: ี
0: ี
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา21

มีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินติดใจเที่ยวชิลงานโอท็อปวันที่4ใช้วันหยุดปล่อยอารมณ์ร้องเพลงกับวงเดอะพาเรดและประชาชนที่ศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินชมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีเป็นครั้งที่4หลังจากที่เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์และเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีกลางร้องเพลงร่วมกับวงเดอะพาเลตและร้องเพลงยุค 80-90 โดยมีทั้งการยื่นไมโครโฟนให้กับประชาชนร้องเพลงและเต้นกับเยาวชนที่มาเที่ยวชมงานอย่างเป็นกันเองนครพนมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงหนุนระดมเครื่องสูบน้ำ26เครื่องวางมาตรการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลเมืองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมรายงานว่าจังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำและการเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนและการสัญจรโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ26เครื่องใน13จุดประกอบด้วยเทศบาลเมืองนครพนม12เครื่อง6จุดโครงการชลประทานนครพนม7เครื่อง4จุดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนคร6เครื่อง5จุดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม1เครื่อง1จุดรวม4หน่วยงานสามารถระบายน้ำในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้ามาประจำจุดสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันเมื่อ7นาฬิกาช่วงเช้าวันนี้ระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้11เมตร98เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม15เซนติเมตรอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนเตรียมการเพียง2เซนติเมตรโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

0: จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังจังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนระดับน้ำแม่น้ำโขงและสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีชาวบ้านผวาแม่เสือปิ่นเสือโคร่งเพศเมียวัยชราเดินออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์คาบสุนัขกินกลางดึกนายชุมพลฐานะชาวบ้านและนายหนูไกรมีประทุมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรพาลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณเล้าไก่คอกวัวจุดที่แม่เสือปิ่นเข้ามาสร้างความเสียหายครั้งแรกเมื่อ6สิงหาคมแม่เสือปิ่นแอบเข้ามาลักกินแม่ไก่ลูกไก่ในเล้าไป20ตัวและล่าสุดวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาแม่เสือปิ่นย้อนกลับมายังจุดเดิมเป็นครั้งที่2กัดสุนัขที่เจ้าของล่ามโซ่ไว้ก่อนข้าไปกินในไร่ข้าวโพดแม่เสือปิ่นวัย13ปีถือเป็นเสือวัยชราหากเป็นคนเทียบได้กับอายุ 65-75 ปีแต่ชาวบ้านยังกังวลเรื่องความปลอดภัยไม่กล้าออกไปทำไร่ทำนาอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งผลักดันกลับสู่ป่าลึกโดยเร็วและหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านหมู่2ได้แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังประสานเจ้าหน้าที่อุทยานลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจากการตรวจสอบภาพโดรนของเจ้าหน้าที่พบว่าขณะนี้แม่เสือปิ่นเดินกลับเข้าสู่เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไปแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเพราะอาจย้อนกลับมาเป็นครั้งที่3ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 ที่รับฟังสดๆกันอยู่ณขณะนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT

0: นิวส์ FM 100.5 นะครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ณขณะนี้แล้วนะครับรับฟังกันได้ผ่านช่องทางที่หน้าแฟนเพจของเราอีก1ช่องทางครับผมและแน่นอนครับช่องทางที่นี้ก็ยังสามารถพูดคุยคอมเมนต์ผ่านช่องทางคอมเมนต์ที่หน้าแฟนเพจกันได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือจะคอมเมนต์ผ่านช่องทาง LINE ครับ @mcornews นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาได้ตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวนะครับหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ฟังจะรับฟังกันได้แอปพลิเคชันเลยครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน mcorn connect นะครับเชื่อมคุณผู้ฟังให้สื่อสารรับฟังติดตามรายการต่างๆของอสมทได้หลากหลายนะครับรวมถึง FM 100.5 ด้วยที่แอปพลิเคชัน mcorn connect นะครับวันนี้ครับวันพุธที่12สิงหาคม2569วันแม่แห่งชาติด้วยนะครับขอสวัสดีคุณแม่ทุกท่านแล้วก็อวยพรคุณแม่ทุกท่านเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับอ่ะวันนี้อยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุชนะตันตยานนท์นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังแบบนี้กับวันหยุดแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเอามาไขปมกับคนไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับยังมีความคืบหน้ายังมีความน่าสนใจอยู่นะครับกับประเด็นนี้เลยครับต้องวาระแห่งชาติยกระดับการดูแลสถานศึกษาครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักศึกษาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมอาจารย์เสน่ห์ครับก็เหมือนกับทางคณะรัฐมนตรีครม.ก็มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรการนะที่จะยกระดับเป็นวาระแห่งชาติเลยครับอาจารย์เขาเรียกว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาร ู้สึกว่าจะมี7มาตรการครับอาจารย์
1: ใช่ใช่7มาตรการคือผมไปดูรายละเอียดแล้วนะจริงๆก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษามีการเตรียมการมาแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาอะไรนะเกิดเรื่อง
0: แอคชั่นตอนนี้โดย
1: ไม่ใช่เพิ่งตอนนี้ป๊อปแล้วก็มาปุ๊บเลยความจริงก็สมเหตุสมผลกันด้วยแหละแล้วก
0: ็
1: จริงๆก็มีการเตรียมการมาแล้วโดยเพื่อยิ่งออกในตัวไอ้กฎหมายนะที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็ไปสืบค้นจะมาก็เรียกบอกว่านี่เราจะส่องไงส่องเรื่องนี้นะว่ามันมาอย่างไรกันแล้วผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจังนะฮะเพราะว่าเราปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ซ้ำบ่อยครั้งนี่มันเป็นความเสียหายเป็นความสูญเสียแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่ใช่ว่ามาวัวหายล้อมคอกกันทีนึงนะแบบนะประเภทนั้นก็มากันกันทีแล้วถึงเวลาก็ปล่อยปละละเลยแล้วก็จริงๆมันมีประเด็นปลีกย่อยเยอะทีเดียวเรื่องของสถานศึกษาอ
0: ัน
1: ดับแรกก่อนคำว่าสถานศึกษาเนี่ยเรา บางทีเราก็ติดคำว่าโรงเรียนถูกไหมฮะแต่ในข้อที่จริงบางที่มันก็ไม่มีสภาพของการเป็นโรงเรียนนะมันเหมือนว่าเป็นบางทีก็จัดเป็นสถานที่เรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ หรือแม้กระทั่งว่าง่ายๆบางที่ก็วัดก็ยังได้เลยถูกไหมครับที่เขาใช้เป็นเรียกโรงเรียนวัดเนี่ยนะฮะแล้วสถานศึกษานี่ก็จริงก็ครอบคลุมไปถึงนี้ด้วยมหาวิทยาลัยด้วยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยในแง่ของการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยเสนอโดยกระทรวงนะครับกระทรวงศึกษาธิการ
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งมันก็จะต้องครอบคลุมเข้าไปถึงในเรื่องของอวด้วยนะก็คือการอุดมศึกษานะแล้วก็วิจัยนะฮะ
0: นวัตกรรม
1: วิจัยเนี่ยนะก็พูดง่ายๆว่ามหาวิทยาลัยด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงโรงเรียนก็คือสถานศึกษาด้วยเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าถามว่าอะไรมันเป็นความรุนแรงที่เราจดจำกันได้ก็คือในองค์ประกอบของโรงเรียนเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรบ้างสถานศึกษามีหนึ่งก็คือนักเรียนหรือนักศึกษาถูกไหมครับ
0: ครับ
1: อันนี้หนึ่งเลยอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งเลยสองก็คือครูหรืออาจารย์ถูกไหมฮะครู
0: ครับ
1: และสามก็คือบุคลากรซึ่งคำว่าบุคลากรก็อาจจะเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับความจริงที่พ่วงมากับเด็กหรือว่านักศึกษานักศึกษาเนี่ยนะครับก็คือมีผู้ปกครองอยู่ด้วยถูกไหมฮะความจริงมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันยึดโยงกันหลายเรื่องถูกไหมฮะครูเองก็บางทีเด็กนี้มันก็มีอะไรผู้ช่วยมีครูผู้ช่วยมีอัตราจ้างพิเศษมีอะไรต่างนี่ด้วยถูกไหมครับไปรวมอยู่ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีจำนวนตัวเลขไม่น้อยอยู่ทีเดียวถ้าพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องถูกไหมครับ
0: ครับอาจารย
1: ์แล้วถามว่ามันมีอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะก็ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจัดไว้เป็นหมวดหมู่โดยยกถึง

0: 7เรื่อง7มาตรการด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดูนะฮะเรามาส่องดูแต่ละเรื่องว่าอะไรมันมีความสำคัญแล้วก็ทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ
1: ครับผม
0: มาตรการที่1เนี่ยถึงถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคณะรัฐมนตรีก็มีความเห็นว่าเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของแผนความปลอดภัยถูกมั้ยฮะเรื่องของความปลอดภัยนี่เป็นเรื่องที่มีความสลักสำคัญอันดับ1เลยความจริงมันไม่นะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาพูดลอยๆอันดับแรกเลยอย่างนี้ดีกว่าเอาลองไล่มาแต่ละเรื่องที่คณะรัฐมนตรีนะมีรับรองมาในเรื่องหนึ่งก็คือตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ
2: ์พิทักษ์
0: คำว่าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นี่มันไม่ได้พิทักษ์สิทธิ์อย่างเดียวแต่มันมีคำว่าเสรีภาพอยู่ในตัวนี้ด้วยถูกไหมฮะศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะฮะพิทักษ์สิทธิ์เสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศอันนี้เขียนรวบรวมไว้ก่อนแต่ส่องเข้าไปในรายละเอียดความจริงเรื่องนี้มีการเตรียมการแล้วนะคุณโอ๊ค
1: คร
0: ับเพราะว่าได้มีการทำมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแล้วด้วยนะแล้วก็มีความต่อเนื่องกันมาคือมีศูนย์พิทักษ์สิทธิสถานศึกษาหรือในชื่อทางการคือศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานกลางและศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองป้องกันและช่วยเหลือความปลอดภัยให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากปัญหาความรุนแรงและภัยในทุกรูปแบบซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการให้สถานศึกษาและโรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้น่าสนใจนะไม่ใช่เอาเฉพาะร่างกายอย่างเดียวแต่ด้านจิตใจด้วยเพราะว่าบางทีมันก็เป็นความไม่ปลอดภัยทางจิตใจด้วยโดยยิ่งการบีบคั้นอะไรบูลลี่อะไรต่างๆอันเนี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นกลไกกลางในการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีนะแล้วก็การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของครูและบุคลากรอาจที่อาจถูกคุกคามหรือได้รับความเป็นธรรมไม่เพียงพอนะฮะ
1: อันนี้
0: เขียนเป็นหลักการเอาไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าในรายละเอียดนี่ผมว่าเราต้องศึกษาเพราะเวลาเรื่องนี้มันออกมาปั๊บก็ต้องดูกันในรายละเอียดกันอีกนะครับเขาบอกว่าจะมีการเฝ้าระวังและป้องกันวางระบบป้องกันความรุนแรงและการกลั่นแกล้งหรืออุบัติเหตุในโรงเรียนแล้วก็มีการรับแจ้งเหตุและร้องเรียนเป็นช่องทางหลักในการรับเรื่องตลอด24ชั่วโมงท้ายการระบบศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเลยนะฮะ
1: ก็คือรองรับตลอด24ชั่วโมงมีปัญหาตอนไหนหรืออยากจะแจ้งตอนไหนคุยกันได้เลย
0: ใช่ๆๆซึ่งผมว่าเรื่องหลักการนี่เขียนไว้ดีนะแต่ว่าในทางปฏิบัตินี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับแล้วนอกจากรับแจ้งแล้วก็ดำเนินการก็ต้องมีการเยียวยาและช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับแล้วเป็นการขับเคลื่อนระยะยาวโดยบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาหรือที่เรียกว่าสพท.นะครับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะครับนะซึ่งเรื่องนี้เราจะเห็นว่ามันมีผลกระทบทุกเรื่องถูกไหมครับเขารับเรื่องร้องเรียนด้วยให้ความช่วยเหลือด้วยนะแล้วก็มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของครูและบุคลากรที่อาจถูกคุกคามหรือได้รับความไม่ได้ทำเพียงพอคือเราต้องมองภาพอย่างนี้ครับคุณนกเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่กล้าเรียนร้องเรียนกันอ่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: พอได้รับผลกระทบเรื่องของความไม่ปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจเนี่ยบางทีก็ไม่กล้าร้องเรียนกันถูกไหมครับแต่นี่จะต้องเปิดช่องให้มีการร้องเรียนและต้องสามารถร้องเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยถูกไหมฮะซึ่งเข้าใจว่าระบบศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยจะต้องมีก็เรียกมีคณะกรรมการขึ้นถูกไหมครับไม่ใช่ว่าให้คนหนึ่งคนใดถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วศูนย์พิทักษ์เนี่ยมันจะต้องมีก็เรียกว่ามีความครอบคลุมที่จะรับเรื่องในทุกๆเรื่องถ้าเราดูตรงนี้ก็คือครูก็ร้องเรียนได้ถ้าไม่ได้รับการคุ้มครองนะบุคลากรทางการศึกษาก็ร้องเรียนได้ซึ่งความจริงก็จะให้รวมเข้าไปถึงนักเรียนด้วยซ้ำไปถูกไหมครับนะ
1: คร
0: ับคุณโอ๊คต้องเรียนตรงๆว่าหลายเรื่องในพอเวลาเกิดเรื่องมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในทางปฏิบัติที่ผ่านมาก็คือโรงเรียนมักจะปกปิดเรื่องถูกไหมครับ
1: กลัวโรงเรียนเสียชื่อเสียงผ
0: อ.นั่นแหละ
1: มีปัญหาในเรื่องกับผู้ปกครองบางราย
0: นั่นแหละนั่นแหละน
1: ั่
0: นแหละนะฮะแล้วก็จะทำให้กลบเรื่องนี้ไปหรือว่าอะไรนะเพิกเฉยหรือว่านะดึงเวลาจนกระทั่งให้เรื่องมันเงียบไปเองอะไรอย่างนี้ไปต้นเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่มันเป็นภาคปฏิบัติที่เราจะเห็นว่าที่มันทำกันมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างอะไรครูด้วยกันบางทีนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวผอ

0: เองนั่นแหละก็มีปัญหากับครูได้ซ้ำไปหรือครูก็มีปัญหากับผอ.ด้วยบางทีก็มีปัญหากันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และรวมถึงนักเรียนด้วยโรงเรียนบางทีก็โดนใช้ความรุนแรงถูกไหมครับตัวนักเรียนเองก็โดนบางทีเนี่ยก็โดนข่มขืนทางด้านจิตใจด้วยซ้ำไปถูกไหมครับเราจะได้ยินเรื่องครูพละศึกษาบ้างอะไรที่มันบางวิชาบางโอกาสเนี่ยมันเป็นการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกันถูกไหมฮะลองดูสิครับ
1: ครับ
0: แล้วสุดแล้วเรื่องอย่างเนี้ยมันก็จะกลายเป็นค่อนข้างจะอะไรสุดท้ายก็น่าเอาไก่เกลียผู้ปกครองมาเกลียแล้วบางทีเด็กก็จะถูกบีบคั้นว่าเดี๋ยวสุดท้ายกูก็จะอยู่โรงเรียนนี้ไม่ได้นะถ้ากูยังนำเรื่องนี้ต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: หรือไม่ก็ย้ายใช่ไหมอาจารย์ย้ายไป
0: ย้ายเสร็จแล้วก็ย้ายต้องย้ายหนีไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับผมว่า
1: ค
0: ือเรื่องเนี้ยมันเขียนไว้เป็นหลักการแต่ข้อปฏิบัตินี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตามดูกันต่อไปว่าทำได้จริงไหมนะครับ
1: ครับครับ
0: แล้วก็ ผมเข้าใจว่าต้องมีหน่วยงานกลางซึ่งเราจะเห็นว่าในนี้เขาครอบคลุมไปถึงส่วนกลางด้วยคือสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานถูกไหมครับสำนักงานพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศคือพูดง่ายว่าต้องครอบคลุมคือถ้าให้โรงเรียนดูกันเองเนี่ยผมว่ามันก็เงียบไปเงี้ยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องหลักการก็ต้องมีหน่วยงานภายนอกหรือว่าต่างหน่วยเนี่ยต้องเข้ามาดูแลด้วยถูกไหมครับระบบนี้ผมว่าก็ดีนะแล้วความจริงโรงเรียนเนี่ยมันจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่นะครับก็เรียกว่าเหมือนเป็นบอร์ดอะเป็นบอร์ดของโรงเรียนแต่โรงเรียนมีหมดนะครับ ซึ่งเข้าใจว่าคณะกรรมการสถานศึกษาก็ควรจะรับเรื่องในเรื่องอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกไหมฮะนั่นก็คือเรื่องศูนย์พิทักษ์ศึกษาซึ่งตอนนี้ก็เข้าที่เห็นแล้วเนี่ยกระทรวงศึกษาจัดการแล้วนะเขาเตรียมการแล้วนะครับ เพราะว่าได้มอบหมายให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือให้นายอัครนันท์กันกิตินันเนี่ยนะเป็นผู้ในการศูนย์พิทักษ์ศึกษาวันนี้นะให้ได้รับฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์ศึกษานะแล้วก็มีการอบรมเรื่องนี้ไปแล้วนะเรื่องความปลอดภัยสนับสนุนโรงเรียนความปลอดผู้สนับสนุนโรงเรียนความปลอดภัยภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า Safety Promotion School นะ SPS นะครับ
1: ครับ
0: Safety Promotion School นะแล้วก็มีการพูดกันไปเรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้ต้องการเข้ามาดูแลเรื่องศูนย์พิทักษ์ศึกษานะครับเพื่อเป็นหน่วยงานคุ้มครองดูแลช่วยเหลือการแก้ปัญหาให้แก่ครูด้วยอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เรียนให้รู้ว่าคือพูดง่ายว่าให้บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงหรือไม่มีอำนาจต่อสู้กับปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยดูแลแล้วปกป้องครูในพื้นที่ด้วยพูดง่ายว่าครูถูกกระทำเนี่ยนะก็ต้องได้รับการดูแลถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะบางทีเนี่ยตัวผอ.เองนี่แหละนะฮะอันนี้ก็พูดง่ายว่าก็ต้องดูแลด้วยนะมันถูกไปตามลำดับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถือว่าเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องดูแลนะฮะอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับนะฮะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องได้รับการแก้ไขแล้วก็เยียวยาถูกไหมครับต้องจัดการและให้เป็นความเป็นธรรมอันนี้ก็ผมดูหลักการก็ถือว่าดีนะถือว่าดีนะและเพราะว่าเด็กจะมีความสุขหรือเรียนได้ดีก็ต้องมาจากครูที่มีความสุขก่อนนะครับถูกต้องเลยนะฮะเพราะการดูแลครูก็เป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงศึกษาด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้การศึกษามีความมั่นคงแล้วก็ได้รับการคุ้มครองนะแล้วก็พัฒนาต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นต้น
1: อ
0: ันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้นะเป็นข้อแรกเลยนะครับนะในส่วนของ7มาตรการในการยกระดับนะฮะเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาเนี่ยนะครับนะทีนี้ข้อที่2นะครับมาตรการที่2ก็คือแผนรักษาความปลอดภัย
1: ครับนะในบริเวณ
0: อันนี้ก็คือการกำหนดแผนมาตรการและแนวทางรักษาความปลอดภัยแบบเข้มงวดในพื้นที่โรงเรียน
1: ครับ
0: นะหรือที่อาจจะเรียกว่าเซฟตี้แพลนก็ได้นะเรื่องนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันนะครับ
1: จ้ะ
0: เพราะว่าแผนรักษาความปลอดภัยสถานศึกษานี่เป็นแนวทางและเป็นมาตรการป้องกันคุ้มครองและเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากร
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คุณนกลองฟังดูนะเนี่ยองค์ประกอบสำคัญซึ่งเรื่องนี้ควรจะต้องทำมานานแล้วองค์ประกอบสำคัญของแผนนี้ก็คือว่า ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยซ
1: ึ่
0: งอันนี้มันจะเหมือนบริษัทเหมือนองค์กรข้างนอกนะฮะผมเนี่ยเมื่อก่อนทำงานอยู่บริษัทผมก็เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยขององค์กรนะ
1: ครับ
0: จริงๆมันควรจะต้องมีมานาน

0: คือต้องมีเซฟตี้คอมมิตี้เขาเรียกคณะกรรมการความปลอดภัยการจัดระบบคัดกรองบุคคลและอาวุธการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินนะemergency plan นะพูดง่ายๆนะ emergency plan ซึ่งองค์ประกอบของแผนนั้นก็ต้องมีเกณฑ์การเตรียมการและป้องกันโดยมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งอาจจะเป็นกรรมการหรือศูนย์ความปลอดภัยประจำสถานศึกษาเพื่อรับผิดชอบโดยตรงถูกไหมครับตรวจสอบกายทางกายภาพเช่นการตรวจสอบดูอาคารสถานที่ประตูเข้าออกดูการติดตั้งวงกล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้ดีต้องมีการทดสอบด้วยซ้ำไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่ากล้องวงจรปิดวงจรมันไม่เปิดนะฮะบางทีนี่แหละมันก็ไม่มีมันก็มีปัญหาถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: นะพอถึงเวลาปั๊บอ้าวกล้องหาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาทันทีถูกไหมเพราะต้องไปตรวจสอบทางกายภาพด้วยไปเช็คมันดูนะสองก็คือต่อมาก็ต้องมีการคัดกรองคนและสิ่งของถูกไหมครับตรวจสอบบุคลากรภายนอกที่เข้ามาในโรงเรียนห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายซึ่งอันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะ
1: ครับ
0: วันนี้ผมไปเข้าไปที่ห้างดังแห่งหนึ่งว่าโอ้ตอนนี้เขาตรวจเข้มเลยมีมาตรการเลยต้องคิวผ่านทีละคนเลยไม่ใช่เดินแห่เข้าไปเป็นหน้ากระดานเนี่ยนะมันต้องผ่านแล้วก็มีการตรวจสอบดูเช็คอาวุธคือเขาก็ต้องตรวจไว้ก่อนแหละถูกไหมครับนะฮะ
1: ก็
0: ผมมันทำอะไรขึ้นมาม
1: ัน
0: ต้องมีความเสี่ยงหายใช่
1: มันต้องเฝ้าระวังในช่วงสถานการณ์มินเมย์
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: ต่อไปการให้ความรู้ก็คือสอนนักเรียนบุคลากรให้รู้เท่าทันความเสี่ยงปฏิบัติตัวเบื้องต้นอันนี้ก็ต้องสอนด้วยเรื่องนี้นะต้องคุยตอนที่ผมไปรักษาประกันความปลอดภัยบริษัทเราก็ต้องสื่อสารเรื่องนี้กับพนักงานให้ทุกคนได้เข้าใจเวลาเกิดขึ้นเป็นยังไงแต่คิดเป็นการเตรียมแผนการป้องกันถูกไหมฮะมีคณะกรรมการมีการตรวจสอบเช็คให้หมดนะครับสถานที่ให้มันมีความปลอดภัยจริงไอ้ทางหนีไฟก็หนีได้จริงนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะต้องเป็นอย่างนี้จริงคัดกรองด้วยถูกไหมครับต่อไปแผนเผชิญเหตุและระงับภัยก็ต้องมีการซักซ้อมแผนก่อนจัดให้มีการซ้อมหนีไฟซ้อมรับมือเหตุการณ์ความรุนแรงภัยพิบัติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1: ครับ
0: นะครับถามว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องมาอย่างนี้เวลาซ้อมเนี่ยคุณนกเขาจะต้องมีภาษาไทยเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าฉากทัศน์
1: ฉากทัศน์
0: ภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีนาริโอนะฮะฉากทัศน์ก็คือซีนาริโอคือมันจะมีฉากทัศน์หลายอย่างเช่นสมมติกรณีเกิดไฟไหม้ขึ้นสมมติเกิดไฟไหม้ขึ้นเราจะทำยังไงใช่ไหมมีตรงไหนเป็นจุดรวมพล จุดไหนเป็นการอพยพอย่างไรทางหนีไฟตรงไหนยังไงต้องซ้อมกันใช่ไห
1: ม
0: สองแผ่นดินไหวซึ่งมันก็เกิดขึ้นนะตัวอย่างเช่นหนึ่งแผ่นดินไหวบางทีเราก็ต้องสมมติว่าเกิดแผ่นดินไหวมันก็เกิดขึ้นจริงๆถูกไหมครับ
1: มันก็คือ
0: แล้วแผ่นดินไหวจะอพยพยังไงแผ่นดินไหวนี่ก็สำคัญนะมันคนละอย่างกับไฟไหม้นะครับ
1: ถูกครับ
0: เพราะว่าแผ่นดินไหวนี่เป็นเรื่องที่ถ้าคุณวิ่งทะเลทะล่าไปคุณโดนถล่มนะมันไม่ใช่นั่นนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จะหลบยังไงต้องมีนะมันต้องมีจุดหรือว่ากรณีที่มันเกิดน้ำท่วมนะมันมีบางโรงเรียนบางพื้นที่สันสื่อสารนี่มันอยู่ใกล้ไอ้พื้นที่ที่น้ำป่ามันทะลักเข้ามาแล้วเคยเจอเห็นกรณีอย่างนั้นเงินหนีก็ไม่ทันเลยนะครับมันตูมเดียวเข้ามาเนี่ยนะหรือว่ากรณีที่มันเกิดมีจับตัวประกันเรื่องอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะฮะนี่เป็นแผนเผชิญเหตุในกรณีนั้นมีการซักซ้อมก่อนต่อมาก็คือมีระบบแจ้งเหตุต้องมีการติดตั้งหมอกเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะส่วนใหญ่โรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีไอ้ระบบเขาเรียกว่าระบบเตือนแบบเนี้ยธรรมดาแล้วสมมติว่าบางทีมันจะต้องมีไอ้พวกอะไรตัวสปริงเกอร์ไอ้ตัวดับตัวน้ำดับไฟต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีบางทีถังดับเพลิงก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะครับพร้อมที่จะใช้งานไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะป้ายเป้ยอะไรต่างๆนี่นะครับและตอนนี้ถ้ามันอยู่ในพื้นที่ที่สำคัญมันก็จะอาศัยเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์ได้ด้วยถูกไหมครับระบบเตือนภัยของทางรัฐที่ก็ดูแลมาแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการช่วยเหลือเร่งด่วนก็คือมีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นประสานงานกับตำรวจหรือโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีที่เมื่อเกิดเหตุขึ้นมาถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็สำคัญผมตอนนี้เป็นกรรมการสถานศึกษาเรื่องนี้ความจริงก็เตรียมเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะเราก็ต้องมีโรงพยาบาลที่ใกล้พอถึงเวลาก็ต้องแจ้งให้ทราบทันทีแล้วขั้นตอนต่อมาคือการติดตามและประเมินผลหมายความว่าต้องมีการรายงานเหตุการณ์รายงานต่อผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วก็มีการทบทวนและปรับปรุงคือประเมินประสิทธิภาพของแผนหลังการซักซ้อมหรือเกิดเหตุการณ์จริงเพื่อปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น
1: คร
0: ับก็แปลว่าเมื่อมีแผนแล้วต้องแผนก็รายละเอียดนะครับก็ต้องมีการซ้อมแผนซ้อมแผนแล้วต้องมีเหตุเฉพาะหน้าด้วยเผชิญหน้าแล้วมันเกิดเรื่องมันจะทำอย่างไร นะแล้วก็มีพร้อมในเรื่องของ

0: การช่วยเหลือเร่งด่วนและก็ขณะเดียวกันก็มีการติดตามและประเมินผลต้องแก้ไขด้วยไอ้ตรงจุดไหนที่มันพบว่ามันเป็นจุดอ่อนเนี่ยนะเราก็ต้องแก้ไขถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: สมมติอย่างสมมติว่าบางจุดนี่ปรากฏว่าบันไดหนีไฟมันหนีได้ไม่จริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนออกมาไม่ได้ต้องปรับปรุงแก้ไขหมดอย่างนี้ต้องทำให้มันดีถูกไหมครับ
1: อืม
0: เป
1: ็
0: น
1: ต้นครับ
0: นะนี่ก็คือข้อที่สองมาตรการที่สองนะครับมาตรการที่สามอันนี้ก็น่าสนใจที่นารัฐบาลนะโดยคณะรัฐมนตรีมาได้แล้วก็คือ School Safety Zone and Safe Room กำหนดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดภัยคุมเข้มการคัดกรองค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าพื้นที่นะพูดง่ายว่าไม่รู้ว่าใครจะเข้าไปในเขตโรงเรียนเนี่ยคุณต้องตรวจสอบก่อนแล้วถูกไหมครับซึ่งความจริงก็ควรทำมานานแล้วถูกไหมแต่ครั้งนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องจริงจังแล้วแหละนะครับก็คือตรวจคนอาวุธก่อนแล้วเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยเข้าไปแล้วมันอาวุธเข้าไปอยู่ในโรงเรียนได้ไงอ่ะความจริงนี้ต้องเอาหมดเลยสถานศึกษาที่ว่าเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนอาชีวะนี่เป็นที่ซ่องสุมเลยแหละไอ้พวกอุปกรณ
1: ์ใช่ใช่ใช่
0: ถูกไหมฮะไอ้พวกนี้มันเข้าไปจุดอยู่ในโรงเรียนเนี่ยโอ้ยน่ากลัวมากนะฮะ
1: ครับ
0: ต้องสกรีเรื่องนี้ให้หมดเลยให้มันเป็นเซฟตี้โซนจริงๆเป็นพื้นที่ที่มันมีความปลอดภัยจริงว่านี่เป็นสกูลเซฟตี้โซนจริงๆนะฮะ
1: คือถ้าประการด่านแรกตั้งแต่รั้วประตูใช่ไหมครับอาจารย์ถ้ามีการสกรีนตั้งแต่จุดนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเข้าในจุดที
0: ่นะ
1: จุดที่อันหยุดจุดที่มีนักเรียนเยอะๆครูเยอะๆหรือว่าผู้คนเยอะๆก็จะลดความเสี่ยงลงไปในตัวด้วย
0: ใช่จริงๆไอ้สมมติว่ารถที่จะเข้าไปโรงเรียนเขาอยากจะต้องตรวจไอ้พวกวัตถุระเบิดด้วยซ้ำไป
1: อ๋อสมัยก่อนเนาะจำได้เลยอะช่วงที่มีเหตุการณ์ในกรุงเทพอาจารย
0: ์รถ
1: คาร์บอมมานะช่วงหนึ่งก็โอ้ทุกห้างนะอาจารย์จำได้
0: ตรวจ
1: ห้างท
0: ุ
1: กสถานที่ราชการ
0: ตรวจสอบกระโปรงหลังอะไรต่างๆเนี่ยเช็คว่าเอาอะไรใส่ก็ไปในกระโปรงหลังบ้างนี่เป็นต้นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วก็รถความจริงเนี่ยพอวิ่งผ่านไปปั๊บเนี่ยมันมีไอ้เขาเรียกอะไรกล้องไอ้กระจกที่ส่องใต้ท้องรถก็เห็นว่าผูกประตูระเบิดผูกอะไรเข้าไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ มันก็ต้องตรวจเช็คอะพูดง่ายๆนะฮะซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำสม่ำเสมอด้วยเพราะว่าแต่คุณนกรู้ให้ดีนะมันจะต้องมีเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วใครจะเป็นคนทำพวกนี้ถูกไหมครับ
1: นี่แหละครับครับ
0: แต่ตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ยังไม่ได้พูดถึงกันนะพอถึงเวลาจริงใครเป็นคนทั้งหมดนี้ให้ครูมาทำหรือมันจะได้ยังไงอ่ะถูกไหมฮะ
1: นั่นน่ะสิครับมันจะผมกำลังคิดต่อว่าสุดท้ายแล้วภาระมันจะตกที่ก็ไม่คงไม่พ้นครูแล้วก็
0: บางทีมันก็จะมีเขาเรียกผ่านโรงนะการผ่านโรงอ่ะนะฮะ
1: หรือว่าเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนที่มีอยู่ไม่กี่คนอ่ะ
0: มีไม่กี่คนมีน้อยมากแล้วส่วนใหญ่เป็นอัตราจ้างพิเศษด้วยซ้ำไปต้องจ้างเพิ่ม
1: ครับ
0: หรือแม่บ้านอย่างเงี้ยนะมันนี่ก็คือเรื่องอีกอันหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นไอ้สกูลเซฟตี้โซนเนี่ยหลักการเนี่ยดีมากแต
1: ่
0: คนที่จะมาปฏิบัติเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับในการตรวจ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องมีความรู้ด้วยนะ
1: ห
0: มายความว่าต้องอะไรอ่ะในการตรวจค้นเนี่ยต้องมีความรู้ต้องดูเป็นนะว่าจะตรวจยังไงถูกไหมครับตัวอย่างสักนิดหนึ่งก็ได้เราก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงมาเนี่ยคนตรวจค้นเป็นผู้ชายมันก็ไม่ดูไม่ดี
1: ก็ไม่ได้ก็ไม่เหมาะอีก
0: ถูกไหมฮะเอาแค่ผู้ชายถ้าให้ผู้หญิงตรวจก็ยังพอได้ผู้ชายตรวจก็คงไม่มีปัญหาที่มันก็ต้องมีความอ่อนไหวเรื่องอย่างนี้อยู่ด้วยก็ต้องตรวจสอบดูใช่ไหมฮะต้องดูว่าจะทำอย่างไรถูกไหมครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่ผ่านมานี่พบว่าส่วนใหญ่บางทีบางโรงเรียนเนี่ยไม่ได้บางสถานศึกษาไม่ได้เน้นเรื่องเซฟตี้มันเน้นเรื่องความถูกต้องของจุดระเบียบที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดบางทีบางโรงเรียนเมื่อก่อนเนี่ยเจอถึงขนาดว่าผมยาวเกินไปจับตัดตั้งแต่ตรงหน้าโรงเรียนเลยเนี่ยนะอย่างนั้นนะมันกลายเป็นทำให้เด็กนี่มันโอ้โหมันก็นะสร้างความกดดันบางทีมันก็ไม่เข้าเรื่องอ่ะเพราะมันเกินขนาดมันเกินเหตุไปถูกไหมครับตัดผมเลยอย่างนั้นอ่ะแล้วก็เป็นการประจานให้คนอื่นนะเห็นด้วยมันรู้สึกแหมนะไอ้เรื่องอย่างนั้นอ่ะเป็นเรื่องที่พึงอย่าไปทำเลยนะครับมันเป็นทำร้ายทางด้านจิตใจนะฮะมีแต่คนนะครับแล้วก็คำว่า school safety zone เนี่ยผมอยากให้รวมเข้าไปถึงใน school bus ด้วยรถโรงเรียนด้วยครับ
1: รถโรงเรียนนี้ก็มีเคสบ่อยครั้งนะอาจารย์ติดเด็กติดในรถบ้างออกนอกเส้นทางบ้าง
0: แล้วก็

0: บางทีรถที่ไปก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ต้องเข้มงวดคนที่ขับรถต้องมีความปลอดภัยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ขับรถโรงเรียนน่ะต้องปลอดภัยนะฮะแล้ว
1: เรื่องบูลลี่เรื่องบูลลี่กันแกล้งในรถโรงเรียนก็มีให้เห็นบ่อย
0: ก็มีอันนี้มันมีแง่ๆเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ขึ้นมาบนรถโรงเรียนเมื่อก่อนเนี้ยก็จะมีเรื่องเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงนะบางทีลืมเด็กไว้ในรถอ่ะถ้าเป็นโรงเรียนเล็กอ่ะนะเด็กเล็กๆ
1: ครับ
0: นั่งหลับอยู่นั้นถึงขนาดเสียชีวิตยังมีเลยถูกไหมครับโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากนะครับแล้วคนขับรถต้องได้รับการฝึกอบรมนะแล้วต้องทดสอบสมรรถนะด้วยนะฮะว่าสภาพร่างกายมีความพร้อมในการทำหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่าเพราะรถโรงเรียนเป็นรถแล้วจะต้องมีป้ายรถโรงเรียนที่ชัดเจนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอยู่บนท้องถนนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับใครจะไปโอ้โหถ้าบางทีไปเกิดอุบัติเหตุกับรถโรงเรียนทีมันเป็นความเสียหายมากมายถูกไหมครับผมไปอเมริกาเนี่ยนะความผิดอันดับหนึ่งเลยถ้าคุณขับรถแล้วเมาเนี่ยเป็นความผิดอันดับหนึ่งสองถ้าคุณไปขับไปเกิดไปชนรถโรงเรียนเข้าไปในคุณความผิดอันดับสองเนี่ยนะถือว่าแรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถโรงเรียนควรได้รับการดูแลแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าสกูลโซนก็คือเขตโรงเรียนซึ่งทุกวันนี้มันก็มีอยู่เหมือนกันแต่คนก็ไม่ค่อยสนใจนะตอนนี้เวลาเด็กวิ่งข้ามถนนเลื่ออะไรพวกนี้นะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต้องคุมเรื่องของความเร็วรถ
1: รถมอเตอร์ไซค์นะอาจารย์ผมเห็นประจำเลยเวลา
0: แน่นอน
1: จอดแล้วก็ให้เด็กข้ามอ่ะแต่มอเตอร์ไซค์มาทางขวาเนี่ยปุ๊บ
0: พวดเลยอันตรายมาก
1: ใช่ฮะ
0: ซึ่งในต่างประเทศนี่ไม่ได้เลยนะพอเข้าเขตโรงเรียนปั๊บนี่ความเร็วต้องลดลงธรรมดามันอาจจะ50กิโลเมตร40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องเหลือสัก20 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: คุณไม่มีเหตุที่จะไปขับด้วยความเร็วแล้วเพราะว่ารถไปพื้นที่โรงเรียนนี่อันตรายนะ
1: ครับ
0: พื้นที่ในบริเวณโรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะนั่นคือมาตรการที่3ถูกไหมครับซึ่งอันนี้ก็มีรายละเอียดอีกพอสมควรทีเดียวนะมาตรการที่4ที่รัฐบาลประกาศมาคือการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแผนความปลอดภัยนั่นแหละถูกไหมครับมีการอบรมและซักซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือความรุนแรงอย่างเป็นระบบซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไปแล้ว แล้วก็อย่างที่บอกแล้วควรจะกำหนดฉากทัศน์หรือซีนาริโอในการซักซ้อมให้เป็นไปตามเขาเรียกอะไรสถานการณ์จริงของสถานศึกษานั้นๆถูกไหมครับ
1: จำลองสถานการณ์ขึ้นมาให้มันสมจริง
0: อย่างเช่นเมื่อเราอยู่พื้นที่ที่มันมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวก็ต้องซ้อมพวกนี้ด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: หรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันอาจจะมีโอกาสเกิดไฟไหม้อะไรต่างๆนี่มันก็มีนะเพราะบางทีมันอยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงนะมันเข้ามาถึงเราเนี่ยนะครับหรือบางทีไฟป่านี่มันก็มีเหมือนกันนะเข้ามาถึงโรงเรียนได้นะครับเกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าน้ำท่วมที่มันอาจจะเป็นน้ำป่าในต่างจังหวัดนี่เจอน้ำป่ากันมาแล้วนะโรงเรียนนี่ไม่ทันเลยนะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุซึ่งปกติแล้วแผนเผชิญเหตุมันจะต้องมีผู้จัดการแผนและผู้จัดการเผชิญเหตุในสถานการณ์นั้นใครทำหน้าที่คือบางทีผู้รายการก็ทำเองแล้วมันจะมีคนรักษาการบ้างหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเผื่อบางทีผู้ในการไม่อยู่ในกรณีเกิดเหตุนะครับข้อที่5มาตรการที่5คือการดูแลสุขภาพจิต
1: ครับ
0: ก็คือการคัดกรองให้การปรึกษาเยียวยาฟื้นฟูจิตใจนักเรียนหรือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็คงจะต้องมีกรมสุขภาพจิตเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมครับ
1: คร
0: ับทราบว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็น่าจะเข้ามาช่วยพวกนี้ด้วยนะในฐานะเพราะว่าน่าจะมีนักจิตวิทยาในต่างนี้เข้ามาช่วยแล้วก็เขาจะมีพื้นที่ให้สามารถคุยกับนักจิตวิทยาได้นะครับ
1: ครับ
0: เป็นพื้นที่บางทีเขาอาจจะเรียกว่าเซฟรูมนะครับเป็นห้องปลอดภัยอ่ะห้องให้เราสามารถระบายเรื่องอะไรต่างสมมติว่าบางเรื่องเนี่ยนะเพื่อฟื้นฟูจิตใจซึ่งเรื่องนี้ก็มีความสำคัญนะเพราะบางทีป่วยทางกายก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าป่วยทางใจบางทีมันไม่รู้ไงถูกไหมฮะแล้วบางทีกลายเป็นซึมเศร้าไปเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องได้การฟื้นฟูนะแล้วรุนแรงมากนะครับมาตรการที่6ซึ่งอันนี้ก็ตรงจุดแหละก็คือแก้ปัญหาเรื่องบูลลี่เนี่ยนะแต่ว่ามันเขียนได้หลักการเนี่ยคือต้องเฝ้าระวังและจัดการปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกหรือความรุนแรงในเด็กอย่าปล่อยให้มันสะสมอย่าปล่อยให้ผ่านไปนานซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือระบบสมัยนี้เนี่ยครูไม่ค่อยมีเวลากับนักเรียนเหมือนในอดีตถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ในอดีตเนี่ยครูกับนักเรียนนี่รู้จักกันหมดพ่อแม่ตีน้องอะไรยังไงเนี่ยครูรู้จักหมดเลยนะ
1: รู้
0: ยังไงใครมีปัญหาเลยแต่วันเนี้ยจะด้วยเหตุการณ์สภาพเศรษฐกิจวันเนี้ยบางทีครูกับนักเรียนก็ จอกันในโรง

0: เรียนแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรเท่าไหร่แล้วเวลามีเรื่องอะไรบางทีกูก็ไม่ได้รับรู้เท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้จะต้องแก้ทีเดียวเรื่องบูลลี่เนี่ยต้องกลุ่มให้ดีโดยเพราะอย่างยิ่งเด็กที่ถูกบูลลี่มากๆเนี่ยสภาพจิตใจมันก็แย่ถูกไหมครับนะ
1: ครับ
0: อันนี้ต้องดูแลนะครับและข้อที่7เนี่ยเรื่องนี้ต้องเรื่องใหญ่เลยก็คือแม่บทก็คือการยกร่างและผลักดันพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารในสถานศึกษาโรงงานเหล่านี้กำลังมีการเขาเรียกว่ารับฟังความคิดเห็นต้องแนะนำท่านผู้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เรามีเขาเรียกว่ามันมีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่เหมือนPublic Hearingรับฟังทางข้อเสนอเนี่ยพวกจะมีการนำร่างทางกฎหมายก็ไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมันจะมีเว็บไซต์นะครับท่านเข้าไปได้นะเขาเรียกว่า law.go.th law law นี่คือกฎหมายแล้ว .go แล้วก็ .th ตัว g ตัว o แล้วก็ dot แล้วก็ตัว t ตัว h เนี่ยนะครับเป็นระบบกลางทางกฎหมายตอนนี้กำลังนักศึกษาในสถานศึกษานะครับซึ่งความจริงมันมีรายละเอียดเยอะเลยนะถ้าเข้าไปแล้วก็ไปแสดงความคิดความเห็นผมเข้าไปแล้วนะฮะ
2: ครับอาจารย
0: ์ผมเข้าไปตอบเข้าไปเพราะประชาชนก็เข้าไปแสดงความเห็นได้มีตัวอย่างเช่นสมมติว่าต่อไปเนี่ยพอกฎหมายนี้ออกมาถ้าร่างเป็นกฎหมายนี้ออกมาพูดง่ายว่าต่อไปเนี่ยสถานศึกษาจะสามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่เอาเข้าไปได้หมดนะฮะซึ่งผมว่ามันก็ดีนะท่านลองเข้าไปดูนะไม่กระทั่งโทรศัพท์บางทีถ้ากรณีที่มันเอาเข้าไปแล้วมันทำให้มันมีผลกระทบความเสียหายทางการศึกษานี่เขาสามารถเก็บได้คุมได้ถูกไหมฮะซึ่งผมว่าก็ดีในบางประเทศนี่อย่างเราเคยคุยกันแล้วบางประเทศนี่เขามีการไม่ให้นักเรียนเอานักไอ้พวกเครื่องมืออุปกรณ์พวกนี้เข้าไปห้องเรียนเลยได้ซ้ำไปถูกไหมครับ
2: ครับใช่ฮะ
0: อันเนี้ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยถ้ามันออกมาเป็นกฎหมายเขาก็จะสามารถควบคุมพวกสิ่งเหล่านี้ได
2: ้ครับ
0: นะฮะแล้วก็พูดง่ายว่าที่ผ่านมานี่ไม่ได้ไม่ยอมอะไรทุกอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาตอนนี้ก็ต้องสามารถควบคุมเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยด้วยแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆซึ่งมันรวมถึงอะไรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไรบุหรี่ไฟฟ้าอะไรบ้าบอใดทั้งหลายเนี่ยต่อไปนี่คุมได้หมดเลยไม่ให้เข้าไปหรือถ้าเอาเข้าไปเจอก็สามารถเอาทำลายได้ด้วย
2: สามารถจัดการได้ควบคุมได้
0: เนี่ยอยากให้ท่านได้เข้าไปดูนะถ้าท่านมีเวลานะเข้าไปดูหน่วยงานการทางการศึกษาแล้วก็ไปดูเรื่องนี้เลยฮะเพราะว่ามันจะมีกฎหมายหลายฉบับที่กำลังเตรียมการนำเสนอเนี่ยนะก็จะถูกผ่านมารับฟังเป็นระบบกลางทางการจดหมายทางให้รับฟังความคิดเห็นก่อนจำเรื่องเอาไว้นะก็คือนะครับเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาเดี๋ยววันหลังผมความจริงมันมีรายละเอียดอยู่เยอะฮะแต่ละข้อแต่วันนี้เวลาไม่พอแต่ว่าเกริ่นเอาไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นแผนไม่บทอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็7เรื่องในการ7มาตรการที่นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็ได้รับทราบแล้วก็รับรองไปแล้วนะครับเป็นวาระแห่งชาติเพื่อยกระดับดูแลสถานศึกษามุ่งเน้นไปเรื่องของความปลอดภัยนะคร
2: ับ
0: นะฮะ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้น เรื่องของวาระแห่งชาติหรือมาตรการต่างๆที่ออกมาจะเป็นรูปเป็นร่างอย่างไรหรือว่าจะบังคับใช้ได้ขนาดไหนเนี่ยโอ้มันต้องมีอะไรที่รองรับอีกเยอะเลยนะอาจารย
0: ์เยอะเลยอีกเยอะครับอีกเยอะเลย
2: โดยเฉพาะเรื่องของของคนอย่างที่อาจารย์บอกว่าใครล่ะจะเป็นคนดูตั้งแต
0: ่
2: เข้าโรงเรียนตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยใครจะดูหรือจนกระทั่งไปโรงเรียนเนี่ยใครจะดู
0: ใช่แล้วบอก24ชั่วโมงนะใครจะอยู่24ชั่วโมงเห็นไหม
2: นะฮะ
0: โอ้นะครับ
2: ก็เป็นโจทย์นะเป็นโจทย์หรือว่าจะผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้อาจารย์คืออาจารย์ก็พูดมาหลายครั้งด้วยไม่อยากให้มันเป็นการเพิ่มภาระของครูอ่ะ
0: ใช
2: ่เออ
0: ถูกต้อง
2: เพราะถ้าเป็นการเพิ่มภาระของครูไปอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าโอ้จะไม่มีเวลา
0: สอนนักเรียนก็นายใช้เวลาอย่างเยอะแยะต้องใช้เวลาเนี่ยแล้วไปโดนดึงออกไปนอกห้องเรียนเนี่ยนะ
2: จ
0: ะลองการสอนเนี่ยโอ้หนักมากฮะ
2: โอ้เดี๋ยวครูวันนี้ครูยกเลิกคลาสนะครูมีประชุมเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ได้นะอาจารย์ก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เสียผลประโยชน์ทั้งคู่
0: ครูก็เป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กเหมือนกันอีกนะเขาก็มีลูก
2: โอ้โหก็คนคิดได้ก็ต้องมีกระบวนการรองรับเรื่องที่คิดมาด้วยเพื่อที่จะได้มาตรการต่างๆหรือสิ่งที่ต้องการช่วยจะต้องการจะช่วยกันดูแลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลจริงๆนะครับอาจารย์เสน่ห์ขอบพระคุณมากครับพรุ่งนี้พบกันครับอาจารย์ครับ
0: ด้วยความยินดีครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกัน

0: ับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับก็มาไขปมกับเราในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความเคลื่อนไหวนะครับและก็เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของสถานศึกษานะครับหลากหลายรูปแบบทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยรวมถึงสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องด้วยหลากหลายเลยนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มความการดูแลที่มันครอบคลุมทุกมิติรวมไปถึงการที่จะทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยในเชิงเป็นผลประจักษ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เป็น19สำคัญนะครับสำหรับเรื่องนี้ที่จะนำไปสู่9ต่อไปที่จะดูแลสถานศึกษาให้ปลอดภัยได้ตามที่คาดหวังกันไว้นะครับก่อนที่จะเบรกครับ1เรื่องนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากจะทำอาหารแบบให้อร่อยด้วยแล้วก็ดีต่อร่างกายด้วยนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชีวารุ่น RC1822ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับแต่เป็นหม้ออเนกประสงค์ทำได้5อย่างในหนึ่งเดียว1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตรูได้ในหม้อเดียวครับจุใจใหญ่5ลิตรกินได้ทั้งครอบครัวครับพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำเนี่ยช่วยให้ประหยัดค่าไฟแล้วก็เวลาในการทำอาหารลดลงไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้1ปีเต็มๆครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทครับค่าช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
5: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงที่2นะครับคุยทางด้านเกี่ยวกับมุมมองด้านจิตวิทยากันนะครับคุยวันนี้คุยกับอาจารย์หนุ่ยครับอาจารย์ดร.นพพรโสวนะที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร HROD นะครับแล้วก็ความเป็นเลิศด้านการบริการ

0: ครับสวัสดีครับอาจารย์หนุ่ยครับ
1: สวัสดีครับคุณโอครับสวั
0: สด
1: ี
0: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้วันแม่นะครับสวัสดีคุณแม่ทุกท่านครับ
0: ครับผมอาจารย์หนุ่ยครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นมาตรการรัฐที่มีการผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและหรือว่าครม.เป็นเรียบร้อยแล้วครับมันก็มีคำถามทางด้านจิตวิทยาพอสมควรนะอาจารย์หนุ่ยครับ7มาตรการที่ออกมาเราเห็นอะไรในมุมมองด้านจิตวิทยาบ้าง7มาตรการนี้มันจะส่งผลด้านเชิงจิตใจหรือว่าความรู้สึกของผู้ที่ทั้งตัวสถานศึกษาเองทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งนักเรียนครูเองอย่างไรบ้างครับอาจารย์หนุ่ย
1: ครับเหมือนที่อาจารย์เสรีพูดไปแล้วนะ ว่าตรงนี้ มันก็มีการพิจารณาในเรื่องของการป้องกันหรือเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดเหตุเมื่อไม่กี่วันนี้นะ
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าสถานศึกษาเองแล้วก็ผู้ปกครองเองเนี่ยก็รอนะอยากจะเห็นมาตรการหรือวิธีการที่จะป้องกันปัญหานี้เนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
0: จิตเขาเรียกว่ารอความรอคอยอ่ะมันน่าจะเป็นสิ่งที่เขาว่าตอบสนองการรอคอยหรือว่าความรู้สึกที่แบบมันมีมาตรการที่ออกมาน่าสนใจนะน่าจะช่วยได้นะเพียงแต่ว่ามันจะช่วยได้ขนาดไหนหรือมันจะถูกนำมาใช้ได้นานแค่ไหนอันนี้อาจจะเป็นโจทย์สำคัญหรือเปล่าอาจารย์หนุ่ย
1: ใช่ฮะคือถ้าตามข่าวเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมองว่าในเรื่องของมาตรการที่เกิดขึ้นในภายในสถานศึกษานั้นๆเนี่ยนะหรือโรงเรียนนะครับซึ่งอาจจะมีปัญหาตรงนี้มากกว่าเพราะเป็นอาจจะเป็นวัยเด็กกว่าถ้าเทียบกับอุดมศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรนะเวลาที่เมื่อครูเนี่ยเห็นปัญหาหรือปัญหาเริ่มก่อตัวตรงเนี้ย
0: คง
1: จะเป็นอะไรที่รู้สึกตัวก็เห็นใจครูนะครับเพราะว่าก็รับผักตรงนี้หนักอยู่พอสมควร
0: ครับ
1: แต่นี้ถ้าเกิดว่าย้อนไปในส่วนของมาตรการ7มาตรการเนี่ยเมื่อดูแล้วอ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยคงจะต้องมีวิธีการที่จะจับตาดูแล้วก็เห็นพฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กหรือสิ่งที่มันจะบอกเหตุอะฮะผมว่าตรงนี้สำคัญไม่น้อยเลยโอเคอาจจะมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เสร็จอาจจะมีมาตรการอะไรที่เป็นลักษณะเชิงของบูรณาการเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นก็ดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยกว่ามันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่นะที่แบบว่าโด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในแบบอาทิตย์เดียวอ่ะมันค่อยๆสะสมแบบบ่มเพาะอ่ะครับครับ
0: ครับพอมันคือมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะยาวนะอาจารย์หนุ่ยคือมันเป็นแผนที่ต้องถูกใช้อย่างจริงจังด้วยคือไม่ว่าจะระยะสั้นมันต้องใช้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ระยะกลางหรือระยะยาวมันก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่กรอบใหญ่ๆเนี่ยมันชัดนะมันชัดว่ามันจะช่วยในการที่จะดูแลอย่างไรเข้มข้นขนาดนี้เข้มข้นขนาดนั้นป้องกันได้แน่แต่คำว่าป้องกันได้แน่นอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการความจริงจังด้วยใช่ไหมอาจารย์หนุ่ยคือความจริงจังเมื่อกี้ทิ้งท้ายคุยกับอาจารย์หนุ่ยไว้อาจารย์เสน่ห์ไว้ความจริงจังก็คือในเรื่องของอ้าวแล้วตัวคนล่ะคนที่จะมาดูในจุดเนี้ยจะจัดสรรจากไหนมาจากใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนดำเนินการโอ้อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึง
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกลับไปที่สถานศึกษาว่าจะจัดกำลังคนคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องของ24ชั่วโมงนะ
0: พูดถึงว่าเอาแค่เวลาโรงเรียนเปิดโรงเรียนปิดก็
1: ในเวลาที่มีการเรียนการสอนนี่แหละหรือเอาเกก่อนและหลังโรงเรียนก่อนโรงเรียนเข้าเรียนแล้วก็หลังโรงเรียนเลิกนะเข้าระวังเหตุหรือเรื่องต่างเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีการแบ่งหน้าที่กัน
0: ครับ
1: แต่นั่นหมายความว่าจะไปพึ่งในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรศูนย์พิทักษ์สิทธิ์หรืออะไรต่างเนี่ยตรงนั้นก็เป็นส่วนที่จะเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าโรงเรียนเองเนี่ยจะต้องมีมาตรการนะครับครูใหญ
0: ่
1: นะฮะฝ่ายปกครองอะไรเงี้ยครับที่เรา

0: ็ทราบกันดีว่าส่วนไหนมีหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยหรือก็จะเห็นคอมเมนต์นะว่าในเชิงของเรื่องของจิตวิทยาครูนั้นก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของในเชิงของจิตวิทยาเนี่ยมากขึ้นแล้วก็สามารถจะสังเกตพฤติกรรมของเด็กอะไรเงี้ยครับซึ่งขยายความไปเลยคือว่าตรงนี้มันจะต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วมันเหมือนว่ากลายเป็นวัฒนธรรมความหมายก็คือว่าให้ค่อยๆบ่มเพาะความคิดอะว่าไอ้การแกล้งกันเนี่ยคือกลับไปคำว่าบูลลี่ก็บางทีก็มองว่าถ้าเกิดว่าคนที่ถึกทนเนี่ยก็จะมองว่าอุ้ยแหมเขาแย่เล่นเขาแกล้งแค่นี้ทำเป็นแบบเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยสมมตินะ
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็ต้องมีเส้นแบ่งอะว่าม
1: ัน
0: ควรจะประมาณไหนหรือบางทีครูอาจจะคิดเองครูผู้ชายสมมตินะเฮ้ยเพื่อนเขาแกล้งแค่นี้แหมทำเป็นฟ้องพ่อฟ้องแม่เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยสมมตินะครับแต่นี่ว่าแล้วตรงนี้ในเชิงจิตวิทยาคงต้องเข้าใจว่าแค่ไหนเล่นกันแค่ไหนเพราะเวลาบางทีเนี่ยผมเคยสังเกตเด็กไทยอ่ะเวลาเล่นกันเนี่ยเขาเด็กไทยจะเล่นแบบชอบผลัก
1: อ
0: ่ะแต่คุณเคยสังเกตไหมเด็กแบบเด็กก็ถมเนี่ยเวลาว่างเวลาพักเนี่ยนะเวลาเขาเล่นกันบางทีเขาเล่นแบบถูกตัวแต่ถ้าเป็นเด็กฝรั่งเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นอ่ะทีนี้มันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดจะพัฒนาวิธีคิดของเด็กไทยอ่ะมันต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วสร้างวัฒนธรรมอ่ะว่าการแกล้งกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แต่มันควรจะมีขอบเขตแบบนั้นมันไม่งั้นมันก็จะนำไปสู่ความรุนแรงเหมือนว่าเขาเรียกอะไรโดนตีทีก็ตีกลับอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับมันเริ่มมีอารมณ์โมโหเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็เรื่องก็จะบานปลายใช่ไหมไปฟ้องครูพอฟ้องครูเนี่ยใช่ไหมไอ้ฝ่ายตรงข้ามก็เริ่มเพราะว่าโดนครูดุนี่อะไรเงี้ยมันก็เลยขยายแบบมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยอะฮะครับ
1: ก็ค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่นะที่ไม่สามารถกำหนดได้นะอาจารย์หนุ่ยครับไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันจะแก้ไขได้จริง ได้เร็วขนาดไหนมันอาจจะแก้ไขหรือว่าดีขึ้นในอนาคตก็ได้เพียงแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ในเข้าใจนะเข้าใจว่าเด็กอะบางทีอาจารย์หนุ่ยเกิดเขาเรียกว่าไม่กล้าบอกพ่อแม่ไม่รู้อันเนี้ยถ้าย้อนกลับไปเราในตอนเด็กก็เป็นเหมือนกันนะบางอย่างเรารู้สึกว่าไม่อยากจะให้พ่อแม่รู้หรือว่าไม่อยากให้พ่อแม่มาเชิญกับครูหรือว่าเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่ถ้ามันเกินกว่าที่เด็กจะรับมือได้มันควรจะมีช่องทางหรือเปิดโอกาสให้เขาได้อธิบายได้บอกกล่าวอย่างไรดีอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกสิ่งที่จะช่วยได้ใช่ไหม
0: ครับนี่ย้อนไปนิดนึงอ่ะจริงๆแล้วเรื่องของการบูลลี่หรือการใช้กำลังเนี่ยมันก็ต้องมีขอบเขตเพราะว่าบางทีเนี่ยมันทำเป็นการทำร้ายร่างกายแล้วเกิดมีบาดแผลหรือฟกช้ำดำเขียวนี่ฮะท
1: ี
0: นี้ของบูลลี่เนี่ยก็คือนำเสนอเงี้ยก็คือ 5P นะอันแรกคือ power เนี่ยก็คือแบบต้องการจะแสดงอำนาจหรือต้องการเป็นที่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยไปต้องไปทำคนอื่นเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูเหนือกว่าตัว P ถัดมาคือเพนหรืออาจจะเป็นความเจ็บปวดนะประสบการณ์เชิงลบก็เลยไประบายกับคนอื่นเช่นว่าโดนพ่อเป็นคนดุอะไรเงี้ยมันก็เป็นความคับแค้นใจนะมันระบายกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือบางทีตัว P ถัดมาคือแพชชั่นก็คือเรียนรู้พฤติกรรมก้าวร้าวจากข้างบ้านคนรอบข้างเนี่ยชุมชนเนี่ยเห็นคุณเขาทำก็เลยทำบ้างเนี่ยมันรู้สึกแบบมันก็เลยดูเหนือดูเด่นอะไรเงี้ยครับตัวถัดมาตัวที่4ก็คือเพียก็คือบางทีเพื่อนเชียร์เพื่อนยุอะไรเงี้ยนะทำแล้วก็เหมือนกับว่าเพื่อนชอบนะเหมือนเราเห็นแบบว่าบางทีแบบเพื่อนโดนตบเงี้ยที่เหลือก็ถ่ายคลิปกันเงี้ยมันก็เลยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในสังคมแบบครับแล้วพี่ตัวสุดท้ายคือ permission ตรงนี้สำคัญมากๆเลยคือมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนถูกปล่อยผ่านอ่ะเหม
1: ือ
0: นอย่างเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีไม่แน่ใจว่าของจริงของปลอมนะที่เหมือนกับว่าไปบอกครูก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: จับ
1: คือเด็กเนี่ยไอ้คนฝ่ายทางฝ่ายธรรมเนี่ยลงมือเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำได้ไม่ครูก็ไม่ว่านะมันเป็นเรื่องที่ปกตินะใครๆเขาก็ทำกันอะไรเงี้ยเหมือนที่ว่ารุ่นพี่ที่ผ่านไป20ปีแล้วงงมากที่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ยังเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยนะที่เราตามโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: จริงครับ
1: มันก็เลยสั้นๆเลยก็คือว่ามันจะต้องช่วยกันนะทำสั้นๆแบบไฟไหม้ฟางแล้วหายกันไปอะไรเงี้ยไม่ได้
0: จริงครับอาจารย์หนุ่ยขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์หนุ่ยที่มาให้ความเห็นในวันนี้ได้อีกมุมมองเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับอาจารย์หนุ่ยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังและติดตามชมกันอยู่นะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีพี่ต้นด้วยนะคะ
5: อรุณสวัสดิ์ครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับ
4: ค่ะวันนี้เราทั้ง2คนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังค่ะตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง7นาฬิกา30นาทีนะคะก็มีหลายเรื่องราวค่ะที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะมีทั้งประเด็นเรื่องความคืบหน้านะคะเหตุแผ่นดินไหวในโคลอมเบียซึ่งตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นแต่ระดับ200คนแล้วนะคะแล้วก็ยังมีสื่อสหรัฐค่ะเผยแผนลับของทรัมป์นะคะว่าในช่วงที่เขาไปประชุมนาโต้ที่ประเทศตุรกีขณะกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศตุรกีเพื่อกลับสหรัฐเนี่ยมีการสลับสับเปลี่ยนเครื่องบินโดยที่สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่บางคนที่เป็นผู้ติดตามนะคะไม่ทราบด้วยซ้ำนะคะว่ามีการเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะ
5: เรื่องนี้แบบเหมือนกับหนังเจมส์บอนด์เลยทีเดียวเดี๋ยวต้องพี่เจเจมาขยายความนะครับส่วนในเรื่องของคืออันพี่เจเจก็จะนำเสนอเรื่องนะผมจะมีเรื่องนำเสนอก็คือเรื่องของเขาใช้คำว่า see promise นะครับคือจากคำมั่นสัญญาไปสู่การกระทำที่เป็นจริงนะครับของท่านประธานดีซีเจนผิงเนี่ยไปทำอะไรบ้างนะครับที่เห็นเป็นรูปไม่ใช่เป็นรูปธรรมละเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้แล้วจริงๆเดี๋ยวมีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้เราก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับขึ้นมาทาง TikTok แล้วก็ทาง Facebook ของเรารวมทั้งคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงของ6:40 นนะครับวันนี้เราจะได้คุยกับใครครับพี่ครับ
4: คุณเป็งสุเพียหรือโตมาโต้นะคะผู้สื่อข่าวจากกัมพูชาค่ะจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าในไตรมาสที่2หรือว่าช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเนี่ยนะคะเมษาพฤษภามิถุนายนค่ะกัมพูชาได้บรรลุการค้ากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกแล้วมากกว่า 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็เป็นเรื่องการค้าของกัมพูชาค่ะ
5: ครับผมแล้วก็ในช่วง 7:10 นต่อลึกอาเซียนรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ

0: ่านจะพาเราไปถอดบทเรียนนะครับเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่ทางฟิลิปปินส์แล้วก็มาดูของทางไทยเราด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้างในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ
1: ใช่ค่ะเราไปเริ่มต้นกันเลยนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะจะมีข่าวความคืบหน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว 7.4 ที่ประเทศโคลอมเบียนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ได้เห็นภาพข่าวแล้วเป็นที่น่าตื่นตกใจอย่างมากนะคะอย่างที่ได้เรียนไปนะคะว่าโดยปกติแล้วจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่อยู่ลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรจะยิ่งสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแล้วก็ความเสียหายเนี่ยหนักหนาสาหัสแต่ว่าครั้งนี้จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินนะฮะมากกว่า100กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีค่ะล่าสุดนะคะมีตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ทางการยืนยันได้นะคะว่าพุ่งขึ้นไปมากกว่า200คนแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังทำให้ประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยนะคะที่ติดอยู่ตามใต้ซากปรักหักพังค่ะจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะยังคงเร่งดำเนินการเพื่อค้นหาผู้ที่อาจรอดชีวิตตามใต้ซากปรักหักพังด้านรัฐบาลของโคลอมเบียนะคะซึ่งประธานาธิบดีเพิ่งจะทำพิธีสาบานตนไปไม่เกิน4วันเลยนะคะก็ประกาศนะภาวะฉุกเฉินแห่งชาตินะคะขณะที่บรรดาผู้นำทั่วโลกเนี่ยค่ะก็เร่งเสนอนะคะให้ความช่วยเหลือค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แล้วอย่างว่าน้ำท่วมเนี่ยเรายังจะเห็นว่าอ้าวเดี๋ยวพายุจะมานะยังต้องมีการเตรียมตัวกันมากแต่ว่าเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่สามารถจะบอกได้ล่วงหน้าขนาดนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะขณะเดียวกันค่ะพี่ต้นขาขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะสหประชาชาตินะฮะก็คาดการณ์นะคะว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะพื้นที่ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวเนี่ยจะมีความต้องการอาหารนะคะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารได้อันนี้เป็นอีกปัจจัยนึงนะคะที่เป็นปัญหาเป็นผลกระทบตามมาหลังเกิดแผ่นดินไหวทั้งเรื่องอาหารขาดแคลนทั้งเรื่องสภาพความเป็นอยู่นะฮะโรคระบาด ที่อาจจะเกิดขึ้นสุขอนามัยทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยคือผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะ
0: ก็พวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวโคลอมเบียนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะครับพาไปดูกันเรื่องของท่านสีเจิ้นผิงบ้างนะครับคือนักเคราะห์แล้วก็ผู้ที่เขามองทางการเมืองระดับโลกเนี่ยเขาก็บอกสีจิ้นผิงเนี่ยเขาก็ท่านก็จะเป็นคนที่เรียกว่า walk the talk อ่ะคือพูดว่าจะทำอะไรนะแล้วก็ทำไปตามที่พูดหรือพูดไปทำไปตามที่ให้คำมั่นสัญญาโดยวิธีการของท่านเนี่ยเขาก็เลยใช้คำว่า diplomacy นะครับตามปกติเราจะใช้คำว่า diplomacy ใช่ไหมฮะอันนี้เป็น diplomacy ก็คือแทนที่เราจะ dip ตัวข้างหน้าก็กลายเป็น xi นะครับ diplomacy เป็น diplomacy from promise to progress นะครับก็คือตั้งแต่ที่สัญญากันเอาไว้บอกว่าจะทำนู่นทำนี่อะไรเนี่ยแล้วตกลงแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเขาบอกว่าคำมั่นสัญญาของท่านสีเจิ้นผิงเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยมันจะดูเหมือนกับเพ้อฝันไปหรือเปล่านะครับอย่างคำมั่นสัญญาของท่านที่เริ่มตั้งแต่ปี2557นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็สู่ความเป็นจริงที่จับต้องได้เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยบอกว่าท้องฟ้าของกรุงปักกิ่งเนี่ยมันเต็มไปด้วยมลภาวะนะครับตลอดทั้งปีเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่นะรถยนต์รถลาอะไรนี่ก็ปล่อยควันพิษกันเข้ามาแล้วก็เมืองนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับแอ่งกระทะนะแล้วตรงเลยออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่พี่โบเคยเล่าให้เราฟังว่าในช่วงที่มันมีพายุทรายเนี่ยอันนี้จะพาญี่ปุ่นเข้าไปในเมืองนะครับก็ทำให้สภาพอากาศของกรุงปักกิ่งเนี่ยไม่ดีแต่ว่าเขาบอกนับตั้งแต่ปี2557จนกระทั่งถึง การมีการเก็บสำรวจกันนะครับจนถึงปลายปีที่แล้ว2525เนี่ยปรากฏว่าฝุ่น PM 2.5 ในกรุงปักกิ่งเนี่ยลดลงถึง 69.8% เลยซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับประชาคมโลกจนกระทั่งองค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติยกย่องให้เป็นปาฏิหาริย์แห่งปักกิ่งนะครับคือสามารถที่จะทำได้ก็บอกนี่คือหัวใจของแนวคิดแบบ diplomacy คือไม่ใช่เพียงแต่พูดแต่ว่าลงมือทำนะครับเราไปดูว่าสิ่งที่ท่านลงมือทำมาเนี่ยแล้วก็กำลังจะเป็นสิ่งที่เรากำลังจะจั

0: ตาอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการประชุมเอเปกนะครับซึ่งที่ประชุมการประชุมเอเปกเนี่ยก่อนถึงแม้ว่าก่อนจะมาถึงเอเปกก็ยังจะมีการประชุมนานาชาติอย่างเรื่องของงานประชุมนานาชาติพวกอุตสาหกรรมพวกอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งในยุคก่อนๆเนี่ยตอนเริ่มต้นก็ไม่ค่อยจะมีใครสนใจเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้กลายเป็นสิ่งที่เป็นงานที่ผู้คนทั้งที่ทำทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องเข้ามาประชุมก็คือการประชุมนานาชาติ CIIE นะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะไปจัดที่ไปเปิดด้วยวิธีการประชุมอันนี้นะครับและผลพวงที่ตามมาก็เป็นนโยบายที่เปิดให้เป็นให้ไหหลำเนี่ยเป็นเขตปลอดภาษีนะครับแล้วก็จะมีการยกเว้นเรื่องของวีซ่าเรื่องของการส่งออกทำให้ตรงนี้ไหหลำเนี่ยจะพูดว่าเป็นจีนเนี่ยเปิดประตูให้กว้างขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนั้นเรามาดูเรื่องของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์อย่างแทนซาเนียแล้วก็แซมเบียซึ่งก็สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ความตั้งมั่นตั้งใจของวิศวกรชาวจีนในแอฟริกานะครับซึ่งผู้ที่เขาทำประชาชนคนที่เขาทำงานอยู่กับการรถไฟของแซมเบียเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความสำเร็จที่คือเรารอคอยมานานนะคือเราคบกับประเทศโลกตะวันตกเนี่ยบอกจะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการขนส่งทางรางเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเป็นการขนส่งที่สามารถจะบรรทุกสินค้าส่งขนย้ายผู้คนด้วยจำนวนมากในราคาที่ถูกนะแต่มันก็ไม่ได้รับการพัฒนาจนกระทั่งท่านสีเจิ้นผิงเนี่ยมาพูดกับเราแล้วก็เริ่มพิธีการนี้นะครับตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมานะครับก็ทำให้ทางรถไฟสายนี้นะครับแทนซาเนียกับแซมเบียเนี่ยได้สำเร็จลุล่วงนะครับอดีตพนักงานการรถไฟของแซนซาเนียเนี่ยท่านหนึ่งเนี่ยท่านเกษียณไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้อายุ74ปีคุณโซโลมอนเอ็มกาวาสังก้าเนี่ยคือเห็นรถไฟรางรถไฟที่มันสำเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็สามารถใช้ได้จริงเนี่ยท่านพูดด้วยความตื้นตันนะเขาบอกว่าน้ำตาคลอเลยบอกว่าขอบคุณจีนนะที่มาสร้างทางรถไฟซึ่งเมื่อวานนี้มันเป็นอดีตแต่วันนี้มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของโควิดอีกนะครับเขาบอกว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยตามซีโปรเมซี่เนี่ยในยุคของโควิดระบาดเนี่ยก็นะเราก็รู้ว่าวัคซีนที่มาจากฝั่งโลกตะวันตกนั้นเป็นอะไรที่แพงมากนะครับแล้วก็จับต้องแทบจะลำบากนะคือต้องอดอยากเพื่อจะไปซื้อวัคซีนนะแต่ว่าวัคซีนในยุคนั้นที่ทางจีนได้นำออกมาช่วยนะครับในส่วนของทั้งแอฟริกาแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยซึ่งตอนที่ออกมาก็เอ้ยวัคซีนเซินเจิ้นนู่นนี่นั่นเนิ่นนะครับแต่ว่าผลกระทบที่มีตามมานั้นมันไม่ได้รุนแรงแล้วก็ร้ายแรงเหมือนวัคซีนที่มาจากทางฝั่งโลกตะวันตกนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นว่าซีโปรเมซี่พูดแล้วทำแล้วก็ทำได้จริงนะครับอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยมันไม่ได้เห็นผลแค่วัน2วันหรือว่าปี2ปีใช้เวลาเป็น10ปีแต่ก็เห็นผลจริงครับ
1: ค่ะไปต่อกันนะคะที่เรื่องของผู้นำสหรัฐบ้างนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเย็นๆค่ำๆบ้านเรานะคะมีรายงานของสื่อระดับโลกนะคะหลายสื่อเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็น The Washington Post นะคะเนี่ยเป็นตัวเปิดประเด็นเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึง CBS News นะคะ BBC The New York Times นะแม้กระทั่ง CNN ค่ะพากันตีข่าวนะคะไปทั่วโลกเลยค่ะนะคะสื่อแรกที่นำออกมาเปิดเผยก็คือ The Washington Post นะคะได้เปิดเผยแผนลวงลับสุดยอดของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐค่ะคือคุณผู้ฟังพี่ต้นอาจจะจำกันได้นะคะว่าเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ประเทศตุรกีนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตุรกีเป็นเจ้าภาพนะคะเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งมีภาพของเขาปรากฏนะฮะไปในสื่อทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะว่าเดินทางขึ้นเครื่องบิน Air Force One นะฮะออกจากกรุงอังการานะคะแต่จริงๆแล้วเครื่องบิน Air Force One ลำนั้นเนี่ยทรัมป์เพียงแค่ขึ้นไปแต่ไม่ได้นั่งอยู่บนเครื่องนั้นไปจนถึงสหรัฐค่ะนะฮะมีการเปิดเผยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสื่อเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะทราบเรื่องราวที่แท้จริงเพราะว่าสื่อบนเครื่องบิน Air Force One ลำนั้นเองยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเครื่องบินที่นั่งมาด้วยกันแล้วก็มีจุดหมายปลายทางว่าจะไปแวะลงที่อังกฤษแล้วก็จะต่อเครื่อง Air Force One ลำใหม่ซึ่งได้รับเป็นของขวัญจาการ์ตาบินต่อจากอังกฤษไปสหรัฐเนี่ยช่วงขาแรกโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้

นั่งอยู่ใน Air Force One ร่วมไปกับตัวเองด้วยนะคะก็มีการเปิดเผยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติการนี้เขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการแผนลวงค่ะเพื่อที่จะปกป้องโดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำของสหรัฐค่ะเพื่อไม่ให้ถูกลอบสังหารหรือว่าถูกประทุษร้ายนะคะจากอิหร่านเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ตึงเครียดนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างยิ่งเราทราบกันดีว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยเปิดปฏิบัติการโจมตีซึ่งกันและกันนะคะโดยสหรัฐกับอิสราเอลเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะคะแล้วก็อิหร่านเนี่ยก็ต้องโต้กลับแล้วตอนนั้นก็มีข่าวนะคะว่ามีข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นข่าววงในเป็นข่าวกรองนะคะที่บอกว่าอิหร่านอาจจะลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ค่ะดังนั้นแล้วในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศไม่ว่าจะขาไปหรือขากลับเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องให้การอารักขาผู้นำประเทศนะคะระดับสูงสุดคือบรรดาสื่อเหล่านี้นะฮะเล่าให้ฟังผ่านหน้าเว็บไซต์ข่าวหรือว่ามีการรายงานข่าวโดยผู้สื่อข่าวนะคะอย่างเช่น CNN เนี้ยก็เชิญนักข่าวสายการเมืองของ CNN นะคะมาเล่าให้ฟังในรายการนะคะก็สรุปรวมแล้วนะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะพาทรัมป์นะคะลงจากเครื่องบิน Air Force One ลำที่เราเห็นเดินขึ้นไปบน Air Force One ลำนั้นซึ่งเป็นเครื่องบินประจำตัวของประธานาธิบดีเนี่ยเดินขึ้นไปแล้วพาลงอีกทางหนึ่งค่ะอีกฝั่งหนึ่งของประตูทางขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วก็ให้รถบรรทุกส่งอาหารเนี่ยที่ถูกรถโฟกลิฟต์เนี่ยนะคะยกขึ้นไปด้วยไฮดรอลิกเนี่ยขึ้นไปเทียบกับประตูเครื่องบินฝั่งตรงข้ามเพื่อไม่ให้คนภายนอกสังเกตเห็นแต่ทีนี้รถบรรทุกอาหารเนี่ยนะคะเขาไปเทียบบริเวณด้านขวาของตัวเครื่องบินแล้วอันนี้ก็ตรงกันกับบรรดาผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One ค่ะที่บอกว่าช่วงที่ขึ้นไปรอช่วงที่ขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยปรากฏว่าได้รับคำสั่งให้ปิดม่านบังตาลงฝั่งขวานะให้ปิดม่านบังตาฝั่งขวาลงนะคะตอนนั้นผู้สื่อข่าวเขาก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรต้องให้ปิดม่านบังตาฝั่งขวาของตัวเครื่องบินลงนะและนักข่าวของ CNN ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าโดยปกติแล้วเป็นธรรมเนียมนะคะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยจะต้องขึ้นไปก่อนนะคะและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะขึ้นตามไปนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเครื่องไปแล้วนะคะมีช่างภาพภาคพื้นดินถ่ายภาพแล้วนะคะในระหว่างที่ทรัมป์กำลังก้าวไปแล้วก็หันมาโบกมือบายบายเพื่อที่จะโบกมือลาไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อประตูเครื่องบินปิดปุ๊บนะเมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางผู้สื่อข่าวจะลงเครื่องก่อนนะคะเพื่อไปเตรียมตัวรอถ่ายภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่ลงบันไดลงมาจากเครื่องแต่ว่าครั้งนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าเมื่อตัวเองขึ้นไปอยู่บนเครื่องแล้วก็คิดว่าทรัมป์เนี่ยยังอยู่บนเครื่องบินลำเดียวกันนะคะเพราะว่าโดยปกติ Air Force One เนี่ยเขาก็จะมีนักข่าวสายการเมืองที่เป็นคล้ายๆกับ Pool TV อะไรแบบเนี้ยนะคะตามคณะไปด้วยเพื่อไปตามภารกิจของโดนัลด์ทรัมป์แต่มีการเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าพอรถบรรทุกอาหารเนี่ยถูกยกขึ้นไปด้วยลิฟต์ไฮดรอลิกไปเทียบกับประตูเครื่องบินฝั่งตรงข้ามซึ่งก็คือฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยทรัมป์ต้องเข้าไปซ่อนตัวในรถส่งอาหารนั้นค่ะแล้วรถคันที่ว่าเนี่ยก็กลับลงมาบริเวณพื้นดินแล้วก็พาไปเทียบทางเครื่องขึ้นเครื่องบินอีกลำหนึ่งซึ่งก็คือเครื่องบินทหาร C-32A หลังจากนั้นเครื่องบินทหาร C-32A ลำนี้ก็นำทรัมป์ไปลงที่ฐานทัพอากาศของอังกฤษล่วงหน้าเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่เครื่องบิน Air Force One ลำนั้นน่ะที่ผู้สื่อข่าวคิดว่าตัวเองมากับผู้นำประเทศเนี่ยจะไปถึงที่ฐานทัพอากาศนั้นที่สนามบินนั้นและเมื่อเครื่องบินมาแล้วก็มีการนำตัวทรัมป์ออกจากเครื่องบินทหารย้ายไปเครื่องบินลำใหม่ที่ว่าได้รับเป็นของขวัญจากกาตาร์เนี่ยค่ะเป็น Air Force One ลำใหม่เพื่อที่จะเดินทางกลับวอชิงตันในระหว่างที่เดินทางจากอังกฤษกลับวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เปิดม่านมาแล้วก็ทักทายผู้สื่อข่าวเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าอ้าวแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราบินขาแรกเนี่ยทำไมต้องให้พวกเราปิดม่านบังแดดช่วง
ฝั่งขวาของตัวเครื่องด้วยโดนัลด์ทรัมป์ก็เล่าทีเล่นทีจริงนะคะว่าก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของแผนภัยคุกคามไงของฝ่ายอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องปิดบังเอาไว้ก่อนนะคะแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามอ่ะผมไปไหนเราก็ต้องไปด้วย

0: การถูกไหมล่ะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะคะในตอนนั้นเนี่ยทรัมป์ก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเช่นกันนะคะว่าตัวเขาเนี่ยถูกหมายหัวเป็นหมายเลขหนึ่งเลยนะคะของบัญชีสังหารของอิหร่านนะคะทีนี้สื่อใหญ่ของสหรัฐเนี่ยค่ะเขาก็รายงานว่าแผนลวงขั้นสุดยอดเนี่ยนะคะก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางออกจากกรุงอังการาประเทศตุรกีเนี่ยเป็นไปเพื่อปกป้องแล้วก็ป้องกันภัยคุกคามขั้นร้ายแรงจากอิหร่านขณะที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็ยืนยันนะคะว่าปฏิบัติการนี้ถูกนำมาใช้หลังจากที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐตรวจพบแผนการและภัยคุกคามที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะคะว่าฝ่ายอิหร่านหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านที่เรียกว่าเป็นพร็อกซี่เนี่ยนะอาจจะพยายามยิงขีปนาวุธลอบสังหารหรือว่ารอบโจมตีเครื่องบินของประธานาธิบดีสหรัฐคือยุทธวิธีลวงแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในยุคของทรัมป์นะคะก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะในปี2543แล้วก็อีกหลายๆครั้งแต่ว่าที่ยกปี2543เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่บิลคลินตันเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐในยุคนั้นค่ะเดินทางเยือนปากีสถานก็จำเป็นที่จะต้องใช้แผนการสลับสับเปลี่ยนเครื่องบินแบบนี้เหมือนกับเป็นตัวหลอกตัวล่ออะไรแบบนั้นค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาในช่วงหน้านะครับจะพาไปดูกันที่สิงคโปร์ว่าเขาเนี่ยจัดการเรื่องของปัญหาสุขภาพของเด็กๆเยาวชนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับ
2: ค่ะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
1: ครับผมเมื่อกี้นี้ได้เกริ่นกันไปนิดนึงนะครับว่าจะพาไปดูกันที่สิงคโปร
0: ์
1: ค่ะพักนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าประเทศเราเองเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากนะครับแต่พักนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วไม่รู้ว่าพี่เจเจสังเกตมั้ยฮะ
0: ค่ะคือเป็นเพราะอะไรคะพี่ต้นคะ
1: ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาโทษอะไรมันหนักหนาสาหัสอะไรแค่ไหนแต่ว่าน่าจะคนน่าจะเข้าใจถึงเรื่องผลเสียหรือว่าผลที่ตามมานะครับว่ามันรุนแรงร้ายแรงยิ่งกว่าสูบบุหรี่เป็นมวลมวลซะอีกนะครับแต่ที่ทางสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับเลยเรื่องเหล่านี้แม้เขาจะมีการรณรงค์กันอยู่แต่มันก็ยังมีคนที่ลักลอบนะครับเอาพวกบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ไอระเหยที่จะมาใส่เข้าไปในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเอาไปขายเอาไปจำหน่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเขาบอกว่า2ไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่มกราเป็นต้นมาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยทางการของสิงคโปร์เนี่ยจับกลุ่มผู้คนถึง 2,428 รายในข้อหาครอบครองแล้วก็ใช้ไอ้เครื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมาแล้วนะครับ2ซึ่งก็แบบเยอะมากเลยทีเดียวเขาบอกในจำนวนนี้ 1,971 คนหรือ 81% เนี่ยเป็นผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือโดนจับแล้วก็จับอีกปล่อยไปเสียค่าปรับบ้างมาจับอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคนที่ทำผิดซ้ำๆส่วน457คนเนี่ยเป็นผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรกก็หมายความว่านี่เป็นตัวที่ยังเป็นตลาดใหม่ที่ผู้คนยังจะแบบหันไปใช้เจ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในจำนวนบุหรี่ไฟฟ้าที่จับได้ในแต่ละเดือนเนี่ยในไตรมาสที่2เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่809รายนะครับซึ่งต่ำกว่าที่เขาประมาณเอาไว้ถึงว่ามันจะเป็นประมาณ 30% เนี่ยก็คืออยู่ที่ 1,219 นะครับแต่ว่าเนี้ยเหลือ800ก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ถือว่าได้ผลแต่ว่าก็ยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับตามเป้าของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับเขาบอกในจำนวนนี้เนี่ยสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็คือผู้ที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับที่มาใช้ไอ้เจ้าเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโดยที่โรงเรียนและก็สถาบันการศึกษาเนี่ยเขาก็บอกว่ามีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ถูกส่งตัวไปยังสำนักงานวิทยาศาสตร์สุขภาพถึง245รายเพื่อไปเข้าโครงการนะครับบำบัดนะเขาบอกว่าในช่วง3เดือนนะครับมีเยาวชนถึง480คนได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการสูบบุหรี่แล้วก็การเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางการของสิงคโปร์เขาไม่ได้ปล่อยปละละเลยเพราะเขาบอกว่าถ้าสูบบุหรี่แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่เด็กขึ้นไปเนี่ยต่อไปคุณก็จะมีปัญหาเรื่องของปอดเรื่องของสุขภาพอื่นๆแน่นอนมันก็จะเป็นปัญหานะครับกับค่าใช้จ่ายของประเทศงบประมาณจะต้องมาลงที่

0: ด้านสาธารณสุขในการรักษานะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันจะใช้เงินมหาศาลเพราะฉะนั้นสิงคโปร์มุ่งมั่นในเรื่องของการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับข้อหานะครับสำหรับการที่จะนำพวกบุหรี่ไฟฟ้าและไอระเหยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นข้อหาที่ถูกมีค่าปรับเนี่ยสูงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนจับได้เนี่ยคุณอาจจะต้องโดนตัดสินจำคุกถึง16เดือน5สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะต้องโดนปรับเป็นจำนวนเงินมหาศาลเลยทีเดียวหลายเป็นแสนหลายแสนนะครับสิงคโปร์ดอลลาร์เลยทีเดียวครับผมก็อันนี้ก็บ้านเราก็ช่วยกันดูแลด้วยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆอยากให้ได้เข้าไปอยู่ในวงจรของบุหรี่ไฟฟ้าครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับก็ตอนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณเป็งสุภีนะครับจะมาอัปเดตข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกัมพูชาครับ Good Morning
1: World อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: อรุณสวัสดิ
2: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่ต้นกับพี่เจเจครับและคุณผู้ฟังครับกับรายการกลบอลในอาเซียนครับ
1: ค่ะวันนี้อากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมที่เมืองไทยนี
2: ่
1: มักจะตกช่วงเย็นๆน่ะบ่ายๆเวลากลับบ้านน่ะ
2: พายุจนถึงสิ้นเดือนนี่ครับ
1: อ๋อค่ะ
2: ครับครับ
1: แล้วสังเกตไหมคะว่าลักษณะฝนที่ตกเนี่ยตกไม่เหมือนเดิมเป็นแบบนั้นไหมคะที่กัมพูชา
2: ลมแรงมาก
1: ไม่ล
2: ื
1: มหูลืมตาอะไรอย่างนี
2: ้ครับครับล
1: ม
2: ฝนลมก็แรงมากเลยพัดมันแรงแล้วแป๊บเดียวก็ท่วม
1: แป๊บเดียวท่วมอ๋อคล้ายๆกันคล้ายๆกัน
0: ใช่ทำให้เราได้ลุ้นตอนเย็นว่ารถยนต์ของเราจะกลายเป็นเรือดำน้ำหรือเปล่าเอง
2: ก็ครับก็เวลาถ้าลำบากทรมานมากที่สุดคือช่วงเย็นเนี่ยถ้าฝนตกมาช่วงเย็นๆนะก็มันเวลาเลิกงานก็แย่มากเลยบนถนนนะครับ
1: อ๋อแสดงว่าเราอยู่ในสภาพคล้ายๆกันเนาะเพราะว่าฝนเป็นฝนราชการเนาะคือเวลาราชการเขาคือเวลาช่วงเย็นช่วงที่คนกำลังจะกลับบ้าน
2: ครับคนกลับบ้านก็ฝนก็ตกมาพอดีก็มันทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์ก็หลบมันข้างๆอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็มอเตอร์ไซค์ดับหรือเครื่องยนต์รถมีปัญหาอะไรต่างๆก็มันให้ติดถ้าไม่มีอะไรปัญหาเรื่องการรถดับอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ติดลาจอดมันทรมานมากเลยครับ
1: ค่ะยังไงก็ใช้รถใช้ถนนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะน้องโตมาโต้คะ
2: ถ้าคิดไปคิดมาอยากไปอยู่ที่ดวงจันทร์นะ
1: อยู่ที่ดวงจันทร
0: ์งั้นเก็บตังค์ไว้นะจองพื้นที่นะซื้อตั๋ว
1: ต้องมาชิงพื้นที่กันหน่อยละ
2: ครับ
1: เอาละค่ะมาถึงเรื่องการค้าของกัมพูชาบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะในช่วงเดือนที่4ถึงเดือนที่6ของปีนี
2: ้ครับการค้าของกัมพูชานะครับ2ไตรมาสนี้ก็ไม่ว่าในการตัวเลขที่สนใจอ่ะก็มีมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ต้นปีครับอันนี้2ไตรมาสในปีนี้กัมพูชาบรรลุในปริมาณการค้ากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกในไทยประมาณว่า44ล้านสหรัฐนะครับไอปริมาณมีมูลค่าอะไรนะส่งออกของกัมพูชาครับมีประมาณ 20.81 ล้านสหรัฐอันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นได้ 21.3% นะครับข้อมูลการค้านี้ที่บันทึกโดยกรมศุลกากรนะของกัมพูชาซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่10สิงหาคมนี้นะครับเห็นว่าตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนกรกฎาคมนี้ครับการค้าระหว่างกัมพูชากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 44.207 พันล้านเหรียญสหรัฐนี่ครับก็อันนี้มูลค่าที่เติบโตส่วน

0: ใหญ่คือมาจากที่ท่าเรือท่าเรือเซนต์อุเบลนี่ครับอันนี้ทำให้ตัวเลขการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีนี่ครับตั้งแต่เดือนมกรามาที่ผมอันนี้ตัวเลขที่ผมก็เคยเสนอไปด้วยครับในความสัมพันธ์รายการค้าครั้งนี้ครับจีนเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของกัมพูชาในช่วง7เดือนที่ผ่านมานะครับปริมาณการค้านะครับของกัมพูชากับมหาอำนาจเอเชียนะครับแห่งที่มีสูงถึง 13,000 ล้านกว่าเหรียญสหรัฐครับอันนี้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 23% ครับเกือบจะ 24% นะโดยในจำนวนนี้การส่งออกของกัมพูชามีมูลค่าประมาณ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับตัวเลขนี้เรียกเพิ่มขึ้นกว่า24%ครับสวนสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าใหญ่เป็นอันดับ2ของกัมพูชาโดยมีมูลค่ากว่ามีมูลค่าการนำเข้าในถึง 9,000 ล้านกว่าเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 32% แต่สิ่งที่น่าสังเกตนะครับคือสหรัฐอเมริกานี่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของกัมพูชาโดยมีมูลค่านำเข้าประมาณ9,000ล้านครับอันนี้ตัวเลขนี่ครับเพิ่มขึ้นกับเมื่อปีที่แล้วครับ 30% นะครับ
1: อ
0: ันนี้ถ้าเทียบกับปี68ครับอันดับ3นี่ครับคือเวียดนามครับปริมาณการค้าระหว่างการกัมพูชากับเวียดนามนี่ครับถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนี่ครับและความสัมพันธ์ระหว่างการค้าทั้ง2ประเทศนี่ถึง 5,353 พันล้านครับในตัวเลขเพิ่มขึ้นได้ประมาณใน 8.2% นะครับแล้วการส่งออกของกัมพูชามีมูลค่าประมาณ 2,000 กว่าพันล้านดอลลาร์ครับการนำเข้ามีมูลค่า 2,000 กว่า 2,600 กว่าครับอันนี้ข้อมูลนี้อาจจะข้อมูลระหว่างไทยกับกัมพูชาเวียดนามกับกัมพูชานี่ก็มาจากในการส่งราคาก่อนทั่วไปของกัมพูชาครับถัดมานี่ครับอันดับ4ครับคือญี่ปุ่นเป็นอันดับตัวเลขก็เริ่มเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับจะมีมูลค่า 1,000 กว่าล้านดอลลาร์นะครับไอ้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นได้ 17.7% นะครับในจำนวนนี้ในการกัมพูชาส่งออกมีมูลค่าได้ประมาณ 1,000 กว่า 1,000 กว่าล้านครับอันนี้จะนำเข้ามูลค่า6.11 พันล้านครับไอ้ถัดมาก็ไทยต้องอยู่ในอันดับที่5ครับความสัมพันธ์ในระหว่างไทยกับกัมพูชาตั้งแต่มีเริ่มปะทะกันนะครับก็มาลงมาเรื่อยๆนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับการค้าทวิภาคีครับมีการเหลือ 1,614 ล้านดอลลาร์ครับลดลง 32.7% นะครับโดยในจำนวนนี้การส่งออกของกัมพูชาอยู่ที่420ล้านครับสหรัฐต้นลง 14% ครับขณะที่การนำเข้าลดลงเกือบ 33% อันนี้ครับการนำการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชานี่ครับคือด้านบกช่องบกนี่ก็ต้องปิดทุกช่องเลยครับมีแต่ช่องเดียวทางเดียวคือท่าเรือครับทางน้ำและทางอากาศนะครับก็ส่งออกและเปลี่ยนสินค้ากันได้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศในทั้งในและนอกภูมิภาคที่เป็นคู่ค้าหลักของกัมพูชาได้แก่สิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียแคนาดาสเปนเกาหลีใต้เนเธอร์แลนด์เยอรมนีไต้หวันสหรัฐอาณาจักรครับฝรั่งเศสอินเดียเบลเยียมฮ่องกงและอิตาลีครับ

0: นน
1: จีนหายไปไหน
0: ห
1: ลัก
0: จีนจูนอันดับหนึ่งครับ
2: จีนอันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งของกัมพูชาครับ
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: ครับครับก็สินค้าที่กัมพูชาที่เขาส่งออกเนี่ยครับมีแค่สิ่งท้อรองเท้ากระเป๋าเดินทางผลิตภัณฑ์การเกษตรยางรถยนต์ครับเครื่องฉายไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับเป็นต้นส่วนสินค้าที่กัมพูชานำเข้าได้แก่ยาเครื่องมือแพทย์ครับอาหารเครื่องดื่มเชื้อเพลิงสารเคมีเครื่องสำอางวัตถุดิบครับอันนี้คือที่กัมพูชาในการโอกาสได้เปิดมันเหมือนกับว่าในการคึกคักทางน้ำครับ
2: ค่ะก็เรื่องเป็นเรื่องของการค้าการขายนะครับเดี๋ยวสรุปนิดนึงนะครับว่าทางกัมพูชาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทางการค้าขายของเรากับกัมพูชาเนี่ยก็จะอยู่ในอันดับต้นๆนะระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่หลังจากที่มีเรื่องของความระหองระแหงกันเนี่ยนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งผู้ค้าของกัมพูชาก็กลายเป็นจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแซงหน้าสหรัฐซึ่งมาอยู่ในอันดับที่2นะครับส่วนอันดับที่3ของกัมพูชาเนี่ยเป็นเวียดนาม
0: คร
2: ับลำดับที่4ก็เป็น
0: ญี่ปุ่น
2: นะครับไทยเราตกมาอยู่ลำดับที่5เป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
0: ครับแล้วที่น่าสนใจครับตั้งแต่แบบก็ว่าที่เราบอกว่าในการคลังชาติอะคือในการกระแสการเมืองทำให้ประชาชนมีการเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเคยกล่าวแล้วเราเองก็ว่าสินค้าของไทยในกัมพูชาเริ่ม อะไรนะน่าจะแบบนั้นก็ว่าได้แบบก็ว่าอย่างที
2: ่หลังสุดสุด
0: ร้านสะดวกซื้อมีแต่ก่อนมีเซเว่นเยอะแต
1: ่
0: ตอนนี้มีร้านสะดวกซื้อของจีนก็มาเยอะเหมือนกันนะร้านชำอ่ะร้านขายของชำก
1: ็
0: มีครับมีของเยอะแยะก็ตอนนี้ก็สินค้ามาแทนคือมีเวียดนามกับจีน
2: นะ
0: เครื่องดื่ม
2: ของไทยที่เคยอยู่ก็หายไป
0: ก็เครื่องดื่มก็เหมือนกันแล้วตอนนี้เครื่องสำอางอ่ะเครื่องสำอางก่อนหน้านี้ก็ของไทยก็เยอะนะแต่ตอนนี้ก็อาจจะมาแทนโดยเกาหลีใต้แล้วในห้องครัวก็มีของเยอะแยะของไทยสินค้าของไทยอ่
1: ะ
0: ทุกเรือนทุกบ้านเรือนของคนกัมพูชาก็อย่างน้อยก็มียี่ห้อของไทยก็เยอะนะก็ยี่ห้อของจีนของเวียดนามก็เข้ามาลำบากเลยแต่ตอนนี้ของจีนเข้ามาง่ายสู้ถึงห้องครัวของคุณกัมพูชา
2: ก็คือคุณต้องทำไมต้องจะบอกเราว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยสินค้าไทยเนี่ยจะอยู่ในพวกร้านขายของชำอะไรต่างๆนานาเยอะแยะนะครับ
0: เยอะ
2: พวก
0: เ
2: ครื่องปรุงอะไรต่างๆเครื่องปรุงเครื่องอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้มันก็ล่อยหล่อลงไปกลายเป็นสินค้าที่มาจากจีนและเวียดนามมาแทนมาอยู่ที่จีนแทน
0: ก็ส่วนใหญ่เห็นของจีนนะของส่วนใหญ่ของจีนนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นผลพวงนะครับคุณผู้ฟังครับน้องสเปโต้ผลพวงของการที่นักการเมืองเขาปั่นให้ผู้คนเนี่ยเกลียดชังกันนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยเราประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยเรายกบ้านนี้กันไม่ได้ประเทศดินแดนมันติดกันแล้วมีจริงๆแล้วก็มีประวัติศาสตร์มีเรียกว่าสายสัมพันธ์ทั้งทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็เชื้อชาติเนี่ยสายเลือดมันก็มาไล่ๆกันนั่นแหละนะฮะมันก็ควรจะต้องคุยกันแล้วก็ไม่ใช่แบบเกลียดชังกันอ่ะมันก็ต้องเป็นญาติกันนะมันก็คุยกันให้ดี
0: ๆกระแสการเมือง
2: นักการเมืองครับ
0: ครับครับพี่ต้นครับกระแสการเมืองทำให้ไม่ได้วัดนำใจของประชาชนอ่ะมี2อันดับอ่ะคือโดยเฉพาะเราจะต้องเห็นอกเห็นใจคือประชาชนตามแนวชายแดนคือทำหากินสู้กันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ได้วัดไม่ได้ถามอันนี้เราว่าตอนนี้ทั้ง2ประเทศเป็นยังไงบ้างเห็นนะอีกเรื่องนึงเรื่องที่สำคัญอ่ะคือประเทศไทยเป็นประเทศผลิตส่งออกแต่ประเทศกัมพูชา

0: ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่แบบเพราะว่านำเข้าเกือบจะทั้งหมดเลยรับซื้อให้มีเงินก็รับซื้ออย่างเดียวอันนี้ก็กระทบด้วยแต่กระทบมันไม่หนักเหมือนที่ฝั่งไทยน
1: ะ
0: อย่างที่ตามแนวชายแดนก็แลกเปลี่ยนสินค้าต่อวันอาจจะได้10,000 ล้านอะไรประมาณนี้ต่อเดือนนะต่อเดือนประมาณต่อวันต่อเดือนนั่นละมูลค่าที่จังหวัดสระแก้วตลาดลงเกลือที่ผมจำได้ประมาณต่อวันหรือต่อเดือน10,000 ล้านบาทอะมูลค่านะครับตอนนี้ลดลงเหลือศูนย
1: ์
0: ไม่มีอะไรอยากข้ามไปอะมันเงินหายไปหมดเลยอันนี้อย่างที่ผมเคยบอกหลายครั้งมาแล้วในรายการกลุ่มอาเซียนนี่ครับคืออิทธิพลสินค้าของไทยเริ่มหมดจากประเทศกัมพูชาตั้งแต่เดิมหลายปีมาแล้วครับพี่ก่อนหน้านี้สินค้าทุกอย่างตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงห้องนอนห้องน้ำห้องครัวก็สินค้าก็เยอะครับตู้เสื้อผ้าด้วยครับตู้เสื้อผ้าด้วยในตู้เสื้อผ้าก็มีครับแต่ตอนนี้มันลดลงประมาณ10 กว่าปีไม่ลดลงมาเรื่อยๆแต่สินค้าที่เวียดนามกับกินเข้ากัมพูชายากลำบากแต่ตอนนี้เข้ามาสะดวกมากเลยง่าย
1: เมื่อพูดถึงคุณภาพของสินค้านะคะมีคนพูดในทํานองที่ว่าคิดถึงสินค้าไทยจังเลยคุณภาพดีกว่าอะไรเงี้ยมีพูดบ้างไหมคะเท่าที่น้อง
0: เ
1: คยสังเกต
0: ยอมรับก็ว่ายอมรับว่าคุณภาพครับยอมรับคุณภาพครับแต่
1: ยอมรับคุณภาพของ
0: ของไทย
2: ของสินค้าแต่ว่าไม่มีทางเลือกเพราะมัน
0: ไม่มีทางเลือก
2: คร
0: ับไม่
2: ม
0: ี
2: ขายแล้ว
0: มันมีทั้งเลือกครับอันนี้ก็น่าเสียดาย
2: คนที่ได้รับกรรมก็คือประชาชน
0: ประชาชน
2: ครับ
0: ประชา
2: ชนเอาไว้ครับผม
1: ใช่ค่ะ
2: วิธีการของนักการเมืองก็ทำให้ประชาชนได้รับกรรม
0: ตอนนี้นะสินค้าของไทยมีน
1: ะ
0: พี่ส
1: ิน
0: ค
1: ้
0: าของไทยยังมีแต่ราคาก่อนหน้านี
2: ้
0: ถ้าคูณละสมมติว่าคูณละหรือก่อนหน้า
1: เดี๋ยวไว้ต่อกันคราวหน้าละกันนะคะน้องโตโต้ค่ะหมดเวลาซะแล้วค่ะ
0: ค
1: ่ะลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: พี่ต้นครับพี่ต้นครับ
2: ครับผมเอาละครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจะพาเราไปถอดบทเรียนเรื่องของเหตุรุนแรงในโรงเรียนตั้งแต่ฟิลิปปินส์ไล่มาถึงไทยมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแต่เป็นช่วงที่อัดแน่นไปด้วยสาระและก็การสะท้อนความคิดเห็นของนักวิชาการของเรานะคะซึ่งวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาถอดบทเรียนเหตุรุนแรงในโรงเรียนจากฟิลิปปินส์ถึงไทยค่ะติดตามกันได้เลยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับคุณเจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเช้าวันนี้อาจารย์อยู่ที่อินโดนีเซียหรือเปล่าคะ
4: อยู่ที่อินโดนีเซียครับที่พอดีเมื่อเช้านี้มาส่งลูกไปที่โรงเรียนครับเพราะตอนนี้กำลังจะไปที่ทำงานของตัวเองแล้วครับ
1: ค่ะ
4: ว
1: ัน นี้เดินทาง
4: เทอมวันแรกครับครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์คะเมื่อพูดถึงเรื่องสื่อโซเชียลมีเดียพูดถึงเรื่องผลกระทบที่มาจากสื่อโซเชียลมีเดียในอินโดนีเซียรุนแรงไหมคะมีเหตุรุนแรงอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมคะ
4: คืออินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากนะครับเพราะว่าเรื่องของการคุมอาวุธเนี่ยเขาคุมได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นประเทศใหญ่มีประชากร290ล้านคนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วที่ผ่านมามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบรุนแรงมากๆในช่วงปลายทศวรรษ1990ถูกต้องไหมครับที่เราเห็นเหตุการณ์ที่ออกมาฆ่าฟันกันกลางเมืองแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนที่เนี่ยเข้มงวดมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องท้าความกลับไปนะครับอย่างที่เราจัดกันรายการในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเราคุยกันเรื่องหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ถูกต้องไหมครับแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้สอนซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เหลืออีกไม่ถึง10 ที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนฟังอยู่ต้องรีบนะครับถ้าจะสมัครเราก็เตรียมข้อมูลให้คุณผู้ฟังที่จะสมัคร CEO of ASEAN แล้วเราก็รู้ว่าการทำธุรกิจในอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้โลกสวยนะในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีเครือข่ายอาชญากรรม

ในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีการเขาเรียกอะไรล่ะเลือกแค่กินสินบาทคาบสินบนนะครับเรื่องของเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์อันนี้มันมีทุกประเทศแหละหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเราก็เตรียมข้อมูลเรื่องพวกนี้ให้กับคุณผู้ฟังที่จะเข้าหลักสูตรด้วยเพื่อที่จะได้รู้ในทุกมุมจริงๆนะครับแล้วพอเราเตรียมข้อมูลอยู่เนี่ยเราก็ไปเห็นข้อมูลชิ้นหนึ่งนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์แต่การหลอกลวงออนไลน์อันเนี้ย

0: ติดตามข่าวอยู่แล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมมันก็เกิดเหตุการณ์แบบกลาดยิงขึ้นในประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปนี้เรื่องของการระวังเฝ้าระวังเรื่องพวกนี้มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่22มิถุนายนครับผ่านมาเดือนเศษๆเนี่ยนะครับ22มิถุนายนนะครับที่โรงเรียนนะครับชื่อว่าซานโฮเซ National High School นะครับอยู่ที่เมืองแทกโลบานจังหวัดเลเตนะครับก็คือทางตอนทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์นะครับช่วง9โมงเช้าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ครับว่านักเรียนชาย2คนคนหนึ่งอายุ14ปีอีกคนหนึ่งอายุ15ปีไปเอาปืนถึงอัตโนมัติ9มม.ยี่ห้อกล็อกขโมยมาจากญาติที่เป็นตำรวจหญิงนะครับแล้วก็ปืนรีวอลเวอร์จุด38บุกเข้าไปกราดยิงในโรงเรียนครับยิงไป40นัดนะครับมีผู้เสียชีวิต3รายนะครับรายหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคริสโรเลนซ์ซาเบียงนะครับอายุ15ปีคนนี้เป็นฮีโร่เลยเพราะว่ากันเพื่อนๆให้เข้าไปอยู่ในห้องเรียนแล้วปิดประตูล็อกแล้วตัวเองเนี่ยเอามือดันประตูไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นต้องได้รับบาดเจ็บแล้วตัวเองก็เสียชีวิตตรงประตูตรงนั้นนะครับแล้วก็อีก2คนนะครับก็คือเด็กผู้หญิงชื่อว่าจอยันซีเซปารานะครับแล้วก็อัญญาศรีนิโคดาโซเพราะนั้นยังไม่พอยังมีเด็กนักเรียนแล้วก็คุณครูบาดเจ็บอีก20กว่ารายบางรายเนี่ยสาหัสนะครับเพราะว่าถูกยิงเข้าที่ช่องท้องถูกยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็พบปลอกกระสุนเนี่ย40กว่าปลอกนะครับแล้วสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นคืออะไรสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือเมื่อเหตุการณ์สงบลงเนี่ยตำรวจค่อยๆสืบสาวย้อนรอยกลับไปว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้เยาวชนชาย2คนนี้เนี่ยก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนซานโฮเซ่National High School ตรงนี้นะครับแล้วเขาพบว่าเด็กพวกนี้เนี่ยอยู่ในเครือข่ายของสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่ม764ทุกคนเริ่มงงฮะอะไรคือ764ถูกต้องไหมครับณวันนี้เนี่ยอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันฉลาดของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันฉลาดแล้วมันก็พยายามที่จะปกป้องคุ้มครองพวกเราถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ากลาดยิงไอ้คำว่าจะไปแนะนำกันให้ก่ออาชญากรรมหรือว่ากลายเป็นแก๊งหรือเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยคำพูดพวกนี้ถ้าจะเป็นภาษาตากาล็อกเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะถูกจับได้โดยระบบแล้วระบบจะเอาโพสต์จะเอาข้อความจะเอาคลิปวิดีโอแบบนั้นลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พวกเครือข่ายอาชญากรรมเครือข่ายหลอกลวงพวกนี้มันจะเปลี่ยนชื่อตัวเองให้กลายเป็นตัวเลขครับ
1: โอ้
0: ในประเทศไทยเราอาจจะเคยได้ยินหรือเปล่าไหมครับพวกแก๊งวัยรุ่น888 357ต่างๆนานาพวกนี้หรือว่าเว็บโป๊เว็บการพนันซึ่งมันใช้ตัวเลขกันเนี่ยนาทีนี้เนี่ยพวกเครือข่ายอาชญากรรมก็ใช้ตัวเลขพวกนี้ครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเขาเรียกอะไรล่ะอัลกอริทึมหลีกเลี่ยงการตรวจจับของระบบโซเชียลมีเดียนะครับกลุ่ม764เนี่ยมันเป็นกลุ่มแนวคิดที่เขาเรียกว่า Nihilistic Violence Extremist ครับ Nihilistic Violence Extremist หรือว่า NVE นะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าสุญญนิยมสุดโต่งครับเวลาเราพูดถึงกลุ่มสุดโต่งเนี่ยบางทีเรานึกว่ามันจะต้องเป็นกลุ่มทางด้านศาสนาใช่ไหมตีความศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามแบบสุดโต่งเราก็ไปคุยกันเรื่องนรกสวรรค์คุยกันเรื่องอะไรต่อมีอะไรถูกต้องไหมครับบางคนก็ถูกกลุ่มสุดโต่งพวกการเมืองถูกต้องไหมขวาสุดโต่งซ้ายสุดโต่งสังคมนิยมสุดโต่งประชาธิปไตยสุดโต่งเป็นเผด็จการเป็นนาซีมีอุดมการณ์ทางการเมืองแต่กลุ่มนี้ไม่มีอุดมการณ์อะไรเลยครับกลุ่มนี้มีเพียงแค่บอกว่าการทำลายล้างคือเป้าหมายในตัวของมันเองครับมันคือแค่ต้องการให้ทุกอย่างกลายเป็นศูนย์ต้องการให้ทุกอย่างเซตซีโร่ต้องการให้ทุกอย่างถูกทำลายไปหมดครับ เพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันเน้นเรื่องของการสร้างเขาเรียกวิกฤตอัตลักษณ์อ่ะเพราะนั้นกลุ่มพวกนี้เขาจะมุ่งเป้าหมายไปที่เด็กและเยาวชนที่มีภาวะโดดเดี่ยวทางสังคมครับเครียดซึมเศร้าถูกบูลลี่มันจะเริ่มดีเทคคนที่มีลักษณะแบบนี้พอเริ่มดีเทคคนที่มีลักษณะแบบนี้ได้มันจะเริ่มเกลี้ยกล่อมครับ แล้วทำให้การที่จะโดนยอมรับในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม764หรือว่า NVE พวกนี้เนี่ยก็คือการที่คุณออกไปสร้างความรุนแรงแล้วการที่คุณออกไปสร้างความรุนแรงแล้วถ่ายเป็นคลิปวิดีโอกลายตกเป็นอยู่ในข่าวแล้วมีตัวเลข764แฝงอยู่ในเหตุการณ์อย่างเช่นอาจจะมีสัญลักษณ์ติดตัวเป็นตัวเลข764เขียนไว้ที่กำแพงว่าตัวเลข764หรือแม้แต่เอาใบมีดโกนกรีดแขนกรีดตัวเองเป็นรูปเป็นแผลเป็นให้เป็นเลข764 เพื่อที่จะได้เป็นภาพ

0: แล้วเมื่อคุณก่อเหตุการณ์แบบนั้นคุณจะได้รับความนิยมชมชอบและได้รับการเขาเรียกอะไรเคารพยกย่องในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวกันแบบนี้ครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมันใช้วิธีการเขาเรียก gamification of violence ครับเปลี่ยนความรุนแรงให้กลายเป็นเกมครับก็คือใครทำความรุนแรงกับสัตว์เลี้ยงมาแข่งขันกันว่าใครรุนแรงกว่าแล้วลงคลิปแข่งกันแล้วได้คะแนนเพิ่มขึ้นได้กดไลค์มากขึ้นได้ไต่ยศได้ไต่แรงมากขึ้นได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มลับของกลุ่มที่อยู่ในแฝงของ764มากยิ่งขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะครับถ้าไปดูจากเหตุการณ์นี้เนี่ยอาชญาวิทยาพวกนี้เนี่ยมันเป็นเครือข่ายที่แขนงแตกแยกออกมาจากเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่นะครับเครือข่ายใหญ่กว่า764เนี่ยชื่อว่า CVLT เห็นไหมฮะมันจะเริ่มใช้ตัวที่เราไม่เข้าใจอ่ะ CVLT ย่อมาจากอะไรแต่มันจะเป็นภาษาที่พวกเขาเองเข้าใจกันในกลุ่มครับแล้วเขาจะเริ่มหาเหยื่อโดยเน้นหาเด็กเยาวชนอายุ7ถึง11เอ 11ถึง17ปีที่มีสัญญาณโรคซึมเศร้าที่ต้องการเรียกร้องความสนใจที่มีปัญหาครอบครัวที่ถูกบูลลี่เขามีความเชี่ยวชาญในการหาคนพวกนี้ครับแล้วเขาจะติดต่อกับคนพวกนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียที่มันควบคุมยากมันไม่เหมือน LINE มันไม่เหมือน WhatsApp ถูกต้องไหมครับมันไม่เหมือน WeChat ที่มันมีคนมอนิเตอร์แต่มันจะผ่าน Discord ผ่าน Telegram ผ่าน Roblox แล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มใช้วิธีการล่อลวงครับล่อลวงแน่นอนพอเด็กอาจจะทำความไม่ดีในระดับเบาๆแต่พอโพสต์ไปปุ๊บไอ้ภาพความไม่ดีในระดับเบาๆพวกนั้นอ่ะเดี๋ยวมันได้รับการสรรเสริญเยินยอมันได้รับการไต่แรงไปเรื่อยๆมันจะมีคนมายุอยากให้ทำแรงขึ้นแล้วพอแทงถึงแรงถึงระดับหนึ่งไอ้ภาพพวกนั้นอ่ะมันจะถูกเอามาใช้แบล็กเมลเด็กพวกนี้ครับแล้วมันก็จะมาใช้กดดันว่าถ้าคุณอยากไปต่อคุณต้องทำแรงกว่านี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันปลูกฝังความเกลียดชังมนุษย์ครับมันเริ่มเป็นต้นต่อทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นในหลายๆพื้นที่เนี่ยนาทีนี้เนี่ยโรงเรียนเวลาคัดกรองเนี่ยเขาไม่ใช่แค่คัดกรองว่าเด็กมีอาวุธหรือเปล่านะครับแต่เขาต้องเริ่มคัดกรองแล้วแหละว่ามีสัญลักษณ์อะไรประหลาดติดตัวอยู่กับเด็กพวกนี้หรือเปล่าติดตัวอยู่กับคนกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอเด็กเยาวชนเขาถูกบูลลี่พอเขามีปัญหาพอเขาขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วเขามีกลุ่มก้อนที่มันชวนกันไปในทางที่เสียเนี่ยเหตุการณ์ที่มันน่าเสียใจที่สุดอย่างที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่22มิถุนายนที่โรงเรียนซานโฮเซ่เนี่ยหรือว่าที่ประเทศไทยที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนใกล้ชิดของเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนของลูกเป็นเพื่อนของหลานเนี่ยมีอะไรสักอย่างนึงที่เราเห็นแล้วมันดูแปลกๆตาเพราะว่าเขาทำให้มันเป็นความลับแต่เขาก็ต้องในขณะเดียวกันเขาก็ต้องสร้างความโดดเด่นด้วยถูกต้องไหมครับเพื่ออวดว่าเอ้ยฉันอยู่แกงนี้นะลักษณะแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อยกระจายตัวมามันเริ่มจากในโลกตะวันตกแล้วก็ไปรุนแรงครั้งหนึ่งในกลุ่มของประเทศเกาหลีในญี่ปุ่นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยในอาเซียนแล้วครับ
1: อาจารย์ครับ
2: คนพวกนี้เคยได้มีการมีการได้จับได้ไหมครับหรือว่าอะไรไหมครับว่าเขามีจุดประสงค์อะไรเขาเอาเงินทุนจากไหนมาทำพฤติกรรมแบบนี้เพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงจรของเขาอะครับ
0: ก็มันเป็นกลุ่มเขาครับมันเป็นกลุ่มเขาที่มันก็รู้ช่องโหว่ทางกฎหมายด้วยถูกต้องไหมครับมันก็เลยตามจับตัวกันยากยกตัวอย่างเช่นในกรณีของฟิลิปปินส์เนี่ยกลุ่มนี้รู้เลยว่ากฎหมายของฟิลิปปินส์นะครับที่เรียกว่า Republic Act หมายเลข9344มีกฎหมายว่ามันจะมีการยกเว้นโทษทางอาญาสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเพราะฉะนั้นพอเขารู้ช่องแบบนี้เขาก็จะไปปลุกปั่นเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีให้ก่อเหตุแล้วพอเด็กพวกนี้ไม่ถูกลงโทษก็ตามเรื่องต่อยากถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ในโลกออนไลน์เวลาคนเขาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยเขามีวิธีการที่เขาจะแฝงตัวผ่านช่องว่างทางระบบเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับทำให้ไม่รู้หรอกว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นใครฐานที่มันอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นกลุ่มความเชื่อมันเป็นข

0: เอาท์เพราะฉะนั้นมันรณรงค์เรื่องพวกนี้ผ่านออนไลน์นี่มันต้นทุนต่ำมากนะฮะมันไม่ได้เป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสแกมออนไลน์ที่จะเอาเงินมหาศาลนะครับเพราะวัตถุประสงค์ของเขาคือสุริยนิยมคือ nihilistic ก็คือแค่ต้องการทำลายเพื่อให้ทุกอย่างมันสูญสลายไปเท่านั้นเองอ่ะมันเป็น extremism ในกลุ่มซึ่งแบบมีความรุนแรงว่ามันเอาความเปราะบางที่สุดของมนุษย์ที่มีปัญหากับสังคมที่อยู่รอบตัวมาเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความรุนแรงครับเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มเค้ามันเป็นกลุ่มเค้าในภาษาไทยเขาใช้คำว่า CULT ลัทธิความเชื่อบ้าบ้าบอๆนึกออกไหมเหมือนในอดีตหลายๆท่านอาจจะยังจำได้ที่กรุงโตเกียวมีคนเอาแก๊สซาลินไปปล่อยในสถานีรถไฟใต้ดินอ่ะแล้วก็ไปเกี่ยวโยงกับลัทธิอย่างเช่นอมชินริเกียวอย่างเงี้ยเขาก็ทำไปเพียงเพราะว่าเขามีความเชื่อแล้วคนพวกนั้นคือคนที่เปราะบางที่สุดถูกไหมถึงถูกล่อลวงให้ไปเข้าพวกลัทธิคลั่งหรือว่าเขาพวกนี้ได้ครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยโลกมันอยู่ยากครับแล้วเราเองก็คงจะต้องสอดส่องด้วยเพราะว่าบางคนก็บอกว่าแล้วยิ่งเอาเรื่องพวกนี้ไม่ให้พูดกันไม่ให้ทำความเข้าใจกันพยายามที่จะกดกันเนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นไปเปิดช่องทางให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าถึงเรื่องพวกนี้ในทางที่ไม่มีทางเราสามารถเราผู้ใหญ่อะยากมากที่จะไปติดตามเขามันมีรายงานเยอะนะครับอย่างเช่นในบางประเทศที่เขาห้ามเด็กและเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียอย่างเช่นในออสเตรเลียเนี่ยมันเริ่มมีผลงานศึกษาออกมาแล้วว่าถ้าคุณมีกฎหมายแต่คุณบังคับใช้ไม่ได้จริงๆเนี่ยในที่สุดเด็กพวกนี้เขาก็ยังต้องการใช้แล้วเขาจะไปหาช่องทางที่มันควบคุมไม่ได้เพราะอย่างช่องทางปกติอะถ้ามันผ่าน Google ผ่าน Microsoft ผ่านเครือข่ายที่มันเป็นเครือข่ายที่มันเป็นทางการอะมันมีเรื่องของศีลธรรมมันมีโค้ดมันมีวิธีการป้องกันในอัลกอริทึมถูกต้องไหม
1: ฮะ
0: แต่พอมันกลายเป็นเครือข่ายเปิดที่อยู่ใต้ดินอะโลบล็อกส์เทเลกราฟพวกนี้เนี่ยมันติดตามไม่ได้แล้วอะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันยิ่งทำให้ติดตามยากมากยิ่งขึ้นเพราะมันเตลิดจากช่องทางที่เป็นทางการไปสู่ช่องทางที่มันอยู่ใต้ดินครับ
2: อาจารย์คิดว่าแนวโน้มในการที่จะตั้งมือหรือว่ารับกับปัญหานี้ในประเทศไทยเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรก่อนครับอาจารย
0: ์ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีเวลาให้กับครอบครัวของเรามากขึ้นนะครับเราคงจะต้องใส่ใจดูแลคนใกล้ชิดของเรามากยิ่งขึ้นนะครับโลกที่ตอนนี้หุ่นยนต์ AI physical AI algorithm มาแทนคนได้อะสิ่งที่จะทำให้คนแตกต่างจากคอมพิวเตอร์คือ sense of empathy นะฮ
1: ะ
0: คือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับความมีมนุษยสัมพันธ์ความมีเยื่อใยกันในครอบครัวไอ้เรื่องพวกนี้คือเรื่องที่คอมพิวเตอร์ไม่มีทางที่จะแทนที่มนุษย์ได้นะฮะสัตว์เดรัจฉานก็แทนที่มนุษย์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องหันกลับมาแล้วใส่ใจคนในครอบครัวมองไปที่เพื่อนเรามองไปที่ลูกศิษย์เรามองไปที่ลูกหลานเราแล้วให้ความใส่ใจกับเขามากยิ่งขึ้นน
1: ะ
0: แล้วเอาตัวของเราออกจากหน้าจอให้มากขึ้นนะครับอย่างที่ ASEAN Foundation ของเราเนี่ย เรื่องที่ผมต้องทำด้วยแล้วก็ทำให้ต้องติดตามข่าวนี้ก็คือเรามีโปรแกรมชื่อว่า Scam Ready ASEAN เพื่อที่จะสอนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนอาเซียน3ล้านคนให้ปกป้องตัวเองจากเครือข่ายสแกมออนไลน์เรามีโปรแกรมชื่อว่า ASEAN Digital Wellbeing เพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยมีบาลานซ์มีสมดุลมากยิ่งขึ้นระหว่างห้วงเวลาคุณภาพที่เราจะได้อยู่กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับลูกหลานกับญาติพี่น้องมากกว่าที่เราจะใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์เรื่องพวกนี้คือแน่นอนเราในฐานะสถาบันระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ทำงานอยู่แต่ว่าระดับที่มันสำคัญที่สุดจริงๆอ่ะมันคืออยู่ที่ระดับครอบครัวและชุมชนโรงเรียนเพื่อนร่วมงานเรื่องพวกนี้คือคนใกล้ชิดซึ่งเราจะต้องมี sense of empathy ครับ
1: ม
0: ีความเห็นอกเห็นใจมีความคือถ้ามากเกินไปนี่มันก็จะกลายเป็นเผือกนะแต่ว่า
1: พอดีพอดี
0: มันก็ต้องหาสมดุลเหมือนกันถูกต้องไหม sense of empathy แบบเกินเหตุเพราะว่าอะไรก็ตามที่มัน extreme อ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันแย่นั้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจสมัคร ข้าร่วมอบรมในโครง

0: ่ถูกต้อง
1: CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยจะได้ฟังอะไรแบบนี้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องการค้ากันอะไรถือว่าเป็นของแถมใช่มั้ยคะอาจารย์คะ
0: ใช่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมันเหลืออีกไม่ถึง10
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นติดต่อได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะถ้าหากว่าสมัครแล้วรับรองว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าที่น่าสนใจแบบนี้จากอาจารย์ปิติแน่นอนและวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานวิทยากุล
6: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติค่ะ
5: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
6: สวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
5: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมเทปัญญา
6: ค่ะ
5: ในช่วงวันแม่คุณเก๋เขาบอกว่าดอกไม้อะค่ะราคาสูงมาก
6: ค่ะ
5: คือปกตินี่ดิฉันเองซื้อพวงมาลัยที่เป็นดอกมะลิราคาก็จะสูงพอสมควรอยู่แล้วนะ
6: ค่ะ
5: ก็วันที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าราคาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลย
6: คือขยับขึ้นเขาขายถ้าสมมติว่าเขาขายเป็นลิตรใช่ไหมคะจากเดิมเนี่ยขายเป็นลิตรแบบว่าเป็นกระป๋องอย่างเงี้ยค่ะลิตรละประมาณ900แต่ว่าพอถึงช่วงเทศกาลวันแม่แบบเนี้ยค่ะพุ่งแบบว่าเท่าตัวจริงๆมีถึง 1,600 บาทถึง 1,800 บาทก็คือแต่จริงๆ
5: 2,000
6: อันนี้ไปเจอมา 2,000 เลยเหรอคะโอ้โหอันนี้ถือว่าราคาแพงมากฉะนั้นเองอาจจะเป็นที่มาว่าวันนี้เนี่ยทางกรมการค้าภายในเขาลงพื้นที่เลยนะคะ ใช่ค่ะ
5: ช้าไปป่ะ
6: โอ้แต่ว่าถ้าลงวันนี้เนี่ยอาจจะแบบว่ายังพอตรวจเช็คราคาได้ไงคะถ้ามีคนไปซื้อวันนี้เพราะว่าวันนี้วันตรงกับวันแม่พอดี
5: ก็มันจะวันเนี้ยสูงสุดละ
6: ใช่ค่ะ
5: มาดูวันนี้น่าจะไม่ทันแล้วนะ แต่ทีนี้เขาใช้เป็นเงินค่ะเอามาตี
6: ค่ะ
5: มาตีทำเป็นพวงมาลัยเป็นดอกมะลิบ้างเป็นพวงมาลัยเล็กๆที่ไว้เป็นเข็มกลัดแล้วก็เป็นสร้อยคอ
6: วันนี้ดิฉันได้เข็มกลัดมาด้วยนะไปซื้อของที่แวะซื้อของแล้วก็กาแฟที่ปั๊มน้ำมันอยู่ดีๆร้านสะดวกซื้อเขาก็ให้เป็นเข็มกลัดดอกมะลิให้มาค่ะได้มา1ช่อ
5: แล้วทำไมไม่ติดมา
6: โอ้ยังอยู่ในรถอยู่เลยค่ะลื
5: ม
6: ใช่ค่ะ
5: เขาก็แจกเมื่อวันก่อน
6: เขาก็แจกแบบว่าทุกคนเลยนะคุณศิวพร
5: เพราะว่าถ้าไม่แจกวันนี้ก็ไม่ต้องแจกแล้วสิ
6: ใช่ค่ะ
5: วันพรุ่งนี้มันเลยแล้วน่ะนะคะก็แต่งไรก็ตามนี่ก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ก็เต็มใจอุดหนุนน่ะนะคะเพราะว่ามันตรงวันพอดีแล้วก็รู้สึกว่าคนซื้อเนี่ยชื่นใจชื่นใจนะเวลาซื้อในช่วงเทศกาลแล้วก็ได้ใช้ในช่วงเทศกาลเนี่ยเพราะว่าตามโรงเรียนต่าง
6: ๆ
5: ร้านรวงร้านดอกไม้ก็หันมาทำเป็นพวงมาลัยดอกมะลินะคะคือบางร้านเกรงว่าราคาจะสูงก็ใช้เป็นดอกรัก
6: ดอกรักเดี๋ยวนี้ก็หายากนะ
5: เดี๋ยวนี้เป็นดอกรักพลาสติก
6: พลาสติกดิฉันก็เจอเป็นพลาสติกเหมือนกัน
5: พวงมาลัยเป็นพลาสติกดิฉันก็สงสัยเห็นว่าเขาขายถูกนะขายพวงละ10บาทก็เลยลองหยิบเฮ้ยเป็นพลาสติก
6: คือ
5: อย่างน้อยเป็นดอกรักก็ขอเป็นดอกจริงก็ยังแต่ว่า
6: เอาจริงๆดอกจริงหายากมากนะคะ
5: เ
6: ก๋เจอพอเวลาไปซื้อพวงมาลัยเจอแต่เป็นพลาสติกทั้งนั้นเลยค่ะคุณเสวพร
5: สมัยก่อนบ้านดิฉันน่ะปลูกไงก็เลยมีความรู้สึกว่าโหมันมากไปไหมเนี่ยขนาดดอกรักนะซึ่งธรรมดาราคามันไม่ได้แรงอ
6: ่ะ
5: นะคะแล้วก็

0: มันทนทานหลายๆคนก็ชื่นชอบแล้วก็เอามาใช้ในช่วงที่เป็นเทศกาลที่ต้องใช้ดอกไม้เยอะๆเป็นอุบะบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้มันทนทานแล้วความหมายดีใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่พลาสติกเลย
1: ไม่แน่ใจนะ
0: คุ
1: ณผู้ฟังลองส่งข้อมูลมาให้เก๋กับคุณศิวพรหน่อยนะเพราะว่าคือในส่วนของดอกรักอะทำไมจะต้องใช้เป็นพลาสติกมันหายากหรือมันปลูกยากหรือว่ายังไงอันนี้เก๋ไม่รู้จริงๆนะ
0: มันไม่ได้หายากแล้วมันก็ไม่ได้แพงกว่ากัน
1: แล้วทำไมเขาถึงไม่ใช้ดอกจริงอะคะ
0: เพราะมันทน
1: อ๋อ
0: คือมันทนทานยิ่งกว่าทนทานแล้วก็คือเข้าใจว่าดอกมะลิเขาก็เคยมีการทำเป็นพลาสติกแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมเพราะว่ามันดูเก๋อะแต่ว่าตัวดอกรักเองปกติมันเหมือนดอกไม้พลาสติกอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เวลาเอามาทำเป็นดอกรักพลาสติกดูไม่ค่อยออกไงดูไม่ออกแต่ขอโทษ
1: แบบว่ากลมกลืนแบบนี้ใช่ไหม
0: เสียพรจับแล้วมันรู้ว่ามันแข็ง
1: มันแข็ง
0: แล้วก็เฮ้ยก็ถูกดีนะเจ้านี้อะไรเงี้ยพอเปิดดูเฮ้ยเป็นของเก๋เป็นดอกรักปลอมแต่ว่าก็คือเขาก็เอามาใช้ทดแทนดอกไม้จริงนั่นแหละนะแต่ว่าคนพอเริ่มนิยมมากๆน่าจะเป็นพวกอะไรที่มันจะต้องใช้แบบทนทานอย่างวัดเนี่ยบางทีเขาก็จะใช้เป็นดอกไม้พลาสติกไงใช่ไหมเพราะว่าลดความสูญเสียไม่ต้องดูแลมากแล้วก็อยู่นานทำความสะอาดก็เอาจุ่มน้ำแป๊บ แล้วก็สบัด
1: เพราะว่าดอกไม้สดบางทีมันอยู่ได้ไม่กี่วันใช่ไหมคะโดยเฉพาะดอกดาวเรืองเนี่ยบางทีโอ้โหผ่านไปสักวันสองวันเนี่ยโรยเต็มรถไปหมดเลย พอเวลาแขวนพวงมาลัยนะรถอย่างเงี้ยค่ะ
0: มะลิจริงอะนะวันเดียวก็เดี๋ยวนี้ก็เหลืองแล้วไม่ค่อยหอมไม่รู้ก็ชุบ
1: ช้ำ
0: เขาบอกเขาชุบอะไรไม่รู้พวก
1: น้ำยาเหรอ
0: น้ำยาให้มันทน
1: ให้มันสด
0: แต่ว่ามันไม่หอมอะไอที่หอมเนี่ยมันจะแวบเดียวแล้วเดี๋ยวก็เหลืองกรอบเลยนะคะ
1: ไม่หอมมันน่าจะดีเพราะบางทีไม่รู้ว่าเอาไปชุบสารอะไรหรือเปล่า
0: เขาบอกงี้เขาบอกงี
1: ้อันตราย
0: คนที่นิยมใช้ดอกรักพลาสติกหรือว่าดอกรักปลอมทำพวงมาลัยและงานร้อยมาลัยมากขึ้นเนื่องจากสะดวกรวดเร็วประหยัดทนทานไม่เหี่ยวเฉา
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าดอกรักสดปัจจุบันก็เริ่มหายากแล้วก็ดูแลรักษายากเพราะว่ามันต้องกรอบต้องเสียไงใช่ไหมเพราะว่าสะดวกประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งแกะดอกรักสดทีละดอกทนทานนะไม่เน่าไม่เสียไม่เหี่ยวไม่ดำ ไม่แพ้แล้วก็รูปทรงมันยังสวยงามตลอดนะคะก็เลยหลังๆนิยมใช้ดอกรักปลอมมันเหมือนดอกไม้เรียกอะไรดอกรักปลอมเนี่ยมันก็เหมือนความรักปลอมๆหรือเปล่าสำหรับดิฉันนะ
1: อันนี้คิดแบบลึกซึ้งมาก
0: เฮ้ย แบบคนโบราณ
1: อาจจะใช่อาจจะใช่
0: บางอย่างเรามีความรู้สึกว่าเราจับดอกไม้จริงมันจะไม่เหมือนกันคือดอกไม้เทียมหรือว่าต้นไม้เทียมบางครั้งคือปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ด้วยความที่เขาต้องการที่จะลดภาระการดูแลใช่ป่ะก็จะใช้ของปลอมมากขึ้นอย่างต้นไม้ปลอมทำสวนเนี้ยค่ะถ้าเกิดอยู่ในสถานที่ปิดบางครั้งการใช้ดอกไม้จริงไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จนะคือสวยอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วก็ต้องดูแลมากต้องเสียทั้งบุคลากรแล้วก็ต้องเปลี่ยนต้องอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ขอโทษนะในความรู้สึกเห็นบางสถานที่นะ
1: ค
0: ือบางสถานที่แซมกันเนี้ยก็ดูดีนะคะแต่ว่าถ้าปลอมหมดเนี่ยความรู้สึกนี่
1: มันแข็งไปเนาะมันแข็งไปเนาะ
0: ถึงแม้มันโดนลมเนี่ยขอโทษนะ
1: ไม่กระดิกเลย
0: อย่างงานบุญงานอะไรเงี้ยถ้าเป็นของปลอมกิ่งก้านมันจะแข็งกว่าธรรมดาถึงแม้จะไหวได้มันไปทั้งช่อไปนะคะแต่ถ้าเป็นดอกไม้จริงบางทีมันจะแกว่งไปแกว่งมาใช่ไหมแล้วก็คือกลิ่น
1: อ
0: ะขนาดเราเดินผ่านบางอย่างก็ดูเหมือนจริงมากแต่มันไม่มีกลิ่นไงมันไม่มีความชุ่มชื้นอะไรให้เห็นแต่ในบางงานเช่นภายในสถานที่ปิดในงานแบบสรรพสินค้างานอีเวนต์ต่างๆเวลาใช้ดอกไม้ปลอมมันก็ช่วยได
1: ้
0: เพราะว่าไม่ต้องดูแล
1: แล้วก็ที่สำคัญถ้าเป็นอีเวนต์เนี่ยถ้าใช้ดอกไม้ปลอมเนี่ยราคาก็จะอีกราคาหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นดอกไม้สดเนี่ยราคาจะพุ่งสูงขึ้นเลยนะเขาจะเก็บ
0: ดิฉันชอบแล้วก
1: ็เอ๊ะวันนี้เดี๋ยวต้องแอบถามก่อนคุณศิวพรได้ดอกมะลิหรือยังไง
0: เฮ้ยดิฉันอายุไม่เยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีลูก
1: อ๋อค่ะค่ะงั้นต้องถามคุณผู้ฟังว่าวันนี้คุณผู้ฟังอ่ะเอาดอกไม้ไปให้คุณแม่บ้างหรือยังอ่ะ
0: อ๋อ

0: เนาะ
1: เนาะ
0: เพราะว่าดอกมะลิเนี่ยโอ้โหเห็นเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคึกคักเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าพวงมาลัยเนี่ยมะลิสดเนี่ยมันปรับตามราคาแล้วก็ขนาดนะคะเพราะว่าอย่างพวงมาลัยขนาดเล็กเนี่ยบางทีเราก็ไปเจอแบบว่า10บาท15บาทราคาเนาะ
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วหรอประมาณ35 35ถึง50อ่ะมีไหม
1: ประมาณ50
0: ขนาดกลาง
1: ซื้อทุกวันโอ้
0: ขนาดกลาง50ถึง100บาท
1: ไม่ๆขนาดกระจ้อยเลยแหละกระจ้อยแต่คือ
0: ขนาดแล้วขนาดใหญ่ๆที่แบบว่าเป็นสวยๆเลย
1: ล้างมือใช่ไหม
0: 200ถึง300
1: โอ้เอาอยู่ไหม
0: เออเอาอยู่ไหม
1: เออแต่ก็คือนะทำให้กิจการพวกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยคึกคักนะ
0: วันนี้คึกคักมากค่ะฉะนั้นเองเนี่ยทางอธิบดีนะคะกรมการค้าภายในบอกเลยว่าอย่าฉวยโอกาสนะ เพราะว่าถ้าหากว่ามีการตั้งราคาสูงเกินสมควร ก็จะถือว่าเป็นความผิดตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าแล้วก็บริการพ.ศ. 2542ด้วยมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 10,000 ขออภัยโอ้อันนี้ปรับหนักเลยนะ
1: ข
0: ู่
1: นะดูนะขู่นะดูนะ
0: ปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
1: บางคนก็แซวถามอ่ะ
0: ว่า
1: แหมที่วันดอกไม้ฝรั่งอ่ะวันแห่งความรักฝรั่ง
0: ค่ะ
1: โอ้ยขายดอกเป็นพันก็มี
0: โอ้ย
1: ก็ไปจับเลย
0: ช่อหนึ่งหลายพันมากนะคะ
1: โอ้ยิ่งเป็นดอกไม้ต่างประเทศ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นดอกถ้าเป็นดอกกุหลาบด้วยนะโอ้ยสวยๆเนี่ยเขาคิดเป็นดอกไง
0: ค่ะ
1: หลายประเทศนี่เขาปลูกดอกไม้เป็นหลักแล้วก็ส่งออกเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมดอกไม้ดิฉันเคยไปดูบางแห่งนะบางเมืองโอ้โหมันมีความสุขจริงแล้วเพราะมันเป็นของแท้ไงดอกทิวลิปดอกอะไรเต็มไปหมดนะแล้วก็พอเราเดินผ่านเนี่ยบรรยากาศของจริงอะค่ะดอกไม้สดเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอกสมัยก่อนเนี่ยตักคลองตลาดซึ่งเป็นดงดอกไม้ของเราตอนนี้ไม่มีแล้วล่ะก็จะกระจายเป็นแหล่งอีกแบบนึงแต่ว่าก็คือเวลาเข้าไปในบริเวณตลาดดอกไม้โหชีวิตมันมีความสุขเห็นดอกไม้แบบสดชื่นคือถึงไม่ได้ซื้ออะเราก็ยังรู้สึกว่าแหมมันชื่นใจ
0: ค่ะ
1: นะวันนี้ก็เป็นโอกาสดี
0: ใช่ค่ะ
1: นะที่ได้มีโอกาสอุดหนุนคนที่ทำดอกมะลิขายด้วยวันแม่
0: อ่ะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของวันแม่นะคะลูกๆทุกคนนะคะวันนี้ก็เอาดอกมะลิไปให้แม่เนี่ยละค่ะก็ถือว่าเป็นตัวแทนรักบริสุทธิ์เนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นอกจากเรื่องวันนี้เนี่ยเราเปิดเรื่องด้วยเรื่องดีๆนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องวันแม่แล้วก็มีเรื่องดีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของดาราศาสตร์วันก่อนก็จะคุยให้ฟังแต่ว่ามันไม่มีโอกาสจนเหตุการณ์ก็ผ่านไปเรียบร้อยแต่ว่าโชคดีที่ปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีมันช่วยก็เลยทำให้เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวความรู้เหตุการณ์ต่างๆได้เสมือนจริงมากๆนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเห็นชัดกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างแต่ก่อนเวลาไปดูฝนดาวตกเนี่ยอันนี้สุริยุปราคาเต็มดวงคุณเกศทันดูสักครั้งไหม
0: ไม่เคยไม่เคยมีโอกาสในชีวิตเลยเอาจริง
1: ๆคือหมายถึงว่าทันในช่วงที่มีเหตุการณ์แต่ไม่เคยได้ดู
0: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยนักข่าวได้ไงเนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อแต่บางคนก็ไม่โอกาสมันไม่ตรง
0: ใช่ๆ
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยบางทีเวลาที่มันมีเหตุการณ์โดยเฉพาะเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยนะหูมันน่าจดจำนะคุณเก๋ถ้ามีโอกาสนะต้องดูให้ได้สักครั้ง
0: ต้องด
1: ู
0: ใช่ไหมคะ
1: ต้องดูเพราะว่าแต่อย่างว่าอย่างดิฉันเองเนี่ยดิฉันชอบดูเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ตั้งแต่เล็กๆชอบไปท้องฟ้าจำลองทั้งในและต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: โอ้โหมันเหมือนอีกโลกหนึ่งแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยตัวเล็กลงไปนิดเดียว
0: ค่ะ
1: นะคะข้อมูลของนาซานะคะการเกิดสุริยุปราคาแล้วก็จันทรุปราคามีมากว่า 5,000 ปีตามที่มนุษย์สามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์ได้นะคะครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ที่สุริยุปราคาเต็มดวง12สิงหาคมเกิดขึ้นในช่วงพีคที่มีฝนดาวตกเพอร์ซิอุสพอดีนะไอ้เพอร์ซิอุสเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ให้ความสำคัญบ่อยๆแล้วก็หลายๆท่านก็เคยชมฝนดาวตกหลากหลายประเภทนะครับเขาบอกว่ามีเรื่องที่น่าสนใจและน่าประหลาดใจก็คือสุริยุปราคาเต็มดวงเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกปกติเนี่ยมันจะจากตะวันออกไปตะวันตก
0: ค่ะ
1: นะมันจะไม่เหมือนกับครั้งอื่นๆแต่บังเอิญในปีนี้มันดูไม่ได้ในบ้านเรานะคะ

0: ก็เราก็จะเรียนตั้งแต่เด็กๆอ่ะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกเรียงตัวกัน
1: เป็นแนวเส้นตรง
0: เออแล้วก็ดวงจันทร์แล้วมันบังแสงดวงอาทิตย์ทอดเงามาที่โลกมันก็เลยจะเห็นเป็นความมืด
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นกลางวันนี่ก็จะมืดๆนะคะตอนทำงานเนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งตอนสุริยุปราคาเต็มดวงเหมือนกันแล้วก็คนเขาขายแว่นกันไปไม่หมดเลยแล้วก็
1: ทันไหมทันค่ะ
0: ทันแต่ไม่ได้ดูแต่ยังไม่ได้ดูตอนนั้น
1: แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเกียรติไม่แน่ใจว่าใช่ปรากฏการณ์นี้หรือเปล่าที่เหมือนจะต้องแบบว่าดูผ่านฟิล์มแล้วก็ใส่แว่น
0: โอ้หลายหน
1: อันนั้นทันค่ะมีโอกาสได้ดูถ้าแบบนั้
0: น
1: แต
0: ่
1: ฝนดาวอุ้ยเด็กค่ะ
0: เด็กดาวตกไม่มีบ่อย
1: แต่ฝนดาวตกนี้ไม่เคยดูไม่เคยมีประสบการณ์ในการเคยดู
0: ลองสักครั้งมันมีบ่อยคือสุริยุปราคาเนี่ยบางทีมันจะเป็นแบบเต็มดวงแบบมืดหมดบางทีมันก็จะเป็นแบบครึ่งวงหรือบางทีมันจะเป็นบางเสี้ยวเนาะมันก็จะแบบถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะมืดไงถ้าเป็นช่วงค่ำอะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยชัดเจน
1: ดิฉันจำได้ตอนเด็กๆเหมือนคุณป้าฉันพอเวลาเจอปรากฏการณ์แบบนี้บอกว่าไปตบกระเป๋าตังค์ไปตบกระเป๋าตังค์
0: แต่ก่อนเราเคาะกะละมัง
1: ขอใช่แล้วก็มีให้เคาะแบบเคาะไล่แล้วก็เหมือนแบบว่าให้ไปเอากระเป๋าตังค์มาตบไม่รู้เหมือนกันว่าตบทำไม
0: ไอ้ตบกระเป๋าตังค์นี่ไม่เคยได้ยินแต่ว่าเคาะกะละมังเนี่ยถึงหลังๆมันไม่มีแล้ว
1: คือ
0: ความเชื่อเนี่ยหมดไปแล้วล่ะแต่ก็เคาะกันสนุกสนานนะคะก็เรียกว่าในช่วงที่มีปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยบรรดานักดาราศาสตร์แล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบก็จะคึกคักกันมากนะคะแล้วก็ให้ความสนใจกันมากเราจะรู้สึกว่าดวงจันทร์มันกระจ้อยลงดวงเดี๋ยวนี้บางทีประมาณลูกชิ้น
1: อ
0: ่ะที่ฉันสังเกตแล้วก็ให้มันเหมือนลูกชิ้นจริง
1: ซึ่งวันนี้จะมีปรากฏการณ์นี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นว่าประเทศไทยจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในส่วนนี้ใช่ไหมคะ
0: มองไม่เห็น
1: เออ
0: เนาะก็ดิฉันว่ามันผ่านไปแล้วนะคุณเห็นหรือเปล่า
1: เดี๋ยวนะ
0: มันต่อเพราะว่าเรื่อง12 13อ๋อใช่ใช่
1: ใช่เพราะว่าวันนี้วันที่12ไงคะ
0: เออ
1: แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13สิงหาคมตามเวลาในไทยก็คือประมาณสักน่าจะประมาณสักเที่ยงคืนนะ
0: ห
1: ลังเที่ยงคืนไปเกือบตีหนึ่งอะค่ะจะสามารถเห็นได้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่สามารถเห็นได้นะแต่ว่าประเทศที่เขาเห็นได้นี่ก็มีหลายประเทศเลยเพราะว่ามันจะพาดผ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรปตอนใต้ใช่ไหมคะผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกทวีปแอฟริกาเหนือตะวันออกกลางมหาสมุทรอินเดียนะคะแล้วก็มีอะไรอ่ะมีหลายประเทศเลยอะ
0: ก็คือเจาะจากประเทศไทยไปทะลุโลกอีกข้างหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอีกข้างหนึ่งกลางวันกลางคืนไง
1: ค่ะ
0: ได้ออกมาถ้าบ้านเรากลางคืนอีกข้างหนึ่งจะเป็นกลางวัน
1: ใช่
0: แล้วก็ประมาณเอานะคะแล้วก็รอบนี้ของเรานี่เราเรียกว่าฝนดาวตกวันแม่พวกฝนดาวตกเพอร์ซูดเนี่ยนะคะเพราะว่ามาในช่วง12สิงหาพอดีนะคะก็คาดว่าเราคงจะได้ชมภาพจากในต่างประเทศนะคะ
1: ค่ะ
0: จะเป็นช่วงพีคของฝนดาวตกเพอร์ซิวพอดี
1: ถ้าพลาดครั้งนี้นี่ต้องไปดูอีกทีปีหน้าเลยนะคะเห็นว่าเนี่ยอย่างสุริยุปราคาเต็มดวงเนี่ยค่ะจะไปเกิดอีกครั้งหนึ่ง2สิงหาปีพ.ศ.2570เลยนะ
0: นะก็ยังดียังมีซ้ำปี บางปรากฏการณ์ธรรมชาติ เห็นครั้งเดียวในชีวิตนอกจากตายแล้วเกิดใหม
1: ่โอ้โห
0: ครั้งก่อนเนี่ยบางปรากฏการณ์เนี่ยนะนานๆจะ70ปี100กว่าปีถึงจะเห็นสักครั้งหนึ่งนะคะคือเขาบอกว่าในครั้งนี้น่าสนใจมากๆน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางของสุริยุปราคาเต็มดวงสามารถมองเห็นได้แบบบางส่วนคือส่วนใหญ่จะเห็นประมาณสัก 80% ถึง 90% นะในช่วงในครั้งนี้อาจจะเห็นบางส่วนตอนเหนือสุดของอเมริกาเหนือ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แถวอาร์กติกแล้วก็ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตกน่าจะเป็นเขาบอกว่าน่าจะเป็นสุริยุปราคาที่สวยงามที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ปี1999แล้วก็อีกหลายทศวรรษข้างหน้า1999คุณดูทันไหมอันนั้นแหละที่คุณไม่ได้ดู
1: อุ้ยเด็กมากนะถ้าพันปี 1999เด็กมากค่ะ
0: ก่อนปี2000อ่ะ
1: เกิดไม่กี่ปีเองค่ะ
0: จริงหรอ
1: จริงค่ะ
0: จริงหรอ
1: น่าจะ
0: ไม่ได้ดูจริงเหรอ
1: น่า
0: เกิดปีนี้อายุเท่าไหร
1: ่ไม่น่าจะแบบตอนนั้นน่าจะเด็กอะประมาณสักสิบกว่า

0: ือเปล่า
1: เดี๋ยวนะ 2,000 ปีนี้เท่าไหร่ 2,000 เท่าไหร่20
0: 26
1: 26
0: ค่ะ
1: นี่คุณเพิ่งจะ20กว่าเองเหรอ
0: ไม่
1: คุณต้อง10 20แล้ว
0: เออ
1: ค่ะแต่ก็คือถ้ามีโอกาสเนี่ยก็หาชมคือถึงไม่ได้ดูในขณะเขามีการถ่ายทอด
0: ค่ะ
1: ก็ดูคลิปที่เขาส่งกันมาได้นะคะ
0: แต่วันนี้มีปรากฏการณ์เยอะมากนะคะที่เขาไปสรุปมาอย่างวันที่12สิงหาคมเนี่ยมี4
1: ปรากฏการณ
0: ์ดาราศาสตร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงนะคะที่เราคุยกันแล้วก็มีฝนดาวตกนะคะแล้วก็มีจันดับเปิดทางโอ้อันนี้จันดับเป็นยังไงอ่ะจันดับเปิดทางให้ดูดาวตกชัดขึ้นแล้วก็ดาวเคราะห์6ดวงเรียงตัวบนท้องฟ้ายามรุ่งเช้า
1: ค่ะ
0: คุณศิวพร
1: ก็
0: 4ปรากฏการณ์เลยนะเออเลือกชมกันได้เลย
1: เขาเรียกว่าอมาวสีหรือเปล่าวันอมาวสีปรากฏการณ์ดวงจันทร์มาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ธรรมดาจะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกใช่ไห
0: ม
1: ก็คือมันจะหันด้านมืดเข้าหาโลก
0: ค
1: นบนโลกก็จะไม่เห็นดวงจันทร์ประมาณแรม 14-15 ค่ำก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของรอบวงของดวงจันทร์ในรอบใหม่ก็คือช่วงจะเป็นคืนเดือนมืดอ่ะประมาณนั้นนะคะก็มองไม่เห็นดวงจันทร์แล้วก็มันก็จะมีผลเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงอะไรแบบเนี้ยนะคะส่วนความเชื่อและเลิกมงคลน่าจะมาที่คุณเก๋เพราะว่าเป็นวันของเงินพระจันทร
0: ์โอ้ค่ะ
1: พวกสายมู
0: วันนี้เหรอคะวันนี้ขอได้ใช่ไหมคะ
1: เ
0: อ๊ะสรุปโดนดวงจันทร์ได้ใช่ไหมคะวันนี้มันก็มีอีกมุมหนึ่งนะที่ตอนนี้มีคนพูดกันถึงว่าแบบเอ๊ะวันนี้สรุปเราต้องหลบแดดหลบดวงจันทร์หลบพระอาทิตย์อะไรยังไงหรือเปล่า
1: ไม่ต้องหลบถ้ามีตังค์ไม่ต้องหลบ
0: อ๋อ
1: จริงๆดวงจันทร์ไม่ได้หายแต่เราจะไม่ค่อยเห็น
0: เออ
1: ก็เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที
0: ่
1: น่าสนใจและโดยเฉพาะเวลาที่เรามีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบันถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะรู้แต่ก็ยังเชื่อสายมู
0: ค่ะ
1: นะก็ปรากฏการณ์4เรื่องขออีกทีสิสุริยุปราคาเต็มดวง
0: สุริยุปราคาเต็มดวงในส่วนของไทยเนี่ยในส่วนของไทยเองเนี่ยถ้าไม่เห็นเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามการถ่ายทอดสดจากหน่วยงานด้านดาราศาสตร์แล้วก็นาซาได้นะเพราะว่าเห็นว่าเขาจะเผยแพร่ภาพจากพื้นที่ตามแนวเส้นทางคราสอะค่ะแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะรับชมปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนี้ได้แม้ว่าจะไม่ได้เห็นจากประเทศไทยโดยตรงนะแล้วก็มีอีกหนึ่งอันก็คือฝนดาวตกนะคะแล้วก็สามเนี่ยก็คือ
1: จันดับ
0: จันดับเขาบอกว่าจันดับเนี่ยน่าสนใจตรงไหนก็คือเหมือนกับเป็นการเปิดทางให้ดูดาวตกที่ชัดขึ้นแล้วก็
1: ดาวเคราะห์เรียงตัว
0: ดาวเคราะห์เรียงตัว6ดวงเรียงตัวบนท้องฟ้ายามรุ่งเช้า
1: ไหนๆมีดาวอะไรบ้างก็บอกปะ
0: บอกค่ะ
1: เขาบอก
0: ว่าปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าขบวนดาวเคราะห์เนี่ยหรือมีการเรียงตัวกันของดาวเคราะห์6ดวงเนี่ยดาวเคราะห์ที่เกี่ยวข้องก็คือดาวพฤหัสบดีดาวพุธดาวอังคารดาวเสาร
1: ์
0: ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนค่ะซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าบริเวณเดียวกันของท้องฟ้ายามก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เห็นบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าดาวเคราะห์ทั้ง6ดวงเนี่ยมันจะเรียงเป็นเส้นตรงสมบูรณ์แบบนะแล้วก็ดาวเคราะห์ทุกดวงเนี่ยก็ไม่ได้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยเฉพาะดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจู
1: น
0: เพราะว่าอันนี้เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ในการสังเกตถึงจะเห็นได้ชัดแล้วก็เห็นบอกว่าประเทศไทยเนี่ยผู้ที่ต้องการจะชมปรากฏการณ์นี้เนี่ยอาจจะต้องอาศัยสภาพอากาศที่เปิดโล่งท้องฟ้าปลอดเมฆ
1: ไปเอกมัย
0: เห็นใช่ไหมคะจะเห็นใช่ไหมคะ
1: ในเว็บไซต์ของท้องฟ้าจำลอง
0: งั้นต้องวันนี้ภาวนาว่าอย่าให้ฝนตกเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยเดี๋ยวจะมีเมฆบดบังทัศนวิสัยสำหรับปรากฏการณ์นี
1: ้ค่ะ
0: อืมค่ะ
1: แต่ในช่วงนี้เนี่ยก็ดูแล้วกันอยากจะดูอะไรนะคะจริงๆดิฉันชอบมากดูปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพราะว่ามันเห็นชัดมันเยอะมันมาที่เป็นฝูงอ
0: ะ
1: อย่างเจมินิสนะคะเพอร์ซิอุสครั้งนี้แล้วก็ควอดราติกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือควอดริกนะฮะก็จะมีหลายๆครั้งที่เราสามารถเห็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกได้แล้วโอ้โหมันเยอะอ่ะมันเยอะแต่ก่อนนะตอนที่มีฝนดาวตกที่เป็นเรื่องเป็นราวเยอะๆก็ขับรถไปดูแถวที่มันมืดๆหน่อย

0: ออกนอกเมืองไปก็ไปแถวอะไรนะค่ายอดิศรตรงเลี้ยวขวาสระบุรีเลี้ยวขวาพอดีเพื่อนเป็นมีเพื่อนรุ่นพี่เป็นผู้บัญชาการท่านหนึ่งก
1: ็
0: แห่งไปดูกันปรากฏว่าเอาของกินไปด้วยเหมือนไปปิกนิกแล้วปรากฏว่า
1: แล้วก็ไปนอนดูอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ของรับประทานเนี่ยไปไม่หมดนะปูเป็นแบบเป็นเสือเป็นอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆไปปิกนิกแทบจะไม่ได้ดูดาวนะแต่ก็คือไอ้คนนับดาวก็ดูไปส่องไปไอ้คนตำส้มตำก็กินไป
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ก็คือทำให้ลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยโอ้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์ขึ้นมากนะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นฝนดาวตกที่มีชื่อเสียงมากนะคะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้เห็นสูงสุดประมาณถึง50ถึง100ดวงต่อชั่วโมงเลยนะคะ
0: จิ๊บจิ๊บฉันอยากจะเห็นเป็นแบบประมาณแบบหลายๆร้อยขึ้นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลายๆร้อยขึ้นเนี่ยถึงเราจะหลับหูหลับตาส่วนใหญ่ก็จะเห็นไง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามีจำนวนไม่มากเนี่ยต้องค่อยๆส่องมันมาทีละฟุบทีละฟุบ
1: โอ้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่นักดูดาวทั่วโลกเฝ้ารอเลยนะ
0: ค่ะเรารอตอนนี้ก็รอเหมือนกันรอข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมากัน
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้เดี๋ยวฉันไม่ค่อยจะแน่ใจนะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ว่ากำลังจะคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเมืองนะปรากฏว่าเดี๋ยวฉันต้องดูวันที่ถ้ามีข่าวออกมา12สิงหาจริงๆด้วยเกี่ยวกับอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาบอกว่ามีงานศพอะรองผู้กำกับคือมีใครไม่รู้ตบบ้องหูเจ้าหน้าที
1: ่
0: กรณีไม่ช่วยหาเสียง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวๆถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดตามมารายงานเพิ่มเติมให้ทราบดีไหมเพราะว่าอันนี้นี่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าตอนนั้นทะเลกำนันนะคะเดี๋ยวนี้แบบเขาแบบพื้นข่าวกันมากนะอันนี้ที่นครศรีธรรมราชก็มันเป็นข่าวมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้นิดๆหน่อยๆปรากฏว่าพอมาวันนี้นี่เขาบอกว่ามีข่าวแบบชัดเจนนะคะตอนแรกดิฉันนึกว่าเอ๊ะดิฉันอ่านข่าวผิดเปล่านะเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่มีงานศพของมันดานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายหนึ่งที่ทุ่งใหญ่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีข้าราชการมีนักการเมืองบุคคลในพื้นที่ร่วมงานเยอะเลยแล้วก็มีอดีตรัฐมนตรีท่านนี้ค่ะนะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็บรรดานักการเมืองท้องถิ่นก็มีการกล่าวหากันว่าอดีตรัฐมนตรีท่านนี้ซึ่งเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ในพื้นที่ก่อเหตุตบศีรษะนายตำรวจระดับรองผู้กำกับการของสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่กลางงานศพต่อหน้าทารกำนันว่ากันเถอะคือทั้งหน้านักการเมืองผู้นำท้องถิ่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่พอใจเพราะว่านายตำรวจคนนี้ไม่ช่วยหาเสียงโอ้โหแบบสุดยอดสุดยอดมากก็คือเขาบอกว่าในระหว่างมีงานเนี่ยนะคะแล้วอดีตรัฐมนตรีท่านนี้ตอนแรกก็คือมีปากเสียงกันก่อนมีปากเสียงกับท่านรองท่านเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นสถานการณ์มันคงรุนแรงขึ้นนะคะอดีตรัฐมนตรีท่านนี้ที่ถูกกล่าวหาก็ตบศีรษะนายตำรวจทั้งสองข้างเลยแล้วก็ต่อว่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายทำนองว่าไม่พอใจที่ไม่ช่วยสนับสนุนการหาเสียงแล้วก็ยังกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยให้นายตำรวจดังกล่าวเนี่ยมาปฏิบัติในหน้าที่อ๋อก็คือลำเลิกอะลำเลิกว่าเนี่ยเป็นคนช่วยให้นายตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บคนเนี้ยนะคะมาทำงานในพื้นที่นะเหมือนมีบุญคุณประมาณนี้แต่ว่าแหมไม่ช่วยหาเสียงอะไรประมาณนี
1: ้
0: ก็เนื่องจากมันเกิดขึ้นต่อหน้าทารกำนันคนเยอะแยะไปหมดก็เลยคนตกตะลึงนะคะหลังจากนั้นก็มีผู้ที่พยายามกันให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้ออกจากบริเวณงานเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นบานปลายนะคะคือกรณีนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องอิทธิพลทางการเมืองในพื้นที่หลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มีการตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถดำเนินคดีตามกฎหมาย

0: อย่างตรงไปตรงมาได้หรือไม่โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหานั้นเป็นอดีตนักการเมืองระดับชาติมีฐานการเมืองแล้วก็มีเครือข่ายในจังหวัดมายาวนานนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลนะคะก็ยังมีการนำเหตุการณ์ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวของนักการเมืองมากล่าวอ้างอีกเหมือนกันว่าเนี่ยเคยมีเหตุวิวาทแบบนี้กับนักธุรกิจในงานบวชส่วนใหญ่เวลาในต่างจังหวัดเราควรจะเจอกันนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นงานศพงานบวชที่มีคนเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องไปก่อเหตุในงานใหญ่ๆอย่างนี้ด้วยนะคือเหมือนประจานอ่ะต้องไปจะไม่ตีกันระหว่างคนสองคนนะอันนี้ต้องไปในงานแล้วก็ฟัดกันเนี่ยก็ล่าสุดยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มชื่อนะครับแต่ว่าก็โยงไปถึงคำถามหลักๆเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจการเมืองพนักงานในท้องที่นะคะข้าราชการในท้องถิ่นอิทธิพลท้องถิ่นว่ามันจะมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่มันก็ย้อนกลับมา
1: ค่ะ
0: คดีเรื่องของคุณฉลองที่ เหตุการณ์เกิดขึ้นเรียกว่าอุกอาจนั่นแหละนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่บริเวณสถานที่ราชการที่อบจ.นนทบุรีต้องเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจมากๆเพราะว่ามีการใช้อาวุธปืนจ่อยิงในขณะที่อยู่ในสถานที่ราชการนะคะถึงจะเป็นช่วงลานจอดรถอะไรต่างๆก็ตามนะคะว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอิทธิพลหรือว่าเรื่องของหนี้สินหรืออย่างไรกันแน่หรือว่ามีเหตุอื่นที่อาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกหรือไม่นะคะเขามีการมองวิเคราะห์กันไปถึงขนาดนั้นเลยว่าอาจจะไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องคนสองคนเพราะว่าในขณะนี้ความเชื่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของหนี้สินก็ยังไม่ค่อยจะเป็นที่เชื่อถือเท่าไหร่เพราะว่า
1: บรรดาคนใกล้ชิด
0: ออกมาแถลงค่ะ
1: ใช่ใช่บรรดาคนใกล้ชิดแล้วก็ทีมผู้บริหารอบจ.นนทบุรีใช่ไหมคะก็เหมือนกับมีการตั้งโต๊ะออกมาแถลงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของปมเงิน11ล้านที่มีการก่อเหตุหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอดูไปดูมาแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานเรื่องของการกู้ไปเปิดเรื่องของข้อมูลทรัพย์สินอะไรต่างๆความสัมพันธ์ย้อนหลังไปเกือบเป็น10ปีนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ย
0: ผู้ที่มาแถลงเนี่ยเป็นทีมงาน
1: เป็นทีม
0: ของผู้เสียชีวิต
1: ใช่ค่ะเป็นทีมงานนะคะของผู้เสียชีวิตก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนั่นเองนะคะนายกอบจ.นนทบุรีที่เสียชีวิตอะค่ะก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีทั้งประธานสภาอบจ.นนทบุรีมีเลขานุการนายกของนายกอบจ.อบจ.นนทบุรีนะคะก็มาร่วมกันแถลงข่าวโดยบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยเขาบอกว่าจุดยืนหลักเนี่ยเหมือนกับไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของหนี้11ล้านตามที่นายฉลองเนี่ยมีการกล่าวอ้างแล้วก็บอกว่าที่สำคัญเนี่ยการออกมาตั้งโต๊ะแถลงแบบนี้เนี่ยต้องการที่จะชี้แจงเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงแล้วก็ศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีการโต้ประเด็นอย่างเรื่องของหนี้11ล้านเนี่ยที่บอกนะคะบอกว่าคุณเฉลิมพลเนี่ยบอกว่าจากคำพูดของนายฉลองที่มีการพูดถึงนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยประเด็นที
0: ่พู
1: ดคุณเฉลิมพลเป็นนะคะคุณเฉลิมพลเป็นอดีตประธานสภาอบจ.ของนนทบุรีที่เป็นหนึ่งในมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยอะค่ะก็บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้มีลักษณะเป็นการทวงเงินกู้11ล้านโดยตรงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่นายฉลองเนี่ยมีการอ้างว่าเคยจ่ายเงินการสละสิทธิ์ไม่ลงเลือกตั้งอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ต้องการให้ทางผู้เสียชีวิตเนี่ยมีการรับผิดชอบนะคะก็มีการอ้างในลักษณะว่าเคยมาช่วยพันตำรวจเอกธงชัยแล้วเหมือนกับว่ามีอะไรที่ไม่ให้แต่เมื่อพูดถึงเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็เกิดแบบว่าเหมือนผู้เสียชีวิตไม่พอใจแล้วก็เหมือนกับไปบอกให้นายฉลองเนี่ยไปเรียกร้องกับสสอีกท่านหนึ่งอะค่ะที่มีการอ้างกันนะคะในข่าวนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นการกล่าวอ้างลอยๆหรือเปล่าเรื่องของจำนวนเงินแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องอะนะคะแล้วก็อีกมุมนึงแล้วก็มีการหยิบยกเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินของผู้ที่เสียชีวิตอะค่ะก็บอกว่าบัญชีทรัพย์สินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะต้องไปหยิบยืมอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: จำนวนเงินอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าอีกแนวทางหนึ่งเขาก็วิเคราะห์ว่าเรื่องเงินที่มีในบัญชีของผู้ตายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่า

0: ค่ะ
1: หนี้สินที่กล่าวอ้างไม่รู้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็การใช้เงินนั้นเป็นการใช้เงินแบบไหนการยืมถึงจะมีการทวงถามหลักฐานนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คงต้องติดตามการให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ครั้งแหละนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่ทีมงานของผู้เสียชีวิตคือพันตำรวจเอกธงชัยนั้นออกมาแถลงคือ เพื่อที่จะเรียกว่าปกป้องศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตแล้วก็ให้หลักฐานอีกด้านหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่ผู้ก่อเหตุแถลงในช่วงก่อนหน้านี้จริงๆทั้งสองคนนะคะทั้งสองท่านทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีการทำงานในท้องที่นนทบุรีมายาวนานแต่ละท่านมีประวัติที่เป็นผู้แทนในท้องที่มานานนะคะแต่ละท่านนี่นับ10ปีขึ้นไปแต่ละท่านก็หลายสมัยนะคะหลายสมัยมากก็เพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้มีความผูกพันแล้วก็มีคนที่รู้จักมักจีแล้วก็พอที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายนะเพราะฉะนั้นก็จะมีออกมาโต้กันไปมาแล้วก็อีกด้านหนึ่งบางท่านก็วิเคราะห์ว่าอาจจะไม่ได้มีเฉพาะผู้ก่อเหตุนะอาจจะมีบุคคลที่3
0: อ
1: ีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคนที่อยู่วงในเขาก็วิเคราะห์กันนะคะมันก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุอุกอาจต้องการให้มีการเปิดทรัพย์สินของทั้งสองฝ่ายให้ชัดเจนอันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องการใช้อาวุธปืนหลังจากที่มีการก่อเหตุด้วยอาวุธปืนหลายคดีด้วยกันในช่วงประมาณสัปดาห์2สัปดาห์มานี้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองในการเตือนกลางที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยเพราะว่ามีหลายท่านที่นิยมหรือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างไรก็ตามนะคะก็มีการตักเตือนห้ามพกปืนแล้วก็สั่งในคณะรัฐมนตรีให้คุมเข้มทั้งระบบเลยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการแก้กฎหมายซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าการเข้าถึงอาวุธปืนโดยง่ายหรือว่าการพกพาไปในที่สาธารณะโดยไม่จำเป็นนะคะหรือว่าไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดเหตุร้ายในลักษณะที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยค่ะได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะหลังจากที่มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยหรือว่าส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจำปี2569แล้วก็มีเหตุการณ์อื่นๆเรื่องราวการทำงานของส.ส.ในแต่ละพื้นที่แล้วก็ประเด็นสำคัญก็มีการเตือนส.ส.ในพรรคถึงเรื่องของการพกพาอาวุธปืนแล้วก็มีการกำชับห้ามพกปืนทุกกรณีนะคะในทางกฎหมายนั้นถึงแม้จะอาจจะต่อสู้ได้เสียค่าปรับจำคุกอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าก็เตือนว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นมีเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมทางการเมืองควบคุมด้วยนะคะซึ่งถ้าหากผิดก็จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆได้ต้องถือว่าหมดอนาคตทางการเมืองไปเลยนะคะก็มีการเตือนกันแบบนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนเช่นเดียวกันนะคะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายภาคส่วนเพื่อที่จะอุดช่องว่างมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองและมากไปกว่านั้นนะคะนายกเองก็ลงพื้นที่ไปติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือกรณีกราดยิงของเด็กนักเรียนที่เทพสิรินนทบุรีเพราะว่ามันจะมีหลายคดีติดกันอ่ะนะคะก็เป็นช่วงใกล้เคียงกันมากคือในส่วนของมาตรการควบคุมอาวุธปืนนะคะจะมีมาตรการระยะเร่งด่วน

0: ก็คือข้อที่1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศโดยให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันข้อที่4ให้เร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ที่ได้รับใบป.3ป.4ก็คือใบอนุญาตให้มีให้ใช้นั่นเองนะคะภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ครม.มีมติมิฉะนั้นจะถือว่าอาวุธปืนที่มีไว้ในครอบครองนั้นไม่ได้รับอนุญาตนะคะข้อที่5คือตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศโดยให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้วก็ให้สัมภาระนะคะตรวจสอบหลักฐานเรื่องของการเสียภาษีด้วยข้อที่6ตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนให้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านกีฬาตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งอันนี้ก็จะตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีด้วย7เร่งปราบปรามอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของฝ่ายปกครองแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะประเด็นดราม่าที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนพูดกันเยอะมากเลยนะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะคะแล้วนายกก็มีการระบุว่ายิงโจรในบ้านเนี่ยก็มีความผิดนะแล้วก็ก่อให้เกิดเรื่องของความเข้าใจผิดนั้นนะคะวันนี้เนี่ยทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะแล้วก็มีการระบุว่าไม่มีการเข้าใจผิดหรอกครับหลักที่สำคัญก็คือพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ต่อใครซึ่งถ้าหากถูกใช้เมื่อไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือควรแก่เหตุก็แล้วแต่ก็ต้องไปพิสูจน์ในศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเองหรือไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจนะคะถ้าหากมีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นเนี่ยยิงคนที่มาประสงค์ร้ายก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองในศาลด้วยคุณอนุทินก็ยังบอกว่าเมื่อวานตนเองเนี่ยอาจจะสื่อสารสั้นไปหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในเรื่องของจุดประสงค์แล้วก็เจตนารมณ์ของตนเนี่ยก็คือต้องการไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่ใกล้อาวุธปืนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็บอกว่าเพราะว่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีให้กับผู้ใช้อาวุธปืนเลยแล้วก็ผู้ถูกอาวุธปืนเลยและคนที่ถูกอาวุธปืนก็บาดเจ็บด้วยคนที่ใช้อาวุธปืนก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลดังนั้นกว่าจะหลุดกว่าจะมีคำพิพากษาว่าป้องกันตัวเองหรือควรแก่เหตุแล้วเนี่ยก็ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลด้วยประกันตัวต่างๆอีกมากมายนะคะฉะนั้นเองเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยก็บอกว่าต้องการแค่เตือนสติเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าใครต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่ามีกฎหมายอยู่แล้วกฎหมายเนี่ยไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยดังนั้นเนี่ยอยากเข้าใกล้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่โหในโลกออนไลน์แล้วก็บรรดาคนออกมาแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วสรุปแล้วในมุมกฎหมายเนี่ยยิงโจรในบ้านเนี่ยมีความผิดหรือไม่มีความผิดนั่นเองค่ะ
0: จริงเราคุยกันนานแล้วนะ ในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีมันมีระยะสั้นแล้วก็ระยะยาว
1: ค่ะ
0: ครูจะเป็นเรื่องของระยะเร่งด่วนระยะยาวนะคะจะมีอยู่ 3-4 ประเด็นที่สำคัญก็คือเร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์นะคะโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันประเด็นที่2นะคะคือการกำหนดให้ใบป.4ก็คือใบอนุญาตแล้วก็พกพานะต้องต่ออายุทุก3ปีข้อที่3คือเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการเยียวยาเหตุกราดยิงที
1: ่
0: โรงเรียนเทพศิรินทร์ด้วยนะคะในกรณีที่เกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั้นผู้ประสบสาธารณภัยจะได้รับการเยียวยาจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยจากกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษาธิการสำหรับเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีมีการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเยียวยาไปแล้ว

ื้องต้นนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านรวม6รายขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ประสานในเรื่องนี้กับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่ดิฉันไม่เห็นอยู่ในข้อมูลนี้ก็คือเรื่องของการควบคุมการ

0: ที่ไม่ได้รับอนุญาตก็คือพวกปืนเถื่อนนั่นเอง
1: ปืนเถื่อนแต่ว่าเรื่องของการเดินหน้าในการแก้ไขเรื่องของกฎหมายเรื่องของการทบทวนต่างๆนะคะเรื่องของอาวุธปืนที่หลังจากนี้เนี่ยจะต้องใช้คำว่ารีเซ็ตใหม่ทั้งระบบเลยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะวันนี้เนี่ยทางคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะบอกว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่จะให้มีการแก้ไขเรื่องของพรบอาวุธปืนนะคะก็เรียกได้ว่าพรบตัวนี้เนี่ยเป็นพรบที่มีมาตั้งแต่พ.ศ. 2490อะค่ะฉะนั้นเองเนี่ยครั้งนี้เนี่ยถ้าเดินหน้าในการทบทวนจะถือว่าเป็นการรีเซ็ตครั้งใหญ่จริงๆนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องไปหารือร่วมกับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็นำหลักการต่างๆเนี่ยเข้าสู่กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นด้วยนะคะคุณประกรณ์บอกว่าเหตุผลสำคัญเนี่ยกฎหมายปัจจุบันเนี่ยอายุค่อนข้างหลาย10ปีแล้วก็ระบบในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนมีลักษณะเป็นแมนนวลค่ะคือใช้เอกสารข้อมูลกระจายหลายหน่วยข้อมูลเนี่ยกระจายหลายหน่วยงานเลยทำให้ไม่สามารถติดตามอาวุธปืนได้ครบตั้งแต่การนำเข้าการขายการออกใบอนุญาตการครอบครองการโอนการใช้ต่างๆนะคะฉะนั้นเองเดี๋ยวจะต้องมีการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลแบบเรียลไทม์ทั้งหมดเลยจะต้องมีการเอาข้อมูลเนี่ยมาเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่เพื่อให้รู้ว่าอาวุธปืนแต่ละกระบอกเนี่ยเป็นของใครมีการโอนให้ใครและมีเครื่องกระสุนอยู่ในความครอบครองเนี่ยจำนวนเท่าใดนะคะอย่างประเด็นสำคัญที่บอกว่าจากการควบคุมที่เป็นระบบแบบกระดาษต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียลไทม์มากขึ้นนะคะคุณประกรณ์พยายามจะชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยระบบมันมีลักษณะก็คือพอออกป.3 ออกไปแล้วเนี่ยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือซื้อปืนพอซื้อปืนต้องไปขอป.4 แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะตรวจข้อมูลด้วยมือค่ะอันนี้เนี่ยคือระบบปัจจุบันนะมันเลยทำให้เกิดช่องว่างว่าไม่แน่ชัดว่าป.3 ที่ออกไปแล้วเนี่ยแล้วมีการซื้อปืนเนี่ยจริงหรือไม่และมีการออกป.4 ตามมาหรือไม่ฉะนั้นเองเนี่ยระบบใหม่จะมีการเชื่อมโยงใหม่นะคะเป็นการนำเข้าสู่ร้านค้าป.3 ซื้อปืนตัดสต็อกแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนของป.4 ก็คือผู้ครอบครองการโอนเครื่องกระสุนซึ่งเขาบอกว่าถ้าระบบใหม่นี้เนี่ยมีการเชื่อมโยงกันหมายความว่าทางรัฐบาลสามารถจะติดตามอาวุธได้แต่ละกระบอกได้ตลอดชีวิตเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นแนวทางที่จะต้องมีการแก้ไขและหนึ่งในข้อเสนอสำคัญนะคะคุณผู้ฟังอย่างใบอนุญาตให้มีและการใช้อาวุธปืนหรือป.4เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอายุแบบใบอนุญาตทั่วไปก็หลังจากนี้จะมีการกำหนดนะคะให้มีอายุแค่3ปีเท่านั้นหมายความว่าผู้ครอบครองปืนเนี่ยจะไม่สามารถถือใบอนุญาตไปได้ตลอดชีวิตนะคะโดยไม่มีการตรวจซ้ำฉะนั้นเองเนี่ยจะต้องกลับเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะทบทวนคุณสมบัติเป็นระยะด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะถ้ามีการถูกบรรจุเอาไว้ในกฎหมายที่จะต้องมีการทบทวนขณะเดียวกันเรื่องของการโอนลอยคุณประกรณ์นะคะก็บอกว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่องว่างสำคัญของระบบเลยเพราะว่าปัญหาณตอนนี้เนี่ยการส่งมอบปืนให้บุคคลอื่นเนี่ยไม่ได้ดำเนินการโอนทะเบียนให้กับผู้ครอบครองใหม่อย่างถูกต้องทำให้ฐานข้อมูลรัฐก็ไม่ตรงกับผู้ที่ถือปืนอยู่จริงด้วยฉะนั้นแนวทางใหม่ก็ต้องทำให้รัฐเนี่ยรู้ว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยอยู่กับใครนะเวลานั้นไม่ได้เพียงแต่ว่าใครเป็นเจ้าของตามเอกสารในอดีตเท่านั้นนะคะแล้วปืนเนี่ยที่ถูกนำไปจำนำจุดเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องจัดการให้หมดเลยแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุมร้านปืนตั้งแต่ต้นทางด้วยแนวคิดก็คือร้านค้าเนี่ยต้องรู้นะว่าปืนมาจากไหนมีปืนในสต็อกเท่าไหร่ขายให้ใครขายเมื่อใดขายแล้วมีการออกใบอนุญาตครอบครองหรือไม่มีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่นะคะขณะเดียวกันปืนกับกระสุนก็ต้องถูกควบคุมไปด้วยกันด้วยก็เพื่อที่จะปิดในเรื่องของช่องว่างช่องโหว่นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์กันว่าปืนที่ครอบครองอยู่เนี่ยคุณมีกระสุนที่ซื้อและมีอยู่เนี่ยมากน้อยขนาดไหนฉะนั้นเองเนี่ยมันก็จะเป็นระบบที่มากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยที่เขาบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมานั่งคุยกันหารือกันแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็จะมีการนำไปสู่ในเรื่องของการทบทวนแล้วก็แก้ไขเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะ
2: ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนคือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการควบคุมอาวุธปืน มีความพยายาม

0: ยามาหลายสมัยโดยเฉพาะกรณีของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะตั้งแต่สมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนายกรัฐมนตรีสมัยที่หนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคดีในลักษณะนี้เช่นเดียวกันที่เกิดความรุนแรงโดยการใช้อาวุธปืนนะคะก็มีการระงับการต่อใบอนุญาตแต่ก็ยังมีเหตุต่อเนื่องมาเนืองๆ นะคะในช่วงเกิดเหตุเนี่ยค่ะปรากฏว่ามันมีข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคุณเก
1: ๋ค่ะ
0: คือมีผู้ที่ไม่หวังดีส่งข้อความมาป่วนจะขู่ยิงเด็กนักเรียนที่มุงฟอร์ดนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรที่อำเภอแม่ปิ่งจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแล้วก็มีการจัดชุดกำลังพลแฝงเข้าไปในโรงเรียนดูแลความปลอดภัยด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีผู้ใช้ไลน์ส่งข้อความสร้างสถานการณ์หลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพไปแล้วที่นนทบุรีด้วยนะคะโดยมีการข่มขู่ว่าจะมีการใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนนี่ก็ปรากฏว่าถึงจะจริงไม่จริงก็ตามนะครับปรากฏว่าบรรยากาศโดยทั่วไปเด็กนักเรียนและผู้ปกครองบางส่วนไม่ส่งบุตรหลานมาเรียนนะคะให้อยู่บ้านเลยแล้วก็บางส่วนมารับกลับบ้านในส่วนของพนักงานสอบสวนมีการสืบหาผู้ที่โพสต์ข้อความใน LINE แล้วก็ทางโรงเรียนนั้นมีการดำเนินการตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยแล้วก็ประสานข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นนะคะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการความปลอดภัยในรายละเอียดตามบริบทสถานศึกษาในเชิงพื้นที่รวมถึงกิจกรรมเชิงป้องกันแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามของประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่18แล้วก็จะมีการแถลงต่อสื่อมวลชนต่อนะคะเหตุการณ์ในขณะนี้ที่มงฟอร์ดนั้นอยู่ในภาวะปกติยังคงเปิดเรียนตามปกติแต่จะมีเด็กบางส่วนที่หยุดเรียนไปนะคะอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีคนบ้าๆเนี่ยเลือกช่วงจังหวะแบบนี้นะคะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากที่คุณเก๋พูดถึงเรื่องของการแบนเรื่องปืนเรื่องควบคุมอะไรต่างๆทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มอาวุธปืนแล้วก็วัตถุระเบิดปูพรมระดมกวาดล้างทุกมิติอีกด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของระบบราชการนั้นยังเป็นสาระที่สำคัญที่น่าสนใจมากๆในขณะนี้นะคะมีความพยายามในการที่จะเขาเรียกว่าปฏิรูปขนาดใหญ่ในระบบราชการซึ่งทางภาครัฐเองมีการส่งสัญญาณไฟเขียวโดยรัฐบาลมีการตั้งเป้าลดจำนวนข้าราชการลงประมาณ 15% ในงบประมาณปี2575นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเนื่องจากสถานะทางการคลังของประเทศงบประมาณรายจ่ายประจำอยู่ประมาณ 72% นะคะซึ่งเป็นงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนที่สูงมากนะคะและรัฐบาลมีภารกิจสำคัญหลายด้านที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดในเรื่องของการลดขนาดของราชการลงนั่นเองนะคะโดยประเด็นหลักๆก็คือเรื่องการชะลอการจัดอัตราเรียกจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่แล้วก็ให้บริหารอัตรากำลังที่มีอยู่เตรียมยุบ11สายงานแล้วก็สนับสนุนเมื่อเกษียณปี70นั้นให้ใช้รูปแบบการจ้างงานในรูปแบบอื่นแทนเรื่องของการบรรจุเป็นข้าราชการนะคะซึ่งเดิมก็เคยมีความพยายามในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อศึกษาแนวทางการ

0: ิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภานะคะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมติเห็นชอบดังนี้กรณีที่1กรณีการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีค่ะโดยให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่และบรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นตามผลการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในภาพรวมทั้งให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงดำเนินการดังต่อไปนี้นะคะกรณีที่1ก็คือพิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่1ตุลาคม67เป็นต้นไปยกเว้นกรณีที่มีการประกาศรับสมัครไว้แล้วและรายงานผลการพิจารณายุบเลิกให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเรียกว่าคปร.นะครับให้ทราบภายในธันวาคมปีนี้ข้อที่2คือยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งคือแต่ละอันเนี่ยนะมันต้องมีรายละเอียดนะต้องอ่านจริงๆเขา11ข้อเนี่ย11สายงานเนี่ยนะเขาประกาศออกมาหมดแล้วล่ะแล้วก็สื่อเนี่ยมันต้องเป็นกรอบอ่านชัดนะแต่อันนี้เป็นรายละเอียดข้อที่2คือยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างงานจากผลการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เดิมนะคะเคยได้รับการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นเช่นพนักงานราชการตามสัดส่วนที่มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐปี 66-70 กำหนดไว้โดยไม่ทดแทนด้วยกรอบพนักงานราชการยกเว้นกรณีสายงานแพทย์และทันตแพทย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องใช้บรรจุนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็มีกรณีผู้ที่ปฏิบัติงานในเรือนจำนะคะอันนี้ก็ครอบคลุมปีงบประมาณตั้งแต่71ถึง75นะคะ
1: ค่ะ
0: 11สายงานก็จะอันที่3เนี่ยนะคะยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นอันนี้หลักการก่อนโดยใช้รูปแบบการจ้างงานประจำขออภัยแก้ไขโดยต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุจำนวน11สายงานภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปอันนี้ก็คือที่เขาเผยแพร่กันก็คือ1ใครอยู่ในสายนี้1เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง2เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3เจ้าพนักงานสื่อสาร4เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา5เจ้าพนักงานห้องสมุด6นายช่างขุดลอก8นายช่างพิมพ์8นายช่างภาพ9นายช่างศิลป์10บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีของกรมศิลปากรนะครับ11ผู้ประกาศและรายงานข่าวอาจจะบางตำแหน่งเราไม่คุ้นหูนะมันจะเป็นเฉพาะอย่างพวกช่างเนี่ยเราจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะเราติดตามในครั้งต่อไปดิฉันเสือพรยานาวิทยากุลค่ะ
1: ค่ะจุฬารักษ์ประพฤติค่ะ
0: เราสองคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcord News FM 100.5ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์ออมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดา

0: ฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพุธที่12สิงหาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับพี่ชั้นขจรกิจพ้นภัยและนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยนะคะ
3: สวัสดีครับน้องกุ้งครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
2: 12สิงหานะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะ
3: ครับ
2: วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ถนนโล่งแต่ว่าข่าวไม่โล่งนะคะนางเหงามีข่าวเดือดเยอะมากเลยแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุญาตเริ่มด้วยข่าวดีที่นางเหงาถามตั้งแต่เช้าแล้วกันเชิญเลยค่ะนางเหงาคะ
3: เราตามมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราคุยกับน้องบอลเมื่อวานนี้บอกว่าฝากให้คนไทยเนี่ยไปเชียร์แม้ว่าจะไม่ได้โหวตอะไรกับเขาด้วยหรอกนะฮะเพราะรอบนี้ก็ยังไม่ใช่รอบโหวตเนาะสำหรับลูกสาวแห่งชาติของเราคือน้องเนเน่ใน AGT นะอเมริกากอสทาลินเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยว่าเธอสามารถผ่านเข้าไปในรอบไลฟ์สดได้ใช่ไหมเออเป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลนะ
2: ก็หลังจากที่น้องเนเน่ทำการแสดงล่าสุดนะคะเพลง Hysteria ของวงร็อกชื่อดังอย่างวง Muse ในรอบ Just Callbacks ซึ่งรอบนี้เนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นที่ฮือฮามากๆในโซเชียลมีเดียนะคะอุ้มเห็นมีต่างชาติทำรีแอคชั่นกันเยอะมากๆเลยและถือว่าน้องสร้างชื่อเสียงนอกจากในเรื่องของการประกวดในการแข่งขันแล้วนะคะวงการเพลงร็อกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ฮือฮามาก
3: ๆ
2: เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมารอชมกันค่ะว่าสัปดาห์ต่อไปเนี่ยน้องจะสร้างตำนานอะไรต่อทีนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆแบบนี้ค่ะว่าน้องเนเน่รอยัลผ่านรอบ Judge Callbacks แล้วก็ได้เข้า Live Shows หรือว่ารอบเขาเรียกว่า Quarter Finals แน่นอนโดยฮาวีเนี่ยเลือกเนเน่ผ่านเข้ารอบต่อไปหลังจากที่โชว์เพลง Hysteria อย่างที่บอกเนี่ยแหละค่ะเส้นทางหลังจากนี
3: ้
2: พอ Quarter Finals ผ่านรอบ44คนเนี
3: ่
2: ยเดี๋ยวมันจะมีทั้งหมด44โชว์แล้วเขาจะแบ่งแข่งเป็น4สัปดาห์สัปดาห์ละ11โชว
3: ์
2: น้องเนเน่จะต้องขึ้นโชว์แสดงสดอีกครั้งซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนดูคนอเมริกันนะคะ
3: เป็นผู้ร่วมโหวตให้คะแนนว่างั้นนะ
2: เขาจะเป็นคนโหวตไม่ใช่แค่กรรมการตัดสินละแต่ทีนี้มันมีทางลัดอยู่ค
3: ือ
2: ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยกรรมการเขาสามารถกดไลฟ์โกลเด้นบัสเซอร์ให้ได้1โชว
3: ์
2: ซึ่งโชว์นั้นเนี่ยข้ามรอบเซมิไฟแนลไปเข้าไฟแนลได้ทันทีเลยส่วนอีก3โชว์ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจะผ่านไปเซมิไฟแนลรอบนี้จะเป็นระบบไลฟ์โชว์ที่อเมริกาก็อตส์ทาเลนต์ใช้อยู่แบบต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการวางรายละเอียดต่างๆเอาง่ายๆคือแน่ๆคือน้องเนเน่มี2ทางรอดในควอเตอร์ไฟแนลคือ1ถ้าน้องได้โกลเด้นบัสเซอร
3: ์โดยกรรมการ
2: โกลเด้นบัสเซอร์ใช่โดยกรรมการซึ่งน้องก็จะสามารถกระโดดเข้ารอบชิงได้ทันที
3: แต่ไม่ต้องรอการโหวตว่างั้น
2: แต่ถ้าเกิดน้องไม่ได้โกลเด้นบัสเซอร์น้องต้องติดท็อป3ของคะแนนที่คนดูโหวตให้
3: เพราะว่าเขาเอาแค่4คนเนี่ยจาก1ชุดโหวตจาก1ชุดแสดงใช่มั้ยก็คือกรรมการเนี่ยให้ประเด็น1อีก3เนี่ยก็คือต้องรอผลโหวต
2: ค่ะทีนี้รอบเซมิไฟแนลหรือว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ย คนที่ผ่านคะแนนโหวตจาก
3: quarter
2: final เขาจะมาแข่งกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องโชว์ใหม่อีกหนึ่งโชว
3: ์ครับ
2: ซึ่งซีซั่น21เนี่ยเขาวางรูปแบบให้มีเซมิไฟแนลโกลเด้นบัสเซอร์อีกหนึ่งสิทธิ
3: ์
2: ซึ่งก็จะส่งคนเข้าไฟแนลทันที
3: โอ้โห
2: ส่วนคนอื่นๆก็ต้องลุ้นคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเพื่อคัดชุดสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงทีนี้พอเข้าไปในรอบชิงอ่ะถ้าน้องเนเน่มาถึงจุดนี้ได
3: ้
2: น้องจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงแชมป
3: ์
2: อเมริกันสกอตทาเลนต์ซีซั่น21ทันทีทุกคนที่ขึ้นแสดงรอบสุดท้ายแล้วผู้ชมจะเป็นคนโหวตค่ะว่าใครเป็นผู้ชนะอเมริกาสกอตทาเลนต
3: ์
2: รางวัลใหญ่ที่สุดของรายการนี้นอกจากความภาคภูมิใจถ้าน้องเนเน่ได้ไปคือเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ค่ะ
3: 1ล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์ก็30กว่าล้านบาทแล้วแต่ค่าเงินบาทอ่ะ32 33ประมาณนี้แหละ

0: พูดง่ายๆนะขั้นตอนตอนนี้ที่น้องเนเน่ผ่านเรียบร้อยแล้วคือ กรรมการเนี่ยเลือกน้องไปแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วเดี๋ยวต่อไปคนดูอเมริกันชนทั้งหลายเนี่ยเขาจะเป็นคนเลือก
1: ตรงนี้แหละ
0: เพื่อที่จะให้เข้าไปสู่ควอเตอร์ฟิแนล
1: ซึ่ง
0: และให้รอดเซมิฟิแนลแล้วก็ให้รอดไปสู่ฟิแนลให้ได้
1: ใช่ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าไปโหวตได้นะคนไทยอะเนาะแต่ก็มันเป็นกฎกติกาเขาแหละก็ต้องดูแหละถ้าน้องเขามีความสามารถอย่างที่เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็ผมก็เชื่อว่าจะเข้าได้ถึงรอบลึกๆหรือเข้าไปจะถึงรอบชิงชนะเลิศได้แต่ว่าลึกๆแล้วบางทีคนไทยก็จะบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าเอาแค่ไปถึงรอบไฟนอลนี่แหละรอบชิงแต่ไม่ต้องเป็นแชมป์หรอกบางคนก็ถามว่าเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าเป็นแชมป์เนี่ยแม้ว่าจะได้1ล้านเหรียญหรือ30กว่าล้านบาทเนี่ยนะฮะโอ้อย่างหนึ่งที่เขากลัวกันก็คือว่าการถูกจับเซ็นสัญญาว่างั้นเนี่ยนะแล้วก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะกระดิกอะไรได้มากนักเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของ อะไรต่างๆที่จะทำให้ไม่มีความเป็นอิสระว่ากันยังครับบอกเอาไปแค่รอบชิงพอไม่ต้องเป็นแชมป์ว่างั้นเลยนะก็มีเสียงอยู่ประมาณนี้เหมือนกันนะฮะนะครับก็ติดตามกันดูนะครับรู้สึกว่าจะรอบที่จะเป็นไลฟ์สดในรอบต่อไปเนี่ยมันจะมีอีก4ชุดใช่ไหม4หรือ3ชุดครับน้องอุ้ม
0: ค่ะอุ้มงงเดี๋ยวนั่งเหงาอุ้มงงอยู่ว่าคืออะไรทำไมไม่ให้ไปถึงรอบแชมป์คือเข้าใจในเรื่องลิขสิทธิ์แต่ว่าโอเคค่ะแล้วแต่วิจารณญาณ
1: ก็คือคนเนี่ยเขาก็พูดกันบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปถ้าเป็นแชมป์เนี่ยจะได้1ล้านเหรียญและได้จับเซ็นสัญญากับ AGTแต่รองแชมป์ลงมาเนี่ยได้ตังค์แต่ว่าไม่ต้องจับสัญญาไงไอ้ตรงเนี้ยคนไทยที่บอกพกเขี้ยวๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการเป็นแชมป์เนี่ยได้1ล้านเหรียญเนี่ยมันก็ดีอยู่หรอกนะฮะแต่ว่าเขากลัวเรื่องของพอจับสัญญาลิขสิทธิ์แล้วก็คือไม่ลิขสิทธิ์เซ็นสัญญากับ AGT แล้วเพราะแชมป์ก็เอาแชมป์เนี่ยเซ็นยาคนเดียวที่เป็นแชมป์มาที่รองก็ไม่ต้องเซ็นรับตังค์อย่างเดียวคราวนี้พอเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยเขาก็กลัวว่านะฮะการที่จะเป็นเขาเรียกว่าศิลปินอิสระเนี่ยมันจะทำไม่ได้หรือจะต้องติดไว้กี่ปีก็ไม่แน่ใจต้องดูสัญญาแต่โดนเซ็นแน่ๆอันนี้ก็คือสิ่งที่มันมีบางส่วนที่เขาก็ออกมาอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะก็เหมือนบ้านเราเนี่ยครับพวกบรรดาพวกค่ายเพลงอะไรต่างๆที่ศิลปินก็จะต้องมีค่ายของตัวเองหรือหลังๆมาก็ไม่ต้องมีค่ายของตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นมันก็จะมีเรื่องราวของการไปอยู่ในค่ายนั้นแล้วก็ปรากฏว่าก็อาจจะถูกดันไม่สุดนู่นนี่นั่นหรืออะไรต่างๆแล้วก็ท้ายๆก็มีปัญหาก็คือไม่สามารถที่จะโลดแล่นได้ด้วยตัวเองก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงของคนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเข้าไปรอบชิงเลยนะฮะแต่ว่าอย่าเป็นแชมป์น่ะนี่อีกติ่งเล็กๆนึงที่เขาพูดถึงแต่ว่าเป็นแชมป์ได้มันก็เป็นการดีแต่คนเขาเป็นห่วงในตรงนั้นนะครับแค่นั้นเอง
0: ค่ะระวังจะโฟกัสผิดจุดนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสนับสนุนก็คือความสามารถของเด็ก
1: ใช่
0: แล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่กับระบบการศึกษาของไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเห็นคุณค่าช้าเกินไปแต่มันคือเรื่องของการไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เด็กกำลังต้องการความช่วยเหลือ
1: ที่สำคัญ
0: จริงๆแล้วเรื่องเนี่ยมันดำเนินมาจากเดิมที่มันเป็นคดีกันมันเป็นเรื่องพิพาทกันของน้องที่เรียนที่โรงเรียนเทพศิรินถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยจะทำพิธีเผากันไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วล่ะนะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันยังเดินเรื่องต่อก็คือเรื่องของปืนเด็กมีอาวุธปืนแล้วหลังจากนั้นคนที่ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยเอาตัวเองก็ดันมีอาวุธปืนในครอบครองแล้วก็ไปยิงคนเสียชีวิตด้วยเหมือนกันจนวันเนี้ยเรื่องมันเดินทางมาจะถึงเรื่องของการครอบครองปืนแล้วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวานมันก็มีประโยคที่ทำให้เกิดเป็นกระแสดราม่าคือแม้ว่าจะยิงโจรในบ้านก็ผิดเท่านั้นล่ะค่ะมันเลยกลายเป็นเรื่องของการจุดประทัดของคนโดยเฉพาะในแวดวงทั้งทนายความแล้วก็รวมไปถึงวงการการเมืองด้วยอย่างทนายความเนี่ยทนายเกิดผลแก้วเกิดก็บอกว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยขออภัยประเทศไหนก็ไม่รู
1: ้
0: มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจึงไปพบแพทย์แพทย์ให้ตรวจสมองโดยมี TC สแกนผลการตรวจพบจุดสีดำเล็กๆเท่าเม็ดถั่วในหัวหมอเรียกทนาขออภัยหมอเรียกนายกมาดูนายกถามหมอว่
1: า
0: จุดดำเล็กๆในหัวคือ มะเร็งหรอครับหม
1: อ
0: หมอตอบว่าเปล่าจุดเล็กๆเท่าเม็ดถั่วคือสมองของท่านครับก็ถือเป็นการประชดประชันกันนะคะ
1: ประชันกัน
0: แล้วก็

0: ายเกิดผลก็มีอีกหนึ่งโพสต์ก็บอกว่าปราบโจรมีปืนเถื่อนมันยากไปปราบพลเมืองมือปืนถูกกฎหมายมันง่ายกว่าไงครับนอกจากนั้นก็ยังมีความคิดเห็นของทนายสายหยุดเพ็งบุญชูค่ะ
1: อีกท่านหนึ่ง
0: บอกว่าโจรขึ้นบ้านเป็นผมก็ยิงติดคุกก็ยังมีวันออกปืนเอาไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินหากโจรเข้ามาในบ้านผมก็อ้างเหตุตามกฎหมายต่อสู
1: ้
0: ไม่ส่งเสริมความรุนแรงปูนประกอบฉากก็คือจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของการถือครองอาวุธปืนในบ้านนี่แหละค
1: ่
0: ะอีกหนึ่งท่านละกันเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นในมุมของทนายคือทนายไพศาลท่านบอกว่านายกครับคุมปืนได้แต่กฎหมายอย่าพูดผิดครับอย่าให้ถึงขั้นโจรพูดว่ายิงผมผิดกฎหมายนะพี
1: ่
0: แฮชแท็กมาตรา68แฮชแท็กสิทธิ์ป้องกันตัว
1: ครับ
0: นอกจากนั้นยังมีเพจไทยอาร์มฟอร์ส
1: ดอทคอมนะ
0: บอกว่านายกประกาศว่ายิงโจรในบ้านก็ผิดไม่รู้นายกตีความตามหมวด4ความรับผิดในทางอาญาออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงส่วนฝากฝั่งของการเมืองนะคะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยก็ออกมาโพสต์ว่านายกบอกโจรขึ้นบ้านยิงไม่ได้ให้ทำไงครับกราบโจรเหรอก็คือเป็นเครื่องหมายคำถาม
1: โอ้ไปกันใหญ่เลยว่ากันเนี่ยนะ
0: แล้วท่านก็บอกว่าบังซุปคือคุณสุภชัยมาตอบแล้วแกว่าถ้าเกิดโจรนั้นเอาปืนจ่อหัวสอสอให้กราบจงกราบตะเสียงว่าเป็นสำเนียงใต้นิดนึงนะก็คือบอกว่าถ้าเกิดปืนมาจ่อหัวเนี่ยก็ให้กราบเลยว่าแล้วยุคนี้ยุคโอยโอยโจรชาวบ้านพึ่งใครได้บ้างนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างแล้วนะคะว่าเอาตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดออกมา
1: ครับ
0: มันพูดหลายอย่างมากนะเอาจริงนะแต่คนไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการยิงโจรในบ้านก็ผิดปรากฏวันนี้นายกรัฐมนตรีท่านก็เลยออกมาพูดสรุปให้ฟังสั้นๆแบบนี้ว่
1: า
0: ท่านยอมรับว่าการสื่อสารนั้นมันสั้นเกินไปปมยิงโจรในบ้านก็ผิดเนี่ย
1: ค
0: ือท่านย้ำว่าแม้ว่าคุณจะอ้างว่าป้องกันตัว
1: ค
0: ุณก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตามกฎหมายแล้วท่านก็เน้นในการสั่งคุมเข้มปืนห้ามพกปืนแล้วก็ระงับการออกใบอนุญาตซื้อปืนใหม่ไว้ก่
1: อ
0: นเพื่อจะได้จัดระเบียบปืนทั่วประเทศแล้วก็เตือนนักการเมืองว่าอย่าพกปืนเพราะเมื่อวานนี้ท่านมีการประชุมพรรคภูมิใจไทยไงคะท่านบอกว่านอกจากที่จะผิดกฎหมายแล้วเนี่ยมันอาจจะกระทบจริยธรรมแล้วก็อนาคตทางการเมืองได
1: ้
0: คืออันนี้คือเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้บอกถึงความตั้งใจแต่เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาคุยกับนักอาชญาวิทยาดูหน่อยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยการออกกฎหมายคุมเข้มปืนใหม่ที่ตอนนี้ได้ยินกันว่าอาจจะมีการออกทั้งเรื่องของใบอนุญาตปืนในต่างๆนานาที่จะพกพาไม่ได้นะคือถึงแม้ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะการที่มีอาวุธปืนแล้วก็ถ้าจะเก็บเอาไว้ให้เก็บไว้ในสนามแข่งปืน
1: อ
0: ่ะแข่งยิงปืน
1: อ
0: ่ะสนามซ้อมเลยน่ะไม่ควรที่จะเอาออกมาเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างเช่นคุณเพชรกรุณพลก็พูดถึงเรื่องของการเอาปืนเอาไว้ที่สนามคือคุณเพชรกรุณพลเนี่ยบอกว่าการฝากปืนไว้กับสนามยิงปืนมีความผิดทั้งเจ้าของปืนและเจ้าของสนามเจ้าของสนามเนี่ยผิดข้อหามีอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้
1: ม
0: ีและใช้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ปืนถูกกฎหมายนี่แหละว่างั้นเนี่ยนะแต่ไปฝากไว้ที่สนามยิงปืนสนามยิงปืนก็ผิดว่างั้นเนี่ยนะ
0: คือในวงเล็บคุณเพชรบอกว่าปืนผิดมือ มันมีโทษทั้งจำทั้งปรับทีนี้เจ้าของปืนผิดข้อหาอะไรผิดข้อหาผู้สนับสนุนหรือตัวการร่วมในการให้ผู้อื่นครอบครองเป็นครอบครองปืนผิดมือหรืออาจมีความผิดฐานละหลว
1: ม
0: ปล่อยปืนให้อยู่ในความครอบครองของผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโทษก็จะทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน
1: ก็คือคนหนึ่งเป็นคนทำผิดก็คือสนามอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนว่างั้นเนี่ยเพราะในความเห็นของผมเนี่ยผมความเห็นนิดหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายอาวุธปืนบ้านเราเนี่ยไม่จะเป็นที่ทางกฎหมายไม่หรอกครับเสียเวลาเพราะกฎหมายเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วปรากฏว่าปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่ามันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายเมื่อวานคุยกับน้องบอลทีแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะที่เอาไปทำผิดกฎหมายเนี่ยมันทำที่เอาไปทำก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุนะมันทำผิดกฎหมายเท่านั้นเพราะกฎหมายเขาห้ามอยู่แล้วไม่ให้ทำอย่างนี้ไม่ให้พกไปในที่สาธารณะไม่ผิดมุมนึงอะไรแล้วแต่นี่นะกฎหมายมันมีเรื่องไม่ต้องไปเขียนกฎหมายใหม่เสียเวลาปัญหาคือบังคับใช้กฎหมาย
0: ช่วงหน้าเรามาเจาะลึกกับนักอา

0: าชญาวิทยากันค่ะว่าพอไหมออกกฎหมายควบคุ
1: ม
0: เข้มเลยเก
1: ี่
0: ยวก
1: ับ
0: เรื่องของปืนมันจะปิดช่องของการที่จะมีปืนเถื่อนไว้ในครอบครองหรือเปล่าสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้นะคะ
1: ผ
0: ู้ชมผู้ฟังคะช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราเห็นข่าวปืนเกิดขึ้นแทบไม่เว้นวันเลยนะคะต
1: ั้
0: งแต่เด็กสามารถเข้าถึงปืนได้เหตุยิงจากความขัดแย้งไปจนถึงคดีอุกอาจที่แม้กระทั่งคนที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยเขายังสามารถมากลายเป็นผู้ก่อเหตุซะเองได้อะค่ะตอนนี้รัฐบาลกำลังยกเครื่องกฎหมายเรื่องปืนครั้งใหญ่เลยแต่คำถามสำคัญคือตอนนี้เรากำลังแก้ปัญหาถูกจุดแล้วหรือยังวันนี้เราจะไม่คุยกันแค่ว่าควบคุมปืนแค่ไหนแต่เราจะถามให้ลึกกว่านั้นค่ะว่าอาชญากรรมด้วยปืน
1: ม
0: ันเกิดจากตัวปืนหรือมันเกิดจากระบบที่เปิดโอกาสให้คนบางคนกล้าใช้มันและในขณะเดียวกันก็เป็นตัวล็อกที่ทำให้หลายๆคนไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงคนที่ควรที่จะแก้ปัญหานี้ได้จริงๆหรือเปล่า
1: คร
0: ับ วันนี้นะคะเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนันท์ขออภัยค่ะธนันท์ศักดิ์บวรนันทกุลน
1: ัก
0: อาชญาวิทยาและอดีตอาจารย์ด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับ
4: สว
1: ั
4: สดีครับผมครับ
0: อาจารย์ค่ะถ้าเกิดเรามองด้วยสายตาของนักอาชญาวิทยาค่ะวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาที
1: ่
0: ปืนเยอะเกินไปหรือว่าปัญหาอยู่ที่คนที่ไม่ควรมีปืนกลับเข้าไปถึงปืนได้ง่ายเกินไปอะคะอาจารย
1: ์ครับ
4: ครับจริงๆถ้าเราคุยเรื่องปืนเนี่ยเราดูแต่เพียงตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติที่เราเห็นเนี่ยสื่อก็จะนำเสนอฟังดูแล้วก็น่ากลัวว่าประเทศไทยเนี่ยมี10ล้านกระบอกขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผู้นำในเอเชียเป
0: ็
4: นอันดับ13ของโลกอะไรเงี้ยครับนะซ
1: ึ่
4: งจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมาแยกอย่างเงี้ยครับว่าโอเคใน10ล้านกระบอกเนี่ยมันมีปืนในระบบอยู่6ล้านปืนในระบบหมายความว่าปืนที่ซื้อถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนนะครับนะฮะส่วนปืนนอกระบบเนี่ยมันมีเยอะเหมือนกันประมาณ4ล้านกระบอกครับทีนี้คนที่ใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยนะครับจริงๆในปืนเถื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีเก็บสถิติไว้เนี่ยนะครับปืนเถื่อนเนี่ยนะครับมีเกือบ 90,000 รายนะที่ใช้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งในขณะที่ปืนถูกกฎหมายมีประมาณ 20,000 ที่ใช้นะครับนะฮะทีนี้ถามว่าทำไมแต่คนที่ก่อเหตุเนี่ยจึงใช้ปืนเถื่อน
1: คร
4: ับ ทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมายนะครับคือจริงๆปืนเถื่อนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นปืนเถื่อนที่หาง่ายนะครับราคาถูก
1: คร
4: ับ นะครับทำง่าย
1: ง่ายด้วยถูกด้วยว่างั้น
4: ครับแล้วก็ทำลายทิ้งง่ายใช้เสร็จโยนทิ้งเลยครับมาคือยี่ครับแหล่งที่มาของปืนเถื่อนในบ้านเราเนี่ยมันมี4แหล่งหลักๆ
1: ที
4: ่
1: ไหนบ้างครับ
4: ครับแหล่งแรกเนี่ยมันมาจากปืนพวกอาวุธสงครามที่เคยแต่ก่อนมีการก่อเหตุตามชายแดนนะครับแล้วก็จะมีปืนพวก AK-47 หรือว่าเรียกอาก้าครับใช่ครับแล้วก็ถามว่ามันยังมีไม่มีครับก
1: ็
4: มีแอบฝังไว้ตามชายแดนเวลาที
1: ่ฝังดินไว
4: ้ครับหรืออะไรต่างพวกนี้มันก็มีอยู่แต่ว่าความที่มันเป็นปืนจู่โจมปืนที่ผิดกฎหมายร้ายแรงเนี่ยมันก็อาจจะมีเอามาใช้ในนานๆที
1: นะครับ
4: ครับทีนี้ในกลุ่มที่สองเนี่ยมันเป็นปืนเก่าแก่เป็นปืนเรียกว่าไทยประดิษฐ์แล้วกันเนาะครับไทยประดิษฐ์เนี่ยชาวบ้านทำก็ได
1: ้
4: เด็กช่างกลก็เคยทำเอามาใช้ในการก่อเหตุ
1: ลูกซองลูกซองอะไรที่เคยคุยกันในรายการบ้างอ่ะเนี่ยนะ
4: ใช่ครับเป็นลูกซองสั้นลูกซองอะไรซึ่งเราก็ประดิษฐ์ซึ่งอันเนี้ยนะครับมันก็มีเยอะพอสมควรนะครับนะฮะอันที่3เนี่ยเป็นปืนที่มีทะเบียนแหละแต่ว่าบังเอิญว่ามันอาจจะมีการหายมีการขโมย
1: ก็กลายเป็นปืนเถื่อนไป
4: ครับก็ไปลบเลขปืนลบอะไรก็คือใช้หินเจียบ้านเรานี่แหละที่เราเรียกก็ขูดลบทิ้งม
1: ัน
4: ก็เลยกลายเป็นปืนเถื่อนไปนะครับแล้วก็อันที่4เนี่ยมันก็เป็นปืนดัดแปลงหรือบีบกันหรือแบงกันที่เราว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงน
1: ี้กลุ่มนี
4: ้
1: เป็นเถื่อน
4: ครับครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าเวลาที่เราใช้ปืนก่อเหตุเนี่ยถ
1: ้
4: ามันเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยโดยปกติปืนทุกกระบอกที่เอาออกมาขายนะครับหรือมาจำหน่ายไม่ว่าจะผ่านทางร้านค้าหรือสวัสดิการก็ตามเนี่ยเขาจะมีการยิงท ทดสอบและเก็บหัวกระสุนก่อนนะครับคือเอาพูดง่ายว่ามีการ

0: ก็บร่องรอยจากหัวกระสุนว่ายิงจากปืนกระบอกนี้แหละครับก็เก็บไว้ที่ทะเบียนของของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกับทีนี้ถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับเวลาส่งตรวจพิสูจน์เพราะว่ามันต้องไปยืนยันในศาลเนี่ยโอเคมันก็จะยืนยันได้ว่า
1: ปืนกระบอกไหน
0: ยิงจากปืนกระบอกไหนนะครับทีนี้ปืนเถื่อนเนี่ยที่บอกไปนะครับ
1: มัน
0: ค
1: ือ
0: มันตามร่องรอยยาก
1: ใช
0: ่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ตามร่องรอยยากเพราะว่ามันไม่แสดงเจ้าของถูกไหมครับคือนอกจากว่าหนึ่งอ่ะมันถูกมันหาง่ายแล้วคำว่าหาง่ายเนี่ยก็คือสั่งทางอินเทอร์เน็ตสั่ง
1: ก็
0: ม
1: ี
0: ครับแล้วก็ไอ้คนประดิษฐ์ก็ประดิษฐ์ง่ายคือที่บอกง่ายก็คือว่ามันใช้แค่ลำกล้องซึ่งส่วนใหญ่อ่ะมันก็ลงกลึงที่ไหนก็ทำได้นะครับบอกว่าไดมิเตอร์ขนาด9มม
1: สามารถกลึงตามนั้นเป๊ะเลยว่ากันได้นะอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วก็มันมีส่วนสำคัญแค่ตัวชุดลั่นไกนะครับกับตัวลำกล้องนะครับทีนี้ชุดลั่นไกมันก็ไม่มีอะไรก็คือใช้เข็มแทงชนวนก็แทงตรงตูดกระสุนมันก็วิ่งออกไปนะครับเราก็พอรู้กันทีนี้พอหาง่ายนะครับประดิษฐ์ง่ายนะครับพอยิงเสร็จเนี่ยมันก็โยนทิ้งนะครับพอโยนทิ้งเสร็จเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าตามร่องรอยมันบอกไม่ได้ว่าเป็นปืนใคร
2: อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลจะแก้ปัญหาเนี่ยควรที่จะไปโฟกัสกับปืนเถื่อนมากกว่าปืนที่มันอยู่ในกฎหมายเพราะมันกำจัดหรือว่ามันสามารถตามหาได้ยากกว่ามากๆถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้นเหตุเนี่ยเราต้องไปดูว่าไอ้ต้นเหตุมันเกิดจากปืนเถื่อนเพราะว่าม
1: ากกว่า
0: อันนี้ก็บอกตรงว่าโจรมันก็รู้แหละว่าเอาปืนเถื่อนยิงเสร็จมันโยนทิ้ง
1: เลย
0: ครับโยนทิ้งต่อให้มันไปสารภาพว่ามาเอามาเนี่ยถึงเวลาไปพิสูจน์เนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าไปโยงว่ามันเป็นปืนที่คนนี้เอามาได้ยังไงคนที่ใช้ได้ยังไงใช่ไหมครับถ้ามันไม่มีคำสารภาพที่เชื่อมโยงว่าเป็นเจ้าของปืนที่เอามาเนี่ยครับมันก็รอดอ่ะครับ
2: อาจารย์
0: มันก็รอดอ่ะในประเด็นแรกครับ
2: ในความเป็นจริงอ่ะถ้าเกิดตามหลักคือตามหลักจริงๆหรือว่าแม้กระทั่งต่างประเทศเนี่ยวิธีการที่เขาจะมาอุดช่องโหว่ของปืนเถื่อนเนี่ยมันมีวิธีการอะไรบ้างอาจารย์
0: ส่วนใหญ่เขาก็ปราบตรงปืนเถื่อนนี่แหละครับเอาเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าไอ้ปืนเถื่อนเนี่ยนะครับมันเป็นปืนที่ยิงแล้วอย่างที่บอกว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยมันตามตัวเวลาเอามาโยงกันว่าเป็นคนก่อเหตุโดยใช้ปืนกระบอกนี้เนี่ยนะครับมันโยงยากเพราะฉะนั้นเขาก็ปราบตัวนี้ตั้งแต่ต้นแรกเลยนะครับของเราเองเนี่ยจริงๆในรอบ 3-4 ปีเนี่ยเราก็พยายามให้มีการนิรโทษกรร
1: ม
0: ให้เอาปืนเถื่อนมาคืนแต่ผมถามว่าใครจะมาคืนอ่ะใช่ไหมครับเพราะมันเสี่ยงมันเสี่ยงตรงที่ว่าหนึ่งถ้าเกิดเอาไปคืนเสร็จเขาบอกไอ้เนี่ยไปตรวจดูที่คุณไปก่อเหตุกับใคร
1: ไปกันใหญ
0: ่ขับไปกันใหญ่แล้วก็โอ้โหมันยุ่งใช่ไหมครับ
2: แล้วที่อื่นเขาแก้กันยังไงอะคะอาจารย์ประเทศอื่นเขาแก้ไงคะ
0: ครับส่วนใหญ่ก็จะไปเพิ่มโทษในเรื่องของปืนเถื่อนและอาวุธเถื่อนนี่แหละ
2: เพิ่มโทษ
0: ครับซึ่งของเราเองเนี่ยถามว่าอาวุธเถื่อนเนี่ยจริงๆถามว่ามันรุนแรงไม่รุนแรงนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆว่าในระบบศาลเองเนี่ยนะครับที่เราพบก็คือว่าถ้าสมมติว่าใช้ปืนเถื่อนในการก่อเหตุเนี่ยหรือแม้กระทั่งแค่พกพาไปเนี่ยศาลไม่รอลงนะครับไม่มี
1: จำเลยว่า
0: จะ
1: ลง
0: จำเลยครับเราก็พยายามหมายความว่าในระบบกฎหมายธรรมก็ค่อนข้างเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้พอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ว่าถ้ามันจะใช้ก่อเหตุแล้วมันใช้ตรงนี้แล้วมันโยนทิ้งมันหาง่ายราคาถูกอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยก็คือเขาต้องกวดขันในเรื่องของการขายกวดขันในเรื่องที่ขายประดิษฐ์เนี่ยเอาจริงเอาจังก็คือโทษแรงนะครับ
2: ทุกวันนี้มันมีโทษนะอาจารย์แต่มันไม่ได้โดนลงโทษอะค่ะอาจารย
1: ์แล้วมันก็หาง่ายด้วยอาจารย์ว่าไหม
2: เกี่ยวกับเรื่องของโทษเนี่ยอาจารย์มันยังไงกันดีคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็คุยกันนานมากแล้วว่ากฎหมายมันมีนะแต่มันไม่ได้ถูกเอาไปใช้แบบแอคทีฟอาจารย
1: ์เออ
0: ครับจริงๆมันก็ต้องอาจจะต้องใช้กลไกหลายๆอย่างคืองี้ครับไอ้กฎหมายบ้านเราเนี่ยถ้ามองในแง่ของการคุมปืนที่ถูกกฎหมายเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับมันเป็นกฎหมายที่ถือว่าควบคุมได้ค่อนข้างชัดเจน
1: ใช่ไหม
0: ครับของเราเนี่ยหมายถึงว่าโดยถ้าปืนถูกกฎหมายเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนเถื่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจก็คือต้องเฝ้าระวังพอเจอปุ๊บโพสขายที่ไหนต้องไล่จับให้หมดเลยต้อง
1: ใช่อ
0: ย
1: ่
0: างตรงนั้นครับ
1: อันนี้สำคัญอาจารย์เพราะว่าอย่างเรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าแม้แต่ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคุณลองไปเสิร์ชหาอยู่ในอินเทอร์เน็ตสิครับยังจะสามารถหาบีบีการดัดแปลงหรือแม้แต่ที่เป็นปืนเถื่อนไทยประดิษฐ์เลยเนี่ยยังหาได้นะครับอาจารย์เออ
0: ใช่อันนั้นแหละแล้วก็เราก็พบเยอะนะบางทีเนี่ย
1: เ
0: วลาพกปืนสมมติว่ามีการปาดหน้ามีอะไรบางทีเอาปืนมาขู่กันเนี่ยซึ่งจริงๆอาจจะเป็นปืนจริงก็ได้

0: นะใช่ไหมครับแต่พอไปตามจริงๆเสร็จปุ๊บก็เฮ้ยตำรวจจับมาอ้าวกลายเป็นปืนบีบีกันอะไรเงี้ย
1: โทษก็ลดลงไปว่างั้น
0: ครับก็คือส่วนใหญ่บีบีกันเนี่ยอัยการเขาสั่งไม่ฟ้องอะครับครับ
1: เป็นยังไง
0: นอกจากว่าเป็นปืนดัดแปลงเป็นปืนเถื่อนทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้ตรงนี้แหละคือปัจจุบันเนี่ยโครงเนี่ยก็คือใช้บีบีกันเพราะว่
1: า
0: ตัวโครงเนี่ยมันก็มีความแข็งแรงพอสมควรนะครับลักษณะเหมือนปืนจริงเลย
1: ดูข้างนอกไม่รู้แล้วกันอ่ะ
0: ไม่รู้ครับแค่มาทะลวงใส่เขาเรียกอะไรลำกล้องเข้าไปใส่ชุดลั่นไกเข้าไปยิงเห็ดยนต์ทิ้งเลยครับกระบอก 3-4 พันสมมุติอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันเนี้ยต้องปราบตรงนี้แหละครับ
1: ต้องปราบตรงนี้นะ
2: คือปืนเถื่อนเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปืนที่มันมีใบอนุญาตอยู่
1: ทีนี้มาอีกชุดนึง
2: มันก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่เราควรที่จะให้ความสำคัญเหมือนกันซึ่งล่าสุดที่มันเป็นดราม่าอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์คือนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดยิงโจรในบ้านเนี่ยก
1: ็ตอนแรกก็คิด
2: ว่าไม่ผิดนะอันนี้คือเมื่อวานนะที่ท่านบอกว่าท่านพูดสั้นไปเนี่ยมุมของอาจารย์ที่ได้ยินจนถึงวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีท่านบอกแล้วด้วยนะคะว่าท่านพูดสั้นเกินไปแต่ในความเป็นจริงท่านบอกว่าต้องการให้กฎหมายอ่ะเป็นคนตัดสินมากกว่าไม่ใช่ว่าเราจะมาตัดสินกันเองหรืออะไรใดๆอาจารย์คิดว่ายังไงคะสำหรับความคิดของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้อาจารย
0: ์คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจว่าท่านเข้าใจว่าระบบประเทศไทยอ่ะมันก็คงเหมือนระบบประเทศอื่นทั่วโลกนะก็คือว่ามันควรจะมีปืนไว้เฝ้าทรัพย์สินเพราะว่าถ้าเกิดว่าโจรรู
1: ้
0: นะครับว่าบ้านเราไม่มีปืนนั่นแหละแต่เขามีปืนเถื่อนซึ่งเขาหาง่ายเนี่ยคนก่อเหตุมันวางไว้อย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมครับมันรู้บ้านไม่มีปืนก็เสพติดใช
1: ่
0: ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การมีปืนหรือไม่มีปืนแต่อาจจะอยู่ที่หนึ่งก็คือถ้าคนจะมีปืนเนี่ยต้องมีการอบรมมีการปลูกฝังคนทั่วไปส่วนใหญ่เขาก็หมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงๆที่ขอเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาไปซื้อปืนเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้บ้านแล้วก็จะไม่ค่อยก่อเหตุนะก็คือเขาเรียกว่านอนตู้ก็คือ บางคนก็ชอบเพื่อความสวยงามบางคนก็ไว้เฝ้าทรัพย์สินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าไปจำกัดปืนถูกกฎหมายมันก็จะมีปัญหาอีกว่าอ้าวแล้วรัฐบาลเนี่ยปราบโจรได้ดีหรือยังสมมติเราขับรถไปสมมติเราขับถือโจรเข้ามาบ้านเนี่ยเรามีมีดมันมีปืนเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดประเด็นนั้นดิท่านก็เลยอาจจะพูดสั้นๆว่าเอ้ยมันควรจะต้องมีนะแต่ว่ากลไกในควบคุมบริหารจัดการเนี่ยมันควรจะออกมาเป็นยังไงผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะท่านก็เลยพูดแค่สั้น
2: ๆก็ค่ะก็เข้าใจ
0: มุมไหนก็ทัวร์ลง
2: ค่ะคือเขาจริงๆอ่ะเข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีทีเนี้ยมันก็จะมีชุดความคิดนึงเหมือนกันที่พออุ้มพยายามที่จะคิดตามเนาะจารย์ว่าถัดไปอีกแค่ไม่กี่กิโลเมตรบ้านเราไอ้บ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราอย่างมาเลเซียค่ะเขามีความรุนแรงและเด็ดขาดมากเกี่ยวกับเรื่องของการมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองอ
1: ่
2: ะเราจะสามารถที่จะไปให้มันใกล้ความรู้สึกนั้
1: นได้ไหม
2: กับการที่ประชาชนกลัวเหลือเกินกับการแค่มีปืนก็น่ากลัวแล้วโหแล้วเอาจริงนะแบบนี้อาจารย
1: ์ประเทศไทยได้ไหม
0: คืออันนี้ก็เป็นประเด็นที่เคยหยิบยกพูดกันมาพอสมควรนะครับ
1: แ
0: ต่ว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้ในแง่ของวันลุ่มขอโทษที่ใช้คำนี้ก็คือหมายความว่ามาเลเซียมันประเทศเล็กอะนะครับแล้วจริงๆแล้วมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นป่าแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐของเขาเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าพลเมืองเขาก็น้
1: อ
0: ยนะครับจำนวนเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงในการตรวจสอบเนี่ยมันก็ถึงใช่ไหมครับแต่ของบ้านเราเนี่ยต้องมองว่าโอ้โหเหนือจบใต้เนี่ยนะครับหรือตะวันออกตะวันตกเนี่ยมันมีความหลากหลายพื้นที่มันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าณปัจจุบันเนี่ยมันดีไหมในความคิดผมว่าการควบคุมปืนในประเทศไทยเนี่ยมันก็ดีในระดับหนึ่งแล้วนะนะครับในความรู้สึกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าต้องไปแก้ปัญหาที่หนึ่งก็คือเร่งในเรื่องของการปราบปืนเถื่อน
1: หนึ่งเลย
0: นะครับอันที่สองเนี่ยขับปืนในระบบเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาคุณจะขอเนี่ยหมายความว่าจะให้ตรวจสุขภาพจิตเพิ่มเติม
1: ให้มันยากขึ้น
0: จะให้ไปอบรมสอบหรืออะไรก็ว่านไปนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันได้คือบางประเทศถึงขนาดว่าสอบนะครับทุก3ปีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเขาบังคับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็คือปืนทุกกระบอกที่ออกมาเนี่ยมันมีกุญแจล็อกไกปืนอยู่แล้วนะครับเขาก็บังคับนะครับว่าต้องล็อกนะอย่างเงี้ยถ้าถึงมือเด็กถ้าเด็กเอาไปมันก็
1: ยิงไม่ได้
0: เพราะว่าล็อกไกปืนครับอย่างเงี้ยมันก็เป็นกลไกที่ล็อกนะครับเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยมันตรงจุดมากกว่าจะไปคุมกระสุนไปคุมเรื่องอื่นเนี่ยเขาบอกมันเป็นเรื่องยากนะครับแต่คุมที่ตัวปืนเนี่ยไม่ให้มันใช้นะครับได้เนี่ยนะครับมันก็เท่ากับเหล็กกิโลละแสนแต่ทำอะไรไม่ได้สมมุตินะครับมันก็คุยแบบนั้นนะครับครับตรงนี้ก็ผมคิดว่าถ้าแก้ถูกจุดแล้วค่อยๆนะครับให้ความรู้

0: ไปนะครับหรือจะเอากลไกอย่างอื่นมาเสริมนะครับผมว่าก็ทำได้อย่างเช่นหลายประเทศนะครับเขามองอย่างนี้ว่าบางคนบอกเฮ้ยประเทศไทยนักการเมืองมีปืนเยอะสมมตินะครับก็อาจจะเอาแบบต่างประเทศก็ได้ว่าโอเคกระบอกแรกเนี่ยนะก็ไม่ว่ากันแต่กระบอกที่สองเนี่ยเสียภาษีนะต้องมาตรวจทุกปีกระบอกที่สามเสียภาษีเพิ่ม
1: คุ้มด้วยภาษี
0: เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับต้องมาตรวจทุกปีว่าปืนมันอยู่กับคุณจริงไห
1: ม
0: สภาพเป็นยังไงสมมติอย่างเงี้ยตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็ใช้แบบนี้ก็ทำนะครับนะซึ่งมันจะยุ่งยากมากแต่ว่ามันก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวสักพักพอตะปบเข้าระบบเนี่ยนะครับเขาก็คุมได้แล้วจำนวนการซื้อปืนเขาก็ลดลงเพราะว่ามันกลายเป็นภาระเรื่องภาษีใช่ๆครับเหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยเราซื้อที่ดินเราบอกให้ซื้อเก่งกำไรทุกวันนี้มีคนขายที่ดินเพราะเจอภาษีเข้าไป
1: เป็นแบบแนวนั้น
2: อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์แตะไปที่เรื่องของผู้มีอิทธิพลก็เลยนึกถึงคดีของคุณฉลองนะคะตอนนี้ที่มันพูดถึงกันเยอะมากๆเลยเนี่ยมันมีสายสัมพันธ์อยู่บางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของตำรวจกับผู้มีอิทธิพลแล้วมันมีข่าวออกมาว่าตำรวจเข้าไปค้นบ้านคุณฉลองแล้วมันมีรายงานว่าพบเครื่องกระสุนพบข้อมูลว่ามันมีปืนหลายกระบอกเลยตรงเนี้ยอาจารย์เห็นอะไรบ้างในยะของ1คือผู้มีอิทธิพล2ปืนมันมีหลายกระบอกและ3คือในการแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันควรจะจับจุดไหนก่อนดีคะอาจารย์เพราะมันโยงกันหมดเลย
0: ครับคือต้องบอกก่อนว่าคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเนาะก็คือความที่ความเขาก็โตจากการเป็นนักเลงก่อนนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วก็เด็กที่ชอบปืนไม่ว่าคือเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะมีปืนกันทั้งแหละใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วก็บ้านเราก็เปิดโอกาสให้มีแต่ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้มีอิทธิพลจริงๆเนี่ยที่เขามีปืนส่วนใหญ่ก็เก็บที่บ้านนะครับหลายคนที่เรารู้ก็เก็บไว้ส่วนใหญ่คนที่พกไปเนี่ยก็จะเป็นพวกริ้วล้อพวกสมุนอะไรมากกว่า
1: เป็นคนรอบข้างเป็นคนขับรถ
0: ใช่ประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่ผู้มีอิทธิพลเขามีปืนเยอะเนี่ยมันผมว่าไม่ได้มีผลเท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยคนที่ก่อเหตุหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกริ้วล้อพวกอะไรต่างๆทั้งนั้นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นการมีปืนการมีเครื่องกระสุนเนี่ยไว้ที่บ้านจริงแล้วไม่ได้มูฟออกไปไหนเอาไว้ป้องกันพ่อบ้านเนี่ยนะครับผมก็มองว่าโอเคละมันก็เป็นเหตุผลว่าถ้าเกิดใครมาบุกบ้านเขาก็คงมองว่าอย่างน้อยก็มีจำนวนที่จะไปต่อกรกับคู่แข่งหรืออะไรเขาได
1: ้
0: นะครับอันนี้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะถ้าคนอยู่ที่บ้านจริงๆไม่ได้มีการขนออกไปมีการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอย่างนึงก็คือตัวเขาเองสมมตินะครับมันไม่จำเป็นต้องไปขอใบพกมีลูกน้องสมมติโดนจับโดนอะไรก็
1: เ
0: ข
1: ีย
0: นก็ลูกน้องก็รับไปครับตัวนี้ก็คุ้มกันนายอะไรประมาณนั้น
1: คือมีปืนเนี่ยอาจารย์มองว่ามันไม่ได้มีปัญหาเราพวกก็ถูกกฎหมายแต่ปัญหาคือการพกพาหรือเอาปืนออกไปข้างนอกใช่ไหมอาจารย์
0: ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็เห็นรัฐบาลเนี่ยคือปกติแล้วใครจะพกพาอาวุธปืนเนี่ยปกติเราจะต้องมีใบเรียกว่าป.12
1: อ่ะ
0: ต้อง
1: ไปพก
0: ใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันหลายเงื่อนไขเนี่ยมันก็หายไปเช่นสมมติว่าแต่ก่อนเนี่ยถือเงินล้านจะฝากแบงก์ทุกวันเนี่ยโอเคก็อนุญาตให้มีป.12 ใช่ไหมครับแต่ป
1: ั
0: จจุบันมันโอนได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางอะไรมันก
1: ็ตัดเงื่อนไขนี
0: ้มันอาจจะลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นการพกปืนไปข้างนอกเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าโทษมันหนักไหมของเราพกปืนเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีใบอนุญาตถ้าจับฟ้องศาลเนี่ยมันก็ถ้าจำไม่ผิดโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแรงไหมอันนี้ก็แล้วแต่ศาลก็คงไม่ลง5ปีเต็มแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่กรณีไปใช่ไหมครับนะบางคนก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับนะตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐที่กำหนดว่าคุมไม่ให้เอาปืนเข้าออกเนี่ยปัญหาคือว่ามันมีใครเชื่อฟังไหมมีใครเพราะว่าในรถกลางค่ำกลางคืนเนี่ยถ้าเราไปสมมติเรามีปืนติดตัวนะครับเราไปเดินตีหนึ่งตีสองแต่โจรมันมีอ่ะ
1: เ
0: ป็นปืนเถื่อนอ่ะนะครับคนไม่ต้องยอมเสี่ยงยอมแลกมาเฮ้ยถ้าถูกจับสมมตินะครับถ้าไปเจอคน
1: ดีกว่าไปเสียท่าโจรว่างั้นนะ
0: ใช่เคลียร์ตำรวจดีกว่าสมมตินะครับสมมตินะครับสมมติว่าเคลียร์ตำรวจแล้วจ่ายเงินตำรวจหนึ่งแล้วตำรวจไม่ดีนี่สมมุติได้ด้วยยา
1: สมมุติสมมุติ
0: ทุกคน
1: ทำเอาจัด
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ย
1: มันก็เลย
0: กล
1: ายเป็นอย่าง
0: นี้คือเนี่ยแล้วเราขับรถแล้วไปตีหนึ่งตีสองถ้าโจรมามีปืนเรามีมีดเราสู้อะไรไม่ได้อะหรือมีไม้มันก็ทำอะไรเขาไม่ได
1: ้เพราะฉะนั้นมันก็ประมาณยังจุดที่อาจารย์พูดตั้งแต่แรกว่าจริงๆแล้วปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเคลียร์คัดตัดจบปืนเถื่อนทั้งหลายถูกไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับนะก็คืออันนี้โอเคละมันอาจจะไม่หมดไปถูกไหมครับ
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยถ้าคุณไม่ให้ชาวบ้านพกปืนเนี่ยนะครับโอเคละถ้ามันไม่ดึกมากไม่

0: แต่ถ้าสมมติว่าตั้งแต่หลังเที่ยงคืนไปแล้วคุณมีด่านหรือมีอะไรที่จะสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนไหมว่าถ้าผมขับไปแล้วสมมตินะครับผมไม่เจอโจรผมเจอด่านโอเคแล้วผมก็ไว้ใจได้ว่าเฮ้ยผมผ่านที่นี่ประจำแล้วมีด่านผมก็อาจจะไม่พกปืนไปสมมติอย่างเงี้ยแต่นะครับแต่ถ้ามันไม่มีแล้วมันเป็นเส้นทางเปลี่ยวมันไม่มีหลักประกันนะครับใช่ไหมฮะเราจะพกไม้หน้าสามไปหรือมีดไปมันก็ไม่ไหวในความรู้สึกผมชาวบ้านเขาต้องคิดอย่างนั้นว่าเฮ้ยยังไงเอาตัวรอดถ้ามันมีปัญหานะครับค่าชีวิตค่าทรัพย์สินกับค่าที่มันยอมเคลียร์ดีกว่าสมมุติอย่างเงี้ย
1: อัน
0: นี้ถามจากเพื่อนหลายคนนะว่าเอ๊ะนั่งกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่ามันก็พกอ่ะนะครับขอโทษใจคำนี้เขาบอกก็จำเป็นแหละถ้ามีอะไรก็ดีกว่าม
1: ันเหมือน
0: ไม่มีอะไรเลย
1: มันเหมือนกับสังคมเนี่ยมันคุมเชิงกันอยู่สองข้างถูกไหมอาจารย์เพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าคือมั่นใจแน่ว่าผู้ร้ายมันไม่เอาปืนทะเบียนมาหรอกมันก็ปืนเถื่อนมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุมเชิงไว้ทางว่าก็ติดตัวไปเนี่ยตำรวจจับว่าเคลียร์ตำรวจมันเลยกลายเป็นคุมเชิงกันอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้มันก็เขาเรียกว่าอาวุธปืนก็เกิดเมืองทีนี้อาจารย์ก็มาใช้ก่อปัญหาม
0: ันก็ไม่มีหลักประกันเนาะอย่างสมมติเอาง่ายๆนะอย่างง่ายๆผมไปสักผมขับรถตีหนึ่งตีสองผมยอมเอาปืนลูกซองสั้นติดรถไปถ้าไปผมก็บอกอ๋อพอดีผมย้ายจากเฝ้าไล่มาสมมุตินะครับแต่มันก็เป็นหลักประกันว่าระหว่างผมขับรถมาถ้าผมเจอโจรอย่างน้อยมันก็ได้ดวลกันหน่อยความรู้สึกมันจะเกิดอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับมันดีกว่าว่าอ้าวถ้าเกิดผมไม่มีปืนแล้วมันมีหลักประกันอะไรอ่ะถ้าเกิดคนเราจำเป็นอ่ะโอเคแหละเราไม่อยากจะไปกันข้ามมาคืนอยู่แล้วแต่นะครั้งหนึ่งถ้ามันมีเกิดจำเป็นหรือขับไปแล้วมันจำเป็นว่ามันกลางคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันมีหลักประกันอะไรให้ผมไหมผมไปแวะปั๊มใครขับรถตามผมมาป้นผมก็เสร็จเลยสมมติอย่างเงี้ยอย่างน้อยผมมีปืนลูกซองสั้นถ้ามาจับผมก็บอกว่าโอเคนะผมเอาไปเฝ้าไล่แล้วผมก็บริติดมาอะไรก็ว่าอะไรสมมตินะครับยอมอย่างเงี้ย
1: อันนี้
0: ก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่ว่าถ้ารัฐจัดระบบดีๆเคลียร
1: ์
0: นะครับนะฮะผมคิดว่ามันก็น่าจะป้องกันได้ในระดับหนึ่งแหละครับ
1: มันต้องถึงขนาดสร้างกฎหมายใหม่เลยไหมอาจารย
0: ์ผมว่าไม่นะครับเพราะว่าคืออย่างนี้มันเคยมีงานวิจัยหลายชิ้นที่เราเคยไปเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยกฎหมายของไทยเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปี2490เนี่ยนะครับมันโหดานมากแล้วแต่ว่า
1: เจ็ดปี
0: ครับแต่ว่ากลไกต่างๆแล้วเขาก็ออกกฎหมายลูกกฎหมายรองเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยโอเคยังใช้ได้ในระดับหนึ่งยังดีอยู
1: ่
0: นะครับยังดีครับยังควบคุมเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณอยากจะเพิ่มกลไกอะไรเข้าไปไห
1: ม
0: ว่าโอเคถ้าคนจะมีมีปืนมีอะไรต่างแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าไอ้คนที่ไปขอมีปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันก่อเหตุมันก็มีนะแต่ว่ามันน้
1: อ
0: ยนะครับมันน้อยมันก็เป็นเหตุจำเป็นที่เขาก่อเหตุแต่ทีนี้ไอ้ที่ไปก่อเหตุแล้วมันเป็นปืนเถื่อนผมว่าอันนั้นเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เพราะนั้นก็คือเมื่อเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยเราก็เอาแก้ให้ตรงจุดคือลุยที่ปัญหาก่อนใช่ไหมครับส่วนกลไกอย่างอื่นก็ค่อยๆปรับไปว่าโอเคล่ะเอาทุกคนมานั่งคุยกันว่าเราจะทำแบบไหนที่มันจะเหมาะสมที่สุดนะครับนะอันนี้ผมว่าโอเค
2: ได้ค่ะอาจารย์คะด้วยเวลาอันจำกัดด้วย1นาทีสุดท้าย
1: อ
2: าจารย์คิดว่าสิ่งที่ต้องคุมให้ได้ก่อนมันคืออะไรกันแน่ระหว่างปืนกับอำนาจที่มันอยู่เหนือกฎหมายค่ะอาจารย
0: ์จริงๆอำนาจคืองี้ครับคำว่าอำนาจเหนือกฎหมายเนี่ยบางทีอ่ะมันก็พูดยากนะบ้านเรามันเรียกว่าอะไรนะผู้มีอิทธิพลนะผู้ที่อะไรอ่ะบางทีเนี่ยนะครับผมเคยไปเจอต่างจังหวัดเนี่ยบางทีชาวบ้านเนี่ยเขาก็พึ่งพาเขาก็ไว้ใจเช่นบางคนเนี่ยไปทวงหนี้ทวงไม่ได้อย่างเงี้ยพอเขาไปบอกผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลบอกอ้าวไปยืมเงินเขาก็ต้องคืนดิคืนเขาไปซะ
2: งานเดิม
0: มันก็ไปคืนอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าไอ้ความเชื่อมั่นศรัทธาในคนในพื้นที่ที่มีต่อคนที่มีอิทธิพลเนี่ยแล้วยิ่งคนไหนที่มีอิทธิพลอาจจะไม่ได้เขาไม่ได้ทำผิดนอกกฎหมายนะเขาก็อยู่เขาเงียบๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะถูกเกรงใจถูกอย่างเงี้ยนะครับมีเยอะนะในต่างจังหวัด
1: พูดแล้วมีน้ำหนักกว่าตำรวจอีกว่างั้นเลยนะ
0: หนักกว่าครับหนักกว่าหน
1: ักกว่า
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าบางทีเขาไปช่วยเคลียร์ให้หรือไปช่วยชาวบ้านในระดับ
2: ที
0: ่ช่วยเคลียร์มันก็มองว่าเป็นบุญคุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาสมมตินะครับผมเจอหลายคนเขาก็ไม่ได้เบ่งอะไรแต่ไม่ได้หมายความไปพ้นสุดสัปดาห์นะแต่เพียงแต่ว่า พฤติกรร
1: ม
0: เป็นค่านิยมซึ่งมันอาจจะต้องค่อยๆปรับแก้ไปนะครับตรงนี้ครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้เวลาจำกัดค่ะอาจารย์ขาไว้โอกาสหน้าขอรบกวนอาจารย์ใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ึ้นก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้นะคะ
1: ค
0: ช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนังเหาคุยเกี่ยวกับเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะ
1: ครับ
0: คุณคุ้นกับชื่อโครงการนี้ไหม
1: อือ
0: ตอนนี้รัฐบาลกำลังเตรียมโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อช่วยคนไทยออกไปเที่ยวในประเทศเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: หลักการง่ายๆคือเราออกเงินบางส่วนแล้วรัฐช่วยจ่ายให้อีกบางส่วนโดยเฉพาะค่าโรงแรมที่พักทีนี้ตอนนี้มันมีเรื่องที่ข้อกรอบเอาไว้เบื้องต้นที่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME นะคะให้ข้อมูลผู้ชมไว้คร่าวๆก่อนแบบนี้ก่อนเลยว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาเคาะไว้ว่าเดี๋ยวรัฐจะช่วยค่าที่พักแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าจะใช้สูตร50 50หรือว่า60 40แล้วรอบนี้จะเที่ยวจังหวัดไหนก็ได้ใช้สิทธิ์ได้แบบเดียวกันเลยเพราะว่าจุดต่างจากโครงการก่อนๆเนี่ยคือมันจะมีเมืองหลักเมืองรอง
1: ใช่ตอนนั้นพูดประจำ
0: ค่ะแล้วเขาก็ตั้งเป้าว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มใช้ในช่วงเดือนตุลาคม69รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอครม.ไฟเขียวก่
1: อ
0: นแต่เกี่ยวกับประเด็นนี
1: ้ครับ
0: เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME ท่านจะว่าอย่างไรไปคุยกับคุณยุทธชัยสุนทรรัตนเวทตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะครับ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ครับผม
0: มองว่าเป็นเรื่องดีนิมิตใหม่อันดีเกี่ยวกับเรื่องของ
1: การ
0: กระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไหมคะ
3: คือสำหรับประชาชนกับผู้ประกอบการที่ชอบเที่ยวแล้วก็ให้บริการนำเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นนิมิตใหม่อะไรหรอกฮะเพราะว่ามันก็มีการใช้วิธีการนี้มาหลายปีแล้วนะครับเวลาต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการใช้จ่ายภายในประเทศ
1: อ่
3: ะแนวทางที่หนึ่งก็คือแนวทางของการกระตุ้นร้านค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะฮะแนวทางที่สองก็ธุรกิจบริการนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับแล้วมันก็มีทั้งเรื่องทั้งด้านดีและก็ด้านเสียนะครับด้านดีก็คือผู้ประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยขนาดกลางและขนาดใหญ่เนี่ยคือผู้ประกอบการปลายทางด้านโรงแรมเนี่ยก็ได้ประโยชน์ทันทีนะครับนโยบายชุดแรกเนี่ยมันจะออกชุดนี้มาก่อนทุกทีเลยนะชุดแรกก็คืออุ้มขนาดกลางขนาดใหญ่
1: กลางขนาดใหญ่ก่อนว่างั้นนะ
3: ฮะเอาคนที่มีฐานะดีก่อนนะฮะเพราะว่าก็มีกัดตาการจ้างงานเยอะหน่
1: อ
3: ยนะก็เลยช่องช่วยโรงแรมหน่อยก็คือเป็นการส่งเสริมให้มีการจองโรงแรมโดยตรงนะครับแล้วก็มีการใช้จ่ายไปยังร้านค้าบ้างบางทีก็ไปอยู่ในพื้นที่แล้วก็สแกนหรือว่าบางครั้งมันก็จะติ้งมีคูปองอาหารมาให้วันรุ่งขึ้นก็ไปกินอาหารตามร้านที่เข้าร่วมโครงการ
0: คุณยุทธชัยค่ะผมขออนุญาตแวะกลับเข้าไปที่ผู้ประกอบการก่อนนิดนึงพอเมื่อสักครู่นี้พอเราพูดไปแล้วอ่ะมันมีอะไรที่มันจะรับประกันได้ไหมคะเที่ยวนี้คุณยุทธชัยว่ามันจะไปถึงรายเล็กได้อ่ะพอถึงเวลาปุ๊บแล้วมันก็ไปที่ใหญ่กับกลางซะมากกว่าแล้วรายเล็กเนี่ยเขาจะได้อะไรที
1: ่
0: เป
1: ็น
0: มา
1: ตรฐ
0: านเดียวกันนะคะ
3: คือมันก็ต้องยอมรับนะฮะว่าการให้เป็นผู้ให้บริการในเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยมันเป็นภาคสมัครใจอ่ะ
0: คือ
3: คุณก็ต้องเต็มใจจะเข้าร่วมโครงการของรัฐก่อนนะครับคือถ้าคุณคิดมากว่าจะมีการตรวจสอบภาษีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อย่าไปร่วมเลยนะฮะถ้ากลัวว่าเดี๋ยวมันสแกนแล้วมันก็จะจับได้ว่ามีรายรับรายจ่ายบางคนคิดมากอ่ะบางผู้ประกอบการคิดมากเมื่อก่อนนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่าการคิดมากยังมีหรือเปล่านะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณก็ต้องมีซึ่งการใช้ระบบการเบิกจ่ายเงินเขาเรียกว่า API Gateway Payment นะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในโครงการยุคที่แล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วหรือว่าถัดไปอีก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็มักจะหยิบยืมเรื่องของแอปพลิเคชันต่างประเทศนะครับเพราะว่าเขามีการเชื่อมโยงระบบ Payment Gateway กับผู้ประกอบการโรงแรมอยู่แล้วอ่ะนะฮะพอเขาจองในแอปพลิเคชันก็มีการเรียกเก็บเงินมีการอะไรกันต่างๆกับโรงแรมได้สะดวกอยู่แล้วนะฮะทีนี้ภาครัฐเองเนี่ยในเมื่อไม่เคยคิดตั้งแต่ต้องตั้งต้นเมื่อสมัยลุงตู่เนี่ยนะฮะก็ไม่เคยคิดว่าจะมีการใช้วิธีการนี้ยั่งยืนต่อเนื่องคิดมุกไหนไม่ออกก็เอามุกนี้แหละนะฮะก็เลยไม่ได้ลงทุนการใช้ payment gateway กับแอปพลิเคชันคนไทยอย่างจริงจัง
0: แต่คราวนี้ดูเหมือนว่าเขาจะใช้ผ่านเป๋าตังค์นี่ค่ะ
1: ก็จะไปรวมอยู่ใน
0: เป๋าตังค์ที่ได้ยินมา
3: เปลี่ยนเป็นการใช้ผ่านเป๋าตังค์เนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องมั่นใจในเรื่องระบบ payment gateway แล้วก็ระบบพิสูจน์การทุจริตได้แล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีความกังวลในเรื่องของการทุจริตนะว่าผู้ประกอบการร่วมมือกับลูกค้าเนาะในการที่หัวกันอ่ะไม่ได้มาในพื้นที
1: ่
3: นะครับแต่ก็เอามือถือ
1: มาตั้งรัฐบาล

0: ว่างั้น
1: มันก็มีการฟ้องร้องกันอยู่นะฮะสม
2: ั
1: ยเมื่อ6-7ปีก่อนเนี่ยตอนเรื่องยังไม่ได้ข้อยุติเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงมีวิธีการที่ดีขึ้นอ่ะเพราะมันผ่านไปตั้ง6-7ปีแล้วใช้ตังค์สแกนที่โรงแรมแล้วก็จ่ายเงินโรงแรมก็รับเงินไปก็คงมีวิธีป้องกันนะครับแต่ว่าวิธีการนี้ในสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเองเราไม่เห็นด้วยเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กเราเกิดความ

0: เราดักแค่คอมมิชชั่นนิดหน่อยก็พอแล้วนะแล้วเราก็ทำหน้าที่ให้กับโรงแรมต่างๆแล้วก็รวบยอดเป็นโครงการเดียวไปเลยแต่ว่าผมก็คิดว่าผู้ประกอบการก็ไม่มีเสียงดังพอที่จะมีเหตุผลที่ดีให้กับภาครัฐเขาเข้าใจอ่ะนะฮะเพราะโครงการนี้มันใช้แล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือออกมาสักพันกว่าล้านก็หมดนะครับ
1: แ
2: ต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้มันยังไม่ได้ประกาศใช้ออกมาหรือว่ายังไม่ได้เคาะออกมาในครม.เนี่ยคุณยุทธชัยอยากจะส่งเสียงให้กับภาครัฐยังไงบ้างคะ
0: จริงๆอ่ะผมบอกแล้วว่าไอ้การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพันกว่าล้านเนี่ยทุกครั้งอ่ะเปลี่ยนวิธีการใหม่ได้เลยก็คือบอกแล้วว่าให้ใช้เป็นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแทนนะครับแล้วก็ขอยั่งยืนไปเลยทุกปีเพราะจริงๆรัฐก็เสียหายก็ระดับแค่พันกว่าล้าน
1: กว่าล้าน
0: นะครับฮะไม่ได้เยอะหรอกสำหรับมนุษย์เงินเดือน 6-7 ล้านคนอ่ะนะฮะที่เขาจะไปเที่ยวสักปีละ 20,000 บาทแล้วเอามาลดหย่อนภาษีของเขาสักประมาณ 3-4,000 บาทอ่ะนะฮะมันก็น่าจะได้ประโยชน์ที่เป็นมาตรฐานทางด้านการเงินน่ะระเบียบการเงินที่ดีกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบประชานิยมแบบนี้นะคร
2: ับ คุณยุทธชัยครั้งที่แล้วจำได้ว่ามันมีช่องโหว่จำได้ใช่ไหมคะที่มันมีการขึ้นราคาก่
1: อ
2: นแล้วพอจะเข้าโครงการแล้วมันค่อยลดอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันได้รับการแก้ไขในท้ายที่สุดไหมคะตอนนี้อุ้มจำไม่ได
0: ้มันคงแก้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเรามีเทคนิควิธีการที่ฉลาดแกมโกงอ่ะไม่น่ามีหนังสือเรื่องสีถนนใจเนาะมันมีเรื่องนี้ปั๊บขึ้นมา
1: แล้ว
0: ม
1: ัน
0: ฉลาดแกมโกงตามสีถนนใจเลยนะฮะมันก็จะมีการขึ้นราคาเป็นพีคไปหมดเลยอ่ะ
1: ขึ้นแล้วค่อยลดเพราะงั้นเนี่ยนะสุดท้ายเท่าเดิม
0: แล้วก็เขาก็จะรู้ข้อมูลของเขาแหละแต่ละโรงแรมนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าโรงแรมที่ได้มาตรฐานบางโรงแรมเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาอยู
1: ่
0: นะครับซึ่งก็อาจจะอย่างนี้ฮะบางเรื่องก็เป็นเรื่องความเข้าใจผิดก็มีนะฮะคุณยุติภพ
1: ครับอย่างเช่น
0: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการลูกค้าเราเนี่ยไปดูไปแอปพลิเคชันบางอย่างนะฮะแล้วก็ไปดูหน้าแรกอย่างที่ผมเคยเรียนเมื่อสักสองสามปีที่แล้วเวลาสัมภาษณ
1: ์
0: พอไปดูหน้าแรกปั๊บเห็นว่าเขาราคา980บาทจำไหมฮะแต่พอเรามาอยู่ที่โรงแรมเองทำไมโรงแรมคิดเรา1,200อันนี้ประการที่หนึ่งมันไม่ได้เป็นบรรทัดสุดท้ายในแอปพลิเคชันหน้าแรกของเขาอ่ะนะฮะพอบรรทัดแรกมันบรรทัดมันหน้าแรกพอคลิกลิงก์เข้าไปมันกลายเป็น1,100กว่าบาทเกือบ1,200เหมือนกันนะฮะเพราะมันก็มีรวมภาษีมีรวมค่าบริการนะครับและในบางกรณีแอปพลิเคชันเองอ่ะเขาสมัครใจที่จะจ่ายเงินเพื่อจะซับซิไดซ
1: ์
0: นะครับเพื่อดึงดูดความช่วงชิงมาร์เก็ตแชร์ให้คนมามีเขาเรียกว่าความจงรักภักดีกับเว็บเขาอ่ะ
1: เป็นเทคนิคเขา
0: ค
1: ื
0: ออันนี้เป็นเรื่องจริงฮะเพราะผมถามเจ้าของแล้วที่เป็นเพื่อนอ่ะเขาบอกผมเองก็ยังงงๆเลยว่าทำไมได้ราคานี้ผมไม่เคยให้ราคานี้กับใครนะฮะเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเขาสนับสนุนเงินช่วยของเขาเองแล้วอีกอย่างนึงเป็นไปตามสิทธิ์ของแต่ละคนน่ะบางคนมีพอยต์ในแอปพลิเคชันก็ได้แต้มลดอะไรใช่มั้ยฮะคุณ
1: ช
0: ื่อพบเคยเห็นใช่มั้ยเคยเ
1: ห็นเลย
0: คูปองมีโค้ดลดราคาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โรงแรมก็ไม่เกี่ยวนะเค้าไม่รู้เรื่องเลย
1: อยู่ที่แอปเลยกันเนี่ยนะ
0: อยู่ที่แอปอย่างเดียวเลยอันนี้ก็มีนะฮะแต่ว่าอย่างบางโรงแรมน่ะเขาก็ฉวยโอกาสก็มีบ้างก็ทำไงได้คุณจุติภพมันจนมานานอ่ะใช่ไหมฮะบางพื้นที่ก็ไม่มีลูกค้ามันก
1: ็เอาซะหน่อยว่า
0: จะส่งก็เอาซะหน่อยนะนิดนึงขึ้นไปสักร้อยสองร้อยนะฮะคุณจุติภพบางครั้งโรงแรมมันอ้างได้หลายอย่างคือหมายความว่าผมให้ตรงนี้แพงหน่อยแต่ว่าเป็นวิวที่เห็นแม่น้ำนะ
1: อ
0: ีกด้านหนึ่งก็เป็นวิวที่มีตึกมาบังอ่ะ
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นก็ตรงที่ตึกมาบังมันก็ต้องถูกหน่อย
1: ใช่
0: ไหมคุณชุติภพไปจองมาได้โดยวิวเห็นแม่น้ำก็แพงหน่อยพันธุ์ทั้งว่าภายในห้องเนี่ยตารางเมตรจำนวนเตียงเท่ากันหมด
1: เท่ากัน
0: จำนวน
1: แต่วิวไม่เหมือนกัน
0: แต่วิวไม่เหมือนกันเขาก็ง่ายมันม
1: ี
0: ก็อย่าไปโทษเขาอย่างเดียวเลยฮะก็ถือว่าดีมีดีกว่าไม่
1: ม
0: ีนะครับถือว่าดีมีดีกว่าไม่มีแต่ผมว่าอยากให้ไม่อยากให้มีอย่างนี้อย่างเดียวตลอดไปอยากให้เปลี่ยนรูปแบบได้แล้วนะครับก็เป็นรูปแบบยั่งยืนถาวรไปเลยว่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยเขาเที่ยวเขาก็เอามาลดหย่อนภาษีได้เลยนะครับ
1: อย่าเอามุมแบบช็อตคัดสั้นๆแก้ปัญหาสั้นๆไปปีต่อปีไม่เอานะเอาแบบว่ามันเป็นยั่งยืนดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็ต้องมานั่งฟังเสียงบ่นว่าอันนู้นไอ้นี่ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ก
1: ็
0: แหมมันก็นานาจิตตังนะครับคุณยุทธิพงศ
2: ์ทีนี้พอมันเป็นชื่อไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะคุณยุทธชัยถ้าจะเป็นพลัสจริงๆในปีพ.ศ.เนี่ย2569เน
1: ี่
2: ยคุณยุทธชัยคิดว่ามันควรที่จะปรับอะไรเพื่อให้มันเกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวจริง
1: ๆ
0: อันนี้ก็คือพลัสของรัฐเนี่ยก็คือบวกใช่ไหมฮะ
1: ท
0: ับอ่ะนะฮะ

0: ขาต้องคิดว่าท็อปอัพไลน์เขาอาจจะบอกว่าใน 10,000 บาทเนี่ยผมให้คุณ
1: อ
0: ะ 6,000 เนาะสมมติว่าเป็น 60% ใช่ไห
1: ม
0: ครับแต่เอาแต่ยุคนี้รัฐบาลอาจจะไม่ได้ให้ถึงขนาดนั้นนะฮะเอาแต่ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคือเราคิดว่าสมมติว่าให้ 60,000 บาทเนี่ยนะฮะให้มา 6,000 เราก็ได้จ่าย 4,000 ใช่ไหมฮะไอ้พลัสเนี่ยหมายความว่าในมุกเก่าในอดีตหมายถึงว่าคุณยืนอยู่ในพื้นที่อะนะเที่ยงคืนที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีคูปองเข้ามาในแอปของคุณอะนะว่าพรุ่งนี้เช้าอะคุณไปกินอาหารที่จะร้านเจ๊สมศรีเขานะก็จะมีให้คุณกินได้300บาทใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ันเนี้ยก็คือว่าเป็นการกระจายรายได้ไปยังร้านค้าร้านอาหารเขาใช่ไหมฮะหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวก็มีนะในยุคนึงก็จะมีคูปองส่วนลดแหล่งท่องเที่ยวถ้าในจังหวัดนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่านั้นสมัยนั้นผมก็เป็นคนขอเองแหละว่าให้เอา
1: จอ
0: ที่พาก็ได้คูปองส่วนลดด้วยนะฮะทีนี้พอมายุคนี้พลัสของเราเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการที่เขามีบทบาทในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของรัฐเนี่ยให้ข้อมูลกับรัฐเนี่ยคุณจะรวบรวมผู้ประกอบการมาครบถ้วนแค่ไหนล่ะในการที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าพลัสใช่ไหมฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยสมัยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมเป็นคนบอกว่าพลัสเนี่ยมันก็มีเอาท์ดอร์ทีมพาร์คเนาะเพราะว่าเขาก็มีอยากต้องได้ด้วยอ่ะผลสรุปต่างๆอะไรต่างๆเขาก็มีลูกจ้างเนาะที่ลำบากจากโรคโควิดมั่งก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้คูปองส่วนลดเขาก็ได้นะครับเขาเข้าไปเขาใช้จ่ายในเรื่องการกินการซื้อของที่ระลึกมันก็เป็นวงล้อการเงินหมุนไปอีกหลายรอบเหมือนกันนะฮะนอกจากมีคูปองอาหารแล้วนะเราก็มีผลสนุกครั้งที่แล้วนะฮะแต่พลัสคราวนี้จะเป็นเรื่องอะไรอันนี้เราต้องอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการจะชี้ให้เห็นว่าจ่ายที่เขาแล้วหมุนได้หลายรอบใช่ไหมฮะหมุนได้หลายรอบอย่างเช่นสายการบินเขาอาจจะบอกว่ามาพลัสที่ผมสิ500บาทเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: นะฮะผมก็จะลงราคา
1: แข่งกัน
0: ขายกันอยู่อ่ะ200หรือ800น่ะนะฮะผมก็จะส่งคนไปพื้นที่ปลายทางได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายติดใจจ่ายได้หลายครั้งหลายรอบในครอบครัวก็อาจจะมีแอปตัวนี้ได้หลายครั้งอ่ะนะฮะก็ทำให้ผมเป็นคนนำส่งได้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่สายการบินมาให้ข้อมูลเนี่ยว่าเขาจะทำยังไงนะฮ
2: ะ
0: ก็มีอะไรอีกนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเรื่องของรถเช่านะว่าถ้ามาเช่ารถแล้วก็เอาพลัสมาใช้เนี่ยวันนึง300แล้วก็เป็นส่วนลดก็เดี๋ยวนี้รถเช่าก็ถูกกระจายอยู่แล้วนะถ้าเช่ารถก็700วันนึง600วันนึงเราก็เห็นอยู่แล้ว
1: แข่งกันมาดู
0: ถ้ามาได้พลัสอีก300ก็เหลือ400วันนึงโอ้โหก
1: ็
0: ผมก็ถือว่าชาวรถผมก็พวงมาลัยก็พาหมุนไปทุกร้านอาหารในเมืองนั้นเลยอ่ะนะฮะก็ต้องให้เหตุผลว่าจะเอายังไง
1: ตอนยุครัฐบาลลุงตู่เนี่ยคุณชัยให้ความเห็นกับลุงตู่นะดูรัฐบาลลุงหนูเนี่ยให้เขาเห็นเขามั่งยังเนี่ยยิ่งเขาแยกกันระหว่างท่องเที่ยวกับกีฬาออกจากกันด้วยเนี่ยมันยังไงได้ให้ความเห็นฝ่ายรัฐบ้างไหม
0: คือรัฐบาลท่านอนุทินเนี่ยผมไม่ได้มีบทบาทนะฮะมีบทบาทแค่ส่งข้อมูลต่อไปให้นายกสมาคมหลักๆนะฮะเพราะสมาคมผมเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมนะครับไม่ได้เข้าร่ว
1: ม
0: แล้วก็เนื่องจากว่าส่วนในเรื่องกระทรวงจะไปรวมไปควบกับใครอะไรยังไงเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร
1: ่
0: เพราะยังไงก็มองว่ามันก็อีหลอกเดิมนะฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรอก
1: แยกแล้วไม่ได้ดีขึ้นเหรอ
0: ไม่ยังมองไม่ออกหรอฮะเพราะว่าคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ในส่วนของราชการเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกสะดวกขึ้น
1: เน
0: าะและที่สำคัญพวกผมเนี่ยอาจจะรู้สึกสะดวกขึ้นเพราะว่าเวลาไปประชุมที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันกว้างที่จอดรถมันกว้างนะครับส่วนมาผมมาประชุมที่ราชดำเนินเนี่ยมันแคบที่จอดรถติดสนามมวยราชดำเนินนะ
1: ไปประชุมกันนั่นเจ้าไปประชุมสนามมวยนะตอนนั้นน่ะเน
2: า
1: ะ
2: ปัญหาอยู่ที่จอดรถแล้วหนึ่ง
0: ไม่สะดวกแล้วฮะผมมองว่าก็ดีอย่างเดียวที่เห็นชัดตอนนี้คือจอดรถสะดวกเวลาประชุม
2: อันนั้นจะไม่ใช่ประเด็นที่ชาวบ้านอยากได้ยินนะคะคุณยุทธชัยค่ะคุณรบกวนถามเพิ่มอีกนิดนึงว่าพอถ้าเกิดประกาศมาตรการออกมาว่าเมืองหลักเมืองรองใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
1: อ
2: ะตรงเนี้ยมันมีความแตกต่างจากคราวที่แล้วซึ่งในมุมของผู้ประกอบการท่องเที่ยว SME เขาคิดเห็นยังไงคะมันมันดีเนาะที่มันเมืองหลักเมืองรองเหมือนกันหรือว่าในความเป็นจริงมันควรที่จะแบ่งให้มันไม่เหมือนกัน
0: อันนี้แหละครับเป็นประเด็นสำคัญล่ะเพราะว่ายังไงเมืองรองก็ต้องเสียเปรียบเนา
1: ะ
0: แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น
1: อ
0: ะวอยซ์ของเมืองรองไม่ว่าจะเป็นประธานสภาท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆนะรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆจังหวัดต่างๆที่อยู่ในเมืองรองๆอะนะ
1: ครับ
0: อาจจะอยู่พัทลุงอาจจะอยู่จังหวัดเล็กๆนะก็ต้องบอกว่าไอ้พลัสเนี่ยมาใช้ที่ผมได้ไหมถ้าเป็นเมืองรองเนี่ยไอ้พลัสเนี่ยจะเป็นพลัสแบบทวีคูณได้ไห
1: ม
0: ถ้ามาเที่ยวเมืองรองไหนๆก็ตัวแม่หลักแล้วเนี่ยให้เท่ากันหกสิบสี่สิบหรือจะ50-40เท่ากัน
1: แต่ตัวรองนี่แหละนะ
0: ไอ้ตัวพลัสเนี่ยแหละถ้ามานอนที่พัทลุงมานอนที่บึงกาฬนะฮะอำนาจเจริญคุณพลัสทวี

0: คูณได้ไหม
1: โอ้โหน่าสนใจอืม
0: ถ้าได้ผมว่าเขาก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจเท่าไหร่
2: ใช่ไหม
0: ครับ
2: เพราะว่าในความเป็นจริงถ้าเลือกก็อยากไปเมืองหลักมากกว่านะถ้าเกิดมันทุกอย่างมัน
1: เท่ากันถ้าทุกอย่างเท่ากันคนก็ไปเมืองหลักเพราะสะดวกสบายกว่าดูดี
0: นั่นก็อยากจะไปภูเก็ตจะไปเชียงใหม่นะไหมฮะจะไปจังหวัดใหญ่ๆอ่ะนะฮะ
1: แต่ถ้าพลัสเมืองหลักโอ้ดี
0: ครับถ้าพลัสเนี่ยจะเขียนเงินมาให้สัก 300-400 ล้านนะครับก็ให้พลัสมันทวีคูณนิดนึงนะยังแก้ลำได้เพราะว่าพูดไปแล้วว่าเท่ากันนะฮะเราก็แก้ลำที่พลัสนี่แหละพอทำได้ถ้าหากว่าท่านที่อยู่เมืองรองอ่ะเอาเหตุผลมาบอกหน่อย
1: ไอ้ตัวทับปิ้งเนี่ยนะสำคัญนะว่ากันนะ
2: คุณยุทธชัยค่ะทีนี้ข้อมูลของรัฐบาลเนี่ยท่านบอกเอาไว้เมื่อวันที่10ที่ผ่านมาว่าต้องการให้โครงการเนี่ยมันทันกรีนซีซันซึ่งมันคือช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรเป็นช่วงฤดูฝนเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหลักแต่คราวนี้พอไปดูในไทม์ไลน์เขาบอกว่าอาจจะใช้จริงช่วงตุลาคม
1: เลยแล้ว
2: มันไกลไปไหมคะในมุมของคุณยุทธชัย
0: อันนี้ก็เปลี่ยนคำพูดใหม่ไปเลยดีกว่าไหมฮะว่าเป็นไฮซีซันเลย
1: ไม่ต้องไปกองไปกรีนหรือว่ากัน
0: แล้วมันบอกว่ากรีนเลยเพราะจริงจริง15วันมันก็จะหมดกรีนแล้ว
1: ใช่
0: ตุลาคมมันหมดกรีนแล้ว
1: มันไม่ทันแล้ว
2: ส่งท้ายกรีน
0: มาพูดแบบนี้เลยว่ามันเป็นกรีนซีซันถ้ากรีนซีซันต้องให้เดือนนี้เลยครับวันแรกจะออกเที่ยวแล้ว
1: ที
0: น
1: ี้
0: มันไม่ทันแล้วก็บอกว่าเป็นไฮซีซันไหนๆก็ไหนๆแล้วจะไม่แบบมาจะมิดกระเมียนเลยว่าอยากจะช่วยช่วงกรีนมันกรีนที่ไหนล่ะครับ
1: มันกรีนที่ไหนไม่ทันแล้ว
0: มันจะไฮซีซันแล้ว
1: ใช่
2: ค่ะเอ๊ะปัญหาตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอมันเป็นนโยบายเดิมที่เราเองก็ยังไม่หลุดจากปัญหาเก่าๆที่เราเคยใช้เกี่ยวกับมาตรการคล้ายๆกันอย่างเงี้ยทิ้งท้ายนิดหนึ่งได้ไหมคะยุทธชัยขาวว่าในความเป็นจริงแล้วปัญหาของการแก
1: ้
2: ที่รัฐบาลควรที่จะดำเนินการไปเนี่ยมันคืออะไร
0: คือจริงๆอะตอนนี้เราบอกตั้งหลายครั้งแล้วว่าท่องเที่ยวอะมันต้องเลี้ยงมันต้องอันดับหนึ่งเลยคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใช่ไหมฮะ
1: เบอร์หนึ่ง
0: เพราะว่าผมก็เคยคุยเนาะแล้วไม่คือคุณยุทธิพงศ์ก็เคยถามผม
1: แ
0: ล้วเรื่องไฟไหม้ที่ผับอ่ะผมก็บอกแล้วว่ามันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นมาตรฐานสากลเลยต้องมาก่
1: อ
0: นใช
1: ่
0: ไหมฮะ
1: ใช่
0: ลงจากสนามบินเขาต้องรู้สึกไม่ระแวงกับแท
1: ็
0: กซี่ที่นั่งไปสาธารณะต้องได้มาตรฐาน
1: ใช่
0: โรงแรมก็ต้องมีทางหนีไฟมีอะไรบอกให้เรียบร้อยไปกินเหล้าไปอะไรต่างๆก็ต้องมีมาตรฐานใช่ไหมฮะอาหารการกินก็ต้องได้มาตรฐานสุขภาพอนามัยสาธารณสุขต้องดีใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่โอเคทีนี้สาธารณสุขเราก็มีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานค่อนข้างจะทั่วไปเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยระเบียบปฏิบัติต่างๆเนี่ยได้ถูกเอามาใช้เนี่ยสำหรับด้านอื่นๆเนี่ยมันมีระเบียบอยู่แต่ถูกปฏิบัติหรือเปล่าล่ะ
1: ม
0: ันตามมาด้วยคอร์รัปชันอีก
1: ระเบียบมีแต่ไม่มีการปฏิบัติตรงนั้นเนอะ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เรื่องมันก็กลายเป็นอ้าวมันประเทศไทยก็ไม่ติดปลักติดกับดักเรื่องคอร์รัปชันอีกอะมันก็มีปัญหาอีกอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิธีการในหลักปฏิบัติและมายด์เซตต่างๆเนี่ยของคนในประเทศเราอ่ะต้องมีการลื้อกันขนาดใหญ่แล้วนะครับแล้วดูสิพอเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมา 2-3 5-6 วันก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นลูกระนาดไปหมดอ่ะโดยจิตวิทยาใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นโดมิโนตาม
0: กันไปตรงนู้นกูตรงนี้มันก็เป็นข่าวไปทั่วโลกอ่ะพอเป็นข่าวไปอ่ะมันก็เสียหายเรื่องความน่าเชื่อถือในสถาบันการท่องเที่ยวในประเทศไทย
1: อ
0: ันนี้แหละมันจะเป็นปัญหาละ
2: ค่ะ
0: โอ้เพราะฉะนั้นก็รัฐบาลเองต้องไปคิดดูว่าจะทำยังไงล่ะครับในการที่จะสร้างวัฒนธรรมในความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สังคมการท่องเที่ยวเนี่ยให้ได้มาตรฐานสากล
1: เป็นต้องเป็นวัฒนธรรม
0: สิงคโปร์ทำไมเราต้องฝืนสบายใจ
1: ใช
0: ่นะฮะไม่มีความกังวลอะไรเลยในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั่งรถเมย์สิงคโปร์ใส่สร้อยทองสัก10 บาทก็ยังไม่เครียดแต่ว่ามาเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นเสื้อยืดคอกลมใส่สักบาทยังรู้สึกเสียวๆสันหลัง
2: ได้ค่ะคุณยุทธชัยค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณคุณยุทธชัยมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านครับสว
1: ั
0: สดีครับท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ครับผม
2: วันนี้หมดเวลาแล้วนะสิหมดเวลาแชร์แล้วลาไปก่อนนะคะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: 100.5 คืบหน้า

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีคำมกดีก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับพร้อมด้วยรายการลำนำสยามร่วมสมัยวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับถ้าเป็นวันเสาร์ที่ก็เป็นลำนำสยามซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมล้วนๆแต่ทั้งสองรายการนั้นดำเนินรายการ2ชั่วโมงเต็มเท่าๆกันเลยนะครับให้สาระและความรู้เกี่ยวกับศิลปะของชาติไทยเราในเรื่องของเพลงไทยสากลในยุคเก่าๆแล้วก็เพลงไทยเดิมในคืนวันนี้เรากลับมาสู่เพลงสังคีตสัมพันธ์กันเองครับเพลงชุดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังคีตประยุกต์ในแนวของครูสมานกาญจนปรินทร์หรือครูสง่าอารัมภีหรือเพลงสังคีตสัมพันธ์ในแนวของกรมสัมพันธ์ในแนวของวงสุนทราภรณ์เนี่ยเป็นเพลงที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆสำหรับรายการเราจริงๆแล้วถือว่าจะเป็นแบบแผนเป็นต้นแบบของรายการเราและทำให้รายการลำนำสยามร่วมสมัยเนี่ยเกิดขึ้นมาจากแนวคิดของผู้บริหารนะครับซึ่งท่านอยากจะให้เยาวชนของชาติอยากจะให้ผู้ฟังที่เป็นนักฟังเพลงเนี่ยที่ไม่ค่อยรู้จักเพลงไทยไม่ค่อยได้ซึมซับไม่ค่อยได้รักในเพลงไทยเดิมนั้นหันกลับมารักบทเพลงไทยเดิมหรือศิลปะของชาติไทยเรามันมีทีที่ชักจูงเข้ามานี่ถ้าบอกว่าท่านมาฟังเพลงไทยเดิมกันบางท่านก็บอกว่าง่วงเหงาหอนอนฟังแล้วหลับแต่พอฟังเพลงไทยเดิมซึ่งนำไปปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลในแนวสังคีตสัมพันธ์หรือในแนวสังคีตประยุกต์นี่จะเกิดความคึกคักเกิดความไพเราะขึ้นมาทันทีบอกโอ้เพลงนี้ก็เพราะเพลงนั้นก็เพราะนะครับเดี๋ยวนี้หันกลับมารักเพลงไทยเดิมกันเยอะมากผมขอบอกว่าเยอะมากนะแต่ในเวลาหลายปีที่เราผ่านมาที่เราจัดรายการนี้มีแฟนเพลงบางท่านเป็นผู้อาวุโสในทางราชการด้วยนะครับท่านโทรศัพท์มาชมมาพูดคุยแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านรู้จักเพลงไทยเดิมเยอะมากเลยแล้วก็รู้เพลงไทยเดิม2ชั้นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีความไพเราะทั้งนั้นเลยซึ่งเมื่อไม่ได้มาทราบจากการเป็นเพลงไทยสากล นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับแนวเพลงของสังคีตสัมพันธ์กันต่ออีกนะครับซึ่งเป็นบทเพลงซึ่งมีความไพเราะเป็นเพลงซึ่งนำมาทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็เป็นการบรรเลงร่วมกันนะครับในการจัดทำเพลงสังคีตสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับในตอนต้นที่จะเริ่มบรรเลงร่วมกันถึงสังเกตนะครับถ้าไม่ใช่ผู้รู้ที่มีความเก่งในเรื่องของดนตรีไทยเดิมและดนตรีสากลคู่กันไปแล้วเนี่ยจะจัดทำได้ยากทำไมวงดนตรีตาสากลหรือวงบิ๊กแบนด์วงทั่วไปถึงไม่ค่อยบรรเลงเพลงในแนวนี้ซึ่งบรรเลงกันยากสาเหตุเพราะว่าโดยเสียงแล้วเนี่ยดนตรีไทยเดิมเราเนี่ยมีอยู่แค่7เสียงส่วนสากลก็มีถึง12เสียงมีครึ่งเสียงมีแฟดมีชาร์ปมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีการเทียบเสียงเกิดขึ้นในเวลาที่จะทําบันทึกเสียงพร้อมกันเนี่ยสมมุติว่าในสังคีตสัมพันธ์กรมสัมพันธ์เนี่ยนําดุริยางค์สากลกับดุริยางค์ไทยมาบรรเลงร่วมกันเนี่ยโอ้ไม่ใช่อยู่ๆเอ้ามาถึงเวลาแล้วมาบรรเลงร่วมกันไม่ได้ตีกันตายคือเสียงไม่เท่ากันนะครับเสียงบรรเลงกันคนละเสียงเลยทีนี้ก็เลยเกิดการปรับเสียงขึ้นมาซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อวันหลายวันก่อนนี่ว่าครูพุ่มบาปโยว่าซึ่งตอนนั้นท่านดูแลในเรื่องของดุริยางค์ไทยอยู่ดูแลด้านแผนกดนตรีไทยเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหาตัวจับยากครูพุ่มนี่นึกถึงครูพุ่มเนี่ยต้องนึกถึงเพลงไทยยอยยวนที่ท่านประพันธ์ไว้นี่นิยมกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับครูพุ่มเนี่ยท่านเก่งมากท่านก็จะมีการเทียบเสียงเกิดขึ้นโอ้โหกว่าจะเทียบเสียงเสร็จไปทีละเครื่องมือนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับอย่างเช่นครูพุ่มจะเทียบเสียงระนาดเนี่ยท่านก็ไปเอาไอ้พื้นที่มีความเก่าไม่ค่อยจะนำไปบรรเลงแล้วมาแล้วให้ครูเอื้อเนี่ยเคาะเปียโนเสียงโดจากนั้นจึงค่อยเอาตะกั่วที่ผสมแล้วเนี่ยมาลนไฟติดลงข้างล่างของลูกระนาดแล้วก็เคาะเบาๆนี่ครูพุ่มนี่มาก่อนนี้แล้วในวงดนตรีไทยก็ถือว่าครูพุ่มเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านการฟังเสียงมากทำให้เทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยได้ตรงแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยนครูพุ่มจะใช้ความพิถีพิถันมากในการเทียบเครื่องดนตรีทุกชิ้นเพราะกว่าจะได้เสียงของลูกระนาดแค่เสียงโดเนี่ยบางครั้งเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้เสียงหนึ่งเพื่อให้เท่าเสียงเท่ากับเสียงสากลมากที่สุดผมและครูพุ่มเคยเล่าให้ฟังว่าระนาดพื้น

แรกที่เทียบไม่เท่าเสียงของสากลนี่ใช้เวลาเกือบอาทิตย์หนึ่งเดียวถึงจะเสร็จตอนแรกๆเสียงจะฟังแปลงหูนะครับแต่พอเล่นพร้อมกับเปียโนแล้วก็ฟังเข้ากันมากทีเดียวทีนี้เพลงผสมในแนวสันทีสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นเพลงซึ่งงานนำทำนองมาจากเพลงไทยคือนำทำนองมาเลยว่าจะเป็น2ชั้น3ชั้นชั้นเดียวกันแล้วแต่ส่วนใหญ่จะนิยมอัตรา2ชั้นกับชั้นเดียวมากกว่าเพราะมันกระชับกระเฉงที่จะเข้ากับจังหวะสากลภาษากลนี่ไม่ว่าจะเป็นจังหวะชาลุมบ้าโครชาแทงโก้นี่เป็นจังหวะที่ค่อนข้างกระชับนะครับเพราะนั้นการที่จะนำทำนองเพลงไทยเดิมมาใช้ก็ต้องเลือกสรรเพลงไทยที่มีความไพเราะแล้วก็เหมาะสำหรับการบรรเลงเพลงผสมเพลงผสมหรือเพลงสันทีสัมพันธ์บางเพลงนำทำนองมาจากเพลงไทยทั้งหมดบางเพลงก็นำมาเพลงบางส่วนบางเพลงนี่นำทำนองเพลงไทยมาดัดแปลงเป็นเพลงผสมนะครับเรียกว่าหลายลักษณะนะครับแต่ลักษณะทำนองของเพลงไทยเนี่ยจะแบ่งเป็น4ลักษณะคือ1เพลงดำเนินกลอนทางพื้นหรือเพลงมาคับทางคือทางกลอแล้วก็เพลงประเภทลูกล้อลูกขัดแล้วก็เพลงประเภททยอยส่วนมากถ้าเพลงประเภทลูกล้อลูกขัดหรือเพลงประเภททยอยเนี่ยมักจะนำมาใช้เป็นเพลงคู่เพราะว่าจะมีลูกล้อลูกขัดคือเครื่องนำเครื่องตามเนี่ยเขาจะมาแก้มาบรามาพันเนี่ยเครื่องนำก็จะเป็นเสียงหญิงเครื่องตามเป็นเสียงชายล้อไล่กันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนมักจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นทางกลอนเนี่ยมักจะใช้เป็นเพลงหวานๆมากกว่านี่คือเรื่องราวสั้นๆของการจัดทำเพลงสันทีสัมพันธ์นะครับและในวันนี้ก็เป็นบทเพลงสันทีสัมพันธ์ซึ่งแสนไพเราะจับคู่กันมาหลายคู่เลยทีเดียวขอเริ่มต้นให้ฟังบทเพลงไทยเดิมของแท้สักเพลงหนึ่งก่อนนะครับเพลงนี้เป็นเพลงเก่าแก่แล้วก็ขับร้องนำโดยนักร้องอาวุโสเป็นนักร้องต้นแบบของกรมศิลปากรเลยทีเดียวในกลุ่มนักร้องต้นแบบของกรมศิลปากรมีพี่น้องสองสาวอยู่คู่หนึ่งคือครูท้วมประสิทธิคุณกับครูทับหรือครูอุษาสุขันธมาลัยนะครับครูท้วมประสิทธิคุณก็จะเป็นศิลปินแห่งชาติคือเป็นนักร้องต้นแบบเลยลีลาของท่านนี่สองพี่น้องเสียงต่างกันครูท้วมเนี่ยท่านจะเสียงสง่ากังวานเสียงดังนะครับจะคล้ายกลุ่มเสียงแบบครูประชิตคำประเสริฐครูคุณหญิงไพฑูรย์กิตติวรรณอยู่แนวเดียวกันส่วนครูทัพในเสียงท่านจะออกแนวสูงกว่าวันนี้ครูทัพหรือครูอุษาสุขันธมาลัยจะมาเสนอในเพลงแขกปัตตานีครับบทเพลงแขกปัตตานีสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งว่าห่วงอะไรถ้าบอกว่าเพลงห่วงอะไรแล้วนั่นคือปัตตานีนะครับท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงได้นำมาแต่งขยายและแต่งตัดครบเป็นเพลงเถานะครับแต่วันนี้เราให้ฟังในอัตราจังหวะ2ชั้นโดยวงปี่พาดไม่นวมของกรมศิลปากรควบคุมวงโดยครูประสิทธิ์ถาวรนะครับครูอุษาสุขันธมาลัยหรือครูทัพเป็นผู้ขับร้องครับก็เชิญรับฟังแขกปัตตานีครับ

บทเพลงแขกปัตตานีก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้นวมของกรมศิลปากรในยุคที่ครูประสิทธิ์ถาวรควบคุมวงอยู่ชุดนี้บันทึกเสียงไว้ไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วนะครับครูอุษาสุคันธมาลัยหรือครูทัพเป็นผู้ขับร้องนะครับท่านเป็นครูซึ่งเป็นนักร้องต้นแบบท่านหนึ่งของกรมศิลปากรเดียวนะครับท่านเป็นน้องสาวของครูท้วมประสิทธิกุลศิลปินแห่งชาติก็เป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองทีเดียวลูกศิษย์ในกรมศิลป์ก็รักท่านมากนะครับครูท้วมนี่ผมรู้จักกับท่านมาตั้งแต่เด็กๆบ้านผมเมื่อก่อนนี่ผมเติบโตขึ้นมาก็อยู่ที่สำนักงานบริพัตรหรือวังบริพัตรของเสด็จในกรมกรมบำเหน็จนครสวรรค์ศักดิ์พินิจนะครับทีนี้ข้างคลองก็บ้านก็ในวังก็อยู่ข้างคลองติดกับคลองคลองหลอดนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกบางคนก็เรียกคลองวัดมหันต์ก็มีวัดมหันต์อยู่ฝั่งตรงข้ามครูทัพท่านอยู่ซอยวัดมหันต์ซึ่งต้องเดินเลาะข้างคลองทีนี้เมื่อก่อนเย็นๆนี่เมื่อก่อนไม่มีรั้วนะครับต้นไม้เยอะตอนนั้นผมเด็กๆผมก็ชอบต้นไม้ผมก็รดน้ำต้นไม้อะไรผมไปตามเรื่องครูทัพท่านเดินฝั่งนู้นมาท่านจะตะโกนทักผมทุกครั้งที่ท่านผ่านมานะครับน่ารักมากจริงๆขนาดตอนนั้นท่านอาวุโสมากขนาดอายุ70-80แล้วนะครับท่านยังไม่เคยลืมเด็กน้อยๆซึ่งท่านเคยเห็นมาตั้งแต่เล็กๆเพราะครูทัพนี่ก็เข้ามาร่วมขับร้องร่วมซ้อมวงดนตรีไทยกับที่บ้านอยู่บ่อยๆนะครับน่ารักมากทีเดียวบทเพลงแขกปัตตานีซึ่งครูทัพขับร้องไว้นี่ก็เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะนะครับเป็นเพลงที่มีความลีลาซึ่งโหยหาห่วงหาอาวรนั้นชื่อของเพลงแขกปัตตานีนั้นก็มีชื่อเรียกชื่อหนึ่งว่าเพลงห่วงอะไรนะครับในเพลงไทยเดิมถ้าบอกว่าเพลงห่วงอะไรรู้กันว่าเพลงแขกปัตตานีแต่นี้ห่วงอะไรนี่มีเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์เกิดขึ้นมาเหมือนกันครับโดยฝีมือของครูแ

กับครูเอื้อครูแก้วแต่งเนื้อร้องขึ้นมาเพลงหนึ่งให้ครูเอื้อบรรจุทำนองในชุดสันที่สัมพันธ์เนี่ยครูเอื้อสุนทรสนานท่านก็นำทำนองเพลงแขกปัตตานีสองชั้นหรือว่าห่วงอะไรเนี่ยมาบรรจุใส่แล้วก็นำชื่อเพลงห่วงอะไรนี่แหละครับมาใช้เป็นชื่อเพลงให้คุณบุษยารังสีเป็นผู้ขับร้องเป็นเพลงแนวค่อนข้างจะออกแนวเศร้าๆนะครับห่วงอะไรเป็นความห่วงหาอาวรเพราะนั้นเสียงคุณบุษยารังสีเป็นโทนเสียงซึ่งออกแนวเศร้าจริงๆนักร้องในวงสุนทรภรณ์เนี่ยในเสียงร้องร้องเพลงเศร้าเนี่ยไม่มีใครร้องเศร้าแต่คุณบุษยานะครับในโทนเสียงท่านออกแนวที่กังวานหวานแกมเศร้าอยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อฟังคุณบุษยารังสีขับร้องเพลงห่วงอะไรในทำนองเพลงแขกปัตตานีสองชั้นแล้วก็อยากให้ฟังเพลงเศร้าๆอีกสักเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงเศร้าที่แสนหวานนั่นคือเพลงมัสซีร้องไห้เพลงมัสซีร้องไห้นี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูจะอุ่มปัจจพันธ์แต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานในยุคสมัยนั้นนี่เพลงธรณีกันแสงนี่ดังมากดังในภาพยนตร์ดังในละครเมื่อก่อนนี้ละครทุกเรื่องจะบรรจุเพลงธรณีกันแสงเวลาที่เศร้าๆนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้ใช้ดนตรีไทยประกอบเพราะนั้นเพลงนี้จึงเป็นเพลงที่รู้จักกันดีในเพลงที่เวลาอารมณ์โศกเศร้าเสียใจครูเอื้อก็นำทำนองเพลงธรณีกันแสง2ชั้นมาบรรจุใส่ในเพลงมัสซีร้องไห้นะครับส่วนเนื้อร้องนั้นคงจะนำเข้าโครงมาจากกันมัสซีของชุดพระเวสสันดรชาดกนะครับเป็นตอนที่มัสซีค่ำครวญหวนหานะครับพระเวสสันดรบริจาคหมดบริจาคสิ่งของทรัพย์สินเครื่องใช้ไม่พอบริจาคลูกน้อยทั้งสองอีกคือกันหาชาลีนะครับก็มัสซีจึงต้องร่ำร้องด้วยเพลงธรณีกันแสงคุณบุษยารังสีก็เป็นผู้ขับร้องเช่นเดียวกันครับขอเชิญรับฟังบทเพลงสังคีตสัมพันธ์ในแนวเพลงที่โศกเศร้าเสียใจนะครับเพลงแรกห่วงอะไรจากทำนองเพลงแขกปัตตานีสองชั้นเพลงที่สองมัสซีร้องไห้จากเพลงธรณีกันแสงสองชั้นทั้งสองเพลงนั้นขับร้องโดยคุณบุษยารังสีครับก็เชิญรับฟังครับ

บทเพลงห่วงอะไรจากทำนองเพลงแขกปัตตานีสองชั้นและมัสซีร้องไห้จากทำนองเพลงธรณีกระแสในอัตราจังหวะสองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับในแนวของสังคีสัมพันธ์เป็นเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็บรรเลงในแนวของสังคีสัมพันธ์คือนำวงดนตรีสากลกับวงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์มาบรรเลงร่วมกันนะครับโดยมีครูเอื้อเป็นผู้ดูแลในการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็คุณบุษยารังสีเป็นผู้ขับร้องทั้งสองเพลงทั้งสองเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเศร้านะครับวงหาอาวรณ์แล้วก็โศกเศร้าทีเดียวถือว่าเป็นการไว้อะไรให้กับคุณบุษยารังสีตอนที่คุณบุษยารังสีจากเราไปในวันนั้นแฟนเพลงโทรศัพท์กันมาระงมคิดถึงเธอมากแฟนเพลงรักเธอมากนะครับเสียงของเธอนั้นมีเสน่ห์มีความหวานหูไม่รู้หายและเป็นเสียงซึ่งหาฟังยากครับคุณบุษยารังสีจะหาเสียงแบบนี้ยากนะครับโทนเสียงแบบนี้เสียงกลางวานจะว่าเสียงขึ้นนาสิกแต่เป็นการขึ้นนาสิกที่มีกังวานแปลกมีเสน่ห์แล้วก็พูดถึงเรื่องของบทเพลงไทยเดิมกับบทเพลงไทยสากลซึ่งมีความเดินทางกันคู่กันมานะครับก็เปรียบเสมือนกับรายการของเราซึ่งเดินทางคู่กันมาทั้งลำน้ำสยามและลำน้ำสยามร่วมสมัยเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังกันทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับลำน้ำสยามร่วมสมัยนะครับส่วนลำน้ำสยามนั้นซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมล้วนๆนั้นก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาเดียวกัน2ยามนึกตี2เป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มพอพูดถึงรายการตรงนี้แล้วก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังถามกันมาเยอะเลยบอกว่าผมมักจะพูดบ่อยๆถึงเรื่องของ

สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับนั่นคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมนะครับซึ่งผมก็ได้ทันปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงนั้นประมาณ 5-6 ปีผมก็มีโอกาสได้เป็นคล้ายๆพิธีกรนี่ครับแต่เป็นผู้ประกาศของสถานีช่วงนั้นนี่ประมาณปี2500ไปปลายทศวรรษก่อน2510จนถึง2510กว่าๆเนี่ยช่วงนั้นยังเป็นขาวดำอยู่นะครับแพร่พราบด้วยระบบ525เส้นขาวดำช่วงที่ผมไปอยู่ได้สัก2ปีนะก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็น625เส้นเป็นระบบสีนะครับตื่นเต้นกันมากโอ้ยกว่าสีจะมาครบตอนนั้นท่านผู้ฟังนึกออกช่วงประมาณปี2510ถึง2510กว่าๆเนี่ยทุกคืนจะได้ยินเสียงผู้ชายเสียงแปลกๆส่วนใหญ่จะเป็นเสียงผมเกือบทุกคืนเกือบนะครับเดือนหนึ่งมี30วันจะเป็นเสียงผมที่เกือบ20วันที่คอยประกาศรายการต่างๆขั้นระหว่างภาพยนตร์ขั้นระหว่างละครเรื่องต่างๆต่อไปเป็นการแสดงเรื่องอะไรพวกนี้มีการแสดงหรือว่ามีเสนออะไรบ้างนะเสียงผมที่เป็นส่วนใหญ่ท่านฟังนึกออกคงจะคุ้นหูทีนี้ท่านฟังบอกว่าผมเนี่ยพูดบ่อยๆว่าสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยในขณะเดียวกันรายการที่เราดำเนินอยู่นี้ก็เป็นรายการวิทยุทำไมไม่พูดถึงสถานีวิทยุแห่งแรกของประเทศไทยท่านผู้ฟังก็อยากทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการพูดถึงอยู่บ่อยๆเวลาที่อธิบายถึงเรื่องของเพลงไทยเดิมว่าเพลงนั้นเพลงนี้มีการแสดงที่นั่นที่นี่ที่สถานีวิทยุพีเจสารแดงวิทยุกรมประชาสัมพันธ์วิทยุทท.อะไรอย่างเงี้ยแล้วสถานีวิทยุแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนก็เลยต้องหาประวัติมาเล่าเรื่องให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับการที่กำเนิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของประเทศไทยนี่นะครับก็อยู่ประมาณต้นรัชกาลที่7นะครับ2470เศษๆนะครับคือตอนนั้นเนี่ยกรมไปรษณีย์โทรเลขถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องเครือข่ายของเสียงของการสื่อสารทั้งหมดกรมไปรษณีย์โทรเลขก็คิดที่จะก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นมาเพื่อให้เทียมทันกับนานาประเทศเขาในที่เจริญแล้วนะครับทีนี้ในช่วงนั้นก็หาที่ตั้งนะครับเพราะอยู่ๆจะมานึกตั้งเอาง่ายๆไม่ได้สมัยนั้นนี่ต้องขออนุญาตเพราะเป็นหน่วยงานราชการกรมไปรษณีย์โทรเลขก็เลยขอเช่าพื้นที่จากโฮเทลพญาไทเพื่อจัดตั้งเป็นสถานีส่งกระจายเสียงนะครับคราวนี้ก็เลยเกิดเรื่องยาวขึ้นอีกว่าแล้วโฮเทลพญาไทยอยู่ที่ไหนก็เลยมีช่วงแปลกของประวัติศาสตร์ไทยอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ 6-7 ปีนะครับซึ่งประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งจะไม่ค่อยมีใครได้ทราบนะครับเรารู้จักว่าพระราชวังพญาไทก็อยู่ตรงพญาไทซึ่งเดี๋ยวนี้กลายมาเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎรู้จักอะไรใช่ไหมครับโรงพยาบาลพระมงกุฎก่อนในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นแหละครับตอนนี้พระราชวังพญาไทนี่เป็นพระราชวังของรัชกาลที่6ตั้งแต่ท่านขยายทดลองสร้างเมืองเป็นสมจิตขึ้นมานั่นแหละครับก็มีพระราชวังพญาไทร่วมอยู่ด้วยทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในปลายสมัยรัชกาลที่6เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีงานใหญ่ขึ้นในประเทศไทยจะมีการจัดมหกรรมเขาเรียกอะไรแสดงสินค้านานาชาติครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็จะมีพระราชาอาคันตุกะเสด็จมาประเทศไทยในสมัยนั้นหลายประเทศทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นทีนี้ตอนนั้นไทยเราเนี่ยยังไม่มีโฮเทลทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นเขาบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงทรงให้ใช้พระราชวังพญาไทเป็นสถานที่เป็นโฮเทลพญาไทเปิดเป็นโฮเทลชั่วคราวนะครับเขาถือว่าเป็นสถานที่ที่งดงามและเหมาะสมที่จะต้อนรับชาวต่างประเทศเห็นไหมครับโฮเทลพญาไทกำเนิดเกิดขึ้นมาในเมืองไทยแล้วก็อยู่ได้ประมาณ6-7ปีนะครับหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ปิดตัวลงแล้วก็นำไปใช้เป็นที่ทำการของกองเสนารักษ์หรือฐานหมอนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเดี๋ยวนี้แหละครับทีนี้กรมไปรษณีย์โทรเลขเนี่ยนะครับต้องการที่จะจัดตั้งวิทยุกระจายเสียงขึ้นมาก็เลยขอเช่าพื้นที่ของโฮเทลพญาไทหรือพระราชวังพญาไทเนี่ยโดยขอเช่าพื้นที่ห้องชุดสวีทเดลุกB1 หรือ Royal Suite ในห้องพระบรรทมชั้นที่3นะครับที่พระที่นั่งไวกูลเทพยสถานแล้วก็ปรับปรุงเป็นห้องส่งกระจายเสียงนะครับว่าจ้างห้างเคียสันกรุงเทพมาตกแต่งตามแบบแผนของกรมไปรษณีย์โทรเลขที่ออกแบบมาทั้งหมดมี5ห้องมีห้องส่งเสียงใหญ่ห้องส่งเสียงเล็กห้องผู้บอกบทห้องควบคุมเสียงแล้วก็ห้องรับแขกรวม5ห้องท่านผู้ฟังก็งงห้องส่งเสียงใหญ่เป็นยังไงคือไม่ใช่ว่าห้องส่งเสียงใหญ่หรือห้องส่งเสียงดังแล้วห้องส่งเสียงเล็กเป็นห้องส่งเสียงเบานะครับความจริงห้องส่งใหญ่ห้องส่งเล็กนั่นเองนะครับห้องส่งใหญ่คือใช้เวลาใช้และแสดงละครแสดงดนตรีห้องส่งเล็กก็ได้อ่านข่าวอะไรอย่างนี้แหละครับสมัยนั้นเสียค่าเช่าเดือนละ50บาททุนฝั่งบอกโอ้โห50บาททำไมน้อยนักเงิน50บาทเงินบาทเดียวสมัยรัชกาลที่6นี่โอ้โหเป็นเงินใหญ่มากเลยนะครับ

แล้วก็เลยก็ติดตั้งเครื่องส่งวิทยุในพื้นที่ว่างฝั่งตรงข้ามโฮเทลโดยจัดซื้อเครื่องส่งของบริษัทฟิลิปเรดิโอนะครับมีกำลังกระจายเสียงออกอากาศเนี่ย 2.5 กิโลวัตต์ส่งได้ทั้งคลื่นสั้นและคลื่นยาวซึ่งว่ารวมค่าติดตั้งแล้วราคา 100,000 บาทโอ้โหเป็นมหาศาลทีเดียวเงินแสนสมัยนั้นสมัยผมเล็กๆนะปีพ.ศ. 2490กว่านี่รางวัลที่1ลอตเตอรี่รางวัลที่1นี่ 300,000 แล้วก็มา 500,000 นี่ถือว่ามโหฬารแล้วนะครับนี่โอ้สมัยก่อน 100,000 นี่ถือว่ายิ่งใหญ่ค่าเครื่องจักรนะครับค่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วนี่ครับก็เลยเป็นการกำเนิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตามที่ท่านฟังอยากทราบผมก็แจ้งให้ทราบแล้วนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับประมาณปีพ.ศ. 2473นู่นนะครับคือขออนุญาตเนี่ยจากงานรัชกาลที่6ตั้งแต่ปลายสมัยแล้วกว่าจะติดตั้งเสร็จกว่าจะเปิดเนี่ยเป็นปีไม่ใช่เดือน2เดือนเปิดได้ครับตอนนั้นเรายังมาเป็นช่างใหม่ๆกันตรงนั้นแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นที่วังพญาไทนะครับเรียกว่าวิทยุกระจายเสียงพญาไทเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2473ในปัจจุบันนี้เราก็เลยถือเอาวันที่25 กุมภาพันธ์นี่แหละเป็นวันวิทยุกระจายเสียงของไทยเพราะฉะนั้นนะท่านพิธีกรท่านดีเจทั้งหลายที่ส่งเสียงเจ้าอยู่ทางคลื่นต่างๆของสถานีวิทยุนะครับก็รับทราบไว้ด้วยว่า25 กุมภาพันธ์เป็นวันวิทยุกระจายเสียงของไทยนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงของพญาไทก็ยุติการใช้ห้องส่งกระจายเสียงเมื่อปีพ.ศ. 2495นะครับพร้อมกับยุติกิจการของโฮเทลพญาไทเลยนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังอาจจะยาวสักเล็กน้อยแต่ก็เป็นเรื่องที่ท่านฟังอยากฟังมากแล้วก็ถือว่าเป็นความรู้เป็นเรื่องราวของลำน้ำสยามเรื่องราวของประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของไทยเราแล้วก็มีความสำคัญพอสมควรเราฟังวิทยุดูโทรทัศน์กันมาก็ไม่ต่ำกว่า 6-70 ปีแล้วก็น่าจะทราบกันบ้างว่าครั้งแรกนั้นกำเนิดขึ้นที่ไหนนะครับคราวนี้เราก็มาย้อนหลังฟังเพลงครับเพลงดังในอดีตเพลงในแนวสันที่สัมพันธ์เพลงซึ่งเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลเป็นการอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทยสมบัติของชาติไทยให้เดินคู่กันไปโดยการนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งและบรรจุใส่ในเพลงไทยสากลแล้วก็ให้วงดนตรีสากลกับวงดนตรีไทยนั้นบรรเลงร่วมกันไปเลยทีเดียว2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงน้ำตาลใกล้มดและเขมรเขาเขียวน้ำตาลใกล้มดนั้นเป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องของครูสุรัตน์ภุกเวศนะครับแล้วก็ครูเวศสุนทรจามรเป็นผู้แต่งทำนองโดยครูเวศท่านนำทำนองเพลงเขมรเขาเขียวในตราจังหวะ2ชั้นของเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานให้คุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้ขับร้องครับและไหนๆก็ฟังน้ำตาลใกล้มดจากทำนองเพลงเขมรเขาเขียวแล้วผมก็อยากให้ฟังเพลงเขมรเขาเขียวไปด้วยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบทเพลงเขมรเขาเขียวก็อยู่ในกลุ่มเพลงเขมรซึ่งมีชื่อเสียงด้วยนะครับเขมรเขาเขียวนี่เป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่าสำเนียงเขมรนะครับเป็นเพลงที่น่าฟังเป็นอยู่ในกลุ่มเพลงเขมรเขาเขียวเขมรพระปฐุมเขมรเป่าใบไม้ซึ่งถูกนำมาใช้ทั้ง3เพลงขอเชิญรับฟังครับน้ำตาลใกล้มดจากทำนองเพลงเขมรเขาเขียวโดยคุณวินัยจุลบุษปะและเขมรเขาเขียวในตราจังหวะ2ชั้นโดยเบิกเครื่องสายผสมของกรมศิลปากรเป็นผู้ร่วมกันบรรเลงครับ

บทเพลงน้ำตาลไกรมดจากทำนองเพลงเขมรเขาเขียวสองชั้นโดยคุณวินัยจุลศิลปะเพลงแรกก็จบลงไปแล้วนะครับและส่วนเพลงที่สองนั่นคือต้นตำรับของน้ำตาลไกรมดนั่นเองเพลงเขมรเขาเขียวครับวงเครื่องสายผสมของกรมประชาสัมพันธ์ก็ร่วมกันบรรเลงนะครับเป็นการเทียบเคียงให้ฟังว่าเพลงคู่นี้เป็นเพลงที่ดําเนินมาด้วยกันเลยนะครับคือเขมรเขาเขียวเนี่ยเกิดก่อนเกิดมาประมาณสักเกือบจะ100 ปีแล้วนะครับแล้วก็น้ำตาลไกรมดมาเกิดตามหลังนะครับพูดถึงวงสังคีตสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นการเกิดที่มีคุณูปการอย่างสูงกับวงการดนตรีของยุคปัจจุบันนะครับภายหลังก็มีวงสังคีตประยุกต์ของครูสมานกาญจน์วรินทร์ครูสง่าอารัมพีและอีกหลายๆท่านนะครับแม้กระทั่งครูพยมมุกดาก็ประจัดทำคือเป็นการบรรเลงร่วมกันระหว่างไทยเดิมและไทยสากลจะเป็นอีกแนวหนึ่งเป็นการสลับสับเปลี่ยนล้อรับกันคนละทอดบ้างแล้วก็เป็นการนำเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งโดยผสมผสานกันหลายเพลงบ้างในเพลงเดียวกันหลายทำนองหรือว่าตัดตอนซึ่งปิดกันสังคีตสัมพันธ์ซึ่งวงดนตรีไทยกับวงดนตรีสากลในบรรเลงร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบอาจจะมีบางท่อนหรือท่อนแยกหรือท่อนฮุกซึ่งมีการสับเปลี่ยนกันโชว์วงนะครับแล้วก็นำทำนองเพลงเนี่ยมาทั้งทำนองเลยแต่สองชั้นก็นำมาทั้งทำนองต้องรู้ว่าทำนองสองชั้นนี้มีกี่ท่อนกี่จังหวะก็นำมาใส่หมดนะครับนี่คือสังคีตสัมพันธ์ในยุคนั้นนี่เท่าที่จำชื่อได้นะครับต้องแบ่งเป็น3 ฝ่ายที่ร่วมกันทำให้เกิดวงสังคีตสัมพันธ์นี่ถ้าเราไม่นับกลับมาระดับหัวหน้าอย่างเช่นท่านพลโทหม่อมหลวงขาบคุณชรซึ่งท่านเป็นผู้ที่คิดตรีตรองที่อยากจะให้มีการบรรเลงร่วมกันระหว่างวงไทยเดิมกับวงสากลขึ้นมาในกรมประชาสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการในสมัยนั้นเนี่ยครับสมัยนั้นนี่ครูเอื้อสุนทรสนานเป็นหัวหน้าวงดนตรีสากลครูคงศักดิ์คำสิริก็เป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยแล้วก็ต้องแบ่งแยกฝั่งดนตรีไทยก็มีครูคงศักดิ์คำสิริครูพุ่มบาปัจจุบันครูพุ่มนินพูดหลายครั้งแล้วว่าท่านเป็นหลักใหญ่เลยที่เป็นผู้ที่คอยปรับเสียงเครื่องดนตรีไทยให้เข้ากับสากลแล้วก็มีครูบุญยงเกตคงครูสมานทองสุโชตครูราศีพุ่มทองสุครูรตีวิเศษสุรการครูฉลวยจิยจันทร์ครูประสงค์พินพาดครูจำเนียนศรีแต่พันและตอนหลังก็มีครูเมธาหมู่เย็นเข้าไปเสริมอีกด้วยนี่คือฝั่งดนตรีไทยที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในเรื่องของสังคีตสัมพันธ์พอฝั่งสากลก็มีครูเอื้อนสอนสนานถ้าที่จําได้นี่นะครับครูเอื้อนนี่จําไม่ได้ต้องจําได้เป็นหัวหน้าวงนะครับแล้วก็มีครูเวชสุนทรจามรนี่ก็เป็นหลักใหญ่เป็นผู้ช่วยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเหมือนกับที่ครูพุ่มเป็นผู้ช่วยที่สําคัญของครูคงศักดิ์นี่นะครับก็มีครูเอื้อครูเวชและครูธนิตธนิตผลประเสริฐนะครับครูสมศักดิ์เทพนนท์ครูสมพงศ์ทิพยกลินครูทึกนินจันทร์ครูสิริยงยุทธครูทั้งอยู่ชื่อสกุลนะครับจำนามสกุลไม่ได้น่าจะเป็นชื่อสกุลนะครับแล้วก็ครูสมานนภายนครูสมานนภายนคือครูใหญ่นภายนนั่นเองครับยังมีอีกหลายท่านที่ผมจําชื่อไม่ได้หมดส่วนในฝั่งของผู้ประพันธ์เนื้อร้องที่ส่งให้นี่ที่เป็นหลักๆเลยเนี่ยมีครูแก้วอัจฉริยกุลครูพจน์นะครับครูพจน์จารุวณิชย์เจ้าของคณาจารย์ลูกกระหนกซึ่งตอนหลังมาร่วมงานด้วยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการครูชอุ่มปัจจพันธ์ครูสุรัตน์ภุกเวศครูทาตรีหรือชื่อจริงของท่านคือครูวิชัยโคกิรกนิษฐ์ครูสมศักดิ์เทพนนท์คุณเลิศผสมทรัพย์นี่ก็ช่วยแต่งด้วยคุณประภัยเพลงผสมนี่ก็ถือว่าเป็นขุนพลหลักที่ช่วยกันทําให้เพลงสังคีตสัมพันธ์เกิดขึ้นมา100 กว่าเพลงเป็นสมบัติของชาติไทยมาจนทุกวันนี้นะครับบทเพลงต่อไปครับจากแนวของสังคีตสัมพันธ์ในวันนี้นะครับเป็นแนวที่เป็นต้นแบบที่เป็นแนวที่รายการลำนำสยามร่วมสมัยของเราเนี่ยถือเป็นต้นฉบับที่เราจะต้องนำเสนอเลยทีเดียวเราก็มาฟังบทเพลงในแนวของสังคีตสัมพันธ์กันต่อนะครับเป็นการดำเนินรอยตามผู้อาวุโสซึ่งได้จัดทำบทเพลงต่างๆเหล่านี้ไว้ให้เราได้รำลึกถึงความเป็นไทยกันโดยท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลนะครับควบคู่กันไปแล้ววันนี้ผมก็เลยนำมาควบคู่กันให้ฟังด้วยเป็นคู่ๆจะได้ชัดเจนขึ้นเพราะท่านผู้ฟังบอกว่าบางทีผมก็เปิดลุยเลยนะครับแล้วก็ใช้อธิบายเอาบางท่านบอกว่าฟังรู้เพราะว่าคุณดุษฎีเนี่ยบอกว่าเพลงนั้นเพลงนี้มาจากเพลงอะไรแต่ท่านก็ไม่รู้จักว่าเพลงที่เดิมเพลงนั้นเพลงนี้ลักษณะเป็นอย่างไรลองเอามาเปิดให้ฟังคู่ๆกันซิว่าเป็นยังไง

วันนี้ก็เลยนำมาเสนอคู่กันนะครับสองเพลงต่อไปชื่อว่าเพลงอ้อยใจและช้าแขกนะครับอ้อยใจนี่ก็เป็นเพลงซึ่งเป็นผลิตผลมาจากทำนองเพลงช้าแขกของเดิมนั่นเองบทเพลงอ้อยใจนี่เป็นเพลง

หนึ่งนะคือคุณอ้อยอัชราช่วงนั้นคุณอ้อยอัชราเป็นนักร้องใหม่เข้ามาแล้วก็ร้องในแนวของคุณรวงทองด้วยก็ดังขึ้นมาช่วงหนึ่งเลยทีเดียวแล้วเพลงอ้อยใจนี่ก็ดังที่สุดเรียกว่าอ้อยใจนี่เรียกว่าจะแต่งให้อ้อยร้องเลยทีเดียวแล้วส่วนเพลงที่สองต่อจากอ้อยใจก็คือทำนองเพลงช้าแคะนั่นเองนะครับบทเพลงช้าแขกนี่เป็นเพลงไทยเดิมเนี่ยเป็นเพลงร้องในอัตราจังหวะสองชั้นซึ่งนักดนตรีในคณะละครของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ธรรมรงค์เพลงกุลแต่งสำหรับประกอบละครเรื่องอีหนาวถ้าจำกันง่ายๆก็เป็นเพลงเก่าซึ่งมาจากเรื่องอีหนาวนั่นแหละครับช้าแขกนี่วงปิดภาพเป็นรวมของกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้บรรเลงนะครับก็เป็นการเทียบเคียงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในแนวของสังคีตสัมพันธ์กับไทยเดิมควบคู่กันไปขอเชิญรับฟังอ้อยใจจากทำนองเพลงช้าแขก2ชั้นโดยครูเอื้อสนสนานและครูอ้อยอัชราขับร้องครับส่วนเพลงที่2ช้าแขกครับเพลงต้นแบบของเพลงอ้อยใจนั่นเองครับวงปิดภาพเป็นรวมบรรเลงครับ

บทเพลงอ้อยใจจากทำนองเพลงช้าแขกสองชั้นโดยครูเอื้อและคุณน้อยอัชราก็ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยเพลงช้าแขกของแท้นะครับวงวิภาสไม้นวมบรรเลงบทเพลงช้าแขกนี่ก็จะมาจากเรื่องอีเหนาเราจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆก็เป็นการเทียบเคียงครับระหว่างอ้อยใจกับช้าแขกทีนี้เมื่อตอนต้นรายการนี้ผมพูดถึงเพลงเขมรไว้หลายเพลงอย่างเช่นเขมรเขาเขียวเขมรพวงเขมรเป่าใบไม้ซึ่งถูกนำไปใช้ในเพลงไทยสกลชุดสักขีสัมพันธ์ของกรมสัมพันธ์อยู่หลายชั้งนะครับเพราะนั้นเวลาที่เหลือนี้ขอนำเพลงเขมรเป่าใบไม้มาเสนอให้ฟังนะครับบทเพลงเขมรเป่าใบไม้นี่เป็นเพลงสำเนียงเขมรทำนองเก่านะครับในอัตรา2ชั้นเป็นเพลง2ท่อนท่อนละ4จังหวะเพลงนี้มีภายหลังมีผู้นำไปแต่งทำนองใหม่หลายทางด้วยกันแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะครับก็มีเพลงเขมรชนบทเขมรปีแก้วและเขมรปีแก้วน้อยก็จำเอาไว้แล้วกันนะครับว่าเพลงเขมรชนบทเขมรปีแก้วและเขมรปีแก้วน้อยนั้นเป็นเพลงซึ่งขยายมาจากเพลงเขมรเป่าใบไม้2ชั้นนั่นเองเขมรเป่าใบไม้2ชั้นวันนี้ผมตัดตอนมานะครับจริงๆเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่อยู่ในช่วงกลางของเพลงตับชุดตับขอมดำดินจากเรื่องพระร่วงนะครับผมก็ตัดบทร้องซึ่งขับร้องไว้กับวงโมรีในเรื่องตับขอมดำดินมานะครับขอเชิญรับฟังครับเขมรเป่าใบไม้ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับวันนี้ผมดุษฎีเค้ามูลคดีนำบทเพลงในแนวสังคีสัมพันธ์มาเสนอให้ฟังได้ฟังกันและก็นำบทเพลงแต่เดิมมาเทียบเคียงจับให้ฟังกันเป็นคู่ๆกันไปเลยนะครับจะได้ทราบเป็นชัดเจนว่าเพลงนั้นเพลงนี้มาจากเพลงนี้ถูกต้องไหมเพราะท่านผู้ฟังที่ไม่ใช่นักดนตรีไทยต้องบอกว่าที่ไม่ใช่นักดนตรีไทยหรือผู้ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องในเพลงไทยเดิมมาก่อนเนี่ยบางทีท่านฟังผมอธิบายมาบ่อยๆในเวลาจัดเพลงในแนวอย่างเงี้ยว่าเพลงนั้นเพลงนี้มาจากเพลงทำนองนี้ของเพลงไทยเดิมท่านผู้ฟังบอกอธิบายยังไงท่านก็ไม่รู้หรอกเพราะท่านไม่รู้จักว่าเพลงไทยเดิมเพลงนั้นเป็นอย่างไรก็เลยต้องนำมาทยอยมาเปิดเสนอให้ฟังนะครับว่าเพลงนั้นเพลงนี้ที่จับคู่กันไว้เนี่ยถูกต้องไหมคล้ายคลึงกันไหมแล้วก็มีลีลาที่มันเป็นเขาโครงเดียวกันหรือเปล่านะครับในชั่วโมงที่2นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับมีบทเพลงเพราะๆซึ่งน่าฟังทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเพลงไทยเดิมในอัตราจังหวะ2ชั้นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เพลงในแนวสังคีสัมพันธ์ซึ่งเป็นเพลงล้อหรือว่านำทำนองเพลงไทยเดิมในจังหวะต่างๆนั้นมาปรุงแต่งส่วนใหญ่แล้วบทเพลงสังคีสัมพันธ์เนี่ยจะนำเพลงในอัตราจังหวะ2ชั้นและชั้นเดียวมาประจุใส่เป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าเวลานำมาเป็นเพลงไทยสากลแล้วเนี่ยโดยวงสุนทราภรณ์หรือวงกลมประชาสัมพันธ์ไปความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมักจะเป็นเพลงที่ใส่จังหวะในยุคนั้นเนี่ยเป็นเพลงนิยมเพลงจังหวะเพราะมักจะใช้ในการงานราตรีงานบรรลุมงานเต้นรำเนี่ยนะครับเพลงออกมาก็จะเป็นแนวจังหวะชาชาชาลุมบ้าโกราชาแทงโก้วอนบีกินอะไรก็แล้วแต่นะครับเพลงในแนวนั้นทั้งนั้นเพราะนั้นก็เลยต้องมีจังหวะที่กระชับกระชับกระเฉงเป็นส่วนใหญ่นอกจากเพลงไหนจะเป็นเพลงเศร้าก็ใช้สโลว์ทีนี้เพลงที่กระชับกระชับกระเฉงของดนตรีไทยเดิมเนี่ยมาส่วนใหญ่จะเป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นคือนำมาแต่งง่ายไงครับเพราะถ้านำเพลง3ชั้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่จังหวะยืดท่านนำมาแต่งเนี่ยถ้านำมาแต่งเป็นเพลงเร็วก็จะต้องมาตัดมาทอนจังหวะซึ่งค่อนข้างยากนะครับซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าจะช่วยกันผลิตกันอย่างเร็วมากออกมาร้อยกว่าเพลงก็มีเพลงอยู่เพลงหลายๆเพลงซึ่งนำทำนองอัตราจังหวะ3ชั้นมาปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งได้ไพเราะด้วยนั่นคือมอนรำดาบ3ชั้นมาเป็นเพลงลมทะเลนะครับเพราะมากทีเดียวครูก็ขับร้องไว้ตอนนี้การที่จะนำฟังลมทะเลจากมอนรำดาบ3ชั้นผมก็เลยนำบทเพลงมอนรำดาบเถามาเสนอให้ฟังเป็นเพลงแรกซะเลยให้ได้ยินตั้งแต่3ชั้น2ชั้นและก็ชั้นเดียวกันไปเลยทีเดียวท่านผู้ฟังจะได้ฟังกันรู้นะครับท่านฟังที่ไม่รู้จักเพลงเดิมก็ฟังง่ายๆว่าช่วงแรกที่มีจังหวะช้าชิงฉับนั่นก็คือ3ชั้นพอชิงฉับนั่นก็คือ2ชั้นถ้าชิงฉับชิงฉับก็นั่นก็คือชั้นเดียวนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงมอนรำดาบเถากันครับที่มีทั้ง3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวเรียงร้อยกันเป็นเถาเหมือนกับเถาปิ่นโตงี้แหละครับมอนรำดาบเถาเป็นเพลงซึ่งขยายมาจากเพลงมอนรำดาบ2ชั้นซึ่งเป็นเพลงทํานองเก่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเพลงในชุดมอนรำดาบนี่มีอยู่หลายเพลงนะครับมีมอนจับดาบมอนคว้างดาบมอนโยนดาบมอนรำดาบโอ้หลายดาบเลยทีเดียวกว่าจะรำดาบนี่โอ้โหขยับดาบกันเยอะบทเพลงมอนรำดาบ2ชั้นนี่เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปลบไก่นะครับมีสำเนียงมอนเป็นเพลงที่มีอยู่2ท่อนท่อนละ4จังหวะใช้ประกอบการแสดงโขนละครแล้วก็วงมโหรีมาแต่สมัยโบราณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานวติวงศ์ทรงนำมาประจุในตับพรหมมาศทีนี้เวลาบรรเลงในตับพรหมมาศเนี่ยเวลาบรรเลงรับเนี่ยต้องบรรเลงซ้ําทํานองเดิมเหมือนกันเนี่ยถึง4ครั้งก็ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายสําหรับทั้งนักร้องและดนตรีเลยนะครับท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงจึงแต่งทางเปลี่ยนขึ้นใหม่อีกทางนึงนะครับเพราะนั้นทํานองในอัตรา2ชั้นจึงมีทางเปลี่ยนอยู่2ทํานองด้วยกัน

นะครับต่อมาในปีพ.ศ. 2475ครูมนตรีตราโมทได้นำมาดัดแปลงแต่งขยายเป็น3ชั้นให้มีสำเนียงมอญมากขึ้นแล้วก็แต่งแปลงทำนอง2ชั้นและก็แต่งตัดเป็นชั้นเดียวให้มีสำเนียงมอญครบทั้งเผาทั้งทำนองทางร้องและทางดนตรีที่ผมต้องอธิบายออกมายืดยาวนี่ก็สาเหตุเพราะว่าบทเพลงลมอารมณ์ทะเลซึ่งจะนำเสนอจากมอญลำดาบ3ชั้นเนี่ยเป็นเพลงซึ่งขยายมาจากเพลงมอญลำดาบ2ชั้นนะครับน่าถึงได้ทราบว่ามาอย่างไรเรามาฟังบทเพลงต้นแบบของลมทะเลก่อนนะครับนั่นคือมอญลำดาบเถานะครับเป็นการบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้นวมครับ

ม้อนรำดาบเถาก็เป็นเพลงแรกซึ่งผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นเพลงต้นแบบที่จะนำเสนอในเพลงจังคีสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งครูเอื้อสุนทรธนาเป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมเลยทีเดียวนะครับในการจัดทำเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ควบคุมวงบิ๊กแบนด์วงใหญ่วงสากลของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีวงดนตรีไทยของครูคงศักดิ์คำชิริมาร่วมด้วยนะครับเรียกว่าบรรเลงพร้อมกันทั้งไทยเดิมและไทยสากลเลยนะครับแล้วก็นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งด้วยผลิตออกมาละร้อยกว่าเพลงทีเดียว2เพลงที่จะนำเสนอต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงลมทะเลและนางครวญครับบทเพลงลมทะเลนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะครับครูศรีสวัสดิ์นี่ก็เป็นได้ชื่อว่าเป็นนักประพันธ์ที่ประพันธ์เนื้อร้องให้เรียกว่าฉมังนักทีเดียวเนื้อร้องของครูศรีสวัสดิ์เนี่ยไพเราะเพราะพริ้งเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเลยก็ต้องบอกว่าไพเราะมากภาษาสูงภาษาสวยแล้วก็ถูกต้องตามบทกลอนตามเรื่องของไทยภาษาไทยทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัมผัสนอกสัมผัสในนะครับคำเป็นคำตายเสียงสูงเสียงต่ำอักษรสูงอักษรต่ำเรียกว่าเพลงครูศรีสวัสดิ์นี่ขับร้องง่ายและขับร้องออกมาไพเราะแล้วก็จำง่ายด้วยนะครับบทเพลงลมทะเลที่ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งเนื้อร้องนี่ครูเอื้อบรรจุทำนองนะครับครูเอื้อก็ปรึกษากับครูคงศักดิ์ครูพุ่ม

แล้วก็ครูในวงการดนตรีไทยแล้วก็นำทำนองเพลงมอญรำดาบ3ชั้นมาบรรจุใส่ก็คือทำนองเพลงมอญรำดาบเถาในช่วงต้นที่ผมนำเสนอให้ฟังนั่นแหละครับในช่วงแรกนั่นคือในช่วงอัตราจังหวะ3ชั้นที่แนวเพลงช้าๆนั่นแหละครับเพลงนี้ครูเอื้อขับร้องเองนะครับเพราะมากครับลมทะเลส่วนเพลงที่2นี่ชื่อว่าเพลงนางครวญนะครับเพลงนางครวญนี่ครูแก้วแต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อเป็นผู้บรรจุทำนองและครูเอื้อก็นำทำนองเพลงนางครวญในอัตราจังหวะ2ชั้นซึ่งครูมนตรีตราโมทเป็นผู้ประพันธ์เอาไว้นี่แหละครับมาปรุงแต่งแล้วก็ใช้ชื่อเดิมเลยชื่อว่านางครวญเหมือนกันนางครวญนี่เพราะมากเพราะทั้งทำนองไทยเดิมแล้วก็ในแนวของสกี้สัมพันธ์เพลงนางครวญนี่ครูเอื้อให้คุณวรุษอารีเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังบทเพลงในแนวสกี้สัมพันธ์ทั้ง2เพลงครับลมทะเลจากครูเอื้อสุนทรสนานในทำนองมอญรำดาบ3ชั้นและนางครวญจากคุณวรุษอารีในทำนองเพลงนางครวญ2ชั้นครับ

ขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการลำนำสยามร่วมสมัยนะครับดำเนินรายการโดยผมดุษฎีค้ามงคลดีทางสถานีข่าวและสาระองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือบริษัทปสมทจำกัดมหาชนนะครับโมเดิร์นไนท์เรดิโอนี่นะครับก็ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา2ยามถึงตี2 2ชั่วโมงเต็มที่เราจะเรียงร้อยบทเพลงทั้งไทยเดิมและเพลงไทยสากลควบคู่กันไปนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการนำเสนอบทเพลงจากวงสุนทรภรณ์จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และเพลงในแนวของสังคีตสัมพันธ์ซึ่งสำคัญมากสำหรับรายการของเรานะครับเพราะว่าเป็นหลักที่รายการของเราจะนำเสนอเลยทีเดียวเพราะว่าจะเป็นการนำเสนอให้เยาวชนของชาติเนี่ยได้รับรู้ได้รับทราบแล้วก็ได้เกิดความชอบความรักในบทเพลงไทยเดิมของเราขึ้นมานะครับเพราะแม้กระทั่งเพลงไทยสักคนก็ยังนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเป็นการแนะแนวทางให้รู้ว่าเพลงส่วนใหญ่แล้วจะหนีไม่พ้นความเป็นไทยเพราะว่าเป็นสมบัติของชาติไทยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังจบไป2เพลงคือเพลงลมทะเลและนางครวญลมทะเลที่คุณเอื้อขับร้องนั้นนำทำนองเพลงมอญรำดาบ3ชั้นมาปรุงแต่งส่วนนางครวญที่คุณวรรุตอารีขับร้องนั้นก็คือนางครวญ2ชั้นนั่นเองนะครับใช้ชื่อเดิมของไทยเดิมไปเลยนะครับทีนี้พอพูดถึงนางครวญ2ชั้นแล้วอดไม่ได้ที่จะนำเสนอในบทเพลงนางครวญเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงซึ่งผมชื่นชอบมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะครับในสมัยวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่มีอยู่สองเพลงที่ชอบซึ่งจริงแล้วผมชอบเป็นร้อยเพลงเพราะว่าผูกพันกับวงดนตรีไทยเดิมจริงๆแล้วผมผูกพันหมดนะเติบโตมาทั้งวงดนตรีไทยก็จะเป็นเครื่องสายมโหรีปี่พาทย์แล้วก็ยังไปวุ่นวายผูกพันกับวงดนตรีสากลตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับวงครูเอื้อนี่ผมไปชมเป็นประจำเพราะนั้นผมก็เลยชอบพอทั้งสองวงนะครับแล้วก็บทเพลงไทยเดิมที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษส่วนใหญ่ที่ชอบร้องบ่อยๆเนี่ยก็จะมีกล่อมนาลีกับนางครวญนะครับใช้ขับร้องกล่อมลูกสาวในวัยเด็กนะครับเรียกว่าพอร้องกล่อมนาลีหรือนางครวญเนี่ยหลับตาพริ้มเลยนะครับตอนดึกๆไม่ยอมนอนชอบฟังกล่อมนาลีกับนางครวญนางครวญนี่นึกถึงเนื้อร้องเนี่ยเพราะมากเลยครับถ้ามีการขับร้องนะครับโอ้ว่าป่านชะนี้พระพี่เจ้าจะโศกเศร้ารันจวนครวญหาตั้งแต่พระไปแก้สงสัยมามิได้พบคณิษฐาในถ้ำทองนึกถึงเนื้อร้องท่อนนี้ที่เขานำไปขับร้องเป็นเนื้อเต็มนะครับแต่ปกติเนื้อร้องท่อนนี้เป็นเนื้อร้องในแนวตราจังหวะ3ชั้นนะครับแต่เวลาเขาขับร้องแบบเนื้อเต็มเขาจะนำเนื้อร้องท่อนนี้ไปเริ่มต้นนะครับนี่วันนี้ผมไม่ได้นำมาการขับร้องมาเพราะว่าอยากจะเสนอให้ฟังในการบรรเลงสาเหตุเพราะว่าจะเทียบเคียงให้ฟังกันเยอะๆและได้ฟังหลายๆเพลงนะครับเขาจะขับร้องกันตั้งแต่จะยาวเลยเมื่อกี้นี้ฟังนางครวญจากคุณวรรุตอารีไปแล้วนะครับคราวนี้จะให้ฟังนางครวญจากการบรรเลงของวงปีพัดไม่นวมนะครับในตราจังหวะ2ชั้นของแท้ซึ่งครูมนตรีตราโมทได้ประพันธ์ขึ้นนะครับขอเชิญรับฟังนางครวญครับ

บทเพลงนางครัวในอัตราจังหวะ2ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงพิเศษซึ่งตัดมาจากเถานะครับแล้วก็เป็นเถาพิเศษคือปกติเพลงเถานี่จะขยายจาก2ชั้นกับชั้นเดียวขึ้นไปก่อนแต่เถานี้เป็นการขยายตัดลงมาจาก3ชั้นสาเหตุเพราะว่ามีอยู่2เพลงซึ่งเป็นเพลงเก่าแก่มาตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์แล้วก็เป็นที่น่าประหลาดว่านิยมกันมากแต่ไม่ทราบผู้แต่งนั่นคือสุดสงวน3ชั้นกับนางครวน3ชั้นนี่แหละครับแล้วก็จนมาถึงในยุคสมัยครูมนตรีตราโมทนะครับท่านได้นำเพลงนางครวนเนี่ยมาตัดเป็น2ชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับแล้วก็ที่นิยมกันมากคือนางครวน2ชั้นเนี่ยเพราะจริงๆก็เทียบเคียงกันให้ฟังไปแล้วนะครับต่อไป2เพลงครับคราวนี้มาออกแนวของเพลงไทยสำเนียงลาวกันบ้างนะครับในเพลงไทยสากลหรือว่าเพลงสักขีสัมพันธ์ที่ว่าไฟรักในสวงแต่ถ้าเป็นมาภาษาของเพลงไทยเดิมเขาเรียกเพลงลาวเฉียงลาวเฉียงก็อยู่ในตับพระลอนั่นเองนะครับเพราะมากเหมือนกันเพลงนี้ส่วนไฟรักในสวงเนี่ยเป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูทาตรีนะครับครูวิชัยโกกิรกนิษฐ์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อนำทำนองเพลงลาวเฉียงในอัตราจังหวะ2ชั้นมาบรรจุใส่แล้วก็ให้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเป็นผู้ขับร้องครับตอนนั้นคุณเพ็ญศรีพุ่ม

อยู่ศรีศิลปินแห่งชาติก็ยังเป็นนักร้องสาววัยรุ่นอยู่ในวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์อยู่เลยนะครับและเพลงที่2จะให้ฟังเพลงลาวเฉียงที่เป็นของแท้ครับแต่จะบรรเลงนะครับร้องในแนวของสมัยใหม่คือนำทำนองเพลงลาวเฉียงแท้ๆเลยมาบรรเลงด้วยวงระนาดออร์เคสตราโดยมีระนาดและดนตรีแท้เดิมเป็นตัวนำแต่มีแบ็กอัพคือวงซิมโฟนีหรือวงสากลเครื่องสายสากลเป็นแบ็กอัพนะครับของคุณสืบศักดิ์รุยประณีตเป็นผู้จัดทำขึ้นขับร้องโดยคุณดวงดาวถาวิรันครับคีตศิลป์สาวจากกรมศิลปากรนะครับเป็นนักร้องยอดเยี่ยมจากวงดุริยางค์สากลจะขับร้องราวเฉียงให้ฟังเรียกว่า2เพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในแนวร่วมสมัยจริงๆเลยนะครับขอเชิญรับฟังไฟรักในสวงจากทำนองเพลงราวเฉียง2ชั้นโดยคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครับและเพลงที่2ราวเฉียงของแท้นะครับโดยวงระนาดออร์เคสตราของคณะดุริยประณีตคุณดวงดาวเถาหิรันเป็นผู้ขับร้องครับ

ไฟรักในสวงจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในทำนองเพลงลาวเฉียง2ชั้นและเพลงลาวเฉียงในอัตราจังหวะ2ชั้นของแท้ดั้งเดิมนะครับจากวงระนาดออเคสตราของคุณสืบศักดิ์รุยประณีตคุณดวงดาวถาวิรันเป็นผู้ขับร้องก็นำมาเทียบเคียงให้ฟังกันท่านผู้ฟังซึ่งมาไม่ค่อยได้ทราบในเรื่องราวของเพลงแต่เดิมจะได้ทราบว่าอ๋อเพลงของเก่าก็เป็นอย่างนี้และนำมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสักคนก็เป็นอย่างนี้นะครับจะได้รู้จักกันไว้และทำให้เกิดความรักในเพลงไทยเดิมขึ้นมานะครับมีหลายๆท่านในหลายๆปีที่ผ่านมาในจากที่ไม่ค่อยรู้จักเพลงไทยเดิมหลังจากฟังรายการลำนำสยามกับลำนำสยามร่วมสมัยของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้จักเพลงไทยเดิมขึ้นมาเยอะทีเดียวท่านบอกว่าโอ้เพลงไทยเดิมเพราะๆทั้งนั้นเลยนี่ไม่รู้เลยนะว่าเพลงไทยสกลที่ท่านชอบมากๆและหลายสิบเพลงเนี่ยมาจากทำนองเพลงไทยเดิมนั้นนี่แหละครับต้นแบบต่อไปอีกสองเพลงครับแหมคราวนี้เพราะมากเพราะเรียกว่าเพราะมากทั้งทำนองทั้งเรียกว่าทั้งสังขีสัมพันธ์ทั้งไทยเดิมแท้ๆเลยนั่นคือเพลงดอกไม้เหนือครับในแนวของสังขีสัมพันธ์ก็ใช้ชื่อว่าดอกไม้เหนือในแนวของไทยเดิมก็ชื่อว่าดอกไม้เหนือนะครับเพลงดอกไม้เหนือเนี่ยเป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับเป็นเพลงหนึ่งในตับลาวเจริญศรีซึ่งมีความไพเราะมากครับเพลงนี้แล้วดอกไม้เหนือนี่เองครับครูจำเนียนศรีแต่พันเป็นผู้ที่นำทำนองมาบรรจุเนื้อร้องนะครับเรียกว่าครูจำเนียนแต่งเนื้อร้องครูจำเนียนศรีแต่พันศิลป

ขึ้นในชาตินานๆเราจะได้ยินครูจำเนียนศรีไพพันธ์แต่งเนื้อร้องเพลงไทยสากล นะครับเราจะได้ยินครูจำเนียนเนี่ยแต่งเนื้อร้องเพลงแต่เดิมคู่กับครูบุญโยเกตคงอยู่บ่อยๆคราวนี้ครูจำเนียนศรีไพพันธ์ตอนนั้นท่านก็ร่วมอยู่กับวงสังคีสัมพันธ์นี่แหละครับท่านอยู่ฝั่งดนตรีไทยอยู่ๆท่านก็นึกว่าแต่งเพลงดอกไม้เหนือขึ้นมานะครับครูเวศสุนทรจำมรท่านก็เป็นผู้นำทำนองเพลงดอกไม้เหนือ2ชั้นบรรจุใส่แล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับเพลงนี้เป็นการขับร้องหมู่นะครับโดยคุณวรนุชอารีคุณมาริสาอมาตยกุลและคุณบุษยารังสีแล้วในการจัดทำของครูเวศนี่ท่านน่าฟังมากเลยครับครูเวศครูจำเนียนท่านผสมผสานเพลงนี้กันได้ไพเราะมากทีเดียวโดยในช่วงต้นของเนื้อร้องโดยทำนองเนี่ยก็โดยจังหวะช้าโดยใช้ทำนองเพลงดอกไม้เหนือ2ชั้นเนี่ยแต่พอถึงท่อนแยกนี่เปลี่ยนจังหวะเร็วเหมือนกับการออกซุ้มของลาวของทำนองเพลงลาวนั่นนะครับจังหวะเร็วขึ้นน่าฟังมากทีเดียวแล้วเมื่อฟังดอกไม้เหนือในแนวสังคีสัมพันธ์จบแล้วเรามาฟังดอกไม้เหนือในแนวของไทยเดิมนะครับเป็นการรับร้องโดยวงมโหรีนะครับเป็นการเทียบเคียงกันไปนะครับขอเชิญรับฟังดอกไม้เหนือทั้ง2แนวครับ

ดอกไม้เหนือและดอกไม้เหนือก็จบลงไปแล้วนะครับทั้งสองแบบทั้งแบบไทยสากลโดยวงสันติสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งควบคุมวงโดยครูเอื้อจัดทำขึ้นก็จบลงไปแล้วก็ดอกไม้เหนือของไทยเป็นการรับรองจากวงมโหรีก็จบลงไปควบคู่กันนะครับในเรื่องดอกไม้เหนือของสันติสัมพันธ์นั่นเป็นแนวซึ่งน่าฟังมากเห็นไหมครับในช่วงช้าตอนต้นนะเขานำดอกไม้เหนือ2ชั้นมาประจุใส่พอถึงท่อนแยกที่เร็วขึ้นมานั่นเขาใช้ทำนองเพลงซุ้มลาวนะครับคือออกซุ้มออกซุ้มเนี่ยจะเป็นการเวลาเราฟังอย่างเพลงลาวแผ่นอย่างเงี้ยเวลาออกซุ้มเนี่ยจะเร็วนะครับก็เป็นแนวการจัดทำซึ่งมีความงดงามไพเราะมากนะครับในเรื่องของเพลงไทยเดิมเนี่ยนะครับก็มีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งเขามักจะใช้เป็นเพลงในงานมงคลหรืออย่างเดี๋ยวนี้เวลาที่ว่าพราหมณ์เขาทำพิธีเขามักจะใช้เพลงนี้มาประกอบด้วยนั่นคือเพลงขับไม้ปันดอกผมจะนำเสนอเพลงนี้เป็นเพลงมงคลและเป็นเพลงสุดท้ายของรำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับบทเพลงขับไม้บันดอนในตราจังหวะ2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยโบราณนะครับใช้บรรเลงในวงขับไม้มี4ท่อนนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่มักจะใช้ในเรื่องของงานมงคลและในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงที่กรมประชาสัมพันธ์จัดทำเพลงชุดสังคีสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยก็มีการนำเพลงขับไม้บันดอน2ชั้นเนี่ยมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลในแนวสังคีสัมพันธ์ขึ้นเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงมนเทวีโดยฝีมือการประพันธ์เนื้อร้องโดยคุณพจน์จารุวณิชนะครับแต่งเนื้อร้องครูเวศสุนทรจำมรเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยครูเวศนำทำนองเพลงขับไม้บันดอนในตราจังหวัด2ชั้นมาบรรจุใส่ให้คุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้บันทึกเสียงนะครับเป็นผู้ขับร้องขอเชิญรับฟัง2เพลงนี้เป็น2เพลงสุดท้ายสำหรับรำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคือมนเทวีโดยคุณวินัยจุลบุษปะในทำนองเพลงขับไม้บันดอน2ชั้นและก็ต่อด้วยเพลงขับไม้บันดอนของแท้เลยนะครับจบ2เพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามมงคลดีก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนเรานั้นจะว่าไปก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในบรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่มีการแตกต่างกันหลายประการประการที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้สัตว์อื่นทั้งหลายที่เกิดมาได้รับการฝึกสอนจากพ่อแม่ก็เพียงแต่ให้รู้ถึงวิธีการดำรงความเป็นอยู่อย่างธรรมดาของสัตว์หรืออาศัยสัญชาตญาณที่มีอยู่ในตัวนั้นส่วนคนนั้นนอกจากความรู้ที่ได้รับมาตามธรรมชาติแล้วยังมีสติปัญญาที่จะค้นคว้าหาความรู้สืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษมีตำรับตำราเป็นอันมากซึ่งได้เขียนไว้ให้คนชั้นหลังได้เรียนรู้ถึงวิชาการและขนบธรรมเนียมประเพณีอันชอบด้วยศีลธรรมปัญญานี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่คนจะต้องนำไปใช้ในทางที่ดีที่ชอบประกอบกับตำราและขนบธรรมเนียมประเพณีอันมีมาแต่โบราณกาลนั้นแต่ถ้านำเอาปัญญาไปใช้ในทางที่มิชอบปราศจากศีลธรรมคนก็จะเลวกว่าสัตว์

0: พระบรมราโชวาทและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 กรกฎาคม 2501
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
2: พยายามที่จะทำเวลาที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในวันเวลาเท่ากันนี้เองอาศัยความตั้งใจดีให้โอกาสตัวเองได้สร้างคุณงามความดีด้วยทุกรูปแบบที่เราจะพึงให้โอกาสกับตัวเองเป็นอย่างนี้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในหลักของการอยู่ร่วมกันที่เราจะต้องมีเวลาให้กับตัวเองในพบปะซึ่งกันและกันในวันเวลาที่สะดวกย้ำอยู่เสมอว่าคนเรานั้นถ้าไม่เคยเดินทางร่วมกันถ้าไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันแม้ที่สุดถ้าไม่มีกิจกรรมร่วมกันมาก่อนก็คงเป็นการยากที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบุญคุณบุญบารมีนั้นต้องได้สารได้ส่งได้เสริมกันไว้อย่างต่อเนื่องมาก่อนเรียกว่าเป็นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอัญญามัญญาปัจจโยต่างก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราได้อยู่ร่วมกิจกรรมกันเป็นธรรมเป็นวินัยก็ถือว่าเราเคยมีบุพเพกตปุญญตาจนมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังมีโอกาสได้ทำคุณงามความดีร่วมกันเพราะในหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของความเพื่อนดีมิตรดีสหายดีย่อมทำภาระหน้าที่นั้นๆให้สำเร็จลงได้ไม่ยากนักการมีเพื่อนดีมิตรดีสหายดีย่อมสำเร็จในการนั้นๆทุกเรื่องที่มีอยู่ต่อเนื่องกับตัวเองอาศัยความเข้าใจในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรานั้นจึงมีความตั้งใจจงใจและมีเจตนาจะทำกิจกรรมอันเป็นส่วนแห่งทานรักษาศีลภาวนาอันจะเป็นที่เพิ่มพูนสติปัญญาของแต่ละคนเป็นเรื่องของความละเอียดของแต่ละคนมากขึ้นเรียกว่าอยู่คนเดียวเราก็อาจจะไม่ได้ระวังอะไรมากแต่พอมาเราอยู่กับหมู่กับพวกเราก็ต้องระวังมากขึ้นที่ศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาซึ่งก็เป็นการที่จะทำให้ตัวเองนั้นเข้าใจละเอียดละอ่อนกับสิ่งที่เป็นอยู่กับหมู่กับคณะมากขึ้นในหลักของได้ฝึกจิตได้รักษาศีลและได้ฟังเทศฟังธรรมดังที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วในความเข้าใจของผู้ปฏิบัตินั้นอาศัยวันเวลาเดือนปีซึ่งก็มีอยู่เท่ากันนี้ทำให้มากขึ้นเพียรให้มากขึ้นเจริญให้มากขึ้นมันก็เป็นการแผดเผาและเผากิเลสหยาบๆของเราแต่ละคนให้ค่อยเกลี้ยงเกลาสะอาดสงบสว่างภายในจิตใจของเราทุกรูปแบบอาศัยว่าเรานั้นทำไม่หยุดเพียรไม่หยุดตั้งใจไม่หยุดที่สุดแห่งความตั้งใจเจตนาก็จะสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเหตุผลใดๆที่เราได้สั่งสมได้อบรมกันมาได้ฝึกได้ฝนได้อบรมกันมาเราก็คงต้องรู้อยู่แก่ใจว่าเรานั้นเป็นคนที่ให้โอกาสกับตัวเองให้เป็นคนได้มีจังหวะมีโอกาสที่ดีงามที่ได้ทำตามความตั้งใจที่ดีของเราไว้ด้วยรูปแบบต่างๆที่เรามาอยู่ร่วมกันวัดปฏิบัติเช้าสายบ่ายเย็นในรอบดึกเราก็ถือโอกาสอันนั้นเป็นตัวตั้งที่เราจะทำคุณงามความดีร่วมกันเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันแล้วก็คงต้องดู

ที่มาที่ไปที่ไปที่มาของการอยู่ร่วมกันดูจากตัวแทนของหมู่คณะซึ่งก็ดูภาระดูหน้าที่ที่ให้รับผิดชอบกันโดยหน้าที่ต้องรับผิดชอบกันโดยหลักเกณฑ์และเหตุผลที่เราทุกคนจะต้องร่วมรับผิดชอบกันเป็นเรื่องเป็นราวแม้เรามีการฟังธรรมแสดงธรรมเป็นกรณีพิเศษในวันอาทิตย์ที่1และที่3ของเดือนก็เป็นงานที่เราจะต้องร่วมกิจกรรมกันเพื่อให้เราได้หลากหลายด้วยความคิดในทางศาสนาซึ่งวันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์สนั่นท่านไม่สะดวกไม่สบายก็ได้กราบอาราธนาเจ้าคุณสมเด็จปู่วัดสุวรรณเพราะท่านมีอายุถึง92แล้วมาเมตตาเป็นกรณีพิเศษเราผู้มีโอกาสมีเหตุอันควรก็ได้ฟังได้ปฏิบัติเรียกว่าได้สร้างบารมีด้วยกิจกรรมที่ทำร่วมกันในวันเวลาดังที่กล่าวนี้ซึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็ทราบกันดีว่าขณะนี้พระเดชพระคุณอาจารย์หลวงพ่อพุทธานิโยซึ่งก็เคยบวชอยู่วัดนี้และก็เป็นพระวัดนี้ด้วยนะแล้วก็ได้ไปมาหาสู่ดูแลตั้งแต่ต้นอยู่ร่วมกับหมู่คณะเราสวัสดิ์ละสังขารเมื่อวานนี้ก็ไปดูราชลาวซะก่อนได้โอกาสเราก็ค่อยจะยกหมู่คณะไปร่วมการกุศลสร้างบารมีกับท่านในวันเวลาที่เราคิดว่าพอไปได้ถือเอาเป็นเรื่องที่เรามีโอกาสแล้วก็ไปทำไปสร้างไปก่อไปสานด้วยบารมีร่วมกันรอเวลาแม้ที่สุดเดือนหน้าวันที่9วันที่10เราก็จะต้องไปวันแห่งความกตัญญูวันหลวงพ่อยีและหลวงปู่โง่นสุเรยะไปเย็นวันที่9แล้วกลับถึงนี้เย็นวันที่10เป้าหมายของการไปก็คือไปคารวะแสดงความกตัญญูด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหมู่เราทั้งหลายผู้ที่จะไปร่วมกันก็จึงต้องรีบจองที่นั่งของตนเองเพื่อความสะดวกของการเดินทางร่วมกันนี่คือความเข้าใจที่เราต้องอยู่ต้องไปต้องมาและต้องทำอันเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันทุกหมู่ทุกเราเข้าใจแล้วว่าท่านเมตตากรุณาเรามากเกินที่จะกล่าวให้จบตรงที่นี่ท่านก็มาอยู่ประจำจนถึงมาไม่ได้ก็ตั้งใจจะมาก็มาไม่ได้หลวงปู่งูนมาเป็นเช่นนี้เราก็มีโอกาสเราก็ร่วมกิจกรรมไปสร้างบารมีไปสร้างความดีอันเป็นสิ่งที่บอกเหตุแห่งความกตัญญูต่อกันเพราะชีวิตนั้นเรายังต้องมีโอกาสสร้างความดีต่อกันไปเรื่อยๆมีโอกาสที่เรามีแล้วเราก็ต้องให้มันมีเพราะถือเป็นความดีน่าเคารพน่ายกย่องน่าสรรเสริญและเป็นความดีที่น่ากราบน่าไหว้ที่เราควรได้ทำกันเพราะท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อพวกเรามาก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงไม่ทิ้งในความดีเหล่านั้นแม้เราจะไปไม่ได้มาไม่ได้ไปสะดวกไม่สะดวกแต่เราก็ยึดหลักในทานศีลภาวนายึดหลักในศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องที่เราทำอยู่ซึ่งเป็นการบูชาคุณงามความดีโดยเนื้อแท้เพราะอมิตรบูชาด้วยสิ่งของเข้าของดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นปฏิบัติบูชาก็คือการกระทำตนของตนให้มีเหตุมีผลเป็นคนที่ได้เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาได้ทำหน้าที่รักษาพระธรรมวินัยและได้ปฏิบัติของตนอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลของธรรมทำให้เรานั้นเป็นคนที่ถือว่ายอดแห่งการบูชาเรียกว่าปฏิบัติบูชาเมื่อเราได้ทำได้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถือว่าได้บูชาด้วยการกระทำด้วยคำพูดแม้แต่ความคิดซึ่งมุ่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมแม้ที่สุดไม่ยังตนและคนที่ต่อเนื่องกับเราไม่ให้เดือดร้อนเพราะตัวเราเราเข้าใจดีว่าบุญกุศลคุณงามความดีนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องคอยระมัดระวังคอยตั้งหลักให้ดีไม่ตกเป็นทาสไม่เป็นภัยกับอารมณ์ที่มีอยู่โดยทั่วไปจึงย้ำว่าในเรื่องของการรอบรู้และรู้รอบต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่จำเป็นที่

เราทุกคนจะต้องดูรู้ให้ละเอียดและท่องแท้ว่ามันคืออะไรต่อวันต่อเดือนต่อปีที่มีอยู่ให้เราพึงร่วงรู้ด้วยความดีงามที่เป็นอยู่และให้เราพึงรู้ได้เข้าใจในสิ่งที่เราพึงทำและปฏิบัติงานใดที่เราเคยทำเคยปฏิบัติเราก็ไปทำซอยให้ละเอียดขึ้นแยกแยะให้ละเอียดขึ้นอย่าให้เห็นข้อบกพร่องอย่าให้มีข้อบกพร่องในที่สุดจากนี้นั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความเข้าใจที่เราจะต้องรับผิดชอบตนเองจนที่สุดลงตัวว่าไม่ให้ตนและคนที่ต่อเนื่องกับตนต้องเดือดร้อนเพราะตัวเราแม้หากจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดและว่าเดือดร้อนน้อยที่สุดไม่มีอะไรที่เราจะไปสร้างปัญหากับสังคมที่เราอยู่ต่อเนื่องกันด้วยความเข้าใจและด้วยความมั่นใจสังคมที่เราอยู่จึงถือเอาว่าเป็นการสร้างคุณงามความดีทุกรูปแบบอันใจของเรานั้นบางทีเราก็รู้อยู่เต็มอกเต็มใจว่ามันลิงโลดมันโลดโผนมันยากต่อการที่จะบังคับมาอยู่แต่กระนั้นมันก็ไม่ใช่สุดวิสัยฝึกได้ยากฝึกได้แล้วมันดีฝึกยากฝึกแล้วมันดีของที่เราฝึกยากๆแล้วมันได้มาแล้วมันก็ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนกันตรงนี้แหละเราจึงต้องฝึกตัวเราเองการฝึกตัวเราเข้าใจดีแล้วว่าเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นใดนอกจากพุทธาวุธธรรมาวุธสังฆาวุธอาวุธคือคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเราก็มีครบเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเองหิริความละอายแก่ใจโอตปาความเกรงกลัวต่อบาปพยายามสร้างให้เกิดขึ้นกับใจเราตลอดเวลานอกจากนี้เราก็ต้องทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตและไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้อนุญาตเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในกรอบและขอบเขตของคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าทำแลวินัยแลก็คือศาสดาของหมู่เราทั้งหลายซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นศาสดาแทนนอกจากธรรมและวินัยแล้วไม่เป็นนั้นไม่มีผู้ใดเข้าถึงพระธรรมวินัยผู้นั้นได้ชื่อว่าเข้าถึงเราตถาคตหรือหากจะบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมเห็นวินัยอย่างท่องแท้และปฏิบัติตามอย่างท่องแท้ผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นและพบพุทธเจ้าโดยเนื้อแท้อาศัยว่าเรามุ่งอยู่ความดีนั่นแหละว่าพุทธเจ้าสอนอะไรไว้สั่งอะไรไว้ประสงค์สาวกเมื่อฟังและเข้าใจนำอะไรมาสืบมาสานมาต่อเรื่องจนถึงบัดนี้เราพึงระลึกได้ในคุณงามความดีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นเรื่องของคำสั่งสอนที่มีไว้ต่อหมู่เราผู้ถึงสืบทอดเจตนาอย่างต่อเนื่องสั่งอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นอนุญาตอย่างนั้นไม่อนุญาตอย่างนี้เป็นต้นผู้ซึ่งอยู่ในศาสนานี้ก็พร้อมที่จะรับปฏิบัติอย่างง่ายดายแต่ถ้าผู้ที่อยู่นอกศาสนานี้มีความคิดที่เป็นอคติก็จะกลับกลายว่าเป็นปัญหาเพราะบุคคลนี้มีโน่นห้ามอันนี้ห้ามก็ดีแล้วที่ต้องจากเราไปเราจะได้มีคนมาห้ามมาสั่งอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีมาแล้วไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยด้วยคุณงามความดีที่เราถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนี้เองจึงถือเอาว่าเป็นการอยู่ด้วยลักษณะแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ในลักษณะแห่งความกตัญญูในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อแม้ใดๆในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราจะกังขาเพราะรู้ว่าอะไรที่พระองค์สั่งไว้สอนไว้เราก็สามารถปฏิบัติตามและมีผลตามนั้นทุกเรื่องทุกอย่างไปขอแต่ว่าให้เราเป็นคนที่ปฏิบัติจริงทำจริงพูดจริงแล้วเราก็จะเป็นผู้ชนะใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการปฏิบัตินั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะพึงเอาชนะความชั่วด้วยความดีจะพึงเอาชนะความไม่จริงด้วยความจริงจะพึงชนะด้วยความตนีด้วยการให้จะพึงชนะด้วยการโกรธคือเราไม่โกรธตอบแม้ที่สุดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ที่เราจะต้องทำและต้องทำให้มากขึ้นนั่นแหละคือธรรมและวินัยซึ่งจะเป็นการขัดเกลาจิตใจของเราทุกรูปแบบจากที่เรามีประสบการณ์วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเราคงต้องมีโอกาสได้แก้ไขและปรับปรุงตัวเองอะไรซึ่งดูแล้วว่ามันเป็นอัตตาสูงเรียกว่าคนที่มีอัตตาสูงนั้นเป็นคนที่อิจฉาคนอื่นริษยาคนอื่น

็มีลักษณะไม่มีใครเกินกว่าเราไม่มีใครแน่กว่าเราพยายามที่จะยกตัวเองให้สูงขึ้นโดยเหยียบคนอื่นลงไปเหยียบคนอื่นลงไปแล้วก็ยกตัวเองขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นแลชื่อว่าเป็นบุคคลที่หลงตัวลืมตนจะทำอะไรสักอย่างก็กลายเป็นบุคคลที่ขวางโลกขวางธรรมในที่สุดจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่มีเพื่อนมีหมู่มีคณะยิ่งกว่าแมลงวันเรียกว่าที่ไหนเมื่อไหร่ก็เป็นอันว่าไม่มีใครจะคบด้วยแต่แตกเลยตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแต่ความไม่สะอาดในจิตใจของบุคคลที่ไม่เปิดโลกให้กว้างขึ้นการเปิดโลกให้กว้างขึ้นจึงมีลักษณะคุณธรรมโดดเด่นอยู่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ชนะตัวเองซึ่งเรียกว่าชิตังเมอันเราชนะแล้วชิตังเมเราชนะแล้วชนะหัวใจเราที่ขัดที่ขวางที่คล้องที่ไม่จะเดินเติบโตหรือไม่สมหรือว่าไม่องอาจกล้าหาญถ้าเราเป็นคนที่ชนะใจตัวเองมันก็กลับตาลปัดกันหมดโดยแม้น้อยๆที่เราทำบ่อยๆทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับบ่อยๆแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานในทุกแง่ทุกมุมอาศัยว่าเราอาศัยสิ่งแวดล้อมสถานที่บุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมคำสอนอันต่อเนื่องบุคคลก็ทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นการทำลายตัวเองก็เป็นลักษณะที่โกรธโลภหลงการทำลายตัวเองก็เป็นลักษณะราคะโทสะโมหะย้อมใจเราพึงรู้แก่ใจว่าสนิมนี่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองความมัวเมาเศร้าหมองนั้นมันเกิดจากตัวเราเองทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดจากใครมายิบยื่นให้เรามันเกิดจากเราที่เป็นเองทำเองและไม่ละเอียดไม่รอบคอบไม่ศึกษาโดยแก่นแท้ถ้าแท้ไม่มีจริงเราก็กลายเป็นคนที่ยากที่จะสงบและนิ่งลงไปและทำใจให้ปล่อยวางได้เมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติอย่างนี้เราก็มีความอดทนมีความอดกลั้นแล้วเป็นที่สุดก็คือแผดเผากิเลสหยาบๆของตัวเราให้หมดไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างมานั่งพิจารณาเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อละเพื่อลดเพื่อละเพื่อลดเพื่อเลิกอะไรที่เป็นไปเพื่อการปล่อยวางเป็นไปเพื่อไม่ยอมจิตยอมใจให้ตกต่ำโดยรูปแบบของการสลัดออกด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่เสมอมีความตั้งใจที่จะสลัดออกสิ่งที่เป็นความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่เป็นราคะโทสะโมหะเราก็มีความตั้งใจจะสลัดออกทุกรูปแบบเมื่อเรามีความตั้งใจจะสลัดออกจากสิ่งเหล่านั้นได้ชื่อว่าเราเดินทางที่ถูกที่ต้องเพราะที่สุดของที่สุดนั้นก็อยู่ที่เรานั่นแหละว่าเรานั้นเดินทางที่ถูกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐุชุกรรมเป็นการมองโลกด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้พอเราพยายามกำหนดลงไปในแต่ละอย่างแต่ละอย่างใจเรามันกว้างมันวางจากตัวยึดทั้งหลายทั้งปวงพอเราปล่อยวางแล้วมันเบามันเย็นมันมีลักษณะเป็นไทยไม่เป็นธาตุอารมณ์ของตัวเองเมื่อเราไม่เป็นธาตุอารมณ์ของตัวเองแล้วเราก็ไม่ยากลำบากอะไรเลยเรากลายเป็นบุคคลที่ง่ายและสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆไม่ว่าจะมีอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรมันดูง่ายและสะดวกมากขึ้นอาศัยความเข้าใจอย่างนี้เราจึงมุ่งมั่นต่อการที่จะสานต่อเจตนาของพุทธเจ้าทุกรูปแบบลดความชั่วทำแต่ความดีซึ่งก็รู้อยู่แก่ใจว่าชั่วกับดีเป็นอย่างไรดีกับชั่วเป็นอย่างไรเราก็รู้อยู่แก่ใจของเราเองเห็นแล้วว่าคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายคนดีก็แก่คนเลวก็แก่คนไม่ดีก็แก่เหมือนกันอันสิ่งที่รักต้องจากไม่ถูกยกเว้นว่าคนดีและคนชั่วแต่เมื่อเราไม่มัวเมาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะเข้าใจในโลกอย่างความเป็นจริงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองจะไปแก้ไขคนตามันเหล่ก็คงยากจะไปแก้ไขเรื่องอื่นใดซึ่งมันผิดธรรมชาติเราก็คงทำไม่ได้เราคงจะได้ปลงสังเวชสลดใจโอ้กรรมใครกรรมมันหนอแม้ที่สุดคำว่าวิกลจริตหรือมีสติวิปลาสซึ่งคาดเคลื่อนจากความดีงามก็เป็นกรรมของเขาเองแม้เราจะเฝ้าพยายามสั่งสอนตักเตือนชี้แนะแต่ก็รับรู้ต่อเมื่อเราพูดกล่าวจบลงก็เลิกกันไปหากที่สุดจะเข้าใจคาดเคลื่อนได้ง่ายซ้ำไปด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของความอ่อนแอทางสติปัญญาเมื่อมีความอ่อนแอในเรื่องของสติปัญญาแล้วมันก็เหมือนกันหมดแหละ

ตกต่ำจนย้ำว่าโกรธง่ายโมโหง่ายกิเลสครอบงำทุกรูปแบบเพราะปัญญาอ่อนจะเป็นอย่างนั้นคันเมื่อเราได้มาภาวนาได้ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจขอให้สะอาดสนิมหมดไปความแข็งแกร่งความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวในตัวเองก็เกิดขึ้นเพราะสนิมทั้งในจิตในใจของเรามันหมดมันไม่มีสนิมในใจแล้วมันก็ทำอะไรได้ด้วยความเข้มแข็งและแข็งแกร่งทุกเรื่องทุกอย่างไปหากเมื่อเราเข้าใจโดยหลักการและเหตุผลดังที่กล่าวมานี้เราก็คงจะถือปฏิบัติของตนเองอย่างเข้มแข็งทุกรูปแบบตั้งใจเจ้าชนะใจเจ้าของตั้งใจเจ้าชนะใจเจ้าของเท่านั้นเองแม้เรื่องอื่นคนอื่นเราก็ต้องรู้ว่าเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนขอแต่ว่าเราจะตกต่ำและเศร้าหมองเพราะเรื่องคนอื่นยิ่งเข้าใจกันง่ายว่าเรื่องของตัวเองก็ต้องแก้ไขด้วยรูปแบบต่างๆให้มันหยุดให้มันเลิกออกไปแล้วค่อยว่ากันในเรื่องอื่นแม้ถ้าตัวเราเองยังสอนตัวเองไม่ได้เตือนตัวเองไม่ได้เราคงมีประโยชน์กับการที่ไปเตือนไปสอนคนอื่นเราทั้งหลายไม่ปฏิเสธความจริงการได้มาได้เห็นได้ดูได้ดูได้อยู่ใกล้พอที่จะเราได้ข้อคิดว่าชีวิตแห่งความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเรียกว่ากลับตลปัดกันหลายๆเรื่องเพราะความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ไม่หยุดจนไม่เคยรวยก็ไม่มีรวยไม่เคยจนก็ไม่มีอ้วนไม่เคยผอมผอมไม่เคยอ้วนก็ไม่มีแม้อื่นใดที่มีอยู่ในตัวเรามันก็มีความหลากหลายถ้าจิตใจเราสอนตนเตือนตนได้แล้วมันก็จะกลับตลปัดทุกเรื่องทุกอย่างเรียกว่ากลับเลยนั่นแหละจากดีจากเลวก็กลับไปเลยเมื่อเราเข้าใจโดยความหมายที่เป็นอยู่เกิดอยู่มีอยู่กับเราทุกหมู่ทุกเหล่าเราก็จะได้ตั้งตนไว้ด้วยความไม่ประมาทสมาทานในใจของตัวเองว่าตั้งใจจะงดตั้งใจจะเว้นตั้งใจจะเลิกตั้งใจจะหยุดเมื่อเรามีความเข้าใจจงใจจะเลิกจะเว้นจะหยุดในที่สุดสิ่งที่ทำคำที่พูดสิ่งที่คิดใดๆก็จะเป็นตัวหล่อหลอมตัวเราไปในตัวเองแม้ที่สุดเราก็จะมีจิตที่มุ่งมั่นว่าพยายามจะละตัวราคะโทสะโมหะพยายามจะละตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเรามีจิตมุ่งมั่นที่จะละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกรูปแบบอะไรซึ่งจะเป็นภาระอะไรซึ่งจะเป็นทุกข์อะไรซึ่งจะเป็นความเมามัวหมองมัวหมองเศร้าหมองในใจเราก็พยายามที่จะเอาชนะใจเจ้าของทุกรูปแบบได้แต่ปรงสังเวชว่ามันมีมันเองมันเกิดมันเองและมันอยู่ของมันเองตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วแม้เราจะใส่ใจไม่สนใจมันก็มีอย่างนั้นแล้วคนดีก็ตายคนเลวก็ตายคนบ้าก็ตายคนไม่บ้าก็ตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเพื่อให้เส้นทางของชีวิตนั้นมันเดินไปด้วยเหตุด้วยผลความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตก็จะดีขึ้นบางทีเราไม่เข้าใจเป้าหมายของตัวเองและที่มาที่ไปของตัวเองเราก็งมโขงอยู่ที่เก่าเสร็จแล้วก็ตกต่ำเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องตัวเองคันเมื่อเรามานั่งพิจารณาโดยเนื้อแท้แล้วตัวเองก็คงต้องดูตัวเองแม้คนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีโอกาสเคยช่วยตัวเองได้แล้วสอนตัวเองได้แล้วเราก็ช่วยคนอื่นสอนคนอื่นมันจะทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นแต่ถ้าในขณะเดียวกันเรายังไม่มีอะไรเลยเราจะไปสอนใครยังไงไปว่ากล่าวตักเตือนใครยังไงมันมีที่จะเข้าสมองมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็จะกลับมาสู่ตัวเราเองอันตรงนี้ต้องคอยระวังตัวเองว่าอัตนาโจรยัตตนังจงเตือนตนสอนตนทุกรูปแบบก่อนแม้ที่สุดถ้าเราสอนตัวเองไม่ได้เราก็ยังไม่สอนคนอื่นอยู่นั่นเองในแนวทางปฏิบัติจึงต้องทำให้ดูพูดให้ฟังตั้งใจความคิดอ่านให้ดูให้ฟังให้คิดเพราะชีวิตแต่ละวันมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันเองการที่เราจะลดละเลิกความชั่วก็ง่ายการที่เราจะเพิ่มบารมีให้กับตัวเองก็ง่ายถ้าเรามีความหมายและเข้าใจในหลักปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วแม้ว่าเราจะกำหนดองค์ภาวนาด้วยคำว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนี้ต่อเนื่องหยุดบ้างพักบ้างหยุดบ้างพักบ้างย่อมทำได้ทุกเรื่องทุกอย่างแม้ว่าเราจะดูแต่ลมเข้าลมออกอย่างเดียวดูรู้ที่ปลายจมูกจากความหยาบความละเอียดความยาวความสั้นหรือปกติของลมมีลักษณะอย่างไรดูอาการและสิ่งแวดล้อมของลมที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ดับไปเราก็พอทำใจให้สงบลงได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันที่สุดของที่สุดนั้น เราต้องเข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติตัวเรานั้นมีหลายรูปแบบต่อให้เพ่งก็ดีหรือต่อให้ยกออกมาพิจารณาเลย

0: เห็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีอยู่เลยย่อมเป็นที่สร้างอารมณ์ของใจให้เกิดความแข็งแกร่งได้เมื่อเราพยายามท่องบนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วไม่ดีเลยแล้วไม่ดีเอามากๆเมื่อเราท่องบนอยู่อย่างต่อเนื่องกับตรปัดกันนั่นแหละได้ชื่อว่าเราเห็นทุกโทษเวรภัยในสิ่งที่มีอยู่ในเรื่องของการออกจากสิ่งที่มีอยู่นั้นต้องกลับตรปัดทุกเรื่องเป็นการน้อมสิ่งที่ตรงกันข้ามเข้ามาพิจารณาก็จะเห็นข้อบกพร่องและจะได้แก้ไขและจะได้ปรับปรุงตัวเองทุกรูปแบบทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาศัยว่าทำไม่หยุดเพียรไม่หยุดเมื่อเราทำไม่หยุดขยันไม่หยุดเพียรไม่หยุดแล้วมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เราไปถึงจุดเป้าหมายที่เราต้องการช้าบ้างเร็วบ้างก็เป็นเส้นทางที่เราปฏิบัติจะด้วยกรรมบริกรรมภาวนาก็ดีบริกรรมนิมิตก็ดีและอื่นใดอันจะเป็นเส้นทางที่ทำใจให้สงบสงัดอันจะเป็นเส้นทางให้รู้ได้ตามความเป็นจริงจากสิ่งที่รู้ก็จะละเอียดขึ้นจากสิ่งที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ยิ่งรู้จริงมากขึ้นทำให้เรานั้นคลายออกจากอำนาจตัวยึดทั้งปวงทั้งหลายนั้นเราก็มองว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วมันก็จบลงได้ตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อเราไม่สำคัญผิดไม่มีอะไรที่ผิดจากทำจากวินัยแล้วการเลื่อนตำแหน่งเพิ่มบารมีตัวเองก็ง่ายขึ้นจึงพยายามย้ำว่าตั้งใจทำตั้งใจพูดตั้งใจคิดแม้จะไม่ถูกความรู้สึกนึกคิดไม่สนองกิเลสตัณหาเจ้าของได้แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจที่เราจะทำอะไรให้เป็นหลักเป็นฐานไม่ว่าคดีโลกคดีธรรมเราก็พยายามทำให้เป็นหลักเป็นฐานจากงานของใจที่พยายามสั่งสมอบรมเล็กน้อยไปเรื่อยๆความรู้สึกเศร้าหมองขุ่นมัวในใจเราก็หลุดไปเพราะเราเป็นมีอาหารเป็นเครื่องอยู่ของใจเมื่อใจเรามีเครื่องอยู่ที่ดีงามแล้วใจเราก็จะรับความสดชื่นความร่าเริงเบิกบานในการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆเมื่อเรามีงานของใจที่ต่อเนื่องและปฏิบัติกันอย่างนั้นต่อเนื่องเรานั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจุดหมายปลายทางที่มุ่งสูงสุดของชีวิตเรียกว่าละอัตตาละคำว่ายึดมั่นถือมั่นในที่สุดเราก็จะเป็นคนที่ดูรู้และเข้าใจตามสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นเองการปล่อยวางในสิ่งที่มีอยู่ก็ย่อมเกิดขึ้นกับความเข้าใจนั้นๆอาศัยเจตนาบริสุทธิ์ของหมู่ท่านทั้งหลายพยายามแล้วพยายามอีกตั้งใจแล้วตั้งใจอีกความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ดังที่กล่าวมาแล้วจึงขออนุโมทนาฝากความตั้งใจดีต่อกันให้เรานั้นอย่าหยุดเมื่อเราทำไม่หยุดที่สุดมันก็จบลงได้คำว่ารู้ตื่นเบิกบานคำว่าสงบสะอาดสว่างภายในจิตใจของเราด้วยกำลังของสติปัญญาที่เราฝึกกันมาอย่างต่อเนื่องนี้เนื่องนี้เองจะทำให้หมู่เราทุกคู่ทุกคนนั้นเป็นไปเพื่อละโลภโกรธหลงเป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะเป็นไปเพื่อการปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดจิตของเราใจของเราจงมีคำว่าร่าเริงเบิกบานในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแม้แต่อื่นใดก็ขอให้เป็นไปเพื่อความสำเร็จดังที่หมู่เราตั้งใจกันโดยทั่วกันวันเวลาก็มีเท่ากันตั้งใจไว้อย่างไรก็รักษาเจตนาของตนเอง
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเรานี้ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดีตามความศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวข้าพเจ้าก็ดีเห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งมีคำสั่งสอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดีทั้งเพียบพร้อมด้วยบรรดาสัจธรรมอันชอบด้วยเหตุผลน่าเลื่อมใสยิ่งนักข้าพเจ้าเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจักได้อุปสมบทในพระศาสนาตามพระราชประเพณีสักเวลาหนึ่งซึ่งจักเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมอีกโสดหนึ่งด้วยพระราชทานแก่ประชาราษฎรในการเสด็จออกสีหบัญชรณพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาท
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกาน
3: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะ

วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้ทั้งการทั้งเวลาพวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้พากันมาพระพร้อมในพระวิหารยังในเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้พากันศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเพื่อจะให้รู้เพื่อจะให้เข้าใจได้ประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนการที่ฝึกฝนอบรมตนเองไม่ได้รับผลรับประโยชน์ในชีวิตของคนเราที่เกิดมาคือหนึ่งการที่พวกเราแสวงหาสิ่งที่ตนเองไม่มีสองสิ่งที่มีแล้วก็ควรที่สงวนรักษาไว้สามสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆก็เสียสละออกไปในทั้งสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่พวกเราจะศึกษาด้านที่เราศึกษาไม่ทำบุญเราก็ศึกษาได้ทำกันทำบุญทำทานการกุศลเราศึกษาเรื่องการรักษาศีลถ้าเราไม่มีศีลยังไม่ดีเราก็ควรศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีศีลเกิดขึ้นพวกเรายังฝึกฝนอบรมจิตใจยังไม่สงบจิตใจยังวุ่นวายจิตใจยังมีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เราก็พยายามที่จะฝึกฝนอบรมในจิตใจของพวกเรานั่นได้รับซึ่งความสงบเกิดขึ้นนี่เป็นข้อที่สำคัญวันนี้ถ้าจิตใจของบุคคลใดฝึกได้รับความสงบร่มเย็นแล้วมีสมาธิหนักแน่นมั่นคงควรที่จะศึกษาต่อเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจะศึกษาให้รู้พื้นฐานของการที่จะละปล่อยวางอันนี้เป็นธรรมะที่สั้นสูงที่เราควรแสวงหากันอยู่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรายังไม่มีสิ่งที่เราต้องการนั้นเราก็ต้องมีความภาคความเพียรมีฉันทะความพอใจและแสวงหาสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาอยากให้มีเกิดขึ้นแก่ตนเองให้ได้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นการแสวงหาพวกเราจะไปแสวงหาที่ไหนในป่าในเขาที่ไหนก็แล้วแต่ที่สงบสงัดเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เหมือนพวกเราพากันออกมาบวชในพุทธศาสนาเนกขัมมะบารมีเรียกว่าออกบวชในพุทธศาสนาคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเสียสละออกจากเคหสถานบ้านช่องจากความยุ่งเหยิงต่างๆมาศึกษามาปฏิบัติฝึกฝนอบรมเจริญเมตตาภาวนาก็เรียกว่าเนกขัมมะเหมือนกันเพราะออกจากความยุ่งเหยิงความวุ่นวายในบ้านในช่องอยู่กับลูกกับหลานกับกิจกับการงานต่างๆถ้าเราไม่ดูแล้วในเรื่องอย่างนี้มันไม่เรื่องที่จะสิ้นสุดลงได้ฉะนั้นบุคคลบางคนนั้นว่าให้มาเจริญภาวนาศึกษาปฏิบัติขัดข้องอยู่กับลูกกับหลานมาอยู่กับลูกกับหลานว่าหลานใหญ่ก่อนแล้วจึงจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคนหนึ่งใหญ่ก็มีคนที่สองออกมาอีกก็ได้รับเลี้ยงดูแลอีกแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีมีเมตตาแก่ลูกแก่หลานแต่ตนเองนั้นมันขาดทุนทุนที่ไม่ได้ศึกษาหลักพุทธศาสนาไม่หาช่องว่างช่องโอกาสศึกษาปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองก็ทำให้ตนเองนี่ขาดทุน

คือไม่ได้ปฏิบัตินั่นเองไม่ได้แสวงหาความสงบมีแต่ความคุกคีความวุ่นวายเหมือนบุคคลบางคนนะเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานวุ่นวายอยู่ตลอดเลยทีเดียวมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นนี่แหละเราก็จะเห็นกันมากอย่างนี้ถ้าหากพวกเรานั่นเสียสละนะจากลูกจากหลานจากกิจการงานต่างๆฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองนั้นเรียกว่าหาโอกาสหาช่องว่างเวลามันมีว่างแต่เราจะให้มันว่างหมดเลยทีเดียวนั้นเราเกิดขึ้นมานี่เป็นเรื่องยากเหลือเกินเพราะการว่างจากกิจการงานนั้นมันมีงานตลอดมันก็ไม่ว่างมันยังมีพูดคุยกับเพื่อนกับฝูงกับกิจการงานอย่างอื่นมันก็ไม่ว่างอีกแหละเราจะให้มันว่างมันสบายนี่แสนยากแสนลำบากอยู่ในโลกนี้การแสวงหาเลี้ยงดูตนเองก็ต้องเลี้ยงดูการแสวงหาเลี้ยงดูคนอื่นก็ยังอีกเหมือนคนที่มีครอบครัวมากมีลูกมีมากก็ต้องยิ่งกังวลมากขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนบางคนนั่นทางด้านการค้าการขายหลายห้างหลายบริษัทเท่าไหร่ยิ่งทำให้ตนเองขัดข้องเกิดขึ้นไม่มีโอกาสที่จะเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลนั่นแหละบางบุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมีช่องว่างออกมาประพฤติปฏิบัติจึงได้ฝึกหัดสิ่งที่เราไม่มีถ้าศีลของเราไม่ดีเราก็จะพยายามประคับประคองศีล5ศีล8ก็ดีประคับประคองรักษาศีลของตนเนี่ยภิกษุก็ดีศีลของตนเองมีเท่าไหร่ก็ประคับประคองศึกษาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองเพื่อให้เป็นผู้มีศีลเกิดขึ้นจึงจะได้เรียกว่าคนมีศีลคนสมาทานศีลก็สมาทานเฉยๆคนมีศีล นั้นไม่ต้องสมาทานเพราะมันมีอยู่แล้วถ้ามันไม่มีก็จำเป็นเราก็ต้องสมาทานเหตุฉะนั้นสมาทานแล้วก็ต้องมีฉันทะความพอใจที่จะรักษาศีลมีวิริยะเพียรรักษากว่าศีลขาดจิตตาเอาใจฝักใฝ่อยู่ตลอดกลัวศีลมันขาดมันด่างมันพร่อยมันไม่บริบูรณ์ไม่บริสุทธิ์ในด้วยความภาคความเพียรเอาจิตใจฝักใฝ่อยู่ถ้าเราศึกษาได้เราปฏิบัติได้เราก็ได้ขึ้นมาคือได้อะไรได้เป็นผู้มีศีลอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะได้ศึกษาโอ้เราไม่มีเลยก็เลยศึกษาหาเพื่อจะให้มันมีมันขึ้นเกิดขึ้นแก่ตนในที่พึ่งของตนพูดจะง่ายคนมีศีลนี่จะไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนไปอยู่ที่ใดก็ดีเป็นคนไม่มีวิปัสสารความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่มีข้อบกพร่องไม่ข้อมีข้อผิดกับกฎหมายของบ้านเมืองของประเทศไหนก็อยู่ได้สบายสบายอกสบายใจโอ้ไปอยู่ที่ไหนนี่คนมีศีลธรรมมีความสบายมันเป็นอย่างนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายมาฝึกฝนอบรมจิตใจให้มันสงบดีถ้าอยู่ที่ใดไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็ทำให้อย่างยิ่งมีความสุขมากขึ้นเพราะจิตใจของคนไม่วุ่นวายไม่วอกแวกไม่คิดโน่นคิดนี่หาแต่เรื่องที่มาคิดต่างๆทำให้มันเกิดวุ่นวายนั้นเรียกว่าไม่แสวงหาแสวงหาแต่เรื่องความสงบอะไรไม่สงบก็พยายามจะศึกษาให้รู้แก้ไขให้จังให้สงบเกิดขึ้นนั่นเป็นข้อที่สำคัญที่พวกเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั้นเพื่อให้มันสงบจิตใจที่ไม่สงบจิตใจมันก็มีแต่ความทุกข์จิตใจนี้มันต้องการความสุขอยู่แต่ว่าทำไม

ไปคิดเรื่องมันทุกข์ถ้าหาเรื่องวุ่นวายทำให้มันมีความทุกข์นี้เป็นข้อที่สำคัญที่พวกเราจะศึกษากันเพื่อจะศึกษาว่าจิตนี้มีความปรารถนาความประสงค์อยากมีแต่ความสุขเท่านั้นความทุกข์ไม่มีใครเพียงปรารถนานี่เป็นจุดความปรารถนาของจิตใจของบุคคลแต่ทำไมใจของเรานั้นจึงรื่นรนวุ่นวายไปหาแต่เรื่องมันทุกข์ไม่อยากทุกข์แต่ก็ไปหาคิดตั้งแต่เรื่องมันทุกข์เกิดขึ้นนี่แหละเป็นสิ่งที่ทันที่สุดจิตใจของเรานั้นมันก็ไม่สงบคำว่าความทุกข์นี่ไม่มีใครเพียงปรารถนาแต่ทำไมจิตของเราเนี่ยมันจังแสวงหาเรื่องคิดเรื่องที่มันเกิดทุกข์อย่างนั้นเพราะจิตใจของเรานั้นยังไม่มีความเฉลียวฉลาดยังไม่มีสติปัญญาเพราะมันไม่สงบนั่นคนที่ไม่สงบก็เหมือนคนอยู่ไม่ปกตินั่งก็ดีนอนก็ดียืนเดินไปไหนมันไม่สงบอย่างนี้มันทุกข์ตลอดเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเหตุฉะนั้นมันสงบมันจึงจะมีความสุขพวกเราทุกคนก็เคยแสวงหาความสงบคนเกิดมาอยู่ในโลกนี้ต้องการความสุขความสงบแต่การค้นหาความสุขความสงบนั้นค้นหาไม่ถูกหนทางนั่นก็เลยไม่เจอไม่พบไม่เห็นความสุขความสงบเหมือนลัทธิต่างๆบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็คิดว่าจะแสวงหาให้มันสงบแต่เกิดไปลบราฆ่าฟันกันไปเบียดเบียนกันไปทำลายกันไปแย่งสิ่งเอาแผ่นดินกันเอาทรัพย์สมบัติกันวุ่นวายอยู่ในโลกมันสงบไหมทั้งเขาอยากสุขนะแท้ที่จริงไอ้คิดว่ามันจะสุขไปทำอย่างนั้นมันก็ยิ่งทุกข์ก็ไปจะเรียกว่าสร้างกรรมที่ว่าจะให้มันมีความสุขเกิดขึ้นแต่มันมีความทุกข์ทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็คือมันคิดผิดนั่นเองความคิดความอ่านมันคิดผิดนั่นเองทุกข์จึงเกิดขึ้นนี่แหละพวกเราศึกษาเพื่อจะให้รู้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องการความสุขความทุกข์ทำไมจึงวุ่นวายห้อมล้อมกัดกุ้มอยู่อย่างนี้เนาะนี่เราก็จะได้พิจารณาเหตุฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธจึงทรงสั่งสอนอย่างให้การฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองนี้ให้ระลับความสงบให้ได้ถ้าจิตใจของเราสงบแต่สงบเป็นสมาธิเฉยๆแต่ยังไม่มีปัญญามันก็พาให้เรามีความสุขเกิดขึ้นเหมือนคนยืนนิ่งๆอยู่หรือนอนนิ่งๆอยู่มันก็สบายถ้ากระดุกกระดิกอยู่ตลอดดิ้นรนอยู่ตลอดมันก็ทุกข์นอนอยู่มันจะวุ่นวายเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายว่าความวุ่นวายและความทุกข์เกิดขึ้นจากบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทำให้เกิดทุกข์อันนี้เป็นเรื่องทางนอกเรื่องทางนอกว่ามันความทุกข์มันวุ่นวายมาจากทางนอกมาทำให้เราเกิดทุกข์แต่เราส่องเข้าไปดูจริงๆแล้วเป็นเรื่องของข้างในเรื่องของข้างนอกมันเป็นเรื่องของข้างนอกอยู่โลกในประจําโลกเนี่ยเราคิดดูอยู่โลกนี่เราจะทำให้มันเป็นยังไงแต่มันอยู่สงบหรือดินฟ้าอากาศทั้งหลายในโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ไหนก็ดีบ้านใดเมืองใดประเทศไหนดินฟ้าอากาศมันอยู่อย่างไรใครก็ไม่อยากให้มีลมมาพัดอยู่ในโลกบ้านพังวุ่นวายตายเท่าไหร่น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองใครก็ไม่อยากพบอยากเห็นมันก็เป็นแผ่นดินไหวทำให้บ้านหักทับคนตายไม่รู้เท่าไหร่ไม่อยากเคยพบเคยเห็นมันก็เป็นเราเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติเมื่อมันร้อนมาก็ร้อนมามันโลกร้อนอย่างนั้นอย่างนี้เรานี่แหละมันวุ่นวายเองก็มันหนาวมันกระบ่นเนาะ

มันหนาววุ่นวายในโลกเพราะว่ามันก็ว่าฝนว่ามันร้อนฝนตกมากมันก็ว่าฝนตกมากฝนไม่ตกก็มันว่าฝนไม่ตกนั่นเป็นอย่างไรมันเป็นทางนอกหรือทางในนั่นเป็นกับตัวของพวกเรานี่เองเพราะโลกเขาเป็นอย่างนั้นเองพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ศึกษามันศึกษาเพื่อจะ

ใจของเรานี่มันรู้มันไม่มีความรู้ก็ให้มีความรู้เกิดขึ้นเพื่อมันจึงจะไม่วุ่นวายฉะนั้นเรื่องวุ่นวายมันเราคิดว่าคนอื่นทำให้วุ่นวายถ้ามันเราไม่ยุ่งกับคนเขาวุ่นวายนะมันก็จะวุ่นวายที่น่ะมันก็ไม่วุ่นวายอะไรมันเป็นอย่างนี้เองฉะนั้นเราศึกษาหลักพุทธศาสนาก็คือจะไม่ให้มันวุ่นวายให้มันอยู่สงบถ้ามันอยู่สงบก็คือคนมีความฉลาดด้วยคนอื่นเขามีความวุ่นวายคนอื่นก็มีความทุกข์เดือดร้อนถ้าเราจะสอนให้เขาแก้ไขเขาแก้ไขไม่ได้เราก็ไม่ต้องวุ่นวายเพราะเรารู้จักการแก้ไขของตนเองมันก็ไม่วุ่นวายมันก็ไม่ทุกข์นี่จึงเรียกว่าสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นให้มันมีขึ้นแก่ตนเองให้มีความเฉลียวฉลาดเมื่อเราแก้ไขปัญหาของตนเองถ้ามาบำเพ็ญทั้งหลายนี่ก็คือมาจะมาแก้ปัญหาสิ่งที่ทำให้มีความวุ่นวายและความทุกข์นั่นเองให้มันออกจากจิตใจของพวกเราไม่ให้จิตใจของเราทุกข์วุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็พากันฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานี่เองให้มีความเฉลียวฉลาดเท่านั้นถ้ามันมีความเฉลียวฉลาดมันก็ไม่ไปวุ่นวายเหมือนพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีศีลธรรมถือศีลธรรมเห็นเขาลบลาฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันเป็นโจรเป็นขโมยปล้นจี้อะไรกินเหล้าเมายาเสพอะไรทั้งหลายนี่เรารักษาศีลเราก็ไม่ไปวุ่นวายกับเขาปล่อยให้เขาเมาเขาวุ่นวายอยู่นั่นแหละหนึ่งโลกมันเป็นอย่างนี้จะทำเราศึกษาให้เข้าใจเราก็จะได้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งเพราะมีปัญญาเขาทำอะไรผิดจากหลักศีลธรรมเราก็ไม่ไปยุ่งมันเลือกของคนอื่นอย่าไปวุ่นวายกับคนอื่นที่หาความฉลาดมันจึงจะมีความสุขถ้าเราไปวุ่นวายกับคนอื่นมันก็ทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เกลียดเท่านั้นไม่ใช่เกลียดแต่เพิ่นไม่ให้คบหาสมาคมพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ให้จิตใจของเราหวั่นไหวล่มเหลวไปกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเขาเรียกว่ามีความตั้งจิตตั้งใจศึกษาสิ่งที่มันยังไม่มีให้มันเกิดมันมีขึ้นเห็นว่าสิ่งทั้งนอกเขาไม่มีเงินเขาก็ยังหาเงินเขาไม่มีของเขายังหาของมันไม่มีบ้านอยู่เขาก็ยังแสวงหาบ้านไม่มีงานทำเขาก็แสวงหางานทำไม่มีรถนั่งหาเงินหาทองมาซื้อมีเครื่องใช้เครื่องสอยอะไรก็จังแสวงหาแต่ต้องแสวงหาในถูกหลักศีลธรรมไม่ใช่แสวงหาทางเป็นโจรเป็นขโมยคอร์รัปชันอะไรต่างๆอันนั้นผิดจากหลักศีลธรรมมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นตามภายหลังแต่ถ้าหากเราหาสมบัติทั้งหลายให้ถูกหลักศีลธรรมดังเมื่อสีเลนะโพกถัมปทาคนหาทรัพย์สมบัติเงินทองแก้วแหวนเพชรนินกินดาสร้างมาโคกระบือหมูหมาเป็ดไก่เครื่องใช้สอยอะไรอำนวยความสะดวกในบ้านในช่องทั้งหลายเหล่านี้ได้มาด้วยศีลด้วยความบริสุทธิ์ไม่เดือดร้อนวุ่นวายได้มากเท่าไหร่มันก็ไม่วุ่นวายเพราะได้มาด้วยศีลพระพุทธองค์ทรงสอนอย่างนั้นวันนี้การแสวงหาไม่มีด้วยศีลธรรมมันก็เกิดวุ่นวายขึ้นไปเกิดทุกข์ขึ้นมันไม่สงบเกิดขึ้นหมู่บ้านเมืองเรามันก็ไม่สงบไม่สงบเพราะอะไรเพราะคนไม่มีปัญญาสม่ำเสมอกันหนึ่งในความคิดเห็นไม่ถูกต้องตามหลักทํานองของธรรมนั่นหนึ่งแต่ทั้งคนที่มันปิดเถียงโต้แย้งกันไม่ตั้งใจศึกษาว่าเราเกิดขึ้นมานั้นเราจะแสวงหาอะไรอะไรจะทำให้พวกเรานี่มีความสุขกายสุขใจอยู่ในความสงบมันก็ไม่ต้องศึกษาหลักศีลธรรมมันจึงจะแก้ไขปัญหาได้หากไปมีความวุ่นวายกันอยู่เฉยๆแล้วรู้จักหันหน้าเข้ากันรู้จักพูดคุยกันรู้จักศึกษาหลักธรรมะคำสอนทางพระพุทธองค์ทรงสอนให้อยู่ในความสงบพบความสุขเกิดขึ้นได้

มันศึกษาด้วยรู้ศึกษามันก็วุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายต่อซึ่งกันและกันแน่มันเป็นมันบ่ฝึกศึกษาตนเองให้สงบมันก็ไม่สงบสักทีถ้าสงบมันก็มีแต่ทุกข์ถ้ามันทุกข์เราไม่อยากทุกข์มันก็เหมือนคนโง่สิยังทำให้เกิดทุกข์พระองค์จึงทรงสอนก็ทำเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุเหตุมันไม่ดีนะผลมันก็ไม่ดีมันก็มีความทุกข์อย่างนั้นนะนะถ้าเหตุมันดีผลมันก็ออกมาดีมันก็มีความสุขนะมันมีแค่นี้เองอันนี้การที่จะอยู่ด้วยกันในโลกนี้เราต้องพยายามฝึกฝนอบรมให้เราเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกับเหตุการณ์เขาเรียกว่ารู้ทันสมัยกับเหตุการณ์รู้เหตุเกิดขึ้นและตั้งอยู่และดับไปเขาเป็นไปอย่างไรยังจำเป็นที่เราแสวงหาเรื่องอย่างนี้สิ่งที่ไม่มีแสงแสวงหาให้มันมีเกิดขึ้นแก่ตนตนจึงจะมีที่พึ่งของตนตนจึงนี่เราจะมีความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเรียกว่าบุคคลนี้มีความรักตนคนมีความรักตนก็แสวงหาสิ่งที่มีที่พึ่งแก่ตนแต่ในทางที่ถูกต้องตามตำนองของธรรมหลักพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติอะไรจะทำคุณงามความดีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะรักษามันนะมันต้องรักษาถ้าไม่รักษามันจะเสื่อมมันจะเสียหายเกิดขึ้นเหมือนคนเคยทำบุญก็ไม่ได้ทำบุญก็เสื่อมไม่ทำบุญตามมีตามได้เคยมีศีลเคยรักษาศีลแต่ก็ไม่เกี่ยวข้องไม่รักษาศีลต่อไปอีกนะนี่ถ้าเคยนั่งภาวนาฝึกฝนลมจิตใจให้ใจสงบดีก็ไม่รักษาสมาธิของตนเองอีกสมาธิก็เสื่อมเคยสร้างสมอรมปัญญาไต่ตองไข้ควรพิจารณาหาเหตุหาผลคนคั่วอยู่อย่างนั้นก็เลยหยุดไม่คนคั่วไม่พินิจพิจารณาอะไรมันก็ทำให้เสื่อมเสียหายไปหมดไม่รักษาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้รักษาคุณงามความดีที่ตนได้สร้างให้เกิดให้มีขึ้นแล้วให้เจริญรุ่งเรืองและเต็มเปี่ยมถ้ามันเจริญรุ่งเรืองก็คือก้าวหน้าดีกว่าเดิมนั่นเองแล้วก็ให้เต็มเปี่ยมคือบริบูรณ์พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องบริบูรณ์นี้ก็คืออยากให้มีสติปัญญาสมบูรณ์เป็นมหาสติมหาปัญญาเก่งๆที่จะแก้ไขกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นจากดวงใจของพวกเราก็คือความโลภความโกรธความหลงทำให้เรามืดมนอนตะการกิเลสตัณหาเข้าเป็นนายเราก็เป็นทาสของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่เป็นทาสของเราเราเป็นทาสมันทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอยู่ไม่หยุดเลยทีเดียวถ้าเราไม่แก้ปัญหาการแก้ปัญหามันก็สร้างสมุนลมขึ้นมาด้วยตนเองมันต้องรู้สิ่งที่เป็นปัญหานั้นทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดทุกข์เราไม่อยากทุกข์แล้วก็ต้องหาวิธีละกิเลสตัณหานั้นด้วยตนเองฉะนั้นบุคคลดื่มเหล้านี่นะถ้าดื่มเหล้าแล้วมันเมามันเดินก็ไม่สวยนั่งก็ไม่สวยนอนก็ไม่สวยพูดจาก็ไม่ดีนั่นเป็นเตรียมเสียหายอย่างนี้ตนเองเป็นคนละเองไม่ใช่คนอื่นมาละให้คนดื่มเหล้าแต่ตนเองละมันก็หมดเรื่องกันมันเป็นอย่างนี้ถ้าคนมีโลภะมากอะไรก็จะเอาเป็นของตนเองหมดในโลกเลยแล้วก็ต้องแก้ไขโดยตนเองทำไมมันจังจะเอาผู้เดียวอะไรทุกอย่างในโลกมันไม่มีเมืองพอสักทีมันก็มีแต่ทุกข์อะไรมาแก้ไขด้วยตนเองก็มาละความโลภะด้วยตนเองอันโทสะความโกรธเกลียดเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันจะทุบจะตีจะฆ่ากันโกรธมาไม่รู้กี่ร้อยปีก็ไม่รู้กี่ปีกี่เดือนแล้วทุกข์อยู่นั่นกุ้มใจอยู่นั่นไฟไหม้หัวใจอยู่นั่นโทสะกินาไฟคือโทสะเผดเผาไหม้หัวใจอยู่คนโกรธคนเกลียดนั้นวันนานเดือนนานปีเท่าไหร่ก็ยังทุ

อยู่นั่นแหละโศกเศร้าโศกาอดุลอยู่นั่นจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ไม่แช่มชื่นเบิกบานกับเขาเนี่ยใครเราจะเป็นคนละให้ตนเองความโกรธตนเองเป็นคนรู้ว่ามันทุกข์รู้มันทุกข์ก็ต้องละด้วยตนเองที่มันทำให้เกิดทุกข์เราไม่อยากทุกข์เลยก็ปล่อยวางเสร็จนี่ตรงนี้แหละเราจะได้แก้ไขแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเรื่องจะละออกไปจะละจะปล่อยออกไปมันนี่รักษาแล้วก็มารู้จักละมันละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามตรงใดมันไม่ดีไม่งามความโลภความโกรธความหลงทำให้สัตว์โลกวุ่นวายและมีความทุกข์อยู่ทั่วโลกทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องอย่างนี้เองอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนวุ่นวายกันไปหมดเลยทีเดียวกันกิเลสเหยียบย่ำยีจิตใจแล้วจิตใจก็เสื่อมเสียเป็นธาตุของกิเลสตัณหาพาให้เราทุกข์ให้เราเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นถ้าไปบ้านใดเมืองใดก็แล้วแต่เถอะบุคคลมีความทุกข์ใจมันทุกข์ไปหมดนะมันจะทำอย่างไรเราจะทำจิตใจของพวกเราให้มันมีความสุขบ้านใดเมืองใดที่ไหนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ใดมันจึงจะมีความสุขกายสุขใจให้แช่มชื่นเบิกบานจะได้มีดวงตาสว่างสวยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวแก้ปัญหาออกจากใจของตนเองใจก็จะโล่งโปร่งและสบายเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาคิดดูว่าในปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะเราพากันนั่งฟังธรรมอย่างนี้ตั้งแต่ยังไม่มาก็ดีหรือมาแล้วก็ดีนั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้นั้นจิตใจของเราอยู่อย่างไรอยู่ในอารมณ์อะไรในปัจจุบันนี้มันเศร้าหมองไหมมันมีความทุกข์ความวุ่นวายไหมมันสงบไหมนี่มันไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับอะไรทำให้มันเศร้าหมองใจขุ่นมัวอยู่เราอยากทุกข์แต่ทำไมมันไปเศร้าหมองเราเข้าไปมองดูอย่างนี้นะโอ้จิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้เองเพิ่นอยากให้อยู่สงบจึงจะพบความสุขเกิดขึ้นไม่ใช่มาให้วุ่นวายมาที่วัดมาวัดจิตวัดใจของตนเองมาวัดคุณงามความดีของตนเองมาวัดเราละอะไรได้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามละทิ้งละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคือความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายความโกรธความเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรเราจะมาดูว่าเราละได้แค่ไหนนี่มาวัดจิตวัดใจของตนเองหลักมันเรียกว่ามาทำความดีถ้ามาทำความดีนั่นคือละความชั่วนั่นเองความดีมันก็เกิดขึ้นเองเพราะมันละความชั่วได้เหมือนร่างกายของคนสกปรกนี่แหละถ้ามันสกปรกแล้วมันสกปรกกายก็ทำแต่บาปความชั่วก็เลยละอีกแล้วเราละปากมันพูดถึงแต่บาปผิดศีลธรรมหนึ่งก็มาละสิ่งที่มันพูดไม่ดีนั่นออกไปถ้าจิตใจมันคิดไม่ดีไม่งามมันเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วหาวิธีละออกไปมันเป็นอย่างนี้เราก็จะได้ดูว่าเราได้อะไรเรามาวัดเราได้สิ่งนี้เองเคยละความโลภความโกรธความหลงอะไรที่ไม่เข้าใจทำให้เรามีความทุกข์แต่ก่อนวันนี้เราเข้าใจเราเลยรู้จักวางเมื่อเราวางเราก็ได้สบายกลับไปบ้านไปช่องนี่ไปกุฏิที่พักพาอาศัยอย่างนี้โอ้วันนี้สบายละอันนั้นนี่ได้ก็เรียกว่ามาวัดจิตวัดใจมาปฏิบัติมาปฏิบัติก็เหมือนบุคคลสกปรกคนสกปรกก็ไปอาบน้ำสิถ้าไปอาบน้ำแล้วสำระความสกปรกออกจากร่างกายสะอาดใจมันสบายร่างกายมันเบาสบายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้กายไม่ทำบาปกายก็เลยสบายไม่เดือดร้อนปากก็เลยไม่ทักพูดบาปปากก็สบายใจไม่คิดบาปเลยใจก็อยู่สบายแช่มชื่นแบบบานเนาะเพราะเขาไม่ต้องการทุกข์เขาเอาแต่ความสุขอย่างเดียวก็เลยเห็นแต่ความสุขก็เลยว่าจิตไม่มี

ความสุขมีที่พึ่งเหมือนที่เราทั้งหลายต้องการพึ่งคุณงามความดีก็เลยต้องหาวิธีละอย่างนั้นถ้ากิเลสตัณหาไม่หมดสิ้นจากดวงใจแล้วก็ต้องตั้งใจเพื่อจะได้เพียรละเพียรปล่อยเพียรวางทิ้งเพื่อจะไม่เอาหนีจากความภาคความเพียรไปไม่ได้ที่จะสำเร็จพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนวิริยะทุกขมัจเจติคนจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะความภาคความเพียรความประโยคพยายามหาวิธีแก้ไขลดละปลดเปลื้องออกจากดวงใจของตนเองนี่ตรงนี้สิท่านบอกว่าคนจะละทุกข์ได้อยู่ในใจก็ต้องมีเพียรละอยู่ที่ใจเองถ้าเรามาเพียรละอยู่ที่ใจละได้แล้วปากมันก็จะค่อยละไปด้วยเพราะมันใจเป็นคนหัวหน้าเป็นคนสั่งงานเหมือนนี้ถ้าใจมันละได้ร่างกายมันก็ละได้นี่มันเป็นอย่างนี้ลองดูที่ใจของคนพูดอย่างง่ายๆที่เราเห็นชัดเหมือนกับคนดื่มเหล้าถ้าใจมันไม่อยากดื่มนะมันอยากกินปากมันจะไปดื่มได้ยังไงมันดื่มไม่ได้นะนี่ร่างกายก็ไปดื่มไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่ใจคนจะละกิเลสทั้งหลายก็กำมาละที่ใจไม่ได้ไปละที่อื่นถ้าบาปความชั่วทั้งหลายกำมาละที่ใจพอใจละมันควบคุมไปหมดมันมีอำนาจหนึ่งควบคุมไปเหมือนคนจะไปทำความดีจิตใจมันปื้มไปในทางที่ดีคนจะไปทำบาปมันก็คิดไปทางบาปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สิบาปความชั่วเนี่ยมันเป็นนั้นถ้าคนที่ความดีมันก็มีแต่ความดีตลอดมันคนเอาสิ่งของแต่ของดีๆไปมันก็ได้แต่ของดีคนบาปมันก็เอาของที่ผิดศีลธรรมของสกปรกผิดศีลธรรมนี่แต่ความทุกข์จะเกิดขึ้นถ้าเรามาพิจารณาแล้วก็จะเข้าใจอีกง่ายๆเหมือนก็เป็นขโมยไปขโมยของคนนี่นะมันไม่บริสุทธิ์นะวัตถุก็ไม่บริสุทธิ์ตนเองก็ไม่มีศีลนั้นก็มีความเดือดร้อนสิบัดเนี่ยมันกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับไปติดคุกติดตารางเรือนจำกลัวเจ้าของทรัพย์สมบัติเห็นแน่มันเป็นนี้ได้มาแล้วความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นในภายหลังถ้าเราพากันแสวงหาด้วยการค้าขายก็ดีการทำงานได้เงินเดือนก็ดีได้มาด้วยความบริสุทธิ์ปัจจัยเงินทองทั้งหลายเราก็ไม่เดือดร้อนสิไม่วุ่นวายมันเป็นสิทธิ์ของตนเองแล้วเต็มที่แล้วพอได้มาด้วยความบริสุทธิ์นี่มันมีความสุขอย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเราพากันสร้างสมรมคุณงามความดีเมื่อเราพากันแก้ไขพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันไปมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราไม่หยุดเนี่ยเราไม่หยุดมันก็จะทำให้เราก้าวหน้าได้มันบุคคลเดินทางคนเดินทางไปไหนเขาก้าวขาไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะทำให้เขานี่ไปได้ไกลจะไปถึงที่ใดถึงความปรารถนาของตนเองตั้งเอาไว้เขาก็จะไปถึงที่นั่นได้เพราะอะไรเพราะเขาก้าวขามีความเพียรอยู่ตลอดนั่นเองนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าบุคคลขี้เกียจที่ข้านไม่ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติแล้วเหมือนบุคคลยืนอยู่เฉยๆยืนอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรไม่ก้าวขาไปไหนอยากไปอยู่แต่ไม่ก้าวขาไปมันจะไปถึงที่นั้นได้อย่างไรก็เรียกคนขาดความเพียรความพยายามเห็นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการศึกษาหลักพุทธศาสนาต้องมีความเพียรพยายามมากทำไมเพียรทำบุญก็มีความเพียรรักษาศีลก็ต้องมีความเพียรนั่งสมาธิก็มีความภาคความเพียรอยู่เมื่อจิตใจสงบแล้วก็มีความเพียรศึกษาหาวิธีละกิเลสออกจากดวงใจของตนเองจะขาดจากความเพียรไปที่ไหนได้มีสติปัญญากำกับจิตการงานหน้าที่ของตนเองปฏิบัติอยู่ไม่ปล่อยปละละเลยทีเดียวนี่ก็จะก้าวหน้าได้อันนี้การที่จะเห็นธรรมการชละความชั่วทั้งหลายละบาปทั้งหลายนั้นไม่ว่าพระก็ดีไม่ว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาไม่ว่า

ใครทั้งนั้นแหละสมัยครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตัดเทศนาอยู่เมื่อจบลงแล้วพระไม่ว่าโยมก็ดีบรรลุมรรคผลกันมากมายไม่ได้เรียกว่าพระญาติโยมก็บรรลุมรรคผลเป็นโสดาปัตติมรรคปฏิผลกันนิสสกิทาคามที่มรรคสกิทาคามที่ผลกันมีมากมายพระก็บรรลุเหมือนกันอยู่ที่ไหนอยู่ที่สติปัญญาของเรานั่นเองที่เราจะแก้ปัญหาและน้อมคำคำสอนของพระองค์ทรงตรัสไว้อะไรเป็นบาปความชั่วให้ลดละปล่อยวางพอตัดอย่างนี้ก็เข้าใจว่าอะไรบาปทำให้ความชั่วทำให้เกิดทุกข์วันนี้อะไรทำให้เกิดมีความสุขปฏิบัติยังไงโดยกายวาจาใจของตนทำให้เกิดสุขพอตัดอย่างนี้นะเข้าใจผู้มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดจะมีคนถามว่าตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาจบลงทำไมมีบุคคลบรรลุธรรมมากมายได้รับมรรคผลกันมากมายในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันนี้เวลาครูบาอาจารย์เทศก็ดีปฏิบัติกันอยู่ทำไมคนไม่บรรลุธรรมทำไมมันยากเหลือเกินบรรลุธรรมก็คือสติปัญญาของพวกเรานั้นมันยังไม่แก่กล้าอินทรีย์ห้ายังไม่สมบูรณ์แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปที่ศึกษามาหลายภพหลายชาติเนี่ยปฏิบัติกันไปเรื่อยเพื่อจะให้เรามีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นปลูกศรัทธาของตนเองมั่นใจสร้างสมบูรณ์คุณงามความดีให้ได้นี่อยู่ตรงนี้เองอย่าเพิ่งไปใจอ่อนการปฏิบัติอย่าเพิ่งไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาข้างพุทธกาลผู้ท่านทั้งหลายได้บรรลุธรรมนั้นท่านสร้างสมบูรณ์บุญบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วปัญญาของท่านก็แก่กล้าขึ้นมาเหมือนผลไม้นี่แหละมันกล้วยนี่นะกล้วยนี่ถ้ามันอยู่บนต้นมันมีสุกสักหวีหนึ่งหรือลูกหนึ่งสองลูกมันแก่แล้วเนี่ยเราตัดออกมาบ่มมันก็สุกมันก็หวานเพราะมันแก่แล้วหรือว่าเอามารับประทานเลยเอามาฉันเลยพักเนี่ยมันสุกแล้วนั่นนะอยู่ที่ต้นมันก็ดีมันก็หวานฉ่ำถ้าเหตุฉะนั้นเพราะมันเกิดมาหลายวันแล้วมันจึงแก่กล้วยอันใดก็ดีบุคคลอบรมคุณงามความดีมาหลายภพหลายชาตินั่นก็เหมือนกับกล้วยที่มันเกิดมาหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วมันจึงสุกอันใดก็ดีแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบของพวกเราทำไมมันไม่รู้ไม่เข้าใจยังเหมือนกล้วยมันยังไม่แก่เมื่อมันไม่แก่แล้วจะทำความเพียรโดยยังคงมดวันยังค่ำนั่งมดวันยังค่ำก็ดีไม่กินข้าวกินน้ำก็ดีอดอย่างนี้เมื่อสติปัญญาไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่บรรลุธรรมเหมือนกล้วยที่มันยังไม่แก่เอามาบ่มมันก็เน่าทิ้งเลยมันเหี่ยวแห้งเลยมันเป็นนี่ความเพียรกล้าแค่ไหนมันก็ยังไม่มีสติปัญญามันเป็นอย่างนั้นเองก็ค่อยอบรมบ่มนิสัยค่อยฝึกไปเรื่อยมันพวกเราถ้าชาตินี้มันยังไม่พ้นทุกข์ไม่ถึงนิพพานชาติต่อไปมันก็จะถึงนิพพานเพราะมันอบรมทุกภพทุกชาติอยู่ที่สติปัญญาแก่กล้าเมื่อไหร่เมื่อนั่นแหละมันจะได้บรรลุธรรมถึงที่สุดแห่งของทุกข์ได้และขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ตนเองมีความตั้งใจอยู่ทั้งพระภิกษุก็ดีทั้งญาติทั้งโยมก็ดีมีความตั้งใจศึกษาหาหนทางพ้นทุกข์กันอยู่นั้นไม่ต้องวุ่นวายค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนบุคคลก้าวขาไปเรื่อยๆเดินทางไม่ต้องวิ่งค่อยเดินไปเรื่อยๆมันจะได้ไปได้ไกลที่สุดเลยแล้วไม่เหนื่อยด้วยเหตุฉะนั้นจึงเรียกว่าสายกลางเดินสายกลางก็คือเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องวิ่งไม่ต้องช้าเกินไปก็ไม่ต้องเร็วเกินไปเดินไปตามสายกลางนัตสิมาปฏิปทาตถาคตนะไปสัมพุทธามันมาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ให้เดินตามมรรคมรรคก็คือหนทางคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเรารักษา

0: ศีลกันมันก็ดีสมาธิเรากำลังปฏิบัติกันอยู่มันก็ดีปัญญาที่เราจะสร้างสมอารมณ์พัฒนาแก้ปัญหากิเลสออกจากใจของเราเราก็อบรมอยู่มันก็จะทำให้เรานี่ค่อยแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะทำให้เรานี้มีดวงตาเห็นธรรมนำตนเองให้พ้นทุกข์ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายและครูบาอาจารย์หลวงปู่ทั้งหลายที่ท่านพากันทำความภาคความเพียรมาก่อนพวกเรานั้นนั้นท่านหลุดพ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆผู้ท่านมีสติปัญญาอันนี้มรรคผลนิพพานเต็มเปี่ยมอยู่ไม่มีเสื่อมคลายหายไปไหนเราคิดดูเราทำบุญมันก็ได้บุญอยู่รักษาศีลมันก็มีศีลอยู่ทำสมาธิจิตใจสงบมันก็มีความสุขอยู่มีปัญญาแก้ปัญหาปลดเปลื้องทุกข์ได้อยู่มีอยู่บริบูรณ์อยู่นี่เองไม่ได้เสื่อมนะศาสนาไม่เสื่อมไปไหนมีแต่คนนั้นไม่ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดไปตามคำสอนเท่านั้นเองคำสอนมีศีลสมาธิปัญญาถ้าคนน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติโอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่สู่ตนน้อมเข้ามาพัฒนาตนเราก็จะได้เป็นที่พึ่งของตนได้เหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเนื่องการที่พวกเราแสวงหาสิ่งที่ไม่มีจะให้มันมีขึ้นสิ่งที่มีแล้วก็ควรที่จะรักษาวันนี้สิ่งที่ควรละควรปล่อยออกจากกายวาจาใจของตนเองก็คือกิเลสทั้งหลายเราก็ควรค้นขวยหาวิธีลดละปล่อยวางออกไปเราก็จะได้รับความสุขความเจริญตามความสามารถของตนการบรรยายธรรมาก็เห็นเวลาพอสมควรเขาขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีแต่นี้ต่อไปก็อยู่ในความสงบดูแลจิตใจของตนเองให้สงบอยู่กับตนให้จิตใจของเราไปกังวลกับเรื่องอื่นอยู่นิ่งอยู่กับตนลองดูสิอย่าไปคิดเรื่องอะไรมันนิ่งๆลองดูนิ่งอยู่กับตนอย่าให้ไปที่ไหนให้ใจของเราสงบอยู่กับตนเป็นสมาธิลองดูเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าจิตมันนิ่งอยู่มันสงบอยู่ไม่คิดวุ่นวายกับอะไรเนี่ยมันมีความสุขเกิดขึ้นมาได้เราก็จะเห็นได้ง่าย
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ตรวจสอบในภายนอกภายในคือกายกับจิตของตัวเองดูจิตดูใจของตัวเองว่ามันเศร้าหมองเพราะอะไรมันเดือดร้อนเพราะอะไรมันวุ่นวายไปทำไมมันได้อะไรจากความเดือดร้อนเศร้าหมองวุ่นวายดูมันแม้ส่วนของกายซึ่งต้องดูออกว่ามันส่วนไหนมันเป็นของจริงหรือเปล่ามันเสื่อมมันโทรมมันทรุดเพราะสภาวะที่ใช้มันก็ใช้มานานบ้านก็โทรมกายก็โทรมเรื่องธรรมดาแต่เราผู้อยู่อาศัยอย่าให้มันตกต่ำเพราะเรื่องของเสื่อมโทรมของกายพึงรู้เท่าทันเพราะมันซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ใจกว้างแล้วก็วางทิ้งขายเป็นเศษเหล็กไปนะถ้ามันขายได้แต่มันขายไม่ได้เราก็ต้องดูแลในส่วนที่พึงดูแลได้ถ้ามันจำเป็นต้องรักษาก็ต้องรักษาถ้ามันจำเป็นต้องเยียวยาก็ต้องเยียวยาแต่ที่สุดมันก็ต้องทิ้งอะไรนะต้องทิ้งมันมันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความจริงที่เป็นอยู่มาอยู่ชั่วคราวมาอยู่ชั่วประเดี๋ยวประดาวใช้ชั่วคราวใช้ชั่วประเดี๋ยวประดาวทั้งนั้นเลยเราดูเรารู้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นที่เราต้องอยู่ต้องใช้ต้องอาศัยชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะชั่วประเดี๋ยวประดาวทั้งนั้นไม่จีรังไม่ยั่งยืนกับความจริงที่ปรากฏอยู่เป็นเรื่องธรรมดาของเก่าทุกวันของเก่าทุกวันจำเจซ้ำซากทุกวันเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสเรื่องธรรมดาธรรมดาทั้งนั้นจึงมองโลกด้วยความเป็นธรรมได้ง่ายขึ้น

มองเห็นเป็นธรรมดาจนจิตมันยอมรับได้นั่นนะมันถึงมองความเป็นธรรมกับโลกนี้ได้ง่ายขึ้นนั่งอย่างไรก็นั่งได้นั่งเก้าอี้นั่งกับพื้นนั่งท่าใดที่นั่งสะดวกก็นั่งท่านั้นพอขาไม่เท่ากันน้ำหนักไม่เท่ากันแม้การเฝ้าฝึกมาก็ต่างกันมันต่างกันก็นั่งตามที่เห็นว่านั่งได้สำคัญว่าสตินั้นต้องไม่ขาดสติสัมปชัญญะนั้นต้องรู้อยู่ตลอดเวลารู้เท่าทันต่ออาการที่เกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเองตลอดเวลานะความคิดมันผิดไปร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปต้องกำหนดรู้ต่ออาการแห่งกายอาการแห่งจิตนั้นๆที่เกิดขึ้นอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้ตรงไหนก็เห็นตรงนั้นเนี่ยเอาความรู้สึกไปจับอยู่จุดไหนก็อยู่จุดนั้นแหละแต่ว่าจับจนจบแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องให้อยู่จุดเดียวหนึ่งเดียวในหลายจุดในหลายเรื่องให้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดเมื่อรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจอยู่ความจริงนั้นๆก็จะเกิดขึ้นกับใจเรามันผุดขึ้นในจิตในใจของเรานั่นแหละมันรู้เท่าต่ออารมณ์รู้เท่าทันต่อความรู้สึกของตัวเองเพราะเราประเภทจี้ตามไม่ปล่อยให้มีช่องว่างตาข่ายมันทีความคิดนึกใดๆเกิดขึ้นมันก็รู้เท่าทันนั่งยืนเดินนอนรู้เท่าทันอยู่ทุกขณะข้อปฏิบัติเราก็จะเห็นจริงเห็นจังลงไปในตัวเองว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ได้มีใครพิเศษกว่ากันจิตใจนี้ก็รู้ได้ด้วยตนของตนเองนั่นแหละมันช่างคิดช่างงานช่างนึกช่างแต่งช่างปรุงช่างขยายมันปรุงเหลือเกินมันแต่งเหลือเกินนั่งก็ปรุงนอนก็ปรุงเดินก็ปรุงยืนก็ปรุงเรื่องอะไรมันก็ปรุงแต่งในทุกเรื่องทุกอย่างเรียกว่าสังคตธรรมมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งในจิตในใจเราทุกเรื่องทุกอย่างนั่นแหละแต่เนื่องจากเรากำหนดรู้เท่าทันมันก็หยุดรู้ได้เท่าทันมันก็นิ่งรู้อยู่เห็นอยู่มันก็ชัดเจนกับสิ่งที่คิดที่นึกแล้วมันจบลงด้วยความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะกำลังไฟมันดีมันรู้เท่าทันรู้ว่าอะไรคืออะไรที่เกิดดับอยู่ในจิตของตัวเองรู้เท่าทันต่อความคิดนึกของตัวเองทั้งนั่งทั้งเดินทั้งนอนทั้งยืนทุกกิริยาบทมันรู้เท่าทันต่อความนึกคิดของตัวเองข้อปฏิบัติดังนั้นจึงเป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างนั่งอย่างไรนอนอย่างไรเดินอย่างไรยืนอย่างไรอยู่ในกิริยาบทใดๆเราก็รู้ได้เข้าใจอยู่ทุกกิริยาบทนั้นๆพอเราเฝ้าฝึกปฏิบัติเพื่อรู้สาเหตุแห่งที่มาที่ไปหมอรักษาโรคก็ต้องอาศัยสาเหตุอย่างแท้จริงถึงจะให้ยาถูกอย่างไรก็อย่างนั้นการที่เราจะแก้อะไรได้นั้นต้องจับจุดให้อยู่จับให้อยู่ดูให้ชัดแล้วมาแยกแยะต่อความจริงนั้นๆนำมาตีแผ่กับเรื่องนั้นๆการยอมรับมันก็เกิดขึ้นกับใจของเราข้อปฏิบัติจึงบ่หายสงสัยสิ้นสงสัยใจมันเที่ยงใจมันตรงใจมันมั่นคงใจมันนิ่งอยู่สงบอยู่ตัวรู้เด่นเห็นชัดตัวรู้อยู่เข้าใจอยู่มันก็เกิดขึ้นกับใจของเราว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเราประมาทไม่ได้เลยมีสิทธิ์ตายในทุกเมื่อมีสิทธิ์จากในทุกเมื่อและมีสิทธิ์จะมีความเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องทุกอย่างเราจึงบอกประมาทไม่ได้ชะล่าใจไม่ได้ที่ตามรู้ตามเห็นตามและเข้าใจตามในสิ่งนั้นๆที่ปรากฏอยู่จนสามารถจับต้นชนปลายในทุกเรื่องทุกอย่างนำมาขยายนำมาตีแผ่หาที่มาที่ไปได้หมดเหตุและผลก็เราจะยอมรับอยู่ตรงนั้นเนี่ยผู้ฝึกผู้ปฏิบัติธรรมถึงเป็นเรื่องที่ไม่ขาดสติไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดรู้เท่าทันต่ออาการนั้นๆที่เกิดอยู่

รู้เท่าทันต่อความจริงนั้นๆที่มีอยู่เมื่อรู้ได้เข้าใจอยู่เมื่อรู้อยู่เข้าใจชัดธรรมก็เป็นธรรมศีลก็เป็นศีลความดีความงามของใจก็เกิดได้กับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเพียรทำพยายามทำตั้งใจทำข่มทำฝืนทำและตัดใจทำธรรมมันก็เป็นธรรมกับเราในที่สุดที่สุดของที่สุดมันก็วางได้ว่างได้พอมันวางมันว่างแล้วมันเบามันเย็นพอมันวางมันว่างมันเป็นอิสระในใจของตนด้วยเหตุและผลดังที่เราได้เพียรอยู่พยายามอยู่จึงดูว่าหมู่เรานั้นหนักเป็นเบาเบาได้หมดไปดูเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายดูเรื่องง่ายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะความสมบูรณ์แห่งธรรมคือใจจากใจที่เข้าใจความจริงสิ่งที่มีอยู่เราจึงมีตัวอย่างที่เราแก้เราปรับได้ไม่ใช่เราไม่มีตัวอย่างเรามีตัวอย่างเมื่อเรามีตัวอย่างเราก็สบายไม่สับสนไม่วุ่นวายกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเรายิ่งรู้ว่าวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นวันเดียวกันง่ายเลยจุดที่เกิดก็บนพื้นดินทั้งนั้นต้องไล่ดูตั้งแต่เกิดที่บวชที่ตรัสรู้ที่แสดงธรรมและที่ปรินิพพานบนพื้นดินทั้งนั้นแหละเป็นหนึ่งเดียวแนวเดียวกันหมดพระรมมครูของเรานั้นไม่ได้อะไรพิเศษมากไปความจริงสิ่งเหล่านี้การรู้จึงเป็นรู้ด้วยกฎเกณฑ์แห่งความจริงสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้รู้พิลึกกึกกือจนกว่าที่เราจะทำนั้นปฏิบัติตามไม่ได้พระองค์นั้นทรงสั่งทรงสอนไว้แล้วว่าวิริยนะทุกขมัจเจติไม่พ้นไม่สุดวิสัยเพราะความตั้งใจความเพียรความพยายามมีอยู่อุทธาตาวินทะเตทะนังทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกอยู่ที่ความขยันขยันตามรักษาขยันเอาใจใส่ขยันสนใจในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วลักษณะของความรู้จริงเห็นจริงก็จะเกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือลักษณะที่มาที่ไปของการวางได้ถ้าเราจะวางได้มันต้องจับต้นชนปลายได้ถ้าเราจับต้นชนปลายไม่ได้มันก็วางไม่ได้นั่นเองนะมันจะวางได้เพราะเราจับต้นชนปลายได้ในภาคปฏิบัติมันถึงบอกว่าอ๋อจากความไม่มีอะไรแล้วสุดก็จะไปอย่างไม่มีอะไรนอกจากหัวใจที่สั่งสมคุณงามความดีไว้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยู่ก็สมบูรณ์จากไปก็สมบูรณ์เกิดมาใหม่ดีกว่าเก่าเพราะความดีที่ปลูกฝังไว้ในจิตในใจของเราที่เป็นไปเพื่อประโยชน์น้อยใหญ่ของสังคมเป็นเบื้องพื้นฐานแม้สุดงานของใจก็เป็นไปเพื่อลดเพื่อเลิกเพื่อละข้อปฏิบัติของเราถึงเบาเย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างข้อปฏิบัติของเราจึงว่างถึงเย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างใจเรานั้นก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์ใจเรานั้นก็มีเหตุมีผลเพียงพอในภาคปฏิบัติที่เราเข้าใจในการปฏิบัติแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขอให้เราตั้งใจจริงฝึกจริงทำจริงเพราะศาสนาเป็นของจริงถ้าเราทำจริงฝึกจริงก็ไม่ถูกยกเว้นขอให้เราเป็นคนพูดจริงทำจริงปฏิบัติจริงศาสนาเป็นของจริงก็เป็นเรื่องที่ลงตัวได้ในที่สุดเมื่อเราไม่หยุดความตั้งใจไม่ละความตั้งใจที่มีอยู่จะสงบอย่างไรก็ต้องรู้จะไม่สงบอย่างไรก็ต้องรู้จะเจ็บปวดอย่างไรจะไม่เจ็บปวดอย่างไรก็ต้องดูรู้เท่าทันต่อความจริงของสิ่งนั้นข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะบอกเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจแล้วเราก็วางแล้วเราก็ว่างได้กับสิ่งทั้งปวงทั้งหลายดังที่กล่าวมาด้วยแรงแห่งความดีงามที่เราตั้งใจกันอยู่ที่ให้ทานรักษาศีลเป็นหลักเป็นฐานที่มีงานภาวนาเป็นเรื่องเป็นราวที่สุดข้อปฏิบัติที่อาศัยการดูการรับรู้การสัมผัสจากการฟังการดูการรู้การสัมผัสใดๆมันก็จะเกิดความละเอียดแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจเราทุกเรื่องทุกอย่างขอได้ว่าเรานั้นตามดูตามรู้ตามสังเกตอย่างต่อเนื่องที่สุดของคำว่าวิมุตติหลุดพ้นก็จะเห็นจริงเห็นจังที่ใจของแต่ละคนสุดที่สุดที่ปัจจตังอัญโยนันยังบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนคนอื่นก็คงรับรองไม่ได้ความจริงเป็นอย่างนี้แหละเมื่อเรารู้แล้วเราก็ปรับตัวปรับใจเมื่อเรารู้แล้วเราก็ปรับใจปรับตัวการอยู่อย่างคนที่เข้าใจ

ก็เป็นการอยู่อย่างมีความสุขปัญญายะปริสุทธิ์สติบริสุทธิ์ด้วยปัญญานั้นคือการเข้าใจอย่างที่มาที่ไปเมื่อเราเข้าใจซึ่งที่มาที่ไปแล้วนั่นคือความบริสุทธิ์ของการอยู่อยู่ที่ไหนไปที่ไหนมันก็ไม่ขวางโลกขวางธรรมอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็เป็นบุญเป็นกุศลกับใจของตนเพราะเราฟังอยู่ปฏิบัติอยู่เพียรอยู่อย่างนี้ความดีของธรรมในใจก็เกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจากแรงศรัทธาที่เรามุ่งมั่นอยู่ด้วยคุณงามความดีจากแรงปัญญาที่เราเขี่ยวเข็นตนของตนอยู่ทุกรูปแบบในนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราทุกวันความเปลี่ยนแปลงมันเกิดอยู่ในใจของเราภายนอกก็เปลี่ยนแปลงด้วยอากาศสิ่งแวดล้อมภายในก็เปลี่ยนแปลงด้วยความคิดความอ่านที่ได้ฟังได้ดูได้รับรู้ได้สัมผัสมีสิ่งที่บอกเหตุบอกผลให้กับใจเราในทุกขณะขอให้เรานั้นมีความมั่นใจอย่างนี้แนวของการปฏิบัติก็จะดูง่ายดูดีดูสะดวกนั่งจนมันยอมด้วยเหตุด้วยผลนั่งจนมันยอมด้วยบุญด้วยกุศลจริงๆเพื่อถวายด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์ที่นิ่งที่สงบบุญทั้งนั้นกุศลทั้งนั้นที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติกันการยอมรับมันก็จะง่ายขึ้นทุกกิริยาบทความสมบูรณ์ของใจคือความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันเป็นธรรมล้วนๆที่เกิดขึ้นกับใจเรามันเป็นความดีแท้ๆที่เกิดขึ้นกับใจเราเพราะความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะคือความสมบูรณ์แห่งใจความสมบูรณ์แห่งธรรมความสมบูรณ์แห่งเหตุและผลนั้นๆที่เราได้ดูได้รับรู้ได้สัมผัสได้ฟังได้ดูได้รับรู้ได้สัมผัสมันเป็นธรรมกับใจเราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันกำหนดที่มาที่ไปได้และมันรู้ต้นตอที่มาที่ไปได้และมันจบลงได้ด้วยเหตุด้วยผลอย่างนั้นผู้ฝึกธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนึกเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลำบากขอให้เป็นความตั้งใจที่ฝึกและปฏิบัติเชื่อเหลือเกินว่าจะไม่สุดวิสัยไม่เหลือวิสัยขอให้ความภาคความเพียรนี้จงเป็นไปด้วยความมุ่งมั่นด้วยความแน่วแน่ของการฝึกการปฏิบัติมันเลิกมันลดมันละมันหยุดพอรู้ว่าที่สุดของที่สุดมันคืออะไรแล้วมันก็วางไว้ในฐานะที่เข้าใจวางไว้ในฐานะที่เข้าใจพอจะดีดจะดิ้นไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์จะเดือดร้อนไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะรู้แล้วว่ามันคืออะไรความในใจเราก็เป็นอยู่อย่างนี้อาศัยว่าเพียรทุกรูปแบบนั่งอย่างไรก็ได้เดินอย่างไรก็ได้ค่อยนั่งเดินอย่างมีสติสัมปชัญญะแม้แต่นอนอย่างไรก็ได้มีลักษณะมีสติสัมปชัญญะเราก็รู้ว่าฐานะแห่งใจเราก็ดีขึ้นความดีงามของใจเราก็ดีขึ้นในภาคปฏิบัติพอมีความมุ่งมั่นในความตั้งใจอย่างนี้ดูแต่ลมรู้แต่ลมกายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นดูรู้ลมอย่างเดียวก็กายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นสติสัมปชัญญะดูรู้ว่ามีลมเข้าลมออกเท่านั้นทำให้เรารู้สึกเบาเย็นสบายเพียงแต่สติสัมปชัญญะดูรู้ที่ลมเข้าลมออกเท่านั้นกายก็เย็นความรู้สึกก็เบาตัวเบาตัวลอยตัวเย็นตัวรู้ก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นส่วนใดที่เข้าไปรับรู้สัมผัสภายนอกภายในมันก็จับต้นชนปลายได้ทุกเรื่องทุกอย่างพอรู้ที่มาที่ไปได้มันก็เบามันก็เย็นนี่เราฝึกเพื่อรู้ฝึกเพื่อละฝึกเพื่อทำให้แจ้งแนวทางของการปฏิบัติก็เพื่อที่มาที่ไปว่าที่นี้อย่างนี้มีเหตุมีผลอย่างนี้มีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปมันจะอยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นกับเราได้มันเกิดเพราะมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปเมื่อเราแน่ใจอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็จะได้เขี่ยวตัวเองมากขึ้นเขี่ยวเข็นตัวเองมากขึ้นตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้มันเปิดกว้างขึ้นเมื่อกว้างขึ้นแล้วมันก็ไม่อึดอัดขัดเคืองในจิตในใจของเราการวางไว้ในฐานะที่เข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาพอรู้แล้วว่าตรงนี้คืออย่างนี้ตรงนี้คืออย่างนี้แล้วจุดนี้แหละมันจุดสำคัญของการฝึกการปฏิบัติพอรู้แล้วมันวางพอรู้แล้วมันว่างพอรู้แล้วมันเป็นธรรมกับใจของเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความมั่นใจและแน่ใจของตนไว้อย่างนี้กำหนดไปรู้ไปเห็นไปแล้วจุดใจมาว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ควรไปยึดติดอะไรทั้งนั้นเลย
พอดีก็มีอยู่ชั่วก็มีอยู่รอด

ก็มีอยู่เย็นก็มีอยู่มืดก็มีอยู่แจ้งก็มีอยู่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติใดๆของเราก็ว่างก็วางก็เย็นการปฏิบัติใดๆของเราก็มีเหตุมีผลเพียงพอทำให้เรายอมรับและทำให้เราเข้าใจได้ในที่สุดจากใจที่หยุดจากใจที่นิ่งจากใจที่เย็นก็เห็นทุกโทษเวรภัยกับใจของตนก็จะรู้เท่าทันต่อความจริงของตนที่เป็นอยู่สุดท้ายเราก็เฉยเขาว่าควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นเหมาะสมไม่เหมาะสมควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นเหมาะสมไม่เหมาะสมทำภายในจิตในใจของเราก็มีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้เส้นทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นเส้นทางที่เราตั้งใจและเป็นเส้นทางที่เรามุ่งหวังต่อข้อวัดปฏิบัติอันดีงามของหมู่เราเราหวังเราตั้งใจเราแน่ใจว่าชีวิตของเรานั้นจะสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บุคคลรู้ควรรู้ไม่ควรรู้จำเป็นไม่จำเป็นสุดท้ายก็มีผลต่อการวางไว้เพราะเข้าใจแล้วเราวางได้ที่มันยังวางไม่สนิทเพราะยังไม่เข้าใจจริงๆพอเข้าใจจริงๆมันวางได้จริงๆมันสนิทใจเพราะเท่านั้นแค่นั้นก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแค่นั้นเท่านี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยการวางได้วางเฉยจึงเกิดขึ้นกับการฝึกการปฏิบัติผู้มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งมรรคมุ่งผลจึงมุ่งเพื่อรู้รู้แล้วจะได้ละละแล้วมันจะได้ทำให้แจ้งซึ่งสิ่งนั้นๆทุกแง่มุมที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นอิสระในใจของเราในภาคปฏิบัติย้ำกันตั้งใจนั่งตั้งใจนอนตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจดูตั้งใจรู้ตั้งใจอยู่ทุกกิริยาบทนี้คือข้อปฏิบัติของเรานะความละเอียดความแม่นยำความชัดเจนจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นๆแต่ด้วยใจไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาวางมันก็ยากที่จะเข้าใจในเหตุและผลนั้นๆมันกลายเป็นเรื่องอื่นใดเข้ามาแทนที่เพราะไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาเย็นท่านเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติได้เราจึงรู้ว่าอ๋อตรงนี้เองว่ามันอะไรคืออะไรเกิดขึ้นมันเป็นสนิมอย่างไรสนิมหัวใจนั้นเป็นลักษณะอย่างไรนะโดยเฉพาะความรู้สึกที่เป็นไปในลักษณะละโมบก็เป็นไปเพื่อที่จะให้ได้โดยฝ่ายเดียวให้นึกถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนี่ลักษณะเอาได้เป็นที่ตั้งจนกลายเป็นเรื่องพังในที่สุดเพราะความละโมบมันมืดมันมัวมันบอดในจิตในใจของคนความร้ายกาจความโกรธผูกโกรธลบหลู่บุญคุณคนอื่นจึงเกิดได้ง่ายแม้ที่สุดก็ยกตนเสมอคนอื่นตีตนเทียมคนอื่นเพราะความมิจฉาริษยามันแรงทนไม่ไหวต่อการได้ดีของคนอื่นพอเรื่องของความตนีขี้เหนียวมายาเจ้าเล่โอ้อวดหัวดื้อแข่งดีถือตัวดูหมิ่นคนอื่นมัวเมาเลินเล่อสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราตกต่ำสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเสียคู่เสียคนเพราะใจของเรานั้นไม่สว่างไม่สงบอย่างแท้จริงสิ่งที่มืดมนจึงตามมาด้วยดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อเรามาสงบจิตสงบใจเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติการดูกายดูเวทนาดูจิตดูอารมณ์ของตัวเองก็ง่ายขึ้นความภาคความเพียรที่มีอยู่ก็จะเป็นไปในลักษณะระวังรักษาเป็นไปเพื่อเพียรละเป็นไปเพื่อยังความดีให้เกิดขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปเพื่อความสำเร็จดังที่ตั้งใจอาศัยฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาซึ่งเป็นธรรมที่ยังความสำเร็จให้เกิดอยู่กับใจของแต่ละคนสุดท้ายเหตุผลก็มีอยู่กับการดูหูฟังใจรับรู้เมื่อตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้จะด้วยส่วนใดของชีวิตจิตใจก็เป็นไปในลักษณะระวังสำรวมเพราะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นตาดูหูฟังใจรับรู้เป็นสิ่งที่ต้องระวังแม้ส่วนใดที่ลิ้มรสที่สัมผัส

ที่รู้ได้ด้วยใจของแต่ละคนต้องระวังต้องสำรวมข้อปฏิบัติของแต่ละคนนั้นจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นรู้อยู่ว่าความมีสติสัมปชัญญะก็คือความสมบูรณ์ของใจจะด้วยลักษณะวิจัยวิจารณ์เรื่องใดก็มีที่มาที่ไปจะด้วยลักษณะของความภาคความเพียรใดก็มีเหตุมีผลด้วยเหตุดังกล่าวนี้คำว่าสงบระงับคำว่าหลุดคำว่าพ้นจึงมีผลต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนที่ตั้งใจด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเป็นเครื่องอยู่เมื่อเราเดินทางอยู่เส้นนี้เราก็ง่ายต่อวิมุตติหลุดพ้นในทางปฏิบัติเพราะเรารวบรัดด้วยความเข้าใจเพียรอยู่ด้วยความเข้าใจและว่าจี้อยู่ในจุดที่เข้าใจสุดท้ายคำว่าวิมุตติหลุดพ้นก็จะมีผลต่อการปฏิบัติของเราได้ทุกเรื่องทุกอย่างศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนั่นเป็นสิ่งที่หนุนเนื่องอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเพียรอยู่พยายามอยู่อย่างนี้แน่ใจและตายใจได้ว่าความจริงย่อมปรากฏอยู่กับใจของแต่ละคนจากคำว่าวิมุตติหลุดพ้นที่เรามุ่งที่เราหวังที่เราตั้งใจจะด้วยการข่มจะด้วยการสะกดไว้แม้ที่สุดด้วยปัญญาที่นำมาวิจารณ์วิจัยจับได้อยู่ดูได้ชัดข้อปฏิบัติของเราก็จะเห็นจริงเห็นแจ้งกับใจไม่สงสัยไม่มีข้อแม้ใดๆที่เราฝึกอยู่เพียรอยู่เพราะมันเป็นเรื่องที่เปิดเผยอยู่กับใจของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั้งกายและใจของแต่ละคนหนังเขาหนังเราเอ็นเขาเอ็นเรากระดูกเขากระดูกเราคือกระดูกเมื่อเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างท่องแท้มีหรือที่เราจะไม่เข้าใจว่าวิมุตติหลุดพ้นคืออะไรทำในใจของเราก็อาศัยความจริงสิ่งที่มีอยู่เมื่อมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันก็ไม่มีข้อแม้ที่เราจะต้องสงสัยไม่มีข้อแม้ใดๆที่เราจะต้องติดใจเพราะความละเอียดของใจมันมีอยู่อย่างนั้นข้อปฏิบัติจึงเกิดอยู่อย่างนี้เมื่อความภาคความเพียรมีอยู่เมื่อความตั้งใจมีอยู่เชื่อว่าเรานั้นจะถึงซึ่งคำว่าวิมุตติหลุดพ้นในใจของแต่ละคนเพราะเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะมีผลต่อการปฏิบัติที่เราเคี่ยวเข็นตัวเองในรูปแบบต่างๆตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจดูตั้งใจรับรู้ตั้งใจนำสิ่งที่มีอยู่มาวิจารณ์มาวิจัยมาวิเคราะห์หาเหตุหาผลอย่างแท้จริงที่สุดเราก็นิ่งที่สุดเราก็เย็นที่สุดเราก็วางได้โดยเหตุโดยผลดังที่เรากล่าวมาแล้วดังที่เราปฏิบัติมาแล้วเชื่อว่าข้อปฏิบัติของเราที่ฝึกที่ปฏิบัตินั้นไม่สูญไม่หายมีที่มามีที่ไปมีเหตุผลเพียงพอต่อการแก้ไขต่อการปรับปรุงใจของเราอยู่ทุกรูปแบบพอให้เรานั้นเพียงว่าจะลดความตั้งใจของตัวเองก็รู้ว่าผมเขาผมเราหนังเขาหนังเราเอ็นเขาเอ็นเราก็ดูเขาก็ดูเราคือกันนั่นแหละดูเท่าไหร่ก็เหมือนกันดูให้ซึ้งดูเท่าไหร่มันเห็นความจริงเหมือนกันทำภายในจิตใจเราก็จะละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างทำภายในจิตในใจของเราก็จะเย็นขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดูได้ฟังได้อยู่ใกล้ได้รับรู้มันเย็นเพราะมันรู้ที่มาที่ไปแล้วมันเย็นมันไม่สับสนมันไม่วุ่นวายกับใจของตนคอยเราทุกคนนั้นแน่ใจในข้อปฏิบัติที่มีอยู่เพราะศาสนานี้ไม่ใช่ของใหม่ของที่มีอยู่แล้วเอสะธรรมโมสนันตโนเดี๋ยวไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องแปลกปลอมนึกก็เรียกว่าพิลึกกึกกือเฮโลตื่นตูมไม่ใช่เป็นเรื่องมีที่มามีที่ไปเป็นเรื่องที่จับต้นจนปลายเสียทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้ก็ไม่มีอย่างนั้นถ้าเราไม่เผลอถ้าเราไม่เบลอถ้าเราไม่ขาดสติถ้าเราไม่มีลักษณะเพ่งเล็งเอาแต่ได้เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าคืออะไรความในใจเราก็จะเปิดกว้างมากขึ้นที่จะรองรับความดีงามของตนซึ่งมีผลต่อการรับรู้แก้ไขได้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางปฏิบัติถึงมาเห็นมามากรู้มามากฟังมามากสัมผัสสัมพันธ์มามากแล้วเข้าใจแล้วว่าคืออะไรใจดวงนี้จึงนิ่งใจดวงนี้จึงเย็นใจตรงนี้จึงเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเป็นเว้นเพนเห็นเวรเห็นภัยเห็นความจริงในใจเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องต่างๆที่เราได้ดูได้ฟังได้รู้เหมือนกันหมดนั่นแหละ

รู้เลยเข้าใจว่าเหมือนกันไม่ได้มีอะไรหรอกเหมือนกันนั่นแหละพระเจ้าทรงสั่งทรงสอนไว้เป็นเนื้อเดียวหนังเดียวทั้งนั้นเลยไม่มีข้อแม้ข้อต่อรองเลยทำจริงพูดจริงมีผลทั้งนั้นตั้งใจจริงทำจริงพูดจริงมีผลทั้งนั้นเพราะมันเป็นธรรมอยู่กับทุกคนและมันก็เป็นกลางอยู่กับทุกคนไม่ถูกยกเว้นผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีข้อแม้กับผู้หนึ่งผู้ใดผู้ใดใฝ่ดูใฝ่รู้ใฝ่สังเกตก็จะเห็นลักษณะทรงสุดเสื่อมสิ้นดิ้นไม่หลุดเหมือนกันเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เหมือนกันไอ้ภาคปฏิบัตินั้นก็จะบอกอ๋อนี่คือต้นนี่คือกลางนี่คือที่สุดพอเราจับได้อย่างนี้วิมุตติหลุดพ้นก็นี้ไม่พ้นจากใจของแต่ละคนร้อนมาร้อนไปเย็นมาเย็นไปหนาวมาหนาวไปความจริงเข้าใจชัดเจนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปมีแรงหนุนแรงส่งมีแรงเหวี่ยงโดยกฎเกณฑ์ของโลกโดยธรรมชาติของโลกโลกวิสัยไฟไหม้น้ำท่วมภูเขาไฟระเบิดอื่นใดก็มีมากและมากหลายเรียกว่าโลกวิสัยจึงไม่จำเป็นต้องไปคิดในปวดศีรษะเปล่าผู้ใดฌานราภีมีใจที่ถึงอัตถึงธรรมเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์เพราะมันเป็นเรื่องเกินกว่าที่เราจะคิดฌานราภีก็เป็นอยู่อย่างนั้นแม้วิบากกรรมของแต่ละคนก็ไม่มีคำตอบคำถามได้เลยเพราะตื่นลึกหนาบางต่างกรรมต่างวาระเราก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกมีกรรมเป็นเครื่องอยู่ได้เพราะกฎแห่งกรรมที่ทำไว้ดีชั่วก็เป็นวิบากกรรมที่ให้ผลเมื่อเราแน่ใจอย่างนี้ข้อปฏิบัติของเราจึงยอมรับว่าอ๋อนี่มันโลกวิสัยอ๋อนี่มันโลกวิสัยจริงๆเป็นกันอยู่อย่างนี้ไม่มีใครจะกำหนดกฎเกณฑ์ได้โดยกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่บอกเหตุเมื่อเราจับเหตุจับผลได้วิมุตติหลุดพ้นกับใจเราก็จะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติเราก็บอกว่าอ๋อตรงนี้เองเป็นอย่างนี้เองเกิดอยู่อย่างนี้เองนะไม่ได้เป็นอย่างอื่นเข้าใจได้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเราถึงขมถึงฝืนเราถึงฝืนถึงขมได้ถึงฝืนถึงขมได้ที่สุดใจเรามันก็ยอมรับกับสิ่งนั้นๆนั่นแหละมันยอมรับของมันเองเนี่ยไม่ใช่เราจะปฏิเสธได้พอถูกสัมผัสมากๆเข้ามันก็ยอมรับในตัวของมันเองถึงบอกว่าดูไม่ต้องทนดูไม่ต้องอดเพราะมันเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันเป็นไปด้วยสติสัมปชัญญะแล้วไม่ต้องทนต้องอดเพราะมันรู้เท่าทันต่อเหตุและผลที่เกิดอยู่กับใจของแต่ละคนในทางข้อปฏิบัตินั้นถึงบอกย้ำแล้วก็เน้นแล้วก็เตือนให้เราจับต้นจนปลายได้เสียทุกเรื่องทุกอย่างศาสนธรรมนั้นกังวานอยู่ในใจของเราอย่างนั้นถ้าเราเพียรอยู่ฝึกอยู่อย่างต่อเนื่องไม่เคยมีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองกับใครผู้ใดผู้หนึ่งคอยเป็นเรื่องจริงจังและจริงใจคอยเป็นเรื่องจริงใจและจริงจังกับตัวเองมากขึ้นสิ่งที่คว่ำแล้วก็จะหงายสิ่งที่มืดก็จะสว่างในใจของเราแต่ละคนเห็นอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเลยบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังมาอยู่ในอำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดรู้โดยความเป็นเกณฑ์กฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนั้นช้าบ้างเร็วบ้างก็เป็นอยู่อย่างนั้นรู้ด้วยกฎเกณฑ์อำนาจของกิเลสมนุษย์รู้ด้วยกฎเกณฑ์และเหตุผลนั้นๆที่ชัดเจนมันก็จะเป็นไปตามอายุขัยของมันเราไม่กั้นเราไม่ปิดแล้วปิดกันมันก็ไม่อยู่นั่นเองความจริงเป็นอย่างนี้การเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราจึงมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในทางปฏิบัติคอยเป็นเรื่องเข้าใจในการฝึกปฏิบัติพอที่สุดมันสุดของที่สุดมันก็ต้องยอมแล้วทีก็หลับสนิทไปเลยเพราะมันหมดเลี้ยวหมดแรงสติสตังมันอ่อนลงมันก็หลับสนิทไปเลยแต่สติสตังมันดีมันไม่หลับสนิทมันตื่นรู้เบิกบานอยู่ตลอดรู้ตื่นรู้เบิกบานเย็นกายเย็นจิตอยู่ตลอดนะถ้ากำลังของสติสัมปชัญญะดีก็ทำให้เรานั้นรู้สึกว่ามันเวลามันสั้นไปเดียวประดาวนั่ง3ชั่วโมงเหมือน3นาทีนั่ง1ชั่วโมงเหมือนอึดใจเดียวนะเพราะกำลังแห่งใจมันนิ่งมันสงบมันเย็นพอมันนิ่งมันสงบมันเย็นแล้วมันอัศจรรย์ในตัวของมันเองมันอึดใจเดียวมันชั่วขณะเดียวรู้อยู่เข้าใจอยู่อย่างนั้นแหละการปฏิบัติถึงบอกรู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดของตัวเองเป็นไปเพื่อรู้รู้เพื่อละเพื่อทำให้แจ้งในที่สุดในสิ่งที่มีอยู่

ก็รู้ว่าตัวเองนั้นรู้กิเลสตัวเองรู้ราคะโทสะโมหะตัวเองนั้นรู้ความโลภความโกรธความหลงของตัวเองนั่นแหละแล้วมันถึงปลงถึงวางได้ในที่สุดเมื่อเราตั้งใจไม่หยุดเพียรไม่หยุดเราก็ตอบตัวเองในทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นได้อัตนาโจรยันตานังมีปกติเตือนสอนเจ้าของในทุกเรื่องทุกอย่างเรียกว่าเป็นคนที่สอนตัวเองได้เตือนตัวเองได้

สมบูรณ์ด้วยเหตุผลของแต่ละคนอย่าได้สงสัยอย่าได้กังวลกับเรื่องที่ตั้งใจจะฝึกปฏิบัติเพราะส่วนหนึ่งของใจมันละเอียดลงทุกวันทุกวันแล้วมันก็รู้ลึกซึ้งลงทุกวันทุกวันแล้วกินใจทุกวันสุดท้ายมันก็วางได้เพราะมันรู้แล้วมันวางโดยอัตโนมัติมันวางด้วยไม่ได้อยากวางนะมันว่างโดยไม่ได้อยากให้ว่างมันเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างกับตัวเราหากเรานั้นไม่ปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นให้ตั้งใจไว้อย่างนั้นจะพิจารณาตรงกันข้ามก็ได้เลยพิจารณากลับตลปัดในทุกเรื่องทุกอย่างนะย้อนความรู้สึกตัวเองก็พิจารณาตรงกันข้ามกับทุกเรื่องทุกอย่างที่เราเคยมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นสวนทางไปสวนทางมาปัญญามันก็ละเอียดขึ้นกับเราเองข้อปฏิบัติก็บอกต่างโดยเหตุโดยผลต่างด้วยบุญด้วยกุศลต่างด้วยความภาคความเพียรพยายามของแต่ละคนข้อปฏิบัตินั้นจึงสมเหตุสมผลดังที่กล่าวมาด้วยแรงแห่งความดีงามของแต่ละคนที่ถวายด้วยชีวิตจิตใจถวายด้วยคุณงามความดีคือกายนี้ใจนี้ถวายด้วยความงามความดีที่กายนี้ใจนี้ทำอยู่ก็เชื่อว่าเรานั้นไม่สุดวิสัยไม่เหลือวิสัยไม่มีข้อแม้ใดๆกับเราที่ฝึกที่ปฏิบัติตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจลดตั้งใจละตั้งใจจริงๆแค่ไหนที่จะบำเพ็ญเขาทำบำเพ็ญตัวเองอยู่ทุกรูปแบบฝืนข่มทนอดทั้งฝืนทั้งข่มทั้งทนทั้งอดจนมีผลต่อความเย็นใจเบากายเย็นใจเบาใจรู้ตื่นเบิกบานจึงเกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาย้อนความรู้สึกนึกคิดอยู่บ่อยย้อนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอยู่ทุกขณะมันเป็นธรรมกับใจมันมีใจเป็นธรรมกับตัวเองพอเราย้อนสอนได้มันก็มีลักษณะองอาจกล้าหาญมีลักษณะเด็ดขาดกับใจของตัวเองนะพิจารณาสวนทางกับความคิดของตัวเองสุดท้ายมันก็เป็นอิสระในการปฏิบัติในถูกยกเว้นไม่มีข้อแม้ผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีบุญน้อยวาสนามากไม่มีบุญว่าวัดไม่มีบุญมากวาสนาน้อยขอให้ทำอย่างต่อเนื่องทำกันอย่างบ่อยๆย่อมเห็นจริงเห็นจังเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ทนข่มได้ก็ข่มข่มไม่ได้ก็ข่มฝืนได้ก็ฝืนฝืนไม่ได้ก็ฝืนมันก็ชนะใจเจ้าของที่สุดทำไปในจิตในใจเราก็ดีขึ้นถึงว่าปรับเปลี่ยนอิริยาบถในทุกอย่างนั่นแหละขอให้เราตั้งใจให้เราฝึกให้ชำนิชำนาญก่อนค่อยปรับค่อยเปลี่ยนมันจะได้รู้อ๋อไม่มีอะไรที่สุดก็เท่านั้นถึงบอกนั่งอย่างไรก็นั่งได้นอนอย่างไรก็นอนได้ที่เราจะตั้งใจความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องใหญ่เรียกว่าสติสตังไม่ขาดเมื่อสติสตังไม่ขาดความสมบูรณ์ของเหตุของผลก็เกิดขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็เป็นไปด้วยธรรมด้วยวินัยความละเอียดในจิตในใจเราก็เกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเส้นทางที่เราทำที่เราฝึกที่ปฏิบัตินั้นเป็นเส้นทางที่หวังเพื่อวิมุตติหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเราจึงเคี่ยวจึงเข็นเราจึงเข็นจึงขุดตัวเองอยู่ทุกรูปแบบที่สุดของสุดๆนั้นก็นิ่งก็เย็นลงลักษณะยอมรับคือลักษณะของการปลงใจได้ก็เกิดขึ้นอย่าเพิ่งดูหมิ่นดูถูกตัวเองอย่าเพิ่งดูหมิ่นดูถูกตัวเองขอใช้ความภาคความเพียรทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนตามความเหมาะสมของตนที่พึงทำได้เชื่อว่าเรานั้นจะไม่ถูกยกเว้นผู้ใดผู้หนึ่งเชื่อว่าเรานั้นจะสุดซึ้งด้วยเหตุด้วยผลของตนดังที่กล่าวมาตั้งใจอย่างไรก็ให้รักษาความตั้งใจของตนอย่างนั้นตั้งใจนั่งตั้งใจนอนตั้งใจเดินตั้งใจยืนตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจบริกรรมอยู่ทุกขณะจิตย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ดีขึ้นอาวิโตภาวริคโตเพียรให้มากทำให้มากเจริญให้มากมันก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เราฝึกอยู่เพียรอยู่เหตุแห่งความสมบูรณ์คือสติสัมปชัญญะเป็นที่ตั้งทั้งหลายทั้งปวงก็เย็นก็สงบลงกับทุกสิ่งทุกอย่างคอยรักษาความตั้งใจดังที่กล่าวมานี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ละวันแต่ละวันได้ดีขึ้นมากน้อยก็แล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละคนแต่ต้องตั้งใจจะรักษาด้วยความดีงามแห่งตนที่มีอยู่เชื่อว่าหมู่เราจะไม่ถูกยกเว้นผู้ใดผู้หนึ่งทางปฏิบัติก็จะถึงทางเดียวกันนั่นแหละเอโกธัมโมเอโกจิตโจความรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนั่นแหละสุดท้ายพร
พราะมันถึงที่

ของที่สุดเป็นอย่างเดียวกันธรรมโมธรรมโมก็เป็นลักษณะคือธรรมที่ครองใจเราอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างความจริงมันเกิดอยู่กับใจเราทุกเรื่องทุกอย่างนั่นแหละในภาคปฏิบัติจึงมองอัศจรรย์ใจเจ้าของนึกว่าเราจะไม่พบไม่ผ่านนึกว่าเราจะไม่พบไม่เจอเสียแล้วแต่เดี๋ยวเราทำไปทำมามันอัศจรรย์ขึ้นในจิตในใจอ๋อถึงบางอ๋อทุกเรื่องทุกอย่างมันจบลงง่ายๆนะก็ให้พยายามตั้งอกตั้งใจเป็นเรื่องเป็นราวกันเขาเปลี่ยนอิริยาบถได้นะเขาเปลี่ยนอิริยาบถได้ทุกขณะยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบถให้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถของตนได้เพราะเรารู้ว่าถ้ามันสุดของที่สุดมันก็ต้องยอมต้องปรับต้องเปลี่ยนแต่ถ้าจิตมันนิ่งมันสงบลงไปแล้วมันไม่มีกายไม่มีตัวไม่มีตนไม่ต้องมาปรับมาเปลี่ยนหรอกพอจิตมันนิ่งมันสงบลงไปได้จริงๆแล้วเหลือแต่ตัวรู้อยู่รู้อยู่เท่านั้นน่ะมันอิสระในความคิดความอ่านมันเกิดขึ้นหมดสภาวะคือตัวยึดจิตเป็นอิสระกายไม่มีมีแต่ตัวรู้นั่งอย่างไรก็นั่งได้ความคิดความอ่านก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปทุกเรื่องทุกอย่างจับเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นจับเรื่องนั้นไปเรื่องนั้นมันจบลงแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันสิ้นสงสัยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องความในใจเราก็สมบูรณ์บริบูรณ์ในภาคปฏิบัติเท่านั้นเองไม่ต้องเกรงว่าเราจะไม่รู้ไม่ต้องเกรงว่าเราจะไม่เข้าใจไม่ต้องเกรงว่าปัญญามันจะไม่มีกับเรามันสมบูรณ์ในตัวเราเสียทุกสิ่งทุกอย่างขอแต่ว่าเรานั้นอย่าขาดสติและทำอย่างต่อเนื่องประคองอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งข่มทั้งฝืนทั้งฝืนทั้งข่มทั้งอดทั้งทนทั้งฝืนทั้งข่มสุดท้ายมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ดีสุดท้ายมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ดีขึ้นทุกรูปแบบคอยมีความมั่นใจและแน่ใจไว้อย่างนี้ก็ปฏิบัติอันดีงามก็จะทำให้เรานั้นถึงซึ่งคำว่าวิมุตติหลุดพ้นคือสิ่งที่หวังตั้งใจไว้ชั่วคราวก็ยังดีชั่วขณะก็ยังดีแม้ไม่เด็ดขาดกับใจก็ขอให้มีโอกาสได้หลุดทีละเล็กทีละน้อยพ้นทีละนิดทีละหน่อยชั่วคราวชั่วข่มไว้ชั่วประเดี๋ยวประดาวก็ยังดีจิตเราก็จะถึงที่สุดแห่งความตั้งใจเพราะมันเริ่มต้นได้แล้วข้อปฏิบัติดังนั้นก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนขอให้ตั้งใจกันเป็นเรื่องเป็นราวนะต้องบังคับตัวเองนิดนึงที่เราเปลี่ยนกิริยาบทในทุกขณะถ้าเราเห็นว่ามันผิดปกติเราก็ปรับก็เปลี่ยนตัวเองได้ไม่เป็นไรนะไหนของกายส่วนไหนของจิตส่วนไหนของยึดส่วนไหนของไม่ยึดกายกับจิตอยู่ในลักษณะอย่างไรดูอาการที่เกิดอยู่รู้อาการที่เป็นอยู่แก่ตนรู้ได้ทุกลักษณะที่เกิดอยู่กับตนไปประคองลมแล้วค่อยเดินปัญญาถ้าจะได้หลักได้เกณฑ์ต้องให้ปล่อยให้มันเงียบหรือหายไปเนี่ยต้องระวังลุกไปเดินลุกไปยืนลุกไปนั่งลุกไปนอนลุกไปเปลี่ยนยาบททุกกิริยาบทให้มันตื่นขึ้นมาต่อถ้ามันผิดปกติแต่การข่มการฝืนการหักห้ามทำกลางเบื้องต้นก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งใจแล้วก็ได้ความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ตั้งใจจะบรรยาย45พรรษาให้จบไปใน2ชั่วโมงว่า45พรรษานั้นพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ไหนบ้างแล้วทำอะไรบ้างแต่ละพรรษาแต่ละพรรษาสรุปโดยเวลาที่กำหนดไว้2ชั่วโมงช่วง 02:00 ถึง 04:00 นะการถ่ายทอดไปในตัวนะความสำคัญวันเดือนปีก็อยู่ที่เราตั้งใจจะรับผิดชอบถ้าเราตั้งใจจะรับผิดชอบตัวเองมันก็มีความสำคัญทุกวันทุกเดือนทุกปีนั่นแหละถ้าเราไม่มีขอบไม่มีเขตมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นนี่เราอาศัยวิสาขะเป็นกรอบให้เราปฏิบัติได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นตั้งใจเอาวันเดือนปีที่สำคัญสำคัญมาเป็นตีกรอบให้เราได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมมีกิจกรรมที่มุ่งเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจเพื่อความรู้แจ้งรู้จริงในใจของตัวเองวันเวลาที่เป็นกรอบให้เรานะจึงดูง่ายดูสะดวกขึ้นให้ตั้งใจไว้ให้รักษาความตั้งใจที่ดีของตนอยู่อย่าลมโดย

0: ไม่ได้รักษาความตั้งใจนะระวังสำรวมไม่มากขึ้นบังคับด้วยสัจจะตัวเองถ้าไม่มีสัจจะเป็นตัวบังคับมันก็ประเภทล้มเหลวง่ายนะล้มทั้งเป็นตายทั้งยืนง่ายต้องอาศัยทั้งฝืนทั้งข่มด้วยเพราะสัจจะเรามีไว้เพื่อง่ายต่อการยกระดับความคิดนึกของตัวเองให้ดีขึ้นใช้สัจจะเป็นตัวบังคับนะ
1: บรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2530ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบ3ส่วนคือความรู้วิชาการความรู้ปฏิบัติการและความรู้คิดอ่านตามเหตุผลตามความเป็นจริงต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานในผู้ร่วมงานในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงามความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกายในใจในคำพูดต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอแล้วปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็วไม่ปล่อยให้เจริญงอกงามทำความเสียหายให้แก่การกระทำความคิดและการงานพระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันที่2มีนาคม2530
2: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning

0: อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ห้านาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับแรม15ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ M-Cord News FM 100.5 และผ่านทางพูดคุยกันได้ทาง LINE @นะคะ @M-Cord News ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรา2คนนำข่าวตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้กันค่ะ
3: ครับประเดิมหน้าหนึ่งจาก Daily News ครับ2ล้นเกล้าเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลพระเทพทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ2ล้นเกล้าเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีพ.ศ. 2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนะครับมีอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณ Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับ
4: ค่ะในมติชนก็มีภาพข่าวนี้เช่นเดียวกันนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแด่แม่ดีเด่นแห่งชาติ384รายพระราชทานเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่190รายที่ Exhibition Hall 6ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องนะคะทั่วไทยน้อมรำลึกพระพันปีวันพระราชสมภพ12สิงหาในหลวงราชินีเสด็จราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีร่วมทำบุญถวายค่ะ
3: ครับมาต่อกันที่ประเด็นหลักนะครับวันนี้รับ 8,000 บรรจุ 15,000 ครับโกงสอบสอถอนายกตะลึงยัดไส้พรึบพบตั้งแต่ TOR รับจ้างวัดกึ๋นตรวจคะแนนทุจริตทุกขั้นตอนถึงมืออนุทินแล้วผลโกงสอบท้องถิ่นชุดประกรระบุทำเป็นขบวนการอย่างชัดเจนชงมหาไทยดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งและอาญาครับ
4: สำหรับพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้นะคะอนุทินสั่งคุมเข้ม10ล้านกระบอกหรือใบอนุญาตปืนชี้ครบ3ปีให้ยื่นต่ออายุใหม่ปกรณ์จ่อออกกฎหมายกระทรวงพรรคประชาชนบี้กกต.เส้นเงิน 800,000 เคลียร์ให้ชัดไร้เอี่ยวหัวสว.ค่ะฉลองไม่เครียดนอนคุกคืนแรก
3: มิกตายสั่งสอบบ้านใหญ่ป้องหรูป้องบ้องหูตำรวจนะครับสรณะทำงานต่อไม่ทิ้งประธานกสทช.มิกตายไม่ยอมข่าวอดีตรัฐมนตรีตบหน้ารองผู้กำกับเมืองคอนสั่งสอบเข้มดำเนินการตามกฎหมายครับ
4: บิ๊กโปรเจกต์ 1.2 แสนล้านรถไฟทางคู่3เส้นภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์สงขลาประดังกันยาดีเดย์ลดค่าไฟ6สตางค์พาณิชย์จัดใหญ่งานอัญมณีไทยค่ะ
3: ชี้ชะตาวันนี้ครับพิงกี้ครอบครัวคดีดัง Forex 3D ศาลนัดฟังพิพากษาชี้ชะตา

0: ิงกี้และแม่รวมถึงครอบครัวกับพวกรวม24คนคดีตุนเหยื่อแชร์ Forex 3D เสียหายกว่า 2,000 ล้านครับ
1: ปกรณ์ชงนายยกฟันโกงสอบท้องถิ่นบรรจุเกินอัตราบกพร่องทุกขั้นตอนมท.4ยันไม่ยื้อเวลาส่งข้อมูลให้ปปช.ย้ำตรวจสอบทุกจุดคืนความยุติธรรมคนสุจริตเปิดรายงานทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบบกพร่องทุกขั้นตอน TR บรรจุTOR บรรจุเกินอัตราแก้คะแนนปกรณ์ชงนายกรัฐมนตรีเอาผิดทั้งทางแพ่งอาญาปกครองและมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างเด็ดขาดทุกรายค่ะ
0: มีภาพนะครับปปส.ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดบุกรวบ3ผู้ต้องหารายสำคัญตามประกาศสืบจับพร้อมกับยึดยาบ้าทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 8.3 ล้านบาทในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้วยนะครับเป็นประเด็นรองๆทลายแก๊งค้ายาสังขละบุรีบิ๊กรานปปส.น.ระดมรวบรวม3แสบยึดเรียบ 8.3 ล้านรับแผนเซฟ BKK ปปส.บิ๊กรานบชน.นะครับเด็ดหัวเครือข่ายยานรกขาใหญ่3รายทองดีประวิตรสมทัศน์ชาวลาวครับเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรียึดทรัพย์กว่า 8.3 ล้านขยายผลพบเครือข่ายทองดีโยงคดีเก่าปี67ยาบ้า 15.6 ล้านเม็ดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนายลีซอย้ำชัดซัดสอดรับแผน90วันกรุงเทพครับ
1: ค่ะสำหรับในมติชนภาพสุดท้ายและภาพหัวสุดท้ายของวันนี้นะคะก็เป็นภาพแม่น้ำโขงล้นค่ะระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะหลังล้นระดับน้ำล้นระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ทางการเกษตรอำเภอปากคาดอำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอบุ่งคล้าและอำเภอบึงโขงหลงนะคะนาข้าวสวนปาล์มน้ำมันสวนยางพาราได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างสำหรับพาดหัวที่เกี่ยวข้องก็อุตุเตือน4ภาคฝนกระหน่ำลำปางตกหนักน้ำป่าถล่มนครพนมท่วมนา 20,000 ไร่ค่ะ
0: ครับปิดท้ายภาพข่าวนะครับจากหนังสือพิมพ์ Daily News ธรณีวิประโยคครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยชายคนนึงครับที่ขนสิ่งของออกจากเมืองเปเรราในประเทศโคลอมเบียนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจำนวนมากครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องแรกที่จะคุยกันในวันนี้นะคะก็ขอไปเริ่มที่ทุจริตสอบท้องถิ่นกันก่อนเลยนะคะก็สำหรับเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นก็นายวรสิทธิ์นะคะเลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่ากรณีการทุจริตสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการอย่างเต็มที่นะคะไม่มีที่จะยื้อเวลาค่ะตามที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.พรรคประชาชาติได้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะขณะนี้อยู่ในระหว่างการส่งข้อมูลและก็ตรวจสอบหลักฐานก่อนส่งให้ปปช.ในการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปค่ะนายวรสิทธิ์ก็ระบุว่าสำหรับแฟลชไดรฟ์ที่ก่อนหน้านี้เกิดความล่าช้าเนี่ยเนื่องจากต้องส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานจัดทำสำเนาก่อนนะคะเพื่อนำมาตรวจสอบขณะนี้ก็ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วและจะส่งข้อมูลให้ปปช.โดยเร็วที่สุดขณะที่มีรายงานว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็ข้อกฎหมายเนี่ยกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการและก็พนักงานส่วนท้องถิ่นของปี2568นะคะนายประกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามไปเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะคะได้ส่งถึงนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วผลการตรวจสอบก็พบว่าตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดอัตราว่างการอนุมัติสอบการจัดทำ TOR นะคะหรือแล้วก็การจัดหาผู้รับจ้างการเรียกบรรจุไปจนถึงการจับกุมขบวนการทุจริตเนี่ยพบช่องว่างที่อาจจะเอื้อต่อการทุจริตเนี่ยทุกขั้นตอนเลยค่ะแล้วก็มีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีข้อมูลว่ามีการเดิมเนี่ยมีอัตราว่างเนี่ยที่จะให้สอบบรรจุเนี่ยอยู่เพียง 8,548 อัตราแต่มีการบรรจุจริงมากถึง 15,520 อัตราค่ะขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ก็บอกว่าไม่สามารถพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ได้ค่ะซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการสอบได้อย่างเต็มที่ค่ะ
0: อันนี้คุณประกรณ์
1: คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะ
0: คุณวรสิทธิ์ไปนะครับก็มีทางคุณประกรณ์นะครับที่ออก มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะครับเรื่องของผลการสอบ

0: ครับก็มีรายงานนะครับว่าคณะกรรมการเป็นผลของคณะกรรมการแล้วใช่ไหมเมื่อกี้
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคถ้างั้นไปอีกหนึ่งประเด็นนะฮะคุณผู้ฟังไปเรื่องของอาวุธปืนกันบ้างก็เป็นที่ถกเถียงเป็นประเด็นกันอยู่นะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากเกิดเหตุยิงสลด2เคสในสังคมไทยที่ต้องเอามาถอดบทเรียนกันนะครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีเรื่องของปืนเนี่ยที่สังคมตั้งคำถามว่าเอาเข้าไปในโรงเรียนได้ยังไงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเนี่ยมันทำได้ไหมทำไมมันมีช่องโหว่ที่ให้มีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นนะครับต่อมาเนี่ยมันก็มีคำสั่งโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขึงขังประกาศมาตรการขั้นเด็ดขาดห้ามพกอาวุธปืนออกจากบ้าน 100% และมีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติระงับการต่อใบอนุญาตอาวุธปืนทั้ง3ประเภทนะครับได้แก่ใบป.3 ป.4 ป.12จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงบูรณาการกำลังตั้งด่านตรวจค้นเน้นอาวุธปืนใครฝ่าฝืนพกปืนออกจากบ้านจับดำเนินคดีคัดค้านการประกันตัวในชั้นสืบสวนสอบสวนก็ต้องเข้าห้องขังทันทีลุกลามไปวงการกีฬาอีกนะครับสนามยิงปืนนักกีฬาเนี่ยจะต้องนำปืนไปฝากเอาไว้ที่สนามยิงปืนต้องฝากเอาไว้นะครับห้ามพกพานอกพื้นที่เด็ดขาดเช่นเดียวกับทำเนียบก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบข้าราชการคนใกล้ชิดนะฮะก็กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันข้ามคืนกับประโยคที่นายกตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าเรื่องของการยิงปืนป้องกันตัวเองในบ้านเนี่ยได้ไหมนะฮะเพื่อป้องกันชีวิตและก็ทรัพย์สินเนี่ยกรณีที่คนร้ายเข้ามาประทุษร้ายในบ้านของตัวเองยิงในบ้านก็ไม่ได้นายกบอกอย่างนี้นะครับลองไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีการตอบถามคำถามว่ามันไม่ได้หรอมันป้องกันตัวนะ
1: เพราะว่าของเดิมๆเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นการป้องกันตัวแล้วก็การที่เขาเข้ามาในบ้านเนี่ยเหมือนเป็นการชี้ชัดว่าเขาจะประทุษร้ายต่อเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงหลักกฎหมายนะครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกตร.นะครับก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายผ่านเพจ Facebookไตรรงผิวพันธ์หลังในสังคมมีข้อถกเถียงนะครับท่านบอกว่านะเมื่อมีบุคคลถูกยิงจนถึงแก่ความตายก็ถือว่ามีเหตุอันเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่และมีสถานะทางคดีอย่างไรพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและก็พยานหลักฐานที่ปรากฏและเมื่อมีการสอบสวนข้อเท็จจริงก็จะดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายรวมถึงความคิดเห็นทางคดีเสนอพนักงานอัยการต่อไปจึงไม่สามารถพูดได้ว่านะครับผู้เสียชีวิตเป็นผู้บุกรุกหรือว่าเหตุเกิดในบ้านแล้วสรุปผลทางกฎหมายได้ทันทีนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันกฎหมายก็รับรองสิทธิของประชาชนในการป้องกันตนเองและผู้อื่นอย่างชัดเจนประมวลกฎหมายอาญามาตรา68กำหนดหลักเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหากมีพยานอันตรายหรือซึ่งมันเกิดขึ้นจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายเป็นพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงและการกระทำเพื่อป้องกันนั้นเพียงพอสมควรแก่เหตุผู้กระทำไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีหลักง่ายๆว่าคนร้ายเข้าบ้านยิงได้ทุกกรณีแต่ว่าในทางกลับกันก็ไม่ได้มีหลักการว่ายิงผู้บุกรุกในบ้านแล้วเจ้าของบ้านต้องผิดทุกกรณีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าหัวใจสำคัญมันอยู่ที่พฤติการขณะที่เกิดเหตุอย่างเช่นผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านเวลากลางคืนเข้ามาใกล้ตัวไม่ยอมหยุดเมื่อถูกทักถามหรือว่ามีพฤติการที่ทำให้เจ้าของบ้านเชื่อได้ว่ากำลังจะมีเหตุอันตรายเกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อเท็จจริงสำคัญในการพิจารณาว่าการตอบโต้นั้นเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุหรือไม่แต่ว่าในทางกลับกันหากพยานอันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วและยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือว่าใช้อาวุธในการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจจะแตกต่างออกไปตามพฤติการครับและหากข้อเท็จจริงเป็นการป้องกันตัวโดยชอบโดยพอสมควรแก่เหตุตามมาตรา68ผู้กระทำไม่มีความผิดครับแต่ว่าถ้าหากมีเหตุที่จะป้องกันจริงแต่กระทำเกินสมควรแก่เหตุก็อาจจะเข้าสู่หลักตามมาตรา69ซึ่งกฎหมายก็เปิดทางให้ศาลพิจารณาลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดและหากการกระทำนั้นเกิดจากความตื่นเต้นความตกใจความกลัวศาลก็ไม่อาจจะลงโทษได้มันตื่นเต้นมากนะมันตกใจ

0: ไปอีกเรื่องนึงที่อยากจะทำความเข้าใจกันก็คือการที่ตำรวจเนี่ยต้องสอบสวนไม่ได้หมายความว่าตำรวจสรุปว่าผู้ป้องกันตัวเป็นคนผิดนะเมื่อมีคนเสียชีวิตตำรวจมีหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุตรวจอาวุธและบาดแผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดสอบปากคำพยานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการรวบรวมพฤติการทั้งหมดเพื่อให้ทราบว่าในช่วงเวลาที่ตัดสินใจใช้อาวุธนั้นเกิดอะไรขึ้นจากนั้นกระบวนการยุติธรรมก็จะพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในแต่ละขั้นตอนนะครับตั้งแต่พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหากคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลก็เป็นอำนาจของศาลที่จะวินิจฉัยต่อไปดังนั้นท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องมองเป็นสองขั้วว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้ที่สำคัญกว่าคือประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองและผู้อื่นตามกฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายหรือเปล่าสมควรแก่เหตุหรือเปล่าครับ
1: ค่ะก็สำหรับเรื่องปืนเนี่ยก็มีท่าทีจากกรมการปกครองเช่นเดียวกันนะคะกรมการปกครองก็สั่งการให้ปลัดจังหวัดทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบแล้วก็เร่งปรับแก้กฎหมายภายใน60วันค่ะกรมการปกครองนะคะสั่งนายทะเบียนทั่วประเทศเตรียมความพร้อมควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะในการควบคุมตั้งแต่การอนุญาตซื้อปืนการซื้อขายการครอบครองไปจนถึงการปราบปรามอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายค่ะพร้อมกำหนดเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยภายใน60วันนะคะนายณฤชาโคสาศิวิไลค่ะอธิบดีกรมการปกครองก็มีการลงนามหนังสือด่วนส่งถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศนะคะให้กำชับนายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งค่ะในการเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนนะคะสำหรับมาตรการเร่งด่วนที่จะใช้ก็คือให้ระงับการเปิดโครงการเกี่ยวกับสวัสดิการปืนใหม่จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอื่นนะคะแล้วก็ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าป.3เนี่ยนะคะเป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบจำนวนป.3ที่ค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานให้กับกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันส่วนผู้ที่ได้รับใบป.3ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการซื้ออาวุธปืนไปแล้วเนี่ยนะคะจะต้องบอกออกใบอนุญาตให้มีการใช้อาวุธปืนหรือว่าใบป.4เนี่ยภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ครม.มีมติหากไม่ดำเนินการจะถือว่าอาวุธปืนที่ท่านครอบครองไว้ถือว่าเป็นปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะขณะเดียวกันนะคะกรมการปกครองก็มีการตรวจสอบยอดการขายอาวุธปืนเครื่องกระสุนผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายจะมีการเปรียบเทียบกับยอดป.3ว่าตรงกันหรือไม่หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกันให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดพร้อมให้กับกรมสรรพากรเนี่ยตรวจหลักฐานการเสียภาษีด้วยนะคะส่วนสนามยิงปืนเนี่ยกรมการปกครองก็จะร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะเข้าไปตรวจสอบอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองของสนามยิงปืนทุกแห่งว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่หากพบว่ามีเหตุผิดปกติหรือดำเนินการการที่ไม่ตรงกันเนี่ยนะคะก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้วก็ให้กรมสรรพากรเนี่ยตรวจสอบการเสียภาษีเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจเนี่ยจะเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำความผิดก็จะมีการเสนอให้ศาลพิจารณาลงโทษตามกฎหมายนะคะในขั้นรุนแรงค่ะส่วนมาตรการระยะยาวเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะโดยจะนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอนุญาตแล้วก็ซื้ออาวุธปืนทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์ค่ะแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงกับกรมศุลกากรกรมสัมภากรเพื่อเพิ่มมาตรการในการจัดเก็บอัตลักษณ์ของอาวุธปืนควบคุมการค้าอาวุธปืนรวมถึงเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ค้าและเพิ่มโทษสำหรับผู้กระทำผิดด้วยค่ะโดยกำหนดให้มีการเสนอร่างกฎหมายเนี่ยนะคะที่จะแก้ไขเนี่ยภายใน60วันพร้อมเสนอให้ใบอนุญาตและมีการให้ใช้ใบอาวุธปืนเนี่ยป.4เนี่ยจะต้องยื่นนะคะจะต้องต่ออายุทุก5ปีค่ะนอกจากนี้เนี่ยจะต้องมีการเพิ่มมาตรการควบคุมการซื้อขายเครื่องกระสุนของผู้ค้าอาวุธและก็สนามยิงปืนให้มีการตรวจสอบยอดกับสินค้าเนี่ยในคงคลังเป็นรายวันนะคะเพื่อการควบคุมอย่างรัดกุมมากขึ้นทั้งนี้กรมการปกครองก็ได้กำชับปลัดจังหวัดแล้วก็นายทะเบียนทุกท้องที่ทุกแห่งนะคะให้มีการเตรียมความพร้อมดำเนินการเมื่อมีการรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้วก็จะได้ทำอย่างทันทีแล้วก็มีการออกหนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติอย่างละเอียดต่อไปแล้วด้วย

0: ครับ มาต่ออีกหนึ่งประเด็นเป็นข่าวใหญ่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเรื่องของชาวฝรั่งเศสอย่างน้อยๆเนี่ย11คนถูกจับคาสนามบินพร้อมกับกัญชาหลายกิโลกรัมในขณะที่กำลังเตรียมเดินทางออกจากประเทศไทยโดยผู้ต้องหาก็ถูกควบคุมตัวตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับก็สำนักข่าวต่างประเทศของทางฝรั่งเศสนะครับก็รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสระบุว่ามีชาวฝรั่งเศส11คนถูกควบคุมตัวในประเทศไทยหลังจากถูกตรวจพบยาเสพติดในกระเป๋าเดินทางที่สนามบินครับและก็ถูกกล่าวหาว่าพยายามลักลอบนำยาเสพติดออกจากประเทศไทยในรายงานเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้กรณีผู้ที่ถูกจับพร้อมกับกัญชาจะถูกยึดของกลางแต่สามารถเดินทางกลับได้แต่ว่าหลังจากไทยเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการลักลอบขนกัญชาผู้ต้องหาที่ไม่สามารถชำระค่าปรับศุลกากรภายในเวลาที่กำหนดจะถูกส่งตัวให้ตำรวจไทยและควบคุมตัวระหว่างการรอการพิจารณาคดีข้อมูลจากสำนักข่าว RTL นะครับบอกว่าตั้งแต่วันที่18มิถุนายน69ไทยก็กำหนดค่าปรับศุลกากร 30,000 บาทหรือประมาณ790ยูโรต่อกัญชาที่ตรวจยึดได้1กิโลกรัมหากไม่ชำระค่าปรับครับก็จะถูกควบคุมตัวและนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีโดยผู้กระทำผิดอาจจะเจอโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง10ปีนะครับด้านครอบครัวของผู้เสียหายหลายรายเนี่ยก็ระบุว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อของข้อเสนอที่เรียกว่าแผนประเทศไทย Thailand Plan นะครับซึ่งเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีการยื่นข้อเสนอให้มาเที่ยวประเทศไทยฟรีทั้งตั๋วเครื่องบินที่พักค่าใช้จ่ายต่างๆแลกกับการนำกระเป๋าเดินทางกลับไปยังยุโรปครับรายงานของ AFP เผยแพร่ผ่านสื่อนะครับก็ระบุว่าผู้ที่ตอบรับข้อเสนอได้ข้อมูลเพียงว่ากระเป๋าใบดังกล่าวเนี่ยบรรจุโทรศัพท์มือถือขณะที่ผู้ต้องหาหลายคนก็อ้างว่าไม่ทราบว่าในกระเป๋าเนี่ยมันมีกัญชาอยู่หนึ่งในกรณีที่มีการเปิดเผยรายละเอียดก็คือชายชาวฝรั่งเศสวัย20ปีซึ่งเดินทางมาประเทศไทยในช่วงกลางเดือนมิถุนายนครับก็ถูกจับกุมขณะที่เตรียมเดินทางออกจากไทยโดยในกระเป๋าที่ถูกล็อกเนี่ยนะเจ้าตัวไม่มีรหัสเปิดพบกัญชาน้ำหนัก 16.8 กิโลกรัมตามคำให้สัมภาษณ์ของครอบครัวที่รายงานจาก AFP นะครับครอบครัวเขาบอกว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยได้รับการติดต่อผ่านทาง Snapchat นะครับพร้อมข้อเสนอ Thailand Plan โดยอ้างว่าเป็นการขนส่งโทรศัพท์มือถืออย่างถูกต้องตามกฎหมายมีทั้งตั๋วเครื่องบินที่พักแล้วก็ค่าตอบแทนให้แต่ยังไงก็ตามยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับว่าชาวฝรั่งเศสทั้ง11คนเนี่ยไม่ทราบว่ากระเป๋าที่นำออกจากไทยนั้นมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่จริงนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสอีก2คนถูกควบคุมตัวที่ฮ่องกงในข้อหาขนส่งกระเป๋าเดินทางบรรจุ กัญชาเช่นเดียวกันครับชายหนุ่มทั้ง2คนก็เดินทางมาจากประเทศไทยแล้วก็ถูกจับกุมระหว่างแวะพักที่ฮ่องกงแหล่งข่าวแจ้งว่านะตำรวจแหล่งข่าวก็ให้คำพาดกับตำรวจนะครับทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสก็มีการระบุในคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางมายังประเทศไทยว่าการส่งออกกัญชาจากไทยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาดกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสยังระบุเพิ่มเติมนะครับว่าตั้งแต่18มิถุนายนเป็นต้นมาครับมีการกำหนดค่าปรับ 30,000 บาทหรือว่าประมาณ790ยูโรต่อกัญชาที่ยึดได้1กิโลกรัมและมีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบถ้าหากไม่ชำระค่าปรับผู้กระทำผิดจะถูกควบคุมตัวและคุมขังระหว่างการรอพิจารณาคดีมีโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง10ปีและเขาก็ย้ำด้วยนะครับว่ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกัญชาในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงขอให้นักท่องเที่ยวติดตามกฎระเบียบล่าสุดอย่างใกล้ชิดนะครับและแหล่งข่าวทางการทูตฝรั่งเศสก็บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรุงปารีสก็กำลังติดตามสถานการณ์ของพลเมืองฝรั่งเศสที่ถูกควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับแล้วก็หน่วยงานกงสุลในฝรั่งเศสในไทยเนี่ยก็กำลังประสานงานทางการท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลตามสิทธิของผู้ต้องหานะครับ
1: อืมค่ะจากเรื่องของกัญชานะคะมากันที่ค่าไฟค่ะกกพ.ก็ตัดค่าไฟถนนเนี่ยออกจากบินของประชาชนก็จะเริ่มในรอบบินของเดือนกันยายนนี้นะคะค่าไฟก็จะลดไป6สตางค์ต่อหน่วยค่ะก็เหลือหน่วยละ3บาท89สตางค์ต่อหน่วยนะคะ3บาท89สตางค์นะคะนายปูนพันธ์ลีสมบัติไพบูลย์ค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคะในฐานะโฆษกของกกพ.เนี่ยก็บอกว่าที่ประชุมกกพ.มีมติตัดค่าไฟนะคะที่จ่ายให้กับทางสาธารณะหรือว่าค่าไฟถนนเนี่ยออกจากบินค่า

0: ไฟของประชาชนซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะเดิมประชาชนต้องร่วมจ่ายมานานกว่า30ปีคิดเป็นเงินก็เป็นประมาณปีละ 18,000 ล้านบาทต่อปีค่ะสำหรับการปรับครั้งนี้นะคะจะทำให้ค่าไฟงวดของเดือนกันยายนเป็นต้นไปลดลง6สตางค์ต่อหน่วยจากอัตราค่าไฟเฉลี่ยเดิมที่เราต้องจ่ายอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็เหลืออยู่ที่3บาท89สตางค์ต่อหน่วยโดยกกพ.จะส่งมติดังกล่าวนะคะให้กับการไฟฟ้าทั้ง3แห่งเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะนอกจากนี้กกพ.ยังปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยเป็นอัตราก้าวหน้านะคะโดยกำหนดให้การใช้ค่าไฟ2หน่วย200หน่วยแรกนะคะมีค่าไฟที่ไม่เกินหน่วยละ3บาทและครอบคลุมไปถึงผู้ใช้ทั้งหมดด้วยค่ะส่วนการใช้ค่าไฟระหว่างหน่วยที่201นะคะถึง400หน่วยเนี่ยแล้วก็กลุ่มที่มากกว่า401หน่วยขึ้นไปยังคงใช้ในอัตราเดิมค่ะเนื่องจากมีการตัดค่าไฟสาธารณะออกจากโครงสร้างค่าไฟออกไปแล้วนะคะส่วนขณะเดียวกันค่ะในการนิยามของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ครอบคลุมรวมไปถึงบ้านเช่านะคะแล้วก็หอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีเลขทะเบียนบ้านด้วยค่ะแล้วก็ให้สามารถที่จะจ่ายค่าไฟในลักษณะเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยนะคะคณะทำงานแล้วก็ได้มีการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของการค่าไฟเนี่ยนะคะคณะทำงานพนักงานสอบสวนระบุว่าหากว่าปปช.มีมติรับเรื่องไว้ไต่สวนเองสำนวนก็จะอยู่ในอำนาจของปปช.ค่ะว่าจะถูกส่งกลับมาหรือว่าในเรื่องของการที่ค่าใช้จ่ายค่าไฟนะคะก็เรื่องนี้ก็ต้องมีการติดตามกันต่อไปว่ามันจะมีเรื่องของการจะ3หน่วยงานเนี่ยจะไปบริหารจัดการกันอย่างไรกับค่าไฟหลวงหรือว่าค่าไฟถนนที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นภาระเพิ่มเติมของการไฟฟ้าทั้ง3แห่งด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันอีกเยอะเลยครับ
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยครับ
3: ศิลปชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง

0: Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนเช้าวันนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยส่งข้อความแสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะเลยนะครับคุณธัญชนกบอกว่ารุ่นสวัสดิ์เรา2คนเข้ามานะครับวันนี้วันพระเตรียมทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับคุณสื่อท้องถิ่นเมืองคอนนะครับบอกว่าข่าวเช้าสสเมืองคอนอดีตรัฐมนตรีตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพนะครับเดี๋ยวให้คุณขวัญเล่าให้ฟังมีใช่ไหม
3: มีค่ะ
2: คุณชยุทธนะครับสวัสดีเช้านี้ที่สุราษฎร์นะครับ24องศานะครับคุณจรุน้อยนะครับบอกว่าสวัสดีเราทั้งสองคนเข้ามาครับฟังทองหลางฟังชัดเจนแจ่มใสครับความมีความสุขตลอดทั้งวันทั้งสองท่านคุณฟังก็เช่นกันนะครับคุณอาพรป้าแต๋วนะครับอรุณสวัสดิ์เข้ามานะครับวันนี้วันพระสุขสันต์วันพฤหัสบดีด้วยนะครับเออเนาะวันนี้เนี่ยมันเป็นวันพฤหัสนะ
3: ค่ะ
2: คือเมื่อวันหยุดมาแล้วก็เข้าใจว่านี่วันจันทร์แล้ว ข้ามวันไปเลยนะ
3: อาทิตย์นี้นี่คุณภูเบศสับสนวันหลายรอบแล้วเนี่ย
2: ครับผมก็อยากให้ข้ามวันข้ามปีเร็วๆนะฮะผมนู่นเลยข้ามไปวันศุกร์แล้วครับ My God คุณ My God นะครับสวัสดีนะครับก็อาจจะเซลใครมาหรือเปล่านะครับบอกว่าหนูมีหลายชนิดหนูพุกหนูนาหนูบ้านหนูผีนะครับคุณครูบุญสวัสดีนะครับคุณอำพลแล้วก็คุณทัชชัยจากแพร่26องศานะครับเช้านี้คุณประเสริฐสวัสดีแล้วก็คุณสุภชัยนะครับสวัสดีรัวๆมาจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มนะครับ
3: ฝากทักช่องทางไลน์หน่อยค่ะคุณเบสเครื่องดิฉันเปิดไม่ได้แล้วค่ะ
2: เครื่องมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยก็ยังหมุนหน้าขาวอยู่นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปทักทางออนไลน์กันได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้อ่านทุกข้อความนะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากนะครับคุณผู้ฟังครับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดรับสมัครอยู
3: ่
2: เหล
3: ือ
2: แค่13ที่นั่งแล้วนะครับก็ไปยกระดับความเข้มข้นในหลักสูตรของเราตลอด15สัปดาห์เต็มๆเลยนะครับ2กันยายนถึง9ธันวาคม69นะครับที่เราจะเรียนกันนะครับไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยรวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆจะมาเปิดประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนนะครับและที่สำคัญมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและก็จีนด้วยนะครับมีเรื่องของ AI ซึ่งสำคัญมากในยุคนี้ที่ผู้บริหารต้องรู้ต้องใช้เป็นแล้วก็สั่งงานเป็นนะครับรวมถึงกลยุทธ์ในการสื่อสารในธุรกิจเชิงรุกด้วยนะครับเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคม2569นี้ครับโทรได้เลยที่0944803076 0944803034และ0943966649รับสมัครด่วนแล้วนะครับ
3: ค่ะสำหรับช่องทางไลน์นะคะขอทักทายคุณจิ๋วจรมานะคะพี่สุภชัยคุณกรคุณพี่บุญชัยนะคะแล้วก็คุณสงครามหัวใจเดิมนะคะอ่ะก็เครื่องอนุญาตให้ดูข้อความได้ก็ทักทายกันสั้นๆนะคะสำหรับเราก็มีอีกสินค้าชนิดนึงนะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ค่ะก็ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้ทุกอย่างเลยนะคะขอแนะนำค่ะหม้อหุงข้าวคาชิว่ารุ่น RC1822 ที่สามารถทำได้ทั้งเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ทำได้ในหม้อใบเดียวหม้อนี้ค่ะความใหญ่สะใจถึง5ลิตรเลยนะคะทำได้ทั้งครอบครัวค่ะสามารถบริโภคกินกันได้แบบใหญ่มากจริงๆค่ะความร้อนจากไอ้น้ำเนี่ยก็ช่วยในการประหยัดไฟด้วยเวลาในการปรุงก็ลดลงไปเกินครึ่งทีเดียวนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีประกันให้1ปีเต็มๆเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือเพียงหลักพันค่ะหลักพันต้นๆเท่านั้น 1,390บาทนะคะท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถจดเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ค่ะ02 114 3990 02 1

0: 143-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
1: ครับมีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามานะครับตอนนี้คือรอเลยนะครับรอผลตบบ้องหูมีคนออกมาปฏิเสธแล้วคุณขวัญคนคอนเนี่ยตบบ้องหูคนตบบ้องหูเป็นใครคุณจะเล่าเลยไหม
0: คนตบบ้องหูก็ออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณชัยชนะค่ะปฏิเสธทำร้ายรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องเร่งในการสอบพยานแล้วก็หาหลักฐานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็พนักงานสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีกระแสข่าวอ้างว่ามีนักการเมืองบ้านใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ระหว่างไปร่วมงานศพนะคะเรื่องนี้ค่ะนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยอมรับว่าเดินทางไปร่วมงานศพที่อำเภอทุ่งใหญ่จริงแต่ปฏิเสธว่าไม่มีเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายของรองผู้กำกับตามที่เป็นข่าวนะคะนายชัยชนะระบุว่าตนเองกับรองผู้กำกับรายนี้เนี่ยสนิทสนมกันรักกันเคารพกันมานานแล้วค่ะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าอาจจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปใช้เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือแล้วก็ดิสเครดิตทางการเมืองค่ะทางด้านพันตำรวจเอกพงพิชานชยานนนพิริยะนะคะเป็นผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ก็บอกว่าได้สอบถามเรื่องนี้กับรองผู้กำกับที่ตกเป็นข่าวโดยตรงแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าได้พบกับส.ส.ในงานศพจริงมีการสังสรรค์แล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันค่ะแต่ยืนยันว่าไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายนะคะรองผู้กำกับก็ยังบอกอีกว่าตัวเองเนี่ยสนิทสนมกับส.ส.ชัยชนะมานานแล้วก็นับถือกันมาเหมือนพี่น้องค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสภ.ทุ่งใหญ่เนี่ยก็ได้มีการตั้งพนักงานสอบสวนแล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในพื้นที่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะแล้วก็มีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจขออภัยค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีการสั่งการให้พลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ซึ่งเป็นรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาติดตามแล้วก็เร่งหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยขณะนี้นะคะล่าสุดก็มีรายงานว่าได้มีการแจ้งความไว้เป็นการเบื้องต้นแล้วในฐานความผิดตามมาตรา391ค่ะฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงเป็นเหตุแก่ชีวิตหรือว่าอันตรายแก่กายใจนะคะแต่เป็นความผิดฐานละหุโทษค่ะ
1: ครับมาอีกหนึ่งคดีครับศาลนัดพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ในวันที่13สิงหาคมนะครับก็มีรายงานว่าวันนี้ครับศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ4นะครับเป็นโจทก์ฟ้องนายอภิรักษ์ผู้บริหารรวมทั้งนางสาวสาวิกาหรือว่าพิงกี้นักแสดงแล้วก็ครอบครัวกับพวกรวม24คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครับคดีนี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี58จนถึงกันยายนปี63ครับจำเลยร่วมกันหลอกลวงประชาชนโดยการโฆษณาชักชวนบุคคลทั่วไปให้มาร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางออนไลน์ในช่องทางเว็บไซต์และเพจ Facebook ชื่อว่าForex 3D และใช้ชื่อกองทุน Forex 30นะครับโดยให้ผู้เข้าร่วมลงทุนฝากเงินเข้ามารอรับเงินกำไรปันผลมีการรับประกันเงินต้น 100% ไม่มีขาดทุนทำให้มีผู้หลงเชื่อเนี่ย 9,842 คนเอาเงินมาลงทุนกับพวกจำเลยกว่า 2,489 ล้านบาทครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วพวกจำเลยไม่ได้เอาเงินไปลงทุนและไม่ได้มีการประกอบกิจการซื้อขายหรือว่าเทรดเงินตราต่างประเทศตามที่กล่าวอ้างซึ่งคดีนี้มีโจทก์ขอให้ลงโทษและร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 2,489 ล้านบาทคืนแก่ผู้เสียหายนะครับก็วันนี้จะได้มีการ พิพากษาคดีนี้แล้วครับ
0: อืมค่ะก็รอติดตามกันนะคะเพราะว่า Forex ที่ดีเนี่ยสร้างความเสียหายมูลค่าเยอะมากทีเดียวค่ะอ่ะคุณภูเบศรดิฉันขอไปบ้านคุณนิดนึงได้ไหมอ่ะ
1: ได้เลยครับเรื่องของน้ำท่วมถูกต้องหรือไม
0: ่ถูกต้องแล้วค่ะไปกันที่จังหวัดนครพนมค่ะก็สถานการณ์น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดนครพนมตอนนี้นะคะระดับน้ำเพิ่มสูงแตะ12เมตรค่ะถือว่าเป็นระดับวิกฤตส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำของริมน้ำโขง

0: นะคะรวมถึงลำธารสาขาที่สำคัญอย่างลำน้ำอูลลำน้ำสงครามค่ะที่ไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำโขงได้เนื่องจากว่าน้ำโขงเนี่ยมีน้ำโขงเนี่ยหนุนสูงแล้วก็สุดท้ายก็พื้นที่การเกษตรก็เสียหายนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลำน้ำอูลนะคะขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ำเกินความบรรจุเนี่ยประมาณ 60% ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ4เมตรนะคะทำให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างค่ะจากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยก็พบพื้นที่ว่านาข้าวเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วราวๆกว่า 20,000 ไร่ทีเดียวนะคะหนักที่สุดก็ที่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าแล้วก็มีพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบรวมกันในพื้นที่2อำเภอเนี่ยประมาณ 10,000 ไร่ค่ะส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านนะคะที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันหากว่าลำน้ำโขงแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะระดับน้ำเนี่ยยังคงสูงขึ้นก็ยังต้องติดตามสถานการณ์นี้ไปอีก 1-2 สัปดาห์ค่ะคาดว่าพื้นที่การเกษตรก็อาจจะมีพื้นที่เสียหายเพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้นะคะส่วนพื้นที่ชุมชนปากน้ำอูลในเขตเทศบาลตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำนะคะก็มีน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนแล้วกว่า20หลังคาเรือนค่ะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับให้ความช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เน้นในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยหนุนสูงขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบก็จะมีการแจ้งเตือนภัยอย่างแบบเหมือนว่าเร่งให้ทันสถานการณ์นะคะ
1: ทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับบอกว่าได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงหลังจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยแล้วก็พื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวครับคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะครับจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึงเมตร50นะครับในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็จังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกับติดตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงด้วยให้ระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและก็การประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงครับรวมถึงการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณท่าอำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมครับและที่อำเภอดอนตาลอำเภอเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารทั้งนี้สถานีนครพนมนะครับระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงสุดวันนี้แหละครับสูงกว่าระดับวิกฤต59เซนติเมตรส่วนสถานีมุกดาหารระดับน้ำมีแนวโน้มสูงสุดนะครับวันพรุ่งนี้สูงกว่าค่าระดับวิกฤต22เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงคือถ้าดูจากแผนที่ที่ทางสทนช.เขาส่งมาเนี่ยก็คือน้ำเนี่ยเริ่มมีสถานการณ์วิกฤตเนี่ยตั้งแต่จังหวัดบึงกาฬไล่ลงมาบึงกาฬนครพนมและก็มุกดาหารกำลังจะต่อเนื่องไปยังทางพื้นที่ของอุบลราชธานีนะครับส่วนที่มุกดาหารนี่ก็คือต้องเฝ้าระวังน้ำโขงเพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าจะสูงกว่าระดับวิกฤตนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับก็มีการออกมาเตือนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารว่าศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยคาดการสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงล่วงหน้าจนถึง15สิงหาคมก็พบว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและมีฝนตกหนักสะสมมากในสปป.ลาวรวมถึงที่บึงกาฬสกลนครนครพนมก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ80เซนติเมตรถึงเมตร40นะครับและสำหรับจังหวัดมุกดาหารเนี่ยคาดว่าวันพรุ่งนี้ระดับน้ำจะสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ22เซนนะครับจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับถ้าดูจาก Facebook ญาติๆนะ
0: แถวบ้าน
1: เ
0: นี่ย
1: คือในพื้นที่ที่มันติดกับลำน้ำสาขาเนี่ยเริ่มมีน้ำที่จะเอ่อท่วมพื้นที่นาแล้วนะฮะเริ่มมาแล้ว
0: เริ่มมาแล้วปกติอันเนี้ยตามฤดูกาลปกติของที่นครพนมเลยไหมคะที่จะน้ำท่วมในช่วงเดือนนี้แหละ
1: ประมาณนี้แต่บางปีก็ไม่ท่วมขนาดนี้ปีนี้ถือว่าเยอะ
0: ก็วันก่อนที่คุณภูเบศอ่านไปใช่ไหมฝนแสนหาหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมหนักเลยค่ะ
1: หนักเลยนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ท่วมนะแต่เมื่อวานนี้ดูในของญาติๆเนี่ยก็คือเริ่มท่วมแล้วนะครับ
0: มากันที่เรื่องของโซล่ารูฟกันบ้างนะคะออมสินก็หนุนในการติดโซล่ารูฟค่ะนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์นะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็บอกถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมมาตรการในการ

สนับสนุนติดโซล่ารูฟท็อปให้กับภาคประชาชนนะคะโดยมีเงินอุดหนุนแบบให้เปล่า 50,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนเงินที่เหลือในส่วนที่จะสนับสนุนก็มีการสนับสนุนผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในการสนับสนุนประชาชนในการติดตั้งโซล่าเซลล์นะคะให้เงินอุดหนุน 500,000 ขออภัยค่ะ 50,000 บาทต่อครัวเรือนเป็นโครงการที่ดีนะคะในมุมมองของผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะ

0: ที่จะต้องมีการติดตั้งทันทีแล้วก็ประกอบกับปัจจุบันเนี่ยราคาแผงของโซลาร์เซลล์เนี่ยคะมีการปรับราคาลดลงมาจาก 3-5 ปีก่อนเนี่ยประมาณ40%ค่ะทำให้มีความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนค่ะเนื่องจากต้องอาศัยความเข้าใจในการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าว่าแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแล้วก็ในแต่ละฤดูกาลเนี่ยไม่เท่ากันค่ะโดยยกตัวอย่างว่าในหน้าฝนและหน้าหนาวเนี่ยความคุ้มค่าในการติดตั้งก็จะเกิดสูงสุดกับบ้านที่มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันค่ะไม่ที่มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันเนี่ยไม่น้อยกว่า 50% นะคะของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเช่นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เนี่ยแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศในเวลากลางวันเนี่ยก็จะมีความคุ้มค่าแต่ว่าถ้าในทางกลับกันคนที่ใช้ไฟบ้านแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านในเวลากลางวันเนี่ยก็มองว่ามีการใช้ไฟเพียงแค่ 20% นั้นนะคะการติดตั้งก็จะไม่เกิดความคุ้มค่าอาจจะก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมาก็ได้อันนี้แต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนต้องพิจารณาลักษณะการใช้ไฟของตัวเองนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยราคาของแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์เนี่ยปรับตัวลดลงอย่างมากค่ะแบตเตอรี่ขนาด16หน่วยปัจจุบันเนี่ยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าบาทนะคะถูกลงกว่าเมื่อเทียบกับเมื่อช่วง3ปีก่อนเนี่ยที่ขนาด10หน่วยเนี่ยนะคะก็สูงถึงหลักแสนบาททีเดียวค่ะอันนี้ก็ทางผอ.ออมสินก็แนะนำนะคะว่าให้แต่ละครอบครัวเนี่ยพิจารณาการใช้ไฟฟ้าแต่ละครัวเรือนไม่ใช่ว่าพอมันมีโซลาร์รูฟท็อปมาแล้วเนี่ยก็จะติดตั้งกันทุกครัวเรือนคือมันอาจจะไม่เหมาะสมกับบ้านที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวันก็ได้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้นะครับในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินทร์เสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับคุณโกสินทร์ครับ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงครับทั่วไทยครับ
4: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังมองว่ายังมีลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักในช่วงของวันนี้เนี่ยก็จะเน้นในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกครับส่วนลักษณะของฝนนะครับแนวโน้มหลังจากในช่วงของวันนี้ไปเนี่ยก็ยังคงดูว่าลักษณะของฝนในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองก็ยังคงมีตกได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในบางช่วงเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ก็คงจะเน้นทางโซนทางด้านประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
1: ครับเป็นจังหวัดไหนบ้างครับที่เน้นหนักเลยในวันนี้ครับ
4: ครับวันนี้ในโอกาสพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงฝนตกหนักนะครับทางภาคเหนือก็จะเน้นทางด้านจังหวัดทางตอนบนเป็นส่วนใหญ่ทางแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านนะครับรวมถึงทางด้านจังหวัดตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเน้นทางด้านจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับภาคกลางเน้นจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและสระบุรีนะครับรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกก็เน้นแถบนครนายกจันทบุรีตราดและฉะเชิงเทราครับ
1: ครับกรุงเทพปริมณฑลนี้วันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
4: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองฝนส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นที่จะมีโอกาสได้มากหน่อยจะเน้นช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับมีโอกาสมีฝนตกหนักได้อยู่ในเกณฑ์160%ของพื้นที่ครับ
1: อืม แต่ว่าช่วงกลางวันนี้ก็คือมีบ้างถูกต้องไหมฮะ
4: ใช่ครับก็ช่วงระหว่างวันอาจจะมีบ้างแ

0: ว่าช่วงที่จะมีโอกาสมีฝนตกหนักเนี่ยก็จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะครับ
1: ครับทางภาคใต้ล่ะครับเป็นยังไงครับ
0: ภาคใต้เองฝนยังมีได้เรื่อยๆอยู่นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกเองการกระจายของฝนในพื้นที่ภาคใต้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40-60ของพื้นที่ก็เป็นลักษณะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ในช่วงนี้ครับ
2: ครับเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ครับวันนี้ประเทศไทยก็ยังมีบางพื้นที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยอาจจะทำให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ส่วนคลื่นลมช่วงนี้ทางทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังต้องงดออกจากฝั่งในส่วนของเรือเล็กนะครับก็น่าจะงดอยู่ในช่วง 2-3 วันนี้ได้อยู่ครับ
1: ครับ
2: ขอบคุณนะครับ
1: โกสิงครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาติดตามกันเรื่องของสารพิษในแม่น้ำสารพิษในพืชผักผลไม้ที่เรากินอยู่เนี่ยนะฮะ
2: เราจะรู้ได้อย่างไร
1: ก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีรายงานออกมาว่ามันมีพบโลหะหนักในพืชผักและมันก็กระทบกับความมั่นคงของทางด้านอาหารนะครับคุณรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยคณะกรรมการครับก็ลงพื้นที่อบต.ท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่10-11สิงหาคมที่ผ่านมาครับไปติดตามปัญหายาเสพติดการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำกกและปัญหาสิทธิที่ดินทำกินของประชาชนประเด็นสำคัญที่มีการหารือวาระแรกนะครับเป็นปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกซึ่งภาคประชาชนเสนอให้มีการเร่งแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุทั้งการปิดเหมืองในประเทศเมียนมาจัดหาแหล่งน้ำสะอาดและจัดทำแผนความเสี่ยงในพื้นที่เกษตรกรรมครับด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่เขาก็มีการรายงานสถานการณ์การปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำกกและแม่น้ำสายต่างๆนะครับซึ่งเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันกับปัญหามลพิษข้ามพรมแดนจากประเทศเมียนมาอีกหนึ่งประเด็นที่คณะกรรมการให้ความสนใจอย่างมากก็คือผลการตรวจสารปนเปื้อนในพืชผักของพื้นที่ท่าตอนตัวแทนของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่อายก็ยืนยันว่าเอกสารรายงานผลตรวจพืชมีการเผยแพร่เนี่ยเป็นเอกสารจริงมีการเก็บตัวอย่างรวม6ครั้งครั้งล่าสุดเนี่ย25 พฤษภาคม 69ผลตรวจพบโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานในพืชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลถั่วแคดเมียมแล้วก็สารหนูมีทั้งตะกั่วแคดเมียมแล้วก็สารหนูตรวจครั้งแรกเนี่ยพบแคดเมียมเกินมาตรฐานในดอกหอมพริกขี้หนูข้าวโพดหวานแตงร้านสับปะรดในขณะที่กะหล่ำดอกพบสารหนูเกินมาตรฐานครั้งที่2ครับพบตะกั่วและแคดเมียมเกินมาตรฐานในพืชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูผักกาดเขียวปรีถั่วพุ่มและมะเขือม่วงครับส่วนครั้งที่3ถึงครั้งที่6นะครับยังพบตะกั่วแคดเมียมเกินมาตรฐานในพืชหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นสับปะรดนะกระเทียมมะเขือม่วงข้าวโพดหวานแตงกวามะม่วงมันเทศนะฮะการตรวจครั้งที่6พบแคดเมียมเกินมาตรฐานในแตงกวามะเขือเปราะบวบมะม่วงและพบสารหนูเกินมาตรฐานในแตงกวาอีกนะครับอย่างไรก็ตามสำนักงานเกษตรอำเภอแม่อายบอกว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลเพราะเกรงว่ามันจะไปกระทบต่อเกษตรกรและก็ราคาผลผลิตรวมถึงประเด็นด้านข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่นักวิชาการก็ตั้งข้อสังเกตว่าแคดเมียมเนี่ยมันอาจจะมามีแหล่งมาจากปัจจัยอื่นด้วยนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยฟอสเฟตซึ่งมีการเก็บตัวอย่างในพื้นที่ห่างจากแม่น้ำกกเพิ่มขึ้นเพื่อเปรียบเทียบหาสาเหตุการปนเปื้อนนะครับด้านนางสาวพันนิกาวานิชที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการเห็นว่าถ้ามันมีการตรวจพบสารพิษประชาชนก็ควรได้รับข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันตัวและหน่วยงานในพื้นที่ก็ควรจะแจ้งเตือนไม่ควรจะปล่อยประละเลยให้ข้อมูลที่ถูกพบทิ้งไว้โดยไม่มีการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาส่วนด้านภาคประชาชนโดยมูลนิธิร่มธรรมบอกว่าชาวบ้านก็ยังกังวลเรื่องของการสะสมสารพิษในร่างกายเพราะว่ายังต้องบริโภคผักที่ปลูกเองในขณะที่ผลผลิตบางส่วนที่ไม่สามารถขายได้ตามปกติพร้อมกับเรียกร้องให้มีการให้มีแหล่งน้ำสะอาดแผนที่ความเสี่ยงและก็มาตรการในการดูแลพื้นที่เกษตรกรรมอย่างชัดเจนด้วยคุณรังสิมันโรมนะครับบอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องทำสองทางพร้อมกันก็คือแก้ที่ต้นเหตุและก็บรรเทาผลกระทบที่ปลายเหตุสำหรับต้นเหตุเนี่ยก็เชื่อมโยงกับเหมืองแร่ในพื้นที่เมียนมาโดยเฉพาะพื้นที่เขตปกครองว้าที่ผ่านมาไทยพยายามใช้กลไกพูดคุยกับฝ่ายเมียนมาแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยเสนอให้มีการยกระดับการแก้ไขปัญหาโดยนำกลไกด้านความมั่นคงเข้ามาพิจารณาในภาพรวมเนื่องจากว่าปัญหาสารพิษเนี่ยกำลังขยายตัวในลุ่มน้ำอื่นด้วยไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นปัญหาความมั่นคงของคนไทยที่อาจจะกระทบต่อความ

0: มั่นคงทางด้านอาหารนะครับส่วนทางด้านปลายเหตุก็คงจะเสนอให้มีการจัดการเรื่องของแหล่งน้ำแล้วก็ขุดบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาดินที่ทำกินครับ
1: อืมค่ะจากเรื่องอาหารนะคะมาร่วมรอลุ้นกับน้องเนเน่รอยเยลนะคะก็รอยเยลก็รัติการอําลอยค่ะก็บอกว่าตอนนี้น้องเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลนะคะก็ของอเมริกันก็อตทาเลนต์แล้วค่ะสำหรับรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยนะคะก็จะเป็นการแข่งขันที่ตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมในสหรัฐอเมริกาโดยผู้แข่งขันทั้งหมดเนี่ยมี44คนนะคะก็แบ่งเป็นการแข่งขันเป็น4สัปดาห์ค่ะ4สัปดาห์ก็สัปดาห์ละ11คนนะคะสำหรับการแข่งขันในรอบนี้ก็จะถ่ายทอดผ่านสถานี NBC ของสหรัฐนะคะในวันที่18ถึง19สิงหาคม25 26สิงหาคมแล้วก็1ถึง2กันยายนแล้วก็8ถึง9กันยายนนะคะในส่วนของประเทศไทยก็สามารถรับชมได้ทางช่อง True Excite นะคะช่อง340ค่ะจากนั้นก็จะเป็นรอบเซมิไฟนอลนะคะก็อยู่วันที่15ถึง16กันยายนก็รอลุ้นนะคะว่าในรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยน้องเน่เนี่ยจะผ่านเข้ารอบหรือเปล่าแล้วก็ค่อยไปรอลุ้นกันในรอบเซมิไฟนอลนะคะส่วนใครที่จะอยากโหวตให้น้องแต่มันก็โหวตไม่ได้เราต้องไปบอกเพื่อนๆ เราที่อยู่ที่สหรัฐให้ร่วมโหวตให้น้องด้วยเพราะว่ารอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยเขาจะตัดสินจากคะแนนโหวตกันนะคะ
0: ค
1: ใครมีเพื่อนอยู่สหรัฐเชิญนะคะ
0: เป็นกำลังใจให้เน่ๆด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาของข่าวหน้าหนึ่งหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตีห้าถึงหกโมงเช้านะครับคุณขวัญกมลพรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว news updateช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกฉีดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อะ
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะ

0: จำวันพระราชบดีที่13สิงหาคม2569ค่ะเช้านี้รับหน้าที่โดยเราสองคนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
1: ครับและผมเจษฎาสารธรครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านทางซูมนะฮะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็น่าจะได้หยุดเมื่อวานนี้เนาะเป็นวันแม่นะครับแต่คุณลิซ่ากลับมาอยู่กรุงเทพใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนะฮะอยู่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับแต่ว่าหลายๆท่านก็น่าจะได้หยุดการอาจจะได้อยู่กับที่บ้านอยู่กับคุณแม่นะครับใครที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วอย่างผมนี่ก็เป็นวันที่เราก็คิดถึงแม่จริงๆก็คิดถึงทุกวันนะครับก็สามารถที่จะแสดงความรักกับคุณแม่นะโดยเฉพาะท่านไหนที่คุณแม่ยังอยู่ด้วยเนี่ยแสดงความรักได้ทุกวันเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นวันแม่เท่านั้นนะแต่ว่าก็ถือเป็นโอกาสที่ถ้าใครแบบไม่คุ้นกับการบอกรักแม่ทุกวันก็ใช้โอกาสเมื่อวานนี้แหละนะในการบอกรักคุณแม่นะครับก็ขอให้เป็นวันที่มีความสุขนะทั้งวันนี้แล้วก็ทุกๆวันเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของรายการเราในเช้าวันนี้นะคุณลิซ่าก
0: ็
1: มาเริ่มต้นดูข่าวสารนะครับจากในไทยในอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่ค้านะครับจนถึงเวลา 6:40 นะวันนี้เราจะไปอัปเดตเรื่องของสหรัฐอเมริกากันสักนิดนึงนะฮะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภีอภิชาติสกลนะครับจากคณะสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและอาจารย์ยังเป็นอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องอะไรครับ
0: นะคะเป็นเรื่องของทรัมป์นะคะที่พยายามที่จะสกัดให้ได้ชาติกำเนิดผ่านการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยถ้าใครเกิดในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติเนี่ยค่ะก็จะได้สัญชาติอเมริกันละคราวนี้เนี่ยทรัมป์เขาก็พยายามที่จะบล็อกไม่ให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อไปคลอดลูกในสหรัฐอเมริกาเพื่อได้สัญชาติตรงนี้แหละนะคะที่ผ่านมาก็เจอกับอุปสรรคอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาติดตามดูความคืบหน้าณตอนนี้ความพยายามในการสกัดการกำเนิดผ่านการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรเนี่ยของทรัมป์จะอยู่ในเลเวลหรือจะมีความคืบหน้าตรงไหนกันบ้างนะคะหลังจากนั้นค่ะ 7:00 ตรงซึ่งเราจะต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศนะคะเราก็จะติดตามข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในอาเซียนและทั่วโลกและเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะช่วง 7:10 โดยประมาณนะคะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปดูกันค่ะดีเดย์สิงหาคมนี้นะคะไทยกับเมียนมาถกแก้วิกฤตมลพิษน้ำกกนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันนะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้แหละนะก็ถึงช่วงที่ต้องมีการพูดคุยกันเดี๋ยวมาอัปเดตกับคุณกฤตกันพร้อมกับของฝากและคำถามในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ
1: เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะฮะแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะแก้ปัญหาแต่เพียงประเทศเดียวนะฮะก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆสำหรับเรื่องของแม่น้ำกกที่มีปัญหามลพิษนะครับคุณลิซ่าคุณผู้ฟัง
0: ใช่แล้วค่ะช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันนะคะตอนนี้เราก็ไลฟ์กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดทาง Facebook ค่ะเพจ Mcot News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะทาง TikTok Live นะคะคลื่นข่าว Mcot News นะคะหรือจะพูดคุยทักทายกันทาง SMS ก็ได้นะคะ @mcotnewsและเบอร์ SMS ค่ะซึ่งจะเป็นเบอร์ที่เราจะร่วมสนุกกับคุณกฤตด้วยนะคะเบอร์4689399ค่ะ
1: ครับอ่ะมาเริ่มต้นผมพาไปไกลก่อนนะพาไปนอกอาเซียนก่อนไปไกลนิดนึงไปที่โคลอมเบียนะครับเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแผ่นดินไหวแถบนั้นเนี่ยนะจำได้ไหมเวเนซุเอลาใช่ไหมครับแล้วก็มาที่โคลอมเบียเนี่ยนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยแล้วตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตนะครับณขณะนี้เนี่ยน่าจะทะลุ180รายไปแล้วนะครับโดยผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนโคลอมเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้คาดว่ามีจำนวนอย่างน้อย180รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังแข่งกับเวลาในการช่วยชีวิตผู้ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังออกมาให้ได้มากกว่านี้นะครับคือจริงๆมันเกินโกลเด้นพีเรียดไปแล้วนะน
0: ะ
1: แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีความหวังกันอยู่นะย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันจันทร์ที่10ตามเวลาท้องถิ่นคือ7:30 แมกนิจูด 7.4 ถือว่าเยอะมากนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันตกของประเทศแรงสั่นสะเทือนนะครับทางถล่มอาคารต่างๆเป็นบริเวณกว้างซึ่งรวมถึงรอบๆพื้นที่เหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศด้วยคือถ้าเกิดใครได้ดูภาพมันน่ากลัวมากคุณลิซ่าเพราะว่าอาคารเนี่ยถล่มลงมามีบ้านหลายหลังถล่มลงมาเยอะมากเลย

0: นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของมาตรฐานการก่อสร้างด้วยทาง UN ครับสหประชาชาติเผยว่ามีผู้เสียชีวิต188รายแล้วเป็นอย่างน้อยนะครับใน4เมืองใหญ่และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 2,500 รายทั่วประเทศสมาคมที่เมืองใหญ่ๆในโคลอมเบียเป็นสมาชิกระบุว่ายืนยันได้ว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับ95รายในเมืองกาลีทางตอนตกเฉียงใต้ของประเทศและ79รายในเมืองเปรารานะครับทั้งนี้นะครับผู้สังเกตการณ์ก็กล่าวว่าอาจต้องใช้เวลาในการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนเนื่องจากพื้นที่ประสบภัยบางแห่งนั้นตั้งอยู่ในเขตภูเขาและการติดต่อสื่อสารก็ถูกตัดขาดในพื้นที่อีกหลายพื้นที่ดังนั้นเชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับจะมากกว่านี้อย่างแน่นอนครับ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่จริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างหรือตัวบ้านเมืองเขาก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อรับกับแผ่นดินไหวในระดับนี้นะคะซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดหนึ่งในหลาย10ปีเลยนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องส่งกำลังใจให้ไปนะคะทางโคลอมเบียก็เกิดขึ้นไม่นานนะหลังจากที่เวเนซุเอลาก็เจอกับแผ่นดินไหวที่โอ้โหทำใหเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากๆเช่นเดียวกันนะคะ
0: ติดกันเลยอะคร
1: ับ ค่ะใช่ค่ะก็ต้องส่งกำลังใจไปให้นะคะทางโคลอมเบียนะคะยังอยู่กับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะคะขยับมาที่จีนกันบ้างนะคะกับไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะซึ่งได้สร้างผลกระทบโอ้จนกระทั่งเนี่ยทางกรุงปักกิ่งเองเนี่ยค่ะก็ต้องสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีการระงับให้บริการรถโดยสารประจำทางสั่งหยุดงานก่อสร้างนะคะแล้วก็มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินตัวนี้เนี่ยแหละค่ะก็ทำให้กรุงปักกิ่งเนี่ยเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทั้งนี้เองเนี่ยทางกรุงปักกิ่งนะคะก็ได้มีการสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด151แห่งแล้วก็สถานที่จัดแคมปิ้งนะคะ157แห่งพร้อมกับทั้งมีการสั่งระงับการให้บริการโฮมสเตย์ในพื้นที่ชนบทมากกว่า 4,100 แห่งนอกจากนี้เนี่ยรถโดยสารประจำทางรวม250เส้นทางถูกสั่งหยุดวิ่งขณะที่รถไฟใต้ดิน10สายได้รับคำสั่งให้ลดความเร็วในการเดินรถนะคะรวมถึงระงับการให้บริการเรือนำเที่ยวทั้งหมดด้วยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยที่ปักกิ่งเนี่ยเขาเจอกับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 23.5 มิลลิเมตรตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่11สิงหาคมนะคะจนถึง8นาฬิกาของเมื่อวานนี้โดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักที่สุดนะคะก็คือเขตมิยุนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้วัดปริมาณฝนสูงถึง 199.6 มิลลิเมตรนะคะคราวนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันอังคารที่ผ่านมานะคะว่าประชาชนในหมู่บ้านแถบภูเขาพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมแล้วก็ภัยพิบัติเนี่ยได้มีการรับการอพยพออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็มีรายงานระบุว่าสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด 3,357 แห่งทั่วกรุงปักกิ่งได้รับคำสั่งให้หยุดพักงานในขณะเดียวกันเนี่ยทางการของกรุงปักกิ่งเขาก็ได้มีการยกระดับมาตรการควบคุมน้ำท่วมโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆนะคะก็ได้มีการระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนนะคะเขาก็ได้คงระดับการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักไว้ที่ระดับสีส้มนะคะแล้วก็คาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างของประเทศไปจนถึงเช้าวันนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการพัดถล่มของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเกิดขึ้นเพียง2สัปดาห์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เจอกับพายุไต้ฝุ่นที่ชื่อโนอึนอีกนะแล้วก็ได้มีการพัดเข้าถล่มมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้แล้วก็เมื่อเดือนที่ผ่านมามีอีก1พายุนะคะพายุไมซักด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตไป11รายนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่า300คนที่มณฑลหูเป่ยของจีนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก1พื้นที่ที่ต้องส่งกำลังใจไปเช่นกันนะคะตอนนี้เนี่ยเจอกับพายุดอลฟินแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจอกับหลายพายุอยู่เหมือนกันนะคะจนกระทั่งได้รับผลกระทบขนาดนี้เลยนะคะข่าวนี้มาจาก The Guardian ค่ะ Mass evacuations in Beijing as Typhoon Dolphin brings more torrential rain to China ค่ะ
0: ทางนั้นก็หนักนะฮะทีนี้ผมอยากจะขอไปชวนดูที่ญี่ปุ่นกันสักนิดนึงที่ญี่ปุ่นก็หนักเช่นเดียวกันนะครับมีบทวิเคราะห์จาก CNA นะครับ China News Asia นะก็ พูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวที่ผ่านมาของญี่ปุ่น

0: นะบอกว่า Japan's earthquake shows extreme heat can turn one disaster into two ก็คือบอกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะนะครับก็เป็นภัยพิบัติอันหนึ่งแล้วนะแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังประสบกับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือความร้อนที่ร้อนจัดมากซึ่งตรงนี้ครับเขาบอกว่ามันทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเจอนะฮะภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยสองอย่างซ้อนกันจริงๆเดี๋ยวจะมีอย่างหนึ่งซ้อนเป็นสามอย่างนะฮะแต่ว่าเอาสองอย่างนี้ก่อนคือที่คุโมโตะเนี่ยก็คือนอกจากแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยก็ยังเจอเรื่องฮีทเวฟอีกเพราะว่าการปฏิบัติงานนะครับในการที่จะกู้ซากต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วต้องไปพักในเชลเตอร์ครับก็ทำด้วยความยากลำบากเพราะอากาศร้อนจัดในญี่ปุ่นนะฮะปีนี้เป็นปีที่ร้อนจัดมากในญี่ปุ่นใครๆไปเพื่อนผมไปก็บ่นนะบอกว่าโอ้ปีนี้ร้อนมากๆเลยนะคนญี่ปุ่นเองเพื่อนญี่ปุ่นเองที่มาเมืองไทยก็บ่นให้ฟังเหมือนกันว่าไทยเนี่ยนะครับสบายกว่าเยอะเลยญี่ปุ่นร้อนจัดจริงๆดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอากาศร้อนจัดเนี่ยทำให้การปฏิบัติงานต่างๆหรือแม้กระทั่งชีวิตผู้คนนะฮะที่บางจุดเนี่ยเขามีเรื่องของไฟฟ้าดับด้วยอยู่ยังไงไม่มีแอร์คุณกุลิซาโนะน
1: ะ
0: ก็จะยากลำบากมากนะครับอันนี้สองอย่างแล้วนะเขาบอกว่า turn one disaster into two นะมาดู number three ครับอย่างที่สามของญี่ปุ่นนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับทางจีนเช่นเดียวกันนะครับก็มีพายุรุนแรงนะครับเคลื่อนตัวเข้ามาที่เกาะฮอนชูแต่ว่าอันนี้ผ่านไปแล้วนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ผ่านไปเนี่ยก็ทิ้งความเสียหายกับกรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเช่นเดียวกันนะโดยเป็นพายุโซนร้อนจันหอมนะฮะก็ตอนนี้ถูกลดระดับลงมาเป็นพายุดิเพรสชันแล้วนะครับแต่ก็ยังคงเตือนเรื่องสภาพอากาศที่ยังคงปั่นป่วนแปรปรวนต่อเนื่องนะครับมีรายงานความเสียหายในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดโทชินินะครับรวมถึงในพื้นที่รอบข้างด้วยนะครับก็เตือนว่านะครับฝนเนี่ยจะกระหน่ำลงมาอีกได้นะครับในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังอันนี้เป็นทางญี่ปุ่นนะผมขอไปอีกวันนี้เป็นข่าวภัยพิบัติรัวๆเลยนะฮ
1: ะ
0: ไปที่สปป.ลาวครับจากลาวเช่นไทมส์ครับบอกว่า flooding hits over 60,000 in Khammuan as rivers rise abovedanger levels นะก็คือที่แขวงคำม่วนครับทางตอนกลางของประเทศนะครับตอนนี้มีผู้คนกว่า 60,000 คนที่ได้รับผลกระทบนะครับใน10อำเภอของแขวงคำม่วนนะครับโดยที่เมื่อวานนี้ก็มีการรายงานออกมาบอกว่าผู้คนนะครับ 60,000 คนนะ 9,500 ครัวเรือนใน200หมู่บ้านโดยประมาณนะครับได้รับผลกระทบนะฮะจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ที่แขวงคำม่วนนะครับก็ก่อให้เกิดผลกระทบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับแล้วก็ถนนสะพานหลายแห่งเนี่ยนะครับถูกตัดขาดนะครับทางการของสปป.ลาวคาดการว่าความเสียหายเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ล้านกีบคิดเป็นเงินสหรัฐนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะในขณะนี้นะครับยังมีระดับน้ำในหลายแม่น้ำหลายแห่งนะครับยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับของที่แขวนคำม่วนอยู่อ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวภัยพิบัตินะในหลายหลายที่ทั่วโลกเลยครับ
1: นะคะยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะอาจารย์เจ
0: ยังไม่จบ
1: มาดูผลกระทบนะคะของการที่เกิดฝนตกหนักหลายวันที่กรุงมะนิลาค่ะเป็นข่าวจาก South China Morning Post นะคะ Manila cleans up rubbish clogged river after days of heavy rain นะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะคือเรื่องของขยะนะพอเจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันก็ทำให้ขยะเนี่ยจากอ่าวมะนิลาไหลเข้าสู่ลำน้ำนะคะแล้วก็ชายฝั่งในเมืองนะคะเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าปารานักนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็เต็มไปด้วยขยะถุงพลาสติกนะคะยางรถยนต์เสื้อผ้าแล้วก็โฟมด้วยปริมาณขยะเนี่ยหนาแน่นจนปกคลุมพื้นที่ผิวน้ำเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะคราวนี้เนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยก็ต้องคือเขาก็เห็นภาพแล้วก็ตกใจกับทั้งภาพและกลิ่นแหละของขยะจำนวนมหาศาลที่ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดมาจากอ่าวมะนิลาแล้วก็กองสะสมตามแนวชายฝั่งของเมืองนะคะภาพดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่แล้วก็กลายเป็นกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์ไปสร้างความกังวลนะคะเกี่ยวกับปัญหาการจัดการขยะแล้วก็ผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของเมืองอีกด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยทางด้านของเบอร์นีย์มาอิมูราโวนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของเมืองปารา

0: ักนะคะเขาก็ได้ระบุว่าทางการเนี่ยรู้สึกตกใจกับปริมาณขยะที่ไหลเข้ามาเนื่องจากช่วงฤดูฝนแล้วก็ภาวะน้ำขึ้นสูงเนี่ยทำให้ขยะในทะเลถูกกระแสน้ำพัดเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวนะคะทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยจากสำนักงานก็ได้ลงพื้นที่เก็บขยะด้วยมือนะคะปริมาณโดยในบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าในย่านที่เป็นย่านตัวเมืองของเขาเนี่ยค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายวันจันทร์ขณะที่หน่วยงานพัฒนานครมะนิลานะคะเขาก็เองก็พยายามที่จะดำเนินการขุดลอกลำน้ำนะเพื่อที่ในพื้นที่เนี่ยเพื่อที่จะเร่งเปิดทางระบายน้ำเพิ่มเติมนะคะคราวนี้เนี่ยทางการเขาก็ประเมินว่าอาจจะต้องใช้รถบรรทุกประมาณ10คันในการขนย้ายขยะทั้งหมดออกจากพื้นที่พร้อมมีการเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยหยุดทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะคะในคลองแล้วก็ทางน้ำโดยย้ำว่าการมีวินัยในการจัดการขยะเป็นสิ่งสำคัญในการลดปัญหาน้ำท่วมนะคะทางการก็ยังระบุด้วยว่าขยะที่สะสมอยู่ในลำน้ำแล้วก็ท่อระบายน้ำเนี่ยเป็นสิ่งในหนึ่งสิ่งในสาเหตุสำคัญของการอุดตันแล้วก็น้ำท่วมขณะที่อีกหนึ่งท่านนะชื่อว่าเคลียร์คาสโตสนะคะเป็นรองปลัดสำนักประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลจะดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแต่ประชาชนเองก็มีหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันปัญหานี้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนหน้านี้เมืองปารานักเนี่ยค่ะระบุว่าขยะจำนวนมากถูกกระแสน้ำจากอ่าวมะนิลาพัดเข้าสู่คลองที่ชื่อว่าคลองบาคลารันนะคะหลังมีการนำเครื่องดักขยะออกเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ลำน้ำแห่งนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่มีขยะปนเปื้อนอย่างมากนะคะรัฐบาลท้องถิ่นร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะคะก็รวมถึงตัวกรุงมะนิลาด้วยนะคะในการเก็บขยะแล้วก็ขนย้ายขยะขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการแล้วก็ทางหลวงของฟิลิปปินส์จาวินดีซอนเนี่ยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบลำน้ำด้วยตัวเองอีกด้วยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์เจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องนาน9วันนะคะโดยบางพื้นที่เนี่ยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยตลอด1เดือนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมนะคะดินถล่มแล้วก็อุบัติเหตุหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยค่ะเขาระบุเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศนะคะแล้วก็สถานการณ์ฝนตกหนักเนี่ยก็ยังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนที่เคลื่อนตัวในภูมิภาคอีกด้วยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยจะมีโครงการตัวนึงที่เป็นเครื่องดักขยะของเขานะคะซึ่งเป็นมาตรการของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของฟิลิปปินส์เขาบอกว่าสามารถที่จะช่วยสกัดขยะมูลฝอยไม่ให้ไหลลงสู่อ่าวมะนิลาได้อย่างน้อย30ตันแต่ว่าเครื่องดักขยะดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งกีดขวางหรือมันก็มีตาข่ายที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณแม่น้ำแล้วก็เขาก็พยายามที่จะดักเก็บขยะลอยน้ำอยู่เช่นกันนะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะเก็บได้หมดนะคะขณะเดียวกันเนี่ยภาพขยะจำนวนมหาศาลก็ถูกแชร์อย่างที่บอกไปบนโลกออนไลน์นะคะผู้ใช้งานของโซเชียลมีเดียชาวฟิลิปปินส์บางส่วนก็ได้มีการเรียกร้องให้เพิ่มบทลงโทษให้กับการทิ้งขยะไม่เป็นที่นะคะแล้วก็ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะอีกด้วยนะคะแล้วก็จัดระเบียบชุมชนที่อยู่ในแนวแม่น้ำตรงนี้อีกด้วยนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นแหละว่ามันเป็นภัยที่มากกว่าแค่น้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มอย่างเดียวนะเรื่องขยะนะคะที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยก็สร้างผลกระทบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นหรืออาจจะนำมาสู่โรคภัยต่างๆด้วยในอนาคตด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่ตามมาจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะคะในเอเชียของเราค่ะ
1: ครับรู้สึกว่าโอ้เป็นปัญหาเรื่องของธรรมชาตินะฮะก็มีความผันผวนแปรปรวนในหลายพื้นที่เลยนะครับคุณลิซ่า
0: ใช่ค่ะ
1: ครับไปกันที่ภัยสแกมเมอร์กันบ้างนะฮะจากขยับจากภัยธรรมชาติมาสู่ภัยคนกันบ้างนะครับจากสปป.ลาวครับจากลาวเช่นไทม์เช่นเดียวกันบอกว่า police detained 261 foreign nationals in ทาดหลวงเล็ก SEZ scam raid อันนี้ก็ถือว่าเป็นการจับกุมนะฮะคนที่อยู่ในเครือข่ายสแกมเมอร์เนี่ยครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของสปป.ลาวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยู่กลางนครหลวงเวียงจันทน์เลยอะที่จับได้ครั้งนี้นะครับคืออย่างเงี้ยที่นครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นspecial economic zone ก็คือเหมือนเป็น

0: ขตที่กระตุ้นให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเนาะเขาจะเรียกว่าธาตุหลวง Lake Special Economic Zone นะหรือว่า SEZ เนี่ยนะครับก็อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เลยนะก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางตำรวจของนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยนะครับก็ได้บุกเข้าไปนะที่อาคารแห่งหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ที่รวมเอาแหล่งสแกมเมอร์คือแบบสแกมเป็นแหล่งสแกมเมอร์ก็มีผู้ต้องสงสัยนะก็จับกลุ่มได้เยอะมากนะ261คนนะครับหลากหลายเชื้อชาติด้วยนะส่วนใหญ่จะมาจากจีนครับ153คนอันดับที่2คือเวียดนาม61คนมีไทยด้วยนะ36คนมีไต้หวันมาเลเซียเซาท์เกาหลีเมียนมานะก็ลดหลั่นกันไปเนี่ยนะครับนอกจากนี้คุณลิซ่ายังคือไปยึดได้อ่ะมีเดสก์ท็อปเนี่ย500เครื่องโทรศัพท์มือถือคุณฟังนะ 2,350 เครื่องมันคือมันดูผิดปกติแน่นอนเนา
1: ะ
0: คืออะไรจะมีโทรศัพท์เยอะขนาดนี้นะครับก็แล้วก็สืบส่วนก็ต่อไปก็พบว่าตัวของอาคารหลังนี้เนี่ยนะครับก็เป็นของบริษัทที่ชื่อว่าลาวธาตุหลวง Investment Development นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องมีการไปตรวจสอบกันต่อว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับตอนนี้คือทางการลาวเนี่ยเขาค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เนาะเมื่อวันที่10สิงหาคมไม่นานมานี้เองนะครับทางการของสปป.ลาวเนี่ยก็เพิ่งมีการดีพอร์ตเนาะส่งคนไทยเนี่ยผู้ต้องหาไทยผู้ต้องสงสัยนะฮะ suspect นะ41คนนะครับของจากทางสปป.ลาวเนี่ยนะครับส่งกลับไปผ่านทางสภามิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก่อนหน้านี้อีกก็มีการ hand over นะ32คนไทยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับใน same crossing line ก็คือไปที่เดียวกันเนี่ยเมื่อวันที่6สิงหาดังนั้นก็จากคนไทยเองก็ไปโดนดีพอร์ตจากลาวเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ยังมีอีกเคสนึงที่ใหญ่มากเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยก็จับกลุ่มได้สแกมเมอร์นะครับ589รายเช่นเดียวกันนะก็มีแน่นอนมีไทยด้วยนะแล้วก็มีลาวมีเวียดนามแล้วก็มีคนกัมพูชาด้วยดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าตอนนี้เรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยมันกระจายอยู่ในหลายประเทศในอาเซียนของเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความพยายามนะในการเข้าไปปราบปรามนะครับอย่างของสปป.ลาวเขาก็เอาจริงเอาจังเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้จากทางลาวเช่นไทมส์ครับ
1: นะคะสแกมเมอร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่โอ้โหยังคง
0: หลายภัยฮะ
1: ช่วงนี้หลายภัย
0: ภัยนึง
1: นะหลายภัยเหมือนกันนะคะจากสแกมเมอร์นะคะเรามาดูไม่ใช่เรื่องสแกมเมอร์แหละแต่ว่าเรื่องของการเข้าประเทศโดยผิดวีซ่านะคะคราวนี้เนี่ยทางด้านของบาหลีของอินโดนีเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่ที่ชาวต่างชาติมักจะไปกันไม่ว่าจะท่องเที่ยวเองคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ชอบไปนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็มีหลายคนเข้าไปแบบผิดประเภทเช่นเข้าไปด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแต่ว่ามีการทำงานคราวนี้เนี่ยทางการของอินโดนีเซียบนเกาะบาหลีเนี่ยค่ะเขาก็กำลังพยายามที่จะยกระดับมาตรการนะคะเพื่อที่จะกวดขันชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่กลับแอบแฝงทำกิจกรรมเชิงพาณิชย์แล้วก็หารายได้นะคะโดยล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งกองกำลังสายตรวจพิเศษภายใต้ชื่อดามาเดเวต้าทัสฟอร์สนะคะเพื่อที่จะลงพื้นที่ลาดตระเวนในย่านที่มีนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่หนาแน่นนะคะพร้อมทั้งสอดส่องพฤติกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพื่อที่จะตรวจจับการละเมิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะคราวนี้ทางด้านของเฟลูเซียเซงกี้รัตนานะคะเขาเป็นหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำภูมิภาคบาหลีเนี่ยค่ะเขาระบุว่าวัตถุประสงค์หลักของมาตรการนี้เนี่ยคือการลดปัญหาการใช้วีซ่าผิดประเภทอย่างเช่นอย่างที่บอกไปนะคะการใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจนะคะโดยในช่วงครึ่งปีแรกของ2026นะคะทางการอินโดนีเซียเนี่ยได้มีการเนรเทศชาวต่างชาติไปแล้ว342คนจาก60ประเทศนะคะเนื่องจากว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเรื่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งการอยู่เกินกำหนดนะคะการใช้วีซ่าผิดประเภทแล้วก็การสร้างความเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่อีกด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างคอนเทนต์พวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยในอินโดนีเซียจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงการย้ายถิ่นฐานและกรมราชทัณฑ์นะคะของอินโดนีเซียเขาได้มีการเปิดตัววีซ่าประเภทหนึ่งจริงๆเปิดมาตั้งแต่ปี2025แล้วนะคะเป็นวีซ่าที่ชื่อว่า

0: Creator Visit Visa ตัวรหัสคือ C5A นะคะเป็นวีซ่าผู้สร้างคอนเทนต์แล้วก็เขามีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2025แล้วนะคะตัววีซ่านี้เนี่ยจะอนุญาตให้คนที่ถือวีซ่าเนี่ยถ่ายทำคอนเทนต์ลงช่องทางส่วนตัวแล้วก็ท่องเที่ยวได้นะคะแต่มีข้อห้ามชัดเจนว่าห้ามทำคอนเทนต์เชิงข่าวห้ามถ่ายทำภาพยนตร์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตพิเศษนะคะแล้วก็ห้ามรับงานหรือรับเงินจากนายจ้างท้องถิ่นอีกอย่างคือห้ามรับข้อเสนอในลักษณะการบาร์เทอร์หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเช่นการพักโรงแรมฟรีเพื่อที่จะแลกกับการโปรโมตแบบนั้นก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะภายใต้วีซ่านี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวมาตรการที่เข้มงวดขึ้นนี้เนี่ยก็เกิดให้มีการเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายอยู่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งชื่อว่าลุคมาร์ตินนะคะเป็นชาวต่างชาติช่อง YouTube ที่ชื่อ Chopstick Travel เขามองว่ากฎระเบียบดังกล่าวเนี่ยยังมีความคลุมเครือสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์อิสระนะคะที่ออกเงินเดินทางเองทั้งหมดเนื่องจากว่าขั้นตอนการขอวีซ่าตัว C5A เนี่ยมีความยุ่งยากต้องผ่านเอเจนซี่แล้วก็เป็นวีซ่าแบบเข้าได้ครั้งเดียวนะคะซึ่งอาจจะกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้คนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยตัดสินใจหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามายังอินโดนีเซียในทางกลับกันเนี่ยฝั่งผู้ประกอบการแล้วก็นักวิชาการในท้องถิ่นที่มีความเห็นค่อนข้างที่จะมีความเห็นที่หลากหลายนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นมีเจ้าของธุรกิจท่านหนึ่งนะเป็นชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในบาหลีมานาน42ปีเขาก็มองว่าการจัดระเบียบครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นช้าไปด้วยซ้ำนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่เป็นโลคอลคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวบาหลีเองเนี่ยเขาก็เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังก็จะช่วยสร้างให้การแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นแล้วก็สนับสนุนให้ธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยหันมาจ้างงานครีเอเตอร์ชาวอินโดนีเซียที่มีความเข้าใจในวัฒนธรรมมากกว่านะคะทั้งนี้เองเนี่ยทางด้านของอาสรีนะคะเขาเป็นประธานสมาคมผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวอินโดนีเซียเขาก็เตือนว่าคอนเทนต์จากต่างชาติก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยโปรโมตกับรัฐบาลเลยนะแบบไม่ต้องเสียงบประมาณในการโปรโมตด้วยนะคะแล้วก็การตรวจสอบการอัพโหลดคลิปบนโลกดิจิตอลเนี่ยควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงสื่อสารและดิจิตอลนะคะไม่ใช่ภารกิจของตำรวจคนเข้าเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละเพราะว่าคอนเทนต์ครีเอชันต่างๆอันหนึ่งก็ช่วยโปรโมตประเทศหรือเมืองต่างๆให้คนเข้ามาเที่ยวได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราอาจจะต้องมีการควบคุมนะว่าคอนเทนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็การหารายได้ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาจากไหนนะคะข่าวนี้มาจาก Channel News Asia ค่ะ Bali tightens scrutiny of foreign content creators prompting calls for clearer visa rules นะคะเผื่อใครเป็น content creator จะไปบาหลีอาจจะต้องศึกษาดูเรื่องของวีซ่าแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆมากขึ้นนะคะ
1: ครับก็ไปที่ไหนก็ต้องศึกษากฎระเบียบที่นั่นให้ดีเนาะจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้บาหลีเองก็มีอีกกรณีนึงนะครับคือเขามีกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องเที่ยวสิเขาเป็นเอ็กซ์แพดเนาะที่ไปทำงานที่บาหลีแล้วเขาจัดงานวิ่งคุณลิซ่าแต่งานวิ่งเขาเนี่ยเขารับเฉพาะเขาใช้คำว่ารับเฉพาะดิจิตอลนอร์แมททีนี้ปรากฏว่าคนท้องถิ่นเนี่ยอยากจะไปสมัครด้วยไม่ให้ปฏิเสธโอ้โหเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยฮะตัวของเจ้าของโปรแคมเปญนี้เนาะโปรเจกต์นี้เนาะเป็นคนเนเธอร์แลนด์ก็โดนแบล็คลิสต์ไม่เข้าประเทศเลย
0: โอ้นะนะคะคือกฎของบาหลีเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเกาะที่ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักเดินทางนะแห่งหนึ่งแต่ว่าก็มีกฎระเบียบที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดในหลายมิติเหมือนกันนะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุน

0: ิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
6: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
7: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะในเช้านี้กับอาจารย์เจตและลิซ่าค่ะก่อนที่เราจะไปดูข่าวสารกันต่อแล้วก็ประเด็นเรื่องของทรัมป์นะคะในการสกัดได้ชาติกำเนิดผ่านการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live และทาง LINE นะคะอาจารย์คะ
8: ครับเดี๋ยวผมดูทาง Facebook Live ให้นะครับสำหรับทางด้านของ Facebook Live ก็คึกคักนะฮะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันกับเราในเช้าวันนี้นะครับก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านนะฮะทักทายเข้ามานะคุณพงศักดิ์นะครับคุณธราเทพนะครับบอกว่าวันเสาร์นี้จะไปงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะโอเคครับมีคุณสมบัตินะครับคุณชวรีบอกว่าเชียงใหม่24องศาเซลเซียสนะครับคุณอารีนาบอกว่าโอ้ตอนนี้อากาศสภาพอากาศทั่วโลกนะแปรปรวนอย่างมากเลยนะครับมีคุณจูเลียจินนะครับคุณเป้าหมายของชีวิตฉันนะครับคุณอัมพรนะฮะทักทายเราสองคนเข้ามาวันนี้วันพระนะครับอ๋อครับฝากทำบุญด้วยนะฮะคุณซุมนิดนะครับคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณอีซี่แคมป์นะบอกว่าตอนนี้สภาพอากาศแปรปรวนแผ่นดินไหวหลายแห่งนะครับคุณหมูนะอุดรธานี25องศาเซลเซียสนะฮะอรุณสวัสดิ์ครับอันนี้จากทาง Facebook Live กับคุณลิซ่า
7: ค่ะทาง LINE Official @mcotnews นะคะทักทายคุณในหัวคำวิเลิศนะคะแล้วก็คุณสุภชัยนะคะบอกว่าสวัสดีครับคุณลิซ่าสวัสดีครับอาจารย์เจตนะคะคุณเจษดานะคะแล้วก็มีคุณณัฐวรานะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาในเช้านี้แล้วก็คุณมณีรัตน์ด้วยนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยทาง LINE Official ด้วยค่ะ
8: ครับไปดูข่าวสารกันต่อเลยครับ
7: ค่ะเชิญเลยค่ะ
8: ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันต่อนะมี breaking news นะฮะเมื่อวานนี้นะครับทางฝั่งของเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนะครับลูกหนึ่งนะฮะจาก NHK รายงานบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นนะครับชินจิโร่โคอิซุมิครับก็บอกว่าเกาหลีเหนือนั้นยิงขีปนาวุธออกมาอย่างน้อย1ลูกนะครับเมื่อวานนี้นะครับโดยทางรัฐมนตรีท่านนี้ก็บอกว่าขีปนาวุธที่พูดถึงเนี่ย

0: ครับถูกยิงออกมาจากบริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือและทะยานไปไกลประมาณ690กิโลเมตรโดยบอกว่าขีปนาวุธลูกนี้ตกอยู่นอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าการยิงขีปนาวุธซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเกาหลีเหนือนั้นเป็นการกระทำที่เป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของญี่ปุ่นและประชาคมโลกบอกว่าญี่ปุ่นนะครับได้ยื่นประท้วงเกาหลีเหนืออีกแล้วนะฮะผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตของญี่ปุ่นในกรุงปักกิ่งนครหลวงของจีนนะครับกระทรวงป้องกันประเทศของญี่ปุ่นระบุว่านี่เป็นครั้งที่7แล้วนะฮะที่เกาหลีเหนือนั้นยิงสิ่งที่ดูเหมือนเป็นขีปนาวุธในปีนี้ครับแทบจะยิงทุกเดือนเลยนะ
1: นะหลังจากที่เหมือนห่างหายไปหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนี้เหมือนจะกลับมาแล้วนะคะก็เป็น
0: ความ
1: ค่อนข้างแอคทีฟของเกาหลีเหนือเหมือนกันนะคะอันนี้ช่วงนี้นะคะจากเกาหลีเหนือเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารอัปเดตจากสหรัฐอเมริกานะคะประเด็นวันนี้คือเรื่องของทรัมป์สกัดได้ชาติกำเนิดผ่านการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรค่ะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภีนะคะพิชาติสกลจากคณะสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning World
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค
3: ่
0: ะ
3: อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของทรัมป์อีกแล้วนะคะในประเด็นเรื่องของนี่แหละค่ะการท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตรที่ทรัมป์เองพยายามที่จะสกัดอยู่นะคะตอนนี้มีคือจริงๆอ่ะเขาพยายามที่จะสกัดมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้ายังไงบ้างอะคะ
3: ค่ะก็จริงๆก่อนหน้านี้เขาก็มีการสกัดไปรอบแรกแล้วอะเนาะแต่ว่าตอนนั้นนะเขาก็เหมือนจะทาร์เก็ตของเขาอะนะคะก็พุ่งไปยังตัวลูกที่คลอดออกมาจากผู้ที่แบบอพยพเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายอะนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคำสั่งของศาลสูงสุดบอกว่าไม่ได้นะอันเนี้ยเพราะว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญเนาะค่ะว่าในตัวรัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเขาเรียกเป็นไอตัว 14th Amendment นะคะได้มีการพูดถึงนะคะในการที่คือต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าหลักเกณฑ์นะคะในการที่ได้สัญชาติเนี่ยจริงๆหลักที่เขาเรียกว่าเป็นหลักเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศเลยเนี่ยนะคะก็มันมีหลักของการได้สัญชาติมาซึ่งสัญชาติเนี่ยอยู่สองแบบด้วยกันนะคะเขาเรียกว่าหลักดินแดนนะคะกับหลักที่เขาเรียกว่าได้พ่อแม่เป็นสัญชาติอะไรนะคะก็จะได้สัญชาติตามพ่อแม่นั้นเนาะแต่ว่าหลักของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือใช้เขาเรียกว่าหลักดินแดนที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดที่ไหนนะคะก็จะได้สัญชาตินั้นเลยทันทีเนี่ยนี่คือในกรณีของสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะคะแต่ซึ่งต่างกับของไทยเราเนาะไทยเราเนี่ยการได้มาซึ่งสัญชาติโดยเกิดในไทยเนี่ยนะคะมันจะต้องมีเข้าเงื่อนไขอะไรบางอย่างอีกนะคะอย่างเช่นกรณีที่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนไทยเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใบถิ่นที่อยู่อะไรแบบเนี้ยคือก็จะไม่ได้โดยทันทีคุณต้องเข้ามาขออีกทีหนึ่งแต่ว่าของอเมริกาไม่ใช่แต่อันนี้คือปัญหาก็คือว่าจะได้โดยทันทีเลยนะคะคราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็คืออยู่ในตัวกฎหมายธรรมนูญนั่นแหละรับรองสิทธิ์ที่ผู้ที่เกิดในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วกฎเกณฑ์ตรงนี้ออกมาก็คือในมันมาในภายหลังตอนที่มีการเกี่ยวกับเรื่องทาสเนาะก็คือจะให้สิทธิ์กับคุ้มครองสิทธิของลูกที่แบบเกิดจากทาสนั่นเองนะเอาตรงนี้ก่อนนะคะก็คือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรัมป์ได้ทำได้ออกกฎตรงนั้นออกมาเนี่ยตอนหลังศาลสูงสุดของสหรัฐก็บอกว่าตรงเนี้ยมันทำไม่ได้มันผิดกฎหมายธรรมนูญอันนี้ครั้งนี้ค่ะก็ครั้งนี้ก็มาอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคำสั่งประธานาธิบดีซึ่งคำสั่งประธานาธิบดีเนี่ยสองได้ครั้งนี้เนี่ยออกมาก็คือสองครั้งด้วยกันก็คือสองเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือว่ากรณีแรกก็คือว่าเป็นการเหมือนแค่จำกัดสิทธิ์นะคะคนบางกลุ่มอย่างเช่นพ่อคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ไม่มีสัญชาติอเมริกานะคะแต่ว่านะคะแต่ว่าก็คือทำงานยกตัวอย่างเช่นอยู่ในสหรัฐอเมริกานะแต่เข้ามาทำงานในลักษณะของอย่างเช่นทำงานในสถานทูตทำงานในสถานกงสุลอย่างเงี้ยถ้าลูกที่คลอดออกมาถึงแม้จะ

0: อยู่ในดินแดนสหรัฐเขาก็เลยบอกว่าตรงนี้มันจะไม่เข้าเงื่อนไขจะได้สัญชาติเลยอันนี้คือสิ่งอย่างเช่นเองเป็นต้นหรือว่าลูกที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือต่างๆนะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นการจ้างมันจะมีลักษณะของการเหมือนพ่อแม่จ้างนะคะให้คนอุ้มบุญอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งเขาก็
1: ม
0: องว่า
1: เคสของคุณหมอไทยที่ทำแบบนั้นด้วยแล้วก็มีปัญหา
0: ค่ะค่ะก็อันนี้ก็เลยเขาก็เลยมองว่าคนกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วที่ทรัมป์ทำไปเนี่ยมันกว้างแต่อันนี้มันกลุ่มเจาะเฉพาะกลุ่มนะคะแล้วส่วนคำสั่งประธานาธิบดีที่ออกมาพร้อมๆกันเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เนี่ยแหละค่ะเรื่องของการที่ได้สัญชาติมาด้วยการเหมือนบางทีลักษณะของการท่องเที่ยวแล้วเข้ามาแล้วก็เรื่องเบิร์ดทัวริซึมนั่นเองนะคะก็เป็นสองเรื่องที่เป็นคำสั่งประธานาธิบดีที่ออกมาเร็วๆนี้นั่นเองค่ะ
2: ค่ะแล้วอาจารย์มองว่าในรอบนี้เนี่ยค่ะการสกัดแบบนี้เนี่ยที่เจาะกลุ่มคนที่เจาะจงมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ทรัมป์ประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ค่ะก็ตรงเนี้ยมันเหมือนจะค่อนข้างจะนำไปสู่นะคะเหมือนค่อนข้างที่จะเหมือนนำไปสู่การที่เหมือนไทยละถ้าเป็นแบบนั้นก็คือเหมือนคือต้องบอกว่าในโลกเราเนี้ยนะคะมีประเทศที่ได้สัญชาติโดยการเขาเรียกว่าหลักดินแดนเนี้ยนะคะอยู่ประมาณ30กว่าประเทศนะคะรวมถึงสหรัฐอเมริกาแคนาดาอะไรประมาณนี้เนาะค่ะก็พวกนี้ได้มาโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะได้ประมงมัดเลยเขาเรียกเป็น unconditional birthright citizenship เลยแต่ก็สิ่งที่ทรัมป์ทำอยู่เหมือนก็จะนำไปสู่การได้สัญชาติโดยเขาเรียกว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างหรือจำกัดกลุ่มอะไรบางอย่างซึ่งก็มันก็เป็นไปได้ในอนาคตที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันก็คือยังขัดต่อกฎหมายตัวรัฐธรรมนูญอยู
2: ่
0: นะคะแล้วก็ทรัมป์เองก็ดูเหมือนจะไม่สนใจบอกว่าถ้าเกิดไม่สามารถคำสั่งประธานาธิบดีของเขาถูกตีตกไปอีกถูกทำให้โมฆะไปอีกเนี่ยก็เขาก็จะเดินหน้าต่อนะคะเด
1: ิน
0: หน
1: ้า
0: ต
1: ่อจริงๆเพราะว่า
0: ค่ะเดินหน้าต่อโดยวิธีการอื่นอย่างเช่นผ่านกฎหมายแทนอะไรประมาณแบบนี้แทนนะคะ
2: ค่ะและจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะของประธานาธิบดีเนี่ยเขามีอำนาจมากน้อยขนาดไหนที่จะมาออกคำสั่งแบบนี้ฮะ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำสั่งประธานาธิบดีซึ่งทำก็คือสามารถทำได้แต่เพียงแต่ว่า อย่างเช่นการปกครองของสหรัฐเนี่ยมันมีการระคานอำนาจกันเนาะของสามฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือศาลก็สามารถที่จะคานอำนาจว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีสั่งมาเนี่ยก็สามารถที่จะเหมือนกับให้ปัดตกได้นะคะนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการขาดอำนาจกันเนี่ยค่ะค่ะ
1: ก็เป็น check and balance นะฮะแต่ทีนี
0: ้ใช่อ
1: ยากไปชวนมองย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าทำไมทรัมป์ถึงมีแรงจูงใจในการที่จะจำกัดเรื่องนี้นะครับแล้วก็อะไรคือเป้าของเขาว่าอะไรอยู่ในใจเขาอาจารย์มองว่าไงฮะ
0: ตัวมองว่าจริงๆแล้วก็เขาก็มีจริงเรื่องนี้ค่ะตั้งแต่สมัยทรัมป์สมัยแรกแล้วนะคะนะคะเขาก็มีแนวความคิดนี้ตั้งแต่สมัยแรกแล้วก็ไอ้ตัวที่พูดถึงเรื่องของเบิร์ดทัวริซึมเนี่ยนะคะอันนี้เอาจริงเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจคำว่าไอ้เบิร์ดทัวริซึมเนี่ยคือมันมีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆอะค่ะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วธุรกิจตรงนี้มันเป็นแบบเขาเรียกเป็น gray area นะคะแล้วก็อย่างยกตัวอย่างนะคะก็คือการเข้ามาเนี่ยจริงบริษัทพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่หลายๆที่ในสหรัฐอเมริกาเนาะอันนี้มันมีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างนึงชื่อบริษัทที่เขาเรียกว่า USA Happy Baby ตั้งชื่อแบบนี้เลยนะ
2: ค
0: ่ะก็ซึ่งหัวเจ้าของของเขาเนี่ยก็คือเป็นคนจีนด้วยคือเขาตั้งเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์จริงๆก็คือทำกิจการเพื่อที่จะเหมือนกับพาแบบคนที่ผู้หญิงที
1: ่เอาสัญชาติ
0: แบบนั้นจะมาเนี่ยจะมาเอาสัญชาตินะคะโดยเฉพาะคนจีนเลยต้องบอกเลยไนจีเรียอะไรประมาณนี้นะแล้วจริงๆแล้วเอาจริงเรื่องธุรกิจพวกนี้ไม่ใช่เรื่องของเบิร์ดทัวริซึมเนาะมันมีธุรกิจที่อยากได้สัญชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยากได้มันมีธุรกิจอื่นด้วยเช่นธุรกิจแต่งงานอะไรแบบนี้ในอันนี้ต้องบอกยอมรับว่ามันมีจริงๆแต่ว่าการธุรกิจอะไรประเภทแบบนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมอันนี้คือต้องบอกว่ามีการจ้างนะคะค่าจ้างค่าบริการนี่ก็คือราคาสูงมากๆเลยแต่สิ่งที่ได้มันก็เหมือนกับ

0: การเข้ามาแล้วเขาต้องการคือพอคุณได้เป็นอเมริกันซิติเซนแล้วอะนะคะคุณได้สิทธิอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะ
1: พาสปอร์ตทรงพลังมาก
0: ใช่ค่ะคุณได้สิทธิ

0: การไปจนถึงอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะดีมากเพราะฉะนั้นประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่สหรัฐอเมริกาอย่างแคนาดาอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่มองทรัมป์เนี่ยมองว่าเออมันไม่เป็นธรรมอ่ะนะคะเพราะว่าคุณเดินทางมาแล้วก็มาท่องเที่ยวแล้วอยู่ดีมาคลอดที่นี่แล้วก็คุณได้
1: เป็นทาสเลย
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างมันก็ตรงกับที่ทรัมป์พูดว่าอเมริกาเฟิร์สหรือว่าอะไรที่เขาพูดทำนองนั้นว่าต้องคนอเมริกันก่อนแต่อันนี้มันคือเสียเปรียบนะคะคือมันก็คิดตรงนั้นได้จริงๆนะคะ
1: ค่ะทีนี้มีบางคนตั้งข้อสังเกตว่าคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นลักษณะที่ไม่ใช่คนขาวเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนอิมมิเกรนต์เข้ามาแบบเนี้ยจะมีความโปรเดโมแครตอันนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่เขาพยายามจะเอาใจดิเขาพิการด้วยว่าจะเป็นกลุ่มขาวนะเป็น white supremacy นะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จำกัดคนที่ไม่ใช่คนขาวอันนี้มองว่ายังไงครับอาจารย
0: ์ส่วนตัวมองว่าจริงๆแล้วความตั้งใจของเขามองว่ามันไม่เป็นธรรมกับไม่เป็นธรรมกับคนอเมริกันมากกว่าว่าคนพวกนี้อ่ะหลังจากนั้นอย่างถ้าเราย้อนกลับไปนะคะคนที่ไม่ได้เป็นผิวขาวแบบแท้ๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วบางทีมาแย่งอาชีพเขานะคะบางทีก็คือแย่งงานเขานะคะอันนี้ส่วนตัวอาจารย์มองแบบนั้นมากกว่านะว่ามาเอามันเป็นสังการเอาเปรียบนะคะแล้วสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มันก็ควรที่จะให้คนอเมริกันจริงๆเพราะทรัมป์เขามีความคิดแบบนี้อยู่แล้วไงค่ะ
2: แล้วอย่างนี้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัว birthright citizenship ตรงนี้ที่ตอนนี้ทรัมป์พยายามที่จะผลักดันต่อไปอะค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าพูดถึงมองตรงเนี้ยมันก็ที่บอกมันก็คนก็มองได้สองฝ่ายเนาะมองได้สองแบบในหมายถึงว่าในคนอเมริกันเองอ
2: ะ
0: นะคะแต่ว่าคือก็พูดถึงแล้วเนี่ยส่วนตัวอาจารย์มองว่าตรงนี้อาจจะต้องรอดูไปอีกสักนิดหนึ่งตรงว่าที่ว่าไม่แน่ใจว่าคำคณะศาสตร์เนี่ยจะนำเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาแล้วจะถูกตีตกไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังคงมองว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายและธรรมนูญจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องรอดูต่อไปค่ะ
2: ค่ะเมื่อพูดถึงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องนี้มาดูภาพรวมดีกว่าค่ะว่าภาพรวมของประชาชนตอนนี้เนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงต่อทรัมป์เรตติ้งตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
0: อะไรนะคะ
2: ตัวpopular ตัวเรตติ้งนะคะตอนนี้ทรัมป์เป็นยังไงบ้างคะ
0: อ๋อขอหมายถึงว่าก่อนที่จะมีการเรื่องตั้งกลางเทอมใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ค
2: ่
0: ะตอนนี้ก็คิดว่าคือเหตุการณ์นะคะตอนนี้คะแนนไม่ดีอยู่แล้วแหละ นะคะแต่อย่างที่เรามองกันอยู่ว่าทรัมป์เนี่ยจะพยายามเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยทรัมป์จะสามารถดึงคะแนนกลับมาได้อีกหรือเปล่าก็ส่วนตัวมองว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำอยู่นะปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะพรูฟตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำว่าเราลองมองดูนะคะว่าจริงๆอิหร่านนะคะจบไม่จบก็คือยังวนเวียนอยู่ตรงนี้อยู่นะคะค่ะอันนี้มันผ่านมานานหลายเดือนแล้วนะคะ
1: เหลือรัง
0: แล้วก็ใช่ค่ะแล้วถามว่าเรื่องปัญหาอื่นเนี่ยคือยังมันก็ยังไม่เห็นนะคะเราก็ตามข่าวกันอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่าอะไรที่มันจะกระเตื้องหรือพลิกทำให้โดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นฮีโร่ได้อีกเนาะหรือทำให้ทรัมป์เนี่ยกลับมาเป็นที่ชื่นชมไม่ได้ยอมรับได้อีกอันนี้คือยังไม่ค่อยเห็นอะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นห่วงแทนนะคะ
1: เป็นห่วงแทน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะฮะแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ในฝั่งเดโมแครตเองเนี่ยดูมีตัวเลือกไหมคือบางคนจะบอกว่าเนี่ยทรัมป์เองก็ไม่ได้เป็นที่พอใจผมเคยคุยกับเพื่อนอเมริกันเนาะเขาบอกว่าทรัมป์ก็ไม่ได้เป็นที่พอใจแต่ในขณะเดียวกันฝั่งหันไปดูเดโมแครตเองมันก็ไม่มีช้อยส์อาจารย์มองว่าไงฮะ
0: ก็เห็นด้วยนะคะค่ะว่าเห็นด้วยเพราะว่าจะเอาคาเมล่ากลับมาเหรอคะก็ยัง
1: คือ
0: เราก็ยังไม่อยากจัดเขาอะนะแต่ว่าเขาอาจจะต้องจากประสบการณ์ที่เราดูเขามาเนาะนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า

0: มันก็ยังไม่ได้เขาก็เรียกอะไรอ่ะเขาก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: ไม่สามารถใช่ก็ยังไม่ได้โดดเด่นนะแต่ว่าจะมีคนอื่นเข้ามาเป็นใครหรือเขาจะขายประเด็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแบบผู้นำที่เป็นผู้หญิงอยู่อีกหรือเปล่าซึ่งณปัจจุบันเนี้ยอาจารย์ส่วนตัวเนี้ยมองว่าขายเรื่องจุดที่เป็นผู้หญิงผู้นำที่เป็นผู้หญิงอ่ะตอนเนี้ยมันไม่ใช่เวลาแล้ว
2: ม
0: ันเลยจุดตรงนั้นไปแล้วเพราะว่าจริงๆคนต้องการมองผลสำเร็จหรือแผนการที่มันแน่ชัดที่พรูฟได้ว่าเขาจะได้ประโยชน์จากผู้นำคนใหม่นี้จริงๆอะค่ะโดยไม่สำคัญว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือผิวสีหรือว่าเป็นคนขาวอะค่ะค่ะ
1: ให้มองข้ามเรื่องนั้นไปก่อน
0: คิดว่าคนอเมริกันตอนนี้น่าจะคิดอย่างนี้เพราะว่าที่ตอบที่พูดแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าประสบการณ์จากการที่ตอนที่มีการแข่งขันระหว่างคาเมล่ากับทรัมป์นะตอนนั้นมันแสดงให้เห็นจริงๆว่าคนเลือกทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นเพราะความหวังในเรื่องของปัญหาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
1: ไม่ได้ด
0: ู
1: เร
0: ื่
1: องเ
0: พศ
1: สภาพ
0: ค่ะ
1: ครับโอเคครับอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภีอภิชาติสกลนะคะจากคณะสังคมศาสตร์ภาควิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยด้วยนะคะก็ยังคงมีหลายประเด็นนะที่จะต้องจับตามองนะคะในเรื่องของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ทรัมป์จะมีเวลาเพียงพอไหมนะที่จะดึงคะแนนนิยมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังดูเหมือนก็มีหลายเรื่องที่เขาจะต้องเผชิญอยู่เหมือนกันนะคะที่จะเอาใจชาวอเมริกันกว่าจะไปถึงตอนจุดนั้นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกนะอาจารย์บอกเป็นห่วงแทน
2: เป็นห่วงทรัมป์แทนนะคะว่าจะทำได้หรือไม่นะคะก็เหลือไม่กี่เดือนนะจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือคะแนนนิยมของทรัมป์เองก็ดูเหมือนจะลดลงเรื่อยๆนะ
1: ใช่ใช่
2: นะคะแล้วก็ยิ่งอิหร่านตอนนี้เนี่ยคือดูเหมือนกับว่าไม่ได้มีท่าทีที่จะจบง่ายๆการเจรจาตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถไปต่อได้นะคะก็ยิ่งสร้างความเครียดให้กับทรัมป์ว่าอย่างนี้ด้วยกันนะคะ
1: ก็แล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาอ่ะยังขอแตะเรื่องทรัมป์อีกสักนิดนึงนะลิซ่าก็ก่อนหน้านี้นะครับมีแนวคิดหนึ่งของทรัมป์ที่ออกมาคือจะขายข่าวนะครับจาก US News Trump looks to monetize his market moving social media post ก็คือว่าปกติเนี่ยทรัมป์ก็จะโพสอะไรต่างๆเนี่ยลงบนทวิตโซเชียลถูกไหมฮะ
2: ค่ะเยอะมากเลย
1: สั่นสะเทือนคือเวลาโพสอะไรทีเนี่ยโอ้ก็จะสั่นสะเทือนเลยหุ้นตกหุ้นขึ้นน้ำมันขึ้นน้ำมันลงนึกออกไหมคุณลิซ่าคือกลายมาเป็นช่องทางหลักเลยทีนี้ทรัมป์ก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาทำระบบการเข้าถึงก็คือว่าสมมุติว่าคุณอยากจะคือโพสต์ปุ๊บเนี่ยจะไม่เปิดพับลิกก่อนนะแต่โพสต์ปุ๊บเนี่ยจะให้คนที่จ่ายเงินเท่านั้นน่ะเข้าถึงก่อน
2: ในเมื่อเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขนาดนี้แล้วข้อมูลของเขาอาจจะมีค่าเนาะก็เลยสามารถที่จะเก็บเป็นพรีเมียมได
1: ้ซึ่งไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ธรรมดาไงคุณคือผู้นำสหรัฐที่มีผลต่อโลกอย่างมากระบบนี้จะเรียกว่า Truth API นะฮะก็คือ Truth Social ก็เพิ่มความพิเศษมากขึ้นจะทำให้กลุ่มคนที่อาจจะเกิดสมมติว่าคุณยอมเข้าถึงก่อนเนี่ยนะครับก็จะสามารถเห็นโพสต์เนี่ยก่อนพับลิกก่อนสื่อนะฮะไม่กี่นาทีนะแต่จ่ายแบบโอ้โหแพงมากคุณลิซ่าจ่ายเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีมูลค่าบางอันบางคนเนี่ยอาจจะต้องจ่ายแบบประมาณ$100,000ต่อเดือนนะ
2: โอ้
1: เยอะเยอะเยอะมากใช่เยอะมากครับแต่มันมีความหมายในคุณลิซ่านึกออกไหมถ้าเกิดสมมติคุณแค่ไม่กี่นาทีอ่ะคุณเข้าถึงข้อมูลก่อนคุณรู้ละว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอทรัมป์จะประกาศแบบนี้ออกมาปุ๊บนะฮะหุ้นตัวนี้จะขึ้นจะลงแล้วคุณไปเทขายก่อนมันก็ทันแล้วอ่ะคุณลิซ่านึกออกไหมดังนั้นเนี่ยมันมีผลอย่างมากกับตลาดทีนี้ก็ทางฝั่งของส.ส.เดโมแครตปุ๊บตั้งคำถามขึ้นมาทันทีว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณไม่ได้เป็นแค่ใครคนใดคนหนึ่งแบบใครก็ได้ตาสีตาสาเนอะไหม
2: แ
1: ต
2: ่
1: ค
2: ุ
1: ณ
2: เป็นผู้น
1: ำใช่ใช่คุณหาคุณโมนิทายส์แบบนี้ได้เหรอคำนี้นะครับโมนิทายส์คือทำให้เกิดรายได้ทำให้เกิดเงินน่ะคุณทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนอะไหมฮะก
2: ็
1: เกิดคำถามขึ้นมาทันทีก็เป็นอีกประเด็นนึงแล้วก็ในแวดวงวารสารศาสตร์เองในแวดวงสื่อเองเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามขึ้นมาทันทีว่า

0: ่อไปนี้สื่อเหมือนโดนข้ามหัวคุณลิซ่าค
1: ือ
0: จำเมื่อก่อนเนี่ยสื่อจะรายงานว่าบลูมเบิร์กจะรายงานแบบนี้นี่จะรายงานแบบนี้ว่าคือตอนนี้ไม่ละทรัมป์สื่อสารไปที่กลุ่มเป้าหมายเขาโดยตรงสื่อโดนข้ามหัวเข้ามาทันทีการทำหน้าที่ของสื่อก็จะเปลี่ยนไปทันทีแล้วจะอยู่ยังไงอันเนี้ยคือผมได้ไปพูดเรื่องนี้ครับในการถกเถียงเรื่องหน้าที่ของวารสารสารนับจากนี้ก็น่าสนใจในมุมนี้ด้วยเช่นเดียวกันต้องจับตาดูครับ Truth API จะไปรอดไหม
1: จะทำได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเมื่อสักครู่นี้ไลฟ์สดทาง Facebook เราหลุดไปนะคะแต่ว่าเรากำลังไลฟ์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกลับเข้ามาได้แล้วนะคะแต่ในช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็พูดคุยกับคุณกริชกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษดาสารทองแล้วก็ลิซ่าด้วยค่ะ
2: ครับนะก็เมื่อสักครู่นี้เราก็ไปพูดคุยกันนะครับจากกับอาจารย์ประภีนะครับท่านเป็นอุปนายกนะฮะสมาคมอเมริกันศึกษาเนี่ยนะครับท่านก็พูดถึงประเด็นนะฮะว่าทรัมป์มีความพยายามจะควบคุมนะฮะเรื่องของเด็กที่เกิดที่สหรัฐเพราะว่าจะปกติจะได้สัญชาติเลยเนา
1: ะ
2: จากตอนแรกเนี่ยคือจะไม่ให้อิมิเกรนต์นะฮะก็คือผู้อพยพจะไม่ให้แต่ว่ามีคนทวงว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะก็เลยขยับมาว่าอาจงั้นคนที่เด็กที่เกิดมาจาก birth tourism คือแบบมันก็มีบริษัทนี้จริงๆก็คือพาไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บนะฮะ
1: ก็คลอดลูกเลย
2: ก็ได้สัญชาติเลยนะเออก็มองมันไม่แฟร์อันนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อช่วงที่แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือเป็นเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างไทยกับเมียนมาในการจัดการภาวะมลพิษนะครับในแม่น้ำต่างๆนะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆแล้วก็กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งสองประเทศเป็นอย่างมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อคุณลิซ่ามีข่าวมาฝากใช่ไหมคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะแต่ว่าลิซ่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะที่ใครที่สนใจเนี่ยค่ะต้องฟังทางนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องเรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเราได้มีการยกระดับความเข้มข้นมากขึ้นนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดมุมมองใหม่นะคะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยค่ะไปในตลาดในอาเซียนได้นะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEOs นะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอีกด้วยนะคะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียนค่ะ 59,000 บาทต่อท่านนะคะรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะสามารถจด3เบอร์นี้ไว้ได้เลยนะคะ